0: ทศชาติชาดกบารมีธรรมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาบอกกล่าวให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้เข้าใจในทศชาติบารมีของพระพุทธเจ้าและในโอกาสนี้กระผมได้รับโอกาสจากพระเดชพระคุณพระเทพวชิรสุธีเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าอาวาสวัดธารามวรวิหารได้เมตตามาให้ความรู้ในหัวข้อความสำคัญของทศชาติชาดกบารมีธรรมของพระพุทธเจ้าจึงขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งครับ
1: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบพระองค์นั้นขอถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสมภารเจ้าพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนผู้ใคร่ในธรรมทุกท่านเนื่องในโอกาสวันนี้เป็นวันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลโดยท่านอธิการบดีได้ร่วมกับพระมหาสรัญวุฒิปิยรัตโนเจ้าวาดวัดสุขสมราณและพระมหาสมภพกันตะพะโวดำเนินรายการศึกษาการศึกษาทางดาวเทียมเพื่อเป็นการเผยแพร่หลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาประจำปีพ.ศ. 2568ซึ่งเป็นภาคเรียนที่หนึ่งภาคเรียนนี้พระมหาทั้งสองลูกได้ปารภเรื่องทศชาติชาดกซึ่งบารมีสิบชาติหรือทศชาติชาดกคือเรื่องราวของพระเจ้าสิบชาติซึ่งเป็นชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าในอัตถกถาได้เล่าถึงการที่พระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพชาติต่างๆได้ประสบพบปะและเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งดีบ้างชั่วบ้างแต่ก็พยายามบำเพ็ญกุศลธรรมคุณงามความดีต่างๆซึ่งมากบ้างน้อยบ้างตลอดมาจนได้สำเร็จเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายอีกอย่างหนึ่งได้กล่าวถึงทศชาติคือการบำเพ็ญบารมีสร้างกุศลและทำคุณงามความดีต่างๆของพระโพธิสัตว์ในอรรถกถาได้กล่าวไว้ด้วยว่าผู้นั้นผู้นี้ได้กลับชาติมาเกิดเป็นใครบ้างในสมัยพระพุทธเจ้าแต่ในพระบาลีพระไตรปิฎกได้กล่าวไว้แต่เพียงว่าเพียงบางเรื่องเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าสาระสำคัญจึงอยู่ที่ศีลธรรมคุณงามความดีต่างๆและอยู่ที่คติธรรมในนิทานนั้นบารมีทั้งสิบทัศน์มีเรื่องราวดังต่อไปนี้คือเตมิราชชาดกที่หนึ่งเตมีชาดกได้บำเพ็ญเนกขัมมะบารมีคือแสดงถึงการบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีคือการออก

บวชประพฤติพรหมจรรย์ศึกษาพระธรรมวินัยหรือที่เราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าการออกจากกามส่วนชาดกที่สองก็คือมหาชนกชาดกบำเพ็ญวิริยะบารมีได้แสดงถึงการแสดงความเพียรพยายามอย่างที่เราเรียกกันว่าหนักเอาเบาสู้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ในความเพียรในทางพระพุทธศาสนาเหล่านั้นที่เป็นความเพียรชอบที่ควรประกอบไว้ให้มีในตนนั้นท่านบอกว่าประธานคือความเพียรทั้ง4อย่าง 1. ปหานะประธานเพียรละความชั่วบาปอกุศลความไม่ดีต่างๆออกไปจากร่างกายและจิตใจ 2. ภาวนาประธานเพียรยังกุศลและทำคุณงามความดีต่างๆที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้เจริญยิ่งๆขึ้นไป 3. อนุรักษณาประธานเพียรรักษากุศลและทำคุณงามความดีต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วให้คงอยู่ไม่เสื่อมไม่ทำลายและ 4. สังวรประธานเพียรสำรวมระมัดระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองไม่มัวเมาในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งมัวเมาความมัวเมาและไม่ให้ลุ่มหลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงและไม่ให้กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดพูดให้ชัดๆอีกทีก็คือการสำรวมอินทรีย์นั่นเองและอินทรีย์ของเราก็ย่อมจะมีไว้เพื่อประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ดังนั้นโปรดระวังเรื่องที่คิดกิจที่ทำคำที่พูดท่านบอกว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่ท่ามกลางมิตรให้ระวังปากเพราะโทษทั้งหลายภัยทั้งมวลนั้นจะเกิดขึ้นจากสามปลายคือปลายมือปลายลิ้นปลายเท้านี่คือประธานคือความเพียรสี่อย่างที่เราควรประพฤติปฏิบัติให้มีในตนส่วนข้อที่สามก็คือสุวรรณสามชาดกบำเพ็ญเมตตาบารมีเมตตาคือความรักใคร่ปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นนั้นมีความสุขสี่เนมิราชชาดกบำเพ็ญอธิษฐานบารมีคือการตั้งจิตตั้งใจหรือตั้งเป้าหมายของชีวิตการตั้งเป้าหมายของชีวิตนั้นเมื่อเราตั้งเป้าหมายแล้วเราต้องมีขบวนการเมื่อตั้งเป้าหมายแล้วเราก็ต้องหาหลักการวิธีการที่จะดำเนินการไปสู่เป้าหมายนั้นเมื่อมีหลักการวิธีการแนวทางแผนงานขั้นตอนแล้วเราก็ต้องเริ่มตั้งต้นลงมือปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วเราก็ต้องตั้งใจเรียกว่าใส่ใจในการทำงานและประการที่สำคัญก็คือตั้งมั่นที่เราเรียกกันว่าอธิษฐานคือความตั้งเป้าหมายตั้งมั่นเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่มีการตั้งมั่นแล้วบางครั้งบางคราวเราทำงานกว่าจะประสบกับความสำเร็จเราก็เกิดเลิกลาไปกลางคันทำให้เสียประโยชน์ซึ่งอาตมาเคยมีลูกศิษย์เรียนปริญญาตรีก็เรียนมา3ปีกับ1เทอมก็เหลืออีกเทอมเดียวก็จะจบแล้วบอกกับอาตมาว่าจะไปลงทะเบียนเรียนใหม่
เราก็เลยถามว่าอ้าวแล้วของเก่ายังไม่จบเลยเขาก็บอกว่าไม่ชอบอ้าวทำไมไม่ชอบตอนนี้ล่ะเราก็บอกก็เลยให้คำแนะนำไปว่าก็ควรเรียนให้จบซะก่อนเพราะเหลืออีกแค่เทอมเดียวแล้วเราก็ไปสมัครเรียนใหม่ถ้าเราเรียนจบเราก็จะได้ใบประกาศปริญญาทั้งสองใบจะดีกว่าเพราะเราก็เสียเวลาเรียนมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นประการที่ห้ามโหสถชาดกบำเพ็ญปัญญาบารมีปัญญาคือความรอบรู้ในสรรพสิ่งต่างๆอย่างถูกต้องท่องแท้และซาบซึ้งเพราะถ้าไม่ซาบซึ้งเราจะไม่นำมาปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควรที่ดีเพราะว่าปัญญาคนที่มีปัญญานั้นจะทำอะไรก็สำเร็จทำดีก็สำเร็จทำชั่วก็สำเร็จเพราะฉะนั้นมีปัญญาต้องมาคู่กับคุณธรรมต้องมีความรู้ดีคือรู้เรารู้เขารู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยรู้อย่างสัตบุรุษเขาบอกว่ารู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการเวลารู้จักประชุมชนและรู้จักบุคคลและความรู้ที่สำคัญยิ่งที่เราจะขาดไม่ได้ก็คือจะต้องรู้จักกาลเทศะจังหวะเวลาและโอกาสที่เหมาะสมเพราะถ้าหากว่าเราทำความดีแต่ไม่รู้จักกาลเทศะจังหวะเวลาและโอกาสแล้วท่านบอกว่าบางครั้งบางคราวเราทำดีแต่ก็ไม่ได้ดีเพราะขาดปัญญาคือความรอบรู้ในเรื่องเกี่ยวกับกาลเทศะจังหวะเวลาและโอกาสต่อไปก็ภูริทัตชาดกแสดงถึงการบำเพ็ญศีลบารมีศีลนั้นเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบคนเรานั้นท่านบอกว่าจะเกิดมามีร่างกายสมบูรณ์แบบไม่พิกลพิการหูหนวกตาบอดบ้าใบและสติปัญญาเป็นเครื่องทรงจำต้องเคยรักษาศีลอย่างน้อยๆก็ศีล5มาก่อนจึงเกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีร่างกายสมบูรณ์แบบไม่พิกลพิการหูหนวกตาบอดบ้าใบไร้สติปัญญาเป็นเครื่องทรงจำแต่ท่านก็บอกว่าคนเรานั้นจะมีร่างกายสมบูรณ์แบบเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้จะต้องมีจิตใจที่สมบูรณ์แบบด้วยคนเราจะมีจิตใจที่สมบูรณ์แบบได้ท่านก็บอกว่าเราจำเป็นที่จะต้องรักษาศีล5กันต่อไปจึงจะมีจิตใจที่สมบูรณ์แบบเมื่อร่างกายสมบูรณ์แบบจิตใจสมบูรณ์แบบการงานก็จะสมบูรณ์แบบความสุขความเจริญความก้าวหน้าในชีวิตอาชีพหน้าที่การงานก็จะสมบูรณ์แบบตามไปด้วยเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าศีลเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบและศีลนั้นก็คือการรักษาปกติทางกายทางวาจาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระและไม่กระทำเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมีการดื่มกินสุราและเมลัยตลอดจนถึงยาเสพติดซึ่งเป็นภัยต่อชีวิตและผิดต่อสังคมหรือจะจำแบบง่ายๆก็คือไม่โหดร้ายไม่ใจอยากไม่มากลักไม่ปากชั่วไม่มัวเมาเมื่อเรารักษาศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์เราก็ย่อมจะได้รับการคุ้มครองท่านบอกว่าหลักๆ ก็5ประการด้วยกันเพราะท่านบอกว่าศีลข้อที่1เป็นหลักประกันชีวิตจิตยืดยาวมั่นคงศีลข้อที่2เป็นหลักประกันสินทรัพย์นับมากหลาย
ศีลข้อที่

ที่สามเป็นหลักประกันครอบครัวให้อบอุ่นไม่วุ่นวายศีลข้อที่สี่เป็นหลักประกันสังคมทั้งหลายให้วางใจและศีลข้อที่ห้าเป็นหลักประกันสุขภาพไม่หาบโรคไร้ทุกโศกโชคดีมีสุขสันต์หากมีพร้อมทั้งห้าหลักรับประกันหวังสวรรค์นิพพานได้ในทันทีเพราะนั้นศีลจึงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญของมนุษย์เราที่จะทำให้เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบคือยกระดับจิตของเราให้สูงขึ้นจากความเป็นปุถุชนคนหยาบคนหนาด้วยกิเลสให้เป็นกัลยาณชนคนงามงามกายงามวาจางามน้ำใจเป็นสาธุชนคนดีมีประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์สังคมและให้เป็นอริยชนคนประเสริฐตามลำดับหรือที่เราเรียกกันว่ามนุษย์ผู้มีใจสูงนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ที่จะพึงได้รับจากการรักษาศีลหรือเรียกว่าศีลเป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบทั้งร่างกายและจิตใจซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่ามีศีลธรรมเป็นพื้นฐานมีคุณธรรมเป็นโครงสร้างและจริยธรรมเป็นเครื่องประดับอาคารบ้านเรือนก็ต้องมีครบทั้ง3อย่าง3ประการมนุษย์เราก็เช่นเดียวกันก็ต้องมีศีลเป็นพื้นฐานมีคุณธรรมเป็นโครงสร้างมีจริยธรรมเป็นเครื่องประดับอาคารใหญ่ๆอย่างพระอุโบสถของวัดสุสําราญนี้พื้นฐานก็จะต้องดีเมื่อมีพื้นฐานดีแล้วก็ต้องมีโครงสร้างที่ดีเมื่อมีโครงสร้างที่ดีแล้วก็มีการประดับประดาตกแต่งหรือที่เรียกว่าจริยะหรือจัญญาอาคารที่พร้อมบริบูรณ์ด้วยหลักการทั้ง3อย่างคือทั้งพื้นฐานดีโครงสร้างดีการตกแต่งดีเวลาเก่าก็จะเก่าแบบลายคางสมควรที่เราจะเก็บรักษาบำรุงบูรณะปฏิสังขรณ์เอาไว้เป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานเหลนเราแต่ถ้าหากว่าพื้นฐานก็ไม่ดีโครงสร้างก็ไม่ดีตกแต่งก็ไม่ดีเวลาเก่าก็เก่าแบบค่ำค่าต้องรื้อต้องทุบทิ้งแล้วก็ต้องขนไปทิ้งด้วยเพราะฉะนั้นมนุษย์เราก็ดีจะมีคุณค่ามีราคาก็ต่อเมื่อมีพื้นฐานคือศีลธรรมที่ดีมีโครงสร้างคือคุณธรรมที่ดีและมีจริยธรรมที่ดีที่เรารวมเรียกกันว่าจรรยาบรรณอันนี้เป็นเรื่องของศีลข้อต่อไปจันทกุมารชาดกบำเพ็ญขันติบารมีดังพระบาลีว่าปรมังตโปตีติขาขันติความอดทนอดกั้นเป็นตบะธรรมเผาผลาญกิเลสอย่างยิ่งหมายความว่าคนเรามีกิเลสเครื่องทำใจให้เราร้อนถ้าหากว่าเราไม่เผากิเลสกิเลสก็จะทำใจของเราให้เล่าร้อนวุ่นวายไม่สงบการเผากิเลสนั้นท่านบอกว่าไม่ใช่ใช้ไฟฟ้าไฟถ่านไฟเทียนหรือไฟอะไรอะไรทั้งสิ้นท่านให้ใช้ขันติคือความอดทนเพราะเมื่อเรามีขันติคือความอดทนแล้วก็สามารถที่จะเผาผลาญกิเลสต่างๆให้สงบไปหรือให้หมดไปข้อต่อไปนารทชาดกบำเพ็ญอุเบกขาบารมีอุเบกขาคือความวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจ

ไม่ขึ้นขึ้นลงลงคุ้มดีคุ้มร้ายอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่บารมีในที่นี้นั้นท่านหมายถึงวางเฉยแต่ไม่วางใจเหมือนอย่างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเมื่อเวลาที่มีบ้านเมืองเกิดวิกฤตความคิดเห็นแตกต่างกันความประพฤติปฏิบัติแตกต่างกันทำให้เกิดปัญหาต่างๆพระองค์ก็ใช้อุเบกขาคือความวางเฉยแต่ไม่ได้วางพระราชหฤทัยได้ให้ข้าราชบริพารเที่ยวหาข้อมูลต่างๆเพื่อนำมาคิดวิเคราะห์เจาะลึกเพื่อหาสาเหตุของความขัดแย้งนั้นเพื่อจะได้แก้ไขต่อไปอย่างนี้เป็นต้นและก้าววิทุระชาดกบำเพ็ญสัจจะบารมีสัจจะคือความซื่อสัตย์คนเราจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกันซื่อสัตย์ต่อตนและคนอื่นพูดจริงทำจริงคำไหนคำนั้นพูดแล้วก็ทำได้อย่างนี้เป็นต้นส่วนข้อที่10สุดท้ายเวสสันดรชาดกบำเพ็ญทานบารมีทานก็คือการให้การเสียสละซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญในสังคมทุกๆสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมครอบครัวสังคมประเทศชาติหรือแม้แต่สังคมโลกคนเราจะต้องรู้จักให้รู้จักเสียสละสังคมจึงจะอยู่ได้ถ้าหากว่าจะมีแต่คนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้สังคมก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าทานการให้การเสียสละนั้นเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญในเรื่องนี้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายพระองค์ทรงแนะนำว่าให้เรารู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของประเทศชาติบ้านเมืองเราเสียสละเพื่อประเทศเขตแหลมทองเราเสียสละเพื่อพี่น้องของเผ่าไทยเราเสียสละเพื่อส่วนรวมร่วมแรงจิตเราเสียสละเพื่อชีวิตให้พิสมัยเราเสียสละเพื่อตนให้พ้นภัยเราเสียสละเพื่อชาติไทยให้รุ่งเรืองการเสียสละนั้นเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญและเป็นหลักของการทำบุญในข้อที่หนึ่งในทางพระพุทธศาสนาและเราจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสมภารเจ้าพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระองค์ก็ทรงเน้นในเรื่องนี้ด้วยการพระบรมราโชวาทในเรื่องของจิตอาสาเพราะการทำกิจกรรมจิตอาสานั้นถ้าหากว่าเราไม่รู้จักให้ไม่รู้จักเสียสละเราก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่จะทำโครงการนี้ได้ต้องรู้จักให้รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของสังคมประเทศชาติบ้านเมืองเพราะเมื่อเราเสียสละแล้วสังคมก็อยู่ได้เมื่อสังคมอยู่ได้เราก็อยู่ได้ถ้าสังคมอยู่ไม่ได้เราก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นหลักคือทานการให้การเสียสละจึงเป็นสิ่งจำเป็นในทุกๆสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมมนุษย์หรือสังคมสัตว์ก็ตามทศชาติชาดกหรือบารมีสิบทัศน์ดังกล่าวมานี้เราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าพุทธกาลกธรรมคือธรรมที่ทำให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าได้แก่ทานเนกขัมมะปัญญาทั้งสี่นี้เป็นข้อใหญ่ใจความเป็นประมุขเป็นประธานแห่งการตรัสรู้ของพระองค์
และขันติวิริยะสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาทั้ง6นี้เป็นข้ออุปการะแก่พระสัพพัญญุตญาณโดยส่วนเดียวเมื่อบารมีที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาบริบูรณ์เต็มที่แล้วพระโพธิสัตว์จึงได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรามักจะมีคำถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าคำตอบก็คือตรัสรู้อริยสัจ4คือสัจจะทั้ง4อย่างคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแต่จริงๆแล้วในเนื้อหาสาระนั้นพระองค์ทรงตรัสรู้หลักการวิธีการแนวทางแผนงานขั้นตอนต่างๆที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมให้เกิดความเป็นปกติสุขได้ส่วนที่หนึ่งเขาเรียกว่าปหานะเป็นส่วนที่เราจะต้องละมีอยู่สองอย่างที่พระองค์ทรงตรัสให้ละก็คือกามสุขขันธิกานุโยคการประกอบความสุขในกามส่วนข้อที่สองก็คืออัตตกิลมัฏฐานุโยคการกระทำตนให้ลำบากเปล่าคือไม่เป็นประโยชน์ทั้งตนบุคคลอื่นและสังคมซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องละและประการที่สองให้เราเจริญทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางสายเอกสายเดียวที่จะทำให้เราบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายซึ่งมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะทำการงานชอบสัมมาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งชัยชอบสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือเห็นทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจเห็นสมุทัยเหตุที่ทำให้ทุกข์เกิดเห็นมรรคข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์สัมมาสังกัปปะดำริชอบคือดำริในอันที่จะออกจากกามดำริในอันไม่พยาบาทดำริในอันไม่เบียดเบียนสัมมาวาจาเจรจาชอบคือการเว้นจากวจีทุจริต4อย่างคือเว้นจากการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระสัมมากัมมันตะทำการงานชอบคือเว้นจากกายทุจริต3อย่างคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามสัมมาวายามะเพียรชอบคือเพียรในที่4สถานปหานะประทานเพียรละความชั่วบาปอกุศลความไม่ดีต่างๆออกไปจากร่างกายและจิตใจภาวนาประทานเพียรยังกุศลและทำคุณงามความดีต่างๆที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปอนุรักษณาประทานเพียรรักษากุศลและทำคุณงามความดีต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วให้คงอยู่และสังวรประทานเพียรสำรวมระมัดระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ขัดเคืองในอารมณ์ไปที่ตั้งแห่งความขัดเคืองไม่ให้มัวเมาในอารมณ์ไปที่ตั้งแห่งความมัวเมาไม่ให้ลุ่มหลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงและไม่ให้กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดพูดให้ชัดๆอีกทีก็คือการสำรวมอินทรีย์นั่นเองและอินทรีย์ของเราก็ย่อมจะมีไว้เพื่อประโยชน์มิใช่ประโยชน์ดังนั้นโปรดระวังเรื่องที่คิดกิจที่ทำคำที่พูดท่านบอกว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่ท่ามกลางมิตรให้ระวังปากเพราะโทษทั้งหลายภัยทั้งมวลนั้นจะเกิดขึ้นจากสามปลายคือปลายมือปลายลิ้นปลายเท้าสัมมาสติ

ระลึกชอบให้เราระลึกในสติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิตธรรมมีสติกำหนดพิจารณากายนี้เป็นอารมณ์ว่ากายนี้ก็สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกกายานุปัสสนาสติกำหนดพิจารณาเวทนาคือสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ว่าเวทนานี้ก็สักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตตานุปัสสนาสติกำหนดพิจารณาใจเป็นอารมณ์ว่าใจนี้ก็สักแต่ว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกจิตตานุปัสสนาสติกำหนดพิจารณาอารมณ์พิจารณาธรรมเป็นอารมณ์ว่าธรรมนี้ก็สักแต่ว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกธรรมานุปัสสนาการพิจารณาในสติปัฏฐาน4นี้เป็นการทำจิตใจให้สงบหนักแน่นมั่นคงสามารถต้านทานอำนาจของกิเลสซึ่งจะเป็นพื้นฐานให้เกิดปัญญาและสัมมาสมาธิตั้งใจชอบคือเจริญฌานทั้ง4ปฐมฌานฌานที่1ทุติยฌานฌานที่2ตติยฌานฌานที่3จตุตถฌานฌานที่4ปฐมฌานนั้นท่านบอกว่ามีองค์5คือยังมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาทุติยฌานมีองค์3คือละวิตกวิจารได้เหลือแต่ปิติสุขเอกคตาตติยฌานมีองค์2คือละอุเบกขาได้เหลือแต่สุขกับเอกคตาและจตุตฌานมีองค์2คือละสุขเสียได้กลายเป็นอุเบกขากับเอกคตาคือพอมาถึงตอนนี้แล้วท่านบอกว่าเราก็จะเหมือนกับเป็นคนที่มีคือเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีเงินทองมากมายถึงจะได้มาก็มีความรู้สึกเฉยๆอย่างนี้เป็นต้นมรรคทั้งองค์8ประการนี้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะท่านสงเคราะห์เข้าในปัญญาสิกขาสิกขาคือปัญญาอันยิ่งสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสงเคราะห์เข้าในศีลสิกขาสิกขาคือศีลอันยิ่งและสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสงเคราะห์เข้าในจิตตสิกขาสิกขาคือจิตอันยิ่งเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าถ้าเราจะเข้าถึงพระพุทธศาสนาได้นั้นเราจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาเพราะศีลจะทำให้เราชีวิตเราสูงปรุงชีวิตให้สวยทำชีวิตให้รวยช่วยชีวิตให้รอดและปลอดภัยคนที่มีศีลจะปิดประตูนรกและเปิดประตูสวรรค์แต่ในทางที่ตรงกันข้ามคนที่ขาดศีลขาดธรรมจะเปิดประตูนรกและปิดประตูสวรรค์อยากเห็นทุกๆคนทำความดีอยากเห็นมิตรไมตรีอันสดใสอยากเห็นความรักความจริงใจอยากเห็นสังคมไทยดีมีศีลธรรมนี้ผู้ที่จะเข้าถึงพระพุทธศาสนาได้จึงจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาแต่หน้าที่ของพุทธบริษัทนั้นก็คือทานศีลภาวนาหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรก็คือศีลสมาธิปัญญาการศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนานั้นจำเป็นที่จะต้องวางพื้นฐานจากศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเพราะว่าคนที่มีปัญญานั้นท่านบอกว่ามีปัญญาพาตนให้พ้นผิดรู้จะคิดมีเหตุผลพ้นกังขาทำอะไรได้เหมาะเจาะเพราะปัญญาช่วยรักษาตัวตนให้พ้นภัยเพราะฉะนั้นการศึกษาในทางพระพุทธศาสนานั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นสิ่งสำคัญเป็นเครื่องชี้นำให้เรารู้จักใช้สติปัญญาไปในทางที่ถูกต้อง

0: เหมาะสมบริสุทธิ์ยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาลฉะนั้นท่านจึงบอกว่าปัญญาต้องมาคู่กับศีลธรรมเขาบอกว่าโลกภายนอกกว้างใหญ่ใครใครรู้โลกภายในลึกซึ้งอยู่รู้บ้างไหมจะมองโลกภายนอกมองออกไปจะมองโลกภายในให้มองตนคือให้เรารู้จักตนเองว่าเราเป็นใครมีฐานะภาวะเพศภูมิอย่างไรมีความรู้ความสามารถขนาดไหนอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นเห็นตัวเองหรือเปล่าเพราะถ้าเราอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นเห็นตัวเองเราก็สามารถที่จะวางตัววางตนได้เหมาะสมกับตำแหน่งฐานะภาวะเพศภูมิของเราอันนี้เป็นหลักการขั้นตอนหนึ่งที่เราจะต้องละสิ่งที่ควรละที่ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ก็ตามและสิ่งที่เราเจริญคือมรรคมีองค์8ประการเพื่อจะชี้นำให้วิถีของชีวิตของเราดำเนินไปตามวิถีชีวิตของชาวพุทธโดยถูกต้องแต่ท่านก็บอกว่าการดำเนินชีวิตหรือการปฏิบัติภารกิจอาชีพหน้าที่การงานถึงจะมีหลักการวิธีการแนวทางแผนงานขั้นตอนดีอย่างไรก็ตามก็ต้องมีปัญหาเพราะการทำงานก็คือการแก้ไขปัญหาถ้าเราสามารถแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเรียบร้อยดีนั่นก็คือเราประสบกับความสำเร็จในการทำงานซึ่งเป็นสิ่งที่ควรภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญหาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตัดแนะนำว่าต้องแก้ปัญหาอย่าหนีปัญหาเพราะว่าการหนีปัญหานั้นไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องแล้วเมื่อพระองค์ทรงตัดอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ทรงแสดงอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคือหลักการวิธีการในแก้ไขปัญหาและก็สามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างแล้วก็ตรงเป้าตรงประเด็นเราจะเห็นได้ว่าทุกข์ก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วที่เราไม่สบายกายไม่สบายใจเพราะอะไรก็เพราะว่าเรามีปัญหาเราจึงไม่สบายกายไม่สบายใจเมื่อเรารู้ว่าปัญหาก็คือตัวทุกข์ทุกข์ก็คือปัญหาเมื่อมีทุกข์มีปัญหาเราก็ต้องไปดูที่สมุทัยคือสาเหตุที่ทำให้ทุกข์หรือปัญหาเกิดว่ามันเกิดปัญหาทำให้เกิดทุกข์นี้มันมีสาเหตุมาจากอะไรการแก้ไขปัญหานั้นท่านต้องบอกว่าท่านบอกว่าให้เราแก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่แก้ที่ปลายเหตุการแก้ที่ปลายเหตุแก้ได้ชั่วระยะหนึ่งเหมือนอย่างที่เขาบอกว่าแก้ผ้าเอาหน้ารอดอะไรทำนองนี้เป็นต้นคือไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนนั้นต้องแก้ที่ต้นเหตุเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ทุกข์รู้ปัญหารู้สมุทัยคือเหตุให้ทำเกิดปัญหาเกิดทุกข์นั้นแล้วเรามีความต้องการที่จะให้ปัญหานั้นหมดไปหรือไม่อย่างไรเมื่อเรามีความต้องการที่จะให้ปัญหานั้นหมดไปนั่นท่านบอกว่านิโรธความดับทุกข์ได้เกิดขึ้นกับเราแล้วเพราะฉะนั้นนิโรธในที่นี้จึงเป็นเพียงแต่วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเท่านั้นไม่ใช่ตัวดับทุกข์ไม่ใช่ตัวแก้ปัญหาโดยตรงเมื่อเรามีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายแล้วเราก็ต้องมาหาหลักการวิธีการในการที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายคือการหมดจากปัญหาเพื่อตัดความทุกข์ให้ออกไปจากร่างกายและจิตใจของเรานั่นก็คือมรรคข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ อันนี้แหละเป็นหลักการวิธีการในการแก้ไขปัญหาของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตัดให้แก่พุทธศาสนิกชนของพระองค์พอพระองค์ทรงตัดอริยสัจทั้ง4หลักการในการแก้ไขปัญหาแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงญาณของพระองค์สัจญาณญาณคือความรู้ในอริยสัจคือในกิจแห่งอริยสัจที่จำเป็นที่จะต้องรู้กิจญาณญาณคือรู้กิจที่จะต้องทำในอริยสัจทั้ง4และกตญาณญาณคือความรู้ในกตญาณคือในกิจที่พระองค์ทรงทำเสร็จแล้วญาณคืออะไรญาณคือความรู้สู่ความสำเร็จเสื่อมเนื่องมาจากสมาธิสมาธิก็สืบเนื่องมาจากศีลเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิสมาธิเป็นบาตรให้เกิดปัญญาปัญญาทำให้เราวิมุตติหลุดพ้นจากปัญหาอุปสรรคต่างๆทั้งหลายทั้งปวงคือพ้นจากทุกข์ประสบกับความสุขคือบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอันสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาที่เราเรียกกันว่านิพพานคือนิพพานะแปลว่าดับดับอะไรคือดับกิเลสไม่เหลือกิเลสที่ดับได้แล้วไม่สามารถที่จะกลับก่อเกิดขึ้นอีกได้เพราะฉะนั้นญาณคือความรู้สู่ความสำเร็จนี้จะต้องมีความรู้มากๆจึงจะประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นการบำเพ็ญของชาวพุทธนั้นจึงต้องศึกษาในศีลในสมาธิในปัญญาจึงจะเข้าถึงพระพุทธศาสนาได้และได้รับประโยชน์ตามสมควรแก่การปฏิบัติเพราะว่าถ้าหากว่าเรานับถือพุทธศาสนาแต่เราไม่นำพาคือไม่ศึกษาไม่ฟังไม่จำไม่รู้จักคิดวิเคราะห์นำมาประพฤติปฏิบัติเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์แต่คนที่ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาแต่พฤติกรรมของเขาเป็นไปตามหลักการวิธีการในทางพุทธศาสนาถึงเขาไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาเขาก็จะได้รับประโยชน์หรืออานิสงส์จากพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นอาตมาจึงขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องถ่องแท้และซาบซึ้งจะได้เกิดศรัทธานำมาศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติเพื่อทำตนให้พ้นทุกข์ต่อไปขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใคร่ธรรมในที่นี้ทุกท่านขอเจริญพร
1: ทศชาติบารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในหัวข้อความสำคัญของชาดกพระบารมีธรรมของพระพุทธเจ้าอาตมภาพจึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญไว้แล้วจึงขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะตลอดจนพระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้ขอได้โปรดประทานพรให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญสมบูรณ์พูนผลไปด้วยจตุรพิทักษ์พรชัยทั้ง4ประการมีอายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณตลอดถึงธรรมสารสมบัติมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จอันเป็นที่พึงใจของทุกท่านทุกคนเทอญ

ประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พ่อก่อนดึกๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็แม่นะสิคะไม่แย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปูแบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปูไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
0: อันนี้
1: ปูเอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลย
0: เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน
0: ่จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อขุนรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
2: กับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
1: ทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ทีจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
5: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
6: มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
6: เอ็งมานี่มาไป
1: เย้ๆจะได้เข้าไปในวังแล้ว
6: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
1: กระบวนเกล็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: อ้าวรู้ตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับ
2: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
1: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
0: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
1: รู้แล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่า
7: พระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ี่นี่นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: ตัวเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าวนี่
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการกรุงรัตนโกสินทร์พบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญนะคะวันนี้จะได้นำเสนอเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์นำชมนะคะกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จค่ะพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะทรงสถาปนากรุงเทพมหานครอมรรัต

ณโกสินทร์เป็นราชธานีของราชอาณาจักรไทยเมื่อปีพุทธศักราช2325แต่นั้นมากรุงเทพมหานครค่ะจึงเป็นศูนย์กลางด้านการปกครองเศรษฐกิจสังคมการศึกษาและศิลปะวัฒนธรรมที่ประกอบด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งหล่อหลอมกลมกลืนจนมีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ของนานาประเทศทั่วโลกปัจจุบันนะคะกรุงเทพมหานครถือเป็นเมืองหลวงขนาดใหญ่ที่มีความเจริญก้าวหน้าอีกแห่งหนึ่งของโลกมาอย่างยาวนานเป็นเวลาหลายร้อยปีนะคะนับแต่ได้รับการสถาปนาจนถึงปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้พัฒนาในด้านต่างๆให้มีความเจริญก้าวหน้าพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ค่ะทรงปกครองประเทศชาติด้วยทศพิธราชธรรมและทรงเป็นพุทธมามกะทรงอุปถัมภ์ศาสนาทุกศาสนาทั้งการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามและศาสนสถานต่างๆซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจและความศรัทธาของราษฎรให้มีความงดงามเป็นสีสง่านะคะคู่พระราชอาณาจักรไทยปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารทำให้โลกไร้พรมแดนและก็เกิดการหลั่งไหลของวัฒนธรรมต่างชาตินอกจากส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจและสังคมแล้วยังส่งผลกระทบต่อความงดงามของมรดกวัฒนธรรมไทยที่เป็นอัตลักษณ์ของชาติสมควรที่ชาวไทยทุกคนจะได้ตระหนักและช่วยกันอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติไว้เพื่อส่งต่อสู่อนุชนรุ่นหลังจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อชาติไทยของเราค่ะจะได้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนตลอดไปนะคะหนังสือนำชมกรุงรัตนโกสินทร์นอกจากจะเป็นคู่มือองค์ความรู้ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์และความเป็นมาของสถานที่สำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์แล้วยังเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนคนไทยได้ตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมที่บรรพชนได้บรรจงสร้างสรรค์ขึ้นและเป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายค่ะที่จะต้องร่วมกันจรรโลงรักษาไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของชนชาติไทยสืบไปนะคะการรักษาค่ะสืบทอดมรดกวัฒนธรรมของชาติเป็นภารกิจหลักของกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวนะคะจะบรรลุผลเมื่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมมีความรู้ความเข้าใจมีความรักความภาคภูมิใจและตระหนักในคุณค่าความสำคัญของมรดกวัฒนธรรมของชาติซึ่งบรรพชนไทยได้สร้างสรรค์และสืบทอดมาจนปัจจุบันกรุงรัตนโกสินทร์เป็นมหานครขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลกเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนาพระบรมราชจักรีวงศ์ขึ้นในพุทธศักราช2325แล้วโปรดให้สถาปนาพระนครขึ้นทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาพระราชทานนามว่ากรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกะทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์ซึ่งความหมายของนามพระนครปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ว่าเป็นพระมหานครที่ดำรงรักษาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเป็นแก้วอย่างดีมีสิริอันประเสริฐสำหรับพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ประดิษฐานกรุงเทพมหานครนี้ตั้งแต่พระราชทานนามนี้มานะคะบ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขเกษมครั้นแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแปลงสร้อยที่ว่าบวรรัตนโกสินทร์เป็นอมรรัตนโกสินทร์นอกนั้นคงไว้ตามเดิมนับตั้งแต่สถาปนาจนถึงปัจจุบันกรุงเทพมหานครวัฒนาเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับเป็นมหานครที่มีความงดงาม

บริบูรณ์ด้วยเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อชาวโลกและเป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งแห่งการมาเยือนของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกกระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้จัดพิมพ์หนังสือนำชมกรุงรัตนโกสินทร์ในโอกาสครบ236ปีแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์วันที่6เมษายน2561เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์ไทยในพระบรมราชจักรีวงศ์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและเพื่อประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนะคะจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือนำชมกรุงรัตนโกสินทร์จะอำนวยประโยชน์เป็นสื่อแห่งความรู้ความเข้าใจและความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองและการปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นำมาซึ่งความร่วมแรงร่วมใจกันทำรงรักษามรดกวัฒนธรรมไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปภารกิจค่ะสำคัญนะคะของกระทรวงวัฒนธรรมก็คือการจัดโรงรักษาและเผยแพร่วัฒนธรรมของชาติหนังสือนำชมกรุงรัตนโกสินทร์เป็นการประมวลเรื่องราวและภาพเกี่ยวกับสถานที่สำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่แรกสถาปนาจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นสื่อแห่งความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนค่ะไทยได้ตระหนักในคุณค่าและหวงแหนรักษาสมบัติอันล้ำค่าของชาติไว้ด้วยความภาคภูมิใจกรุงรัตนโกสินทร์นะคะมีพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นศูนย์กลางประกอบด้วยสถานที่สำคัญต่างๆเช่นหมู่พระมหามนเทียนพระมหาปราสาทพระราชวังบวรสถานมงคลพระอารามและสถานที่สำคัญต่างๆซึ่งมีการสถาปนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องกันมาตลอดระยะเวลา200ค่ะ36ปีแห่งการสถาปนาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะคะวัดวาอารามปราสาทราชวังสถานที่ราชการบ้านเรือนราษฎรสร้างสรรค์ขึ้นตามแบบแผนของปัตยกรรมไทยครั้นต่อมาค่ะติดต่อสัมพันธ์กับชาวยุโรปก็รับเอารูปแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกมาสร้างสรรค์ดังนั้นนะคะอาคารสถานที่ต่างๆในกรุงรัตนโกสินทร์จึงมีลักษณะผสมผสานอย่างกลมกลืนด้วยภูมิปัญญาของช่างแต่ละยุคสมัยเรื่องราวและภาพที่นำเสนอในหนังสือจึงเป็นหลักฐานสำคัญเกี่ยวกับวิวัฒนาการบ้านเมืองกระทรวงวัฒนธรรมหวังว่าหนังสือนำชมกรุงรัตนโกสินทร์จะอำนวยประโยชน์ต่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมโดยทั่วกันในเรื่องนะคะจะกล่าวถึงพระบรมมหาราชวังพระราชวังวังพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระราชวังบวรสถานมงคลวังหน้าพระราชวังสรานรมวังท่าพระศาสนสถานค่ะวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารวัดราชนัดดารามบรวิหารวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารวัดเทพธิดารามบรวิหารวัดมหันนภารามบรวิหารวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารวัดระฆังโคสิตารามบรมหาวิหารวัดสเกตราชวรมหาวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตมหาดุสิตนะคะวนารามราชวรวิหารศาลหลักเมือง

ังมัสยิดจักรพงศาลเจ้าพ่อเสือเทวสถานโบสถ์พราหมณ์อาคารและสถานที่สำคัญค่ะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครโรงละครแห่งชาติอาคารถาวรวัตถุตึกแดงกรมศิลปากรกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกรมการรักษาดินแดนพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้มิวเซียมสยามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์สถานที่น่าสนใจนะคะป้อมมหาการป้อมพระเมรุสุเมนนะคะสวนสันติชัยปราการสนามหลวงถนนราชดำเนินอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสถานีรถไฟใต้ดินสนามชัยย่านบางลำพูกรุงเทพมหานครแห่งประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพดุจเทพสร้างเมืองศูนย์กลางการปกครองวัดวังงามเดืองรองเมืองหลวงของประเทศไทยกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีของราชอาณาจักรไทยยาวนานถึง236ปีปัจจุบันนานกว่า236ปีนะคะนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนาพระนครขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2325 และพระราชทานนามพระนครให้ต้องกับนามพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระแก้วมรกตดังปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกะทัตยะวิษณุกรรมประสิทธิ์เพราะเป็นพระมหานครที่ดำรงรักษาพระมหามณีรัตนปฏิมากรเป็นแก้วอย่างดีมีสิริอันประเสริฐสำหรับพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ผู้ประดิษฐานกรุงเทพตั้งแต่พระราชทานนามนี้บ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขเกษมสมบูรณ์ขึ้นครั้นในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแปลงชื่อใหม่ที่ว่าบวรรัตนโกสินทร์เป็นอมรรัตนโกสินทร์รายชื่อนั้นคงไว้ตามเดิมกรุงเทพมหานครนะคะจึงเป็นเมืองหลวงที่ยาวที่สุดในโลกกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกะทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์แปลความได้ว่าพระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนครเป็นที่สถิตของพระแก้วมรกตเป็นมหานครที่ไม่มีใครรบชนะได้มีความงามอันมั่นคงและเจริญยิ่งเป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ด้วยแก้ว9ประการอันน่ารื่นรมยิ่งมีพระราชนิเวศใหญ่โตมากมายเป็นวิมานที่ประทับของพระราชาผู้อวตารลงมาซึ่งเท้าสักกะเทวราชพระราชทานให้พระวิษณุกรรมลงมาเนรมิตไว้อาณาเขตของพระนครเมื่อแรกสถาปนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดคลองคูพระนครด้านตะวันออกตั้งแต่บางลำพูไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเหนือวัดสามปลื้มหรือวัดจักรวรรดิราชาวาดระยะทาง85เส้น13วาคลองกว้าง10วาลึก5ศอกพระราชทานชื่อว่าคลองรอบกรุงระยะทางด้านแม่น้ำเจ้าพระยานะคะตั้งแต่ด้านเหนือตรงปากคลองบางลำพูจนถึงด้านใต้ที่ใกล้วัด3ปลื้มยาว91เส้น16วารวมระยะทางน้ำรอบพระนคร177เส้น9วา
แล้วให้ขุดคลองหลอดจากคลองคูเมืองเดิม2คลองออกไปบรรจบคลองรอบกรุงที่ขุดขึ้นใหม่และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมค่ะให้ขุดคลองมหานาคบริเวณเหนือวัดสเกตพระราชทานนามว่าคลองมหานาคเป็นที่สำหรับประชาชนได้ลงเรือประชุมเล่นสักวาในฤดูน้ำหลากพื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานครมีแม่น้ำเจ้าพระยาและลำคลองเป็นคูเมืองมีกำแพงล้อมรอบเนื้อที่ภายในกำแพงพระนคร 2,589 ไร่มีป้อมปืนตามแนวกำแพงทั้งด้านคลองรอบกรุงและด้านแม่น้ำเจ้าพระยา14ป้อมที่ยังเหลืออยู่ถึงปัจจุบันได้แก่ป้อมพระสุเมนบริเวณคลองบางลำพูและป้อมมหาการบริเวณหน้าวัดราชนัดดารามเมื่อแรกนะคะสถาปนาพระนครการคมนาคมหลักของประชากรอาศัยทางน้ำพระราชวังวัดวาอารามและชุมชนสำคัญจึงมักตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำลำคลองครั้นถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจำนวนประชากรในพระนครเพิ่มมากขึ้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายแนวพระนครค่ะออกไปทางด้านตะวันออกขุดคลองคูพระนครอีกชั้นหนึ่งด้านเหนือตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาใต้วัดเทวราชกุญชรไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศใต้ริมวัดแก้วฟ้าปัจจุบันก็คือโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตันนะคะเป็นแนวขนานกับคลองรอบกรุงสำเร็จเมื่อพุทธศักราช2395พระราชทานนามคลองคูพระนครที่ขุดใหม่ว่าคลองพดุงกรุงเกษมการขุดคลองพดุงกรุงเกษมขยายแนวพระนครออกไปทำให้พื้นที่พระนครเพิ่มขึ้นเป็น 5,552 ไร่คลองคูพระนครที่ขุดขึ้นใหม่ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่มีการสร้างกำแพงเรียบแนวคูพระนครเหมือนครั้งก่อนแต่สร้างป้อมจำนวน8ป้อมเรียงไปตามแนวคลองพดุงกรุงเกษมเช่นป้อมผลาญไพรีราบป้อมปราบศัตรูพ่ายป้อมทำลายปรปักษ์เป็นต้นนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการติดต่อกับชาวตะวันตกมากขึ้นการคมนาคมทางบกย่อมจำเป็นมากขึ้นด้วยค่ะจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตัดถนนเจริญกรุงบำรุงเมืองและเฟื่องนครและนำรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกมาใช้ในราชสำนักถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นยุคที่ประเทศก้าวสู่อารยะอย่างเต็มที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมระบบสาธารณูปโภควางรากฐานการศึกษากฎหมายการคมนาคมการไปรษณีย์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะคะให้ตัดถนนราชดำเนินและสร้างพระราชวังดุสิตรูปแบบของอาคารภายในราชสำนักและสถานที่ราชการได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากกว่าเดิมจากนั้นเป็นต้นมาการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงและพัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวเข้าสู่ความทันสมัยทัดเทียมอาณานานาอารยประเทศนะคะได้รับการเสริมเพิ่มเติมตามความจำเป็นมาตลอดทุกรัชกาลและเจริญก้าวหน้ามั่นคงมาโดยลำดับกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะจึงเป็นที่ตั้งของวัดวังและสถานที่ที่มีความสำคัญอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและมีความโดดเด่นทางศิลปะวัฒนธรรมเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลกได้แก่พระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระราชวังบวรสถานมงคลพระราชวังสรานรมวังท่าพระพระอารามที่สำคัญนะคะเช่นวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดบวรนิเวศวิหารวัดชนะสงครามวัดราชนัดดารามวัดเทพรามวัดราชประดิษฐ์ส
สถิตมหาสีมารามวัดลาดบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดสเกตวัดเบญจมบพิตรอาคารสถานที่ราชการอย่างเช่นกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยอาคารถาวรวัตถุกรมศิลปากรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์ตลอดจนชุมชนต่างๆซึ่งเข้ามาตั้งถิ่นฐานรวมทั้งถูกกวาดต้อนเข้ามาทำให้บริเวณกรุงเทพค่ะมีชนหลายกลุ่มหลายวัฒนธรรมนอกจากนี้ในฝั่งธนบุรีซึ่งเป็นราชธานีของไทยอยู่ระยะหนึ่งยังมีสถานที่สำคัญหลายแห่งที่มีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมเป็นที่เชิดหน้าชูตาและเป็นสีสง่าแก่บ้านเมืองในฐานะส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานครช่วยเสริมความสมบูรณ์ของมหานครแห่งนี้ตลอดระยะเวลากว่า200ปีที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์สถิตสถาพรเป็นราชธานีของราชอาณาจักรไทยพระราชวังและพระอารามต่างๆล้วนสร้างขึ้นอย่างประณีตงดงามแสดงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นสีสง่าของประเทศแม้ปัจจุบันมหานครแห่งนี้จะเจริญรุ่งเรืองและเติบโตมีสิ่งก่อสร้างในลักษณะสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกเพิ่มมากขึ้นแต่เอกลักษณ์และวิถีอันงดงามของความเป็นไทยยังคงไว้ซึ่งสมบัติอันล้ำค่าให้ลูกหลานได้ชื่นชมและภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมของชาติและเป็นเมืองแห่งจุดหมายปลายทางที่คนมาเยือนมากที่สุดในโลกพระบรมมหาราชวังพระราชวังวังพระบรมมหาราชวังนะคะสร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพุทธศักราช2325ประกอบด้วยหมู่พระมหามนเทียนพระมหาปราสาทพระที่นั่งต่างๆหอและอาคารอื่นๆตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เป็นต้นมาในรัชกาลต่อๆมาค่ะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แก้ไขสิ่งก่อสร้างบางส่วนบูรณะซ่อมแซมบ้างต่อเติมบ้างหรือสร้างใหม่หรือสร้างเพิ่มเติมตามความเหมาะสมในแต่ละรัชกาลรัชสมัยแบ่งพื้นที่เป็น3ส่วนคือพระราชฐานชั้นนอกพระราชฐานชั้นกลางและพระราชฐานชั้นในหมู่พระมหามนเทียนตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของพระราชฐานชั้นกลางประกอบด้วยพระที่นั่ง3องค์พระปลัดซ้ายพระปลัดขวาและพระหอนะคะ2หอคือหอพระเจ้าและหอพระธาตุมนเทียนเดิมพระที่นั่ง3องค์เรียกรวมกันว่าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานต่อมาในสมัยรัชกาลที่3พระราชทานนามแยกเป็นองค์พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานพระที่นั่งประธานค่ะในหมู่พระมหามนเทียนเป็นที่บรรทมและมณฑลพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้ายกพื้นสูงมีเฉลียงรอบและมีเสานางจรัญรับชายคาโดยรอบทั้งสั้นหลังคามุงกระเบื้องเคลือบสีสอนหลายชั้นหน้าบันจำหลักรูปพระอินทร์ประทับบุษบกเคล้าด้วยลายกระหนกก้านขดหัวนาคด้านหน้าเป็นมุกกระสันลดเป็นท้องพระโรงหน้าด้านหลังมีมุกกระสันลดเป็นท้องพระโรงในที่ประทับของฝ่ายในปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานเครื่องราชชกกุฏภัณฑ์และพระแสงสำคัญด้านหลังพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานทางทิศตะวันตกและตะวันออกมีพระที่นั่งเทพสถานพิราชพระที่นั่งเทพพระอาทพิไลเดิมนะคะเรียกว่าพระปลัดขวาพระปลัดซ้ายเป็นพระที่นั่งขนาดเล็กยกพื้นสูงหลังคามุงกระเบื้องเคลือบดินเผา
มีช่อฟ้าใบลากาใช้เป็นที่ประทับ

่ายในพระที่นั่งไพศาลทักษิณตั้งอยู่กลางระหว่างท้องพระโรงหน้านะคะของพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานกับพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยเป็นอาคารแบบไทยขนาด11ห้องมีประตูเชื่อมต่อ10ช่องหลังคามุงกระเบื้องเคลือบหน้าบรรจำหลักรูปพระอินทร์ประทับวิมานปราสาท3ยอดเคล้าด้วยลายกระหนกก้านขดหัวนาคภายในประดิษฐานพระสยามเทวาธิราชและพระที่นั่งสำคัญคือพระที่นั่งอัฏฐทิศอุทุมพรราชอาณาใช้ประทับรับการถวายน้ำอภิเษกและพระที่นั่งพัทรบิดใช้ประทับรับการถวายเครื่องราชกกุฏภัณฑ์เครื่องราชูปโภคพระแสงศาสตราวุธและพระแสงอัสดาวุธทางทิศตะวันออกของพระที่นั่งไพศาลทักษิณมีหอเล็กๆชั้นเดียวคือหอพระสุลาลัยพิมานเดิมชื่อเรียกหอพระเจ้ามีมุกกระสันเชื่อมระหว่างหอกับองค์พระที่นั่งเป็นที่ประดิษฐานปูชนียวัตถุเพื่อทรงสักการะบูชาได้แก่พระบรมสารีริกธาตุพระพุทธรูปต่างๆนะคะส่วนทางทิศตะวันตกของพระที่นั่งมีมุกกระสันเชื่อมระหว่างหอกับองค์พระที่นั่งมีลักษณะและขนาดเดียวกับหอพระสุลาลัยพิมานคือหอพระธาตุมนเทียนเป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหาศูนย์พิมานตั้งอยู่ด้านทิศเหนือของพระที่นั่งไพศาลทักษิณเป็นท้องพระโรงยกพื้นสูงหลังคามุงกระเบื้องเคลือบหน้าบรรจำหลักรูปพระอินทร์ประดิษฐานพระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมานเป็นแท่นประทับเสด็จออกมหาสมาคมลักษณะยกพื้นสูงฐานแอ่นโค้งคล้ายเรือปัจจุบันค่ะใช้ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำพระชนมาวานนะคะของพระมหากษัตริย์และพระราชินีในพระราชพิธีต่างๆและพระที่นั่งพุทธานกาญจนสิงหาดภายใต้นพประดนมหาเสวตฉัตรสำหรับประทับโอกาสเสด็จออกมหาสมาคมเพื่อรับการถวายพระพรพระที่นั่งดุสิดาภิรมย์ตั้งอยู่ค่ะริมกำแพงแก้วด้านตะวันตกเฉียงเหนือของพระที่นั่งอันวินิจฉัยเป็นพระพราโถงเสาไม้ต่อมานะคะปรับปรุงก่ออิฐฉาบปูนเขียนสีประดับกระจกเป็นลวดลายประดับผนังทั้งภายในภายนอกใช้เปลื้องเครื่องมือเสด็จขึ้นประทับพระราชยานที่เกยด้านเหนือหรือทรงพระคชาทานที่เกยด้านตะวันตกพระที่นั่งราชฤดีตั้งอยู่ทิศตะวันออกของพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสร้างในรัชกาลที่6เป็นพระที่นั่งโถงนะคะแบบพระพลาตรีมุกมุกหน้าค่ะเป็นมุกสั้นหลังคาชั้นเดียวนะคะด้านเหนือและใต้เป็นมุกยาวหลังคาลด2ชั้นหน้าบรรจำหลักรูปนารายณ์ทรงสุบรรณล้อมด้วยลายกระหนกหัวนาคยกพื้นสูงปูหินอ่อนสำหรับพระมหากษัตริย์เสด็จออกทำพิธีสังเวยเทวดาและตั้งพระแท่นสงมูรธาภิเษกในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระที่นั่งสนามจันทร์ค่ะเป็นพระที่นั่งพระพลาโถงไม้ขนาดเล็กแบบไทยยกพื้นสูงหลังคามุงกระเบื้องเคลือบสีแบบหางเต่าประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงหน้าบรรจำหลักลายดอกพุทธานเทศตั้งอยู่ข้างพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยด้านตะวันตกสร้างในรัชกาลที่2เป็นที่ประทับสำราญพระราชอิริยาบถบางโอกาสใช้เป็นที่เสด็จออกขุนนางหอศาสตราคมหรือหอพระปริตรตั้งอยู่ด้านตะวันออก

ฉียงเหนือของพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยกับพระที่นั่งดุสิตดาภิรมย์สร้างในรัชกาลที่1 นะคะหรือสร้างใหม่ในรัชกาลที่4เป็นอาคารทรงไทยหลังคามุงกระเบื้องดินเผาเคลือบสีหน้าบรรจำหลักรูปเทวดาประทับยืนบนแท่นภายในเป็น2ห้องทิศเหนือเป็นห้องพิธีประดิษฐานพระประธานองค์ใหญ่และให้พระสงฆ์สวดมนต์ทิศใต้เป็นห้องเก็บเครื่องพิธีหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างหมู่พระมหามนเทียนกับหมู่พระมหาปราสาทประกอบด้วยพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2418สำหรับเป็นท้องพระโรงตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมยุโรปแต่หลังคาเป็นยอดปราสาทแบบไทยสูง3ชั้นมีมุก3มุกเหนือมุกทั้ง3ยกยอดปราสาท7ชั้นและมีโถงยาวหรือมุกกระสันเชื่อมต่อมุกทั้ง3พระที่นั่งองค์นี้ได้บูรณะซ่อมแซมตลอดมาพระที่นั่งองค์กลางชั้นบนประดิษฐานพระบรมอัฐิของรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่9และพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาลที่4รัชกาลที่5และรัชกาลที่7ชั้นกลางเป็นท้องพระโรงหน้าภายในประดิษฐานพระบรมฉายาธิสลักษณ์รัชกาลที่8รัชกาลที่9พระสาธิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระรูปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยาพานุพันธุวงศ์วรเดชชั้นล่างเป็นที่ตั้งของทหารรักษาการพระที่นั่งองค์ตะวันออกนะคะชั้นบนเป็นหอพระชั้นกลางเป็นที่รับรองของพระราชอาคันตุกะชั้นล่างเป็นที่พระราชวงศ์ลงพระนามและลงนามถวายพระพรเนื่องในมหามงคลต่างๆพระที่นั่งองค์ตะวันตกชั้นบนประดิษฐานพระอัฐิพระมหาสีและพระราชวงศ์บางพระองค์ชั้นกลางเป็นห้องรอเฝ้าของคณะทูตานุทูตและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชั้นล่างค่ะเป็นที่เก็บของส่วนมุกกระสันเป็นโถงยาวนะคะเชื่อมต่อกับพระที่นั่งทั้ง3องค์จัดอย่างสวยงามใช้ประโยชน์ต่างๆเช่นรับรองทูตานุทูตเข้าเฝ้าถวายสารตราตรั้งพระราชทานเลี้ยงรับรองและจัดแสดงเครื่องอาวุธโบราณณชั้นล่างของมุกสันทั้งด้านตะวันออกและตะวันตกพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์สร้างในรัชกาลที่5ต่อมารัชกาลที่9ค่ะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อและสร้างใหม่ทดแทนโดยใช้ชื่อเดิมเริ่มก่อสร้างเมื่อพุทธศักราช2492แล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2496และเปิดใช้เป็นห้องพระราชทานเลี้ยงรับรองเมื่อพุทธศักราช2500เป็นต้นมาพระที่นั่งสมมุติเทวราชอุปบัตินะคะสร้างในรัชกาลที่5ต่อมารัชกาลที่9โปรดให้สร้างใหม่ในที่เดิมเริ่มก่อสร้างเมื่อพุทธศักราช2496แล้วเสร็จในพุทธศักราช2504ใช้เป็นห้องพระราชทานเลี้ยงกาแฟพระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬารสร้างในรัชกาลที่5เป็นพระที่นั่งในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทที่อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในเฉลียงด้านหน้าค่ะต่อเนื่องกับท้องพระโรงหลังของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเดิมเป็นอาคารแบบตะวันตก2ชั้นต่อมาในรัชกาลที่9โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อและสร้างใหม่เพื่อขยับขยายพื้นที่จัดเลี้ยงและรับรองพระราชอาคันตุกะและแขกของบ้านเมืองเป็นอาคารแบบไทยประเพณีผสมตะวันตกการก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2549และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะคะ

ให้ประกอบพระราชพิธีสมโภชตามโบราณราชประเพณีเมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2549และใช้พระที่นั่งองค์นี้ในงานพระราชทานเลี้ยงพระกัลยาหารค่ำแด่สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีต่างประเทศพร้อมทั้งบุคคลสำคัญเนื่องในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีเมื่อวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2549เป็นปฐมปราสาทนะคะหมู่พระมหาปราสาทตั้งอยู่ทางตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมค่ะให้สร้างแทนพระที่นั่งอินทราภิเษกมหาปราสาทที่ถูกเพลิงไหม้ประกอบด้วยพระที่นั่งต่างๆพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทประธานหมู่พระที่นั่งเป็นที่เสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีว่าราชการแผ่นดินและใช้ประดิษฐานพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงนะคะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติต่อมาเป็นอาคารแบบไทยประเพณีทรงปราสาทจตุรมุขก่ออิฐถือปูนฐานสูงหลังคาประดับช่อฟ้าใบระกาและนาคเบือนแทนหางหงหน้าบันจำหลักรูปนารายทรงสุบรรณล้อมด้วยลายกระหนกเทพพนมมุมยอดปราสาททั้ง4ค่ะจำหลักรูปพญาครุฑจับนาคติดแทนคันถวยเครื่องยอดเป็นเดือนมนดบ7ชั้นมุกหน้าด้านทิศเหนือมีมุกเด็ดประดิษฐานพระที่นั่งบุษบกมาลาอยู่กลางมุกสำหรับเสด็จออกมหาสมาคมภายในพระที่นั่งประดิษฐานพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกและพระแท่นราชบัญจทรประดับมุกพระที่นั่งนะคะพิมานรัตยาอยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จมาประทับณพระราชมณฑลในหมู่พระมหาปราสาทและเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงในบางโอกาสเป็นอาคารแบบไทยก่ออิฐถือปูนยกพื้นสูงหลังคาซ้อนค่ะลดหลั่น3ชั้นมุงกระเบื้องเคลือบสีหน้าบันจำหลักรูปพระพรหมประทับบัลลังก์หงล้อมด้วยเทพพนมและลายกระหนกภายนอกพระที่นั่งมีเฉลียงล้อม3ด้านด้านหน้ามีมุกกสันเชื่อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในระยะหลังพระที่นั่งองค์นี้ค่ะใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพพระศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์พระที่นั่งอาภรณ์กิโมกปราสาทสร้างในรัชกาลที่4เป็นพระพาสำหรับประทับพระราชยานตั้งอยู่บริเวณกำแพงแก้วด้านตะวันออกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระพาโถงทรงปราสาทจตุรมุขด้านตะวันออกและตะวันตกเป็นมุขสั้นหลังคาลด2ชั้นด้านเหนือและใต้เป็นมุขยาวหลังคาลด4ชั้นหน้าบันจำหลักรูปพระอินทร์ประทับยืนบนแท่นมีเทพพนมขนาบข้างล้อมด้วยกระหนกเปลวหลังคาประดับเครื่องยอดช่อฟ้าใบระกาและนาคเบือนแทนหางหงด้านตะวันออกมีเกยประทับพระราชยานนอกกำแพงแก้วด้านตะวันตกมีเกยประทับพระราชยานในกำแพงแก้วพระที่นั่งราชกัลยาสภาตั้งอยู่ทางใต้ของพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทสร้างในรัชกาลที่5เพื่อเป็นที่ประชุมปรึกษาราชการแผ่นดินเป็นอาคารทรงไทยหน้าจั่วแบบมุกประเจิดหรือมุกทะลุคือหน้าบันนะคะจำหลักรูปนารายทรงสุบรรณภายในตกแต่งแบบตะวันตกศาลาเปลื้องเครื่องตั้งอยู่บนกำแพงแก้วค่ะด้านตะวันตกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
สร้างในรัชกาลที่6เพื่อเป็นศาลาอเนกประสงค์เกี่ยวกับพระราชพิธีที่ประกอบขึ้นในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นอาคารแบบไทยประมีสูง2ชั้นมีสะพานเชื่อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ปราสาทพระอิศวรพระที่นั่งในสวนศิวามไลพระที่นั่งบรมพิมานตั้งอยู่ทางทิศเหนือของสวนศิวาไลซึ่งเป็นสวนในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งที่เรียกว่าสวนขวามีการรื้อปรับปรุงสร้างพระที่นั่งขึ้นบริเวณนี้ต่อมาในรัชกาลที่ห้านะคะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปรับเป็นสถามสนามหญ้าพระราชทานนามว่าสวนศิวาไลต่อมาค่ะมีพระราชประสงค์สร้างตำหนักเพื่อเป็นที่ประทับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารเมื่อเสด็จกลับจากการศึกษาในต่างประเทศเดิมชื่อว่าพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนเป็นอาคารแบบยุโรป2ชั้นหลังคามุงกระเบื้องหินชนวนเปลี่ยนชื่อเป็นพระที่นั่งบรมพิมานในรัชกาลที่6ปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะระดับประมุขของประเทศพระที่นั่งมหิดศรปราสาทตั้งอยู่บริเวณแนวกำแพงกั้นระหว่างสวนศิวาไลกับเขตพระราชฐานชั้นกลางสร้างในรัชกาลที่4เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยปัจจุบันนะคะใช้ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญเป็นอาคารแบบไทยก่ออิฐถือปูนยกพื้นสูงมีอัฐจันทร์ขึ้นลงทางตะวันตกทางเดียวหลังคายอดปราสาททรงพุ่มข้าวบินมุกตะวันออกและตะวันตกเป็นมุกสั้นหลังคาลด2ชั้นมุกเหนือและใต้เป็นมุกยาวหลังคาลด3ชั้นมุกทั้ง4ทำรูปครุฑรับไขราแทนคันถวยพระที่นั่งศรีตลาภิรมย์องค์เดิมสร้างในรัชกาลที่5นะคะเพื่อประทับในโอกาสต่างๆต่อมาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อไปสร้างอุทิศเป็นเสนาสนะสำหรับเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในรัชกาลที่6โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมค่ะให้สร้างพระที่นั่งไม้ขึ้นหลังพระที่นั่งบรมพิมานในสวนศิวาไลเป็นแบบพระพลาโถงหลังคามุงกระเบื้องเคลือบสีหน้าบรรจำหลักตราประจำพระองค์ใช้ชื่อเดียวกันพระที่นั่งศิวาไลมหาปราสาทตั้งอยู่บริเวณมุมสวนศิวาไลทางตะวันออกเฉียงใต้สร้างในรัชกาลที่5นะคะโอกาสฉลองพระนครครบ100ปีสำหรับประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่1ถึง4ซึ่งต่อมาค่ะอัญเชิญไปประดิษฐานในปราสาทพระเทพบิดรเป็นอาคารแบบไทยยอดปราสาท5ยอดยกพื้นสูงหน้าบรรจำหลักรูปนารายณ์ทรงสุบรรณล้อมด้วยลายกระหนกปิดกระจกสีน้ำเงินกลางปราสาทประดิษฐานบุษบกทองนะคะพระพุทธรัตนสถานสร้างในสมัยรัชกาลที่เป็นพระวิหารเพื่อประดิษฐานพระพุทธบุตรยะรัตนจักรพรรดิพิมลมณีใหม่ต่อมาค่ะในรัชกาลที่5ทรงแปลงเป็นพระอุโบสถเพื่อประกอบพิธีตามธรรมเนียมของธรรมยุติกนิกายนอกจากนี้นะคะยังเป็นสถานที่บำเพ็ญพระราชกุศลอื่นๆอย่างเช่นการพระราชกุศลตักบาตรน้ำผึ้งและการพระราชกุศลวิสาขบูชาของฝ่ายในภายในพระอุโบสถพระพุทธรัตนสถานมีจิตรกรรมฝาผนังระหว่างช่องพระบัญชร8ช่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติพระพุทธรัตนสถานตั้งแต่รัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่9ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนะคะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เขียนขึ้นใหม่แทนภาพเดิมทั้งมีพระบรมราชวินิจฉัยทุกขั้นตอนแก่ศิลปินผู้เขียนภาพค่ะการชมกรุงรัตนโกสินทร์นะคะวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่งและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

บริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่ภาคศึกษาที่1ปีการศึกษา2569นะคะนะคะวันนี้นะผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชภัทรพิชยมหุตนะคะเป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสมัยใหม่และการประยุกต์ใช้นะคะนะในรายวิชานี้นะคะนักศึกษาก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้เลยนะคะอาจจะไม่ต้องมีการเรียนวิชาอื่นมาก่อนก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นการรวมเอาศาสตร์ของเศรษฐศาสตร์แล้วก็การบริหารธุรกิจมาใช้เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยนะคะที่มีการ disrupt โดยเทคโนโลยีนะคะแล้วก็เอาแนวความคิดทฤษฎีของทางเศรษฐศาสตร์และการบริหารเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานทางธุรกิจหรือการอธิบายปรากฏการณ์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจนะคะค่ะสำหรับในรายวิชานี้นะคะก็จะมีหัวข้อต่างๆนะคะตลอดภาคเรียนที่1 นะคะโดยมีกำหนดการสอนรายสัปดาห์นะคะโดยสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์แรกเราก็จะมาดูแนวคิดของวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสมัยใหม่และการประยุกต์ใช้นะคะ2สัปดาห์ถัดไปนะคะก็จะเป็นพื้นฐานจุลภาคสำหรับผู้บริหารนะคะสัปดาห์ถัดไปนะคะพื้นฐานมหาภาคและนโยบายเศรษฐกิจสำหรับองค์กรนะคะแล้วก็สัปดาห์ที่4นะคะการวิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์และการตัดสินใจเชิงเศรษฐศาสตร์นะสัปดาห์ที่5นะคะทฤษฎีเกมกลยุทธ์การแข่งขันและเทคนิคและการใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่นิยมใช้สัปดาห์ที่6นะการกำหนดราคากลยุทธ์ตลาดและการสร้างมูลค่าสัปดาห์ที่7ตลาดการเงินการตัดสินใจการลงทุนและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเศรษฐมิติสำหรับผู้บริหารนะคะถัดไปสัปดาห์ที่8นะคะก็จะเป็นการจัดการธุรกิจในประเทศและต่างประเทศและการจัดการห่วงโซ่อุปทานนะคะสัปดาห์ที่9เศรษฐกิจดิจิทัลนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสัปดาห์ที่10เศรษฐศาสตร์แรงงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะสัปดาห์ที่11เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมและการกำกับดูแลกิจการสัปดาห์ที่12เศรษฐศาสตร์สาธารณะนโยบายสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรหรือที่เรียกว่า CSR สัปดาห์ที่13การประยุกต์ใช้กับการเขียนโมเดลธุรกิจหรือที่เรียกว่า BMC นะคะก็คือ Business Model Canvas ของกลุ่มที่น่าสนใจในปัจจุบันนี้นะคะที่เป็นกระแสโดยยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในปัจจุบันก็คือกลุ่มwellness นะคะกลุ่มเศรษฐกิจเพื่อสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็พลังงานและโลจิสติกสีเขียวนะคะสัปดาห์ที่14การประยุกต์ใช้งานกับงานวิจัยนะคะและผลกระทบเชิงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็สัปดาห์ที่15นะคะฉากทัศน์ของเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสมัยใหม่ในอนาคตก็จะเป็นการสรุปนะใน เหตุการณ์ของการบริหารจัดการในปัจจุบันเพื่อที่จะมองดูทิศทางนะหรือกระแสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในระดับหนึ่งนะคะในการศึกษาครั้งนี้ก็จะใช้เอกสารอ้างอิงนะคะในรายวิชาการจัดการสมัยใหม่และการจัดการนวัตกรรมนะคะท่านอาจารย์เนตรพรรณายาวิราชนะคะแล้วก็จะมีเอกสารอื่นๆที่เข้ามากำกับนะคะแล้วก็ข้อมูลจากทางหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่างๆแล้วก็หน่วยงานของภาครัฐบาลนะคะในวันนี้นะคะก็จะเป็นสัปดาห์ที่1 นะคะเราจะมาดูเรื่องของแนวคิดของวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการเพื่อการบริหารจัดการสมัยใหม่และการประยุกต์ใช้นะคะโดยมีหัวข้อโดยสังเกตก็คือภาพรวมวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสมัยใหม่แล้วก็แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจเส้นทางสู่ความสำเร็จของการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลกรณีศึกษาผู้ประกอบการ
ที่ทำธุรกิจขายสินค้าออนไลน์นะคะแล้วก็การจัดการเชิงกระบวนการและการจัดการเชิงปริมาณซึ่งเป็นการรวมเป็นแนวความคิดนะของการจัดการสมัยใหม่นะคะในนิยามหรือความหมายของวิชาการจัดการสมัยใหม่นะคะก็เป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นในแขนงจุลภาคแล้วก็มหภาคเข้ากับเครื่องมือการตัดสินใจทางธุรกิจเพื่อจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะช่วยให้องค์กรนั้นบรรลุเป้าหมายท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันนะคะโดยหน่วยธุรกิจนะก็จะเป็นผู้ที่มีฐานะเป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการนะก็จะนำเอาปัจจัยการผลิตที่หลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นที่ดินแรงงานทุนผู้ประกอบการตามหลักทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาเปลี่ยนสภาพด้วยเทคนิคและกรรมวิธีการผลิตที่กำหนดจนเป็นสินค้าและบริการแล้วก็จำหน่ายไปยังผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศในการขับเคลื่อนแนวคิดนี้นะคะก็เกิดผลลัพธ์สูงสุดในปัจจุบันจะต้องอาศัยองค์ประกอบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์อุปสงค์และต้นทุนนะคะหรือเราได้ยินกันบ่อยๆครั้งก็คือ demand นะคะ and cost analysis การประยุกต์ใช้ในทรัพยากรการประยุกต์ใช้นะโดยการพยากรณ์ความต้องการของตลาดและการกำหนดราคาที่เหมาะสมนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการตัดสินใจลงทุนและการจัดการความเสี่ยงนะคะหรือที่เรียกว่า investment and risk management ใช้ข้อมูลเศรษฐกิจและข้อมูลทางสถิตินะก็เก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของตัวเลขแล้วก็ข้อความบรรยายเป็นรายงานนะคะเพื่อประเมินความคุ้มค่าและความเสี่ยงของโครงการนะตลอดจนการปรับตัวเข้ากับยุคดิจิทัลนะคะหรือที่เรียกว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะซึ่งองค์กรสมัยใหม่ก็ต้องบูรณาการข้อมูลนะ data analytics ให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะคะมีการจำแนกประเภทของหน่วยเศรษฐกิจนะในระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมีหน่วยย่อยของหน่วยเศรษฐกิจโดยอันดับแรกก็คือครัวเรือนฮะที่เป็นหน่วยเศรษฐกิจที่สำคัญเลยนะก็คือผู้บริโภคนั่นเองเพราะฉะนั้นครัวเรือนก็จะมีลักษณะเดียวหรือขยายก็ได้ถือว่าเป็นหน่วยย่อยที่สุดในการซื้อสินค้าและอีกทั้งยังเป็นเจ้าของปัจจัยที่เห็นได้ชัดก็คือปัจจัยแรงงานนะคะกำลังแรงงานของตนเองนะของสมาชิกในครัวเรือนเนี่ยก็จะไปทำงานนะในตลาดแรงงานให้กับผู้ผลิตต่างๆนะคะก็จะได้รับผลตอบแทนเป็นค่าจ้างนะคะนะเพราะนั้นเมื่อองค์กรธุรกิจนะนำเอาวัตถุดิบหรือทรัพยากรต่างๆหรือแม้กระทั่งแรงงานทุนหรือผู้ถือหุ้นนะที่เป็นหุ้นส่วนนะเข้ามาทำการผลิตนะเมื่อได้ผลิตออกมาเนี่ยเป็นสินค้าและบริการก็นำขายออกสู่ตลาดนะเพื่อให้ครัวเรือนต่างๆได้หาซื้อนะคะทีนี้ลักษณะขององค์กรธุรกิจก็จะเป็นรูปแบบเจ้าของคนเดียวก็ได้นะคะก็จะมีความคล่องตัวสูงแต่มีความเสี่ยงในเรื่องของเงินทุนมากที่สุดรองลงมาก็จะเป็นลักษณะของหุ้นส่วนที่มีสมาชิกระดมทุนจากสมาชิก2คนขึ้นไปหรือแม้กระทั่งร่วมกันนะร่วมระดมทุน7คนขึ้นไปก็จะเป็นรูปแบบมีการจดทะเบียนเป็นรูปแบบของบริษัทจำกัดหรือเป็นลักษณะของมหาชนนะเมื่อเป็นสมาชิกหรือเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นั่นเองนะคะแล้วก็รูปแบบขององค์กรธุรกิจที่เป็นสหกรณ์ที่มีการแก้ปัญหาให้กับสมาชิกแล้วก็แบ่งปันผลประโยชน์ให้กับสมาชิกอย่างเท่าเทียมกันและอีกรูปแบบหนึ่งก็คือรัฐวิสาหกิจนะที่จะมีรัฐบาลเป็นเจ้าของ51%นะอันนี้ก็จะทำให้เกิดการให้ทางภาคเอกชนเข้ามามีโอกาสร่วมผลิตกับทางภาครัฐนะคะนะเพราะฉะนั้นหน่วยเศรษฐกิจที่สำคัญฮะ
ที่เป็นเสาหลักให้กับระบบเศรษฐกิจของทุกระบบเลยก็คือหน่วยครัวเรือนกับหน่วยผลิตนะหน่วยผู้ผลิตที่เป็นองค์กรธุรกิจทีนี้อีกหน่วยหนึ่งนะก็คือรัฐบาลนะก็เป็นหน่วยนะที่เป็นหน่วยประสานระหว่างครัวเรือนกับองค์กรธุรกิจนะคะนะแล้วก็อีกหน่วยหนึ่งนะคะก็คือเป็นหน่วยของภาคระหว่างประเทศที่ทำหน้าที่ส่งออกและนำเข้าเพราะฉะนั้นระบบเศรษฐกิจที่เป็นแบบเปิดนะก็จะมีการให้ความสำคัญกับการส่งออกและนำเข้านั่นเองค่ะองค์ประกอบของธุรกิจนะก็ธุรกิจนั้นนะสามารถที่จะดำเนินอยู่ได้เนี่ยก็จะต้องมีจุดประสงค์ที่จะทำการค้าขายสินค้าและบริการของตนเองนะหรือแม้กระทั่งในทางต้นน้ำก็จะมีการซื้อจัดหาวัสดุต่างๆนะเพื่อที่จะเอาจัดหาวัตถุดิบต่างๆเพื่อที่จะนำเข้าสู่กระบวนการผลิตและผลิตสินค้าและบริการส่งออกไปยังผู้บริโภคนะฮะเพราะนั้นนะองค์ประกอบที่สำคัญก็คือหน้าที่ที่จะทำการซื้อขายนะวัตถุดิบและสินค้าและบริการเพื่อให้ได้ผลกำไรนั่นก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญเลยที่จะจูงใจให้ธุรกิจนั้นดำเนินต่อไปนะคะผลกำไรที่ได้ก็เอามาหมุนเวียนดำเนินการสร้างความเจริญเติบโตให้ธุรกิจและในขณะเดียวกันก็แบ่งปันเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้เงินทุนก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะเพราะว่าการดำเนินงานก็ต้องใช้เงินทุนนะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นเงินทุนอาจจะมาจากกำไรที่สะสมมาตั้งแต่อดีตหรือทำการกู้ยืมเงินจากธนาคารทั้งในระบบแล้วก็แหล่งเงินทุนนอกระบบก็ได้นอกจากนี้ยังมีการออกหุ้นนะหรือตราสารหนี้ต่างๆเพื่อที่จะระดมทุนจากสถาบันและประชาชนทั่วไปเข้ามานะก็ถือว่าเงินทุนที่ได้มาจากการระดมทุนลักษณะนี้ถือว่าเป็นการระดมทุนในตลาดแรกนะคะนะองค์ประกอบที่4ก็คือต้องคำนึงถึงความเสี่ยงทางธุรกิจด้วยนะคะแล้วก็มีแผนรองรับเสมอองค์ประกอบที่5นะก็คือการบริหารจัดการที่ดีนะแล้วก็มีวิสัยทัศน์ภารกิจนะที่ทำให้องค์กรนั้นมีการเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะประเภทของการประกอบธุรกิจนะก็คือวัตถุประสงค์ของธุรกิจนั้นน่ะต้องเป็นโดยทั่วไปก็จะเป็น3ลักษณะนะคะก็คือทำการผลิตด้วยตัวเองเป็นสินค้านะเกิดเป็นตัวผลิตภัณฑ์ขึ้นมาหรือถ้าไม่ผลิตสินค้าก็ให้บริการนะอาจจะมีการสร้างแพลตฟอร์มการให้บริการนะที่จะเข้าถึงผู้บริโภคนะคะแล้วก็ถ้าไม่ได้เป็นคนที่ผลิตเองนะก็อาจจะเป็นตัวกลางทางการตลาดที่ทำหน้าที่จัดจำหน่ายได้นะคะนี่ปัจจัยการผลิตนะคะในทางเศรษฐศาสตร์ก็จะมี4ตัวที่สำคัญนะคะก็คือแรงงานเงินทุนทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรทางกายภาพหรือว่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั่นเองนะคะแล้ว4ผู้ประกอบการนะที่เกิดจากผู้ประกอบการรายเดียวหรือมีหุ้นส่วนเข้ามาเพิ่มขึ้นเพื่อระดมทุนนะคะแล้วก็ตัวที่5เนี่ยก็เป็นทรัพยากรทางสารสนเทศที่มีความจำเป็นมากขึ้นในปัจจุบันกระบวนการตัดสินใจนะก็มีความสอดคล้องกับแนวทางวิทยาศาสตร์นะคะตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์เลยนะคะเนื่องจากมีการทำให้เกิดการแก้ปัญหาหรือการส่งเสริมของมาตรการบางอย่างเนี่ยนะคะก็ทำการกำหนดวัตถุประสงค์เป็นสิ่งแรกแล้วก็ทำการวิเคราะห์ปัญหาตามวัตถุประสงค์นั้นแล้วแนวทางแก้ไขที่อาจจะมีหลายแนวทางเลยนะคะเสร็จแล้วก็มาประเมินดูนะคะว่าแนวทางใดเนี่ยที่จะแก้ปัญหาได้ดีที่สุด
จากนั้นเมื่อเราเลือกแนวทางนั้นมา1แนวทางแล้วนะคะก็จะทำการลงมือปฏิบัตินะก็จะกำหนดเป็นแผนนะในเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ติดตามผลได้อย่างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสมัยใหม่เนี่ยนะคะก็จะช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารได้นะคะซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เลยนะคะก็คือทำการกำหนดปัญหาวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็เอาแนวคิดทางทฤษฎีไม่ว่าจะเป็นเศรษฐศาสตร์จุลภาคมหาภาคร่วมกับวิทยาการต่างๆในทางบริหารธุรกิจนะทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะเข้ามาร่วมกันนะแล้วก็มาดูว่ามันมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไรบ้างแล้วก็ประเมินแนวทางที่ดีที่สุดมา1ทางนะคะจากนั้นก็ทำแผนปฏิบัติการตามแนวทางนั้นนะคะเราต้องการอะไรจากการเป็นผู้ประกอบการนะคะคือหน่วยผลิตก็มีผู้ประกอบการที่เป็นคีย์แมนนะเพราะนั้นตัวผู้ประกอบการก็จะต้องเป็นตัวที่ผลักดันทุกอย่างนะคะนั้นแรงผลักดันนั้นเกิดจากอะไรนะก็เกิดจากแรงบันดาลใจนะนะอยากเป็นคนที่เป็นผู้นำของอุตสาหกรรมนะทำให้ผู้คนรู้จักมีชื่อเสียงเป็นต้นนะก็มีแรงบันดาลใจอยากให้ผู้คนได้ใช้สินค้าหรือบริการของเรานะเพราะว่าของเราเนี่ยมีจุดเด่นดีกว่าคู่แข่งในตอนนั้นนะคะเพราะนั้นมันก็เป็นแรงผลักดันให้เกิดทำการผลิตสินค้าและบริการนั้นนอกจากนั้นเนี่ยกำไรที่ได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการเนี่ยในช่วงที่เราเป็นผู้ผูกขาดเนี่ยก็จะมีกำไรอย่างมากเลยนะคะนั่นก็นำมาซึ่งความเป็นอิสระทางการเงินเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีกำไรมากขึ้นนะโอกาสที่เราจะไปทำอย่างอื่นที่อยากทำมาตั้งนานแล้วนะอย่างเช่นไปต่างประเทศไปท่องเที่ยวนะหรือการทำให้เกิดความสุขนะที่ตัวเองอยากทำมานานเนี่ยนะคะเพราะนั้นความเป็นอิสระทางการเงินเราก็ไม่ได้พึ่งพาแต่เงินเดือนอย่างเดียวนะนะเงินที่ได้จากการประกอบการที่มีมูลค่าที่สูงมากเนี่ยมันอาจจะได้ครั้งเดียวนะเท่ากับคนที่ทำงานนะหลายปีเลยนะคนที่ทำงานอยู่หลายปีเพราะนั้นก็ถือว่ามันได้สร้างความเป็นอิสระทางการเงินให้กับผู้ประกอบการได้นะคะหรือแม้แต่ช่องว่างทางการตลาดที่ทำกำไรที่สูงนะคะนะปัจจุบันนี้ก็เราได้มีการใช้การตลาดแบบนิชก็คือการตลาดแบบเจาะจงกลุ่มลูกค้าเฉพาะรายที่เขามีความต้องการที่สอดคล้องกับสินค้าและบริการของเราที่มีอยู่นะแต่ใน

อุตสาหกรรมหรือเจ้าใหญ่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนั้นได้เพราะฉะนั้นมันเกิดช่องว่างทางการตลาดที่จะทำกำไรให้ผู้ประกอบการรายนี้นะคะส่วนอันที่4ก็คือเป็นธุรกิจของครอบครัวนะเพราะนั้นผู้ประกอบการที่มีธุรกิจดั้งเดิมนะตั้งแต่บรรพบุรุษทำกันมาต่อเนื่องนะพอถึงในยุคของเราก็ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาใช้กลยุทธ์ที่ทันสมัยเข้าไปนะเพื่อให้ธุรกิจนี้ยังเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะเอาล่ะพอเรารู้ถึงแรงจูงใจนะของผู้ประกอบการแล้วนะคะเราก็มาดูภายในตัวของความคิดวิจารณญาณจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการนะคะก็ต้องมีอุปนิสัยของผู้ประกอบการนะไม่ว่าจะเป็นมักจะเป็นคนที่แสวงหาโอกาสใหม่อยู่ตลอดเวลานะคะไม่เคยละทิ้งโอกาสที่ค้นพบเลือกโอกาสที่คุ้มค่าที่สุดนะแล้วก็ลงมือทำอย่างชาญฉลาดรวมพลังความร่วมมือนะเพราะนั้นผู้ประกอบการก็ควรจะมีทีมที่มีความชำนาญแล้วก็มีความไว้วางใจนะคะตรงกันข้ามกับผู้ประกอบการที่ล้มเหลวอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคหนึ่งนะในการมองความล้มเหลวของผู้อื่นนะแทนที่เราจะล้มเองก็ดูแบบดูสาเหตุของความล้มเหลวของคนอื่นแล้วเราก็มาปรับปรุงเพื่อไม่ให้ล้มแบบเขานะคะทำไมเขาถึงล้มเหลวล่ะนะคะก็คือเป็นคนที่มีบุคลิกอ่อนแอนะคะเงินขาดมือมีลักษณะโดดเดี่ยวคนเดียวทำงานคนเดียวทำการตลาดไม่เป็นนะความคิดไม่คมชัดนะคะประเมินไม่ได้ไม่มีแผนเลือกใช้คนผิดนะคือมีทีมที่ไม่ชำนาญนั่นเองนะไม่เตรียมเงินทุนสำรองไว้นะคะหรือไม่พิจารณาหาแหล่งทุนแหล่งเงินทุนข้างนอกแล้วก็ประมาทในการแข่งขันนะคะอันนี้นักศึกษาก็สามารถปรับมาใช้กับตัวเราเองได้เลยนะคะเราลองลิสต์ดูซิว่าเราเป็นผู้ประกอบการที่สำเร็จหรือล้มเหลวนะคะถ้าอยากสำเร็จทำยังไงนะคะถ้าอยากสำเร็จก็คือเราก็ตั้งต้นว่าเราอยากจะสำเร็จเราต้องสำเร็จให้ได้ใช่ไหมคะจากนั้นก็กำหนดเป้าหมายทางการตลาดเชื่อมั่นในตนเองทำอะไรที่เร็วกว่าคู่แข่งดึกอะไรให้ได้เร็วกว่าคู่แข่ง19เสมอนะมีความคิดแจ้งนะคะมีทีมสนับสนุนในการบริหารทำแผนธุรกิจนะให้มีความชัดเจนนะสามารถที่จะวัดได้เป็นประจักษ์นะเป็นเชิงประจักษ์ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือนะคะเคร่งครัดเรื่องเงินวางแผนวางโครงสร้างที่ชัดเจนนะคะนะทีนี้ก็อย่าลืมเรื่องของนวัตกรรมนะคะผู้ประกอบการจำเป็นต้องค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆกระบวนการใหม่ๆเพื่อจะมาแก้ไขปัญหาหรือพัฒนากระบวนการเดิมนะในองค์กรของเรานะเพราะนั้นนวัตกรรมคืออะไรนะก็เป็นความรู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะแล้วก็สามารถนำมาใช้สร้างโอกาสใหม่ๆทางเศรษฐกิจได้นะเพิ่มช่องว่างช่องทางแสวงหากำไรให้กับธุรกิจได้นะคะเพราะฉะนั้นนวัตกรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้ผู้ประกอบการนะมีกำไรมากขึ้นเพราะว่ายังไม่มีคนทำในระยะแรกๆนะคะนวัตกรรมก็ต้องเกิดจากความคิดแปลกใหม่นะแล้วก็เมื่อเกิดนวัตกรรมขึ้นมาแล้วมันก็จะเกิดการทำซ้ำนะมีการถ่ายทอดหลายๆรอบนะมันก็จะเป็นการเกิดวัฒนธรรมการเรียนแบบอย่างสร้างสรรค์เพราะคนที่ถูกได้รับการถ่ายทอดก็ดูว่าเราจะต้องมีการต่อยอดขยายออกไปยังไงบ้างนะมันก็จะเกิดตัวนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมานะคะนะก็ยกตัวอย่างเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีนาโนเป็นต้นนะคะทีนี้ก็มองไปข้างหน้าถึงโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการนะคะ
จุดแข็งของธุรกิจเราก็คือตัว product ใช่ไหมคะสินค้าและบริการที่เรามีความชำนาญเนี่ยนะเราอยากจะส่งมอบให้กับลูกค้าใครบ้างล่ะที่จะมาใช้สินค้าและบริการของเรานะเพราะนั้นเราก็ต้องจัดเตรียมนะเตรียมพร้อมสำหรับนวัตกรรมของสินค้าของเราแน่นอนล่ะเมื่อมีคนซื้อนะในระยะแรกๆนะเขาก็ยินดีที่จะจ่ายสินค้านวัตกรรมของเราในราคาที่แพงเพราะว่าในคู่แข่งหรือในอุตสาหกรรมนั้นน่ะยังไม่มีตัวที่เหมือนกับสินค้าของเราเลยเพราะฉะนั้นเขายอมลงทุนนะลูกค้าก็มีหลายประเภทนะคะลูกค้าที่แบบอยากจะเป็นผู้นำนะอยากที่จะอินเทรนด์เขาก็ยอมเงินที่เขามีอยู่เนี่ยมาซื้อสินค้าของเรานะในตอนที่เราเป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมนี่คือโอกาสเป็นโอกาสของธุรกิจเลยนะคะนะเพราะนั้นศักยภาพของผู้ประกอบการนะก็ไม่ใช่ว่ามีอยู่ครั้งเดียวแล้วก็หายนะหรือเผชิญกับการก๊อปปี้ลอกเลียนแบบของคู่แข่งนะแล้วทำให้กำลังใจเราเสียอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะคะเราต้องมองในเชิงบวกมองในเชิงรุกนะว่าอ๋อไม่เป็นไรก็ให้เขาทำในเวอร์ชันนะที่เป็นเวอร์ชันเก่าเราก็ไปพัฒนาเวอร์ชันใหม่นะจะทำให้เกิดวงล้อของนวัตกรรมนะคะนะเพราะนั้นเรื่องของเทรนด์หรือว่ากระแสที่เป็นชั่วคราวเนี่ยบางทีมันก็ไม่ยั่งยืนนะคะเนื่องจากว่าเกิดขึ้นแล้วแล้วก็หายไปอย่างเงี้ยค่ะเกิดแล้วหายไปมันก็ไม่ได้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือหรือว่าต่อยอดนะคะแล้วก็ในเรื่องของเงินทุนนะที่เรียกโดยคำพูดติดปากว่าสายป่านยาวนะคะก็คือมีการแสวงหาเงินทุนอยู่ตลอดเวลานะเพราะนั้นแหล่งเงินทุนโดยเฉพาะสถาบันการเงินนะก็สนับสนุนในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมของธุรกิจทุกระดับเลยนะคะที่เป็น SME ก็ตามนะคะเพราะนั้นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นเขาก็จะมีการคำนึงถึงหลายประเด็นเช่นโอกาสที่จะเป็นไปได้นะฮะแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะแล้วก็มีเรื่องของการลดมลภาวะการช่วยเหลือสังคมเพราะนั้นเรื่องของการให้เงินทุนก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบทางสังคมด้วยนะคะไม่ใช่เอาแต่กำไรอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็จะทำให้แหล่งเงินทุนธุรกิจนั้นได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากสถาบันการเงินได้นะคะเส้นทางของการเป็นผู้ประกอบการนะก็มีโอกาสเนี่ยรออยู่ในตลาดนะโอกาสลอยอยู่ในอากาศเห็นไหมคะได้ยินคำว่านะทุกที่ย่อมมีโอกาสเสมอมันขึ้นอยู่กับmindset ของเราค่ะการสังเกตการหาช่องทางต่างๆมันคือไหวพริบอย่างหนึ่งที่นักศึกษาควรฝึกทักษะตรงนี้นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงในเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะแม้ว่าเราจะมีการพัฒนานวัตกรรมอย่างไรก็ตามแต่เรื่องของการจัดการเงินหรือการควบคุมต้นทุนเนี่ยมีความจำเป็นอย่างมากจึงต้องมีการเรียนรู้ในเรื่องของระบบบัญชีและการจัดการการเงินด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของทีมค่ะจะต้องมีทีมที่มีความเชี่ยวชาญนะแล้วก็รู้จักบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้นำนะจะต้องอยู่ในสถานะที่เป็นศูนย์รวมใจของพนักงานหรือผู้ถือหุ้นนะหรือทีมของเราให้ได้นะคะไปสู่แนวคิดธุรกิจดิจิทัลนะคะหรือว่าดิจิทัลบิสเนสเนี่ยซึ่งมันมีความทันสมัยมากขึ้นมีความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดเลยนะคะนะปัจจุบันนี้ก็ใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาใช้โดยอาศัยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะเป็นตัวเสริมนะเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจดิจิทัลหรือธุรกิจ AI แพลตฟอร์ม AI แพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตก็ตามเนี่ยนะคะ
ก็เป็นการนำเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามาพัฒนาธุรกิจที่ทำอยู่เนี่ยให้เพิ่มความสะดวกสบาย

ายนะทั้งให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคเนี่ยได้เลือกซื้อสินค้านะจัดซื้อสินค้าเลือกซื้อหาสินค้าหรือบริการต่างๆนะแต่จุดประสงค์หลักๆก็คือการเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจนะเช่นการนำแอปพลิเคชันมาช่วยในการเข้าถึงผู้บริโภคในยุคใหม่เลยนะคะนะที่ชอบใช้สมาร์ทโฟนนั่นเองนะเดี๋ยวนี้ก็มี AI ที่จะมาช่วยพูดช่วยตอบคำถามให้กับทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตในการหาคำตอบได้รวดเร็วมากขึ้นเลยนะคะในการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์เนี่ยนะหรือการตลาดดิจิทัลนะก็คือการตลาดยุคใหม่นะคะก็เกิดขึ้นจากการเข้ามาของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตนะเปิดโอกาสให้ธุรกิจนั้น ทุกระดับเลยนะทำการสร้างแบรนด์ด้วยตัวเองได้นะคะนำสินค้าและบริการของตนเนี่ยเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้จากทุกที่ทั่วมุมโลกเลยนะคะแล้วก็ทุกเวลารวดเร็วนะหลังจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นเนี่ยส่งผลต่อรูปแบบการสื่อสารเป็นอย่างยิ่งเลยนะโดยช่องทางการสื่อสารเนี่ยได้มีบทบาทสำคัญสำหรับองค์กรธุรกิจในการเชื่อมโยงพร้อมทั้งนะทำการตลาดไปยังลูกค้าปลายทางในทุกที่ทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพนะการเติบโตอย่างรวดเร็วของประชากรบนโลกอินเทอร์เน็ตนะเครือข่ายออนไลน์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆให้กับผู้ประกอบการทุกระดับนะโดยเฉพาะธุรกิจ SME นะด้วยการพัฒนาธุรกิจไปสู่ระดับโลกนะคะเพราะนั้นธุรกิจที่เป็นรูปแบบดิจิทัลหรือธุรกิจออนไลน์นะก็สามารถยกระดับศักยภาพของ SME ของไทยได้นะคะอันนี้ก็ใช้กรณีศึกษาของงานวิจัยของคุณจุฑาพรรัตนโชคกุลนะคะได้ศึกษาเส้นทางสู่ความสำเร็จของการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลที่ขายสินค้าออนไลน์นะอันนี้ก็ทำการกำหนดรูปแบบของการประกอบการธุรกิจดิจิทัลนะสองแบบก็คือ1ธุรกิจสินค้าแบบพรีออเดอร์นะก็คือต้องมีออเดอร์มาก่อนแล้วถึงจะผลิตตามออเดอร์นั้นหรือ2นะผลิตมาแล้วแล้วก็สต็อกสินค้านะพร้อมส่งตามออเดอร์นะคะเพราะนั้นวิธีที่2นะจะผลิตก่อนนะคะโดยกระบวนการหลักในการดำเนินการมีทั้งหมด8ขั้นตอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับธุรกิจนะหรือการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สตอรี่นะจุดกำเนิดของธุรกิจเป็นมาอย่างไรนะก็สร้างการรับรู้ของธุรกิจให้กับประชาชนทั่วไปหรือว่ากลุ่มเป้าหมายได้นะคะพอลูกค้านะหรือกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ถึงผลสินค้าและบริการหรือสตอรี่ต้นกำเนิดของธุรกิจนี้แล้วประทับใจนะอยากจะใช้สินค้าและบริการนั้นก็เลยออเดอร์ไปนะธุรกิจก็รับคำสั่งซื้อมานะคะนะจากนั้นก็ทำการสำรวจวัตถุดิบนะคะเช็คสต็อกดูซิว่ามีวัตถุดิบที่เพียงพอกับการผลิตสินค้าของออเดอร์นั้นไหมถ้าไม่เพียงพอก็ต้องไปจัดซื้อจัดหาเข้ามาในกระบวนการจัดซื้อจัดหานะก็จะทำการเจรจาต่อรองเพื่อให้ต้นทุนมันมีความเหมาะสมนะคะแล้วก็สั่งซื้อวัสดุเข้ามาสั่งซื้อวัตถุดิบเข้ามานะคะแล้วก็ทำการผลิตนะในการก็พอได้สินค้าและบริการก็เตรียมที่จะส่งสินค้าเพื่อจำหน่ายไปยังลูกค้าจากนั้นก็หาวิธีการจัดส่งว่าจะจัดส่งบนแพลตฟอร์มขนส่งไหมนะคะในยี่ห้อใดนะคะเพื่อที่จะรักษาสินค้าให้มีความปลอดภัยนะคะแล้วก็จัดส่งถึงมือลูกค้าที่รวดเร็วนะคะแล้วก็หลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าก็ให้ลูกค้านั้นรีวิวเพื่อที่จะดูซิว่าใช้สินค้านั้นเป็นอย่างไรซึ่งเป็นการติดตามการใช้สินค้าแล้วก็ส่งเสริมให้ลูกค้านั้นสั่งซื้อต่อนะซื้อซ้ำนะคะ
นี่ก็การปิดการขายไม่ใช่ว่าปิดแล้วก็จากลากันไปไม่ใช่นะคะก็ต้องมีการเชิญชวนให้มีการซื้อซ้ำอยู่เรื่อยๆนะคะขั้นตอนของการประกอบธุรกิจดิจิทัลออนไลน์ก็มีอยู่5ขั้นตอนนะคะอันดับแรกก็คือดูความถนัดของตัวเองนะค้นหาความชอบความถนัดของตัวเองจากนั้นก็มองหาโอกาสทางธุรกิจนะแล้วก็ดูซิว่าความสามารถของเราองค์กรของเรานะมันควรจะเข้ามันสามารถที่จะแข่งขันนะได้มากน้อยเพียงใดนะคะเพราะนั้นก็ทำการวิเคราะห์ตำแหน่งธุรกิจของเราว่ามีคู่แข่งเป็นแบบใดนะแล้วก็ขนาดขององค์กรของคู่แข่งเป็นอย่างไรขนาดขององค์กรของเราเป็นอย่างไรจากนั้นก็หาลูกค้าเป้าหมายนะคะสร้างเครือข่ายสร้างตัวตนผ่านสื่อสังคมออนไลน์นำเสนอขายลูกค้าปิดการขายแล้วอย่าลืมเรื่องของบริการหลังการขายเพื่อที่จะให้ลูกค้าซื้อซ้ำนะคะคุณลักษณะของผู้ประกอบการนะคะนะเพราะนั้นเรื่องของ mindset เป็นสิ่งสำคัญเพื่อที่จะให้ธุรกิจนั้นมีแรงจูงใจอยู่ตลอดเวลานะคะที่จะต้องการความสำเร็จนะมีความรับผิดชอบยอมรับความเสี่ยงได้มีความยืดหยุ่นและอดทนมีการตอบสนองที่รวดเร็วมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มีความรู้ทางเทคนิคและประสบการณ์นะคะการจัดการเชิงกระบวนการอันนี้ในเรื่องของหลักการบริหารจัดการไม่ว่าเป็นการจัดการในรูปแบบต่างๆนะนักศึกษาก็ควรที่จะเรียนรู้เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ของเราและฝึกทักษะฝึกเรื่องของกระบวนการคิดนะคะเพราะนั้นเรื่องของกระบวนการนะการจัดการเชิงกระบวนการนะก็เป็นการรวมตัวกันของทรัพยากรในการดำเนินงานนะก็คือเรื่องของการจัดหาวัตถุดิบทรัพยากรต่างๆนะเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แรงงานนะเพราะนั้นเราก็ต้องใช้ทรัพยากรต่างๆให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะเข้าสู่ระบบงานหรือว่า work system นะเพราะนั้นระบบงานก็จะเป็นวิธีการที่องค์กรนั้นนะทำเพื่อให้เกิดความสำเร็จนะระบบงานก็ต้องเกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงานใช่ไหมเป็นผู้เล่นในนั้นก็จะมีผู้ส่งมอบงานนะความร่วมมือของทางผู้ปฏิบัติงานและผู้ส่งมอบงานหรือหมายถึงหัวหน้ากับลูกน้องก็ได้ต้องมีความร่วมมือนะหรืออาจจะเป็นคนที่มาเกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสียเช่นผู้รับเหมานะผู้ที่เป็นซัพพลายเออร์ให้เราอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นก็จะต้องมีระบบงานที่มีความกระบวนการทั้งภายในและภายนอกมีการใช้ทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้องค์กรนั้นประสบความสำเร็จนะคะในระบบงานแล้วก็เข้าสู่กระบวนการหรือว่า work process นะคะกระบวนการนะอันนี้ก็เป็นรูปแบบของinput ก็คือวัตถุดิบทรัพยากรต่างๆที่นำเข้ามาเข้าสู่ processขั้นตอนที่หนึ่งนะที่เป็นขั้นตอนที่รับตัว input เริ่มต้นนะโดยเริ่มต้นเลยก็จะเป็นขั้นตอนที่เป็นแบบไม่ซับซ้อนมากนักนะเป็นกระบวนการทำได้ง่ายนะจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการที่สองที่สามนะซึ่งจะมีความซับซ้อนมากขึ้นจนกว่าจะเกิดเป็นสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายนะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการแพ็กเกจจิ้งนำออกเป็นเอาท์พุตนะออกไปยังเส้นทางการจำหน่ายให้กับลูกค้านะลักษณะของกระบวนการนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการระบุขอบคายได้นะการมีระบบระเบียบนะการมีผู้รับผลผลิตหรือผลลัพธ์ของกระบวนการนะการสร้างคุณค่าให้กับผู้รับนะการเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างองค์กรนะแล้วก็กระบวนการที่มีลักษณะข้ามหน่วยงานเนี่ยก็จะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการสื่อสารเป็นสำคัญเลยนะคะการจัดการระบบปฏิบัติงานนะคะก็เป็นกระบวนการ
ที่นะให้ได้ตัวผลิตภัณฑ์นะสินค้าและบริการนะเริ่มตั้งแต่การออกแบบพัฒนานะนี้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะคะในเรื่องของต้นน้ำเลยนะคะทำการออกแบบพัฒนามีการวางแผนล่วงหน้าไว้ก่อนนะแล้วก็ดูซิว่าเราจะใช้วัตถุดิบปริมาณเท่าไหร่แล้วก็มีปฏิบัติการเรื่องของการจัดซื้อนะแล้วก็เตรียมวัตถุดิบเหล่านั้นเพื่อเข้าสู่ process การผลิตนะแล้วก็ได้ตัวสินค้าและบริการแล้วก็ส่งมอบไปยังผู้รับบริการหรือกลุ่มเป้าหมายของเรานะก็มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลประสิทธิภาพก็คือกระบวนการที่รวดเร็วลดเวลาให้เร็วขึ้นนะคะลดต้นทุนเรื่องของการใช้วัสดุอุปกรณ์นะแล้วก็ลดแรงงานคนด้วยนะคะเพื่อให้เกิดประสิทธิผลนะก็คือลูกค้าพึงพอใจแล้วก็ทำให้มีการส่งเสริมการตลาดมากขึ้นยอดขายเพิ่มขึ้นกำไรก็เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะการจัดระบบปฏิบัติการนะคะอันนี้ก็เป็นโฟลว์เลยนะคะโดยเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำวางแผนออกแบบก่อนแล้วก็ทำการดำเนินการจัดการตาม process นะคะแล้วก็ในเรื่องของกระบวนการดำเนินการจัดการเป็นกลางน้ำพอได้เอาพุทออกมาเราก็จะมีการติดตามควบคุมประเมินผลปรับปรุงในขั้นตอนของปลายน้ำนะคะในการจัดโครงสร้างองค์กรนะก็จะต้องแบ่งความเชี่ยวชาญหรือแผนกต่างๆที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่ให้โครงสร้างนั้นมีขนาดใหญ่มากเกินไปนะเพื่อที่จะลดการเกิดปัญหาการทำงานซ้ำซ้อนนะคะเพราะนั้นในการจัดองค์กรเนี่ยก็จะถึงหน้าที่หน้าที่ของการปฏิบัติงานที่เกิดตามระบบไม่ว่าจะเป็นทั้งทางต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำก็จะมีหน้าที่จัดซื้อแปรรูปแล้วก็จัดจำหน่ายอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็จะทำให้เกิดการแบ่งงานในโครงสร้างองค์กรเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็น process นะที่มีการให้บริการลูกค้านะคะเป็น customer นะแล้วก็มี sales manager นะมี design manager นะคะนะเพราะนั้นในการจัดองค์กรก็ต้องดูว่าในการจัดโครงสร้างองค์กรก็ต้องดูว่ามีการแบ่งแผนกที่มีความเชี่ยวชาญนะคะที่มีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะเพราะนั้น process focus organization เนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นการจัดองค์กรที่มีการไหลตามงานนะคะอย่างเช่นแผนกที่หนึ่งก็แบ่งออกฝ่ายที่1 นะคะก็แบ่งออกเป็น2แผนกมีฟังก์ชันที่ต่างกันนะคะตรงนี้ก็เพื่อรองรับปริมาณงานจากลูกค้ารับออเดอร์จากลูกค้านะคะแล้วก็ทำการโปรเซสไปตามขั้นตอนนะคะกฎของการบริหารกระบวนการนะคะการจัดการกระบวนการก็จะต้องมีการตั้งชื่อของกิจกรรมของกระบวนการนั้นแล้วก็หาคนรับผิดชอบหาเจ้าของนะคะแล้วก็มีการทิชชิ่งนะการทิชชิ่งสอนเจ้าของกระบวนการหรือคนที่รับผิดชอบถึงวิธีการปรับปรุงกระบวนการแล้วก็ทำการมอบหมายให้กับผู้รับผิดชอบนั้นนะคะการออกแบบกระบวนการนะ systematic process นะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบันทึกวิธีการดำเนินงานนะคะวัดสิ่งที่สำคัญแล้วก็ทำให้ทำซ้ำมีมาตรฐานคงเส้นคงวาภายใต้การควบคุมแล้วก็มีการปรับปรุงให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะประสิทธิผลของกระบวนการนะคะระบบปฏิบัติการก็แยกออกเป็นกระบวนการทำงานแล้ว

็ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานนะคะลักษณะขององค์กรนะเช่นสภาพแวดล้อมองค์กรนะซึ่งเป็นการวิเคราะห์องค์กรภายในองค์กรนะคะแล้วก็ดูความสัมพันธ์ในองค์สร้างในโครงสร้างองค์กรด้วยนะคะส่วนภายนอกนะคะสภาวะภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพด้านการแข่งขันนะกลยุทธ์นะในเรื่องกลยุทธ์การแข่งขันนะเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้นะคะแล้วก็มีการปรับปรุงนะติดตามและประเมินผลการจัดการเชิงปริมาณนะคะอันนี้ก็มีความสำคัญเพราะว่าหน่วยธุรกิจจำเป็นต้องเก็บข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลการใช้วัตถุดิบการใช้ทรัพยากรข้อมูลการผลิตสินค้าแล้วข้อมูลยอดขายข้อมูลเรื่องของการกำหนดราคานะคะแล้วก็เรื่องของต้นทุนอันนี้มีความสำคัญมากเพราะนั้นการบันทึกข้อมูลต่างๆเหล่านี้จำเป็นต้องมีแผนกบัญชีนะมีผู้จัดการฝ่ายบัญชีนะซึ่งไปที่มีความรอบคอบและซื่อสัตย์นะและซื่อสัตย์มีทำให้เกิดความไว้วางใจเป็นอย่างสูงเลยนะคะสำหรับเรื่องของผู้จัดการฝ่ายบัญชีนะคะนะเพราะนั้นการจัดการเชิงปริมาณเนี่ยก็มีทั้งการจัดการในทางปฏิบัติการการจัดการทางคุณภาพแล้วก็การจัดการระบบข้อมูลนะคะระบบข้อมูลทางการจัดการอันนี้ก็ MIS มีความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบันนะคะทฤษฎีการจัดการนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวคิดแบบดั้งเดิมแล้วก็แนวคิดในทางพฤติกรรมศาสตร์นะคะการจัดการในเชิงปริมาณก็จะต้องนำเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาประมวลผลแล้วก็ตีความเพื่อที่จะดูแนวโน้มในอนาคตเพื่อการวางแผนได้นะการจัดการเชิงระบบแล้วก็สามารถจัดการตามสถานการณ์ได้นะคะเพราะนั้นการจัดการเชิงปริมาณก็ต้องอาศัยข้อมูลทางสถิติเพื่อการคำนวณเพื่อแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขนส่งหรือการควบคุมต้นทุนเป็นต้นนะคะหรือการวางแผนทางด้านการผลิตและการกำหนดราคาเพราะนั้นหลักการในการใช้การจัดการเชิงปริมาณนะก็อาศัยความรู้ทางสถิติหรือคณิตศาสตร์เข้ามาแก้ปัญหาหาคำตอบนะคะแล้วก็นำมาสร้างเป็นโมเดลนะนำมาสร้างเป็นโมเดลของการพยากรณ์นะทั้งนี้ก็เอาโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ช่วยในการหาคำตอบแล้วก็จัดการอย่างเป็นระบบนะงั้นข้อดีนะก็คือลดความมีอคตินะแล้วก็สามารถจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ได้นะคะนี้มีความสำคัญมากในปัจจุบันเลยแต่ข้อจำกัดก็คือการหาข้อมูลที่ได้มาครบถ้วนและน่าเชื่อถือก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากแล้วก็มีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะการจัดการในเชิงปริมาณก็ต้องอาศัยความรู้ทางด้านศาสตร์ของการจัดการแล้วก็การจัดการดำเนินงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเรื่องของสินค้าคงคลังการวางแผนการผลิตการจัดการเครือข่ายบริหารโครงการแล้วก็ควบคุมคุณภาพนะแล้วก็การจัดการเรื่องของระบบข้อมูลนะคะก็เรื่องของข้อมูลก็เป็นสิ่งจำเป็นเพราะว่าข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยก็มีจำนวนมากและมาไวไปไวนะคะเพราะนั้นก็ต้องมีระบบการจัดเก็บที่มีความปลอดภัยนะคะมีความปลอดภัยการจัดการในเชิงระบบเนี่ยนะคะก็คำนึงถึงในเรื่องของการบริหารจัดการภายในองค์กรแล้วก็ภายนอกองค์กรนะคะนะที่เป็นระบบเปิดนะก็จะได้จัดการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะ
พราะนั้นคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเขาก็รับรู้นะถึงกิจกรรมที่ธุรกิจดำเนินแล้วก็ตอบสนองต่อองค์กรนั้นอย่างไรนะคะมีทั้งในเชิงบวกและลบนะคะนะเพราะนั้นenvironment ก็คือสภาพภายนอกไม่ว่าจะเป็นมุมมองของชุมชนสังคมหรือคนที่

ที่ส่งผลต่อธุรกิจเราทางด้านสังคมประชากรเทคโนโลยีซึ่งตอนนี้ก็มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะคะในขณะที่สภาพแวดล้อมภายในนะคะก็ได้แก่ลูกค้านะคู่แข่งซัพพลายเออร์ก็คือผู้ผลิตวัตถุดิบเจ้าหน้าที่บุคลากรที่ทำงานให้เรานะคะแล้วกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆโดยเฉพาะสหภาพแรงงานนะที่จะเป็นการรวมตัวกันของแรงงานนะคะส่วนปัจจัยนำเข้านะหรือทรัพยากรในทางบริหารจัดการก็มีอยู่ 4M นะ 4M มีอะไรบ้างมีแมนคนนะฮะมีมันนี่เงินนะฮะแล้วก็ material ทรัพยากรทางกายภาพนะคะแล้วก็ information ข้อมูลข่าวสารนะแล้วก็กระบวนการนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการการผลิตแล้วก็การดำเนินทางด้านเทคโนโลยีนะในส่วนของ process เมื่อมี process ก็ต้องมี output ที่เป็นผลผลิตนะคะก็ในรูปแบบของสินค้าหรือบริการก็ได้หรือเรื่องของภาพลักษณ์ก็คือพฤติกรรมของคนในองค์กรมันก็จะทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่คนภายนอกมองแล้วดูน่าเชื่อถือน่าเลื่อมใสประมาณนี้แล้วก็ก่อให้เกิดการจดจำภาพลักษณ์นั้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งกระตุ้นยอดขายทั้งนั้นเลยนะคะสุดท้ายก็จะเป็นข้อมูลย้อนกลับนะว่าหรือฟีดแบ็กถือว่าเป็นสิ่งที่องค์กรมีความต้องการอย่างมากว่าสิ่งที่องค์กรผลิตสินค้าหรือแสดงภาพลักษณ์ออกไปลูกค้าหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะมีฟีดแบ็กกลับมาอย่างไรนะคะนะสุดท้ายแล้วก็จะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ก็คือการยอมรับความพึงพอใจหรือไม่ก็เป็นรูปแบบของกำไรขาดทุนนะคะเพราะนั้นวันนี้นักศึกษาก็มองรายละเอียดในเรื่องของแนวคิดของวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสมัยใหม่นะคะแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะตั้งแต่สัปดาห์แรกได้เลยนะคะอันนี้ลองดูแต่ละคนมีมุมมองยังไงนะคะในคราวหน้าเราจะมาพูดถึงพื้นฐานจุลภาคสำหรับผู้บริหารสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็น

0: อลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชีสอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
1: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอริงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอริงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะพบกับรายวิชาสร้างงานสร้างความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค่ะและดิฉันดร.ณัฐวรวีมนุพงศ์จะมาชวนนักศึกษาทุกคนเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะสำหรับบทเรียนแรกที่เราพบกันในวันนี้นะคะจะเป็นบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค่ะทั้งนี้เนี่ยเนื้อหาบทนี้นะคะค่อนข้างจะยาวนิดนึงเนาะอาจารย์จึงจะแบ่งเนื้อหาของบทที่1นี้เป็น2ครั้งด้วยกันสำหรับสัปดาห์นี้นะคะที่เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันเป็นสัปดาห์แรกวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในบทที่1เนี่ยนะคะจะมีทั้งหมดเนี่ย8หัวข้อด้วยกันแต่สำหรับบทแรกเนี่ยเราจะเรียนทั้งหมด3หัวข้อก่อนคือหัวข้อเรื่องของความหมายของธุรกิจขนาดเล็กประโยชน์ของธุรกิจขนาดเล็กข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของการประกอบการธุรกิจขนาดเล็กค่ะก่อนที่เราจะเป็นเจ้าของธุรกิจก่อนที่เราจะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจหรือก่อนที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยอาจารย์อยากจะแนะนำให้นักศึกษาเข้าใจความหมายของธุรกิจก่อนเบื้องต้นนะคะอาจารย์รวบรวมความหมายของคำว่าธุรกิจจากแหล่งต่างๆมาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกันนะคะอย่างของสมคิดบางโมเนี่ยปี2547นะคะเขาให้ความหมายของธุรกิจว่าเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการขายการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าและบริการโดยมีจุดมุ่งหมายมุ่งเน้นเลยแสวงหากำไรจากการประกอบธุรกิจนั้นนะคะต่อมามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตในปี2548ท่านก็ให้ความหมายไว้ว่าธุรกิจเนี่ยหมายถึงกระบวนการของธุรกิจนะนับตั้งแต่กระบวนการผลิตกระบวนการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลกำไรนอกจากนี้สินค้าและบริการต้องตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคด้วยนะของลูกค้านั่นแหละค่ะโดยตัวของเจ้าของธุรกิจเองเนี่ยหรือองค์กรเองเนี่ยจะได้รับกำไรเป็นผลตอบแทนนะคะต่อมาผู้รู้ผู้ที่3คือคุณพานิดานะคะพานิชกุลเนาะให้ความหมายของธุรกิจในปี2554ไว้ว่าธุรกิจเนี่ยหมายถึงกระบวนการของกิจการนะคะทางเศรษฐกิจที่สัมพันธ์กันเป็นระบบและต้องมีความต่อเนื่องนะโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตซื้อขายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสินค้าและบริการโดยจุดมุ่งหมายเป้าหมายของการทำธุรกิจนั้นๆเนี่ยต้องได้มาผลกำไรนะคะได้กำไรมาเป็นผลตอบแทนจากการทำกิจกรรมทั้งหมดนั่นเองนะคะมาถึงตรงนี้นะคะอาจารย์ก็อยากจะสรุปให้นักศึกษาเข้าใจแบบง่ายๆเนาะว่าความหมายของธุรกิจเนี่ยถ้าเราจะตีความง่ายๆก็คือมันมีธุรกิจอยู่หลายประเภทนะคะถ้าในกรณีของธุรกิจการผลิตเนี่ยก็จะเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการผลิตมีวัตถุดิบเนาะสร้างสินค้าขึ้นมาเพื่อมาขายนะคะทำกระบวนการการขายอย่างไรการจัดจำหน่ายอย่างไรและอีกประเภทของธุรกิจหนึ่งคือธุรกิจที่รับสินค้ามาขายนั่นก็คือหมายถึงว่าสินค้ามาถึงองค์กรเรามาถึงร้านเราก็จะทำการจัดจำหน่ายซึ่งทั้งนี้เนี่ยธุรกิจทั้งสองอย่างเนี่ยจะคล้ายกันตรงที่ว่าเมื่อมีตัวสินค้าอยู่ในมือแล้วเนี่ยจะทำการขายอย่างไรจะทำการบริการแก่ลูกค้าอย่างไรนะคะโดยภายในหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจนั้นๆเนี่ยจะนำทรัพยากรที่มีอยู่มาผสมผสานอย่างเป็นระบบคือถ้าในธุรกิจของการบริการก็จะต้องนำตัวของพนักงานหรือกำลังพลของตัวองค์กรเองเนาะมาทำหน้าที่ในการให้บริการลูกค้านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยธุรกิจหรือองค์กรต่างๆจะต้องมีระบบมีการวางกฎเกณฑ์กติกาของตัวเองที่ค่อนข้างมีความชัดเจนและกระชับในการทำงานนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้บริโภคหรือตัวลูกค้าเองได้อย่างคล่องตัวนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยการทำธุรกิจหรือกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในการดำเนินการธุรกิจนั้นน่ะจะต้องสร้างผลกำไรให้กับตัวธุรกิจเองเนาะทีเนี้ย

บางธุรกิจเนี่ยนักศึกษาจะมองว่าอาจารย์บางธุรกิจเขาไม่ได้มีผลกำไรนะซึ่งตรงนี้อาจารย์ก็อาจจะบอกได้ว่าก็ขอบอกได้ว่าธุรกิจเนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันคือ1เนาะธุรกิจที่ต้องการผลกำไรหรือมุ่งหวังผลกำไรประเภทที่2คือธุรกิจที่ไม่คาดหวังไม่มุ่งหวังผลกำไรนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยธุรกิจทั้ง2ประเภทเนี่ยนะคะณปัจจุบันเนี้ยมีความต้องการมีเป้าประสงค์ตรงกันคือทำอย่างไรที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกกำลังบริหารจัดการธุรกิจของตัวเองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะมาถึงจุดนี้นะคะเราจึงจะอธิบายเรื่องของความหมายธุรกิจขนาดเล็กเนาะจริงๆแล้วว่าธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยมีมากมายมีอยู่รอบๆตัวเราเลยนะคะเป็นธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นได้ง่ายๆด้วยโดยทั้งนี้เนี่ยถ้าลักษณะที่สำคัญคือธุรกิจเนี่ยนะมันจะมีขนาดเล็กจัดตั้งขึ้นได้ง่ายใช้เงินทุนไม่สูงนะคะขอบเขตในการดำเนินงานเนี่ยมักจะอยู่ในแค่พื้นที่หรือท้องถิ่นในละแวกที่เราอยู่อาศัยเท่านั้นนะคะส่วนมากตัวพนักงานเองนะคะเจ้าของกิจการจะเป็นคนในพื้นที่เดียวกันนะคะธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับธุรกิจขนาดใหญ่หรือเปรียบเทียบกับขนาดอุตสาหกรรมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยมีลูกจ้างน้อยนะคะใช้เงินทุนไม่เยอะพื้นที่ในการดำเนินงานไม่ได้กว้างไปถ้าไปเทียบกับธุรกิจอุตสาหกรรมสิโอ้โหจำนวนลูกจ้างเยอะมากนะคะขนาดของโรงงานใหญ่แล้วอุปกรณ์เครื่องใช้ก็มีปริมาณมากตามดังนั้นหมายถึงว่าถ้าธุรกิจไซส์เล็กเนี่ยก็จะใช้เงินลงทุนไม่สูงแต่ถ้าธุรกิจไซส์ใหญ่หรือไซส์ใหญ่ไปจนถึงขั้นขนาดเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยการลงทุนก็จะต้องสูงตามไปด้วยค่ะจากในภาพนะคะนักศึกษาธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยยกตัวอย่างธุรกิจขนาดเล็กให้นักศึกษาได้เข้าใจง่ายๆนะคะธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยอยู่รอบตัวเราเลยค่ะนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นร้านเสริมสวยร้านทำเล็บนะคะร้านกาแฟร้านเบเกอรี่ร้านอาหารร้านอาหารตามสั่งเนาะอยู่ทั่วไปนะคะอย่างในภาพเนี่ยสุภาพสตรีนะคะเขาเปิดร้านขายเบเกอรี่เนาะอาจจะมีกาแฟอยู่ด้วยก็ได้แต่ทั้งนี้เนี่ยธุรกิจขนาดเล็กอย่างที่เห็นสามารถทำคนเดียวได้หรือจำนวนของตัวพนักงานไม่เยอะสามารถที่จะดูแลกิจการขนาดเล็กได้อย่างไม่ยากนักนะคะต่อมาภาพถัดไปนะคะลูกชิ้นปลาระเบิดนะคะอันนี้เป็นลักษณะของธุรกิจเฟรนไชส์เราจะเห็นว่าโหลูกชิ้นปลาระเบิดเนี่ยมันมีไปทั่วเลยนะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นโหหน้าโรงเรียนก็มีในห้างก็มีนะคะอาจารย์มีไปทั่วเลยซึ่งทำไมเขามีเจ้าของเยอะจังเลยเขาสามารถแตกลายไปเยอะขนาดนั้นเลยเหรออันนี้ละค่ะเขาถึงเรียกว่าเป็นธุรกิจแฟรนไชส์เนาะเราในฐานะผู้ประกอบการแม้แต่อาจารย์เนี่ยถ้าอยู่ในฐานะผู้ประกอบการวิสนใจอยากเปิดลูกชิ้นปลาระเบิดนะเพราะว่าเห็นคนซื้อเยอะจังเลยจากในภาพนี่โอ้โหคนก็ซื้อเยอะนะแสดงว่าน่าจะขายดีแน่นอนนะคะอาจารย์ก็สามารถเข้าไปขอไปคุยเนาะกับสำนักงานกลางส่วนกลางหรือเมนออฟฟิศนะคะเพื่อจะติดต่อขอซื้อแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาระเบิดเนี่ยมาเปิดแถวบ้านก็ได้นะคะแต่ทีเนี้ยเนี่ยการซื้อแฟรนไชส์ในที่เนี้ยเราจะต้องศึกษาให้ดีว่าเงื่อนไขของแฟรนไชส์ดังกล่าวเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างนะคะจะต้องทำอะไรบ้างหรือเขาพิจารณาตัวของเจ้าของคือตัวของผู้ซื้อเองเนี่ยว่าจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรที่จะมีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาระเบิดดังนั้นด้วยนะคะทีนี้นอกจากเงื่อนไขของการพิจารณาการเป็นเจ้าของแฟรนไชส์แล้วเนาะเงื่อนไขของสินค้าล่ะเงื่อนไขของสินค้าคืออะไรเช่นตัวแพคเกจจิ้งเนาะตัวถุงของใส่ที่ใส่ลูกชิ้นปลาระเบิดหรือว่าถ้วยดังกล่าวเนี่ย
จะต้องซื้อตัวส่วนกลางด้วยไหมนะคะหรือแม้แต่ตัวของลูกชิ้นปลาเนี่ยต้องซื้อจากเจ้าของแบรนด์ด้วยไหมนะคะเจ้าของแบรนด์คือส่วนกลางนะคะตรงนี้ตัวผู้ประกอบการเองนะคะในเมื่อเราอยากจะเปิดแล้วว่าเราต้องอ่านให้ละเอียดนะแล้วมันก็จะเห็นว่าเอ้ยเรามีอะไรบ้างในส่วนข้อไหนที่เราสามารถพึงปฏิบัติได้และปฏิบัติให้สอดคล้องกับที่ตัวเจ้าของแบรนด์เขาต้องการได้ไม่ได้เนี่ยก็คือต้องมาพิจารณารายละเอียดอีกทีนึงเสร็จแล้วในส่วนของแฟรนไชส์ตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอ่ะในการซื้อแฟรนไชส์ดังกล่าวเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่อันนี้คือส่วนพิจารณาของธุรกิจขนาดเล็กนะคะที่เราเห็นรอบๆทั่วไปเนี่ยก็มีเยอะแยะมากธุรกิจขนาดเล็กนะคะจากเว็บไซต์นะคะ thaifranchisecenter.com เนาะเขาก็ได้บอกว่าเนี่ยรวมธุรกิจทั้ง10ธุรกิจส่วนตัวที่น่าสนใจในปี2016ไว้นะมี10ธุรกิจเลยที่น่าจะเป็นที่นิยมและเป็นเทรนด์ที่น่าจะเป็นไปได้ในยุค ของปีนี้นะคะธุรกิจแรกเนาะเป็นธุรกิจของการขายออนไลน์เราจะเห็นว่าทางสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยมีการขายทั้งไลฟ์สดขายของการขายของผ่านแอปพลิเคชันเนาะShopee Lazada TikTokแล้วก็แอปพลิเคชันออนไลน์ต่างๆทั้งนี้ยังรวมไปถึงแกล็บเนาะ Line Man อย่างเงี้ยพวกขายทุกอย่างก็อยู่ในส่วนของการทำธุรกิจออนไลน์ทั้งสิ้นนะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยนักศึกษาต้องเข้าใจก่อนว่าแม้แต่เรามีหน้าร้านการมีหน้าร้านเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการขายสินค้าแบบออฟไลน์เนาะคือคนเนี่ย walk in เข้าไปซื้อสินค้าไปดูไปลองไปชมสินค้าตัวจริงสามารถซื้อสามารถพบปะเจ้าของร้านหรือพนักงานเนาะพูดคุยสร้างความสัมพันธ์กันได้สร้างความสัมพันธ์คือเรียนรู้ว่าลูกค้าดังกล่าวมีความรู้สึกชอบสินค้าอย่างไรสินค้าแบบไหนสีลิปสติกสีไหนเหมาะสมกับลูกค้าดังกล่าวอันนี้คือการขายแบบออฟไลน์นะคะแต่การขายแบบออฟไลน์เนี่ยตัวทางร้านเองก็สามารถมีขายแบบหลังบ้านคือออนไลน์ได้ด้วยแต่ทางนี้เนี่ยมันจะต้องแยกช่องทางการจัดจำหน่ายเป็น2ทางนะคะคือร้านเนี่ย1ขายออนไลน์เนาะก็คือขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละค่ะต่อมาขายแบบออฟไลน์ออฟไลน์ก็คือขายหน้าร้านเนาะและร้านอีกประเภทนึงก็คือขายทั้งหน้าร้านและหลังร้านนะคะซึ่งธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยมักจะดำเนินการไปเป็นแบบนี้นะคะต่อมานะคะเป็นฟรีแลนซ์นะคะตัวของตัวนักศึกษาเองก็สามารถทำงานฟรีแลนซ์ได้นะคะฟรีแลนซ์คือทำอย่างไรก็คืองานที่เรามีความสามารถพิเศษเนาะเรามีความสามารถพิเศษอย่างไรก็เอางานนั้นน่ะขึ้นมาทำเป็นฟรีแลนซ์ได้เลยเช่นการออกแบบหรือการรับวาดรูปการซ่อมคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถนำมาใช้เป็นงานฟรีแลนซ์ได้นะคะอย่างอาจารย์เนี่ยรับสอนพิเศษก็ถือว่าเป็นงานฟรีแลนซ์ได้เหมือนกันนะคะต่อมานะคะธุรกิจที่3คือการเปิดร้านกาแฟเราจะเห็นว่าทุกวันนี้ร้านคาเฟ่เนี่ยผุดขึ้นมาเยอะแยะมากทั้งร้านคาเฟ่แบบที่เป็นแบรนด์เนาะแบรนด์ที่สร้างแฟรนไชส์ไม่ว่าจะเป็นAmazon นะคะกาแฟพันธุ์ไทยนะคะกาแฟอินทานินอันเนี้ยเหล่านี้เรามักจะเห็นผูกขาดกับปั๊มน้ำมันแต่ปัจจุบันเนี้ยก็ตามที่เห็นคือไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในปั๊มน้ำมันแล้วนะคะออกมาเป็น stand alone ข้างนอกหรือมีอยู่ในห้างก็ได้นะคะซึ่งก็กาแฟแต่ละแบรนด์มีกลุ่มเป้าหมายที่อาจจะคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันไปนะคะแต่ทีเนี้ยเนี่ยการเปิดร้านกาแฟในปัจจุบันเนี้ยนะคะนักศึกษาสิ่งที่จะต้องพิจารณาคือกลุ่มเป้าหมายเนาะเราขายให้ใครนะคะเราจะได้ตั้งราคาได้ถูกแล้วก็เลือกทำเลนะคะว่าจะเปิดที่ไหนใครบริหารจะบริหารอย่างไรนะคะและบริหารอย่างไรเพื่อที่จะดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเข้ามาในร้านตัวเองนะคะต่อมานะคะธุรกิจที่4คือการเป็นเกษตรกรซึ่งเราจะเห็นว่าวิ
มันไม่เบานะมันมีคนที่หันเหมาทางการเป็นเกษตรกรเยอะนะคะโดยหลายวงการเนี่ยผันตัวเข้ามาเป็นเกษตรกรมากพอสมควรทั้งนี้เนี่ยการเป็นเกษตรกรดังกล่าวเนี่ยจะเป็นการเป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่นำเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในการผลิตตัวโปรดักต์นะคะเช่นการทำผักไฮโดรโปนิกนะคะการปลูกผักในน้ำนั่นแหละค่ะหรือการทำผักไร้สารพิษเนาะกับผักไร้สารพิษกับผักปลอดสารพิษนี่แตกต่างกันนะนักศึกษาไร้คือไม่ใช้เลยปลอดนี่คือยังมีสารเคมีอยู่ได้แต่ยังอยู่ในเขตในขอบเขตของความปลอดภัยนะคะนี่คือคำว่าผักดังกล่าวทั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าหันมาทำธุรกิจด้านนี้นะโอกาสที่จะเจริญเติบโตก็มีนะคะเพราะว่ามันใช้สารเคมีน้อยเนาะหรือไม่ใช้สารเคมีเลยนะคะต่อมา5นะคะธุรกิจแฟรนไชส์นะคะธุรกิจแฟรนไชส์เหมือนที่อาจารย์ได้พูดเมื่อสไลด์ก่อนหน้านี้เบื้องต้นไปแล้วว่าณปัจจุบันเนี่ยคนก็หันมาทำธุรกิจแฟรนไชส์เยอะนะเพราะว่าทั้งนี้เนี่ยไม่ต้องทำเรื่องของการตลาดเองเป็นหลักนะคะก็แค่คิดไม่ออกอยากจะทำธุรกิจอะไรก็หันไปหาแฟรนไชส์เพราะทางนี้เนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นของการลงทุนไว้อยู่แล้วว่าธุรกิจแฟรนไชส์ดังกล่าวเนี่ยตัวผู้ประกอบการเองจะต้องทำอะไรทำกิจกรรมอะไรบ้างนะคะเพื่อที่จะให้ธุรกิจดำเนินต่อไปนะคะแต่ทางนี้เนี่ยถ้านักศึกษาตัดสินใจที่จะไปทำธุรกิจแฟรนไชส์ก็ขอให้อ่านเงื่อนไขให้ละเอียดนะคะเงื่อนไขการลงทุนนะคะขอบเขตที่เรามองพิจารณาว่าอะไรที่เราปฏิบัติได้อะไรที่เราปฏิบัติไม่ได้นะคะเพราะบางแฟรนไชส์เนี่ยเขาก็มีข้อกำหนดข้อบังคับของเขาที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็สตริกนะคะต่อมานะคะธุรกิจที่6เป็นธุรกิจร้านอาหารนะคะตัวนี้นะคะเขามองว่าควรจะเริ่มจากธุรกิจเล็กๆก่อนนะคะค่อยๆสะสมประสบการณ์ไปแล้วจึงมาลงทุนนะคะเขาบอกว่าถ้ายิ่งธุรกิจร้านอาหารนี่นะทำที่บ้านเนี่ยมันก็ยิ่งดีนะประหยัดนะคะประหยัดตรงไหนไม่เข้าใจอาจารย์เจตประหยัดตรงไหนก็เราไม่ต้องเช่าที่ไงนักศึกษาแต่ถ้าเราไปทำร้านอาหารข้างนอกเช่นเราไปเช่าตึกนะคะนอกจากการเช่าตึกแล้วเราต้องมีการตกแต่งร้านเนาะซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับการทำกิจการไม่ว่าจะเป็นภาชนะต่างๆเก้าอี้ต่างๆตกแต่งร้านยังไงให้เข้ากับสไตล์ที่เราวางแผนไว้ตรงนี้เนี่ยมันใช้เงินทุนทั้งสิ้นแต่ถ้าเราทำที่บ้านเนาะมันจะประหยัดเงินทุนเรื่องค่าเช่าที่ไปได้ละนะคะเพราะอย่าลืมว่าในการไปเช่าที่ทำธุรกิจต่างๆเนี่ยนักศึกษาหลายคนอาจจะเคยเป็นผู้ประกอบการมาก่อนการเช่าที่เนี่ยในระยะยาวเนี่ยการทำสัญญาต่อ1ครั้งบางที่บอกว่าทำสัญญาในระยะ6เดือนเนาะคือหรือบางที่เนี่ยต้องทำสัญญา1ปีขึ้นไปนะคะคือมันค่อนข้างผูกพันเรื่องสัญญาค่อนข้างยาวนะคะตรงนี้ก็ต้องพิจารณานะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะคะแต่มองว่าตามที่เขาแนะนำคือเริ่มสะสมประสบการณ์จากเล็กๆค่อยๆขยายใหญ่ไปนะคะต่อมานะคะการเป็นนักธุรกิจแบบเป็นพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดซึ่งเขาบอกว่าธุรกิจนี้นะมันขึ้นอยู่กับว่าเราขายอะไรเราขยันแค่ไหนบางคนสามารถขายได้ทั้งเช้าและเย็นตลาดเช้าตลาดเย็นนั่นเองนะคะเราจะเห็นว่าพนักงานเงินเดือนนะคะพนักงานออฟฟิศต่างๆก็มีนะนักศึกษาที่เขาตัดสินใจที่อุ้ยอยากจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดวันหยุดเขาก็เลือกที่จะไปขายสินค้าดังกล่าวที่ตลาดนัดหรือใต้คอนโดหรือว่าในแหล่งชุมชนที่สามารถตั้งโต๊ะให้เช่าพื้นที่ขายสินค้าได้นะคะต่อมา8นะคะร้านอาหารร้านเครื่องดื่มนะคะอาหารเครื่องดื่มในลักษณะที่ว่าtake away ก็ได้นะคะเครื่องดื่มนี่เขามองว่ามันเป็นสิ่งที่ขายคล่องซื้อแล้วดื่มนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านชากาแฟหรือน้ำผลไม้ปั่นนะคะร้านไอศครีมอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่หมดเนาะตรงนี้เนี่ยก็เขาก็มองว่ามันเป็นธุรกิจซื้อง่ายขายคล่องนะคะ9นะคะร้านเสื้อผ้าเนาะ
ปิดร้านเสื้อผ้ารายได้อาจจะไม่ดีหากสินค้าไม่น่าสนใจฉะนั้นเนี่ยการเปิดร้านขายเสื้อผ้าเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือตัวนักศึกษาเองนะจะต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ดีว่าตัวเองต้องการขายสินค้าให้ใครกรณีขายสินค้าให้ผู้สูงอายุเห็นไหมถ้าเกิดเราไม่ได้วางเลยว่าเราจะขายให้ใครผู้สูงอายุแฟดวัยรุ่นหรอหรือว่าวัยทำงานหรือว่าเด็กทารกหรือเด็กเล็กเนี่ยเราจะต้องกำหนดให้ชัดเจนนะว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราจะขายสินค้าเราจะเปิดร้านขึ้นมาเนี่ยเราขายให้ใครถ้าชุมชนที่เราอยู่มีผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากนะคะโอเคเขามีลูกมีหลานไหมมีแต่ว่าลูกหลานอาจจะไปทำงานต่างพื้นที่โดยส่วนใหญ่พื้นที่ดังกล่าวจังหวัดดังกล่าวอำเภอดังกล่าวตำบลดังกล่าวอาจจะมีผู้สูงอายุอยู่เยอะใช่เราก็ต้องเปิดร้านขายเสื้อผ้าให้ผู้สูงอายุใช่ไหมก็ต้องเลือกดีๆเนาะกลุ่มเป้าหมายเราว่าเราจะขายให้ใครแล้วใครที่จะมาเป็นลูกค้าเรานะคะต่อมา10นะคะเบเกอรี่โฮมเมดซึ่งตรงนี้สำหรับคนที่มีใจรักนะคะเบเกอรี่โฮมเมดเนี่ยตัวผู้ประกอบการธุรกิจเองเนี่ยจำเป็นจะต้องมีทักษะเนาะมีใจรักที่จะทำเบเกอรี่จะมีการไปเรียนรู้เพิ่มเติมสูตรในการทำเบเกอรี่หรือว่าจะคิดคนเองนะคะเพื่อทำสูตรใหม่ๆที่แตกต่างจากร้านอื่นตรงนี้ก็ทำได้นะคะซึ่งอาจารย์เห็นว่าร้านเบเกอรี่หรือสูตรเบเกอรี่ต่างๆอาจจะมีการขายสูตรทางอินเทอร์เน็ตเราก็ไปฝึกทำคอร์สออนไลน์อะไรก็ว่าไปนะคะท่านขายบางที่บางร้านไม่มีหน้าร้านแต่รับออเดอร์ผ่านทางช่องทาง LINE ช่องทาง Facebook หรือว่าบางร้านมีสินค้าเตรียมไว้ก็สามารถจะซื้อขายผ่าน LINE Man อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะต่อมาอีกส่วนหนึ่งเนาะในส่วนของ Land of Business เนาะเขาก็ให้ความคิดเห็นว่าธุรกิจที่น่าค้าขายในปัจจุบันนี้ในมุมมองของเขาเนาะเขาก็มองว่าพวกอาหารแปรรูปก็น่าจะขายได้นะเช่นการทำผักกรอบผัดทอดเนี้ยใช่ไหมผักเฟสไดอบแห้งตรงนี้ก็เป็นอาหารแปรรูปที่สามารถนำมาขายได้เป็นอะไรที่น่าสนใจเนาะเคยเห็นบางคนทำผลไม้หลายๆอย่างเคลือบเนาะทำธัญพืชเคลือบคล้ายๆคุกกี้นะคะก็สามารถขายได้สองนะคะธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเช่นธุรกิจทำฟิตเนสเนาะสอนพิลาทิสนะคะหรือว่าธุรกิจของการทำอาหารเสริมอันนี้ก็ได้นะคะ3นะคะ drop ship คือในส่วนของธุรกิจการขนส่งอาหารขนส่งเนาะรับขนส่งคือหน้าร้านเนี่ยเปิดรับสินค้าคล้ายๆกับไม่ว่าจะเป็นเคอรี่เนาะที่เราจะเห็นว่าเขาจะมีห้องแถว1ห้องก็สามารถที่จะเราสามารถที่จะไปทำการส่งสินค้าผ่านตรงนั้นได้ตรงนี้คือ drop ship นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ย drop ship เนี่ยมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นเคอรี่ไปรษณีย์ไทยก็ทำ drop ship นะคะแล้วก็Shopee ก็มี drop ship นะนักศึกษาหลายที่เนี่ยจะมี drop ship อยู่ในระแวกชุมชนเพื่อที่ง่ายต่อการบริการลูกค้าให้เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้นนะคะสมัยก่อนเนี่ยเราจะส่งของที่เนาะเราต้องไปสำนักงานไปรษณีย์ชุมชนซึ่งบางคนบ้านอยู่ไกลก็ต้องใช้เวลาในการเดินทางไปนะคะแต่เดี๋ยวนี้เขามีดรอปชิปมาอยู่ใกล้ละแวกบ้านเราละเราก็สามารถทำการส่งไปรษณีย์ที่นั่นได้ข้อ4นะคะธุรกิจความงามธุรกิจความงามคืออะไรบ้างตั้งแต่ร้านเสริมสวยนะคะร้านขายเครื่องสำอางคลินิกเสริมความงามอันนี้ก็ใช่เกี่ยวกับความงามนะคะรวมไปถึงร้านเสื้อผ้าก็คือเกี่ยวกับความงามเช่นกันนะคะ5นะคะ e-learning ก็คือเป็นการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตนี่แหละ
นะคะการคอร์สออนไลน์นะคะรวมไปถึงว่าการเรียนผ่านเรียน

เรียนรู้ผ่านคลิปที่มีการเรียนการสอนแล้วทั้งแบบรูปแบบสดหรือรูปแบบที่มีการอัดคลิปไว้แล้วนะคะต่อมา6คือ e-sport ก็คือเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเกมนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยถ้าเรามองไปแล้วเนี่ยมันมีข้อแตกต่างค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยมันจะใช้มียอดขายน้อยต้นทุนน้อยยอดขายจึงมีน้อยถ้าเทียบกับธุรกิจขนาดใหญ่แต่ก็พออยู่ได้นะ2คือใช้ฝีมือบริการลูกค้าเน้นการตอบสนองลูกค้าเฉพาะรายซึ่งตัวผู้ขายเองเนี่ยมีการคุยเนาะคุยกับลูกค้าสร้างความสนิทสนมสร้างความเชื่อใจกับลูกค้าทำให้ลูกค้าเนี่ยเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นนะคะการให้บริการที่เป็นส่วนตัวเนี่ยก็จะทำให้ลูกค้ารู้สึกสนิทใจอ่ะรู้สึกสนิทใจกับร้านนี้แล้วก็อยากจะกลับมาใช้บริการอีกนะคะความสะดวกสบายที่ตัวของลูกค้าได้รู้สึกกับธุรกิจเล็กๆเนาะหมายถึงว่าเข้าไปสะดวกสบายใช้บริการได้ง่ายแล้วมีความคล่องตัวในการบริหารต้นทุนก็ไม่สูงอันนี้ค่ะคือลักษณะของธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยที่มีความพิเศษแตกต่างไปจากธุรกิจขนาดใหญ่นะคะ2นะคะในส่วนของประโยชน์ของธุรกิจนะคะนักศึกษาจะสังเกตได้ง่ายๆเลยในชุมชนเราอะถ้าจะมีการเปิดร้านใหม่เปิดธุรกิจใหม่อาจจะมีการมีป้ายประกาศแปะหน้าร้านหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ตเนาะบอกว่าต้องการรับพนักงานที่มีความสามารถ1 2 3 4 5ตรงนี้เป็นการสร้างงานใหม่ค่ะเป็นการสร้างงานใหม่ในชุมชนยกตัวอย่างเช่นอาจารย์จะเปิดร้านทำเล็บอาจารย์สร้างเพจไว้ละเริ่มกระจายข่าวว่าอุ๊ยอาจารย์จะมาเปิดร้านทำเล็บที่หัวหินนะอาจารย์มีแพลนจะเปิดอีก2เดือนข้างหน้าใครสนใจที่อยากจะมาเป็นหุ้นส่วนเขาเรียกว่ามาเป็นทีมงานของอาจารย์อะโดยมีคุณสมบัติดังนี้คือมีประสบการณ์ในการทำเล็บลูกค้ามาแล้ว1ปีคุณวุฒิขั้นต่ำม.6 อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปอันนี้คือคุณสมบัติเบื้องต้นใครก็ตามที่เห็นอ๋อร้านอาจารย์เนี่ยเขาจะมาเปิดร้านทำเล็บใหม่นะคนที่ไม่มีอาชีพหรือเคยมีประสบการณ์มาบ้างแล้วสามารถยื่นเอกสารเข้ามาเพื่อสมัครงานกับอาจารย์ได้ประมาณนี้นะคะนี่ตรงนี้ถือว่าเป็นการสร้างงานใหม่ในท้องถิ่นนะคะธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเติบโตไปได้ซึ่งอาจารย์อาจจะตอนแรกนะเปิดแค่3เตียงแค่3ที่นั่งสำหรับการทำเล็บนะคะแล้วก็นับเก้าอี้ไปนะคะแต่ถ้าธุรกิจมันไปในทิศทางที่ดีนะคะมันมีโอกาสสูงที่อาจารย์จะขยายร้านและจ้างพนักงานเนาะจ้างลูกจ้างเพิ่มขึ้นเนาะเพื่อที่จะสอดคล้องกับจำนวนลูกค้าเยอะลูกค้าอยากมาทำเล็บกับเราต้องขยายร้านประมาณนี้นะคะต่อมาคือการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะคิดไลน์ใหม่ๆคิดรูปแบบของการบริการใหม่ๆขึ้นมาในร้านนะคะซึ่งตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยถ้าในกรณีเป็นเจ้าของคนเดียวหรือจำนวนเจ้าของน้อยคนเนี่ยการตัดสินใจเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะต่อมาข้อ3นะคะประโยชน์ของธุรกิจคือเพิ่มการแข่งขันคือธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นนะคะธุรกิจขนาดเล็กจึงสามารถที่จะสร้างกลยุทธ์หรือปรับระดับการแข่งขันในธุรกิจได้นะคะแต่ทั้งนี้สิ่งที่สำคัญคือถ้ากรณีว่าอาจารย์เปิดร้านทำเล็บใช่ไหมกลุ่มเป้าหมายอาจารย์จะต้องชัดเจนว่าอาจารย์ต้องการให้ลูกค้าที่เข้ามาทำเล็บกับอาจารย์อะเป็นกลุ่มลูกค้าระดับไหนอะถ้าเป็นกรณีกลุ่มลูกค้าที่เป็นระดับนักศึกษานักเรียนนักศึกษาเนี่ยสิ่งที่จะต้องมีก็คือมีลายสวยๆและค่าทำเล็บจะต้องไม่สูงเกินไปแต่ถ้ากรณีที่เราจะทำเล็บให้กับพนักงานหรือระดับคนทำ

งานสูงๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะหมายถึงว่าเราก็จะต้องมีการพัฒนารูปแบบเลือกลายสวยๆผลิตภัณฑ์ก็จะต้องดีรักษาคุณภาพเลยของลูกค้าก็ต้องพิจารณาดีๆนะคะต่อมา4นะคะสนับสนุนธุรกิจขนาดใหญ่ในการผลิตสินค้าและบริการนั่นหมายความว่าธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยมีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจขนาดใหญ่อย่างไรก็คือเราคือลักษณะของการว่ามันเหมือนกับการไปซื้ออะไหล่มาจากธุรกิจขนาดใหญ่นั่นเองถามว่าเราทำธุรกิจขนาดเล็กมันช่วยได้หรออาจารย์มันเกี่ยวหรออ่าถ้าเกิดว่าคุณทำร้านตัดเสื้อนักศึกษาเนี่ยเป็นร้านเล็กๆร้านตัดเสื้อทั่วไปถามว่าผ้าเนี่ยเราก็ต้องไปซื้อมาจากโรงงานใช่ไหมโรงงานคือธุรกิจขนาดใหญ่ไงนักศึกษากระดุมเราผลิตเองได้ไหมก็ไม่ได้ได้ผลิตเองได้ไหมก็ไม่ได้ผ้าดิบผลิตเองได้ไหมก็ไม่ได้อันนี้ก็คือการเอื้อเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่คือเราก็ต้องสั่งซื้อจากโรงงานหรือสั่งซื้อจากร้านค้าชั้นนำใหญ่ๆที่ให้เขามาส่งที่ร้านเราซึ่งเป็นธุรกิจขนาดเล็กนั่นเองนะคะต่อมาประเด็นที่5คือการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและบริการโดยเฉพาะกิจการที่ต้องการอาศัยความปราณีตสินค้าที่ต้องทำต้องใช้ความปราณีตหรือว่าสร้างความเป็นปัจเจกความนิชของสินค้าเนี่ยก็จะต้องมีการพัฒนาฝีมือตัวของตัวลูกจ้างตัวพนักงานที่ให้บริการเองนะคะแล้วก็การนี่แหละความเป็นเอกเทศเนี่ยมันทำให้ตัวของธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยปรับตัวได้เร็วได้ง่ายนะคะต่อมาข้อ6นะคะการกระจายและพัฒนาประเทศเนี่ยเขาบอกธุรกิจขนาดเล็กนะมักมีการตั้งอยู่ที่ตั้งกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยแต่การเกิดธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยมันสามารถช่วยธุรกิจชุมชนได้ด้วยนะเพราะธุรกิจขนาดเล็กดังกล่าวเนี่ยอาจจะไปนำสินค้าพื้นบ้านสินค้าหัตถกรรมมาโมดิฟายเนาะเพื่อที่จะขายใหม่ก็ได้นะคะเคยเห็นไหมบางคนนำเสื้อผ้าไทยมาปรับแต่งติดลูกปัดสวยๆมาโมดิฟายก็ทำให้กลายเป็นสินค้าชิ้นใหม่แล้วนำไปขายได้กำไรเพิ่มขึ้นอีกนะคะก็คือไปซื้อของจากหัตถกรรมชุมชนมาแล้วก็มาทำด้วยตัวเองเมื่อเสื้อผ้าสวยมากขึ้นก็นั่นแหละค่ะลูกค้าโดนใจลูกค้ากลุ่มลูกค้าที่เราวางไว้เขาก็จะมาซื้อกับเรานะคะ7นะคะเพิ่มการระดมทุนนะคะคือธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยมีการรวบรวมเงินทุนของตัวผู้ประกอบการเองคือตัวเจ้าของอะนะคะและอาจจะรวมมาจากญาติด้วยก็ได้เป็นจุดเริ่มต้นของการระดมทุนเพื่อที่จะขยับขยายธุรกิจของเราให้ได้เพิ่มมากขึ้นหรือขยายใหญ่ขึ้นนั่นเองนะคะค่ะและนี่ก็เป็นหัวข้อสุดท้ายสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเรื่องของข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของการเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กหรือเรามีกิจการขนาดเล็กเป็นของเราเองนี่แหละค่ะประเด็นแรกนะคะการที่เราสร้างธุรกิจขนาดเล็กหรือสถานประกอบการขนาดเล็กเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายนะคะการจดทะเบียนอะไรก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยุ่งยากและเงินทุนก็ไม่ได้ใช้สูงมากนักนะคะต่อมานะคะข้อที่2คือความเป็นอิสระในการดำเนินงานเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้ประกอบการเป็นเจ้าของคนเดียวไงคะกระบวนการการตัดสินใจหรือความคล่องตัวในการบริหารงานเนี่ยมันเป็นไปได้ง่ายเนาะเพราะว่าผู้ประกอบการเจ้าของคิดคนเดียวแล้วก็สั่งลูกน้องให้ลูกน้องดำเนินงานตามที่เจ้าของเห็นถึงความเหมาะสมนะคะแต่ถ้าเกิดความเสียหายหรือการจะเปลี่ยนแผนอะไรเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะคะประเด็นที่3คือปัญหาเรื่องของการแบ่งผลประโยชน์เนี่ยก็น้อยลงไปอีกนะคะเพราะว่าเป็นเจ้าของคนเดียวเนาะก็ดูแลบริหารจัดการเงินได้เพียงคนเดียวนะคะแต่ทั้งนี้ตามที่อาจารย์ได้คุยไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าอย่างไรก็ตามนะคะเงินที่ได้มาเนี่ยผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงว่าอ๋อเป็นต้นทุนของสินค้านะอะไรที่เป็นต้นทุนของสินค้าบ้างนะคะ 1. ต้นทุนผันแปรนะคะ 2. ต้นทุนคงที่
นะคะซึ่งต้นทุนคงที่เนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกันในสัปดาห์ต่อไปนะคะแต่ทีเนี้ยอย่าลืมว่าจะต้องคิดถึงส่วนของเงินเดือนของพนักงานและเงินเดือนของผู้ประกอบการหรือตัวเจ้าของตัวเองด้วยนะคะก็ต้องคิดเนาะและสิ่งที่ควรจะแบ่งแยกไว้นิดนึงนะถ้าในมุมมองของอาจารย์นะคะเราควรจะแบ่งเงินทุนจากผลกำไรเนี่ยเป็นก้อนเล็กๆนะคะเพื่อที่จะขยับขยายหรือเพิ่มลายการผลิตหรือเริ่มเพิ่มโปรดักต์ในอนาคตนะคะตรงเงินตรงส่วนนี้เราก็จะสามารถนำมาใช้เพื่อการปรับปรุงร้านปรับปรุงโปรดักต์หรือว่าขยับขยายกิจการได้และในส่วนของกำไรเราก็สามารถเก็บไว้ได้นอนในธนาคารอย่างสบายๆนะคะประเด็นที่4นะคะการติดต่อสื่อสารเนี่ยซึ่งแบ่งออกเป็น2ด้านนะคะด้านแรกเนี่ยการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าของนะคะเจ้าของที่จะต้องคุยกับลูกค้านะคะสื่อสารกันอย่างไม่เป็นทางการเนาะเขาเรียกว่าการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการคือพูดคุยสร้างความสนิทสนมสร้างความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจกับลูกค้านะคะซึ่งตรงเนี้ยประโยชน์ของการที่การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการเนี่ยเราจะสามารถทราบความต้องการของลูกค้าทั้งในภาพรวมและความต้องการของลูกค้ารายบุคคลค่ะและฝั่งที่2นะคะก็คือว่าการสื่อสารกับพนักงานเนาะการที่เราพูดคุยกับพนักงานด้วยความเป็นกันเองนะคะเราจะสามารถคุยกันง่ายทำงานกันง่ายนะคะพูดคุยแนะนำกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันต่อไปได้สุดท้ายนะคะแม้ตลาดของธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยมันจะเป็นขนาดเล็กๆที่จัดตั้งง่ายและเกิดขึ้นได้ทุกชุมชนก็ตามแต่อย่างไรก็ตามหากเราไม่พัฒนาตัวสินค้าให้มันเข้าเทรนกับธุรกิจปัจจุบันหรือเทรนอาหารปัจจุบันเช่นปัจจุบันเนี่ยคนนิยมเรื่องของอาหารสุขภาพแต่ถ้าเราไม่ปรับรสชาติของอาหารเราให้มันสอดคล้องกับเทรนเนาะเช่นคนทานหวานน้อยลงแต่เราอาหารร้านเรายังหวานอยู่โอกาสที่ขายได้มันก็น้อยลงไปอีกนะคะฉะนั้นก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงรสชาติปรับปรุงโปรดักต์เพิ่มตัวโปรดักต์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตรงนี้ก็ด้วยการที่เราเป็นเจ้าของคนเดียวเนาะการควบคุมคุณภาพเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นได้ง่ายนะคะมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากอีกต่อไปนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็เรียนรู้กันในเรื่องประเด็นของการบริหารธุรกิจขนาดเล็กก่อนนะคะและในสัปดาห์ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันไปอีกนะคะเรียนรู้กันไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวล

ศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวล

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงาน

นะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลขาวฟองอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวันนี้ผมจะมาบรรยายการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันซึ่งปริพันธ์ของฟังก์ชันเนี่ยจะเป็นส่วนกลับของอนุพันธ์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วปัญหาของนักศึกษาส่วนใหญ่การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันก็คือมีสูตรให้แต่นักศึกษาไม่สามารถที่จะใช้สูตรในการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันได้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาบรรยายแล้วก็สอนวิธีการใช้สูตรในการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันนะครับเรามาดูกันเลยว่าปริพันธ์ของฟังก์ชันนะครับอันดับแรกก่อนเรามาดูปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยปกติแล้วฟังก์ชันพีชคณิตเนี่ยเขาก็จะมีสูตรของเขาอยู่แล้วเนาะโดยปกติถ้าเราเห็นแผ่นสูตรในแผ่นสูตรเนี่ยทุกสูตรถ้าเกิดว่าเราเห็นตัว uตัว v หรือตัว w ตัวเนี้ยที่อยู่ในสูตรตัวแปรเหล่านี้จะเป็นฟังก์ชันนะเป็นฟังก์ชันเป็นกลุ่มก้อนของฟังก์ชันซึ่งจะมีถ้าเป็นฟังก์ชันของ x ก็จะมีตัวแปร x อยู่ถ้าเป็นฟังก์ชันของ y ก็จะมีตัวแปร y อยู่ถ้าเป็นฟังก์ชันของ z ก็จะมีตัวแปร z อยู่อันนี้คือในกลุ่มก้อนที่เป็นฟังก์ชันหรือเป็นตัวแปรนั่นเองส่วนถ้าเราเห็นตัว aตัว c หรือตัว n ที่อยู่ในแผ่นสูตรตัวแปร a c n พวกนี้จะเป็นค่าคงที่หรือตัวเลขนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกใช้สูตรเราต้องดูให้เป็นว่าสัญลักษณ์ที่เขาใช้โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้า a c n พวกนี้ก็คือตัวเลขหรือค่าคงที่สูตรที่เราจะเห็นในแผ่นสูตรและนักศึกษาจะใช้ไม่ค่อยเป็นก็คืออินทิเกรตปกติถามว่าอินทิเกรต0และได้เท่ากับ c อินทิเกรต0 dxนะถามว่าทำไมได้ 4ปกติถ้าเราเจออนุพันธ์นะครับอนุพันธ์เราดิฟ c เนี่ยดิฟค่าคงที่นะถ้า c เป็นค่าคงที่คือสมมติดิฟ5เทียบ x ก็ตามคำตอบมันก็คือเองเพราะมันเป็นส่วนกลับกันเพราะเวลาที่เราอินทิเกรต0นะอินทิเกรต0ปุ๊บมันจึงได้เป็น c บางคนบอกทำไมไม่เป็น5ล่ะไอ c ตัวนี้เป็นค่าคงที่อะไรสักตัวหนึ่งเพราะดิฟค่าคงที่ทุกค่าคงที่ไม่จะเป็น5 6 7หรือจด 1,100 10,000 นะถ้าเป็นค่าคงที่เป็นตัวเลขมันได้เท่ากับ0หมดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอินทิเกรต0ตัวนี้ครับนะและ dx เนี่ยมันจึงได้เป็นค่า4อันนี้คือสูตรของเขาเนาะ เพราะฉะนั้นในแผ่นสูตรทุกสูตรของปริพันธ์นะที่เรียกปริพันธ์ไม่จํากัดเขตก็คือหน้าตาแบบนี้คือปริพันธ์ไม่จํากัดเขตจะมีบวก c ต่อท้ายทุกอันทุกสูตรนะครับจะมีบวก c ต่อท้ายเลยในแผ่นสูตรถ้าอินทิเกรตเสร็จแล้วเนี่ยจะมีบวก c ต่อท้าย c คือค่าคงที่อะไรสักตัวหนึ่งนะทีนี้ในสูตรอีกสูตรหนึ่งก็คืออินทิเกรต a dx นะครับ a dx a คือค่าคงที่อินทิเกรตค่าคงที่นะเราสามารถที่จะดึงเอาค่าคงที่พวกนี้นะออกจากเครื่องหมายปริพันธ์ได้นะอันนี้ก็คือความหมายของเขาก็คืออินทิเกรต5สมมติว่า dx นะครับ dx อันนี้อินทิเกรตนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นดึงเอา5ออกมาได้ก็อินทิเกรต dx ธรรมดาอันนี้นี่คือความหมายของเขานะความหมายของสูตรส่วนสูตรที่3ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือถ้าหากในวงเล็บของเราเนี่ยมันมี u v w ตัวนี้คือตัวแปรหรืออะไรก็ตามที่บวกลบกันอยู่ในวงเล็บความหมายของสูตรนี้ก็คือเราสามารถกระจายนะเครื่องหมายปริพันธ์หรืออินทิเกรตเข้าไปนะเข้าไปข้างในแต่เวลากระจายเข้าไปเนี่ยตัวเทียบนะครับตัวนี้คือตัวเทียบเขาเรียกตัวแปรที่เทียบเวลาที่เราจะเทียบกับอะไรเนี่ยตัวแปรไอ้ตัวไหนคือตัวแปรเนี่ยให้สังเกตตัวดีแล้วมีตัวข้างหลังตัวข้างหลังดีตัวนั้นน่ะก็คือตัวแปรเขาเรียกตัวแปรที่เทียบเพราะฉะนั้นเวลากระจายเราก็ต้องกระจายเข้าทั้ง2อันเลยนะครับนี่เหมือนกับเป็นการแจกแจงนั่นแหละครับคุณสมบัติการแจกแจงนั่นแหละครับอันเดียวกันเนี่ยกระจายเข้าไปหมดเลยนะกระจายเข้าไปเลยมันก็จะได้หน้าตานี้ก็คืออินทิเกรตทุกตัวแต่ทุกตัวต้องมีตัวเทียบนะครับจู่ๆใครจะมาเขียนแบบนี้ไม่ได้มันจะไม่มีความหมายทางคณิตศาสตร์เลยก็คือถ้าเราบอกว่ากระจายเข้าไปอินทิเกรต u บวกอินทิเกรต v บวกลบอินทิเกรต w dx อย่างเงี้ยไอตัว dx สมมุตินะใครที่อินทิเกรตส่วนใหญ่ที่เห็นนักศึกษาทำก็คืออย่างเงี้ย w และ dx ตัวที่ถูกก็คือตัวนี้ตัวเดียวอันนี้ผิดเพราะอะไรเพราะไม่มีตัวแปรที่เทียบเพราะเวลาอินทิกระจายอินทิเกรตเข้าไปเนี่ยมันจะต้องมีตัวแปรที่เทียบเข้ามานะ

ข้ามาทุกอันเลยเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าอินทิเกรต u dx บวกกับอินทิเกรต v dx ลบกับอินทิเกรต w dx อันนี้คือตัวแปรที่เทียบนี่คือสมบัติของหรือสูตรข้อ3นะสูตรข้อ3ในที่นี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นบวกลบแบบนี้เมื่อไหร่สามารถกระจายปริพันธ์หรืออินทิเกรตเข้าไปได้เลยส่วนสูตรที่4สูตรที่4เราจะเห็นว่าอินทิเกรต du มีจะมีค่าเท่ากับ u บวก c ความหมายของมันก็คือสัญลักษณ์ของตัวนี้คือเครื่องหมายสัญลักษณ์ของเครื่องหมายปริพันธ์เครื่องหมายปริพันธ์ตัว d ตัวนี้ที่จริงมันก็คืออนุพันธ์นะเพราะฉะนั้นอนุพันธ์กับปริพันธ์เนี่ยตามหลักแล้วมันก็คือเป็นส่วนกลับกันหรืออินเวิร์ตกันนะถ้าอยากจะจำสูตรง่ายๆก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเครื่องหมายปริพันธ์กับอนุพันธ์อยู่ติดกันไม่มีอะไรขั้นที่จริงมันมีตัวขั้นอยู่นะครับมันมีตัวขั้นอยู่คือตัวที่อยู่ตรงนี้คือ1นะคือ1แต่1ตัวนี้เราไม่นิยมเขียนนะ1คูณอะไรปั๊บ1คูณ5แล้วก็เขียน5นะ1คูณ8แล้วก็เขียนแค่8นะ1คูณ x แล้วก็เขียน x 1คูณ w แล้วก็เขียน w แค่นั้นเองเนาะเพราะฉะนั้นไอ้ตัว1อ่ะเค้าเหมือนเค้าละในใจเพราะอันนี้ความหมายคืออินทิเกรต1 du จะเท่ากับ u + c นะเท่ากับ u + c c คือค่าคงที่นะอันนี้คือสูตรที่เราจะเห็นเราต้องใช้ให้เป็นซึ่งในสูตรนี้อินทิเกรต dx ก็จะเท่ากับ x แล้วบวก c เพราะตัวไหนที่อยู่ข้างหลัง d น่ะคือคำตอบนั้นเลยนะความหมายบางทีอาจจะบอกว่าอินทิเกรต d สี่เหลี่ยมอะไรก็ตามไอ้ตัวนั้นก็คือมันจะมีค่าเท่ากับสี่เหลี่ยมแล้วบวก c นั่นเองความหมายของการใช้สูตรแต่ถ้าอยู่อย่างนี้เมื่อไหร่ปุ๊บมันจะได้ความหมายของมันคือหน้าตานี้ส่วนอีกอันนึงที่ใช้บ่อยมากๆและนักศึกษาส่วนใหญ่จะใช้สูตรนี้ไม่ค่อยเป็นถ้าหากใครใช้สูตรนี้เป็นเข้าใจสูตรนี้นะคืออินทิเกรต u กำลัง n u กำลัง n แต่จะใช้สูตรนี้ได้จะสังเกตว่า u กำลัง nจะต้องเป็น du นะจะต้องเป็น du ถึงจะใช้สูตรนี้ได้ถ้ามันยังไม่ได้เป็น du สูตรนี้ยังใช้ไม่ได้ในสูตรนี้ u กำลัง n du เนี่ยจะมีค่าเท่ากับถ้าจัดรูปนี้เมื่อได้เมื่อไหร่ปุ๊บมันจะมีค่าเท่ากับ u กำลัง n บวก1ส่วนด้วย n บวก1ทันทีอันนี้ต้องเหมือนก่อนนะอันนี้ต้องเหมือนก่อนต้องเป็น u ตัวเดียวกันก่อนนะอันนี้สูตรนี้ค่อนข้างจะใช้บ่อยมากนะถ้าใครเข้าใจสูตรนี้ได้ปริพันธ์ทุกสูตรไม่น่าจะมีปัญหานะไม่น่ามีปัญหาเพราะอันนี้คือการหาปริพันธ์โดยใช้สูตรนะเพราะฉะนั้นสูตรพวกนี้คือสูตรของฟังก์ชันที่เป็นเขาเรียกฟังก์ชันพีชคณิตนะที่อยู่รูปของ 3x ยกกำลัง2เป็นฟังก์ชันพหูนามหน้าตานี้เนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าตัวอย่างที่เราจะเจอแล้วเราจะใช้สูตรเนี่ยเราจะเจอหน้าตาไหนเรามาดูตัวอย่างที่1การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตรทั้ง5สูตรเหล่านั้นในตัวอย่างที่1ตรงนี้เขาบอกว่าจงหาค่าของปริพันธ์ของ 3x ยกกำลัง2ลบ 4x บวก5 dx นักศึกษาจะสังเกตเห็นว่าในฟังก์ชันนี้ในวงเล็บของฟังก์ชันนี้จะมีทั้งบวกและลบอยู่ข้างในเพราะการใช้สูตรไม่ได้บอกว่าสูตรเดียวแล้วจะหาค่าได้หมดนะในหนึ่งข้อเนี่ยสูตรในการหาปริพันธ์เนี่ยอาจจะใช้3สูตร4สูตรนะหรือ5สูตรด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเรามาดูก่อนว่าในข้อ1เนี่ยสูตรที่เราต้องใช้อะไรบ้างในข้อ1จะอธิบายแบบละเอียดยิบซึ่งบางทีไม่จำเป็นจะต้องละเอียดขนาดนี้ก็ได้เนาะถ้าหากนักศึกษาเข้าใจแล้วเนี่ยนะเรามาดูว่าเราจะหาปริพันธ์ของฟังก์ชันนี้ยังไงโจทย์ก็คือบอกว่าอินทิเกรตของ 3xยกกำลัง2ลบ 4x บวก5 dx ก่อนอื่นที่นักศึกษาจะอินทิเกรตข้อนี้ได้นักศึกษาต้องดูว่าข้อนี้ใช้สูตรอะไรนะสูตรที่เขาใช้นะสูตรที่เขาใช้เราเลื่อนขึ้นข้างบนใน5สูตรนี้มันมีสูตรอะไรบ้างสูตรที่เหมาะกับข้อนี้มากสุดก็คือในวงเล็บมันมีบวกลบอยู่ข้างในเราก็กระจายนะกระจายสูตรกระจายปริพันธ์เข้าไปก่อนนะเพราะฉะนั้นข้อนี้บอกว่ากระจายอะไรเข้าไปกระจายอินทิเกรตของ 3x ยกกำลัง2อย่าลืม dx คือตัวเทียบเข้ามาด้วยนะถ้าบวกก็คือบวกลบก็คือลบเครื่องหมายต่อไปคือลบลบอะไรลบอินทิเกรต 4x dx นะ
แล้วก็บวกกับอินทิเกรต5 dx ซึ่งสูตรเนี้ยที่เราใช้ก็คือสูตรอินทิเกรตของu บวก v ลบ w dx นั่นเองคือสูตรนี้ที่เราใช้สูตรแรกกระจายปริพันธ์เข้าไปทีนี้พอถึงขั้นตอนต่อไปนะเรามาดูว่าแต่ละตัวเนี่ยนะแต่ละก้อนคือปริพันธ์มี3ตัวแล้วตอนนี้เราจะใช้สูตรอะไรต่อนักศึกษาต้องดูให้ดีๆจะสังเกตเห็นว่าทั้ง3ก้อนเนี้ยนะปริพันธ์ทั้ง3ตัวเนี้ยมีค่าคงที่คูณอยู่กับตัวแปรตัวแรกก็คือ3ตัวที่2ก็คือ4ตัวที่3ก็คือ5นะเพราะฉะนั้น5 3 4 5ตัวนี้คือค่าคงที่จะมีสูตรอยู่สูตรนึงที่บอกว่าถ้ามีค่าคงที่นะอยู่ข้างในเราสามารถดึงเอาค่าคงที่ออกได้ก็คืออินทิเกรต a dx นั่นแหละที่บอกว่าอินทิเกรต a dx ตัวนี้ก็คือเอา a ออกมาก็เหลืออินทิเกรต dx ข้างในนะก็คือตัวที่เป็นค่าคงที่หรือตัวเลขเราสามารถดึงออกมาได้ในสูตรถ้าเป็น a c n พวกนั้นนะก็คือค่าคงที่หรือตัวเลขเพราะฉะนั้น3 4 5คือค่าคงที่เพราะฉะนั้นเราก็ดึงเอา3ออกมาก่อนแล้วก็อินทิเกรต x ยกกำลัง2 dxอันนี้ก็ลบกับ4อินทิเกรต x dx แล้วบวกกับ5อินทิเกรต dx อันนี้เอาค่าคงที่ออกมาทีนี้ในแต่ละตัวเนี่ยก็มีสูตรของมันอีกต่างหากเพราะเราก็มาดูว่าตัวแรกก็คือ x ยกกำลัง2 dx เนี่ยเข้าสูตรไหนนะสูตรที่เหมาะกับ x กำลัง2 dx ก็คืออินทิเกรต u กำลัง ndu ก็คือสูตรที่5ข้างบนนี้นะข้างบนที่เป็นสูตรที่5ตรงนี้ u กำลัง ndu อย่างที่บอกว่าถ้าอินทิเกรต u กำลัง ndu เนี่ยตัว u ต้องเหมือนกันก่อนเพราะฉะนั้นเรามาเช็คของเราว่าข้อที่เราทำตรงนี้ x ยกกำลัง a ยกกำลัง2 dx หรือยังเนี่ย u คือ x ยกกำลัง2 dx อันนี้เข้าสูตรละแสดงว่าใช้ได้เลยนะใช้สูตร u กำลัง n ได้เลยซึ่ง u กำลัง n บอกว่าถ้า u กำลัง n ก็คือได้ u กำลัง n บวก1ส่วน n บวก1อันนี้เราก็มี3คูณอยู่กับปริพันธ์ตัวนี้เราก็ใส่วงเล็บให้มันก่อนอันนี้ก็ได้เป็น u ของเราคือ x ยกกำลัง n คือ2 2บวก1อันนี้จะทำแบบละเอียดนะครับแบบละเอียดให้ดูนะส่วนด้วย2บวก1และอย่าลืมว่าทุกสูตรจะมีบวก c ต่อท้ายเพราะเป็นปริพันธ์ไม่จำกัดเขตอันนี้เราใส่ไปก่อนแต่ถามว่าข้อสอบจริงๆหรือบางข้อที่ทำจริงๆไม่จำเป็นจะต้องใส่ในแต่ละปริพันธ์ของแต่ละตัวก็ได้ใส่บวก c ต่อท้ายเลยทีเดียวเนาะแต่อันนี้จะทำแบบละเอียดให้ดูว่าการใช้สูตรแต่ละสูตรเป็นยังไงอันนี้ลบกับอันนี้ก็4คูณกับอันนี้ใช้สูตรอะไรลองดูนะนักศึกษาส่วนใหญ่ถ้าเจอตรงเนี้ยนะเท่าที่เจอนักศึกษาทำมาก็คือไม่รู้ว่าจะใช้สูตรไหนทั้งที่อันนี้มันง่ายอินทิเกรต x dx หาสูตรไม่เจอนะบางคนหาไม่เจอทำไงกลับไปหาสูตรดิฟ x ได้1อะไรอย่างเงี้ยกลับไปมั่วไปหมดนะกลายเป็นอนุพันธ์ไปอีกนะเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีๆทั้งที่อันนี้มันง่ายบอกว่าง่ายยังไงลองดูนะปกติเราเจอ x dx ตัวเนี้ยระหว่าง x dx กับ x กำลัง2 dx x กำลัง2ยากกว่าเพราะ x กำลัง2คือ x คูณกัน2ตัวแต่ถ้า x ตัวเดียวเนี่ยก็คือ x กำลัง1ที่จริงตัวเนี้ยถ้าเราไม่เห็นเลขชี้กำลังตัวเนี้ยมันคือกำลัง1 x มันคือกำลัง1เพราะฉะนั้นสูตรที่ใช้เนี่ยมันใช้สูตรเดียวกันก็คืออินทิเกรต u กำลัง n นะ u กำลัง n du นี่แหละเพราะ n ของเขาคือ1ปกติ1ตัวนี้เราไม่นิยมเขียนในเลขยกกำลังเลขชี้กำลังนะถ้าเลขชี้กำลังเป็น1นะเราไม่นิยมเขียนนะเราละในฐานที่เข้าใจแสดงว่าจำนวนใดก็ตามที่ไม่เขียนเลขชี้กำลังอ่ะจำนวนนั้นคือกำลัง1นะกำลัง1เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็น u กำลัง n du นั่นเองนะเพราะ n ของเราคือ1กำลัง n duอันนี้ก็เข้าสูตรเพราะฉะนั้นเราจะได้บอกว่าตัวนี้จะเท่ากับ x ยกกำลัง1บวก1ส่วนด้วย1บวก1แล้วอย่าลืมใส่บวก c ด้วยเนาะอันนี้แต่ละตัวก็ต้องใส่บวก c อันนี้คือในกรณีที่ทำแบบละเอียดนะอันนี้ตัวอย่างเดียวที่ทำให้แบบละเอียดให้ดูบวกกับ5คูณกับอินทิเกรต dx อย่างที่บอกปริพันธ์กับอนุพันธ์ดีคืออนุพันธ์เครื่องหมายปริพันธ์ก็คือตัวเนี้ยนะเครื่องหมายปริพันธ์เจอกันเมื่อไหร่นะมันเป็นอินเวิร์ตกันก็จะหายไปที่จริงมันก็คือ

นิเกต1นั่นเองความหมายนะตัวนั้นคือ1อันนี้เมื่อกี้อธิบายไปแล้วถ้าเจอกันเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะเหลือตัวหลังตัวเทียบตัวเนี้ยอินิเกต dx ก็เหลือ x อินิเกต du ก็เหลือ u นะแล้วอย่าลืมบวก c นะบวก c เพราะทุกตัวก็มีบวก c หมดนะอันนี้เราก็จะได้ออกมาเป็นหน้าตานี้พอได้อย่างงี้ปุ๊บอ่ะเราก็อย่าลืมคำนวณให้ถูก3คูณกับ x ยกกำลัง2บวก1ก็เป็น x กำลัง3ส่วน3แล้วบวก c ลบกับ c คูณกับ x ยกกำลัง2ส่วน2แล้วบวก c แล้วบวกกับ5คูณกับ x บวก c อันนี้ยังไม่กระจายเข้าไปทีนี้เราก็จะกระจายเข้าไปอันไหนตัดได้ก็ตัดเนาะอันนี้จะกลายเป็นเท่ากับ 3x ยกกำลัง2กำลัง3นะส่วนด้วย3บวก3 4ลบกับอันนี้เอาลบคูณเข้าไปนะลบ4 4ลบ4คูณเข้าไปก็เป็นลบ 4x ยกกำลัง2ส่วน2ลบ4 4นะอันนี้ลบคูณเข้าไปเป็นลบ4 4บวกกับ 5x บวก5 4ทีนี้อันไหนตัดได้ตัดเลยนะก็จะมี3ตัด3ได้เนาะ3ตัด3ได้อันนี้2 1 2 2 2 4นะอันนี้เป็น1เป็น1นะตัดกันเพราะฉะนั้นเราจะได้ตัวที่ก็จะเป็นคำตอบของเราเนี่ยก็คือ x ยกกำลัง3บวก3 4ลบ 2x ยกกำลัง2ลบ4 4บวก 5x บวก 5c ทีนี้ c คือค่าคงที่อะไรสักอย่างหนึ่งนะซึ่งอาจจะเป็นบวกเป็นลบเป็น0อะไรก็ได้นะเพราะฉะนั้นเป็นค่าคงที่ 3c 4c 5c เอามาบวกมาลบกันเอามาบวกหรือมาลบกันก็ตามมันยังเป็นค่าคงที่ค่าหนึ่งซึ่งอาจจะได้เป็นบวกหรืออาจจะได้เป็นลบหรืออาจจะได้เป็น0ก็ได้นะถือว่าเป็นค่าคงที่ทั้งหมดเพราะฉะนั้น3ตัวนี้บวกกันเนี่ยมันก็คือ c นั่นเองนะมันก็คือ c เราก็เขียนด้วย c โดยปกติแล้วเราจะเขียน c ต่อท้ายเลยนะต่อท้ายทีเดียวเพราะฉะนั้นเวลาใช้สูตรเราก็แต่ละสูตรพวกนี้เราไม่ต้องใส่บวก c ก็ได้แล้วก็มาใส่บวก c ตอนท้ายก็คือเราจะได้ว่า x ยกกำลัง3ลบ 2x ยกกำลัง2บวก 5xแล้วก็บวก c นะบวก c เพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะได้คำตอบของปริพันธ์ของ 3x ยกกำลัง2ลบ 4x บวก5เนี่ย dx มีค่าเท่ากับ x ยกกำลัง3ลบ 2x ยกกำลัง2บวก 5x และบวก 4 อันนี้คือคำตอบของข้อที่1 นะเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องไปดูให้ดีๆตัวอย่างที่2นักศึกษาส่วนใหญ่ถ้าเห็นเป็นเลขชี้กำลังแบบนี้ก็ตกใจเหมือนกันเนาะตกใจเหมือนกันเอ๊ะจะทำยังไงดีนะเพิ่งตกใจนะเพิ่งตกใจหน้าตาของปริพันธ์เนี่ยเราใช้สูตรมันมีสูตรให้เราใช้ได้เขาบอกว่าอินทิเกรตของ 3x ยกกำลัง3บวก 2x ยกกำลังลบนะในลืมนะลบ2ลบ3 3กับลบ3แล้วก็ dx ข้อนี้มันอยู่ในหน้าตาไหนเราก็กระจายปริพันธ์เข้าไปก่อนอันนี้เราก็อินทิเกรตของ 3x ยกกำลัง3บวก dx บวกอินทิเกรต 2x ยกกำลังลบ3 dx ดึงเอาค่าคงที่ออกมาปุ๊บอันนี้แบบเร็วขึ้นหน่อยเนาะเอา3ออกมาอินทิเกรต x ยกกำลัง3 dx บวกกับ2อินทิเกรตของ x ยกกำลังลบ3 dxให้สังเกตว่าเราจะใช้สูตรไหนก็ดูว่าอยู่ในหน้าตาของเลขยกกำลังก็เป็น u กำลัง n หรือเปล่าก็ดูถ้า u กำลัง n มันดี u อย่างนี้แสดงว่าใช่ละ u ของเราก็คือกำลัง n n เป็นลบ n เป็นลบ3นะแล้วก็ดี du นะอันนี้คือ x กำลังลบ3 dx นะอันนี้คือเข้าสูตรละเข้าสูตรแสดงว่าสูตรที่เราจะใช้ทั้ง2อันเลยก็คืออินทิเกรต u กำลัง n duu กำลัง n du ทีนี้พอได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็เข้าสูตรแล้วในเมื่อมันเข้าสูตรแล้วเนี่ยเราก็ทำตามสูตรแล้วก็เป็น3อันนี้ก็เป็น x ยกกำลัง3บวก1เนาะ
ส่วนด้วย3บวก1อันนี้ไม่ต้องใส่บวก c แล้วเราจะใส่บวก c ต่อท้ายเลยทีเดียวบวกกับ2อินทิเกรตของตัวนี้ x กำลังลบ x กำลังลบ3ก็จะเป็น x กำลังลบ3อย่าลืมนะบวก1นะลบ3บวก1ตัวนี้ก็จะเป็นลบ3และบวก1นะแล้วก็ปิดเลยแล้วก็บวก c ลบไว้ต่อท้ายเลยนะถ้าไม่มีเครื่องหมายปริพันธ์แล้วเราใส่บวก c ได้เลยเพราะคือค่าคงที่อะไรสักอันหนึ่งนะซึ่งพอได้อย่างนี้ปั๊บเราได้ละตัวนี้กลายเป็น 3x ยกกำลัง4ส่วน4ไอ้ส่วน4ไม่ใช่3นะอันนี้มันตัดกันไม่ได้ก็ไม่ต้องตัดอันไหนที่มันตัดทอนได้ก็ตัดเนาะอันนี้ส่วน4บวกกับ 2x ยกกำลังลบ2อันนี้อย่าลืมว่าส่วนลบ2เนาะเพราะเลขชี้กำลังเท่าไหร่ตัวส่วนก็เท่านั้นแล้วบวก4นะอันนี้ตัดทอนได้อันนะอันนี้จะกลายเป็น 3x 3ส่วน4บางคนเขียน3ส่วน4นะ3ส่วน4ก็ได้ x ยกกำลัง4 2ตัวนี้เป็นบวกแต่2ตัวส่วนเป็นลบนะเครื่องหมายต่างกันหารกันจะติดลบใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นลบมันก็เหลือลบ1อันนี้ก็จะเป็นลบ x ยกกำลังลบ2แล้วบวก4อันนี้คือคำตอบนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราบอกว่าปริพันธ์ของ 3x ยกกำลัง3บวก 2x ยกกำลังลบ3 dx เนี่ยนะจะมีค่าเท่ากับ3ส่วน4 x กำลัง4ลบ x ยกกำลังลบ2นะอันนี้เครื่องหมายจะเป็นลบนะต้องดูเครื่องหมายให้ดีๆเพราะเครื่องหมายมันเนี่ยมันเป็นการหารของบวกกับลบนะบวกกับลบหารกันนะเครื่องหมายมันต่างกันหารกันมันจะติดลบแต่ถ้าเครื่องหมายมันเหมือนกันถ้าเป็นลบลบเหมือนกันบวกบวกเหมือนกันมันหารกันออกมามจะได้บวกเนาะมันก็คือคูณอ่ะเครื่องหมายเหมือนกันคูณกันได้บวกเครื่องหมายต่างกันคูณกันได้ลบนะความหมายเดียวกันอันนี้คือปริพันธ์ของฟังก์ชันนะปริพันธ์ของฟังก์ชันเขาเรียกฟังก์ชันพีชคณิตเพราะฉะนั้นดูสูตรให้ดีๆนะว่าสูตรมันเป็นหน้าตาไหนนะตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่3นักศึกษาต้องดูให้ดีๆนะว่าสูตรมันจะเป็นแบบไหนนะอย่างข้อนี้เขาบอกว่าอินทิเกรตของ 2x กำลังพายยกกำลังพายนะตรงนี้นะนะยกกำลังพายเพราะลบกับ3ส่วน x กำลัง2อ้าวอันนี้มันกลายเป็นเศษส่วนเพราะฉะนั้นอย่างข้อนี้เขาบอกว่าอินทิเกรตของ 2x ยกกำลังพายลบกับ3ส่วน x ยกกำลัง2และ dx ข้อนี้ก่อนที่เราจะอินทิเกรตเราให้จัดรูปก่อนจัดรูปอย่างไอตัวนี้มันเป็น x ยกกำลัง2เลขชี้กำลังเป็นบวกและอยู่ที่ตัวส่วนนั้นเราสามารถกลับเศษส่วนขึ้นไปก็เป็นอินทิเกรตของ 2x ยกกำลังพายลบกับ 3x ยกกำลังลบ2นะเขียนมาเป็นลบ2ได้เลยเพราะว่าเลขชี้กำลังถ้าอยู่ที่ตัวส่วนนะเลขชี้กำลังเป็นบวกเอาขึ้นข้างบนมาที่เป็นมาเป็นตัวเศษเลขชี้กำลังจะติดลบนะอันนี้ความหมายของเลขยกกำลังนั่นเองเนาะได้มาเป็น dx ตัวนี้พอได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็กระจายสูตรให้มันได้ละก็อินทิเกรตของ 2x ยกกำลังพายอันนี้ dx กระจายเข้าไปก่อนลบอินทิเกรต 3x ยกกำลังลบ 2dxทีนี้พอยันได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องเลือกว่าเราจะใช้สูตรไหนแล้วล่ะนะก่อนที่จะใช้สูตรมันมีค่าคงที่บางคนงงเห็นค่าคงที่มีตัวเลขคูณอยู่ดึงเอาค่าคงที่ออกก่อนก็ได้นะบางคนไม่งงไม่ต้องดึงออกก็ได้นะความหมายเดียวกันนะนะมันคือตัวเลขนั้นคูณอยู่นั่นเองนะถ้าใครที่เข้าใจสูตรแล้วจะไม่เขียนจะไม่ดึงเอาค่าคงที่ออกมาแบบนี้ก็ได้นะนะ x ยกกำลังพายแล้วก็ dxอันนี้ลบ3อินทิเกรต x ยกกำลังลบ2 dx นี่พอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บทำยังไงต่อทำยังไงต่อต้องดูให้ดีๆเนาะอันนี้ x กำลังพายเราจะใช้สูตรไหนบางคนอ้อพายนี่คือตัวแปรหรือเปล่าต้องระวังนะค่าพายไม่ใช่ตัวแปรพายเป็นค่าคงที่พายตัวเนี้ยเป็นค่าคงที่มีค่าประมาณ3.14 หรือ22ส่วน7
อันนี้คือความหมายของค่าพายเพราะค่าพายไม่ใช่ตัวแปรพายเป็นตัวเลขเป็นค่าคงที่นะเหมือนเป็น2เป็น3นั่นแหละเหมือนกันแต่อันนี้คือมันค่าประมาณของเขาคือ 3.14 หรือ 22.7 นะเพราะฉะนั้นสูตรไหนที่ใช้มันก็คือสูตรเดียวกันก็คืออินทิเกรต u กำลัง n du ซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันนะทั้ง2อันเลยใช้สูตร u กำลัง n du นะเพราะเป็นเรื่องของเลขยกกำลังตัวนี้เนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ออกมาปุ๊บเราจะได้เป็น2ตัวนี้ x ยกกำลังพาย dx เข้าสูตรแล้วเนี่ยเข้าสูตรแล้วก็ได้เลยก็เป็น x ยกกำลังพายอย่าลืมบวก1ส่วนด้วยพายบวก1 n คือพายนะเพราะฉะนั้นมันจะได้ออกมาเป็นพายบวก1ส่วนพายบวก1แล้วลบกับ3คูณกับตัวนี้x ยกกำลังลบ2แล้วบวก1เนี่ยเหมือนกันเลยเพราะ n คือลบ2นะส่วนด้วยลบ2บวก1แล้วก็บวก4พอไม่มีปริพันธ์แล้วเราก็ใส่บวก4ได้เลยทีนี้พายบวก1มีค่าเท่าไหร่นะพายบวก1ก็มีค่าเท่ากับพายบวก1แหละไม่ต้องไปหาค่ามันเอาติดไว้อย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะเป็น2 x ยกกำลังพายบวก1ส่วนด้วยพายบวก1นะบางคนบอกเอา 3.14 บวก1เลยได้ไหมเป็น 4.14 ก็ได้ประมาณนะประมาณนะแต่โดยปกติเราจะให้ค่าที่ถูกต้องจริงๆเราก็เขียนอย่างนี้เลยนะเพราะเวลาคำนวณทางด้านวิศวกรรมเนี่ยนะทศนิยมจุดทศนิยมของตัวเลขสำคัญเนาะสำคัญถ้าเราไปปัดให้เหลือ2ตำแหน่งอย่างเงี้ยบางทีมันจะคาดเคลื่อนเยอะนะมันจะคาดเคลื่อนเยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคำนวณพวกนี้ออกมาเนี่ยแล้วเราเอาไปใช้เพื่อความถูกต้องแม่นยำมากขึ้นเราก็ต้องอาศัยเครื่องคิดเลขที่มีความละเอียดสูงนะละเอียดสูงก็คือมีทศนิยมมีตำแหน่งเยอะๆในอาจจะเป็น12 13ตำแหน่งที่ทางด้านวิศวกรรมเขาใช้กันนะเขาใช้กันเราจะไม่ปัดในตำแหน่ง2ตำแหน่งนะในทางสถิติเขาโอเคเขาอาจจะ2ตำแหน่งหรือ4ตำแหน่งประมาณได้นะบานแต่ถ้าเป็นทางด้านการคำนวณของทางด้านความแม่นยำทางด้านวิศวะจริงๆก็ต้องละเอียดนะละเอียดอันนี้ก็ได้เป็นลบ3x ยกกำลังเห็นไหมลบ2บวก1ก็ได้ลบ1เพราะเลขชี้กำลังเป็นลบ1ตัวส่วนก็ต้องเป็นลบ1นะลบ1แล้วบวก4นะไอตัวที่มันจะต้องหารกันได้คือลบหารลบได้บวกเนี่ยมันจะกลับมาเป็นบวกเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบของเราก็อินทิเกรตของ2 x ยกกำลังพายลบ3ส่วน x ยกกำลัง2แล้วก็ dx เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ2 x ยกกำลังพายบวก1ส่วนด้วยพายบวก1ตัวนี้ลบหารลบเป็นบวกลบหารลบเป็นบวก3หาร1ก็ได้3ก็เป็นบวก3 x ยกกำลังลบ1เขียนอย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็บวก4หรือใครจะทำเป็นเศษส่วนให้เหมือนกับโจทย์ที่เขาให้มาก็เขียนได้แบบนี้ก็คือหรือตัวนี้เนาะก็เป็น2x ยกกำลังพายบวก1ส่วนพายบวก1แล้วบวกกับ3ส่วน x นั่นเองนะเอาลงมาข้างล่างเลขชี้กำลังจะเป็นบวกนะอันนี้ได้ทั้ง2คำตอบเลยตอบแบบไหนก็ได้นะตอบแบบไหนก็ได้อันนี้คือการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันเขาเรียกฟังก์ชันพีชคณิตนะในตัวอย่างต่อไปปึ๊บมาแล้วนะอันนี้เขาบอกจงหาค่าของปริพันธ์x รูท x บวกกับรากที่3ของ x อันนี้เป็นรากที่3นะรูทคือรากที่2ใช่ไหมตัวนี้รูท x เนี่ยอันนี้คือรากที่2ไม่มีตัวเลขกำกับเนี่ยคือรากที่2แต่ถ้ามีตัวเลขกำกับอันนี้คือรากที่ n นะถ้ามีตัวเลขเท่ากับเนี่ยก็คือถ้าเป็นมีเลข3ก็รากที่3เลข4ก็รากที่4นะถ้ามี n ก็เป็นรากที่ n ถ้าเราเจอแบบนี้ปุ๊บเนี่ย n อันนี้คือรากที่ n นะของ x นะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวรากที่พวกนี้ต้องระวังมันคือเลขยกกำลังนะมันสามารถเขียนให้เป็นเลขยกกำลังได้ก็เท่ากับ x ยกกำลังเศษ1เป็นเศษส่วนนะส่วน n นะเป็น1ส่วน n เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีตัวเลขก็คือส่วน2เป็น1ส่วน2นะถ้ามีตัวเลข3ก็เป็น1ส่วน3ถ้าเป็นตัวเลข n ก็เป็น1ส่วน n เพราะฉะนั้นเราต้องแปลงค่าเหล่านี้ก่อน
จากโจทย์บอกว่าอินทิเกรตของ

x รูท x บวกกับรากที่3ของ x แล้วก็ dx เนี่ยข้อนี้แปลงก่อนนะแปลงเลขยกกำลังก่อนอันนี้ก็จะเป็นอินทิเกรตในวงเล็บนี้ก็เป็น x คูณกับ x ยกกำลังเศษ1ส่วน2อันนี้คูณนะคูณกันนะเขียนกันติดกันคือคูณกันจะใส่วงเล็บก็ได้เอาใส่วงเล็บซะหน่อยก็ได้อ่ะแล้วบวกกับ x ยกกำลังเศษ1ส่วน3แล้วก็ dx เวลาที่เราจะหาตรงนี้ต้องดูให้ดีๆก่อนมันไม่มีสูตรการคูณนะปริพันธ์เนี่ยไม่มีสูตรการคูณไอ้ตัวเนี้ย x ยกกำลัง1คูณกับ x กำลัง1ส่วน2เลขยกกำลังที่มีฐานเหมือนกันคูณกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันอย่างที่บอกว่า a ยกกำลัง n คูณกับ a ยกกำลัง m เนี่ยฐานเหมือนกันนะเราจะได้เป็น a ยกกำลัง n บวก m นี่อันนี้คือความหมายของเลขยกกำลังเพราะฉะนั้นเราต้องแปลงตัวนี้ก่อน n ของเราคือ1 m ของเราคือ1ส่วน2เราจะได้ออกมาเป็นหน้าตานี้ก่อนก็เป็นอินทิเกรตของ x ยกกำลัง1บวก1ส่วน2เพราะฐานมันคือ x แล้วบวกกับ x ยกกำลัง1ส่วน3อย่าเพิ่งอินทิเกรตนะเขียนงี้ก่อนเนาะแล้วก็ dx ทีนี้1บวกกับ1ส่วน2ต้องบวกให้ดีๆนะต้องบวกให้ดีต้องระวังการบวกลบเศษส่วนต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นเวลาทำข้อสอบอะไรก็ตามนะทำคิดให้ละเอียดก่อนค่อยๆ คิดไม่ต้องรีบนะเอาให้ชัวร์เพราะฉะนั้น1บวกกับเศษ1ส่วน2เนี่ยทำส่วนเท่ากันก็กลายเป็น2ส่วน2บวกกับ1ส่วน2มันก็คือ3ส่วน2นั่นเองเพราะฉะนั้นต้องระวังเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะได้ออกมาเป็นเท่ากับอินทิเกรตของ x ยกกำลังเศษ3ส่วน2บวกกับอินทิเกรตบวกกับ 1x ยกกำลัง1ส่วน3แล้วก็ dx พอถึงตรงนี้ปั๊บเราก็กระจายอินทิเกรตให้เข้าไปนะของแต่ละตัวเลยเพราะในตัวนี้เท่ากับอินทิเกรตของ x ยกกำลัง3ส่วน2 dx บวกอินทิเกรต x ยกกำลัง1ส่วน3 dx ต้องดูให้ดีๆนะเพราะมันเป็นรากที่3เนาะรากที่3มันก็เป็น1ส่วน3ทีถามว่ามันเข้าสูตรไหนอ่ะเห็นไหมอยู่ในหน้าตาของเลขยกกำลังและตัวนี้ x dx นะ x dx เหมือนกันเพราะเข้าสูตรอินทิเกรต u กำลัง n du นั่นแหละเพราะสูตรนี้ถึงบอกว่าค่อนข้างจะใช้บ่อยนะใช้บ่อยเราจะเจอบ่อยมากนะมันจะแทรกทุกฟังก์ชันเลยเกือบทุกฟังก์ชันเลยซ้ำไปเนาะตัวนี้เราก็ได้เท่ากับแทนค่าสูตรเข้าไป n ของมันคือ3ส่วน2เราจะได้เป็น x ยกกำลัง3ส่วน2บวก1นะอย่าลืมบวก1ในเมื่อเลขชี้กำลังเป็น3ส่วน2บวก1ตัวส่วนก็จะเป็น3ส่วน2บวก1เขาเรียก n บวก1นั่นเองแล้วก็บวกกับตัวนี้เป็น x ยกกำลัง1 n คือ1ส่วน3ก็เป็น1ส่วน3แล้วบวก1ส่วนด้วย1ส่วน3แล้วบวก1นะแล้วก็บวก c ได้เลยนะบวก c ได้เลยทีนี้ที่สำคัญนะโอกาสที่เราจะผิดก็คือการบวกลบเศษส่วนนี่แหละนักศึกษาต้องดูให้ดีๆนะเวลาบวกลบเศษส่วนไอ้3ส่วน3ส่วน2บวก1เนี่ยนะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ต้องดูให้ดี3ส่วน2บวก1ต้องทำส่วนให้เท่ากันเนาะต้องทำส่วนให้เท่ากัน3ส่วน2บวก2ส่วน2มันคือ5ส่วน2นั่นเองส่วน1ส่วน3นะบวก1เท่ากับเท่าไหร่ก็1ส่วน3ตัวส่วนเป็น3นะอันนี้นะ1ส่วน3บวกกับ1ทำให้เป็นเป็นเศษส่วนก็เป็น3ส่วน3เนาะส่วนเท่ากันเนี่ยเอา3มาคูณทั้งเศษและส่วนมันก็กลายเป็น4ส่วน3เพราะฉะนั้นเราจะได้อันนี้ออกมาแล้วปึ๊บตัวนี้นะเขียนไว้อย่างนี้แล้วกันเท่ากับ x ยกกำลัง5ส่วน2จะส่วนด้วย5ส่วน2บวกกับตัวหลัง x ยกกำลัง4ส่วน3อันนี้ก็ต้องส่วนด้วย4ส่วน3และบวก4ถามว่าเขียนอย่างนี้ได้ไหมก็เขียนอย่างนี้ก็ได้นะแต่มันไม่ค่อยสวยนะเขาเรียกเป็นเศษซ้อน
นะเศษซ้อนเพราะอันนี้ก็ต้องเป็นคูณหมายหารแล้วเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนอันนี้จะกลับเศษส่วนมันจะกลายเป็น2ส่วน5เพราะฉะนั้นข้อนี้ที่บอกว่าอินทิเกรตของ x √x บวกกับรากที่3ของ x dx เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 2x ยกกำลัง5ส่วน2และส่วน5กับเศษส่วนเลยเนาะบวกกับตัวนี้เป็น 3x ยกกำลัง4ส่วน3ส่วน4นะแล้วก็บวก4เนี่ยอันนี้คือคำตอบอันนี้ดูสวยขึ้นหน่อยเนาะมันก็ยังเป็นเศษส่วนอยู่ดีเพราะมันตัดกันไม่ได้นะอันไหนที่ตัดกันได้ก็ตัดอันนี้ตัดไม่ได้ก็เขียนไว้อย่างนั้นได้เลยนะค้างไว้อย่างนั้นได้เลยอันนี้คือการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันเขาเรียกฟังก์ชันพีชคณิตนะที่จริงสูตรมันไม่ได้ยากนะมันไม่ได้ยากเพียงแต่เราจะใช้สูตรเป็นไหมแค่นั้นเองนักศึกษาต้องไปดูว่าสูตรแต่ละอันเนี่ยนะมันใช้ยังไงนะมันใช้ยังไงซึ่งในคอร์สนี้ที่จะสอนเนี่ยนะจะสอนการใช้สูตรในการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันเพราะบางคนเห็นสูตรนะ40กว่าสูตรเนี่ยสูตรปริพันธ์เนี่ย40กว่าสูตรแล้วจะใช้ยังไงอ่ะนะใช้ไม่เป็นนะบางทีหน้าตามันเหมือนเลยแต่มันไม่ใช่นะความหมายคนละเรื่องก็มีนะตัวอย่างในตัวอย่างที่5นี้นะตัวอย่างที่5เราบอกว่าบอกจงหาค่าของปริพันธ์นะปริพันธ์1ส่วน x ยกกำลัง4บวกกับ1ส่วนรากที่4นะตรงนี้นะรากที่4ของ x อันนี้เป็นเศษส่วนเลยนะอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีๆนะบางคนเห็นปุ๊บไม่อยากทำแล้วอ่ะนะโจทย์ออกมาเป็นแบบนี้ไม่อยากทำไม่อยากอินทิเกรตไม่อยากหาค่าแล้วนะทั้งที่ถ้าเราไม่ทำเนี่ยโอกาสถูกไม่มีเลยนะถ้าไม่ทำมันก็คือผิดเห็นแต่ถ้าเราทำโอกาสที่ถูกมันมีนะมันมีแต่ไม่ต้องไปเห็นโจทย์ปุ๊บบางคนเห็นโจทย์แล้วท้อนะเห็นโจทย์แล้วท้อไม่อยากทำทั้งที่บางข้อมันง่ายนะแปลงนิดนึงมันก็ได้ละนะจากโจทย์เขาบอกว่าอินทิเกรตของ1ส่วน x ยกกำลัง4เนี่ยนะบวกกับ1ส่วนรากที่4นะรากที่4ของ x แล้วก็ dx แปลงหน่อยแปลงหน่อยก็อินทิเกรตของเอาเลขชี้กำลังตัวนี้ขึ้นไปข้างบนนะก็เป็น x ยกกำลัง1คูณ x กำลัง4ก็ได้ x กำลังเนี่ยจากเลขชี้กำลังเป็นบวกขึ้นมาเป็นลบ4 1เข้ามาคูณก็ได้ตัวนี้แหละแล้วบวกกับ x ยกกำลังเท่าไหร่อันนี้คือเศษ1ส่วน4ก็เป็นลบเศษ1ส่วน4นี่เพราะว่ามันเป็นรากที่4นะมันต่างกันนะต้องระวังนะเพราะไอ้นี้มันมีรากที่4แต่ไอ้นี้กำลัง4นะมันไม่เหมือนกันพอเอาขึ้นมาข้างบนเป็นลบกำลังเศษ1ส่วน4เพราะฉะนั้นพอถึงอย่างนี้ปั๊บเราก็กระจายอินทิเกรตเข้าไปได้เลยอินทิเกรตของ x ยกกำลังลบ4 dx บวกกับอินทิเกรตx ยกกำลังลบ1ส่วน4แล้วก็ dx เห็นไหมพอถึงหน้าตานี้ปุ๊บมันก็เข้าสูตรอินทิเกรต u กำลัง n หมดเลยเนี่ยทั้ง2ตัวเลยนะนะพยายามให้ฝึกใช้สูตรนี้ให้เป็นก่อนแต่จะใช้สูตรนี้ได้นะต้องอย่างนี้นะอินทิเกรต u กำลัง n ต้อง du นะต้องเหมือนก่อนนะไม่เหมือนไม่ได้นะไม่เหมือนยังใช้สูตรนี้ไม่ได้นะต้องทำให้เหมือนก่อนนะเพราะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างที่มันไม่เหมือนนะต้องทำให้เหมือนก่อนอันนี้ใช้สูตรนี้ได้เลยเพราะมันเหมือนแล้ว x dx x dx แล้ว u du แล้วเนาะพอเหมือนแล้วปุ๊บก็ใช้ได้เลยสูตรเราก็จะได้เท่ากับอันนี้ n ของเราคือ4ก็เป็น u ของเราคือ x ยกกำลังลบลบ4บวก1ตัวส่วนก็ต้องเป็นลบ4นะบวก1เพราะ n ของเราคือลบ4อันนี้อันแรกบวกกับตัวหลังก็เป็น x ยกกำลังลบ1ส่วน4และบวก1ตัวส่วนก็เป็นลบ1ส่วน4และบวก1แล้วอย่าลืมใส่บวก c ให้ด้วยนะอย่าลืมใส่บวก c ด้วยเพราะปริพันธ์ตัวนี้เป็นปริพันธ์ไม่จำกัดเขตค่า c คือค่าคงที่อะไรสักตัวหนึ่งที่เราไม่ทราบค่าเนาะที่เราไม่ทราบค่าเพราะฉะนั้นต้องเขียนไว้นะพอได้อย่างนี้ปั๊บถ้าเป็นจำนวนเต็มบวกลบกันไม่มีปัญหาแต่ถ้าเศษส่วนบวกลบกันต้องคิดให้ดีๆนะอันนี้ก็เป็นลบ4บวก1ก็เป็นลบ3ก็เป็น x ยกกำลังลบ3อย่าลืมว่าเลขชี้กำลังเป็นลบ3ตัวส่วนก็จะเป็นลบ3เหมือนกันนะตัวนี้บวกกับตัวนี้ x ยกกำลัง1ส่วน4บวก1ส่วน4ลบ1ส่วน4บวก1บวก1เนี่ย
มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ต้องดูให้ดีๆนะลบ1ส่วน4แล้วบวก1นะทําส่วนให้เท่ากันก็เป็นลบ1ส่วน4อันนี้เครื่องหมายบวกกับ4ส่วน4เพราะฉะนั้นส่วนเท่ากันแล้วนําเศษมาบวกลบกันได้ก็เป็น3ส่วน4อันนี้ไม่ได้ติดลบเพราะว่าค่าบวกมี4ค่าลบมีลบ1มี1นะค่าลบติดมีแค่1แต่ค่าบวกเป็น4นะมันก็ได้ออกมาเป็นบวก3ส่วน4อันนี้ก็ได้เป็น x ยกกำลัง3ส่วน4ตัวส่วนก็ต้องเป็น3ส่วน4แล้วค่อยบวก4นะที่สำคัญก็คือตัวนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าตัวนี้เลขชี้กำลังติดลบและตัวส่วนก็เป็นลบแต่ข้างบนเป็นบวกเครื่องหมายเป็นบวกบวกหารลบได้ลบคำตอบเป็นลบ x ยกกำลังลบ3ส่วน3เนาะนะเขียนเหมือนกันเนี่ยความหมายเดียวกันเนี่ยนะบวกหารลบหรือลบหารบวกก็มีค่าเท่ากันค่าติดลบเหมือนกันนะส่วนตัวนี้ก็บวกกับเศษส่วนก็เป็น 4x ยกกำลัง3ส่วน4แล้วก็ส่วน3นะอันนี้คือกับเศษส่วนเนาะแล้วก็บวก4อันนี้เราได้คำตอบละอันนี้คือปริพันธ์ปริพันธ์ของข้อนี้เป็น x ยกกำลังลบ4ใช่ไหมโจทย์คือ x ยกกำลังลบเอ้ยไม่ใช่โทษทีเราเขียนเป็นเศษส่วนเนาะโจทย์ดูยากบางทีเราจัดรูปใหม่มันก็ดูง่ายขึ้น1ส่วน x กำลัง4บวกกับ1ส่วนรากที่4ของ x แล้วก็ dx เพราะฟังก์ชันบางอันดูยากแต่เวลาอินทิเกรตก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะไม่ได้ยากเท่าไหร่ถ้าเราจัดรูปเป็นเราต้องจัดรูปก่อนอันนี้คือปริพันธ์ของฟังก์ชันเขาเรียกฟังก์ชันพีคณิตสูตรดูให้ดีๆนะดูสูตรให้ดีๆตัวอย่างอันนี้เขาบอกว่าจงหาค่าของปริพันธ์ของ 2x บวก 3ทั้งหมดยกกำลัง 2ข้อนี้ต้องระวังนิดนึงนะต้องระวังนิดนึงมันจะมี2วิธีเนื่องจากเลขชี้กำลังเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะทำให้ดู2วิธีแล้วเลขชี้กำลังมันแค่2ถ้าเลขชี้กำลัง2แค่นี้บางคนจำกำลัง2สมบูรณ์ได้กระจายก่อนได้เพราะ 2x บวก3นะ 2x บวก3ยกกำลัง2เนี่ย 2x บวก3คูณกัน2ตัวหรือที่เราเรียกว่ากำลัง2สมบูรณ์กำลัง2สมบูรณ์ที่เราจำได้ก็คือหน้าถ้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลัง2เราสามารถกระจายออกมาเป็นหน้ายกกำลัง2บวก2หน้าหลังและบวกหลังกำลัง2ได้เลยเพราะฉะนั้นกระจายก่อนก็ได้นะกระจายก่อนก็ได้อันนี้ขอใช้วิธีแบบกระจายก่อนเนื่องจากถ้ากำลัง2สมบูรณ์มันมีสูตรที่จำง่ายหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2ถ้าเป็นลบกับหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2อ่ะมันมี2สูตรเนาะที่เป็นถ้าเป็นลบกันหน้าลบหลังกำลัง2ตัวเนี้ยมันจะกลายออกมาเป็นหน้ายกกำลัง2ลบ2หน้าหลังแล้วบวกหลังกำลัง2นะเพราะอันนี้คือสูตรที่เราจำได้ง่ายเพราะฉะนั้นข้อนี้ในโจทย์นี้เราแปลงก่อนนะวิธีแรกเนาะวิธีที่1แล้วกันนะวิธีที่1อันนี้เราบอกว่าอินทิเกรตของ 2x บวก3ยกกำลัง2เนี่ย dx เนี่ยเรากระจายก่อนเลยปุ๊บกระจายอะไรออกมาปุ๊บหน้าคือ 2xยกกำลัง2บวก2หน้าหลังบวก2คูณหน้าคูณหลังแล้วบวกหลังกำลัง2ก็บวก3กำลัง2นี่แล้วก็ dx สูตรของกำลัง2สมบูรณ์เลยนะพอได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็อินทิเกรตอะไรในวงเล็บนี้ 2x ยกกำลัง2อย่าลืมนะ 2x ยกกำลัง2มีนักศึกษาหลายคนนะเวลาทำข้อสอบออกมาพลาดเล็กๆน้อยๆก็คือเห็นเป็น 2x ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2ตัวนี้นะมันทั้งหมดนะอย่าลืมนะตัวเนี้ย 2x ทั้งหมดยกกำลัง2เวลากระจายออกมาปุ๊บเป็น 2x กำลัง2อย่างเงี้ยผิดนะเพราะ2ตรงนี้มันก็กำลัง2ด้วยเพราะฉะนั้น2ยกกำลัง2มันต้องเป็น4ข้อนี้จะเป็น 4x กำลัง2เลยเพราะกระจายเลขชี้กำลังเข้าไปในสมบัติของเลขยกกำลังอ่ะที่เราบอกว่า a คูณกับ b ทั้งหมดยกกำลัง n เนี่ยมันจะได้เป็น a ยกกำลัง n คูณกับ b ยกกำลัง n เพราะฉะนั้นอันนี้2ยกกำลัง

2ก็เป็น4นะ x ยกกำลัง2นะต้องระวังนะต้องระวังข้อนี้เพราะนั้นเวลาทำข้อสอบต้องละเอียดนะต้องละเอียดหรือทำแบบฝึกหัดก็ต้องละเอียดนิดนึงนะอันนี้ก็เป็น 4x ยกกำลัง2ตัวนี้คูณกันหมดเลย2 2เป็น4 4 3 12เป็นบวก 12x แล้วบวกกับ3ยกกำลัง2ก็เป็น9ข้อนี้ง่ายละเพราะกระจายอินทิเกรตเข้าให้แต่ละตัวได้เลยนะเพราะเวลาเรากระจายเข้าไปปุ๊บหลายคนก็อย่างนี้เลยเป็น4อินทิเกรต x ยกกำลัง2 dx บวก12ดึงออกมาได้เลยนะ12 x dx แล้วบวก9อินทิเกรต dx นี่อันนี้คือดึงเอาค่าคงที่ออกนะถามว่าเหมือนกันไหมเหมือนกันนะเหมือนกันกระจายเข้าไปนะที่จริงอันนี้ดึงเอาค่าคงที่ออกมาได้เลยเนาะตัวนี้ออกมาเป็น4ตัวนี้ก็ได้เป็น x ยกกำลังไหนเข้าศูนย์ u กำลัง n ก็เป็น x กำลัง2บวก1ส่วน2บวก1นะบวกกับ12ตัวนี้เป็น x ยกกำลัง1บวก1ส่วนนี้1บวก1 u กำลัง n เหมือนกันแล้วบวกกับ9อันนี้ได้ x เลยหรือ x เลยแล้วบวก4ไว้ข้างนอกเลยเนาะบวก4ไว้ข้างหลังเลยเพราะฉะนั้นหน้าตานี้เราจะได้อะไรออกมาเราจะได้หน้าตานี้ก็คือ4x ยกกำลัง3ส่วน3บวกกับ 12x ยกกำลัง2ส่วน2บวกกับ 9x แล้วบวก 4อันนี้คือคำตอบอันไหนตัดได้ตัดนะอันไหนตัดได้ตัด2 1 2 2 6 12เพราะฉะนั้นคำตอบที่เราได้ในข้อนี้นะแบบที่1นะแบบที่1คำตอบเรากระจายเป็น 4x ยกกำลัง3ส่วน3บวก 6x ยกกำลัง2บวก 9x และบวก 4อันนี้คือคำตอบที่เป็นกระจายเขาเรียกว่ากระจายกำลัง2สมบูรณ์นะถามว่ายากไหมถ้ากำลัง2ไม่ยากแต่ถ้ากำลัง3กำลัง4กำลัง5ไม่แนะนำให้กระจายละนะไม่แนะนำให้กระจายเพราะว่าค่อนข้างจะยากละมันมีอีกวิธีนึงนะมีอีกวิธีนึงก็คือวิธีนี้วิธีที่2วิธีที่2เนาะวิธีทำสองนะโจทย์บอกว่าอินทิเกรตของข้อนี้เป็น 2x บวก3ยกกำลัง2 dx เนี่ยโจทย์คืออันนี้เนาะโจทย์คือนี้เนี่ยโจทย์คือนี้ทีนี้ถ้าใครมองอันนี้ปั๊บวิธีที่2ให้มองอะไรให้มองสูตร u กำลัง n เลยเพราะเป็นเลขยกกำลังอะไรเป็น u ก้อนนี้ปุ๊บนี่อันนี้เป็น u แต่ถามว่า u มันเป็น du หรือยังมันยังไม่เป็นนะมันยังไม่เป็นอันนี้บอกว่าอินทิเกรต u กำลัง n จะต้องเป็น du และทำยังไงให้เป็นนะอันนี้เป็นวิธีที่ภาษาอาจจะไม่เป็นทางการเท่าไหร่เนาะวิธีของอาจารย์ก็ใช้แบบนี้คืออินทิเกรตของ 2x บวก3ยกกำลัง2 dx เนี่ยถ้าเราต้องการให้เป็น u กำลัง n du ที่จริงเราต้องมองว่า u คืออะไรเขาก็ u คือตัวนี้ตามทฤษฎีของเขาคืออันนี้คือได้ u กำหนดให้ตัวนี้เป็น u ก่อนแล้วนำ u ไปดิฟนะไปดิฟแล้วก็เอามาแทนลงไปในสูตรนะแต่ของอาจารย์จะไม่ใช้วิธีนั้นแล้วกันเนาะวิธีแบบบ้านๆธรรมดานี่แหละนะคำตอบมันออกมาเหมือนกันนั่นแหละนะมันเหมือนกันแต่ว่าเป็นแล้วแต่เทคนิคของใครของมันแล้วกันอันนี้แต่เป็นวิธีแบบบ้านๆไม่เป็นทางวิชาการมากนักนะของอาจารย์จะใช้บอกว่าอินทิเกรตอะไรคือ u ล่ะ u คือตัวนี้ 2x บวก3เราเขียนเลย 2x บวก3นะยกกำลัง n ก็คือ2ใช่ไหมยกกำลัง n ก็คือ2จะใช้สูตรนี้ได้เนี่ยตัวนี้ได้เนี่ยมันจะต้องเป็น u และ du อยากให้มันเป็น du ของอาจารย์ก็คือเขียนให้เหมือนเลยเขียนเหมือนเลยวิธีการนะเขียนให้เหมือนก่อนเลยให้เหมือน u ก่อนปุ๊บเขียนเนี้ย du แต่เขียนอย่างนี้ปุ๊บถามว่าอินทิเกรตได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้ของอาจารย์ก็คือที่จริงเอาภาษาบ้านๆก็คือเอามาหารนะหาตัวมาที่จริงอ่ะหาตัวมา

นี่นามอาหารนะตัวนี้เฟิร์บเขียนไว้และไอตัวเนี้ยที่ตัวส่วนนี้คืออะไรล่ะนะวิธีตัวเนี้ยคืออะไรเอาตัวนี้แหละไปดิฟนะที่ขีดเส้นใต้ตรงนี้เนี่ยที่ขีดเส้นใต้ตรงนี้นะเอาไปดิฟนะถ้าเป็นแสดงวิธี

คือ dx เวลาดิฟกับดิฟเทียบ x ถ้ามันเป็นตัวแปร y กับดิฟเทียบ y ถ้าเป็นตัวแปร z กับดิฟเทียบ z เอาตัวเนี้ยมาดิฟเทียบดิฟเทียบออกมาปุ๊บตัวนี้เราดิฟ 2x ได้ชัดเจนเนาะดิฟ 2x ได้2ดิฟ3ได้0เพราะฉะนั้นนะอันนี้คือดิฟของฟังก์ชันพีคณิตเหมือนกันนะเห็นปุ๊บดิฟได้เลยดิฟ 2x ได้2ดิฟ3ได้0เพราะ2บวก2บวก0ก็ได้2ตัวที่เราจะเอาไปหารคือตัวนี้แหละตัวเนี้ยยกตัวนี้มาปึ๊บนะมาหาเลยแต่พอมาหารอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะต้องดูให้ดีๆนะสองตัวนี้มาเป็นตัวส่วนตัวเนี้ยสองเป็นค่าคงที่เราสามารถดึงเอาสองออกมาได้กลายเป็นหนึ่งมันเป็นอยู่ที่ตัวส่วนก็เป็นหนึ่งส่วนสองอันนี้ก็อินทิเกรตของ2 x บวก3ทั้งหมดยกกำลังสอง d 2 x บวก3ละถามว่ามันเข้าสูตร u กำลัง n du หรือยังเป๊ะเลยนะ u n คือ2 du ไอตัวนี้เข้าสูตรแล้วอินทิเกรต u กำลัง n du พอได้อย่างนี้เสร็จปั๊บนะเราก็ได้เป็น1ส่วน2ตัวนี้ก็กลายเป็น2x บวก3ยกกำลัง2บวก1นะ2บวก1ส่วนด้วย2บวก1เหมือนกันเพราะเป็น u กำลัง n แล้วอย่าลืมใส่บวก c ไว้ข้างนอกนะใส่บวก c ไว้ข้างนอกอันนี้คือ u กำลัง n นะซึ่งคำตอบที่ได้ออกมาปุ๊บมันจะกลายเป็น1ส่วน2คูณกับ 2x บวก3ทั้งหมดยกกำลัง3ส่วน3และบวก4การคูณเศษส่วนนำเศษคูณเศษนำส่วนคูณส่วนนะ1คูณตัวนี้ก็ได้เป็น 2x บวก3ทั้งหมดยกกำลัง3ส่วน6และบวก4อันนี้คือคำตอบที่เราไม่ต้องกระจายข้อนี้ไม่ต้องกระจายอันนี้ใช้อินทิเกรต u กำลัง n เลย 2x บวก3เนี่ยยกกำลัง2 dx นะเพราะหน้าตาคำตอบมันจะแตกต่างกันเพราะอันนี้เราไม่กระจายแต่อันแบบบนคือเรากระจายนะเรากระจายพอกระจายมาปุ๊บแบบบนมันจะได้ออกมาเป็นแบบนั้นนะที่จริงมันอันเดียวกันนั่นแหละเนาะมันอันเดียวกันนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นอันนี้แบบไม่กระจายนะแบบไม่กระจายก็จะเป็นหน้าตานี้ในการเลือกใช้สูตรของนักศึกษาต้องดูให้ดีๆว่าสูตรแต่ละสูตรใช้ยังไงเนาะแล้วไปทําแบบฝึกหัดทําเยอะๆฝึกเยอะๆเพื่อจะใช้สูตรให้เป็นเมื่อไหร่ก็ตามที่ใช้สูตรเป็นแล้วในการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันไม่ใช่เรื่องยากในการบรรยายในวันนี้อาจารย์ก็ขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี
0: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
2: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถ

0: ของเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
1: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
0: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
1: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
0: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พ่อก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็แม่นะสิคะไม่แย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปู่แบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
1: ปู่เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลยนี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่น

0: ระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน่
0: จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
2: คราวหลังลองกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้วทุกคนไปกันเลย
1: กลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
3: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ทีช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
3: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
4: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
5: ์มีเรื่องอันใดหรือ
3: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
5: เอ็งมานี่มาไป
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว
5: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
1: กระพุนเกล็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วเถอะ
0: โอ้ยอ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับ
2: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
1: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
0: ช่วยสิลูกอย่างทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
1: ดูแล้วดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่า
6: พระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ี่นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
0: เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับการเขียนสีน้ำทางสถาปัตยกรรมนะครับโดยผมรองศาสตราจารย์ธงเทพสิริโสดาครับมาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มทล.ธัญบุรีฮะวันนี้นะครับผมได้มีผู้ร่วมรายการอีก2ท่านนะครับก็คืออาจารย์บาสกับอาจารย์หน่อยนะครับเดี๋ยวขอเชิญแนะนำหน่อยครับอาจารย์หน่อยครับ
1: สวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์สรชาวัยวรกิจค่ะเป็นอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะ
0: ท่านที่สองครับอาจารย์บาสครับ
2: ครับสวัสดีครับผมอาจารย์กิตติน วิจิตรไทยธรรมนะครับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มทล.ธัญบุรีเหมือนกันครับ
0: ครับก็ก่อนที่จะเข้ารายการนะครับก็ต้องบอกนิดนึงฮะว่าสีน้ำทางสถาปัตยกรรมนะครับเป็นพื้นฐานของชั้นปีที่1ที่นักศึกษาทุกคนฮะไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมหลักนะครับภายในผังเมืองแลนด์สเคปทุกๆสาขาเนี่ยเราจะต้องเรียนสีน้ำหรือสีไม้นะครับแต่การสอนในครั้งนี้จะเราจะเน้นเรื่องของสีน้ำเป็นหลักนะครับซึ่งเดี๋ยวผมอาจจะลองถามอาจารย์2ท่านดูว่าตอนชั้นปีที่1เนี่ยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้สีน้ำมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวขอเชิญอาจารย์หน่อยฮะเป็นคนพูดก่อนเลยฮะ
1: ได้ค่ะย้อนไปค่อนข้างนานนะคะอาจารย์ดิวอาจารย์หน่อยก็เคยใช้สีน้ำเริ่มต้นเลยตั้งแต่สมัยเรียนปวส.ก็คือแรกๆเราจบม.6มาหลักๆเราก็ใช้แค่สีไม้สีน้ำก็ใช้นิดหน่อยแต่พอมีโอกาสได้ใช้สีน้ำเนี่ยจะใช้ในตอนเขียนทัศนียภาพค่ะอาจารย์ดิวแล้วก็มีเป็นภาพอินทีเรียซึ่งตอนนั้นที่ตัวเองเรียนเนี่ยก็คือเรียนที่อุเทนถวายก็ถือว่าอาจารย์จำอาจารย์สภัทธิริมั้งคะสมัยนั้นที่สอนน่ะนะคะก็อาจารย์ก็ให้แนวคิดในการเลือกใช้สีน้ำไม่ว่าจะเป็นการใช้ผู้การหรือว่าสีน้ำอะค่ะก
0: ็
1: ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นครั้งแรกค่ะ
0: ฮะแล้วอาจารย์บ้านล่ะครับตอนชั้นปีที่1เป็นยังไงบ้างฮะประสบการณ์สีน้ํา
2: ได้มีการใช้สีน้ําพอสมควรนะฮะก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนําเสนอผลงานทางการออกแบบรวมไปถึงเรื่องของการใช้สีน้ําในเชิงทัศนียภาพแล้วก็การเขียนงานศิลปกรรมต่างๆนะครับแล้วก็มีความคุ้นชินกับการใช้สีพอสมควร
0: ครับผมก็เดี๋ยวผมจะให้ดูเกี่ยวกับสไลด์ที่เราใช้กันนะฮะแบ่งเป็น3แบบฮะอันนี้เป็นภาพที่อยากจะนําเสนอนะฮะทางภาพทางด้านซ้ายฮะเป็นสายงานทางสถาปัตย์โดยตรงฮะก็จะเป็นการเขียนทัศนียภาพให้เห็นได้ชัดเลยนะฮะว่าอันนี้มันคือการนําเสนอการเขียนสีน้ํานะครับพระราชวังนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้ดูทั้ง3ภาพนะฮะภาพแรกเนี่ยจะเป็นสายสถาปัตย์นะครับแล้วก็เป็นสายอินทีเรียเราจะลงลักษณะสีแบบนี้นะฮะแบบคร่าวๆภาพที่2เนี่ยจะเป็นการเขียนอันนี้จะใช้เทคนิคของฝรั่งฮะเป็นการเขียนที่ใช้สําหรับประกวดนะครับอันนี้แล้วก็ภาพที่3ก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับของภาพที่2นะครับแต่สีอันเนี้ยจะมีความแตกต่างนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมต้องบอกนิดนึงก่อนนะฮะก่อนที่จะอธิบายให้นักศึกษาฟังแต่ละภาพและเทคนิคการใช้นะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องของอุปกรณ์นะครับให้นักศึกษาเตรียมพร้อมที่พออาจารย์อธิบายปุ๊บนักศึกษาอาจจะไปซื้อแล้วก็มาลงพร้อมกับอาจารย์ฮะ3วิธีที่อาจารย์3ภาพที่อาจารย์ให้นักศึกษาดูนะครับเป็น3ภาพที่เราจะเรียนรู้กันนะครับจะเป็นเขียนสีน้ำทางเชิงสถาปัตยกรรมที่เราใช้อยู่กับอันที่2ก็จะเป็นการเขียนสีน้ำในเชิงงานประกวดนะครับซึ่ง2ภาพนี้อาจารย์จะสอนทีละขั้นตอนกับนักศึกษานะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนทัศนียภาพนะครับเราต้องมีอุปกรณ์นะครับให้นัก

0: ษาได้เตรียมพร้อมก่อนนะครับขั้นแรกเลยฮะท่านนักศึกษาดูภาพนะครับก็อย่างแรกเลยก็คือต้องมีฟองน้ำฮะฟองน้ำชนิดนี้นะฮะเป็นฟองน้ำพิเศษนะครับท่านนักศึกษาสังเกตนะฮะก้อนน้ำดำฮะแต่ถ้าดูของจริงเนี่ยก็จะเป็นฟองน้ำที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ฮะเวลาโดนน้ำหรือเวลาเราจะลบภาพเราใช้ตัวนี้แทนยังลบได้เลยนะครับก็ถ้าโดนน้ำเนี่ยมันจะนิ่มนะครับอันนี้แนะนำนะฮะให้นักศึกษาควรจะมีไว้นะครับอย่างที่สองนะครับคือดินสอถ้าดูจากในสไลด์นะครับดินสอจะเป็นดินสอหัวแบนเวลาเราสเก็ตนะครับเวลาสเก็ตก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับดินสอซึ่งอันนี้มีความสำคัญมากเวลาเราขีดเวลาเราร่างนะครับซึ่งเราต้องใช้ความฉับไวในการเขียนโครงสร้างของอาคารนะครับฉะนั้นดินสอจะไม่เหมือนทั่วไปเห็นไหมฮะมันจะเป็นดินสอแบนซึ่งการจับนะฮะอันนี้เวลาเราสเก็ตมันจะเร็วมากนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญนะฮะเรื่องของอุปกรณ์ฮะถ้าดูจากในสไลด์ก็จะเห็นเรื่องของนิโต้นะครับมีเรื่องของตัวหนีบนะครับมีจานสีสิ่งที่อาจารย์ทำเป็นเส้นปะให้นักศึกษาเห็นก็คือมันจะเป็นเรื่องของป๊อกกี้กับตัวไดเป่าผม2ตัวนี้สำคัญตรงที่ในเชิงเทคนิคนะครับถ้าทำเป็นใช้ป๊อกกี้เนี่ยก็คือตัวฉีดน้ำเนี่ยมันจะทำให้เกิดเท็กเจอร์นะครับระหว่างสีกับตัวกระดาษในขั้นตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์อาจจะเล่าให้นักศึกษาฟังนะครับส่วนไดเป่าผมทำไมต้องมีเนื่องจากเราใช้กระดาษนะครับที่มีความชื้นนะครับในการใช้ไดเป่าเนี่ยมันจะช่วยลดระยะเวลานะครับในการที่จะทำให้ภาพเนี่ยมันแห้งเร็วขึ้นนะครับส่วนกระดาษนะครับที่เราจะใช้นะครับเราจะใช้กระดาษ150แกรมนะครับหรือ200แกรมหรือ300แกรมนะครับถ้าทำไมเราถึงต้องใช้นะครับกระดาษที่มีแกรมที่เยอะเพราะว่าเราใช้ปริมาณน้ำในการลงนะครับแล้วก็อาจารย์ต้องบอกนิดนึงฮะกระดานหรือกระดาษที่อาจารย์ใช้นะครับส่วนใหญ่จะเป็น A2 กับ A3 นะครับกระดาษที่ใช้เนี่ยมันจะเป็นกึ่งเรียบกับกึ่งหยาบนะครับซึ่งมีการอุ้มน้ำและทำเป็นเท็กเจอร์ได้ดีอันนี้จะเห็นไหมฮะอันนี้เป็นขนาด A3 นะฮะเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ในสไลด์อาจจะไม่มีเราจะใช้ตัวนี้ฮะตัวกระดานนะครับกระดานนี้จะไม่เหมือนตามท้องตลาดฮะกระดานเนี้ยมันจะเบาฮะตามท้องตลาดเนี่ยมันจะเป็นกระดาษอัดแผ่นซึ่งมันจะหนักแต่นี้จะเป็นพลาสติกซึ่งอาจารย์ใช้เป็นกระดานในการเขียนสีน้ำฮะนี่ให้ดูนะครับเผื่อนักศึกษาจะเอาไปใช้นะฮะอันนี้จะเป็นกระดาษนี่อาจารย์ทำท้องฟ้าอันนี้เป็นตัวอาคารที่เมืองภูเก็ตนะฮะยังทำไม่เสร็จส่วนป๊อกกี้ที่อาจารย์บอกตะกี้นะครับก็คือมันจะเป็นละอองเห็นไหมฮะเป็นเท็กเจอร์นะฮะอันนี้จะเป็นรูปด้านของเมืองภูเก็ตเมืองเก่าภูเก็ตนะฮะทีนี้อาจารย์อยากให้ดูนิดนึงฮะเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในงานสถาปัตยกรรมนะครับในการเขียนอย่างแรกเลยฮะก็จะเป็นเรื่องของผู้กันนะครับเดี๋ยวให้ดูของจริงเลยนะฮะอันนี้ให้ดูฮะอันนี้มันจำเป็นสำหรับสายเราเลยฮะอันนี้ไม่ทราบว่าพี่หน่อยกับอาจารย์บ้านเคยใช้ไหมฮะมันจะเป็นข้อดีของผู้กันอันนี้นะครับก็คือมันจะใส่น้ำในตัวเลยฮะก็คือเวลาเราจะใช้เราก็บีบมันก็จะทำให้ล้างหัวผู้กันไปอันนี้สำหรับสายสเก็ตเชอร์ฮะเราไม่ต้องพกน้ำก็ใส่ในนี้เลยฮะล้างนะครับ3หัวเนี้ยมันจะมีความแตกต่างกันถ้านักศึกษาสังเกตดูนะฮะอันนี้ผมจะใช้ฮะเห็นไหมครับอันนี้ อันนี้เป็นยุคใหม่ฮะทางพี่หน่อยกับอาจารย์บาสเคยได้ลองใช้กันบ้างไหมฮะ
1: ไม่ทันหรอกค่ะหมายถึงเขาเอามาไม่ทันหรอกค่ะ
0: ไม่ทันเขามาไม่ทันใช่ไหมฮะอ๋ออาจารย์บาสล่ะฮะ
2: ไม่ทัน
0: เอาไม่ทัน
1: ถือว่าเป็นงานใหม่
0: ใช่ฮะอันนี้เป็นเด็กสมัยใหม่เขาจะใช้แนวนี้ฮะผมก็เพิ่งจะมาลองใช้ดูฮะแล้วก็ผู้กันฮะผู้กันมันจะมีอยู่2แบบที่ผมใช้อ่ะนะครับมันจะมีแบบที่เป็นทำมาจากขนสัตว์ฮะนี่ฮะท่านสาสังเกตเห็นนะฮะขนสัตว์ข้อดีของมันฮะคือมันสามารถอุ้มน้ำฮะอุ้มน้ำได้ดีฮะอันนี้จะเป็นขนสัตว์ที่เป็นทำมาจากหางสุนัขจิ้งจอกฮะ
1: อ
0: ันนี้มันจะทำให้ภาพเกิดเท็กเจอร์นะครับแล้วก็อุ้มน้ำได้ดีนะครับแต่ถ้าเราหาซื้อตามท้องตลาดนะฮะก็จะแนะนำอันนี้จะเป็นผู้กันที่เป็นลักษณะของเป็นสังเคราะห์ฮะการอุ้มน้ำมันจะอุ้มได้ไม่ดีเท่ากับขนสัตว์ฮะอันนี้ฮะอาจารย์จะใช้บ่อยเบอร์12ฮะนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงฮะที่ไม่ได้อยู่ในสไลด์อันนี้มันจะเป็นเกียงฮะสำหรับขูดกระดาษเหตุผลที่อาจารย์บอกว่าทำไมเราถึงต้องใช้กระดาษ150แกรม200แกรมหรือ300แกรมเนี่ยอันนี้มันคือตัวที่ขูดสีออกมันทำให้เกิดเท็กเจอร์นะครับในตัวอาคารไม่ว่าจะเป็นเสาเป็นคานนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะฮะแล้วก็อีกอันนึงฮะที่ไม่ได้มีอยู่ในสไลด์ก็จะเป็นเรื่องของผู้กันแบบนี้ฮะ อาจารย์จะเวลาเราเขียนสเก็ตดีไซน์ฮะหรือเขียนภาพขนาดใหญ่แปลงที่มีขนาดใหญ่เนี่ยมันมีความสำคัญฮะมีความสำคัญตรงที่มันสามารถทำในพื้นที่ที่กว้างและเร็วฮะอาจารย์จะมีทั้งหมด3ขนาดฮะก็มีขนาดที่จะเป็น2นิ้วฮะกับ100มิลเห็นไหมฮะมันจะทำให้งานเราเร็วมากครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ฮะก็จะเป็นเรื่องของสีขาวฮะสีขาวอันนี้ไว้เผื่อไว้แก้ไขงานฮะแล้วก็สร้างเทสเจอร์นะครับแล้วก็อีกอันนึงฮะก็น่าจะเป็นเรื่องของสำลีฮะเวลาเราทำเป็นก้อนเมฆฮะเพราะว่าถ้าตัวอาคารเราดูทึบตันฮะฉะนั้นการที่เราจะทำท้องฟ้าเราก็อาจจะใช้วิธีนี้ฮะในการทำในการจิ้มนะฮะตอนนี้อาจารย์ก็ได้ทำเป็นสไลด์นะครับให้นักศึกษาดูนะครับเป็นทั้งผู้กันที่เป็นแบบขนสัตว์นะครับผู้กันแบบสังเคราะห์นะครับแล้วก็ผู้กันแบบสังเคราะห์และเติมน้ำเมื่อกี้เราก็ได้พูดในเบื้องต้นไปแล้วนะครับสีฮะสีมันมีอยู่3เกรดนะครับถ้านักศึกษาสังเกตดูนะครับเกรดศิลปินอันนี้จะเป็นเกรดอาร์ติสฮะเป็นน้ำที่ทางศิลปินหรือคนที่ลงสีน้ำโดยเฉพาะมันเป็นสีน้ำผึ้งนะครับเป็นสีน้ำที่ผสมกับน้ำผึ้งมันทำให้เป็นสีสดฮะสีสดกว่าปกติส่วนในสายงานเราอาจจะใช้เกรดนักศึกษาฮะก็จะเป็นของรหัสสีที่อาจารย์ให้นักศึกษาดูนะครับเห็นไหมครับก็จะมีรหัสสีเวลานักศึกษาจะซื้อสีก็ให้ซื้อสีตามรหัสนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นสีน้ำที่เป็นแบบสีน้ำตลับเห็นไหมฮะสีน้ำตลับอันเนี้ยที่มันแตกต่างจาก2สีนั้นก็คือสีเนี้ยเป็นการผสมสีแบบสำเร็จรูปแต่สิ่งที่แตกต่างจาก2สีเนี่ยถ้านักศึกษาลองซื้อมาหรือมีอยู่แล้วเนี่ยก็คือสีอันเนี้ยมันจะไม่มีความใสแต่มันจะเป็นสีที่มีความทึบนะครับพอทึบเสร็จเวลาเราลงสีเนี่ยนะครับมันจะความใสมันจะต่างจาก2เกรดนี้ก็จากเกรดสีน้ำนะครับแต่ก็เป็นสีน้ำประเภทเดียวกันนะครับอันนี้อาจารย์ขยายให้ดูนะฮะเผื่อนักศึกษาจะซื้อฮะจะไปซื้อทางด้านซ้ายเนี่ยของเซนไกฮะเป็นการใช้ผู้การแบบสังเคราะ นะครับซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกว่าคุณสมบัติมันค่อนข้างที่จะไม่อมน้ําฮะแต่ข้อดีของผู้กันใยเส้นสังเคราะห์เนี่ยก็คือมันจะอยู่ในรูปทรงที่เหมือนเดิมฮะฟอร์มมันจะเหมือนเดิมจะไม่มีการบานหรืออะไรเงี้ยนะครับสีอีกอันนึงฮะที่อาจารย์อยากจะให้นักศึกษาลองดูนิดนึงนะครับนะถ้านักศึกษาเห็นนะครับสีที่เป็นสีแดงนะครับก็จะเป็นสีที่อาจารย์ทํานะครับก็คือเป็นสีที่มาทําจากดินนะครับดินก็คือเดี๋ยวต้องบอกนิดนึงนะครับว่าสีอันเนี้ยมันคือสีของเมืองอวัธยปุระหรือเมืองศรีมโหสถนะครับเป็นเมืองเก่าแก่สมัยทราวดีฮะที่อยู่ในพื้นที่ปราจีนบุรีฮะซึ่งก่อนที่อาจารย์จะทําสีเนี่ยอาจารย์ไปลงพื้นที่นะครับเกี่ยวกับการปักหมุดนะครับเกี่ยวกับแผนที่ทางวัฒนธรรมนะฮะซึ่งดินแต่ละพื้นที่นะครับในพื้นที่ศรีมโหสถหรืออวัธยปุระเนี่ยเป็นดินที่เกิดจากหินศิลาแรงหรือแม่ลังนะครับซึ่งอันนี้ถ้านักศึกษาสังเกตเห็นนะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าสีเนี่ยที่เป็นสีแดงเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากแร่เหล็กฮะมันก็เลยทําให้เป็นเกิดสีแดงนะครับอาจารย์มีสีนะครับที่อาจารย์ทําไว้นะครับอยากให้นักศึกษาดูสักนิดนึงฮะเผื่อใครที่สนใจอยากจะทําสีเองนะครับก็อาจจะทําเป็นแบบนี้นะครับสีแดงๆนี่คือสีจากดินนะครับแล้วเราก็ผสมกับมะขามเปียกกาวมะขามนะฮะแล้วก็มาผสมเกิดเป็นเฉดสีฮะซึ่งการทำแผนที่ทางวัฒนธรรมเนี่ยเราได้ทุนจากบปท.นะฮะซึ่งเป็นการให้เราไปสำรวจพื้นที่นะครับแล้วก็อาจารย์ก็ต่อยอดโดยการใช้ดินจากที่เราไปสำรวจเนี่ยฮะมาทำเป็นสีนะครับเผื่อเอาไว้ใช้กันนะครับก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยเตรียมสีมาให้พร้อมนะครับแล้วก็มาลองลงสีกับอาจารย์ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์อาจจะถามวิทยากรทั้งสองคนนะฮะว่าเคยผสมสีดินกันบ้างไหมฮะอาจารย์หน่อยเคยลองเล่นสีดินบ้างไหมฮะ
1: เรียกว่ายังไม่เคยเห็นนวัตกรรมการใช้สีดินแต่ก็เคยเห็นงานสีดินในงานของตัวที่จัดเทศกาลที่เขาเรียกไงนะสตรีทของเรียกว่างาน
0: คราฟต์อย่างนี้ใช
1: ่ไหมฮะใช่ยังไม่ค่อยได้เคยเห็นเอามาใช้ในงานสถาปัตยกรรมก
0: ็
1: ถือว่าเป็นรูปแบบแรกๆแล้วก
0: ็
1: จันดิวก็เก่งมากในการที่จะเอางานวิจัยมาแปลเป็นตัวสีก็เดี๋ยวคงต้องขอดูใกล้ๆค่ะ
0: ครับผมอาจารย์บ้านล่ะฮะ
2: ยังไม่มีโอกาสได้ใช้เหมือนกันเคยเห็นตอนมันถูกใช้ในการวาดภาพจากศิลปินคนอื่นอยู่แล้ว
0: แต่ถ้าอาจารย์เล่าให้นักศึกษาฟังเนี่ยอาจจะนึกเลยฮะว่าเวลาเราไปเที่ยววัดฮะไม่ว่าจะเป็นวัดสมัยอยุธยานะครับรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยอันนี้คือภูมิปัญญาของศิลปินนะครับที่สืบทอดมาจากต่างชาติแล้วก็มาปรับมาเป็นภูมิปัญญาของเรานะฮะโดยการเขียนภาพผนังอันนี้คือเขาก็จะใช้เทคนิคนี้ฮะในการทำเป็นสีไม่ว่าจะเป็นใบไม้หินดินสังเกตไหมฮะเราจะเห็นภาพจิตรกรรมเนี่ยจะเป็นสีโมโนโทนหมดถ้าเราดูภาพที่อาจารย์ให้ดูตะกี้นะครับภาพที่3มันจะเป็นภาพโมโนโทนเห็นไหมฮะถ้านักศึกษาลองไปสังเกตดูนะฮะวัดเก่าๆร้อยกว่าปีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นหรืออยุธยานะครับที่มันมีลวดลายจิตรกรรมนะครับให้สังเกตได้เลยฮะว่าเป็นภูมิปัญญาที่ชาวบ้านหรือศิลปินสมัยก่อนนะครับได้ทำสีเองนะฮะอาจารย์ก็เลยใช้วิธีการต่อยอดนะครับมาทำเป็นสีนะครับโดยใช้ดินจากเมืองอวัธยปุระนะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้าอาจารย์จะมาลงสีและก็ทำให้นักศึกษาเห็นนะครับว่าวิธีการทำสีหรือการลงสีเป็นยังไงนะครับทีนี้เนี่ยก็อยากจะถามอาจารย์บาสกับอาจารย์หน่อยฮะถ้า ตอนที่เราเรียนตอนปี1เนี่ยเราใช้สีน้ำใน

0: งานสถาปัตยกรรมพอเราทำงานเนี่ยฮะเรายังใช้อยู่ไหมฮะสีน้ำทางสถาปัตยกรร
1: ม
0: อาจารย์บาสมองว่ายังไงฮะ
2: ในการทำงานนี้คืออาจจะไม่ได้ใช้เรื่องของการใช้สีน้ำนะครับแต่ว่าในชีวิตประจำวันก็มีการใช้บ้างในการวาดภาพตอนใช้เวลาว่างครับ
0: จากอุปกรณ์ที่เราได้อธิบายเบื้องต้นให้นักศึกษาฟังแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเอางานตัวอย่างนะครับที่อาจารย์ได้เขียนไว้นะครับตอนไปงานภูเก็ตนะครับเบเนเล่นะครับเดี๋ยวรบกวนอาจารย์บาสช่วยถืองานให้หน่อยนะครับถ้านักศึกษาสังเกตดูนะครับงานชิ้นนี้นะครับเป็นงานที่อาจารย์สเก็ตนะครับในพื้นที่นะครับก็จะเป็นการใช้เทคนิคนะครับถ้านักศึกษาสังเกตเห็นไหมฮะเห็นในเรื่องของต้นไม้อันเนี้ยเป็นรอยขีดนะครับซึ่งอาจารย์จะใช้ไอ้ตัวเนี้ยฮะเป็นการขีดเป็นกิ่งเป็นก้านเห็นไหมฮะมันก็จะเกิดเป็นเท็กเจอร์เห็นไหมครับทีนี้เนี่ยเวลาอาจารย์จะทำท้องฟ้านะครับอาจารย์ก็จะใช้อุปกรณ์ที่เป็นพุกันนะครับที่มีหัวที่ใหญ่ขึ้นนะครับอาจารย์จะใช้พุกันตัวนี้นะครับในการทำเห็นไหมฮะอาจารย์ก็จะทำตอนเปียกนะฮะแต่สิ่งที่ต้องบอกเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะทำท้องฟ้าเนี่ยอาจารย์จะสีเหลืองไปก่อนนะครับแล้วค่อยมาทำเป็นก้อนเมฆนะครับส่วนที่เป็นละอองเห็นไหมฮะเป็นเม็ดอาจารย์ใช้ป๊อกกี้นะฮะป๊อกกี้ก็คือตัวนี้ในการฉีดเห็นไหมฮะฉะนั้นเนี่ยละอองที่มันเกิดขึ้นมันจะไม่เท่ากันนะครับเห็นไหมฮะมันอยู่ที่การกดนะครับแล้วก็ถ้านักศึกษาสังเกตเห็นนะฮะก็จะเป็นเรื่องของเท็กเจอร์ฮะเท็กเจอร์จะพวกจุดพวกอะไรเนี่ยนะครับอาจารย์จะใช้ตัวพุกันตัวนี้เพราะว่าอาจารย์ไปสเก็ตนอกสถานที่ฉะนั้นในการเขียนเนี่ยมันมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ความเร็วนะครับเป็นตัวกำหนดนะครับรบกวนอาจารย์บาสถือนิ่งๆหน่อยนะครับ แล้วก็สังเกตเห็นไหมฮะพื้นตรงนี้ที่เป็นรอยสีขาวอาจารย์ใช้พุกันตัวนี้ฮะในการดูดสีเห็นไหมฮะดูดสีมาปึ๊บปึ๊บแล้วก็อีกนิดนึงฮะอีกนิดนึงตัวนี้จะเป็นพระเอกของอาจารย์นะครับคือเวลาอาจารย์ใช้อ่ะนะครับไอตัวเนี้ยจะเป็นตัวสำคัญที่อาจารย์ใช้ในการขีดเส้นนำร่องเห็นไหมฮะในการขีดเส้นนำร่องนะครับก็จะใช้ตัวนี้เป็นหลักนะครับเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมฮะหัวมันจะไม่เหมือนผู้การตัวอื่นหัวมันจะแข็งฮะหัวมันจะแข็งอาจารย์จะใช้เป็นการตัดซึ่งตัดนะครับตัดแบบเร็วนะฮะมันก็จะทำให้งานเราเร็วขึ้นนะครับสะดวกขึ้นเวลาเราจะล้างผู้การเราก็กดน้ำก็จะออกมานะครับผมซึ่งอันเนี้ยฮะเป็นเทคนิคหรือเป็นการใช้ของอาจารย์เป็นหลักนะครับแล้วก็ก่อนที่อาจารย์จะลงพื้นนะครับถ้าสังเกตดูดีๆอาจารย์จะใช้ตัวนี้ลงนะครับเห็นไหมฮะมันจะพอดีกับกระดานเลยก็คือเราจะใช้พุกันตัวนี้จะเร็วมากปึ๊บทีเดียวเห็นไหมฮะปึ๊บเวลาเราลงสีนะครับอาจารย์อยากให้ดูนิดนึงฮะก่อนที่อาจารย์จะลงสีทั้งหมดเนี่ยอาจารย์จะลูบน้ำก่อนฮะลูบน้ำแล้วก็ค่อยๆลงสีถ้านักศึกษาสังเกตหรือซูมมาใกล้ๆอาจจะเห็นเรื่องของการซึมของสีเห็นไหมฮะเป็นการซึมของสีอาจารย์บาสช่วยดึงตรงๆหน่อยได้ไหมครับ มันก็จะทำให้เห็นไหมฮะการซึมของสีทีนี้เนี่ยสิ่งสำคัญในเรื่องขององค์ประกอบของภาพถ้านักศึกษาสังเกตวีดีโอนะครับมันจะเป็นในเรื่องขององค์ประกอบของแสงและเงานะครับตัวอาคารเนี่ยอาจารย์ไม่ได้เก็บหมดนะฮะแต่สิ่งสำคัญคือเราเก็บภาพรวมของตัวอาคารสัดส่วนเห็นไหมฮะ นี่คือส่วนสำคัญที่เราจะถ่ายทอดหรือการนำเสนอว่าอาคารนี้เป็นรูปลักษณ์หรือรูปแบบยังไงหลังคาแบบไหนนะครับบริบทโดยรอบของตัวอาคารส่งเสริมยังไงถ้านักศึกษาสังเกตดูดีๆนะครับสองส่วนนี้อาจารย์จะไม่ได้ให้ความสำคัญแต่สิ่งสำคัญคือพื้นที่ตรงนี้ฮะเห็นไหมครับอันนี้ก็คือรายละเอียดที่อาจารย์อยากให้นักศึกษาลองวิเคราะห์แล้วก็ลองดูวิธีการใช้อุปกรณ์ที่อาจารย์ได้พูดไปนะครับเดี๋ยวมีอีกอันนึงครับเดี๋ยวอาจารย์บัสช่วยรบกวนเอาอีกสักภาพนึงได้ไหมฮะอาจารย์บัสอันนี้เป็นรูปด้านฮะอันนี้เป็นรูปด้านก็อาจารย์อยากให้ดูนิดนึงฮะอันนี้นะครับอาจารย์ใช้รูปด้านนะครับในการเขียนเห็นไหมฮะสังเกตอยากให้นักศึกษาลองดูนิดนึงฮะอันนี้เหมือนกันฮะอาจารย์ก็ใช้ตัวนี้ก่อนฮะใช้แบงตัวนี้ภาพรวมก่อนเห็นไหมฮะสีมันไหลลงมาอันนี้เป็นการลงแบบรวดเร็วและฉับไวเห็นไหมฮะแล้วก็อาจารย์ก็จะใช้ตัวนี้ขยี้นะฮะเป็นการขยี้สีเห็นไหมฮะถ้าสังเกตดูดีๆฮะเห็นไหมฮะมันมีการไหลของน้ำแล้วก็มีการไหลของสีสิ่งเหล่านี้ที่อาจารย์ทำเนี่ยมันทำให้ภาพเนี่ยดูไม่แข็งนะฮะเพราะว่าเนื่องจากตัวอาคารเราเนี่ยมันเป็นตัวอาคารที่แข็งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเราพยายามทำสภาพแวดล้อมยังไงให้ส่งเสริมตัวอาคารเนี้ยอันนี้คือเป็นรูปด้านนะครับที่อาจารย์อยากจะให้นักศึกษาดูนะครับว่าวิธีการลงหรือการเขียนเนี่ยเป็นยังไงนะครับอันนี้อาจารย์ใช้ดินสอนะครับในการร่างนะครับอาจารย์ใช้ดินสอแท่งนี้ฮะในการร่างเป็นหลักสังเกตนะฮะมันจะขีดถ้าดูใกล้ๆเนี่ยเส้นมันอาจจะไม่ตรงเวลาเราขีดเราจะขีดเป็นกริดมันจะเร็วมากเห็นไหมฮะขีดนี้อย่างนี้ฮะมันจะเร็วมากฮะมันก็จะทำให้งานเนี่ยเสร็จได้ไวนะครับอันนี้อาจารย์อยากให้ดูนิดนึงฮะว่าองค์ประกอบที่อาจารย์ได้วางเห็นไหมฮะการลงสีน้ำเห็นไหมฮะเป็นการลงแบบฉับพลันฮะแบบรวดเร็วก็คือลงด้านบนลงมาสีมันก็จะไหลแล้วเราก็มาเก็บเห็นไหมฮะอันนี้คือคาแรคเตอร์ของสีน้ำเห็นไหมฮะเป็นคาแรคเตอร์ของสีน้ำแล้วซึ่งอาจารย์อยากให้ดูนิดนึงฮะตัวเสาไฟนะครับตัวเสาไฟหรือสายไฟนะครับอาจารย์จะใช้ตัวนี้ฮะจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้ในการขีดนะครับในการขีดเนี่ยฮะจะใช้ตัวนี้อันนี้คือข้อดีของตัวผู้กันแบบสังเคราะห์ก็คือฟอร์มมันจะอยู่อย่างเงี้ยตลอดฮะมันจะไม่ได้เปลี่ยนเลยมันทำให้ภาพดูคมเวลาเราขีดไอตัวระเบียงเห็นไหมฮะมันก็จะเร็วนะครับก็จะทำให้ภาพดูไวขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่อาจารย์บอกไว้เลยนะฮะอันนี้สีที่กระเด็นนะครับเป็นการสะบัดฮะโดยใช้ผู้กันตัวนี้อาจารย์ก็จุ่มน้ำแล้วก็จุ่มสีนะครับแล้วก็สะบัดโดยใช้วิธีแบบนี้ใช้วิธีแบบนี้นะฮะแล้วก็ใช้ป๊อกกี้นะครับในการขีดในการพ่นแบบนี้ฮะมันก็จะเกิดเป็นละอองเห็นไหมฮะแล้วก็มีตะกอนของสีอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงที่อาจารย์จะสอนนักศึกษาทุกๆคนเลยนะฮะว่ามันใช้เทคนิคแบบไหนนะครับทีนี้ก็อาจารย์ก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยลองดูฮะว่าอุปกรณ์ที่อาจารย์ใช้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็อาจารย์ก็ยังอยากจะให้ดูอีกสักรูปนึงฮะอาจจะเป็นรูปนี้ฮะก็คือวิธีการที่อาจารย์ใช้นะครับอาจารย์จะใช้ตัวเนี้ยในการขูดเห็นไหมฮะใช้ขูดใช้ขีดตรงนี้นะครับเพื่อให้มันเกิดเท็กเจอร์นะครับเห็นไหมฮะการขูดเนี่ยถ้านักศึกษาลองสังเกตดูนะฮะเราจะใช้ตรงช่วงปลายเห็นไหมเอ่ย ในการขูดเวลาเราขูดเนี่ยเราอาจถ้านักศึกษาไม่มีเกียงนะครับอาจจะใช้คัตเตอร์นะครับต้องบอกก่อนว่ากระดาษที่อาจารย์ใช้เนี่ยเป็น150แกรมเป็น150แกรมที่เป็นกึ่งหยาบกับกึ่งเรียบนะครับทีนี้เนี่ยเวลาอาจารย์ทำเนี่ยอาจารย์จะขีดนะครับเก็บรายละเอียดเห็นไหมฮะซึ่งถ้านักศึกษาดูภาพทั้งหมดที่อาจารย์สเก็ตอันนี้เป็นการสเก็ตแบบไปสถานที่จริงแล้วนะแล้วสเก็ตนะฮะซึ่งวันๆ นึงเนี่ยเราต้องดูองค์ประกอบของตัวภาพนะครับว่าแต่ละภาพเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับอีกภาพนึงนะครับที่อาจารย์อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยช่วยอาจารย์วิเคราะห์นะครับดูนะครับภาพตัวอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เมืองภูเก็ตเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นอีกมุมนึงนะฮะที่อาจารย์อยากให้นักศึกษาได้ดูนะครับสิ่งสําคัญนะฮะเดี๋ยวรบกวนอาจารย์มาช่วยนิ่งๆหน่อยนะฮะก็สิ่งสําคัญนะครับก็ถ้าดูจากองค์ประกอบนะครับอันนี้อาจารย์ใช้เทคนิคในการสะบัดอันนี้ถ้านักศึกษาสังเกตดูภาพทั้ง2ภาพหรือ3ภาพอาจารย์จะใช้ก้อนเมฆนะครับในการช่วยดึงองค์ประกอบนะครับส่งเสริมตัวอาคารแต่อันนี้อาจารย์ต้องการให้อาคารเนี่ยดูเด่นไปเลยนะครับโดยใช้วิธีการนำสายตาโดยใช้ทางม้าลายเห็นไหมฮะอันนี้นะฮะอันนี้คือเทคนิคของอาจารย์ที่มีเรื่องของการไหลของน้ำมีการใช้ละลายของผู้กันอาจารย์จะใช้ผู้กันตัวนี้เป็นหลักนะฮะถ้านักศึกษาสังเกตดูฮะเป็นเบอร์12นะครับอยากให้เตรียมพกเอาไว้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวช่วยสำคัญนะฮะที่พกไปได้ทุกที่แล้วก็หัวไม่บานฮะแต่สิ่งสำคัญคือมันอาจจะอมน้ำได้ไม่ดีเท่ากับขนสัตว์นะครับอันเนี้ยเวลาอาจารย์ลงสีหรืออาจารย์สเก็ตเห็นไหมฮะเส้นที่อาจารย์สเก็ตสีเนี่ยอาจารย์ก็จะอันไหนที่ไม่สำคัญเนี่ยอาจารย์จะขยี้เห็นไหมฮะสิ่งสำคัญเนี่ยถ้านักศึกษาสังเกตดูนะฮะทั้ง3ภาพอาคารเนี่ยอาจารย์จะวางไว้ตรงกลางหมดเลยแต่ภาพเนี้ยอาจารย์จะไว้เบี่ยงเพราะว่าคือหนึ่งเลยเนี่ยองค์ประกอบของภาพเนี่ยมันอาจจะไม่ดูน่าเบื่อพอเราดูตัวอาคารเสร็จปุ๊บถ้านักศึกษาสังเกตดูนะครับอาจารย์ก็จะเน้นองค์ประกอบเห็นไหมฮะในเรื่องของตัวอาคารที่อยู่ตรงนี้กับทางด้านซ้ายกับทางด้านขวาเห็นไหมฮะทั้งสองฝั่งเนี่ยเป็นการบีบเพื่อให้นำสายตามาสู่ตัวอาคารนี้เห็นไหมครับสิ่งสำคัญที่อาจารย์อยากให้นักศึกษาเรียนรู้ฮะแล้วก็เดี๋ยวข้างหน้าอาจารย์อาจจะสอนนักศึกษาด้วยเกี่ยวกับเรื่องการเขียนคนเห็นไหมฮะคนเนี่ยเป็นส่วนที่จะช่วยให้นะครับตัวอาคารที่ดูแข็งนะครับมีชีวิตชีวาโดยการใช้คนในการเดินเห็นไหมฮะคนเนี่ยมีความสำคัญยังไงรู้ไหมฮะมีความสำคัญเรื่องของขนาดเห็นไหมฮะขนาดสัดส่วนของตัวหน้าต่างตัวประตูอันนี้เป็นการเช็คสเกลเบื้องต้นนะครับแต่ก็ไม่ได้เป๊ะนะฮะแต่เรารู้ว่าขนาดของคนเนี่ยสูงเท่านี้ประตูจะมีขนาดเท่าไหนนะครับถ้านักศึกษาสังเกตดูดีๆนะครับภาพที่อาจารย์ใช้เนี่ยฮะอาจารย์จะใช้พวกสีแดงอันนี้อาจารย์จะใช้ผู้กันตัวนี้นะฮะเป็นผู้กันหนังผู้กันขนสัตว์เห็นไหมฮะเป็นการอุ้มน้ำอาจารย์ก็จะลูบก่อนแล้วก็เอาสีใส่เข้าไปเห็นไหมฮะมันก็จะทำให้สีมันซอฟต์กันเองเห็นไหมครับถ้านักศึกษาสังเกตดูว่าตัวอาคารที่อาจารย์ทำเห็นไหมฮะอาจารย์ก็จะใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวตัดทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ามันทำไมถึงต้องใช้เป็นตัวตัดเพราะว่ามันอมน้ำอมสีแล้วก็มันทำให้เทคนิคนี้มันทำให้ดูรวดเร็วแล้วก็ไวนะครับแล้วก็สิ่งที่อาจารย์อยากจะให้นักศึกษาดูสักนิดนึงนะครับในองค์ประกอบของภาพนี้อาจารย์ก็ใช้ผู้กันเห็นไหมฮะส่วนใหญ่จะต้องมีผู้กันที่อาจารย์ได้ใช้ผู้กันสีแดงสีม่วงนี่คือการใช้ในเรื่องของทำเสาไฟสายไฟทำนกทำอะไรนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่อาจารย์แนะนำมาทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ใช้ทุกอันเลยนะฮะถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้านักศึกษา มีทุนทรัพย์ฮะหรืออยากจะใช้ก็ลองดูเรื่องของอันไหนที่มันเหมาะสมกับเราก็ควรที่จะซื้อเก็บเอาไว้นะฮะ

0: เราเรียนสถาปัตย์เนี่ยอาจารย์ใช้ตั้งแต่ตอนเรียนยันจนถึงปัจจุบันเลยนะฮะก็อาจารย์ก็มองว่าการลงทุนเนี่ยมันคุ้มค่ามากที่สุดตั้งแต่ตอนเรียนจนถึงปัจจุบันเนี่ยนักศึกษาลองคิดดูนะฮะว่าอุปกรณ์เหล่านี้มันทนขนาดไหนนะครับก็อาจารย์ก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยมีให้ครบนะครับครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูการวิเคราะห์แล้วก็มีเรื่องของการลงสีนะครับซึ่งอันเนี้ยอาจารย์ก็อยากจะให้นักศึกษาลองดูว่าสิ่งสำคัญในการทำหรืออุปกรณ์ที่อาจารย์แนะนำเนี่ยควรที่จะต้องมีแล้วก็อีกนิดนึงฮะเราควรที่จะมีกระเป๋าฮะกระเป๋าให้เก็บเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญติดตัวเวลาเราสะพายหรือติดตัวไปมันจะได้ไม่กระจัดกระจายฮะนะครับแล้วก็กระดานฮะเวลาอาจารย์ลงสีนะฮะสิ่งสำคัญคือเวลาอาจารย์ลงเนี่ยฮะอาจารย์จะตั้งแค่ประมาณ10หรือ20พยายามทำให้มีองศานิดนึงฮะเพื่อให้น้ำมันไหลฮะมันก็จะทำให้งานเราเร็วขึ้นอันนี้จะเป็นภาพชุดแรกที่อาจารย์ทำฮะเป็นรูปด้านข้างฮะเห็นไหมฮะมันก็อันนี้เอามาให้ดูเป็นสาธิตก็คือทำปุ๊บน้ำก็จะไหลแบบนี้ฮะแล้วพอเราอยู่ที่จริงเราก็เขียนเลยนะครับมันก็จะทำให้นักศึกษาเนี่ยเร็วขึ้นเดี๋ยวอาจารย์อาจจะสอนทีละขั้นตอนนะฮะแล้วก็สิ่งสำคัญคืออาจารย์ก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยลองเรียนรู้ไปกับอาจารย์ฮะจะมีทั้งสองแบบมีแบบที่เป็นสถาปัตย์ที่เราลงสีแบบเรียบร้อยกับลงสีในเชิงของงานประกวดนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญนึงที่อาจารย์อยากจะให้นักศึกษาลองฟังความคิดเห็นของอาจารย์อีกสองท่านดูฮะว่าลักษณะการเขียนนะครับหรือรูปแบบที่อาจารย์เขาใช้ตอนที่ไปสเก็ตที่จริงเนี่ยเขาจะใช้แบบไหนเดี๋ยวขอเชิญอาจารย์หน่อยก่อนฮะผู้ที่ข้ามวอร์ดนะฮะเป็นอายุเยอะย่อมรู้เทคนิคที่ชั้นเชิงได้ชั้นขั้นสูงฮะ
1: คงไม่เท่าอาจารย์ดิวอะค่ะก็ถ้าเป็นอาจารย์สรชาก็ส่วนใหญ่ตัวสีอะค่ะที่ใช้สีน้ำก็หนักไปทางแบบทำให้มันเร็วเพราะเนื่องจากบางทีก็จะมีในสมัยก่อนที่ลงพื้นที่ที่เป็นตัวชุมชนเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่ใช้ปากกาแต่ถ้าเกิดเป็นสีน้ำที่มีก็คือกลับค่อยกลับมาเก็บทีหลังแต่ถ้าตอนที่ไปอยู่หน้างานส่วนใหญ่จะเป็นลายเส้นสีน้ำเนี่ยจะน้อยมากนะคะที่จะได้ใช้ก็จะใช้ส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะของการทำในชั้นเรียนมากกว่าค่ะ
0: อาจารย์บ้านะฮะ
2: เหมือนกันฮะมีการทำงานเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เป็นปากกาหรือว่าดินสอสเก็ตมากกว่าเพราะว่าต้องการความรวดเร็วนะครับส่วนสีน้ำเนี่ยมันค่อนข้างต้องใช้ความประณีตแล้วก็ใช้ศิลปะรวมถึงจินตนาการอะไรพวกนี้ด้วยก็จะมีเรื่องของการทำภาพในเชิงศิลปะซะมากกว่าส่วนตอนเรียนก็ส่วนใหญ่จะใช้เป็นลักษณะเทคนิคแบบที่เป็นกระดาษเปียกแล้วก็ใช้สี
0: ก็คือเปียกปนเปียกนะฮะมันมีหลายเทคนิคนะฮะเดี๋ยวอาจารย์อาจจะอธิบายให้ฟังอีกรอบนึงนะฮะว่าเทคนิคมันมีเทคนิคอะไรบ้างมีแห้งปนเปียกเปียกปนเปียกอะไรเงี้ยนะฮะก็เดี๋ยวอาจจะมีเรื่องของงานนะครับอาจารย์อาจจะเอาภาพมาให้นักศึกษาดูแล้วก็มาลงให้นักศึกษาเห็นนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนที่เราจะปิดท้ายนะครับของการแนะนำอุปกรณ์นะครับเมื่อกี้ฟังอาจารย์ทั้งสองท่านฮะเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ที่อินทีเรียหรือสถาปนิกต้องใช้ก็คือปากกานะครับซึ่งอาจารย์ก็พกมาเหมือนกันฮะพกใช้ปากกามาเหมือนกันฮะแล้วก็ประกอบกับสีน้ำอันนี้นะฮะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมต้องถามอาจารย์อีกสองท่านว่าโดยปกติเนี่ยจะใช้ปากกาที่เป็นขนาดเท่าไหร่ฮะเวลาเราไปสเก็ตงานฮะอาจารย์บาสจะใช้ขนาดเท่าไหร่ฮะ0จุดเท่าไหร่ฮะ
2: ประมาณ 0.5 0.3 เนี่ยถ้าต้องการเส้นที่มันละเอียดมากก็จะ 0.3
0: ก็ถ้านักศึกษามีปากกาก็เตรียมไว้เลยนะฮะส่วนอาจารย์หน่อยนี้จะใช้ปากกาขนาดเท่าไหร่ฮะ
1: ส่วนใหญ่ที่เราใช้สเก็ตอะค่ะเราก็ บางทีคุยกับกลุ่มลูกค้าก็จะมีตัวราเม

0: มีที่เป็นหัวมี E แล้วก็จะเป็นหัว F EF แล้วก็มี F แล้วก็แล้วแต่บางทีหยิบได้แท่งไหนติดมือไปก็จะใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น F นะคะโดยส่วนใหญ่ที่ซื้อมาติดตัวไว้ค่ะ
1: ก็ถ้านักศึกษาอยากจะใช้ทั้งสีน้ำทั้งลายสเก็ตเดี๋ยวอาจารย์ก็อาจจะมีตัวอย่างมาให้นักศึกษาดูด้วยนะครับว่าการสเก็ตแล้วลงสีน้ำด้วยนะครับเป็นยังไงนะครับแล้วก็หรือการจะใช้สีน้ำล้วนเลยนะครับก็ได้ฮะสีน้ำล้วนกับดินสอนะครับก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงที่อาจารย์จะมาอธิบายในครั้งหน้านะครับวันนี้นะครับผม3ภาพที่อาจารย์ให้นักศึกษาดูนะครับเป็น3ภาพที่เราจะเรียนรู้กันนะครับจะเป็นเขียนสีน้ำทางเชิงสถาปัตยกรรมที่เราใช้อยู่กับอันที่2ก็จะเป็นการเขียนสีน้ำในเชิงงานประกวดนะครับซึ่ง2ภาพนี้อาจารย์จะสอนทีละขั้นตอนกับนักศึกษานะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนทัศนียภาพนะครับเราต้องมีอุปกรณ์นะครับให้นักศึกษาได้เตรียมพร้อมก่อนนะครับขั้นแรกเลยฮะถ้านักศึกษาดูภาพนะครับก็อย่างแรกเลยก็คือต้องมีฟองน้ำฮะฟองน้ำชนิดนี้นะฮะเป็นฟองน้ำพิเศษนะครับถ้านักศึกษาสังเกตนะฮะก้อนดำๆฮะอย่างที่สองนะครับคือดินสอถ้าดูจากในสไลด์นะครับดินสอจะเป็นดินสอหัวแบนเวลาเราสเก็ตนะครับสิ่งสำคัญนะฮะเรื่องของอุปกรณ์ฮะถ้าดูจากในสไลด์ก็จะเห็นเรื่องของนิโต้นะครับมีเรื่องของตัวหนีบนะครับมีจานสีสิ่งที่อาจารย์ทำเป็นเส้นปะให้นักศึกษาเห็นคือมันจะเป็นเรื่องของป๊อกกี้กับตัวไดเป่าผมสองตัวนี้สำคัญตรงที่ในเชิงเทคนิคนะครับถ้าทำเป็นใช้ป๊อกกี้เนี่ยก็คือตัวฉีดน้ำเนี่ยมันจะทำให้เกิดเท็กเจอร์นะครับระหว่างสีกับตัวกระดาษในขั้นตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์อาจจะเล่าให้นักศึกษาฟังนะครับส่วนไดเป่าผมทำไมต้องมีเนื่องจากเราใช้กระดาษนะครับที่มีความชื้นนะครับในการใช้ไดเป่าเนี่ยมันจะช่วยลดระยะเวลานะครับในการที่จะทำให้ภาพเนี่ยมันแห้งเร็วขึ้นนะครับส่วนกระดาษนะครับที่เราจะใช้นะครับเราจะใช้กระดาษ150แกรมนะครับหรือ200แกรมหรือ300แกรมนะครับถ้าทำไมเราถึงต้องใช้นะครับกระดาษที่มีแกรมที่เยอะเพราะว่าเราใช้ปริมาณน้ำในการลงนะครับแล้วก็อาจารย์ต้องบอกนิดนึงฮะกระดานหรือกระดาษที่อาจารย์ใช้นะครับส่วนใหญ่จะเป็น A2 กับ A3 นะครับกระดาษที่ใช้เนี่ยมันจะเป็นกึ่งเรียบกับกึ่งหยาบนะครับซึ่งมีการอุ้มน้ำและทำเป็นเท็กเจอร์ได้ดีอันนี้จะเห็นไหมฮะอันนี้เป็นขนาด A3 นะฮะเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ในสไลด์อาจจะไม่มีเราจะใช้ตัวนี้ฮะตัวกระดานนะครับกระดานนี้จะไม่เหมือนตามท้องตลาดฮะกระดานเนี้ยมันจะเบาฮะตามท้องตลาดเนี่ยมันจะเป็นกระดาษอัดแผ่นซึ่งมันจะหนักแต่นี้จะเป็นพลาสติกซึ่งอาจารย์ใช้เป็นกระดานในการเขียนสีน้ำฮะสิ่งสำคัญนะฮะเรื่องของอุปกรณ์ฮะผู้กันที่เป็นแบบขนสัตว์นะครับผู้กันแบบสังเคราะห์นะครับแล้วก็ผู้กันแบบสังเคราะห์และเติมน้ำเมื่อกี้เราก็ได้พูดในเบื้องต้นไปแล้วนะครับสีฮะสีมันมีอยู่3เกรดนะครับถ้านักศึกษาสังเกตดูนะครับเกรดศิลปินอันนี้จะเป็นเกรดอาร์ติสต์ฮะเป็นสีน้ำที่ทางศิลปินหรือคนที่ลงสีน้ำโดยเฉพาะมันเป็นสีน้ำผึ้งนะครับเป็นสีน้ำที่ผสมกับน้ำผึ้งมันทำให้เป็นสีสดฮะสีสดกว่าปกติแต่ส่วนเราส่วนในสายงานเราอาจจะใช้เกรดนักศึกษาฮะก็จะเป็นของรหัสสีที่อาจารย์ให้นักศึกษาดูนะครับเห็นไหมครับก็จะมีรหัสสีเวลานักศึกษาจะซื้อสีก็ให้ซื้อสีตามรหัสนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นสีน้ำที่เป็นแบบสีน้ำตลับเห็นไหมฮะสีน้ำตลับอันเนี้ยที่มันแตกต่างจาก2สีนั้นก็คือสีเนี้ยเป็นการผสมสีแบบสำเร็จรูป แต่สิ่งที่แตกต่างจาก2สีเนี่ยถ้านักศึกษาลองซื้อมาหรือมีอยู่แล้วเนี่ยก็คือสีอันเนี้ยมันจะไม่มีความใสแต่มันจะเป็นสีที่มีความทึบนะครับพอทึบเสร็จเวลาเราลงสีเนี่ยนะครับมันจะความใสมันจะต่างจาก2เกรดนี้ก็จากเกรดสีน้ำนะครับแต่ก็เป็นสีน้ำประเภท

0: ค่อนข้างที่จะไม่อมน้ำฮะแต่ข้อดีของผู้กันใยเส้นสังเคราะห์เนี่ยก็คือมันจะอยู่ในรูปทรงที่เหมือนเดิมฮะฟอร์มมันจะเหมือนเดิมจะไม่มีการบานหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วผมต้องบอกนิดนึงฮะการใช้การแยกเฉดสีเนี่ยสำคัญในงานสถาปัตย์นะฮะหรืองานอินทีเรียในเชิงวัสดุการที่เราเรียนรู้ในเรื่องของสีน้ำหรือการเข้าใจองค์ประกอบของสีเนี่ยมันจะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการออกแบบไม่ว่าจะเป็นตัวฟาซาดหรือตัวที่ปิดผิวฉะนั้นเนี่ยพื้นฐานแรกที่นักศึกษาทางสถาปัตยกรรมที่เราจะต้องเรียนเนี่ยคือการเรียนรู้ขององค์ประกอบของสีนะครับแล้วการใช้สีน้ำเนี่ยเป็นสีที่เร็วบางนะครับแล้วก็สามารถถ่ายทอดเบื้องต้นนะครับให้คนที่เห็นงานเราเนี่ยเรียนรู้ว่างานในสถาปัตยกรรมในห้องนี้ถ้าฝ้าเป็นสีดำผนังเป็นสีเขียวเนี่ยมันสื่อถึงอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นแบบเบื้องต้นสำหรับชั้นปีหนึ่งส่วนการทำงานเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการของสเก็ตใช่ไหมฮะสเก็ตอาจจะใช้สีไม้พอเราเขียนสีไม้เสร็จปุ๊บอาจจะมีเรื่องของรหัสสีใช่ไหมฮะอาจารย์บาสอาจารย์หน่อยมองว่ายังไงฮะในการใช้สีน้ำตอนสมัยที่เรียนแล้วก็ลองมาใช้ตอนทำงานนะฮะ
1: ค่ะก็น่าจะคล้ายกับที่เมื่อกี้อาจารย์บาสบอกคือน่าจะได้ใช้ตอนสมัยเรียนแต่พอได้ทำงานนะคะสีน้ำก็ถือว่าเป็นข้อจำกัดหนึ่งในเรื่องของความประณีตที่บางทีเราอาจจะต้องใช้ในการใช้โปรแกรมอะไรเงี้ยมากกว่าก็เลยกลายเป็นว่าถ้าสีน้ำได้ใช้ก็อาจจะเป็นการวาดรูปเล่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เมื่อกี้ที่อาจารย์ดิวให้ผู้กันอันนี้ค่ะก็เคยซื้อให้เด็กๆที่บ้านใช้อยู่ตอนที่ทำงานศิลปะก็ถ้าถามว่าได้ใช้ในชีวิตประจำวันก็คือสีน้ำเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้ในการเรียนการสอนโดยส่วนตัวเนี่ยก็ในชีวิตประจำวันหรือว่างานพิเศษที่ทำอยู่เนี่ยก็น้อยเพราะส่วนใหญ่ใช้โปรแกรมนะคะแล้วก็เลือกบางทีก็เลือกไอเทมของตัววัสดุจากสำเร็จรูปมากกว่าค่ะ
0: ก็ก่อนที่จะปิดรายการนะครับก็อยากจะให้อาจารย์หน่อยกับอาจารย์บาสช่วยฝากเด็กที่เพิ่งเริ่มจะเขียนสีน้ำหรือมีความสนใจในการเขียนสีน้ำในเชิงสถาปัตย์นะครับอยากให้อาจารย์หน่อยฝากนิดนึงฮะ
1: ได้ค่ะก็สำหรับตัวเองอะนะคะก็เริ่มต้นการเรียนสถาปัตยกรรมหลักๆอะค่ะก็ตัวสีน้ำถือว่าเป็นตัวเปิดที่ทำให้เรารู้สึกว่าตอนเราใช้สีน้ำอะค่ะมันมีจินตนาการแล้วที่สำคัญก็คือตอนเราลงอะมันต้องมีความใจเย็นนะคะก็หลากหลายเทคนิคตอนสมัยตัวเองเรียนเนี่ยก็คืออาจารย์ก็แนะนำในเรื่องลักษณะของการลงเปียกก่อนเมื่อกี้ที่อาจารย์ดิวแนะนำเสร็จแล้วก็ค่อยๆให้ตัวสีอะค่ะมันไหลไปในบางส่วนสมัยของตัวเองก็คือเอาตัวทิชชู่คอยซับเพื่อให้เป็นจังหวะตามสมมติอย่างท้องฟ้าอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่ได้มีเครื่องมือเยอะเหมือนอาจารย์ดิวจะมีแค่ผู้กันไม่เกิน6อันนะคะแล้วก็จะมีทิชชู่มีอะไรเทคนิคตามที่ในยุคนั้นนะคะใช้กันแต่ว่าสำหรับในปัจจุบันนะคะอย่างผู้กันที่อาจารย์ดิวแนะนำแล้วใส่น้ำเลยอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นผู้กันที่เราในคนเด็กรุ่นใหม่เนี่ยใช้งานง่ายใส่น้ำใส่สีแล้วก็สามารถสะบัดอะค่ะโดยที่ไม่ต้องถ้าเป็นรุ่นอาจารย์หน่อยคือทิชชู่มาสะบัดแล้วก็อาจจะมีเสียก็มีแก้ด้วยสีขาวอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าถามว่าถ้าณปัจจุบันนะคะมันง่ายในการใช้งานและที่สำคัญก็คือการที่เรามีจินตนาการนะคะมันเพิ่มเขาเรียกช่วงเวลาที่เราได้ใช้กิจกรรมแล้วก็มีความสุขก็อยากให้เด็กๆรุ่นใหม่แล้วก็น้องๆเนี่ยวางโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็เปลี่ยนทักษะมาใช้มือแล้วก็ลองจินตนาการผ่านการวาดภาพแล้วก็ลงสีด้วยค่ะ
0: ครับแล้วอาจารย์บาสล่ะครับ
2: ส่วนผมก็แนะนำว่าจริงๆแล้วการใช้สีน้ำเนี่ยมันก็อาจจะต้องใช้ความใจเย็นแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่มันได้จากการทำสีน้ำก็คล้ายๆกับที่อาจารย์หน่อยบอกก็คือมันสามารถที่จะใส่จินตนาการของเราลงไปได้แล้วก็จะทำให้เรามีความใจเย็นมากขึ้นแล้วก็ใช้การคอนโทรลเรื่องของ
1: กล้ามเนื้อมันเล็กไหมคะ
2: แล้วก็อารมณ์ได้ครับให้มันผ่อนคลายไปตามการสร้างสรรค์ผลงานนะครับ
1: ครับ
0: ก็อยากจะให้นักศึกษานะครับดูมุมมองนะครับสำหรับคนที่เพิ่งจะอยากจะมาเรียนทางด้านสถาปัตยกรรมนะฮะก็

0: จากฟังจาก2วิทยากรนะครับที่เราเชิญมาก็เป็นเหมือนกับจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นสำหรับนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจนะครับว่าสีน้ำเนี่ยตอนที่อาจารย์ทั้งสองท่านได้เข้ามาศึกษาเนี่ยก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะมาใช้ในการต่อยอดนะครับในการเรียนหรือการศึกษาหรือการสนใจนะครับสำหรับของอาจารย์แล้วเนี่ยนะครับการเรียนการสอนครั้งนี้นะครับเราจะเน้นเรื่องของสีน้ำเป็นหลักนะครับแล้วก็เราจะเน้นเรื่องขององค์ประกอบนะครับและการเขียนทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรมนะครับการเขียนเนี่ยอาจจะเป็นการเขียนที่แบบเป็นขั้นตอนนะครับอาจจะสอนทีละขั้นลงทีละแบบนะครับทำทีละเท็กเจอร์ให้ดูนะครับฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยในครั้งต่อไปเนี่ยก็มาเรียนรู้กับอาจารย์นะครับและเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรนะครับที่อุตส่าห์ให้คำแนะนำนะฮะหรือย้อนวัยฮะย้อนวัยไปอยู่ช่วงตอนปีหนึ่งนะครับมาเล่าให้ฟังว่าช่วงชีวิตตอนนั้นน่ะเป็นยังไงบ้างนะครับยังไงต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านเลยนะครับขอบคุณพี
1: ่
0: หน
1: ่
0: อยกับอาจารย์บาสมากเลยนะครับโอเคครับ

สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเด็กศิลป์สร้างฮอร์โมนแห่งวันศุกร์วันนี้เราจะมาเริ่มต้นจากพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการวาดภาพนั่นก็คือเส้นและรูปทรงค่ะภาพวาดทุกภาพบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะซับซ้อนแค่ไหนล้วนเริ่มต้นมาจากการนำเส้นตรงเส้นโค้งหรือเส้นซิกแซกมาประกอบเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นรูปทรงอิสระวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการควบคุมเส้นและเปลี่ยนเส้นเหล่านั้นให้กลายเป็นโครงสร้างภาพที่มั่นคงกันค่ะ

กูสกองปฏิฐานนิยมแนวคิดนี้ได้กล่าวไว้ว่าความจริงพื้นฐานที่สุดต้องเริ่มจากการยอมรับและเข้าใจเส้นและรูปทรงก็เหมือนกันเปรียบเทียบว่าเส้นคือความจริงพื้นฐานที่สุดภาพวาดที่ยิ่งใหญ่ก็ย่อมต้องเริ่มจากการยอมรับและเข้าใจเส้นและรูปทรงที่เป็นรากฐานที่จับต้องได้เหมือนสังคมที่ต้องเริ่มจากกฎพื้นฐานนั่นเอง

ำหรับทาวคอร์ดพาสันนักทฤษฎีระบบหน้าที่นิยมถ้าเปรียบเทียบทฤษฎีของพาสันกล่าวถึงเปรียบเทียบกับรูปทรงเรขาคณิตอย่างเช่นวงกลมหรือสี่เหลี่ยมแต่ละชิ้นก็ย่อมมีหน้าที่ของมันเมื่อนำมาประกอบกันระบบของภาพวาดจึงจะทำงานและเกิดเป็นโครงสร้างที่สมบูรณ์เช่นเดียวกับแนวคิดของพาสันที่กล่าวถึงเรื่องของระบบหน้าที่

ส่วนแอนโทนีกิดเดนได้กล่าวถึงเรื่องของทฤษฎีโครงสร้างนิยมถ้าเปรียบเทียบกับศิลปะก็เปรียบดังศิลปินเป็นเหมือนผู้กระทำการกำลังลากเส้นสร้างรูปทรงหรือโครงสร้างและในขณะเดียวกันรูปทรงนั้นก็เป็นตัวตีกรอบให้ศิลปินแต่ละคนรู้ว่าต้องลากเส้นต่อไปทางไหนทั้งสองฝั่งถึงจะสร้างกันและกันได้

สำหรับ EP ที่1นี้จะเป็นเรื่องของจุดเริ่มต้นของเส้นหรือจุดเริ่มต้นของรูปทรงหลายๆแนวคิดของนักสังคมวิทยาก็สามารถที่จะเชื่อมโยงกับเรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างดี

กิจกรรมช่วงที่1ฟังมาเนิ่นนานแล้วน้องๆน่าจะเมื่อยกันแล้วล่ะค่ะงั้นเรามาลองหยิบกระดาษและดินสอขึ้นมาและลองทำตามดู

เรามาลองลากเส้นตรงและเส้นโค้งต่อกันดูค่ะจังหวะที่เราจดจ่ออยู่ที่ปลายดินสอเราอยากจะควบคุมเส้นให้ได้ดังใจนั่นเองนะตอนนั้นสมองกำลังหลั่งเซโรโทนินเพื่อสามารถทำให้เราสร้างสมาธิได้และพอเราลากเส้นมาบรรจบกันเป็นรูปทรงแรกได้สำเร็จเย้ความรู้สึกดีใจเล็กๆนี้แหละคือโดพามีนที่สมองให้รางวัลกับน้องๆค่ะ

วาดเสร็จแล้ววางดินสอลงแล้วก็สะบัดข้อมือเบาๆให้กล้ามเนื้อคลายตัวจังหวะนี้แหละคือเอนโดรฟินจะหลั่งออกมามันจะช่วยลดความเหนื่อยล้าของน้องๆได้แล้วพอเราสบายตัวเรามาลองนั่งพินิจพิจารณารูปบ้านฝีมือตัวเองดูสิคะความรู้สึกภูมิใจและสงบใจเงียบๆที่เกิดขึ้นนั่นก็คือการทำงานของออกซิโทซินนั่นเอง

ทีนี้ทางรายการจะขอให้ How to สำหรับการเริ่มต้นของเส้นและรูปทรงให้เป็นเทคนิคการควบคุมเส้นและขึ้นโครงภาพค่ะเทคนิคแรกคือ Ghosting เป็นการลากเส้นลมคือการซ้อมลากดินสอกลางอากาศเหนือกระดาษ 2-3 รอบก่อนขีดจริงเพื่อให้สมองและกล้ามเนื้อจำทิศทางเส้นก็จะตรงและแม่นยำขึ้น

Continue as line การวาดเส้นต่อเนื่องก็เป็นขั้นตอนของการฝึกวาดรูปโดยไม่ยกปลายดินสอออกจากกระดาษเลยช่วยฝึกการทำงานประสานกันของสายตากับมือ

ต่อมาไลเวทคือการคุมน้ำหนักเส้นฝึกกดดินสอหนักเบาสลับกันในเส้นเดียวเส้นที่หนาและเข้มจะดูอยู่ใกล้ส่วนเส้นบางจะดูอยู่ไกลช่วยสร้างมิติเบื้องต้น

blocking in คือการร่างกรอบวัตถุมองข้ามรายละเอียดไปก่อนแล้วร่างกรอบสี่เหลี่ยมหรือทรงเรขาคณิตง่ายๆครอบวัตถุที่จะวาดเอาไว้เพื่อคุมขนาดNegative space หรือมองช่องว่างเอาละแทนที่จะโฟกัสที่ตัววัตถุให้หันไปวาดช่องว่างที่อยู่รอบๆวัตถุแทนจะช่วยแก้ปัญหาการวาดรูปร่างเพี้ยนลงได้

่อมาคือ counter drawing คือการวาดตามขอบใช้สายตามองตามเส้นขอบของวัตถุจริงอย่างช้าๆแล้วให้มือลากเส้นตามสายตาไปพร้อมๆกันสุดท้ายคือ pivoting คือใช้ข้อศอกและหัวไหล่เวลาลากเส้นยาวๆอย่าใช้แค่ข้อมือนะคะให้ล็อกข้อมือไว้แล้วใช้การขยับจากข้อศอกหรือหัวไหล่แทนเส้นจะนิ่งและไม่โค้งงอค่ะ

เอาละค่ะเห็นหรือเปล่าแค่เราเข้าใจการทำงานของเส้นและรูปทรงเราก็สามารถร่างภาพทุกอย่างขึ้นมาได้จากกระดาษเปล่าๆหลักการคือหัวใจสำคัญที่จะทำให้เราวาดโครงสร้างได้แม่นยำไม่ผิดเพี้ยน

น้องลองกลับไปฝึกมองสิ่งของรอบตัวให้เป็นเส้นและรูปทรงเลขาคณิตดูนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายากลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วย

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืน

ทกรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่อง

ยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะกลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กนะคะในรายการใหม่ค่ะวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กนะคะภูมิใจนำเสนอมากๆเลยค่ะรายการของเรานะคะชื่อว่าเศรษฐศาสตร์ดิจิตอลนะคะแล้วก็เป็นวิชาที่อาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะสอนเป็นประจำเลยค่ะที่คณะของเราค่ะในวิชานี้นะคะเด็กๆก็จะชอบมากเลยเมื่อเราสอนออนไซต์หรือว่าสอนที่แบบเจอตัวต่อตัวนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการนี้ก็เป็นรายการแรกที่อาจารย์กิ๊กนำวิชานี้นะคะมาสอนออนไลน์นะคะหรือผ่านระบบโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะซึ่งก็หวังว่าเด็กๆจะชอบแล้วก็ได้รับความรู้นะคะไปอย่างเต็มเปี่ยมค่ะในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลนะคะก็ขออนุญาตเริ่มต้นด้วยคำถามคันนะคะสำหรับน้องๆทางบ้านทุกคนก็คือเด็กๆเคยคิดไหมคะว่ามือถือเพียงเครื่องเดียวเนี่ยสามารถเปลี่ยนโลกใบนี้ได้แล้วมันเปลี่ยนโลกใบนี้ได้อย่างไรนะคะวิชานี้มีคำตอบค่ะเรามาดูสไลด์แรกกันนะคะเปิดด้วยกิจกรรมมือถือของเราใช่ไหมคะคำถามต่อมาก็คือวันนี้น้องๆทางบ้านนะคะใช้มือถือทำอะไรบ้างคะนี่หลายคนนะคะก็จะใช้มือถือดู TikTok ใช่ไหมคะดู YouTubeแชทไลน์นะคะแชทไลน์กลุ่มครอบครัวไลน์กลุ่มเพื่อนๆนะคะแล้วก็ใช้ในการช้อปปิ้งนี่นะคะเห็นคุณแม่ช้อปเราช้อปบ้างนี่นะคะต่อมาก็มีเรื่องพร้อมเพย์จ่ายเงินโอนเงินโอ้โหนักศึกษาหรือว่านักเรียนหลายคนเลยบางครั้งเนี่ยไม่ต้องพกเงินสดกันแล้วนะคะปลอดภัยแน่นอนแต่อย่าให้มือถือหายนะคะอันนี้อันตรายเหมือนกันค่ะต่อมาก็คืออันนี้ล่าสุดเลยเทรนด์ล่าสุดนะคะเป็นเรื่องของ AI ตอบคำถามช่วยเรียนค่ะซึ่งก็น้องๆหลายคนก็คงจะรู้จักนะคะโปรแกรมขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะอย่างเช่น ChatGPT นะคะแล้วก็ Gemini อย่างเงี้ยนะคะน้องๆก็ใช้มันในการตอบคำถามรายการนี้ก็จะมาตอบคำถามนี้เลยค่ะว่าใช้ได้ไหมและใช้อย่างไรเชื่อได้ไหมคำตอบนั้นจริงหรือไม่นะคะอย่าพลาดนะคะติดตามรายการของเราค่ะแล้วก็กิจกรรมครั้งแรกในวันนี้นะคะเราก็อยากได้ความคิดเห็นของน้องๆนะคะส่งมาที่อีเมลของอาจารย์กิ๊กนะคะลองมาแลกเปลี่ยนกันว่าน้องๆทางบ้านใช้มือถือทำอะไรบ้างและคิดว่ามันเป็นประโยชน์อย่างไรนะคะแล้วรู้ไหมคะว่าทุกการใช้มือถือนะคะคือส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะที่กำลังขับเคลื่อนโลกยุคใหม่หรือจริงๆแล้วอาจารย์กิ๊กกล้าพูดได้เลยค่ะว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้แล้วแหละไม่ใช่ในอนาคตด้วยซ้ำนะคะมาดูต่อนะคะทีนี้ชีวิตของเราเนี่ย24ชั่วโมงนะคะเราใช้มือถือคิดเป็นระยะเวลากี่ชั่วโมงคะสารภาพมาซะดีๆว่าใครใช้เกิน10ชั่วโมงค่ะเรตติ้งคนไทยนี่สูงติดอันดับโลกเลยนะคะในการใช้มือถือต่อวันค่ะแล้วเราใช้ทำอะไรกันบ้างจริงๆน้องๆ น่าจะทราบกันอยู่แล้วค่ะเรามาเริ่มต้นด้วยการใช้ที่คุณพ่อคุณแม่เห็นด้วยก่อนเลยนะคะข้อแรกก็คือใช้เรียนรู้เนาะเพราะว่าหลายๆโรงเรียนหลายๆมหาวิทยาลัยก็เริ่มมีการเรียนการสอนออนไลน์นะคะทั้งในช่วงโควิดและตอนนี้แม้จะไม่โควิดในบางครั้งเราก็สอนเป็นจำนวนมากด้วยระบบออนไลน์ค่ะทีนี้ใช้สื่อสารค่ะข้อ2นะคะสีเขียวนี่นะคะใช้โทรใช้แชทเดี๋ยวนี้ค่าโทรศัพท์เนี่ยเราแทบไม่ต้องเสียเงินเลยเพราะว่าเราใช้โทรแชทผ่านมือถือที่เป็นระบบแอปพลิเคชันเช่น LINE นะคะ Facebook ก็โทรได้นะคะมาดูต่อนะคะใช้ทานข้าวพักผ่อนดูคลิปฟังเพลงทานข้าวนี่ทานยังไงออเดอร์ค่ะอยู่บ้านก็สั่งเลยค่ะ Grab Food อย่างเงี้ยนะคะ LINE อย่างเงี้ยนะคะ LINE Man นะคะข้อต่อมาก็คือใช้มือถือเพื่อการทำงานสร้างสรรค์ถูกไหมคะการทำงานสร้างสรรค์เนี่ยก็จะมี AI มาช่วยวาดรูปนะคะจะตัดคนนี้ออกไปเดิมเคยถ่ายรูปอยู่กับแฟนเก่าเลิกกันฉันก็เอาเธอออกจากรูปนี้ไปได้เห็นไหมง่ายนิดเดียวเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสนี่เหลือฉันสวยๆอยู่กับวิวทะเลที่เราชอบใช่ไหมคะง่ายมากนี่มาดูความบันเทิงนะคะอุ้ยใครเป็นแฟนซีรีส์จีนนะคะตอนนี้กำลังมาแรงนะคะอาจารย์กิ๊กก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะนี่เพราะว่าซีรีส์จีนเนี่ยส่วนใหญ่จบแฮปปี้เอนดิ้งดูแล้ว
ไม่ผิดหวังนะคะสังเกตได้เลยว่าจะจบดีจบสวยนะคะซีรีส์ไทยต้องลุ้นค่ะแบบไหนนะคะแล้วแต่คนชอบแต่ว่าหลายคนก็ใช้มือถือเพื่อการบันเทิงจนถึงขนาดผู้จัดไม่ว่าจะเป็นละครหรือว่าหนังนะคะสร้างขนาดจอเท่ากับหน้าจอมือถือไปแล้วค่ะตอนนี้นะคะมาดูต่อนะคะกิจกรรมนี้ก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจนก็คือน้องสีส้มนะคะเป็นเรื่องของการช้อปปิ้งแล้วก็ธุรกรรมค่ะซึ่งเรื่องนี้คุณแม่เราจะเก่งมากนะคะช้อปของออนไลน์ส่งมาหน้าบ้านไม่ว่าจะจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตหรือจ่ายเงินสดเมื่อมีคนมาส่งของดูของก่อนก็ได้นะคะอันสุดท้ายก็คือเพื่อการพักผ่อนฟังเพลงนะคะบางทีก็เล่นโซเชียลนะคะซึ่งเล่นโซเชียลของบางคนนี่ใช้เวลาเยอะกว่ากิจกรรมอื่นๆซะด้วยซ้ำนะคะดังนั้นทุกกิจกรรมนะคะก็จะเกิดการเชื่อมต่อนะคะมองทางมุมขวานะคะแล้วก็ผ่านข้อมูลด้วยเทคโนโลยีนะคะนี่ก็จะทำให้ชีวิตของเราทุกคนนั้นง่ายขึ้นค่ะทีนี้เรามาดูนะคะดังนั้น24ชั่วโมงของเราเนี่ยเท่ากับโอกาสในทางเศรษฐกิจวงเล็บนะคะเป็นเศรษฐกิจดิจิตอลค่ะมาดูสไลด์ต่อมานะคะโลกเมื่อก่อนกับโลกปัจจุบันเนี่ยต่างกันอย่างไรนะคะง่ายๆเลยอันนี้อาจารย์กิ๊กอาจจะนึกภาพออกแต่น้องๆอาจจะนึกภาพไม่ออกนะเพราะอายุยังน้อยอยู่ใช่ไหมคะสมัยอาจารย์กิ๊กสาวๆนะคะเมื่อ30ปีที่แล้วนะคะโลกในอดีตนะคะหรือว่าน้องๆอาจจะทันตอนเด็กมากๆเลยก็ได้ตอนตัวเล็กๆนะคะก็คือถ้าเราจะไปธนาคารใช่ไหมคะเราก็ต้องไปทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคารแต่ละสาขาเนาะก็ต้องหุ้ยแต่งตัวออกจากบ้านเสียเงินค่ารถเสียเวลารอคิวนะคะธนาคารในเมืองไทยว่าเสียเวลาแล้วสมัยที่อาจารย์กิ๊กเรียนอยู่ที่อังกฤษตกใจมากเลยค่ะธนาคารที่อังกฤษ walk in ไม่ได้นะคะ walk in หมายความว่าอยู่ดีจะไปธนาคารเดินเข้าไปในธนาคารบางธนาคารเนี่ยไม่ได้ต้องแจ้งล่วงหน้าหมายความว่านัดล่วงหน้าเป็นอาทิตย์

เมื่อนัดเสร็จอาจารย์กิ๊กก็คิดว่าไปปุ๊บตามเวลานัดดิฉันจะได้พบเจ้าหน้าที่หาเป็นเช่นนั้นไม่ดิฉันต้องไปนั่งรอเอกรอเป็นชั่วโมงนึกในใจคิดถึงธนาคารเมืองไทยเหลือเกินนะคะทำไมธนาคารที่อังกฤษพบยากขนาดนี้อย่างนี้นะคะเพราะว่าค่าแรงที่นั่นแพงเนาะเขาก็ไม่สามารถจ้างพนักงานหรือเปิดสาขาเยอะๆได้แต่ที่เมืองไทยเนี่ยขนาดดูแลบริการดีเยี่ยมแล้วทุกวันนี้น้องๆก็จะเห็นได้ว่าธนาคารถูกปิดสาขาทุกปีและอย่างต่อเนื่องตึ๊ดปิดหมดเลยนะคะเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นมามองทางขวามือค่ะโลกปัจจุบันนะคะระบบธนาคารเนี่ยเรียกว่าโมบายแบงกิ้งโมบายแบงกิ้งคืออะไรก็คือเราสามารถทำธุรกรรมผ่านธนาคารได้ฟรีด้วยค่าธรรมเนียมต่างๆก็ลดลงบางอย่างเป็นศูนย์เลยนะคะโอนเงินไปต่างประเทศเนี่ยแทบจะฟรีหรือว่ามีค่าธรรมเนียมบางอย่างที่น้อยมากโอนเงินในประเทศไทยนี่ฟรีหมดเลยให้ธนาคารไหนก็ได้มันกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะก่อให้เกิดการซื้อง่ายขายคล่องนะคะมาดูในอดีตตัวต่อมาก็คือร้านหนังสือร้านหนังสือนะคะอุ้ยใครเดินอยู่ในร้านหนังสือเราจะสันนิษฐานว่าเขาเป็นคนฉลาดนี่เขาเป็นเด็กตั้งใจเรียนนะคะอาจารย์กิ๊กก็ไปร้านหนังสือบ่อยมากค่ะไปอ่านฟรีบ้างสมัยเด็กๆไม่ค่อยมีตังค์ซื้อเพราะอะไรหนังสือในห้องสมุดมันจะเก่าเนาะมันจะเก่าเชยแต่หนังสือในร้านหนังสือมันจะใหม่และสวยเล่มที่เขาให้อ่านเนี่ยเราก็จะสแกนเก่งมากก็คืออ่านเร็วๆเก่งมากดูรูปเน้นดูรูปนะคะชอบร้านหนังสือมากทุกวันนี้ต้องเสียเวลาไปร้านหนังสืออย่างนั้นไหมน้องๆก็จะเห็นได้ว่าร้านหนังสือก็ปิดตัวปิดไปอย่างต่อเนื่องเช่นกันเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นมองฝั่งขวามือนะคะขวามือก็คืออีบุ๊กก็เข้ามาแทนที่ร้านหนังสือเนาะเรามีมือถือเราก็อ่านหนังสืออุ้ยเป็นล้านล้านในโลกนี้ได้จะอ่านเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษล่ะจะอ่านแบบฟรีหรือว่าเสียตังค์เนาะได้หมดเลยมีหนังสือเสียงด้วยนะขี้เกียจอ่านอยากหลับตาฟังเสียงอย่างเดียวก็ได้นี่นะคะอีบุ๊กก็เลยแทบจะเข้ามาแทนที่ร้านหนังสือแล้วนะคะต่อมาร้านต่อมาก็คือร้านเพลงนะคะสมัยดิฉันยังสาวนั้นอันนี้รูปนี้ยังไม่ทันตอนครูสาวๆเลยนะสมัยครูสาวๆนั้นเป็นเทปคาสเซ็ตไม่แน่ใจว่าน้องๆรู้จักไหมอาจจะต้องเสิร์ช Google นะคะมันก็จะเป็นม้วนๆนะคะก็ศิลปินคนไหนขายได้ล้านตลับในหน่วยของเทปคาสเซ็ตเป็นตลับเนาะศิลปินคนนั้นดังมากนะคะต่อมาก็เริ่มเปลี่ยนเป็นซีดีเหมือนในรูปนี้เลยเนาะน้องๆหลายคนก็จะเห็นซีดีแต่ซีดีในสมัยนั้นนะอดีตนะมันส่วนใหญ่ซื้อขายเพื่อเพลงเนาะณปัจจุบันมีซีดีเพลงไหมอาจจะมีอยู่บ้างแต่น้อยมากเราใช้เป็นระบบสตรีมมิ่งหรือว่าผ่านออนไลน์หรือดาวน์โหลดเพลงมาเก็บไว้ใน external drive หรือว่า drum drive นะคะดูหนังฟังเพลงได้ทุกที่ทุกเวลาตามใจเลยนะคะดังนั้นเทคโนโลยีเนี่ยก็ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นประหยัดเวลาได้มากขึ้นสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับทุกคนนะคะเพราะว่าสามารถที่จะขายของหรือคิดงานสร้างสรรค์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วด้วยค่ะทีนี้เราก็มาดูความหมายของเศรษฐศาสตร์ดิจิตอลนะคะหรือดิจิตอลอีโคโนมิกส์และปัจจุบันนะคะก็เป็นเศรษฐกิจดิจิตอลก็คือดิจิตอลอีโคโนมีสำหรับคำแรกเลยนะคะเศรษฐศาสตร์ดิจิตอลก็เกิดจากคำว่าเศรษฐศาสตร์บวกเทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีเนี่ยทำให้เกิดการสร้างมูลค่าใหม่และโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจค่ะอย่างเช่นตัวอย่างที่อาจารย์กิ๊กได้เล่าให้ฟังไปในตอนสไลด์ต้นๆนะคะทีนี้เราจะมาดูความหมายของดิจิตอลอีโคโนมีค่ะดิจิตอลอีโคโนมีเนี่ยไม่ใช่วิชาแล้วเนาะเป็นตัวเศรษฐกิจนะคะมีโครงสร้างประการสำคัญอยู่5ประการด้วยกันค่ะคือ1อีโคโนมีก็คือเศรษฐกิจเนี่ยคือกิจกรรมนะคะที่ก่อให้เกิดการผลิตสินค้าหรือบริการแจกจ่ายสินค้าหรือบริการนั้นไปยังผู้บริโภคสร้างมูลค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์และก่อให้เกิดระบบของการตลาดค่ะประการที่2นะคะก็คือเทคโนโลยีนะคะจะเป็นเครื่องมือหรือนวัตกรรมเนี่ยขออนุญาตอธิบายความหมายนิดนึงนะคะนวัตเนี่ยหรือนวะแปลว่าใหม่นะคะตกรรมก็คือการกระทำเนี่ยการกระทำที่ก่อให้เกิดสิ่งใหม่และสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่ดีซึ่งหลายคนจะเข้าใจผิดว่านวัตกรรมหมายถึงเทคโนโลยีเท่านั้นจริงๆเราไม่ใช่นะคะนวัตกรรมเนี่ยกว้างกว่าคำว่าเทคโนโลยีคือวิธีการใหม่

แนวทางใหม่ระเบียบใหม่กระบวนการใหม่ล้วนเป็นนวัตกรรมทั้งสิ้นแม้สิ่งเหล่านี้จะไม่มีเทคโนโลยีอยู่เลยก็ตามดังนั้นนวัตกรรมจึงเป็นคำที่ใหญ่และกว้างกว่าคำว่าเทคโนโลยีนะคะมาดูต่อนะคะในข้อ3อู้เศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดสิ่งนี้เรียกได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะมันก็คืออินเทอร์เน็ตค่ะหลายคนเนี่ยถ้าเน็ตล่มแล้วเหมือนติดยาเสพติดอาการจะทุรนทุรายนะคะอยู่มีชีวิตอย่างไม่ค่อยมีความสุขเมื่อไหร่นะเน็ตจะมาเกิดอะไรขึ้นกับระบบเน็ตเราพยายามแก้ไขพยายามติดต่อนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหานั้นได้นะคะประหนึ่งเหมือนอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งของลมหายใจนะคะเห็นไหมคะว่าอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องสำคัญเพราะอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำหน้าที่เชื่อมต่อให้ทุกดินแดนเนี่ยสามารถสื่อสารกันได้แบบไร้พรมแดนและเข้าถึงข้อมูลได้ที่และทุกเวลาค่ะมาดูต่อมานะคะเราใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออะไรมันก็คือข้อ4ต้องการเชื่อมต่อ data หรือว่าข้อมูลข้อมูลเนี่ยมีจำนวนมากมีมหาศาลดังนั้นข้อมูลเนี่ยจึงถือได้ว่าเป็นทรัพยากรในโลกเศรษฐกิจดิจิตอลเลยค่ะทีนี้มาดูข้อ5นะคะ innovation หรือว่านวัตกรรมเนี่ยที่อาจารย์กิ๊กอธิบายไปนะคะมันก็คือสิ่งที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์นะคะต่อยอดสู่สิ่งใหม่และมีมูลค่าหรือเป็นสิ่งที่ดีนะคะก่อให้เกิดประโยชน์หรือการพัฒนานั่นเองนะคะ5องค์ประกอบเนี้ยค่ะเมื่อทำงานร่วมกันแล้วก็จะสามารถขับเคลื่อนโลกและเปลี่ยนชีวิตเราทุกคนนะคะให้ดีขึ้นนะคะเราคงไม่อยากกลับไปเข้าคิวนานๆที่ธนาคารใช่ไหมคะไม่อยากกลับไปเลือกหนังสือในร้านหนังสือหรือห้องสมุดที่แบบบางทีหนังสือที่เราต้องการก็อยู่ตรงนั้นนะแต่เราหาไม่เจอเราไม่มีวาสนาต่อกันเงี้ยเนาะมันเสียเวลาในการค้นหามากๆเลยนะคะหรือเราก็คงไม่อยากซื้อเทปคัสเซ็ตที่มีตั้ง12เพลงหรือ10เพลงทั้งที่เราชอบอยู่เพลงเดียวนะคะระบบเทคโนโลยีดิจิตอลก็ทำให้เราเลือกฟังเพลงของศิลปินที่ชอบได้เลือกต่อเพลงได้เลยนะคะสะดวกแล้วก็ถูกใจที่สุดไม่ต้องเสียเงินไปกับสิ่งที่เราไม่ต้องการนะคะนี่มาดูต่อค่ะสไลด์ต่อมานะคะก็โยงไปที่อาจารย์กิ๊กเกิดไว้ก่อนหน้านี้ก็คือทำไมข้อมูลถึงมีค่าหรือสำคัญในโลกเศรษฐกิจดิจิตอลมาดูน้ำมันในอดีตค่ะน้ำมันในอดีตเนี่ยถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากๆจากประเทศที่ยากจนอย่างเช่นประเทศในตะวันออกกลางเนาะเมื่อค้นพบน้ำมันรวยทันทีรวยระดับโลกนะคะขึ้นมาเนาะน้องๆก็คงรู้จักประเทศเหล่านี้อยู่แล้วนะคะน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยจึงถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าหากประเทศไหนมีก็ค่อนข้างได้เปรียบประเทศอื่นๆค่ะแต่ในโลกเทคโนโลยีดิจิตอลหรือเศรษฐกิจดิจิตอล data หรือข้อมูลกลับกลายเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดตัวหนึ่งนะคะสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ดิจิตอลนะคะคือเพราะว่ามันจะเป็นเครื่องมือหรือเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะนอกจากนี้ยังสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจได้ด้วยอ่ะแล้วมันสร้างคุณค่าได้อย่างไรนะคะมาดูด้านขวามือนะคะข้อมูลสร้างคุณค่าอย่างไรข้อแรกก็คือช่วยให้ธุรกิจเข้าใจลูกค้าค่ะเนาะความเข้าใจเนี่ยเป็นตัวเชื่อมสายสัมพันธ์ก่อให้เกิดการซื้อขายอย่าว่าแต่ในโลกธุรกิจโลกของความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวหากเรารู้จักเขามากเท่าไหร่เราก็ทำสิ่งที่เขาชอบงดทำในสิ่งที่เขาไม่ชอบความสัมพันธ์ก็จะดีใช่ไหมคะในโลกของธุรกิจก็เช่นกันเรารู้ลูกค้าเราชอบอะไรเราก็ใส่ไปลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงชอบสีชมพูชอบกลิ่นหอมใส่เข้าไปนะคะสินค้าเราก็จะพิเศษกว่าเจ้าอื่นๆเนาะเราก็จะขายดีมากกว่าทีนี้มาดูตัวต่อมานะคะ AI ทำให้เรียนรู้ข้อมูลเหล่านั้นแล้วก็ตัดสินใจได้อย่างแม่นยำค่ะข้อมูลในโลกใบนี้มีจำนวนมากมากมายจริงๆมีทั้งข้อมูลจริงข้อมูลปลอมข้อมูลที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจริงหรือปลอมอันนี้น่ากลัวไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีนะคะ AI ก็จะมาช่วยเราตัดสินใจนะคะแต่อย่างไรก็ตาม AI ก็ไม่ได้ถูก 100% นะคะเดี๋ยวเรียนวิชานี้ไปเรื่อยๆเราก็จะรู้จัก AI มากขึ้นค่ะนี่ก็ต้องระวังไว้นิดนึงมาดูต่อนะคะเมื่อเราได้ข้อมูลจำนวนมากเรามี AI ในช่วยในการตัดสินใจแล้วอันต่อมานะคะก็คือเราสามารถนำข้อมูลการตัดสินใจด้วย

ไรมาช่วยในการตลาดเพื่อที่จะกำหนดกลยุทธ์วิธีทางการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุดค่ะเมื่อเราสามารถกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างเช่น product ผลิตภัณฑ์ price กำหนดราคา place กำหนดสถานที่หรือช่องทางในการจัดจำหน่ายอาจจะเป็นอินเทอร์เน็ตก็ได้ไม่จำเป็นต้องเปิดหน้าร้านนะคะแล้วตัวสุดท้ายก็คือโปรโมชั่นหรือการส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าหรือบริการของร้านเราให้มากที่สุดแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนนะคะเมื่อเราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจและลดต้นทุนได้แล้วเราก็จะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีและส่งผลให้ธุรกิจของเราประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะดังนั้นในสไลด์นี้นะคะเราจึงสามารถสรุปได้ว่าในโลกยุคดิจิทัลใครมีข้อมูลมากกว่าคนนั้นย่อมได้เปรียบค่ะและข้อมูลที่ดีจะเป็นโอกาสและมีมูลค่ามหาศาลทีนี้เราก็มาดูสไลด์ต่อมานะคะตอนนี้เราก็จะเริ่มเข้าสู่เครื่องมือของเศรษฐกิจดิจิทัลที่น้องๆรู้จักนะคะเป็นอย่างยิ่งอันนี้เขาดังมากๆเลยนะคะแรกๆเริ่มจากการเต้นค่ะเต้นไปก่อนนะคะในแอป TikTok ต่อมาก็เริ่มขยายเป็นเรื่องเทคโนโลยีความรู้ดาราจนมาถึงค้าขายมาในเชิงพาณิชย์นะคะ TikTok รู้ใจเราได้อย่างไรทำไมมันถึงขายของให้เราได้ทำไมยอดขายทาง TikTok มันถึงเยอะอ่ะกระบวนการก็เริ่มง่ายๆนะคะมาดูรูปน้องแมวเหมียวค่ะดูคลิปที่เราชอบก่อนเราชอบอะไรอย่างอาจารย์กิ๊กชอบแมวเหมียวนะคะตัวอย่างในวันนี้ก็เลยเป็นน้องแมวเหมียวค่ะน้องก็จะมาเลยนุชวันนี้เราอยากกินอันนี้นุชเราชอบแบบนี้บางทีก็มาสอนพฤติกรรมแมวนะคะแมวกระพริบตาแปลว่าแมวรักเนี่ยนะคะดูไปแบบเหมือนไม่มีสาระดูไปเรื่อยมีความสุขโลกแมวเหมียวคือโลกของฉันนะคะปรากฏว่ามันก็เก็บข้อมูลเราค่ะว่าเราดูคลิปไหนนานเราชอบลักษณะไหนเราชอบเสียงแบบใดดูนะกดไลค์แบบไหนแชร์ไหมหรือว่าเลื่อนผ่านน้องเก็บไว้หมดตั้งแต่น้องคลิปแมวเหมียวนะคะพอน้องคลิปแมวเหมียวเก็บไว้ปุ๊บเราก็เขาก็จะได้ Data หรือข้อมูลนะคะพอได้ Data ปุ๊บเขาก็จะเริ่มเก็บวิเคราะห์พฤติกรรมเรานี่วิเคราะห์ความสนใจของเราวิเคราะห์เรายิ่งกว่าแฟนค่ะนี่เราก็เข้าใจเรายิ่งกว่าแฟนด้วยนะคะเข้าใจว่าเราชอบอะไรแล้วก็เก็บอย่างต่อเนื่องเพราะมันมีรหัสลง TikTok ใช่ไหมคะมาดูข้อ3ต่อเลยค่ะหลังจากได้ข้อมูลของตัวเราไปเขาทำอะไรกับเราเขาก็เอาน้อง AI มาวิเคราะห์ข้อมูลนะคะ AI analyze นะคะ AI ก็เรียนรู้ข้อมูลมหาศาลเอามากรุ๊ปเอามาสังเคราะห์วิเคราะห์รวมกันนะคะได้ว่านะคะเราเนี่ยมีแพทเทิร์นในความสนใจในเรื่องใดจะส่งไปให้อาจารย์กิ๊กเนี่ยอาจารย์กิ๊กเขาชอบแมวนะถ้าส่งแมวไปเขาหยุดทุกครั้งเลยนี่ถ้าส่งผู้ชายเซ็กซี่มาเขาไม่ค่อยสนใจนี่นะเขาจดจำนะคะต่อมานะคะมาดูต่อคาดการว่าเราชอบอะไรแล้วเขาก็จะมาจัดอันดับคลิปที่ถูกใจไม่ใช่แค่รู้ว่าชอบอะไรนะแรงกิ้งเลยว่าอันนี้ดูหลายรอบดูนานเก็บทุกอย่างได้มาแล้วข้อมูลได้มาแล้วเขาทำอะไรต่อเขาก็มาข้อ4นะคะแนะนำคลิปใหม่เอาละทีนี้แนะนำคลิปใหม่เนี่ยคนลูกค้าฝั่งผู้ขายเนี่ยเขาต้องจ่ายเงินนะจ่ายเงินว่าอยากให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายก็คืออาจารย์กิ๊กเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายน้องแมวเนาะผู้ผลิตอาหารแมวผลิตภัณฑ์แมวเนี่ยก็จะยิงมาที่อาจารย์กิ๊กเลยค่ะคลิปใหม่ที่แนะนำผู้ผลิตก็จ่ายตังค์ให้น้อง TikTok ไปส่วนอาจารย์กิ๊กเหมือนจะดูแต่จริงเสียเวลานะลูกโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีได้อะไรมาก็ต้องเสียอะไรบางอย่างไปฝั่งผู้ซื้อเนี่ยก็เสียเวลาเสียเวลาไม่พอคลิปใหม่ที่โยนมาหักถูกใจมีอันต้องเสียเงินนะเสียเวลาแล้วต่อด้วยเสียเงินด้วยเพราะว่าเมื่อเลือกคลิปที่ถูกใจเรามาให้เราแล้วหลายครั้งมากเลยเรากดออเดอร์ค่ะนี่ยิ่งดูนานยิ่งเข้าใจเราด้วยว่าไอ้คลิปใหม่เนี่ยมันต้องนำเสนอในลักษณะไหนนะคะวนลูปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นสิ่งนี้จึงสรุปได้ว่าเมื่อโฆษณาตรงกับกลุ่มเป้าหมายแนะนำสินค้าที่เราสนใจสามารถสร้างคอนเทนต์ที่เหมาะกับเราเพิ่มยอดขายหรือเราเสียเงินนั่นเองค่ะนี่นะคะดังนั้นนะคะในโลกเศรษฐกิจดิจิทัลข้อมูลเนี่ยจึงสามารถสร้างมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมหาศาล

ก็จริงแต่ AI ก็จะช่วยเราวิเคราะห์และเปลี่ยนให้ข้อมูลเหล่านี้กลายเป็นช่องทางในการสร้างรายได้จำนวนมหาศาลเลยค่ะนี่สไลด์ต่อมานะคะแล้วน้อง AI เนี่ยทำงานยังไงอาจารย์กิ๊กเกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนต้นคาบนะคะหรือว่าตอนเปิดรายการใหม่ๆเลยค่ะว่าเดี๋ยวเราจะมาดูว่า AI ทำงานยังไงใช่ไหมคะ AI ไม่ได้คิดเองแต่เรียนรู้จากข้อมูลแล้วนำมาช่วยตัดสินใจแทนมนุษย์ดังนั้นสิ่งที่ควรระวังก็คือหากข้อมูลผิดชีวิตเราก็เศร้านะคะพอน้อง AI บางทีเขาก็แยกไม่ได้ว่าข้อมูลไหนจริงข้อมูลในเท็จน้องก็จะสมัยแรกๆเนาะเมื่อสัก2ปีที่แล้วเนี่ยน้อง AI เข้ามาใหม่ๆเนาะน้องก็จะรวมทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่เว็บการศึกษาเว็บการพนันเว็บเอนเตอร์เทนอู้เว็บทุกเว็บเอามาตอบด้วยการค้นคีย์เวิร์ดของเราหรือคำสำคัญของเรานะคะแต่ทุกวันนี้ AI ฉลาดขึ้นเราต้องยอมรับเลยว่าเฮ้ยน้องเรียนรู้แยกข้อมูลเท็จจริงได้เก่งขึ้นแต่ก็ยังไม่ถูก 100% อ่ะแล้วน้องเก่งขึ้นหรือมีกระบวนการการทำงานอย่างไรนะคะเรามาดูกระบวนการการทำงานของ AI ค่ะ AI เนี่ยเริ่มต้นจาก input หรือการรับข้อมูลเข้ามาเมื่อรับข้อมูลเข้ามาจากแหล่งต่างๆนะคะซึ่งส่วนใหญ่ไม่เป็นปัจจุบันคือย้อนหลังไปปีที่แล้วจนถึงอดีตการก็ว่าไปแต่ยังไงก็ไม่เป็นปัจจุบันเพราะข้อมูลมหาศาลในแต่ละวันมันอัปเดตเข้าไปค่อนข้างใช้เวลานะคะแต่บริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกก็พยายามทำ AI ให้เป็นปัจจุบันและข้อมูลถูกต้องได้มากที่สุดก็จะแข่งกันในเรื่องเหล่านี้ AI เนี่ยไม่ได้รับข้อมูลเฉพาะข้อความนะคะเขารับตั้งแต่รูปภาพเสียงวิดีโอทุกอย่างเลยที่เราต้องการนะคะหากไม่มีลิขสิทธิ์ถ้ามีลิขสิทธิ์บางที AI ก็จะบอกว่าอันนี้เป็นข้อมูลลิขสิทธิ์แล้วไม่สามารถทำการวิเคราะห์ได้อย่างนี้นะคะเขารู้ด้วยนะเขากลัวทำตัวผิดกฎหมายค่ะแล้วเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วเขาดำเนินการอย่างไรต่อไปก็มาข้อ2เลยค่ะ process ประมวลผลนะคะประมวลผล AI เนี่ยก็เริ่มใช้สมอง AI นะคะทำการประมวลผลข้อมูลด้วยอัลกอริทึมและนะคะโมเดลทางคณิตศาสตร์เพื่อหาความสัมพันธ์น้องเป็นคนเก่งเลขที่สุดในโลกน้องคิดเลขเร็วมากเชื่อมความสัมพันธ์สุดยอดนะคะบางทีก็ถูกส่วนใหญ่จะถูกนะคะทุกวันนี้แต่บางอันก็ผิดต้องคิดก่อนเชื่อนะคะจะย้ำทุกครั้งเพราะว่าเด็กๆรุ่นเจเนอเรชันใหม่หรือรุ่นน้องๆเนี่ยเชื่อ AI มากกว่าพ่อแม่เชื่อ AI มากกว่าครูผู้สอนที่สำคัญและน่ากลัวที่สุดเชื่อ AI ยิ่งกว่าตัวเองนี่วันหลังนะลูกถ้าจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆนะคะไม่ต้องไปไหว้ศาลนู้นศาลนี้แล้วค่ะไหว้คอมพิวเตอร์เลยค่ะเพราะ AI เก่งที่สุดนะลูกนะนี่เพราะเชื่อ AI ที่สุดเนาะดังนั้นจึงขอย้ำว่าอย่าเชื่อนะคะเขาไม่ได้ถูกไปหมดนะต้องระวังอยู่เหมือนกันทีนี้มาข้อ3นะคะ learn เรียนรู้AI นะคะนอกจากจะประมวลผลได้แล้วมันเรียนรู้ด้วยมันเรียนรู้จากไหนมันเรียนรู้จากข้อมูลเดิมแล้วปรับปรุงตัวเองเมื่อมีคนป้อนข้อมูลใหม่เข้าไปแล้วมันยังเรียนรู้จากตัวเราด้วยนะอันนี้ทฤษฎีไม่ได้เขียนไว้แต่อาจารย์กิ๊กเนี่ยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลแล้วก็เป็นเจ้าของรางวัลเหรียญทองการประกวดหุ่นยนต์โลกที่เจนีวาในปี2002ด้วยนะคะบอกได้เลยว่าน้อง AI เนี่ยเรียนรู้จากตัวเราด้วยเวลาอาจารย์เนี่ยที่เก่งๆนะคะสั่งให้ AI ค้นข้อมูลเช่นค้นข้อมูลประวัติศาสตร์หรือค้นข้อมูลทางวิชาการใดๆก็ตามเมื่อ AI ผิดอาจารย์เหล่านั้นเนี่ยหรือคนเก่งๆเหล่านั้นก็จะบอกเลยว่าผิด AI ก็จะสะดุ้งผิดเหรอเขาเริ่มประมวลผลใหม่หรือบางทีอาจารย์อย่างอาจารย์กิ๊กก็ให้ลิงก์มาการเรียนรู้เข้าไปเลยนี่อันเนี้ยถูกน้องก็เรียนรู้ค่ะดังนั้น AI ไม่ได้เรียนรู้จากข้อมูลในอดีตอย่างเดียวมันเรียนรู้จากการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคนด้วยบอกเลยว่า AI ของแต่ละคนฉลาดไม่เท่ากันหากเราถามคำถามโง่ๆหรือเขาตอบโง่ๆมาแล้วเราเชื่อน้อง AI ของเราก็จะตอบอะไรที่ไม่ฉลาดให้เรานั่นแหละหากเราเป็นคนฉลาด AI หลอกเราไม่ได้เราบอกเลยว่าผิดเพราะอะไร AI จะรู้เลยว่าคุยกับดร.ขวัญฤทัยฉันจะทำตัวโง่ไม่ได้นะฉันต้องตั้งใจตอบ AI ของเราก็จะยิ่งฉลาดและรอบคอบขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเหมือนเราเลี้ยงสมองนอกตัวเราถ้าเราเป็นคนเก่งฉลาดละเอียดรอบคอบสมองนอกตัวเราก็คือน้อง AI ก็จะเก่งฉลาด

ละเอียดและรอบคอบนี่อย่าสั่งมั่วๆนะคะพิมพ์ผิดแกรมม่าผิดถามมั่วซั่วนะคะหรือถามเรื่องไร้สาระ AI มันก็จะวิเคราะห์เลยว่าคนนี้นิสัยแบบนี้ชอบดูการ์ตูนนี่เราก็ตอบแนวการ์ตูนไปเงี้ยมันดูพฤติกรรมด้วยเขามีลักษณะเอาใจเรานั่นเองข้อต่อมานะคะข้อ4 outputหรือว่าการแสดงผลค่ะ AI ก็จะสร้างผลลัพธ์ได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานเขียนรูปภาพตอนนี้นะคะก้าวล้ำไปถึงวิดีโอดูอย่างสไลด์ของอาจารย์กิ๊กนะคะรูปอาจารย์กิ๊กนะคะอันนี้รูปนี้เลยน้องๆเห็นอยู่ตอนนี้นะคะนี่ก็คือเอาท์พุตของ AI ค่ะเห็นตัวการ์ตูนอาจารย์กิ๊กน่ารักน่ารักไหมคะจริงๆแล้วอาจารย์กิ๊กไม่ได้โกงนะคะส่งรูปปัจจุบันไปแต่ AI เจนมาเอาใจไปนิดนึงเจนการ์ตูนตอนรูปสาวๆอายุ20กว่ามาให้ค่ะซึ่งอาจารย์กิ๊กก็กลัวน้อง AI เสียใจไหนๆเขาก็เจนมาสวยขนาดนี้ใช้เลยก็แล้วกันนะคะแม้ว่าจะดูเด็กกว่าตัวจริงไปนิดนึงนะคะนี่เราก็ใช้แหละนี่นะคะตัวอย่างของ AI ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันมากๆอันนี้นะคะไม่ค่อยอยากสอนเลยเพราะว่าน้องๆรู้อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นน้อง YouTube Netflix นะคะแนะนำเส้นทาง Google ต่างๆนะคะแปลงเสียงเป็นข้อความอันนี้คุณตาคุณยายใช้เยอะเพราะว่าคีย์ตัวหนังสือมองไม่ค่อยเห็นนะคะตรวจจับการโกงในธนาคารอุ๊ย AI ก็เตือนได้นะสมัยนี้หรือว่าแปลภาษาอัตโนมัตินะคะคำถามชวนคิดในวิชานี้ก็คือ AI ช่วยเราเรียนได้อย่างไรบ้างอันนี้น้องๆ น่าจะตอบได้นะคะว่าอุ๊ยช่วยได้เยอะแต่ก็ต้องระวังในการใช้ AI นะคะหากใช้เป็นเขาก็จะเป็นเครื่องมือชั้นเยี่ยมหากใช้ผิดมันก็จะเป็นเครื่องมือทำลายเรานะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าเศรษฐกิจดิจิทัลสร้างโอกาสทางธุรกิจและช่วยเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆในทุกมิติได้อย่างไรค่ะข้อแรกก็คือ 1. เข้าถึงตลาดทั่วโลกอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์กิ๊กอธิบายไปนะคะว่า AI ช่วยเราแปลภาษาเนาะอินเทอร์เน็ตช่วยเราส่งข้อมูลข่าวสารไปยังทุกที่ในโลกนะคะนอกโลกอย่างใดเลยเนาะดังนั้นเนี่ยทั้ง2สิ่งนี้ก็ทำให้เราก้าวมาสู่ข้อ2ค่ะข้อ2ก็คือลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพนั่นเองนะคะเมื่อลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพมันก็ย่อมส่งผลไปยังข้อ3ค่ะก่อให้เกิดรายได้นะคะหลากหลายเลยผ่านช่องทางออนไลน์หรือว่าแม้ว่าเราจะเป็นผู้ขายผลิตภัณฑ์หรือเราเป็นผู้สร้างครีเอทีฟงานออนไลน์เหล่านั้นนะคะมาดูข้อต่อไปค่ะข้อ4เมื่อเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมันก็ก่อให้เกิดนวัตกรรมขับเคลื่อนธุรกิจนะคะโลกธุรกิจก็เลยขยายใหญ่นะคะแล้วก็มีโอกาสมากขึ้นจากเดิมเนี่ยอาจจะเคยขายได้ในตำบลทุกวันนี้ก็ขายได้ระดับทั่วประเทศและยิ่งถ้าใช้ภาษาอังกฤษด้วยก็ขายได้ทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะมาถึงข้อ5ค่ะพัฒนาทักษะสู่อนาคตโลกเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยจะทำให้น้องๆ นะคะได้เรียนรู้ทักษะดิจิตอลเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองเนาะหลายคนเนี่ยเคยเป็นเด็กบ้านนอกคอกนาเนี่ยเนาะเราจะเคยเห็นตัวอย่างอินฟลูเอนเซอร์หลายคนเลยเป็นเด็กนะเอาใบตองมาพันตัวเองแล้วก็เดินท่าสวยๆทุกวันนี้เขาก็กลายเป็นนายแบบนางแบบโลกระดับดังมากกว่าอยู่ในเมืองไทยด้วยซ้ำเห็นไหมคะว่ามันก่อให้เกิดมูลค่าในตัวเองได้หากเราใช้ในทางที่ถูกที่ควรนะคะแล้วก็พร้อมที่จะแข่งขันกับตลาดแรงงานในยุคใหม่ในยุคใหม่เนี่ยถ้าใครใช้เทคโนโลยีดิจิตอลไม่เป็นแล้วก็คนนั้นก็เท่ากับว่าเหมือนกับคนไม่รู้หนังสือในสมัยก่อนนั่นเองค่ะในสมัยก่อนคนที่มีโอกาสก็คือคนที่อ่านออกเขียนได้สมัยต่อมาก็คือคนที่ใช้ภาษาอังกฤษได้สื่อสารต่างประเทศได้ณปัจจุบันนี้คนที่ได้โอกาสก็คือคนที่รู้จักเทคโนโลยีดิจิตอลหรือว่า AI นั่นเองนะคะเรามาดูต่อนะคะเศรษฐกิจดิจิทัลเปลี่ยนโลกได้อย่างไรอู้น้องๆอาจจะเปรียบเทียบได้เห็นภาพไม่ชัดนะแต่ถ้าเป็นอาจารย์กิ๊กเนี่ยคนที่อายุสัก25อัพจนถึง50 60เนี่ยเห็นภาพชัดเจนเลยค่ะว่าเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะทำให้การผลิตเนี่ยมีระบบที่ใช้ข้อมูลมากขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนเนาะการค้าเป็นระบบออนไลน์เพิ่มตลาดในระดับโลกเลยทีเดียวการชำระเงินสะดวกรวดเร็วโปร่งใสนะคะแล้วก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะมาดูต่อนะคะในเรื่องของการสื่อสารเนาะการสื่อสารออนไลน์เนี่ยก็จะรวดเร็วแล้วก็ประหยัดสมัย

ก่อนเนี่ยค่าโทรศัพท์ไปต่างประเทศเนี่ยแพงมากอย่าว่าแต่ไปต่างประเทศโทรในเมืองไทยก็แพงมากเนาะค่าโทรศัพท์ที่บ้านเนี่ยเป็นพันต่อเดือนเนาะทุกวันนี้0 บาทแล้วคิดดูเนาะบริษัทเนี่ยใหญ่ๆเขาจะต้องเสียค่าโทรศัพท์ต่อเดือนเท่าไหร่ในสมัยอดีตเนาะอาจจะเป็นหมื่นเป็นแสนกันเลยทีเดียวนะคะมาดูต่อนะคะการเข้าถึงข้อมูลค่ะในเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยข้อมูลก็จะเปิดกว้างนะคะแล้วก็เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่ดิดนิ้วเนี่ยก็ได้ข้อมูลมาแล้วนะคะและสามารถค้นข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลานะคะมาดูข้อต่อมาเวลาและต้นทุนแน่นอนเลยค่ะมันก่อให้เกิดความรวดเร็วต้นทุนต่ำแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพนั่นหมายความว่าผู้ผลิตก็จะขายสินค้าได้ในราคาถูกลงและเมื่อผู้ผลิตขายสินค้าในราคาถูกลงแล้วเนี่ยผู้ซื้อก็จะซื้อมากขึ้นเศรษฐกิจก็จะขับเคลื่อนนะคะเงินหมุนเวียนเปลี่ยนมือนั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาดูอนาคตเศรษฐกิจดิจิทัลในเรื่องของโอกาสและความท้าทายที่เราต้องเตรียมพร้อมนะคะ5แนวโน้มสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคตนะคะจะประกอบไปด้วย 1. AI และอัตโนมัติจะทรงพลังยิ่งขึ้นทุกวันนี้จะเห็นได้ว่าบริษัทชั้นนำของโลกเนาะน้องๆรู้จักอยู่แล้วในด้าน AI และดิจิทัลเนี่ยกว้านซื้อทรัพยากรกว้านซื้อบุคลากรหูยอมจ่ายค่าตัวเนี่ยเป็นหลักร้อยล้านเนาะเพื่อแลกกับคนที่เก่ง AI 1คนเพราะว่าใครที่ฉลาดด้าน AI จะครองโลกใช้คำนี้เลยนะคะเรารู้กันแล้วล่ะว่าเมื่อ AI ฉลาดขึ้นจะทำงานได้หลากหลายและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะคะการสู้รบในอนาคตอาจจะกลายเป็นสงครามดิจิตอลก็ได้ใครจะไปรู้เมื่อระบบของประเทศนั้นถูกชัตดาวน์ก็แพ้สงครามโดยอัตโนมัติจริงไหมคะข้อ2นะคะข้อมูลคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดโอ้อันนี้อาจารย์กิ๊กคงไม่ต้องย้ำอีกแล้วนะคะเรามาที่ข้อ3เลยค่ะการเชื่อมต่อแบบไร้พรมแดนได้ทุกที่ทุกเวลานั้นหมายความว่ายิ่งจำนวน G เยอะเท่าไหร่เรายิ่งสู้เขาได้ 5G 6G และน้องๆภูมิใจได้เลยค่ะว่าในประเทศไทยของเรานั้นอินเทอร์เน็ตของเรานั้นแรงและสู้ชาติอื่นได้จริงๆนะคะจันกิ๊กเดินทางมามากกว่า25ประเทศทั่วโลกนะคะเน็ตไทยเนี่ยแรงอันดับต้นๆเลยค่ะของโลกนะคะแล้วก็ค่อนข้างราคาถูกด้วยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะคะข้อ4ค่ะเศรษฐกิจสีเขียวและยั่งยืนมาได้ไงข้อนี้อันนี้ต้องอธิบายละเอียดนิดนึงเมื่อเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหรือโลกธุรกิจแล้วเนี่ยเทคโนโลยีเหล่านี้จะขับเคลื่อนการพัฒนาควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมซึ่งในระหว่างสัปดาห์นี้นะคะที่อาจารย์กิ๊กกำลังบันทึกรายการอยู่เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่มีการประชุม UNSCAP นะคะในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกอาจารย์กิ๊กก็ถูกเชิญนะคะไปเป็น special guest ในด้านนี้โดยตรงก็คือหัวข้อการประชุมในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับเรื่อง paperless หมายถึงการลดการใช้กระดาษในการค้าระหว่างประเทศเนาะนั่นหมายความว่าเมื่อเราใช้เทคโนโลยีดิจิตอลใช้ AI ในการสื่อสารหรือทำธุรกรรมผ่านโลกดิจิตอลเนี่ยเราไม่ต้องใช้กระดาษอีกต่อไปกระดาษมาจากไหนกระดาษมาจากต้นไม้เราไม่ต้องตัดต้นไม้โหเห็นหรือยังว่าเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมันก็ทำให้โลกใบนี้สีเขียวขึ้นเนาะช่วยกันรักษาทรัพยากรเราไม่ต้องเดินทางเนาะไม่ต้องไปธนาคารและหรือไม่ต้องไปกินอาหารที่ร้านอาหารสั่งแก๊บสั่งฟู้ดนะคะก็ประหยัดเพราะว่ามอเตอร์น้องมอเตอร์ไซค์ก็ใช้คาร์บอนน้อยกว่ารถยนต์คันใหญ่ๆเนาะเนี่ยก็ทำให้โลกของเราเนี่ยเป็นสีเขียวมากขึ้นรถการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั่นเองนะคะเอาล่ะมาต่อนะคะข้อ5ค่ะเศรษฐกิจแพลตฟอร์มและครีเอเตอร์นะคะตรงนี้งานสร้างสรรค์งานศิลปะเนี่ยมันจะผ่านเทคโนโลยีดิจิตอลละมันจะไม่ใช่งานศิลปะหัตถกรรมที่ต้องไปถึงร้านไปเห็นนะคะศิลปะเนี่ยได้ผสานเข้ากับโลกของเทคโนโลยีอย่างกลมกลืนแล้วก็สร้างรายได้ได้อย่างแท้จริงค่ะ
ทีนี้เราจะเตรียมตัวเองอย่างไรให้พร้อมล่ะโลกมัน transform หรือเปลี่ยนอย่างรวดเร็วขนาดนี้แนวทางในการพัฒนาตนเองของน้องๆเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจอย่างมั่นใจเนี่ยเราจะทำยังไงเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยต้องการอะไร 1. น้องๆต้องมีทักษะพื้นฐานด้านดิจิตอลนะคะใช้คอมพิวเตอร์เป็นใช้เครื่องมือต่างๆทางดิจิตอลแล้วก็เข้าใจถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ในวิชานี้อย่างละเอียดในตอนต่อไปห้ามพลาดนะคะ 2. Data Awareness นะคะเข้าใจและใช้ข้อมูลเป็นรู้เท่าทันข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลได้ใช้ข้อมูลเพื่อให้ตัดสินใจได้ดีขึ้นนะคะข้อ3ก็คือ Continuous Learning แปลว่าต้องเรียนรู้อย่างไม่มีสุดเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะเปิดใจรับรู้สิ่งใหม่ๆนะคะติดตามการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดข้อ4ค่ะ critical thinking ก็คือเราจะต้องมีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ไตร่ตรองแยกแยะผิดชอบชั่วดีตั้งคำถามเป็นตอบคำถามได้ประเมินข้อมูลแล้วก็คิดอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อข้อ5นะคะ creativity and innovation ก็คือการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่อาจารย์เก่งได้กล่าวมานะคะว่าอุ๊ยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆก่อให้เกิดมูลค่าได้แค่เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตก็เปลี่ยนค่ะมาดูข้อ6นะคะ collaboration and communication นั่นก็คือการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้ในโลกเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยทำคนเดียวไปไม่รอดนะคะมันจะเก่งไปซะทุกด้านเพราะฉะนั้นคนที่จะประสบความสำเร็จคือคนที่มีทักษะของการทำงานเป็นทีมแม้ว่าเราจะใช้เทคโนโลยีแต่เราก็ต้องมีทักษะความเป็นมนุษย์ในเรื่องการติดต่อสื่อสารกับทีมของเรานะคะข้อต่อมานะคะนี่ก็เป็นการสรุปบทเรียนแล้วนะคะอาจารย์กิ๊กก็อยากฝากไปให้น้องๆนะคะช่วยกันตอบคำถามเหล่านี้ส่งมายังอีเมลของอาจารย์กิ๊กนะคะkwanrithai.b@rmutp.ac.th นะคะเดี๋ยวฝากพี่ๆขึ้นอีเมล address ให้ด้วยนะคะใครตอบคำถามจากการเรียนรู้วันนี้ได้ถูกใจนะคะส่งอีเมลมาพร้อมกับที่อยู่เลยนะคะชื่อจริงนามสกุลจริงที่อยู่อาจารย์กิ๊กส่งของรางวัลกลับไปให้ด้วยนี่ทุ่มเทมากนะคะพอดีเดินทางไปหลายประเทศใช่ไหมคะได้เหรียญเงินจากประเทศอื่นๆมาเยอะมากเลยจะส่งกลับไปให้นะคะแล้วสุ่มดูว่าน้องๆจะได้เหรียญจากประเทศอะไรไปนะคะก็คืออยากให้น้องๆเนี่ยเขียนกลับเล่าฟีดแบ็กในการเรียนนะคะว่าเศรษฐกิจดิจิทัลคืออะไรมีองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้างนะคะAI และเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเปลี่ยนโลกได้อย่างไรโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็ทักษะการรับมือในอนาคตว่าน้องๆจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนี่ก็เป็นประเด็นสำคัญทั้ง5ประเด็นที่อยากให้น้องๆทางบ้านนะคะส่งตอบกลับมาให้อาจารย์กิ๊กนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์กิ๊กจะอ่านใครเขียนได้ประทับใจได้ของขวัญกลับไปแน่นอนค่ะนะคะทีนี้ในสรุปบทเรียนอีกอันนึงนะคะนอกจากเรื่ององค์ประกอบทั้ง5แล้วเนี่ยนะคะก้าวต่อไปเนี่ยอยากให้ทุกคนนะคะมาตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตนเองนะคะเราอยากเรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเก่งทุกด้านนะแต่เราต้องรู้ว่าก้าวต่อไปของเราเราอยากเรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นเราต้องทำงานกับใครบ้างนะถ้าเราอยากเติบโตในโลกเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะแล้วเราจะต้องใช้เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัยเนี่ยจะต้องระวังในเรื่องใดบ้างคุณค่าที่สร้างคุณค่าให้กับตัวเองและกับสังคมนะคะรวมทั้งสิ่งแวดล้อมนะคะดังนั้นนะคะในสไลด์นี้จึงสามารถสรุปได้ว่าทักษะสำคัญแห่งอนาคตเนี่ยก็คือ 1. ทักษะในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 2. ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล 3. ทักษะในการสื่อสาร 4. ทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะ 5.ทักษะเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยและจริยธรรมทางเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนรายละเอียดลึกๆในตอนต่อๆไปนะคะรวมถึงทักษะวันนี้ที่เน้นมากเลยก็คือความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมค่ะเมื่อเราเตรียมพร้อมนะคะเราก็จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองนะคะด้วยการลงมือทำเพื่อสร้างสรรค์อนาคตเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะสร้างมูลค่าให้กับตัวเองสังคมแล้วก็ประเทศชาติของเรานะคะนี่แล้วเราก็มาถึงสไลด์
้สุดท้ายซึ่งสำคัญมากๆถ้าเกิดน้องๆมีมือถืออยู่ตอนนี้นะคะใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะถ่ายแคปหน้าจอไว้เลยค่ะหรือถ้าใครดูผ่านโน้ตบุ๊กนะคะก็สามารถแคปหน้าจอไว้ได้เช่นกันนะคะนี่เป็นความรู้ต่อยอดที่น้องๆสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะก้าวไปสู่โลกดิจิตอลนะคะในช่องแรกนะคะก็เป็นเรื่องของหนังสือและตำราที่แนะนำนะคะว่าหากอยากเก่งในสายนี้นะคะหนังสือเหล่านี้ควรอ่านแล้วก็บางเล่มก็ฟรีด้วยนะเช่น Thailand Digital Outlook เนี่ยค่ะดาวน์โหลดได้ฟรี Digital Economy นะคะ

บางเล่มอาจจะต้องจ่ายเงินบางเล่มก็ฟรีนะคะน้องๆลองเลือกดูได้เลยค่ะทีนี้ช่องที่2นะคะก็เป็นช่องเว็บไซต์ที่แนะนำนะคะ Deepa Thailand นี่โอ้โหอันนี้พลาดไม่ได้เลยรวมข้อมูลข่าวสารและรายงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิตอลของไทยอันนี้ฟรีนะคะแล้วก็มี data อื่นๆนะคะตามเว็บไซต์เหล่านี้รวมไปถึงของ World Bank เลยล่างสุดนะคะเป็นภาษาอังกฤษแต่ก็มีข้อมูลทั่วโลกละเอียดมากอันนี้อาจารย์กิ๊กใช้บ่อยมากๆนะคะเราอาจจะไม่รู้ว่า World Bank รู้จักเรามากกว่าที่เราคิดนะคะละเอียดยิบเลยค่ะรายงานเกี่ยวกับคนไทยนะคะ World Bank ทำได้อย่างดีเยี่ยมค่ะเรามาดูต่อนะคะคอร์สเรียนออนไลน์ที่แนะนำนะคะก็จะมี The Digital Economy นะคะแล้วก็หลายๆเว็บไซต์ออนไลน์เลยนะคะเศรษฐกิจดิจิทัลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือของ DLTV 13ของเรานะคะรวมถึงราชมงคลพระนครก็ติดตามได้ในเร็วๆนี้ค่ะช่องทางต่อมานะคะสุดท้ายเลยเราสามารถติดตามข่าวสารและช่องทางดีๆได้ผ่านช่องทางเหล่านี้ค่ะซึ่งน้องก็สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อาจารย์กิ๊กเชื่อว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดก็คือการเรียนรู้อย่างมีความสุขค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กก็ขอฝากแง่คิดให้กับน้องๆนะคะก่อนที่เราจะติดตามกันในตอนต่อๆไปนะคะการเรียนรู้เนี่ยไม่มีวันสิ้นสุดยิ่งเราเรียนรู้มากเท่าไหร่นะคะเราก็จะยิ่งมีโอกาสมากขึ้นและส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนานั้นนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่เก่งแล้วก็ดีกว่าเดิมและแน่นอนนะคะย่อมสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับทั้งตัวเราและโลกใบนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของอาจารย์กิ๊กก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในตอนที่สองนะคะอย่าพลาดค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพชรและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนา

ของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์

รอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign language or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ทางเมย์จัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: มีอยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและสภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับผมดร.ก้องเกียรติฮิรันเกิดผู้เชี่ยวชาญทางด้านปัญญาประดิษฐ์โปรแกรมมิ่งวันนี้นะครับเรามาพบกันนะครับในเรื่องของการใช้ AI ในการเทรดนะครับซึ่งหัวข้อในวันนี้นะครับก็คือ AI in Trading and Financial Innovation ในเรื่องของนวัตกรรมนะครับทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับโดยการใช้ AI ในการเทรดนะครับซึ่งจุดมุ่งหมายนะครับในเรื่องของการใช้ AI นะครับในการเทรดหรือว่าในการแลกเปลี่ยนหรือว่าในการซื้อขายทองคำนะครับหรือว่าสินทรัพย์ต่างๆที่อยู่บนออนไลน์นะครับซึ่งจากปรากฏการณ์ที่ผ่านมาหลายปีนะครับก็คือเราได้รับผลกระทบนะครับหลายๆด้านนะครับแล้วก็มีข่าวสารมาหลายๆด้านในเรื่องของการถูกสแกมนะครับในเรื่องของการถูกหลอกให้ลงทุนนะครับจากสแกมเมอร์ต่างๆซึ่งต้องเรียนว่าพอข่าวเข้ามาหนาหูขึ้นมานะครับเราก็เลยไปโฟกัสเนื่องจากว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกี่ยวกับด้าน AI แต่ว่ามีการนำเอา AI นะครับหรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยไปใช้ในด้านของการที่นำไปเทรดหรือว่านำไปซื้อขายทองคำซื้อขายสินทรัพย์ซื้อขายหุ้นนะครับในตลาดสินทรัพย์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินทองน้ำมันหรือว่าหุ้นในต่างประเทศนะครับหรือว่าหุ้นในประเทศก็ตามนะครับซึ่งสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับก็ทำให้เราหันกลับไปมองว่าคนที่ถูกสแกมเมอร์หลอกนะครับทำไมถึงถูกหลอกนะครับแล้วคนที่เข้าไปนะครับถูกหลอกด้วยกระบวนการหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหลอกให้เชื่อนะครับกระตุ้นความโลภต่างๆนะครับเราก็เลยต้องทำการโฟกัสลงไปแล้วก็ทำการขยายผลนะครับเป็นเรื่องขององค์ความรู้ว่าจริงๆแล้วสินทรัพย์ในตลาดหรือว่าการเทรดนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินทองน้ำมันหุ้นต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะใช้งาน AI ได้จริงหรือไม่นะครับซึ่งการใช้งาน AI นะครับหลายๆส่วนที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าหากว่าหลายๆท่านนะครับคงได้ข่าวมาแล้วว่า AI เนี่ยนะครับเป็นเทคโนโลยีที่อิงกับตัวข้อมูลหรือว่า Big Data นะครับต้องมีข้อมูลขนาดใหญ่ก่อนนะครับจึงสามารถที่จะทำให้ AI มีความฉลาด

ขึ้นมาได้และก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงนะครับถ้าหากว่า AI ปราศจากข้อมูลหรือ data นะครับที่มีอยู่นะครับเพราะนั้นแล้ว AI ก็จะไม่มีวันฉลาดนะครับดังนั้นนะครับเราก็เลยทำการศึกษาเข้าไปว่าการที่นำ AI มาใช้เนี่ยมันเอามาใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็นำมาใช้กับอุตสาหกรรมซึ่งเป็นนวัตกรรมทางด้านการเงินเนี่ยนะครับมันทำได้จริงหรือเปล่านะครับเราเห็นว่าคนไทยนะครับแล้วก็คนทั่วโลกเนี่ยนะครับตั้งแต่ก่อนช่วงยุคโควิดจนกระทั่งถึงยุคโควิดและหลังยุคโควิดมานะครับมันเป็นเรื่องของความบูมมากในเรื่องของการลงทุนนะครับเอะอะอะไรก็ไปลงทุนตัวนี้สิไปลงทุนตัวนั้นสิแต่นะครับการลงทุนทุกอย่างนะครับมีแต่เขียนแล้วก็บอกกันให้ทินหูว่าการลงทุนทุกตัวมีความเสี่ยงนะครับต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจใช่ไหมครับเพราะนั้นแล้วข้อมูลก่อนการตัดสินใจนั้นมีอะไรบ้างนะครับสิ่งใดบ้างที่เราจะต้องทราบว่าอะไรคือข้อมูลจริงอะไรคือข้อมูลไม่จริงอะไรคือความเสี่ยงนะครับซึ่งสิ่งต่างๆที่ AI สามารถทำได้นะครับเพราะตอนนี้เป็นยุคของ AI อะไรๆก็อ้าง AI เป็นหมดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาจะดูว่า AI เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปนะครับช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการเทรดอย่างไรได้บ้างซึ่งเนื่องจากว่าการเทรดเนี่ยนะครับมีข้อมูลมหาศาลอยู่เบื้องหลังนะครับวันนี้ผมก็จะแสดงให้ดูด้วยว่าเบื้องหลังการเทรดเนี่ยนะครับเราสามารถตรวจสอบได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆนะครับต่อไปนะครับเรื่องของการใช้ AI นะครับ AI เนี่ยข้อมูลของ AI นะครับที่ AI จะต้องเอามาเรียนนะครับแล้วก็นำมาเทรดนะครับจะต้องแบ่งออกมาเป็น2ส่วนหลักๆนะครับซึ่งใน2ส่วนหลักๆเนี่ยนะครับจะมีเรื่องของ data ที่เป็น raw data data เก่าๆนะครับผมพูดถึง data เก่าๆนั่นหมายความว่าในทุกๆการเทรดที่ผ่านมานะครับมันจะถูกเก็บ data ไว้นะครับเก็บไว้ละเอียดมากนะครับเป็นหลักวินาทีนะครับซึ่งสัญญาณต่างๆที่มีการส่งซื้อส่งขายส่งซื้อส่งขายในทุกๆสินทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นทองคำเงินน้ำมันหรือว่าหุ้นตราสารหนี้อะไรต่างๆก็ตามที่อยู่ภายในระบบนะครับพวกนี้จะถูกเก็บไว้อย่างละเอียดมีการเสนอซื้อมีการเสนอขายมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันตลอดเวลานะครับซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับเก็บไว้ละเอียดมากซึ่งขึ้นอยู่กับเวลาที่ผู้เทรดหรือนักเทรดนะครับจะนำมาใช้นะครับบางคนก็ใช้เป็น1นาที2นาที3นาที5นาที1ชั่วโมง15นาทีแล้วแต่เลยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวอัลกอริทึมที่เราจะถนัดในการที่เราจะเข้าไปดูกราฟต่างๆนะครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการอ่านกราฟการใช้อินดิเคเตอร์นะครับนักคณิตศาสตร์เข้ามานะครับนักการเงินเข้ามานะครับนักเก็งกำไรเข้ามาเพื่อจะมาดูเพื่อที่จะมาหาช่องทางต่างๆที่จะเอาชนะตลาดนะครับผมพูดถึงคำว่าเอาชนะตลาดนั่นคือหมายความว่าเราเทรดแล้วเราได้กำไรซื้อถูกขายแพงนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะได้กำไรส่วนต่างณตอนนั้นนะครับซึ่งกระบวนการซื้อถูกขายแพงหรือว่าการนำกำไรต่างๆเหล่านั้นเราเรียกว่าการชนะตลาดแต่ว่าในทุกๆครั้งที่เราทำการใส่ข้อมูลลงไปหรือว่าเราทำการเทรดนะครับมันไม่เหมือนกับการพนันมันไม่เหมือนกับการทอยลูกเต๋ามันไม่เหมือนกับการโยนเหรียญนะครับซึ่งแบบว่าโอเค1ใน6 1ใน2นะครับโยนเหรียญโอกาสถูกไม่ว่าก็คือไม่หัวก็ก้อยใช่ไหมครับโยนลูกเต๋าโอกาส1ใน6ไม่ออก1ก็ออก2ไม่ออก2ก็ออก3ไม่ออก3ก็ออก4ไม่ออก5ก็ออก6ก็มีอยู่6แบบด้วยกันแต่ว่าตัวข้อมูลต่างๆที่อยู่ภายในตัวการเทรดนะครับการเอาชนะตลาดไม่ใช่บอกว่าอ๋ออาจารย์บอกว่าซื้อถูกขายแพงก็จะมีแค่ซื้อกับขายใช่ไหมครับซื้อกับขายแต่จริงๆแล้วมันมีคนที่ออฟเฟอร์มานะครับแล้วก็มีการซื้อขายเกิดขึ้นจริงๆนะครับต้องมีการแมชกันเพราะนั้นแล้วโอกาสต่างๆมันไม่ใช่แค่สูงต่ำหรือว่าหัวก้อยมันไม่ใช่การพนันเพราะนั้นแล้วมันต้องมีการวิเคราะห์ตลาด
มันต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์เพราะนั้นแล้ว AI จึงต้องไปฟังข่าวด้วย AI ไม่ใช่แค่ไปดูข้อมูลต่างๆที่เก็บไว้อย่างเดียว AI ไม่ใช่เพียงแค่การเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อที่จะทำการวิเคราะห์อัลกอริทึมว่าถ้าหากแบบนี้แล้วจะเกิดแบบนี้ไม่ใช่ทำการวิเคราะห์แค่กราฟว่าถ้าหากว่ากราฟเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้มันจะต้องเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ใช่นะครับมีโอกาสเป็นไปได้ไหมใช่มีโอกาสเป็นไปได้สูงแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับซึ่งอัลกอริทึมต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับถูกแมชชีนเลิร์นนิ่งเลิร์นขึ้นมาเอาไปเลิร์นให้ AIเรียนรู้แต่ AI เองก็ไม่ได้สามารถชนะตลาดได้ทั้งหมดนะครับเพราะเนื่องจากว่าสถานการณ์ต่างๆในเวลาทามมิ่งต่างๆก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสนะครับมันไม่ใช่เราจะไม่สามารถที่จะตีได้ว่าอ๋ออันนี้คือ 50-50 ไม่ขายก็ซื้อนะครับมันยังไม่มีแค่นั้นนะครับมันก็ยังมีเรื่องของกำไรกับขาดทุนกำไรมากกำไรน้อยใช่ไหมครับแล้วมีเรื่องของจิตวิทยาเข้าไปด้วยนะครับซึ่งจิตวิทยาเองเนี่ยนะครับในสถานการณ์ที่เพิ่งผ่านมานะครับไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นที่หักปากกาเซียนมาแล้วนะครับบอกว่าอะไรครับถ้าหากเกิดสงครามขึ้นมาเกิดอะไรครับทองแพงเห็นไหมครับพอทองคำตอนนั้นทองแพงขึ้นมาเลยทันทีนะครับจากนั้นเสร็จเรียบร้อยปั๊บคนก็เชื่อว่าถ้าหากว่าฟังอะไรครับตัวประธานาธิบดีพูดว่าอย่างนี้ประกาศสงครามปั้งขึ้นมาอีกทองแพงกระโดดขึ้นไปอีกกระโดดขึ้นไปอีกกระโดดขึ้นไปอีกจนกระทั่งอะไรครับถึงจุดๆนึงปั๊บเหตุการณ์พลิกผันปั๊บทองร่วงลงนะครับวันเดียวนะครับหลาย 10% นะครับอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะปกติแล้วทองบ้านเราถ้าเกิดจะร่วงลงก็ร่วงลงปีละวันนึงก็400อะไรอย่างเงี้ยไม่เกินนั้นนะครับแต่ว่าวันนั้นขึ้นมาตกลงมานะครับหลาย 10% นะครับทองถูกโดนทุบหนักนะครับปรากฏว่าเงินไม่เคยออกโลกเงินไม่เคยออกไปดวงจันทร์เพราะนั้นเงินมันอยู่ในโลกเราเนี่ยครับแต่เนี่ยว่ามันเปลี่ยนสถานะไปอยู่กับที่ไหนเป็นการลงทุนนะครับเพราะนั้นแล้วพอมูลค่าของทองถูกทุบลงปั๊บสิ่งที่เด้งกลับคืนมาก็คือเรื่องของน้ำมันนะครับเพราะน้ำมันมีความจำเป็นมากกว่าก็เลยไปแพงที่น้ำมันนะครับจากนั้นเองสินทรัพย์นะครับที่น้ำมันเองก็อยู่ในสินทรัพย์ที่อยู่ภายในการเทรดด้วยนะครับอยู่ในตลาดตัวการเทรดด้วยเพราะนั้นแล้วมันจึงเด้งขึ้นรับกับตัวทองที่ตกลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสงครามยังไม่จบนะครับแต่ทองถูกทุบลงนี่ก็หักปากกาเซียนนะครับซึ่งมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยนะครับเพราะนั้นแล้วอัลกอริทึมของซอฟต์แวร์หรืออัลกอริทึมแนวคิดต่างๆที่ AI ได้เลิร์นมาตลอดระยะเวลานะครับมันจึงต้องอาศัยข่าวณช่วงเวลานั้นๆด้วยนะครับซึ่งพอการที่เราจะเจน AI ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์นะครับแล้วก็นำมาดูผลนะครับเพราะนั้นแล้วพวกนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้จึงเป็นแค่การคาดเดานะครับซึ่งเป็นการคาดเดาหมายถึงอะไรหมายถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้แต่เปอร์เซ็นต์นะครับสูงถ้าหากว่าใครพูดถึงว่าอันเนี้ยเชื่อถือได้ 100%ผมบอกเลยว่าอันนี้คือคำโฆษณาคือเป็นการโกหกคำโตนะครับซึ่งไม่มีอะไร 100% นะครับต่อให้บอกว่า 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นี่ก็ถือว่าเป็นไปได้ยากแล้วนะครับแต่ว่าถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะครับแต่ต้องดูที่ทามมิ่งหรือช่วงเวลานั้นๆด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเราแบ็กเทสกลับไปนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของการแบ็กเทสด้วยนะครับเราได้ตัวเขาเรียกว่า EA นะครับ expert นะครับตัวเอเจนซี่ตัวหนึ่งที่สามารถที่เป็นไฟล์นึงนะครับเราสามารถที่จะติดตั้งลงบนตัวโปรแกรมที่ใช้ในการเทรดนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าหลายๆครั้งที่เรานึกถึงภาพนะครับติดภาพจำสมัยก่อนนี้นักเทรดเป็นไงครับมีหลายจอมากเลยแล้วก็ดูตัวนั้นตัวนี้แล้วก็กดเข้าไปใช่ไหมครับก็จะมีหลายจอมีกราฟมีสีแดงสีเขียวอะไรเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับต้องนั่งเฝ้าจอตัวนั้นตกตัวนี้ขึ้นตัวนี้ตกปุ๊บรีบช้อนหรือว่าตัวนี้ขึ้นรีบขายอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับปัจจุบันนี้พอซอฟต์แวร์นะครับมีการพัฒนาขึ้นตัวปัญญาประดิษฐ์ AI มีการพัฒนาขึ้น
มันตัดสินใจให้เราเพียงแต่เราแค่บอกมันว่าสิ่งที่เราต้องการคือรูปแบบ

ไหนนะครับมันก็จะทำการตัดสินใจโดยอ้างอิงจากสิ่งที่เราต้องการเป็นหลักนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันจะเรียนรู้นะครับว่าอะไรที่มันถูกนั่นหมายถึงอะไรครับถูกนั่นคือมันได้กำไรนะครับโอเคมันได้กำไรถ้ามันผิดก็คือขาดทุนนั่นเองนะครับแต่การขาดทุนไม่ใช่ว่าเฮ้ยขาดทุนไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่นะครับแต่บางครั้งนะครับถ้าหากว่าเขาบอกว่าผมได้ฟังจากนักวิเคราะห์หลายท่านบอกว่าถ้าไม่ขายก็ไม่ขาดทุนนะครับบางทีคนบางคนซื้อในราคาสูงแล้วก็ราคามันตกลงเยอะนะครับเขาบอกว่าไม่ขายไม่ขาดทุนแต่ถ้าหากไม่ขายต่อไปเรื่อยๆอาจจะไม่เหลือทุนไว้เลยนะครับซึ่งกระบวนการนี้นะครับเราเรียกว่ากระบวนการคัตลอสก็คือสมมติเราซื้อมาในราคา100นะครับแล้วตอนนี้นะครับมันตกลงมาเหลือ80นะครับถ้าท่านคิดว่ามันยังสามารถไปต่อได้นะครับว่าเดี๋ยวเหมือนซื้อทั่วไปนะครับเราซื้อมา100นึงตอนนี้เหลือราคา80เราเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อว่ามันถ้าปันมันจะขึ้นมาเป็น100นึงค่อยขายได้เท่าทุนก็ยังดีนะครับหรือว่าบางครั้งบอกว่าเอ้ยได้เหมือนเดี๋ยวมันขึ้นมาเป็น120จะได้กำไรสัก20แต่บางครั้งบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ใช่แบบนั้นบางสิ่งบางอย่างลงแล้วลงเลยนะครับก็คือถ้าขายตอนเนี้ย80แต่ถ้าทิ้งต่อไปในอนาคตอาจจะไม่เหลือมูลค่าเลยต้องรีบตัดนะครับเรียกว่าคัทลอสก็ตัดทิ้งแล้วก็ดึงทุนบางส่วนกลับคืนมาอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือมันก็จะมีรูปแบบที่ AI จะต้องเรียนรู้นะครับว่าโอเคอันไหนคือสิ่งที่ถูกต้องและอันไหนสิ่งที่ไปผิดทางนะครับเราก็จะมีเรื่องของถ้าสิ่งที่ไปถูกต้องเราอาจจะมีการเลื่อนขยับใช่ไหมครับสมมุติว่าเราซื้อของในราคา100นะครับเราบอกว่าโอเคถ้าหากว่าขาดทุนตกลงมาเหลือ80เรายังรับได้แต่ถ้าหากลงมาเหลือ70รับไม่ได้แล้วนะเพราะนั้นแล้วขายทิ้งเราจะได้เงิน70คืนมาใช่ไหมครับเราขาดทุนไป30แต่ถ้าหากว่าเราซื้อที่100แล้วมันขึ้นไปเป็น120ใช่ไหมครับสิ่งที่เราคาดหวังไว้ว่าโอเคเราจะขาดทุนได้เหลือแค่เท่าไหร่ครับเราก็บอกว่าเฮ้ยเรารับได้แค่70เราก็จะเอาแบบว่าเอ้ยขยับขึ้นไปด้วยนะครับแล้วถ้าหากว่ามีแนวโน้มหรือท่าทีที่มันจะขึ้นไปได้ถึง150เราก็บอกว่าปล่อยมันไหลขึ้นไปแต่ถ้าหากว่าตอนนี้เราฟิกไว้ถ้าหากว่ามันตกลงมาเราก็ขายเพื่อเอากำไรเลยแต่ถ้าหากว่ามันขึ้นไปได้อีกนะครับเราสามารถเก็งกำไรได้อีกเราก็สามารถให้ปล่อยกำไรมันไหลขึ้นไปอย่างนี้ครับมันก็เป็นการสร้างอัลกอริทึมให้ AI ได้เรียนรู้ไว้นะครับต่อจากนั้นนะครับ AI ที่ดีนะครับมันก็จะต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นองค์ความรู้ให้มันนะครับว่าโอเคเราได้ยินมาตลอดว่านะครับ high risk high return นะครับยิ่งเสี่ยงสูงนะครับมันก็จะยิ่งอัตราที่เรียกว่าผลตอบแทนก็จะยิ่งสูงขึ้นมาด้วยอะไรก็ตามที่ดอกเบี้ยดีต้นมันมักจะตายนะฮะเราคนไทยเราเคยได้ยินแบบนี้มานะครับถามว่าในตลาดการเงินตลาดสินทรัพย์ต่างๆที่ทั่วโลกใช้กันนะครับจากการศึกษาและวิเคราะห์เองเนี่ยนะครับมันเป็นแบบนั้นนะครับมันเป็นสิ่งแบบที่แบบเดียวกันเลยกับที่คนโบราณของไทยสอนกันมานะครับเป็นแบบนั้นแต่ผมใช้คำว่าแต่นะครับมันก็จะมีบางช่วงเวลาบางเซสชันนะครับที่มันได้กำไรมากๆนะครับขึ้นอยู่กับทามมิ่งตามสถานการณ์นั้นก็คือหมายความว่าบางครั้งเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ผมใช้คำว่าภูมิรัฐศาสตร์นะครับท่านจะต้องเรียนรู้มาจากการศึกษานะครับเรื่องของการขึ้นลงของราคานะครับสินทรัพย์ต่างๆนะครับอันนั้นจะอยู่ในส่วนของตัวพวกภูมิรัฐศาสตร์นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องของการเมืองกึ่งเขาเรียกว่ากึ่งการเงินแล้วก็กึ่งสถานการณ์กึ่งภูมิศาสตร์นะครับเนี่ยมันจะเป็นหลายอะไรนะองค์ความรู้มาประกอบกันนะครับตรงนี้ซึ่งพอมันประกอบกันเป็นภูมิรัฐศาสตร์แล้วเนี่ยนะครับอย่างเช่นเกิดการปิดช่องแคบฮอร์มุซขึ้นมานะครับส่งผลกระทบถึงราคาน้ำมันนะครับแล้ว

มันส่งผลกระทบไปถึงหุ้นนะครับส่งผลกระทบไปถึงทองคำส่งผลกระทบไปถึงแร่เงินส่งผลกระทบไปถึงราคาต่างๆนะครับการขนส่งนะครับส่งผลไปราคาชิปนะครับจีนขยับเรือเข้าไปใกล้ประเทศที่เป็นเกาะอย่างนี้อยู่ปุ๊บนะครับเกิดอะไรขึ้นเกิดมีความตึงเครียดเกิดขึ้นราคาอะไรจะขยับบ้างเห็นไหมครับอย่างเนี้ยนะครับเราจะทำ อะไรครับจะเป็นขุดคลองหรือว่าทำถนนลัดไปเห็นไหมครับแค่คิดเฉยๆนะครับภูมิรัฐศาสตร์ทำงานแล้วนะครับราคาตัวนั้นตัวนี้ปรับขึ้นทันทีเห็นไหมครับแค่บอกประกาศว่าโอเคเดี๋ยวถนนจะตัดผ่านเส้นนี้นะครับที่ของมันวางอยู่ตรงนั้นมาตั้งนานแล้วไม่มีราคาทันทีที่มีถนนตัดผ่านหรือมีข่าวว่าถนนจะตัดผ่านราคาที่ดินเพิ่มขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะส่งผลถึงตัวราคาของสินทรัพย์ต่างๆด้วยนะครับซึ่งตัวแปรนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่เงินเท่านั้นยังพูดถึงสินทรัพย์ยังพูดถึงสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของการเมืองการปกครองนะครับหรือสถานการณ์สงครามนะครับสถานการณ์โรคระบาดนะครับซึ่งที่ผมพูดไปนะครับก่อนหน้านี้คือสถานการณ์ที่แบบช่วงโควิดนะครับซึ่งตอนนี้ได้ข่าวไหมครับว่าจะมีโรคระบาดกลับมาอีกนะครับซึ่งถ้าหากว่ามีการล็อกดาวน์เกิดขึ้นนะครับท่านเตรียมตัวแล้วหรือยังนะครับว่าเราจะมีชีวิตต่อกันยังไงนะครับหรือว่าเราจะปรับตัวกันยังไงบ้างนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ส่งผลกระทบกับราคาหรือว่าส่งผลกระทบต่อเรื่องของนวัตกรรมทางด้านการเงินรวมถึง AI ด้วยนะครับซึ่งตัวการที่เราจะให้ AI ได้ลงมาทำงานจริงจังนะครับกับการเทรดผมบอกเลยว่าทำได้ไหมทำได้ผมนะครับผมบอกเรียนไว้ว่าทำได้แต่ในความคิดของผมบอกว่าไม่ควรนะครับเพราะเนื่องจากว่าสิ่งต่างๆที่ AI ทำอิงประสบการณ์อิงข้อมูลข่าวสารแต่สิ่งต่างๆที่ AI ตัดสินใจไปคนที่รับผิดชอบคือมนุษย์นะครับก็คือคนอย่างเราเนี่ยครับต้องเป็นคนรับผิดชอบเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราจะต้องเป็นคนตัดสินใจเองจากนั้นนะครับเหตุการณ์จะเป็นยังไงเราก็จะต้องมีความรับผิดชอบของเราแต่ก่อนหน้านั้นเราไม่ได้สุ่มเราไม่ได้กินความเสี่ยงมากเกินไปเราต้องทำให้ความเสี่ยงมันต่ำที่สุดนะครับแล้วก็โอกาสสูงที่สุดนะครับที่จะชนะตลาดหรือว่าได้กำไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งต่างๆที่ผมเรียนไว้ครับว่าเราต้องมีความรู้ก่อนนะครับอย่างแรกถามว่าถ้าหากว่าจะไปทำโน่นนั่นนี่นะครับจะไปเก็งกำไรที่ดินจะซื้อทองหรือว่าจะทำอะไรก็ตามนะครับอย่างแรกที่สุดท่านต้องมีความรู้ก่อนนะครับแล้วว่าวันนี้ที่ผมมาพูดก็คือพูดถึงเรื่องของ AI นะครับก็คือเอา AI เนี่ยนะครับมาอ่านข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลนะครับจากนั้นAI ก็จะทำการสร้างอัลกอริทึมขึ้นมาสำหรับในเรื่องของการเทรดในเรื่องของการทำกำไรนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับมันไม่ใช่ว่าแค่การทำกำไรแต่เฉพาะเรื่องของการเทรดเท่านั้นอันนี้ไม่ได้บอกเรื่องของการเทรดนะครับมันเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีแต่ในทุกๆการทำกำไรหรือทุกๆการลงทุนของท่านไม่ว่าท่านจะไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลท่านจะไปซื้อที่ดินนะครับพวกนี้ท่านต้องมีความรู้และหาข่าวก่อนนะโอเคนะครับตัวข้อมูลนะครับถามว่าตัวข้อมูลของการที่ AI จะดึงมานะครับในลักษณะของการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันเนี่ยนะครับในตลาดเนี่ยตัวข้อมูลต่างๆถูกดึงจากไหนนะครับก็ดึงมาจาก Interbank นะครับซึ่งมีการเก็บไว้นะครับในโบรกเกอร์นะครับคือการดึงมาจากตัวโบรกเกอร์โบรกเกอร์ก็จะทำการแบ็กอัพข้อมูลของตัวเองไว้นะครับซึ่งโบรกเกอร์ก็จะมีอยู่ทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นของประเทศไหนนะครับของไทยก็มีของต่างประเทศก็เยอะ
นะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือนะครับก็ท่านก็ต้องไปดูแลแล้วก็เทคแคร์เรื่องของความเสี่ยงของโบรกเกอร์ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าโบรกเกอร์จะมีเงินถุงเงินถังให้ท่านได้กำไรตลอดเวลาก็ไม่ใช่นะครับข้อประวัติก็มีมาแล้วนะครับเรื่องของความเสี่ยงต่างๆที่โบรกเกอร์ไม่สามารถที่จะรับความเสี่ยงได้ก็มีนะครับต่อไปนะครับในเรื่องของตัวเทรนนิ่งนะครับตัว AI เนี่ยก่อนที่เราจะเอา AI มารองรับความเสี่ยงของเราใช่ไหมครับเอาหาข้อมูลมาแล้วให้มันบอกข้อมูลเรานะครับสิ่งที่ AI เรียนได้นะครับเราจะใช้ AI ในการสร้างนะครับหรือว่าวิเคราะห์ข้อมูลขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างอัลกอริทึมขึ้นมานะครับแต่อัลกอริทึมพวกนั้นนะครับแน่นอนครับมันเป็นการคิดแบบเครื่องจักรมันเป็นการคิดแบบคอมพิวเตอร์มันเป็นการคิดแบบตรรกะตรงไปตรงมานะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตลาดการเงินตลาดสินทรัพย์ต่างๆที่อยู่ทั่วโลกนะครับนั่นคือหมายความว่ามันอ้างอิงความโลภของมนุษย์ด้วยนะครับซึ่งตัว AI เองนะครับบอกอยู่แล้วครับมันพยายามที่จะทำยังไงก็ได้ให้ความเสี่ยงน้อยที่สุดนั่นคือหมายความว่าอะไรครับผมบอกว่าถ้าความเสี่ยงน้อยที่สุดนั่นคือหมายความว่าอยู่เฉยๆคือไม่ต้องการผิดก็ไม่ต้องทำอะไรมันก็จะไม่ผิดเพราะนั้นแล้วถ้าหากว่าถูก AI ถูกสกรีนออกมาว่าโอเคฉันต้องไม่นี่นะต้องไม่นี่นะไม่กลายเป็นว่า AI จะมีข้อจำกัดมหาศาลเพราะข้อจำกัดของ AI มากเข้าไปนะครับเหมือนกับเรามีตัวกรองนะครับมีฟิลเตอร์ตัวกรองกรองชั้นที่1กรองชั้นที่2กรองชั้นที่3เพื่อที่จะให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดบางทีก็ไม่มีการซื้อขายเลยไม่มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายเลยนะครับนั่นคือหมายความว่าความเสี่ยงมันศูนย์ก็ไม่ได้ออกมาให้เลยหรือว่าไม่ได้ลงทุนอะไรเลยเพราะนั้นแล้วนั่นคือหมายความว่าตัวทุนยังคงเท่าเดิมไม่มีทางขาดทุนแน่ๆ 100% อย่างนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเพราะเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเรามีเงินมาวางไว้นะครับหรือฝากบัญชีธนาคารไว้นะครับในปัจจุบันนี้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากนะครับมันมีเรทนะครับที่เป็นดอกเบี้ยเนี่ยต่ำกว่าตาเงินเฟ้อนะครับนั่นคือหมายความว่าท่านมีเงิน100บาทนะครับท่านซื้อหมูสมมติได้1กิโลนะครับจากนั้นถ้าหากว่าปีหน้าเงิน100บาทท่านยังเท่าเดิมแต่ท่านอาจจะปีหน้าท่านอาจจะซื้อได้ในราคาแค่100บาทแต่ว่าซื้อได้แค่9ขีดไม่ถึงโลนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากท่านจะซื้อให้ได้1โลเท่าเดิมท่านต้องใช้เงิน100กว่าบาทเห็นไหมครับเพราะว่าอัตราเงินเฟ้อมันสูงกว่านะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นแล้วเหมือนกับว่าเงินท่านที่ฝากไว้ในแบงค์หรือว่าฝากไว้ในธนาคารหรือว่าเอาเก็บไว้ในเซฟของท่านมันกำลังหดเล็กลงเรื่อยๆนะครับถ้าหากว่า20ปี40ปีที่แล้วนะครับเอาเงินก้อนนึงนะครับเอาเงินล้านบาทวางไว้ในเซฟเมื่อก่อนนี้เงินล้านบาทจะซื้อตึกได้ทั้งตึกเลยนะครับแต่ว่าปากกายว่าปัจจุบันนี้เงิน1ล้านบาทอาจจะซื้อได้แค่ที่ดินเปล่าด้วยซ้ำเห็นไหมครับหรืออาจจะซื้อที่ดินเปล่ายังไม่ได้เลยด้วยซ้ำใช่ไหมครับหรือว่าถ้าหากว่าตอนนั้นนะครับอาจจะซื้อทองได้ในราคาบาทละ400ปัจจุบันเท่าไหร่ครับทะลุ 40,000 ไปแล้วเห็นไหมครับนั่นคือหมายความว่ามันขึ้นเกิน100เท่าเห็นไหมครับขึ้นเกิน100เท่าแล้วมันเคยไปถึง 80,000 นะครับกลายเป็น200เท่าถ้าหากว่าวันนั้นมีเงินเท่านี้แล้วไปซื้อทองได้ในราคาบาทละ400ณวันนี้ท่านก็ต้องคูณราคาในวันนั้นด้วย200เท่าใช่ไหมครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยครับมันคือสิ่งที่ทำให้เห็นว่าเงินของท่านที่วางอยู่นิ่งๆไม่ออกไปเสี่ยงเลยมันกำลังหดเล็กลงนะครับเพราะนั้นแล้ว AI เองก็ต้องถูกเรียนอย่างนี้ด้วยเหมือนกันว่าถ้าหากว่าคุณไม่เสี่ยงเลยคุณไม่ออกไปเลยคุณไม่ออกไปลงทุนไม่ไปวางโน่นนี่เลยอัตราความเสี่ยงของคุณเป็นศูนย์แต่ว่าเขาบอกว่ามันเซฟถูกต้องมันเซฟแต่ว่ามันกำลังทำให้ทุนมันหดลดลงมันเหมือนกับเรื่องของอะไรครับเรื่องของว่ามันก็ขาดทุนนั่นแหละนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับและเมื่อท่านได้ข้อมูลมาแล้ว
นะครับท่านบอกว่าโอเค

ตอนนี้ผมใช้ AI ทำขึ้นมาแล้วนะครับผมเอามาช่วยในเรื่องของการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามหรือว่าในเรื่องของการเทรดก็ตามท่านก็บอกว่าท่านได้ละแต่ว่าอย่าพึ่งครับสิ่งที่ผมจะต้องคอนเซิร์นท่านก็คือสิ่งที่ AI เลิร์นมากับสิ่งที่จะเจอต่อไปในอนาคตมันต้องมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นแล้วท่านแบ็คเทสกลับไปครับวิธีการแบ็คเทสนะครับก็คือแบ็คเทสไปยาวๆนะครับลักษณะของการแบ็คเทสคือเข้าไปในซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเทรดนะครับแล้วก็ทำการแบ็คเทสโดยการกำหนดนะครับวันย้อนหลังกลับไปนะครับให้มันผ่านในช่วงเวลาที่มันยากลำบากนะครับผ่านในช่วงเวลาที่สินทรัพย์ตรงนั้นนะครับมีปัญหานะครับแล้วท่านดูว่าณเวลานั้นวันที่สินทรัพย์ตัวนั้นมีปัญหาหรือว่าขาดทุนหนักตัว AI ของท่านอัลกอริทึมของท่านมันสามารถนำพาให้อยู่รอดหรือเปล่านะครับแล้วก็มีคำหนึ่งนะครับว่าพอร์ตแตกพอร์ตแตกนั่นหมายความว่านั่นคือท่านสูญเสียเงินทั้งหมดนะครับสูญเสียเงินทั้งหมดที่ท่านฝากไว้ที่ท่านลงทุนไว้ไม่ใช่ว่าท่านเอาเงินไปฝากแบงค์ไม่ใช่อันนี้คือการเอาไปฝากไว้ที่โบรกเกอร์แล้วทำกำไรจากเงินก้อนนั้นนะครับถามว่าท่านมีโอกาสสูญเสียเงินก้อนนั้นไหมมีสูงด้วยนะครับเพราะโอกาสที่ท่านจะชนะตลาดมันน้อยกว่าที่ท่านจะแพ้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมจึงบอกว่าให้แบ็คเทสให้จงหนักนะครับย้อนหลังกลับไปให้มากถ้าหากว่าท่านคิดว่าท่านมี AI ท่านมีตัว expert advisor ที่ตัว EA ที่มันสามารถที่จะทำกำไรให้ท่านได้แล้วก็ทำการแบ็คเทสกลับไปนะครับว่าอัตราดรอดาวหรือว่าอัตราการที่มันตกลงมานะครับมันขาดทุนเนี่ยเยอะไหมวินเดทเป็นยังไงนะครับมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนลงไป100ครั้งอัตราที่ท่านชนะเนี่ยกี่ครั้งหรือว่าที่ท่านได้กำไรกี่ครั้งนะครับแล้วการได้กำไรมากได้กำไรน้อยตัวนี้ก็ยืดขึ้นอยู่กับช่วงเวลาด้วยในอนาคตก็ตอบไม่แทนไม่ได้เหมือนกันว่ากำไรแต่ละครั้งอาจจะวินเลทเยอะก็คือโอกาสชนะตลาดเยอะแต่ในทุกๆครั้งที่ท่านชนะตลาดท่านชนะทีละนิดทีละนิดทีละนิดแต่เวลาท่านสูญเสียขาดทุนทีละเยอะเยอะท่านก็ขาดทุนเหมือนกันต่อให้ท่านวินเลทเยอะหรือว่าอัตราที่ท่านได้กำไรเยอะแต่กำไรของท่านมาครั้งละไม่กี่เหรียญแต่ถ้าเวลาท่านขาดทุนทีท่านขาดทุนเป็น100เหรียญอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องแบ็คเทสกลับไปนะครับซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็จะถูกแปลผลนะครับแล้วก็นำมาปรับนะครับเพื่อที่จะนำมาใช้งานจริงนะครับซึ่งในการนำมาใช้งานจริงนะครับก็เป็นลักษณะของตัว expert advisor หรือ EA นะครับในการรันนะครับเดี๋ยวเราผมก็จะทำให้ดูด้วยนะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนเนาะแล้วก็ดูแลนะครับผมที่ผมเรียนครับว่าเราต้องกำกับดูแลด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าการตัดสินใจทั้งหมดมันอยู่ที่เรานะครับเพราะว่าเราเป็นคนสุดท้ายและเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราได้ลงทุนไปไม่ใช่ว่าเราจะ all in ทั้งหมดนะครับเรามีอยู่ล้านเหรียญเราไม่ได้เอาไปลงล้านเหรียญนะครับแต่ต้องบอกว่าเวลาเราทำการแบ่งนะครับในการลงทุนเพราะนั้นแล้วเขาเรียกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะเราได้ยินมาตลอดแต่ว่าถ้าหากเราจะเสี่ยงน้อยที่สุดเราก็ต้องแบ่งในการลงทุนนะครับที่ผมเรียนไว้ครับว่าไม่มีอะไรครับที่เงินไม่ได้ออกไปนอกโลกเพราะนั้นถ้าหากส่วนหนึ่งลดลงอีกตัวหนึ่งมันจะขึ้นอยู่อย่างนี้เพราะนั้นแล้วถ้าท่านให้อัตราส่วนให้ดีพอตัวนี้มันลงตัวนี้มันขึ้นท่านก็จะได้ส่วนที่มันขึ้นด้วยไม่ใช่ว่าท่านจะสูญเสียในส่วนที่มันลงอย่างเดียวนะครับท่านก็จะเอามาชดเชยกันได้นะครับในทามิ่งตอนนั้นซึ่งตัวนี้นะครับเราก็จะมีเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้ด้วยนะครับความปลอดภัยนะครับท่านก็ต้องไม่ให้ตัว username password ของท่านท่านจะต้องไม่เอา username password ของท่านไปลงนะครับในเครื่องอื่นหรือแม้แต่กระทั่งไปฝากเขาเล่นนะครับนั่นก็คือหมายความว่าโอเคผมจะเล่นหุ้นนะครับผมจะซื้อทองนั่นก็เอาไปฝากถามว่าอย่างเหมือนท่านซื้อกองทุนรวม
กองทุนรวมบอกนี่แหละบอกกองทุนรวมมีความเสี่ยงไหมมีนะครับก็คือท่านก็เหมือนกับไปฝากเขาไปทำกำไรแล้วก็ให้ผู้บริหารจัดการกองทุนซึ่งมันก็ควรเป็นตัวท่านในการบริหารจัดการว่าจะไปซื้อท่านนั้นเท่าไหร่ซื้ออันนี้เท่าไหร่อัตรากำไรเท่าไหร่แล้วก็เอามาจากนั้นก็มาเฉลี่ยนะครับก็จะมีเห็นมีหลายกองทุนนะครับที่ทำไปแล้วก็ขาดทุนตลอดนะครับซึ่งสุดท้ายสุดคนที่รับความเสี่ยงหรือว่าคนที่รับเขาเรียกว่าผลแห่งการขาดทุนนั้นก็คือคนที่เอาเงินไปลงนั่นแหละนะครับแต่เขาก็จะหาตัวอื่นมาซัพพอร์ตนะครับก็คือเอามาปกเพื่อจะให้การขาดทุนนั้นน้อยลงนะครับที่เราเห็นนะครับแล้วก็การใช้งานนะครับก็อย่างที่ผมเรียนครับว่าสิ่งที่เราใช้นะครับในระบบจริงๆมันไม่ใช่แค่ตัวซอฟต์แวร์นะครับอย่างที่ผมแนะนำก็คือเป็นเรื่องของ AI เป็นเทคโนโลยีอะไรต่างๆแต่อีกสิ่งนึงที่เราต้องควรต้องตระหนักก็คือเรื่องของความถูกต้องสิ่งที่เราต้องตระหนักคือเรื่องของความถูกกฎหมายนะครับท่านต้องตรวจเช็คให้ดีนะครับว่าสิ่งที่ท่านไปจะไปลงทุนนั้นถูกกฎหมายหรือไม่นะครับแล้วก็สิ่งที่จะไปลงทุนนั้นนะครับมีอัตราความเสี่ยงแค่ไหนมีประกันที่จะรีเทิร์นกลับมาให้ท่านหรือเปล่านะครับในกรณีที่อย่างที่ผมเรียนครับโบรกเกอร์อาจจะล้มนะครับถ้าโบรกเกอร์ล้มเกิดอะไรขึ้นครับเงินทั้งพอร์ตของท่านจะหายไปหมดจอมืดดำสนิทจากวันทุกวันที่เทรดได้กลายเป็นว่าท่านสูญเสียเงินตรงนั้นมีประกันให้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านก็ต้องไปดูแลนะครับในเรื่องของความเสี่ยงตรงนั้นของท่านด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นสาระสำคัญนะครับอย่างที่ผมเรียนไว้ก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องไม่ให้ AI นะครับเข้ามาตัดสินทุกอย่างแต่เราจะต้องเป็นคนตัดสินข้อมูลต่างๆที่ AI ทำการหารวบรวมมานะครับแล้วเราเป็นคนตัดสินใจอย่าให้ AI ทำงานแทนทั้งหมดนะครับเพราะนั้นแล้วในบางครั้ง AI ทำงานแทนทั้งหมดแล้วสิ่งที่มันเกิดตามมานะครับท่านก็ต้องรับผิดชอบตามสิ่งที่มันตามมาเพราะท่านได้เป็นคนสร้างหรือว่าเป็นคนอนุมัติให้มันจัดการแทนท่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ผมจะเปิดนะครับตัวลักษณะของตัวซอฟต์แวร์ให้ดูนะครับผมเริ่มต้นจากตัวที่เป็นโค้ดนะครับนะครับอันนี้ก็โค้ดเป็นไฟล์ที่เขียนนะครับเป็นไฟล์ที่มีนามสกุล MQ5 นะครับเป็นภาษา MQL5 นะครับซึ่งมีลักษณะคล้ายกันกับพวก C++ นะครับคล้ายกับภาษาที่เป็น C++ซึ่งตัวภาษา C++ เองนะครับก็นิยมในเรื่องของการเขียนนะครับในเรื่องของการเขียนซอฟต์แวร์นะครับกันอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการเขียนนะครับไฟล์ที่มีนามสกุล MQ5 นะครับนะหลังจากที่เราทำการเขียนไฟล์ MQ5 เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ส่งไปให้ AI นะครับเราอิง AI ใช่ไหมเราก็ส่งไปให้ AI นะครับหรือแม้แต่กระทั่งว่าท่านให้ AI นะครับเจเนเรตให้ก็ได้แต่สิ่งที่เป็นแนวคิดนะครับวิธีการซื้อขายทำกำไรต่างๆท่านจะต้องบอกกับ AI ไปนะครับถามว่าท่านให้ AI ดีไซน์ให้ได้ไหมได้ครับแต่ว่าจากการทดลองของผมนะครับในปัจจุบันนี้ AI ก็ยังคงติดกรอบอยู่นะครับติดกรอบเดิมๆอยู่แล้วก็เป็นการคิดแค่ในลักษณะของชั้น2ชั้นเท่านั้นไม่ได้คิดแบบยาวนะครับแล้วก็ไม่มีเทคนิคอะไรมากนักแต่ถามว่าไฟล์ MQ5 สามารถที่จะรันได้ไหมนะครับบอกรันได้ครับถ้าหากว่าท่านถูกท่านเจนด้วย AI นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคอร์สนะครับหรือว่าตัว ChatGPT นะครับหรือว่า Gemini เจนได้ครับเจนได้แล้วก็ท่านก็ต้องเอามารันบน
บนตัวซอฟต์แวร์นะครับตัว MQ file ด้วยเหมือนกันนะครับท่านต้องทำการ export ออกไปเป็น EX file นะครับก่อนที่ท่านจะนำไปใช้งานจริงซึ่งจากการทดลองของผมนะครับก็คือณตอนนี้นะครับไฟล์ MQ file จะ export ไปเป็น EX file นะครับถ้าหากท่านเจนด้วย Gemini กับ ChatGPT เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ครั้งแรกexport ไม่ผ่านครับ error ผิดนะครับอันนี้ขอผมเรียนให้ทราบไว้นะครับแต่ถ้าท่านทำการ generate ตัว MQ5 ด้วย cross นะครับ error อาจจะเป็น0นะครับตัว warning อาจจะเป็น0นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามตัว algorithm ภายในนะครับไม่มีทางชนะตลาดได้เลยนะครับยกเว้นท่านเอาแนวคิดของท่านไปใส่ให้มันจะฉลาดขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะเอาไปทำงานนะครับบนตัวซอฟต์แวร์เทรดได้นะครับอันนี้ก็ เป็นไฟล์ที่ MQ5 นะครับก็เขียนด้วย MQL5 นะครับก็เป็นภาษาที่เราใช้สำหรับการทำExpert Advisor หรือ EA นะครับที่ใช้บนการเทรดหุ้นแบบอัตโนมัตินะครับหรือว่าเทรดสินทรัพย์ต่างๆโดยอัตโนมัติโอเคหลังจากนั้นเรากด F7 ครับนะครับมันก็จะทำการ export ออกมาให้โดยอัตโนมัตินะครับจากนั้นเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็ทำการรันขึ้นมานะครับแบบอย่างนี้นะครับยกตัวอย่างนะครับอันนี้ผมลบให้ดูนะครับจากนั้นเสร็จแล้วร้อยปุ๊บสมมุติว่าถ้าผมจะเอาทองคำนะครับผมก็มาเลือกที่ทองคำนะครับจากนั้นนะครับอันนี้ท่านก็จะเห็นว่านะครับที่ผมเรียนว่าเราก็สามารถที่จะดูในมิติว่าเราจะดูในแท่งนึงนะครับสมมุติอันนี้M1 M5 M15 อย่างเงี้ยครับนั่นคือหมายถึง M1 เนี่ยคือ1แท่ง1นาทีนะครับ M5 คือกราฟ1แท่งคือ5นาที M15 คือกราฟ1แท่งคือ15นาทีอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับโอเคสมมุติว่าเรามีตรงนี้นะครับเราก็ทำการนะครับเราจะใช้ EA ตัวไหนก็ตามเราก็ดึงเข้าไปใส่นะครับอันนี้ผมบอกว่าผมจะเอา EA ตัวนี้นะครับอันนี้ผมจะใส่ EA ให้ดูนะครับวิธีการก็คือเมื่อสักครู่นี้หลังจากที่เรารันเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการดึงเข้าไปครับวางครับปุ๊บนะครับจากนั้นอย่าลืมติ๊กตรงนี้ครับนะครับให้มันทำงานอัตโนมัตินะครับปั๊บลงไปจากนั้นเสร็จปุ๊บกดโอเคครับปั๊บนะครับมันจะทำงานอัตโนมัติทันทีนะครับณตอนนี้นะครับตอนนี้เป็นวันธรรมดานะครับเป็นวันธรรมดาแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับเป็นวันเสาร์อาทิตย์เราจะไม่สามารถเทรดตัวอื่นได้ยกเว้นเรื่องของการเทรดพวกคริปโตนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีความผันผวนสูงผมก็ไม่แนะนำนะครับโอเคแล้วก็อย่างอัลกอริทึมนะครับอย่างที่เราได้ทำกันบ้านมาอัลกอริทึมของเรานะครับอย่างตัวนี้เป็นอัลกอริทึมที่บอกว่าทุกวันศุกร์นะครับเราจะบอกว่าวันศุกร์นะฮะช่วงที่ผ่านมาท่านสังเกตอะไรไหมครับท่านสังเกตว่าประธานาธิบดีนะครับประกาศสงครามอย่างเงี้ยนะครับประกาศสงครามหรือว่าประกาศบุกหรืออะไรต่างๆเนี่ยประกาศวันไหนครับประกาศวันศุกร์ครับพอประกาศปุ๊บทองดิ่งครับตื้ดลงน้ำมันขึ้นปื๊ดนะฮะหรือว่าช่วงที่ทองมันยังไม่ดิ่งทองก็ขึ้นพรวดเลยเห็นไหมฮะอย่างเนี้ยเป็นต้นว่ามันจะผันผวนตอนช่วงวันศุกร์แล้วเปิดตลาดขึ้นมาวันจันทร์ปุ๊บมันก็จะส่วนใหญ่มันจะเด้งส่วนทางอย่างเนี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงคืนวันศุกร์หลังเที่ยงวันศุกร์เป็นต้นไปนะครับซึ่งเวลาที่เวลาไทยกับเวลาอเมริกามันจะต่างกันอยู่หลายชั่วโมงเพราะนั้นแล้วเราจะก่อนที่มันจะปิดตลาดวันศุกร์เราจึงตั้งอัลกอริทึมว่าโอเคในช่วงหลังจากเที่ยงเวลาไทยวันศุกร์ขอให้หยุดไว้ก่อนนะครับยังไม่มีการซื้อขายใดๆทั้งสิ้นเกิดขึ้นเพราะเนื่องจากราคามันผันผวนอย่างเงี้ยครับมันเป็นข้อมูลที่
ที่เราได้จากการเรียนรู้นะครับเราก็จะใส่แบบพวกนี้ลงไป

ครับหลังจากนั้นเสร็จร้อยปุ๊บนะครับสมมุติว่าอันนี้เราก็จะวิ่งมานะครับที่ตัวเซตติ้งนะครับเราก็เลือกตัว EA นะครับหรือ Expert Advisor ของเราเข้าไปนะครับจากนั้นเสร็จร้อยปุ๊บตัวนี้ตัว EA ของเราก็อาจจะลิงก์กับ AI ที่อยู่ภายนอกซึ่งเก็บข้อมูลสัญญาณนะครับเข้าไปด้วยว่าตอนนี้นะครับข่าวข้างนอกเป็นยังไงบ้างเพราะนั้นแล้วท่านเคยเห็นนักเทรดหุ้นสมัยเก่าๆที่แบบนั่งดูทีวี CNN หรือว่าตัว BBC เป็นนิวส์ต่างๆที่แบบเปิดตลอดเวลาที่ดูข่าวตลอดเวลานู่นนั่นนี่นะครับปัจจุบันนี้ก็ไม่ต้องเปิดดูแล้ว AI มันไปดูให้เราตลอดนะครับเพราะนั้นแล้วมีข่าวอะไรแรงๆมันก็จะวิ่งมารีพอร์ตหรือรายงานพอรีพอร์ตรายงานปุ๊บมันก็จะทำการตัดสินใจซื้อขายจากในนี้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นแล้วอย่างเงี้ยนะครับถ้าแบ็คเทสกลับไปท่านก็เลือกออกมาว่าท่านต้องการย้อนกลับไปเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าท่านย้อนกลับไปสมมติว่าอันนี้วันที่1ของปี69นะครับก็อันนี้12569ไปปุ๊บจนถึงวันปัจจุบันหรือเปล่าหรือว่าถึงวันไหนนะครับท่านจะใช้เวลาแบ็คเทสกี่เดือนก็ท่านก็ปรับตรงนี้นะครับจากนั้นเสร็จร้อยปุ๊บเนี่ยครับที่ผมบอกว่าท่านก็มาปรับนะครับว่าไทม์ดีเลย์ของตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือว่าตัวไทม์ดีเลย์เนี่ยของตัวเซิร์ฟเวอร์ของโบรกเกอร์ของท่านเนี่ยมีไทม์ดีเลย์เท่าไหร่นะครับเพราะนั้นแล้วสิ่งต่างๆที่เราเห็นนะครับมันขึ้นเนี่ยมันขึ้นใกล้เคียงกับเวลาเรียลไทม์มากนะครับอย่างผมบอกว่า100มิลลิเซกเนี่ยก็คือสิ่งที่ผมเห็นบนหน้าจอของผมกับสิ่งที่เห็นบนหน้าจอของโบรกเกอร์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับห่างกัน100มิลลิเซก100มิลลิเซกก็คือ 0.1 วินาทีก็คือ1ใน10วินาทีนะครับท่านแทบจะเรียกว่าท่านแยกไม่ออกด้วยสายตาด้วยซ้ำนะครับนี้เราก็สามารถใส่กันไปได้แล้วจากนั้นก็เพียงแค่แต่ว่ากดสตาร์ทมันก็จะทำการแบ็กเทสให้ท่านเพราะนั้นแล้วท่านก็จะสามารถที่จะเรียนรู้ว่าอ๋อถ้าหากว่าเป็นแบบนี้ย้อนหลังกลับไปเท่านี้ผ่านสถานการณ์อะไรมาบ้างช่วงเวลาวิกฤตต่างตัว AI ตัวนี้หรือว่าตัว EA หรือ Expert Advisor ตัวนี้มันทำงานอย่างไรมันทำงานได้ไหมอยู่รอดหรือเปล่าพอแตกหรือเปล่าหรือว่าทำกำไรได้หรือว่าขาดทุนท่านสามารถที่จะศึกษาได้จากตรงนี้ก่อนนะครับเพราะนั้นแล้วผมไม่อยากให้ท่านทำการตัดสินใจใดๆโดยปราศจากการศึกษาให้ดีก่อนนะครับอย่างนี้เป็นต้นจากนั้นเสร็จร้อยปุ๊บเราก็จะได้ตัวผลออกมาแล้วผลตรงนี้มันก็จะทำการวิเคราะห์เลยว่าช่วงเวลาเท่าไหร่หรือว่าช่วงเวลาเดือนไหนได้กำไรขาดทุนโดยรวมมากที่สุดขาดทุนกี่ครั้งกำไรกี่ครั้งขาดทุนมากหรือขาดทุนน้อยกว่ากำไรนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็จะบอกมาหมดบอกรายละเอียดมาทุกอย่างเลยว่าในการออกเทรดแต่ละครั้งซื้อขายแลกเปลี่ยนแต่ละครั้งท่านชนะเท่าไหร่แพ้เท่าไหร่เวลาวิกฤตช่วงไหนนะครับทุนเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ทุกอย่างมันจะบอกมาอย่างละเอียดนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในค่า default ของมันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็โดยปกติแล้วมันก็จะใช้ตัว MT4 หรือ MT5 ในเรื่องของการส่งคำขอซื้อขายไปยังตัวโบรกเกอร์ซึ่งอันนี้เป็นมาตรฐานทั่วโลกอยู่แล้วนะครับที่ใช้กันนะครับที่อย่างที่ผมเรียนครับว่าไม่ว่าสินทรัพย์ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นเงินทองคำตัวน้ำมันนะครับหรือว่าเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ว่ามันเป็นพวกหุ้นนะครับหรือว่าหุ้นหรือว่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนค่าเงินต่างๆหรือรวมถึงเรื่องของตัวคริปโตต่างๆต่างๆเหล่านี้ถ้าหากปราศจากเรื่องของการศึกษาข้อมูลให้ดีมันไม่แตกต่างอะไรกับการลงการพนันเลยเพราะนั้นแล้วผมจึงขอเน้นย้ำให้ท่านทุกท่านที่ได้เรียนรู้นะครับแล้วก็เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ต่างๆของ AI ที่ใช้ในนวัตกรรมเรื่องของการเงินได้ดูนะครับแล้วก็พิจารณาความเสี่ยงของเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการใช้งานด้วยก็สำหรับวันนี้นะครับก็ผมดร.ก้องเก๋ เฮลันเกิดนะครับก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการ

เป็นสมาร์ทองค์ประกอบนายูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผมอาจารย์เจเดตติโอมนะครับ
1: ผมอาจารย์อภิชาติเจริญผลครับ
0: ครับเราสองคนจากมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับวันนี้เรามาพบกันในการผิดพันธุ์ชำระล้างโดยรายการชื่อรายการว่าการทำผิดพันธุ์ผิวหน้าผิวกายเส้นผมและช่องปากนะครับเ
1: ป็นมาหลายมาหลายที่เลย
0: อันนี้คือผิดพันธุ์ง่ายๆเป็นผิดพันธุ์ชำระล้างอ่ะที่ใช้เกี่ยวกับร่างกายนะใช้หัวจดเท้าเลยอันเนี้ยมีทั้งผิวหน้าผิวกายนะเส้นผมและช่องปาก
1: ทุกส่วนของร่างกาย
0: เราสองคนเนี่ยพบกันมาตอนที่เทอมแรกของปีนี
1: ้ใช่
0: ปี69
1: เทอมแรกตอนแรกของเรา
0: หลักๆที่คนเจอเราก็เป็นสบู่วันนี้ก็เป็นสบู่อีกนะ
1: ครับ
0: นะครับก็เป็นสบู่ก็คือผิดสบู่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นผิดพันธุ์ที่ใช้กับผิวกาย
1: ใช่ไหมครับ
0: อาจารย์อภิชาติอาบน้ำไหม
1: อาบ
0: น้ำวันละกี่ครั้ง
1: อาบน้ำวันละครั้ง
0: วันละครั้ง
1: อย่าอาบเยอะเดี๋ยวสิวขึ้น
0: อาบเยอะสิวขึ้นไปหน้ามันระคายเคืองเพราะสบู่ใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ อ๋ออาบน้ำมากสิวขึ้นมีด้วย
1: แต่วันเนี้ยสารสกัดเยอะมาก
0: เยอะมาก
1: ใส่ลงไปใน
0: เยอะมากนะครับ
1: ดีมากตอนนี้
0: เราทำผิดพันธุ์ชำระล้างวันนี้เราทำสบู่สองสูตรใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อาจารย์พิชาติ
1: มีทั้งสิวมีทั้งขาว
0: คือเรียกว่าเป็นผิดพันธุ์ชำระล้างที่เกี่ยวกับผิวกายที่ทำให้ผิวกระจ่ายกระจ่างใส
1: กระจ่างใส
0: กับลดเกี่ยวกับพวกลดสิว
1: ลด
0: สิวนะครับ
1: ลดเนาะใช้คำว่าลด
0: ลดสิวนะครับก็เรารู้แล้วว่าผิดพันสบู่เนี่ยเป็นผิดพันชำระล้างใช่ไหมอาจารย์ก็คือใช้แล้วก็ต้องล้างออกนะคือผิดพันสบู่เนี่ยอย่างที่บอกให้เราเรียนรู้มาตลอดเลยสบู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทำจากกรดไขมันกับน้ำมัน
1: ใช่
0: ไหมครับกรดไขมันทำปฏิกิริยากับด่างหรือว่าตรงนี้เราอาจจะใช้โซดาไฟแต่ว่าสบู่ที่ทำจากโซดาไฟเนี่ยมันไม่ได้อันตรายจากโซดาไฟเพราะว
1: ่
0: ามันถูกเปลี่ยนแปลงสภาพกลายเป็นโซไปแล้วใช่ไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นคือสบู่ก็ถือว่าเป็นประการปลอดภัยนะสบู่ที่ดีเนี่ยจะมีค่า pH 8ไม่เกิน10ใช่ไหม8ไม่เกิน10ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราทำผิดพันธุ์สบู่เนี่ยนะครับโดยสบู่กระจ่างใสเลสสบู่ทำทุกเราก็ต้องบอกว่าสบู่เนี่ยในผิดพันธุ์สบู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นเครื่องสำอาง
1: ใช่
0: ไหมเป็นเครื่องสำอางชิ้นหนึ่งเป็นเครื่องสำอางที่ใช้แล้วล้างออก
1: ครับ
0: ใช่ไหมใช้แล้วออกล้างออกมีอาจารย์อาบน้ำไม่ล้างออกไหม
1: ไม่ได้นะไม่เต็มที่ก็ไม่เกิน5นาทีก็ต้องล้างออก
0: อาบน้ำวันละครั้งเองนี่
1: ใช่ไหม
0: ใช่ไหมครับก็อย่างที่บอกว่าเราทำผิดพันสบู่นะฮะตอนนี้สบู่ชำระล้างสบู่เนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นเครื่องสำอางใช้แล้วล้างออกนะเพราะฉะนั้นในการสบู่เนี่ยเรามีกรดไขมันมีจากน้ำมันนะฮะหลักๆก็คือน้ำมันปาล์มน้ำมะพร้าวเนี่ยซึ่งการเกิดสบู่เนี่ยคุณสมบัติของสบู่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับน้ำมันที่เอามาใช้
1: ใช่ไหมฮะ
0: ถ้าเราจะทำสบู่ให้มีฟองเนี่ยฟองเป็นลูกโป่งเนี่ยเราจะใช้น้ำมันอะไร
1: ใช้น้ำมันมะพร้าว
0: มะพร้าวซึ่งทุกวันนี้น้ำมันมะพร้าวเนี่ยราคาอาจจะแพงเราสามารถเอาน้ำมันปาล์มคาเนลเมล็ดในปาล์มหรือปาล์มคาเนลมาแทนมะพร้าวได้ในการทำสบู่เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ปาล์มแทนมะพร้าวได้แต่ถามว่ามันแทนกันมันเหมือน 100% มันไม่เหมือนหรอกแต่มันใช้ได้
1: เหมือนมากนะอาจารย
0: ์ใกล้เคียงมากเลยใช
1: ่ถ้าสมมติเราเอามาเทียบกัน
0: อ
1: ะแยกไม่ออกเลยนะอันไหนปาล์มเมล็ดปาล์มอันไหนมะพร้าว
0: ถ้าเราทำสบู่จากมะพร้าวเนี่ยเนื้อของสีมันจะเป็นไงเป็นสีขาวใช่ไหม
1: สีขาวนวล
0: ๆสีขาวนวล
1: ๆถ้าจากมะพร้าวนะ
0: แต่ถ้าเป็นเมล็ดในปาล์มล่ะ
1: มันก็จะสีขาวทึบๆหน่อยนิดนึง
0: จะทึบกว่าจะทึบ

0: หัวมะพร้าวถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: มะพร้าวใช่ไหมแต่คุณสมบัติใกล้เคียงกันก็เป็นสารชำระล้างที่สามารถฟอกเอาสิ่งสกปรกเอาไขมันที่ติดผิวหนังได้ออกนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าผิดพันธุ์ชำระล้างเมื่อกลายเป็นสบู่เนี่ยสบู่ที่ดีจะมีค่า pH 8-10 นะครับ
1: ใช่
0: คราวนี้ตัวที่2ก็คือน้ำมันปาล์มคือน้ำมันหลักเนี่ยในการทำสบู่ก็คือน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันพร้าว
1: ใช่
0: น้ำมันปาล์มเนี่ยถ้าทำเนี่ยมันจะฟองเป็นยังไงจ๊ะ
1: ฟองเป็นครีม
0: ฟองเป็นครีม
1: จะเป็นรูปร่างเป็นรูปแบบครีมไม่เป็นฟองเป็นฟองครีม
0: ฟองเป็นครีมเพราะฉะนั้นเราเลือกใช้น้ำมัน2ตัวนี้ในสูตรสบู่เพราะอะไรเพราะทำให้สบู่เนี่ยมีฟองนุ่มๆฟองเยอะๆใช่ไหม
1: ใช่
0: พวกคนก็จะชอบผิดพันธุ์สบู่ที่มีฟอง
1: เยอะใช่
0: มีฟองถามว่าฟองมันช่วยอะไรช่วยให้ทำให้นุ่มลื่น
1: ใช่
0: ทำให้นุ่มลื่นคือบางคนบอกว่ามีฟองเยอะๆแล้วสะอาดไม่เกี่ยวกันนะ
1: เป็นความรู้สึกมากกว่า
0: สบู่อ้าวไอ้นี่เป็นความรู้นะเป็นความรู้นะบางคนเข้าใจว่าสบู่มีฟองเยอะๆแล้ว
1: จะสะอาด
0: จะสะอาดอ่ะต้องบอกว่าไม่จริงฟองเนี่ยให้ความรู้สึกนุ่มลื่นแค่นั้นเอง
1: ใช่ครับ
0: นะการชำระล้างเนี่ยให้สะอาดหรือไม่สะอาดเนี่ยแค่สบู่เนี่ยไม่มีฟองก็สะอาดได
1: ้
0: นะผิดพันธุ์ชำระล้างเนี่ยเพียงแต่ว่ามันจะชำระล้างดีหรือไม่ดีแรงหรือไม่แรงเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับฟองที่เอามาใช
1: ้ใช่
0: ครับนะครับคราวนี้วันนี้เรามีหลักสูตรสิวกับหลักสูตรที่เป็นว่าทำให้หน้ากระจ่างใสนะ
1: ครับ
0: หน้ากระจ่างใสเนี่ยอย่างที่บอกว่าทำให้หน้ากระจ่างใสเนี่ยวันนี้เราเป็นผิดพันธุ์ที่เป็นสบู่และเป็นสมุนไพรเนาะ
1: ครับ
0: สมุนไพรเนี่ยตัวที่เราเอามาใช้ก็จะเป็นพวกสมุนไพรที่ทำให้หน้ากระจ่างใสนะครับที่ทำให้หน้ากระจ่างใสอย่างเช่นตัวเนี้ยวันนี้เขาเตรียมตัวสารสกัด
1: สารสกัดเยอะเลย
0: สารสกัดหมอนหรือตัวมัทเบอร์รี่รู้จักไหมฮะสารสกัดมัทเบอร์รี่หรือกิ่งหมอนเนี่ยมันจะมีสารสำคัญที่ทัวร์ทำให้หน้ากระจ่างใส
1: ใช่ครับ
0: คือมันกระจ่างใสเนี่ยมันจะไปลดตัวสร้างเม็ดสีลงหน้าก็กระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติใช่ไหมฮะอย่างเชเอ็มเทสก็จะมีเชเอ็มเทสเนี่ยส่วนใหญ่สารสกัดสำคัญมันอยู่ที่รากเชเอ็มเทสนะเชเอ็มเทสเลยมีหมอนกับเชเอ็มเทสนะในตัวสบู่ที่เป็นสบู่หน้ากระจ่างใสใช่ไหมในสารสำคัญนะครับอย่างที่บอกว่าสบู่เนี่ยสารสำคัญแล้วก็ใส่เข้าไปเพราะสบู่ใช้ล้างออกอาจจะช่วยได้บ้างแต่หลักๆเนี่ยก็คือให้ฟองนะสบู่ก็คือคุณสมบัติเขาเนี่ยพอเป็นสบู่แล้วก็คือก้อนแข็งมากแข็งน้อยขึ้นอยู่กับน้ำมันที่เอามาใช้ใช่ไหมอาจารย์จะแข็งมากจะแข็งน้อยฟองจะมากจะน้อยการชำระล้างจะดีหรือมากการบำรุงผิวเป็นยังไงเนี่ยขึ้นอยู่กับน้ำมันที่เราเอามาใช
1: ้
0: หรือว่าสารที่เราใส่ลงไปนะครับอย่างที่บอกว่าการคำนวณตัวสบู่ก็ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของน้ำมันของแดดนะครับแล้วก็ตัวของน้ำที่เอามาใช้
1: ใช่
0: คราวนี้อย่างบอกน้ำที่เอามาใช้ในสบู่เนี่ยก็ต้องเป็นน้ำสะอาด
1: น้ำสะอาด
0: ต้องบอกว่าสบู่เป็นเครื่องสำอางนะสบู่เป็นเครื่องสำอางเนี่ยต้องบอกว่าในการทำเราต้องไงต้องจดแจ้งออยอันนี้เรามาสาธิตการสอนเนี่ยสมมติว่าท่านผู้ชมหรือนักศึกษาที่ดูอยู่นะครับไปทำผลิตแบบทดสอบเล่นทำทดลองเพื่อใช้เองเนี่ยโอเคทำได้เลยใช่ไหมครับแต่ว่าวันหนึ่งพัฒนาฝีมือใช่ไหม
1: เก่งแล้ว
0: ทำให้เก่งนะทำให้เก่งจนเป็นผู้ชำนาญและอยากจะทำผลิตจำหน่ายเนี่ยต้องไปศึกษาเรื่องการจดแจ้งออยให้ถูกต้อง
1: อันนี้สำคัญ
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรียนรู้จากเราเนี่ยจริงๆเนี่ยเราสอนมาหลายเทอมเข้าไปดูรีลันดูของเก่าๆเนี่ย
1: เราพูดทุกเทป
0: ก็จะแบบนี้ก็จะมีความชำนาญขึ้น
1: ใช่
0: ไหมครับอันนี้เราก็จะแนะนำว่าผิดพันธุ์ก็เครื่องสบู่เนี่ยสบู่หรือผิดพันธุ์ชำระล้างเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องสำอางตัวนึงเพราะฉะนั้นถ้าจะทำจำหน่ายแจกเนี่ยต้องไปศึกษาวิธีการจดแจ้งออยให้ถูกต้องการจดแจ้งออยเนี่ยก็คืออย่างน้อยคุณก็ต้องมีที่ผลิตนะมีที่ผลิตเป็นหลักเป็นฐานที่ไม่เกี่ยวข้องกับที่จะอยู่หลับนอนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีสัก2ห้องห้องนึงเป็นห้องผลิตอีกห้องนึงเป็นห้องเก็บวัตถุดิบอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วเพื่อจะทำเครื่องสำอางก็ไปติดต่อที่อย.เครื่องสำอางประมาณนี้แต่ถ้าทำทดลองใช้ทำเองเนี่ยโดยที่ไม่จำหน่ายใจแอนเนี่ยนะก็ทำตามมาตรฐานที่เราสอนเนี่ยมีการวัดค่า pH ที่ถูกต้องใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: นะไม่มีความเป็นด่างมากเกินไปมีการตกค้างของตัวโซดาไฟก็จะปลอดภัยนะครับ
1: นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมีการสาธิตอยู่แล้วเราก็จะมีการสาธิตเพราะว่าก่อนที่เราจะสาธิตเนี่ยเราก็จะอธิบายวิธีต่างๆก่อน
0: คร
1: ับ นะครับ
0: ครับสูตรที่2เราเป็นอะไรนะสูตรที่2
1: เนี่ยเป็นแอคเน่ครับ
0: เป็นสูตรแอคเน่ก็อย่างบอกว่าสบู่เนี่ยสูตรแอคเน่เนี่ยตรงเนี้ยเค้าก็จะเตรียมสารเกี่ยวกับพวก
1: บัวบกฟ้าทลายโจร
0: บัวบกฟ้าทลายโจรนะครับอย่างบัวบกเนี่ยต้องบอกเลยว่าเรียกว่าเป็นเจ้าแม่ของสมุนไพรความงามเลย
1: ใช่ครับ
0: ช่วยลดรอยดํนะลดรอยดํรอยสิวนะครับการระคายเคืองได้ดีเลยนะลดรอยดำจากเลยสิและยังเป็นตัวที่ช่วยทำให้แบบหลุมสิวดีขึ้นด้วย
1: ใช่
0: ใช่ไหมสารสกัดบัวบกเนี่ยจะเป็นตัวแม่ของเครื่องสำอางอีกตัวนึงนะครับแล้วก็สารสกัดฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรก็ถือว่าเป็นตัวที่ลดการเหมือนกับรอยสิวที่อักเสบหรือว่ายังไงนะครับก็คือจะลดเป็นตัวลดนะ

0: ลดการบวมแดงของสิวนะฮะเป็นสารไอโจนะนะเป็นสมุนไพรตัวนึงที่เป็นสมุนไพรตัวเด่นๆเลยนะครับแต่ต้องบอกบางคนจะเข้าใจว่าสิวเนี่ยบางคนเข้าใจว่าเกิดจากการล้างหน้าไม่สะอาดอย่างเดียวจริงๆไม่ใช่นะครับถ้าคุณไปใช้ผิดพันธุ์ที่ล้างหน้าที่แบบทำให้ระคายเคืองหน้าบ่อยๆเนี่ยสิวก็เกิดขึ้นได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าเกิดเฉพาะเด็กๆหรือวัยรุ่นเนี่ยบางคนอายุมากแล้วเนี่ยใช้เครื่องสำอางใช้อะไรก็ต้องระวังนะเพราะฉะนั้นใช้เครื่องสำอางผิดพันธุ์ต่างๆเนี่ยใช้ให้อ่อนโยนต่อผิว
1: ให้มันถูกสถานที่
0: ใช่ครับครับวันนี้เราก็เกริ่นมานะเกินมาก็คือเรื่องของการทำผิดพันธุ์ชำระล้างนะประมาณนี้นะเรื่องของสบู่นะครับอาจารย์เบียร์จะเสริมไหมฮะในเรื่องของการตรวจว่าเราต้องจดแจ้งอย.เราต้องเตรียมผิดพันธุ์เตรียมเมล็ดสบู่2สูตรตัวนี้นะครับ
1: ใช่คร
0: ับจริงๆก็สอนนักศึกษาที่ดูเราประจำก็จะมีความชำนาญแต่วันนี้เป็นสูตรใหม่ที่เราคิดขึ้นมาเนาะที่ทางไอที่เราคิดขึ้นมาว่าให้ทำ
1: ก็คืออาจจะมีแนะนำนะครับแต่เราจะแนะนำช่วงที่เราปฏิบัติ
0: ปฏิบัติไปด้วย
1: ไปด้วย
0: นะครับ
1: ปฏิบัติไปด้วยแล้วก็แนะนำไปด้วยนะครับเพราะว่าสารสกัดที่เราใช้เนี่ยวันนี้เป็นสารสกัดที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นเลย
0: เข้มข้นเลย
1: ไอสารสกัดที่เราใช้เนี่ยมันไม่ใช่น้ำต้มสมุนไพร
0: ครับครับเราสกัดมาแบบเข้มข้น
1: ใช่เราสกัดมาแบบ
0: คือเราไม่ได้เอาสมุนไพรมาบดผงไม่ใช่ใช่ไหมฮะเรามีการสกัดสารได้หัวเชื้อหรือได้สารสกัดมานะครับนะครับ
1: นะครับเป็นสารสกัดเข้มข้นเลยนะครับซึ่งในการใส่สารสกัดเนี่ยมันอาจจะมีวิธีที่แตกต่างกันออกไปในการผส
0: ม
1: นะครับเดี๋ยวช่วงที่เราผสมเนี่ยเดี๋ยว
0: จะแนะนำว่าเราสกัดมันยังไงทำมันเอามายังไง
1: ใช่ครับช่วงที่เราผสมเราจะใส่มันไปยังไง
0: ครับผมครับ
1: นะครับแต่จะขออธิบายเกี่ยวกับด่างนิดนึงให้ความรู้เกี่ยวกับด่างนิดนึงเพราะว่าบางทีท่านผู้ชมหรือว่าบุคคลทั่วไปรู้จักด่างแล้วจะตกใจจะกลัว
0: ด่างหรือโซดาไฟ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: วิบางคนบอกมีด่างด้วยมีโซดาไฟ
0: เขาใช้ทำไมใช้ล้างท
1: ่อ
0: มันจะระเบิดไหมอาจารย์มันจะระเบิดไหม
1: ใช่อุ้ยมันอยู่ในสบู่ด้วยเหรอ
0: เออมันอันตรายไหมอาจารย์ว่าไง
1: นะครับก็คืออ
0: าจารย์ทำมาตลอดเนี่ยเป็นยังไง
1: ไม่เกี่ยวกันเลย
0: ไม่
1: เกี่ยวข้องกันเลยนะครับโซดาไฟที่เขาเอาไปใช้ในรูปแบบนั้นน่ะใช่ไหมเพราะว่าการละลายโซดาไฟมันมีความร้อนใช่ไหมครับอาจารย์แล้วในท่อระบายในท่อน้ำเน
0: ี่
1: ยมันอาจจะมีแก๊สนู่นนี่นั่นอยู่ในนั้นแล้วเมื่อเจอความร้อนปุ๊บ
0: มันก็อาจจะเกิดแบบ
1: ใช่ไหมครับมันอาจจะแบบพุ่งเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็
0: คือบางคนเนี่ยในเรียกว่ายังไงในท่อเล็กๆในท่อส้วมหรือว่าเงี้ยมันมีน้ำนิดเดียวแล้วเทโซดาไฟพ่วงเข้าไปแล้วในถังนั้นอาจจะมีแก๊สอยู
1: ่
0: แล้วอาจจะเกิดอันตราย
1: แล้วพื้นที่มันเล็กมากมันออกทางไหนไม่ได้มันก็เลยพุ่งออกคนก็เลย
0: มีความกลัว
1: ใช่มีความกลัว
0: เคยได้ยินมาแบบนั้นเคยได้ยินมาแบบนั้นใช่ไหมครับ
1: ซึ่งเอาจริงๆแล้วโซดาไฟหรือว่าน้ำมันหรือว่าส่วนผสมต่างๆที่เราใช้เนี่ยเมื่อเขาเปลี่ยนโครงสร้างกลายเป็นสบู่ก้อนหนึ่งแล้วใช่ไหมครับเขาจะเป็นคุณสมบัติของสิ่งชนิดนั้นมากกว่า
0: ก็คือจะกลายเป็นสบู่แล้วไม่ใช่โซดาไฟแล้วค่าpHก็อยู่ไม่เกิน10แล้ว
1: ใช่
0: ไหมเป็นสบู่ที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นโซดาไฟเมื่อเรามาทำในวิธีการที่ถูกต้องกลายมาเป็นสบู่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่โซดาไฟแล้ว
1: ใช่มันไม่ใช่โซดาไฟ
0: ใช่ไหมไม่ใช่โซดาไฟไม่อันตรายนะสบู่ที่เอาทำเสร็จแล้วเนี่ยแม้กระทั่งสบู่ทำจากโซดาไฟเนี่ยเมื่อมันกลายเป็นสบู่แล้วมันมีความปลอดภัยนะครับเพราะว่าเปลี่ยนโครงสร้างกลายเป็นสบู่มีค่าpHอยู่ที่ไม่เกิน10ในขณะที่โซดาไฟมีความร้อนแต่สบู่เราใช้ตัวน้ำร้อนไหมไม่ร้อน
1: ไม่ร้อน
0: ไม่ร้อนนั่นมีความปลอดภัยนะครับ
1: ซึ่งในการใส่โซดาไฟเนี่ยทางรายการเขาก็ทางเราก็คือคำนวณมาให้มันแหละเราไม่ใส่ไปในปริมาณที่มันเป็นอันตราย
0: คือมันจะมีปริมาณที่เหมาะสม
1: ใช่ครับมันมีปริมาณที่เหมาะสม
0: ถ้าเราจะทำสบู่โดยใช้น้ำมันแบบนี้ใช้น้ำมันแบบนี
1: ้ครับ
0: ควรจะใช้ปริมาณโซดาไฟเท่านี
1: ้ใช่ครับ
0: สัดส่วนของน้ำเท่านี้
1: ใช่
0: ไหมในการผสมก็คือผสมแบบปลอดภัยซึ่งเดี๋ยวอาจารย์พิชัยจะอธิบายการผสมโซดาไฟให้ฟังด้วยว่าการผสมโซดาไฟแบบที่แบบถูกต้องแล้วปลอดภัยเนี่ยทำยังไงถูกไหมทำยังไง
1: ใช่ครับเพราะว่าในกระบวนการทำสบู่เนี่ยช่วงที่เราผสมโซดาไฟเนี่ยจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะต้องระวังสุดแล้ว
0: เป็นช่วงที่ต้องระวังที่สุดแล้วใช่อธิบายแบบละเอียดเลย
1: ใช่
0: อธิบาย
1: มันเป็นช่วงที่จะต้องระวังที่สุดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวถ้าสมมติบางทีท่านผู้ชมที่ดูเราบ่อยๆอาจจะชำนาญแล้วแต่บางทีท่านผู้ชมที่เพิ่งมาดูเรา
0: อาจจะเผลอเลยหรือบางเพิ่งมาดูเอ๊ะข้ามขั้นตอนนี้ไปก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำยังไงแล้วไปทำผิด
1: ใช่
0: ไ
1: หมครับซึ่งในการผสมโซดาไฟเนี่ยก็คือเป็นเกรดโซดาไฟทั่วไปเลยนะครับอาจารย์ก็คือทุกวันเนี่ยท้องตลาดทั่วไปโซดาไฟมีหลายเกรดมากใช่ไหมครับอาจารย์มาจากนู่นโซดาไฟบริสุทธิ์โซดาไฟแบบมีหลายเกรดมากเอาจริงๆในการทำสบู่ธรรมชาติพวกนี้เราใช้โซดาไฟธรรมดาก็พอ

0: ไม่มีความสะอาด
1: ใช่
0: ไม่มีความชื้น
1: ใช่
0: ถ้ามีความชื้นเนี่ยอาจจะทำให้ปฏิกิริยาการเกิดสบู่เนี่ยมันไม่สมบูรณ์
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นขออย่าให้มีความชื้นนะแล้วก็มีความสะอาดความสะอาดแต่ก่อนคือความสะอาดความบริสุทธิ์ของโซดาไฟฮะเป็นโซดาไฟสัก 98-99% ขึ้นไปอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ
1: เพราะว่าในการเกิดสบู่เนี่ยโซดาไฟเนี่ยมันเป็นสัดส่วนที่สำคัญมากๆในการเกิดสบู
0: ่
1: ต่อให้สูตรของเราจะดีขนาดไหนแต่โซดาไฟเรา
0: ถ้าไม่บริสุทธิ์ไม่สะอาดเนี่ย
1: ใช่
0: มันก็อาจจะเกิด
1: สบู่ไม่ได้
0: น
1: ะครับหรือว่าบางทีจากที่เราเคยทำก้อนจะแข็งขนาดนี
0: ้
1: แต่เมื่อเราได้โซดาไฟมาที่มันไม่เหมาะสม
0: คุณภาพไม่ดี
1: คุณภาพไม่ดีมันอาจจะทำให้สบู่ของเรานิ่มขึ้น
0: นิ่มแล้วก็แข็งยากแข็งช้าใช่ไหมแข็งยากแข็งช้าใช่ไหมเกิดปัญหาใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อาจจะเกิดกลิ่นหือเลือดขึ้นมาได้ก็ได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับก็คือเป็นสัดส่วนที่สำคัญมากๆในการทำสบู
0: ่ครับ
1: แต่ก็เป็นตัวที่จะต้องระวังที่สุดในการทำสบู่เหมือนกัน
0: เป็นขั้นตอนที่ต้องระวัง
1: ใช่
0: เพราะนอกจากขั้นตอนในการที่ผสมและในการขั้นตอนการผสมโซดาไฟเนี่ยมันทำให้เกิดความร้อนด้วย
1: ใช่
0: มันมีความร้อนขึ้นเพราะฉะนั้นแม้แต่ผสมเสร็จแล้วก็ต้องระวังเพราะโซดาไฟเมื่อผสมเสร็จแล้วมันมีความเป็นด่างแก
1: ่
0: ๆด่างแก่ๆถูกไหมเพราะที่เราผสมเนี่ยมันจะได้โซดาไฟประมาณ 50%
1: ใช่
0: เป็นน้ำ50เป็นโซดาไฟ 50% เนี่ยจะเป็นความเข้มข้น 50% ก็ยังเป็นด่างแก่ๆอยู่นะครับแต่ว่าพอเมื่อเป็นสบู่แล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะปลอดภัยแล้วแต่ช่วงขั้นตอนการผสมเนี่ยต้องระวังนิดนึง
1: ใช่ไม่นิดผมว่าต้องระวังมากๆเลย
0: ขั้นตอนที่ระวังที่สุดในการ
1: ระวังมากๆเลย
0: ในการทำสบู่แบบคูลโปรเซสแบบที่ทำสบู่เนี่ยเป็นขั้นตอนต้องระวัง
1: อาจจะต้องระวังมากๆเลยเพราะว่าเป็นด่างที่ค่อนข้างที่จะอันตราย
0: แต่ถ้าใครทำตามขั้นตอนที่เราบอกมาเนี่ยก็จะไม่รู้สึกว่าเหมือนกับอันตรายอะไรเพราะถ้าทำเป็นแบบเป็นสุขลักษณะหรือว่าเป็นข้อระวังอ่ะ
1: ใช่
0: เตรียมข้อระวังเอาไว้นะครับ
1: นะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วก่อนที่เราจะผสมเนี่ยเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ในการผสม
0: นะครับ
1: อันนี้สำคัญนะครับอันนี้อาจจะต้องเน้นนิดนึงนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เราจะเอามาทำละลาย
0: เอามาทำละลาย
1: อุปกรณ์ที่เราจะเอามาใช้ละลายด่างนะครับถ้าไม่เป็นแก้วนะครับอาจารย์ถ้าไม่เป็นแก้วก็ต้องเป็นสแตนเลส
0: เป็นสแตนเลส304
1: ใช่
0: สแตนเลสที่ไม่ถูกกัดก่อนโดยเคมี
1: ครับ
0: นะไม่ถูกกัดก่อนโดยเคมีแล้วทนความร้อนด้วยเป็นทนความร้อนและไม่ทนกัดก่อนทางเคมีทางเคมีนะ
1: ไม่เป็นแก้วก็ต้องเป็นสแตนเลส304ถ้าไม่มีแก้วหรือไม่มีสแตนเลสใช่ไหมครับก็เป็นถังเคมีก็ได้อาจารย์
0: ถังเคมีต้องเป็นเกรดที่ทนความร้อนทนการกัดก่อน
1: ใช่
0: ไม่ใช่เป็นพลาสติกที่ทนความร้อนไม่ได้หรือว่าพลาสติกที่ถูกกัดก่อนแล้วมีอะไรลอกขึ้นมาไม่ใช่
1: ถ้าเป็นพลาสติกตามร้านทั่วไปไม่แนะนำเลย
0: ไม่แนะนำ
1: อันนี้คือไม่สามารถทนกดทงด่างทนความร้อนสูงได้นะครับแต่ถ้าทางที่ดีถ้าจะหาได้ทั่วไปง่ายๆเลยก็เป็นแก้ว
0: ถ้าทำน้อยๆก็เป็นแก้ว
1: ใช่ครับเนี่ยเป็นโหลแก้วธรรมดา
0: ถ้าคุณทำเยอะถ้าคุณทำเยอะๆเป็นแถวโหลแก้วมันจะหนักยกอาจจะแตกได
1: ้
0: ถ้าทำเยอะๆน่ะแนะนำให้เป็นสแตนเลสจะดีกว่า
1: ใช่เป็นสแตนเลส
0: เป็นหม้อสตูเป็นหม้อสแตนเลสแต่ประมาณนั้นนะครับ
1: ใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ทุกบ้านจะต้องมีอยู่แล้ว
0: ทุกบ้านจะต้องมีอยู่แล้ว
1: ซึ่งในการผสมเนี่ยนะครับมันก็จะมีสัดส่วนให้ก็คือเราต้องเตรียมสัดส่วนทั้งสองอย่างไว้ก่
0: อ
1: นเราต้องชั่งไว้ก่อนแล้วภาชนะหนึ่งโซดาไฟ
0: เห็นไหมต้องมีตาชั่งดิจิตอลเนาะ
1: ใช
0: ่ครับตอนในรายการเนี่ยเราอาจจะมีชั่งมาให้เรียบร้อยแต่เดี๋ยวเราบอกปริมาณปุ๊บนะท่านผู้ชมจดตามปริมาณหรือตามที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยตอนที่แบบเตรียมสารเนี่ยให้เตรียมด้วยตาชั่งดิจิตอลอย่างน้อย
1: ตาชั่งดิจิตอลเนี่ยคือเป็นตาชั่งที่เป็นตัวเลขสามารถตัดน้ำหนักของภาชนะได้
0: ไม่ใช่ตาชั่งกิโลที่เป็นเข็ม
1: ใช่ไม่ใช่ตาชั่งที่เป็นเข็มนะอย่างนั้นใช้ไม่ได้
0: มันก็จะไม่แม่น
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะมันจะคลาดเคลื่อนสูง
1: ทุกวันเนี่ยมันหาซื้อได้ง่ายแล้วแหละหาซื้อได้ง่าย
0: ราคา
1: ถ
0: ู
1: กใช่นะครับต้องเป็นตาชั่งดิจิตอลเท่านั้น
0: นะคร
1: ับซึ่งเดี๋ยวสัดส่วนเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะบอกช่วงหลังรายการช่วงท้ายรายการ
0: คราวนี้เอามาถึงขั้นตอนเนี่ยเราคุยเกินกันมานะผิดพันข้อหลักระวังเบื้องต้นนะครับนะครับดูแลตัวสบู่เนี่ยเป็นสบู่ต้องตรวจแจ้งออยจะเป็นเครื่องสำอางที่ใช้แล้วล้างออกเป็นสบู่นะแล้ววันนี้เราทำสองสูตรวันนี้เราทำสองสูตรให้จุกๆกันไปเลยใช่ไหมครับวันนี
1: ้
0: อุปกรณ์วันนี้ต้องบอกว่าเป็นอุปกรณ์เบื้องต้นในการที่เราทำแบบทดลองใช้เราจะแนะนำให้ท่านผู้ชมหรือนักศึกษาที่ดูอยู่เนี่ยใช้อุปกรณ์ง่ายๆในการเรียนไม่ต้องไปซื้อของแพงเอาของที่มีแต่เราจะ
1: อันนี้คือหาซื้อได้ทั่วไปเลย
0: หาซื้อได้ทั่วไปแต่เราจะบอกข้อจำกัดว่าต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้นะครับ
1: อันนี้คือเราหาซื้อได้ทั่วไปเลยอุปกรณ์ในการทำสบู่เนี่ยก็คือหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปเลย
0: มีทุกที่
1: นะครับก็เดี๋ยวขออีกประมาณ2นาทีย
0: ัง
1: อธิบายด่างอีกนิดนึงนะครับจะเป็นช่วงผสมแล้วนะครับซึ่งเราจะต้องชั่งมาทั้ง2ส่วนแล้ววิธีการผสมที่ถูกต้อง

0: จารย์ช่างอะไรมาบ้าง
1: ช่างโซดาไฟ1 1ภาชนะ
0: ที่อาจารย์จะพูดถึงการผสมโซดาไฟกับน้ําใช่มั้ยก็จะมี2ส่วนมีน้ํากับโซดาไฟ
1: นะครับมี1ภาชนะโซดาไฟ1ภาชนะน้ํา
0: ภาชนะนึงใส่โซดาไฟภาชนะนึงใส่น้ําที่เราช่างเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วใช่มั้ยครับคราวนี้อาจารย์จะทําไง
1: ก็คือเราไม่แนะนําให้เทน้ําลงโซดาไฟ
0: ครับครับคือภาชนะมี2อย่างเนี่ยภาชนะที่เป็นน้ำอย่าเอาน้ำเนี่ยเทพวดลงไปในโซดาไฟไม่ควรทำอย่างนั้นไม่ควรทำนะอันนี้ไม่ควรทำ
1: ใช่มันจะฟุ้ง
0: เราควรจะทำยังไง
1: เราจะต้องค่อยๆตักโซดาไฟลงน้ำ
0: ครับ
1: ค่อยๆตักโซดาไฟ
0: หรือจริงๆเนี่ยก็ไม่แนะนำด้วยว่าจะเอาโซดาไฟทั้งหมดเทพวดลงไปในน้ำทีเดียวก็ไม่ได้ก็ไม่ดี
1: มันฟุ้งมันฟุ้ง
0: ถ้าเราทำที่จำนวนมากๆเนี่ยแนะนำให้ทำในที่โล่งแจ
1: ้
0: งนะฮะผสมการขั้นตอนการผสมโซดาไฟกับน้ำเนี่ยขั้นตอนหนึ่งมีภาชนะที่ใส่โซดาไฟไว้ที่เราช่างเรียบร้อยเนาะอีกขั้นตอนหนึ่งที่เราเตรียมภาชนะใส่น้ำไว้ที่อาจารย์บอกก็คือเราไม่ควรเอาน้ำส่วนน้ำเนี่ยเทพวดลงไปในโซดาไฟนะมันก็การฟุ้งกระจายแล้วอาจจะเกิดความร้อนอย่างรวดเร็วขึ้นมาซึ่งอาจจะอันตรายหรือเกิดการกระเด็นขึ้นมาได้นะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่ควรจะเอาโซดาไฟทั้งหมดเนี่ยเทลงไปในน้ำทีเดียว
1: ใช่
0: เทลงไปทั้งหมดทีเดียวเนี่ยไม่ควรเพราะเกิดการฟุ้งกระจายเหมือนกันนะครับแล้วก็อันต่อค่อยๆตักนะ
1: ค่อยๆ
0: ค่อยๆเอาภาชนะเนี่ยตักโซดาไฟทีละช้อนหรือว่าถ้าทำเยอะก็เป็นทีละทัพพีตักแล้วก็ปุ๊บพอตักลงในโซดาไฟแล้วยังไงต้อง
1: แล้วก็ต้องผสมทันที
0: ต้องคน
1: ทันที
0: ใช่ไหมต้องคนคืออย่าไม่ใช่ตักโซดาไฟใส่แล้วก็ทิ้งไว้ไม่คนไม่ได้
1: ใช
0: ่เพราะมันจะเป็นยังไง
1: มันจะตกผนึกอยู่ข้างล่าง
0: แข็งอยู่ข้างล่างเลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะมันไม่ละลายโซดาไฟเนี่ยพอตกตะกอนอยู่ข้างล่างโดยที่ไม่ถูกการกวนให้ละลายไปผสมกับน้ำแล้วเนี่ยเขาจะเป็นผลึกแล้วเขาที่ละลายอะไร
1: อันนี้คือใช้ไม่ได้นะ
0: จะละลายยากแล้ว
1: ใช่
0: จะละลายยากแล้วเพราะฉะนั้นน้ำก็จะไม่มีความเข้มข้นของโซดาไฟถูกไหม
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นค่อยๆตักโซดาไฟทีละช้อนพอใส่ไปปุ๊บก็คนพอเราใส่โซดาไฟเนี่ยมันจะกลายเป็นของขุ่นสีขาวคนสักพักนึงมันจะใส
1: ทิ้งไว้
0: ถ้าเราใส่ในภาชนะที่ใสเราจะเห็นเลยว่าเขาจะใสขึ้นนะแล้วค่อยตักทีละช้อนลงไปอย่างเงี้ยก็จะปลอดภัยแล้วก็ต้องรู้ไว้ว่าโซดาไฟที่เราผสมเนี่ยมันจะมีความร้อน
1: ใช่
0: ความร้อนอยู่ประมาณสัก
1: 80-90
0: องศาถูกไห
1: มความร้อน
0: นั้นร้อนมากนะ
1: เกือบ
0: น้ำเดือดก็ต้องมีความนอกจากมีความร้อนแล้วเขายังมีความเป็นด่างสูงอีกสามารถจับผิวได้นะอาจจะต้องเตรียมน้ำไม่ถ้ากระเด็นใส่เนี่ยก็ต้องรีบล้างน้ำนะต้องรีบล้างน้ำประมาณนี้นะขั้นตอนการที่จะต้องระวังนะครับใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: ฉะนั้นเราได้รู้ขั้นตอนการเตรียมโซดาไฟแล้วนะเพราะสารที่เราเตรียมวันนี้เราได้เตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วเราได้เตรียมมีการเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับ
1: นะครับเรามาเรื่องภาชนะ
0: ขั้นตอนต่อไปคือเราจะอธิบายภาชนะซึ่
1: ง
0: ต้องบอกว่าดูวันนี้มันง่ายๆเพราะเรามาสาธิตให้นักศึกษาหรือท่านผู้ชมแบบว่าดูแล้วอยากทำไม่ต้องไปซื้อของราคาแพงแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งทำจนเก่งแล้วนะฮะเราก็ค่อยพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือมานะเครื่องไม้เครื่องมือมาว่าจะทำยังไงให้มันอยู่ในรูปของที่เราทำแล้วสะดวก
1: ใช่
0: ครับอาจารย
1: ์อันเนี้ยอุปกรณ์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่เราเอามาสอนเนี่ยหลักพันนิดๆนะครับก็สามารถทำแล้วทำสบู่เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยสูงด้วย
0: ปลอดภัยสูงด้วย
1: นะครับถ้าใช้อุปกรณ์ตามที่เราสาธิต
0: ตามที่เราแนะนำมานะฮะไม่ยากนะครับ
1: ใช่ครับไม่ยากนะครับก็คือหนึ่งเลยนะครับที่จะต้องมีเลยคือตัวเขาเรียกว่าอะไรดีอาจารย
0: ์ตัวถ้วยหรือหม้
1: อ
0: ถ้วยหรือหม้อนะที่ใช้ในการกวนสบู่
1: ใช่
0: นะคืออันนี้อาจจะเป็นพลาสติกเหมือนเซรามิกที่ป้องกันการกัดก่อนนะครับ
1: ใช่
0: แบบนี้จะเป็นแก้วก็ได้แต่ว่าถ้าแก้วเนี่ยมันถ้ามันหนักก็อาจจะใช้หรือจะเป็นถังสแตนเลสก็ได้จะเป็นถังสแตนเลสนะให้มีทรงสูงก็จะยิ่งดีนะประมาณนี้นะครับอันนี้เราใช้เป็นลักษณะถ้วยที่เป็น
1: ปุ๊บใช่นะครับอุปกรณ์ที่2นะครับเครื่องผสม
0: นะ
1: ครับเครื่องผสมตัวนี้
0: ฮะอาจจะต้องดูตีที่มันแบบสามารถปั่นได้คือถามว่าถ้าไม่มีตัวเนี้ยเราใช้มือกวนได้ไหมใช้มือกวนเนี่ยมันจะใช้เวลานานมาก
1: ใช่
0: แล้วการเข้ากันจะไม่ดีการเซตตัวของ
1: การผสมจะไม่ดี
0: เพราะการใช้ตัวเนี้ยเป็นการจริงๆแบบมันก็ไม่กี่ตังค์ทุกคนนี่ราคาอยู่สัก
1: หลักร้อยก็มีนะ
0: หลักร้อยก็มีพ
1: ัน
0: ต
1: ้
0: น
1: ๆก็
0: สามารถได้นะ
1: ใช่ครับหลักร้อยก็มี
0: อาจจะความทนน้อยหน่อยแต่ก็ยังใช้ได้
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันเป็นการล้นระยะเวลาในการทำจากที่คุณต้องกวนประมาณเป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเนี่ยเหลือทำให้เกิดสบู่เนี่ย
1: ไม่ถึง10นาที
0: ภายในถึงไม่เกิน10นาที
1: ใช
0: ่แล้วสบู่ที่ได้เนี่ยคงตัวอันนี้เป็นเคล็ดลับที่เราใช้นะตัวนี้
1: คือ
0: ในการปั่นสบู่ที่ทำให้เกิดกระบวนการสบู่นี้
1: ใช
0: ่เร็วขึ้นการเข้ากันของตัวน้ำด่างกับน้ำมันเนี่ยเข้ากันอย่างเร็วขึ้นนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ตัวเครื่องปั่นผสมนะเครื่องปั่นผสมนะประมาณนี้นะตัวหนึ่งนะตัวนี้นะครับ
1: นะครับ
0: นะครับ
1: ต่อไปเลยไม่ขาดไม่ได้เลยคือโมโมซิลิโคน
0: โมก็คือวัสดุที่ใช้เทสบู่สบู่ที่เราได้มาเนี่ยจะเป็นของเหลวก่อนใช่ไหมก่อนที่จะแข็งเนี่ยก่อนจะใช้เวลาประมาณ4-6 ชั่วโมงเนี่ยที่จะกลายเป็นของแข็งที่จะมาตัดได้ช่วงเซตตัวเนี่ย4-6 ชั่วโมงเนี่ยเขาจะมีความร้อนเกิดขึ้น
1: ใช่ครับ
0: คราวนี้โมที่เราใช้เนี่ยถ้าใครเคยดูแบบการทำสบู่แบบโบราณนะเขาอาจจะใช้โมไม้ใช่ไหมโมไม้อาจจะโมไม้แล้วก็ลองด้วยกระดาษเนี่ยอันนั้นมันก็ใช้ได้แต่มันจะเหมือนกับว่ายุ่งยากต้องมาห่อกระดาษ
1: ใช่ใช่ใช่มันจะใช้งานยากครับอาจารย์
0: หรือบางคนไปทำสแตนเลสก็อาจจะแกะยาก
1: ใช่
0: ไหม
1: คร
0: ับแล้วอย่างนึงถ้าเป็นโมไม้เนี่ยระหว่างเกิดความร้อนบางคนเคยทำสบู่นะ
1: แตก
0: น่าจะแตก
1: น่าจะแตกใช่
0: เพราะว่าความร้อนมันจะระบายไม่ได้ตอนที่เกิดกระบวนการซูนูเคชันเนี่ยเกิดสบู่ขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดความร้อนภายในก้อน
1: ใช่ครับ
0: ความร้อนจากข้างในมันจะปะทุขึ้นมาถ้าไม่มีทางระบายความร้อนเนี่ยมันจะปะทุมาที่ผิวสบู
1: ่ใช
0: ่หน้าสบู่แตกหน้าสบู่แตกบางคนทำสบู่แล้วหน้าสบู่แตกไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะเกิดจากมันระบายความร้อนแต่คือมีโมแล้วตอนนี้เป็นโมซิลิโคนเกล็ดอาหารหรือเกล็ดทำเครื่องสำอางก็ได
1: ้
0: เกล็ดอาหารหรือเกล็ดเครื่องสำอางก็ได้นะแบบนี้นะตอนนี้ทุกวันนี้ก็ราคาไม่แพงเมื่อก่อนอาจจะหายากสมัยนี้มีนะสามารถเซิร์ชไปในออนไลน์นะครับซื้อได้ง่ายมากนะครับเตรียมได้ง่าย
1: ซึ่งเดี๋ยวขออธิบายเกี่ยวกับโมอีกนิดนึงนะครับถ้าเราไม่บอกไปเนี่ยจะต้องมีท่านผู้ชมเนี่ยไปใส่โมที่มันเป็นรูปๆหลุมๆเล็กๆแน่เลย
0: อันนี้คิดว่า
1: อันนี้ต้องอธิบายเพิ่มเติมนิดนึง
0: สบู่น้ำมันเนี่ยสบู่น้ำมันเนี่ยคือเขาพอเราเทเนี่ยเขาจะแข็งตัวเลย
1: ใช่ครับ
0: มันไม่เหมือนกับตัวสบู่ถ้าใครเคยเรียนสบู่กลิซอรีนนะสบู่กลิซอรีนเนี่ยเป็นสบู่ที่ว่าเรียกว่าเมลแอนด์พัวหลอมแล้วเทลงพิมพ์พอแข็งก็ไปหลอมใหม่ได้แต่สบู่น้ำมันเนี่ยสบู่ที่ทำจากธรรมชาติเนี่ยมันจะไม่มีเวลาที่แข็งแล้วแข็งเลยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเกิดคุณไปเอาโมเป็นหลุมเนี่ยไปทยอยตัดมันอาจจะลงได้สัก3หลุมแรก
1: ใช
0: ่หลุมต่อไป
1: ไม่ทัน
0: สบู
1: ่มันแข็งก่อน
0: แข็งคาหม้อตีแล้วอย่างเงี้ยนะครับผมบอกทำไมมันไม่เหลวตลอดล่ะมันไม่เหลวตลอดเพราะมันมีเวลาเซตตัวไม่นานนะเพราะคุณปั่นเทเขาจนแข็งตัวไม่ใช่เหลวอยู่ใส่เป็นหนมพกทุกหลุมก็ไม่ใช่
1: ไม่เหมาะ
0: ไม่เหมาะนะครับ
1: ครับ
0: แนะนำเป็นโมนะฮะแล้วก็ตัดเป็นก้อนๆหรือว่าถ้าเกิดใครพัฒนามามีเครื่องปั๊มสบู่ขึ้นรูปก็ว่ากันไปนะครับ
1: นะครับอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องโม
0: ใช่ครับ
1: นะครับอ่ะตัวต่อไปก็คือช้อนสแตนเลส
0: อันนี้ช้อนธรรมดาเลยเหมือนช้อนชงกาแฟ
1: แต่ช้อนสแตนเลสทั่วไป
0: ก็ไม่ใช่ตักสารนะใช้ตักสารใช้ทุกคนนะครับ
1: นะครับอ่ะตัวต่อไปคือไม้พายซิลิโคน
0: ไม้พายซิลิโคนนะจริงๆเนี่ยไม้พายตัวนี้เขาใช้ทำเกรดอาหารเกรดฟู้ดเกรดที่ทนการกัดกร่อนจากความร้อนสูงหรือการเป็นเคมีสูงตัวนี้ใช้ได้เลยนะเกรดอาหารฟู้ดเกรดก็ได้หรือเกรดทำเคมีก็ได้นะเป็นพายซิลิโคนซึ่งก็มีความปลอดภัยนะครับคือไม่แนะนำให้ใช้ไปคือบางที่แบบสมัยก่อนเราจะมี
1: พาย
0: ไม้ไผ่อะพายไม้ไผ่ใช่ไหมอาจจะใช้ทำอาหารได้แต่พอมาทำเครื่องสำอางเนี่ยตัวเสี้ยนเนี่ยมันถูกกัดก่อนจากด่างเนี่ยมันอาจจะทำไม่ให้หลุดนะฮะแล้วอาจจะเกิดความชื้นเป็นเชื้อลงเชื้อรานะไม่แนะนำนะขอให้เป็นไม้พายซิลิโคนหรือว่าถ้าใครทำแบบอยากถาวรไปเลยก็ทำเป็นพายสแตนเลส
1: ใช่
0: เป็นสั่งทำหรือพายสแตนเลสมาก็มาใช้เพื่อปาดเพื่ออะไรเงี้ยนะครับ
1: อันนั้นคืออยู่ยาวๆเลยนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่เราแนะนำเนี่ยคืออย่าไปรวมกับอาหารการกิน
0: คืออุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยบางคนบอกโอ
1: ้หม้อมีพอดีเลย
0: เหมือนมี
1: หม้อหุงข้าวพอดี
0: มีถ้วยใส่กลางเป็นถ้วยเอามาปั่นๆเสร็จ
1: เอาไปกินต
0: ่อทำสบู่เสร็จให้ยากนะผิดพันที่มาทำเครื่องสำอางต้องคือให้เราแยกเป็นสัดเป็นส่วน
1: ล้างดีแล้วไงการไม่ได้เหรอล้างดีแล้วอ่ะ
0: ไม่ควรเอาง่ายแยกแยกให้เรียบร้อยเนาะอันนี้เราก็เพื่อสุขลักษณะนะครับเพราะนั้นไม่ใช่ว่าโอ้อยากจะกินข้าวก็ไปกินข้าวอยากไปทำสบู่ก็ไปทำสบู่เนี้ย
1: ไม่อาจจะมีสารตกค้างไง
0: ใช่นะครับนะครับ
1: ก็อันตรายแหละไม่แนะนำ
0: มันก็คนแบ่งแยกกันอันนี้เรามาทำผิดพันเนาะ
1: ใช่
0: ก็แยกซึ่งมันก็ไม่ได้แพงนักนะค่าสมองก็ยากมาสักถ้วยนึงอ่ะช้อนก็ยากออกมาไม่ใช่แบบใช้เสร็จก็เอาชงกาแฟต่อ
1: ไม่ได้
0: ไม่เอาแบบนี้ไม่เอานะครับ
1: คุณคิดว่าคุณล้างสะอาดแล้วอ่ะแต่มันก็ยังมีตกค้างอยู่นั่นแหละนะครับแล้วเรา
0: คือแยกสัดส่วนของอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับไม่ใช่วันนึงไม่มีก็วิ่งเอาผิดพันที่ใช้ทานข้าวมาทำพอไม่มีทานข้าวก็เอาผิดพันทำสบู่ไปกินข้าวอย่างเงี้ยไม่เอาแล้ววันนึงเกิดลืมลูกสาวเกิดไปหยิบไปแล้วไปกินข้าวนะ
1: ใช่ครับ
0: ฟองฟอดปากเลยคราวเนี้ย
1: ใช่ครับนะครับก็เนี่ยอุปกรณ์เรามีแค่นี้เลยอาจารย์
0: แค่นี้เลย
1: มีแค่เนี้ยแต่ทำสบู่ได้ดีๆเลย
0: ตอนแรกเราอาจจะมีตัวเทสพีเอชนิดนึงนะ
1: ใช่ครับ อันนี้เป็นกระดาษวัดค่าอันนี้สำคัญมากๆ
0: พอเราทำเสร็จเนี่ยคนทำใหม่ๆเนี่ยคุณยังไม่นิ่งเนี่ยคุณต้องวัดค่า pH ดูก่อนว่าหลังจากทำเสร็จแล้วเนี่ยค่า pH เป็นเท่าไหร่นะปลอดภัยไหมนะครับประมาณนั้น
1: นะครับอันนี้สำคัญไม่ใช่เฉพาะผลิตภัณฑ์สบู่นะครับทุก

0: ผลิตภัณฑ์
1: ทุกผลิตภัณฑ์เลย
0: จะต้องมีไอ้ตัวเนี้ย
1: ในการทำเครื่องสำอางนะเราเทสเพื่อความปลอดภัยนะเพราะการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเนี่ยสิ่งสำคัญทำแล้วปลอดภัยไม่แพ้ไม่ระคายเคืองไม่แพ้ระคายเคืองนะครับประมาณนี้นะเราต้องมีความคือคนใช้ก็เราให้ใครใช้ก็จะมีความรู้สึกว่าเออเขาปลอดภัยใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับเนี่ยอุปกรณ์มีแค่นี้เลยอาจจะมีเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะแต่งสีให้สบู่มันดูน่าใช้
1: ใ
0: ชนะครับเราก็มีสีมาโชว์เหมือนกันนะครับอาจารย
1: ์
0: สีของเรา
1: นน
0: มันมีหลายสีนะมันมีหลายสี
1: คือเราทำสบู่จากน้ำมัน
0: มันมีหลายสี
1: สีเนี่ยต้องเป็นเบสละลายในน้ำมันนะสีทางเครื่องสำอางทางคอสเมติกเนี่ยมันจะมีสีที่เกี่ยวกับละลายในน้ำกับอะไรน้ำมันนะถ้าเราทำสบู่จากน้ำมันเนี่ยใช้สีที่ละลายน้ำมันเนี่ยมันจะทำให้ความคงตัวของความสวยงามเนี่ยอยู่ได้นานกว่าถ้าอยู่คุณไปใช้สีที่ละลายน้ำเนี่ยผ่านไป 3-4 วันสีมันก็จางแล้วนะเพราะมันเกิดการแบบไม่คงตัวในสบู่น้ำมัน
0: ใช่ครับแต่ถ้าสมมุติในกรณีเราชอบแบบธรรมชาติจริ งๆ
1: ก็ธรรมชาติ
0: ก็ตามนี้เลย
1: ตามนั้นเลยไม่ต้องใส่สี
0: ใช่ไม่ต้องใส่สีเพราะว่าสีของสารสกัดก็มีอยู่แล้ว
1: ก็มีอยู่แล้ว
0: อันนี้
1: เป็นสีธรรมชาติ
0: ใช่อันนี้คือสีธรรมชาติไปเลย
1: แต่วันนี้เราจะทำสีธรรมชาติที่ดูเนาะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับ
0: นะครับซึ่งก็เดี๋ยวเราก็จะคือเราก็จะเริ่มเลยดีกว่าแกเราเริ่มเลยดีกว่าเพราะว่าสารเราก็ค่อนข้างเยอะนะครับ
1: อย่างนั้นเดี๋ยวเราอธิบายเดี๋ยวหน้าจอเขาขึ้นด้วยนะสูตรที่1นะอธิบายก่อนว่ามีอะไรบ้าง
0: ใช่
1: สูตรที่1นะครับเดี๋ยวผมอ่านแล้วอาจารย์ก็แนะนำเนาะสูตรที่1เนี่ยเราทำสบู่ก้อนเขาเรียกไวท์เทนนิ่งสูตรไวท์เทนนิ่งหรือสูตรทำให้หน้ากระจ่างใสนะทำให้หน้ากระจ่างใสเนี่ยส่วนประกอบก็จะมีน้ำมันมะพร้าว
0: ใช่
1: น้ำมันมะพร้าว30กรัมนะน้ำมันมะพร้าว
0: น้ำมันมะพร้าว30กรัมนะครับหรือวงเล็บให้ท่านผู้ชมหน่อยก็ได้ถ้าน้ำมันมะพร้าวไม่มีก็เป็นน้ำมันเมล็ดในปาล์ม
1: ใช้เมล็ดปาล์มหรือปาล์มคาเนลก็ได้นะ
0: ครับ
1: นะครับน้ำมันมะพร้าวนะครับตัวที่2คือน้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเนี่ยเราใช้20กรัมในสูตรอันนี้สูตรที่เป็น100กรัมนะ
0: แต่
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: เราที่เราเห็นเนี่ยเราจะคูณ10เข้าไปใช่มั้ยฮะนะครับในสูตรเนี่ยถ้าใครจดเนี่ยสูตรนี้คือสูตร
0: 100กรัม
1: 100กรัมนะครับ
0: ใช่คร
1: ับตัวที่3เนี่ยน้ำมันลำข้าว20กรัมนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ตัวโซดาไฟนะโซดาไฟเนี่ยเราใช้อยู่ที่12กรัมนะครับ12กรัมนะน้ำสะอาดน้ำในการทำเครื่องสำอางเนี่ยขอให้เป็นน้ำสะอาดนะน้ำสะอาดที่เทียบเท่ากับน้ำที่เรามาดื่มได
0: ้
1: น้ำสะอาดนะประมาณนี้น้ำที่ไม่เป็นกรดเป็นด่างน้ำที่ไม่กระด้างน้ำที่ไม่กระด้างนะครับนะครับตัวที่3น้ำสะอาดเนี่ยใช้22กรัมใช้22กรัมคราวนี้เราก็จะมีสารสกัดหม่อนสารสกัดหม่อนเนี่ยนะครับเราใช้อยู่ที่ 1.5 กรัมใช้แค่ 1.5 กรัมนะเป็นสารสกัดเข้มข้นเนาะแล้วก็สารสกัดเชเอ็มเทสเนี่ยใช้ 1.5 กรัมนะตัวที่3ก็คือน้ำหอมน้ำหอมตัวนี้เราจะใช้น้ำหอมที่เป็นฟาแกนที่เป็นสังเคราะห์ขึ้นมานะน้ำหอมใส่เพื่อให้ใช้ความน่าใช้นะครับ
0: ใช่ครับหรือเอาจริงๆนะครับอาจารย์ถ้าสมมุติในกรณีท่านผู้ชมอ่ะไม่ซีเรียสเรื่องน้ำหอมก็ตัดทิ้งได้นะตัดทิ้งได
1: ้ถ้าไม่ต้องการกลิ่นหอมก
0: ็
1: ตัดน้ำหอมทิ้งได
0: ้ใช่ครับบางคนแบบแพ้กลิ่น
1: แพ้กลิ่น
0: ถ้าสมมติแพ้กลิ่นเนี่ยสามารถตัดได้ไหมตัดออกได
1: ้ได้นะครับ
0: นะครับ
1: แต่ถ้าทำขายเนี่ยในตลาดเขาชอบใส่กลิ่นก็ใส่
0: ใช่
1: ครับประมาณนั้นแต่ว่าเราแนะนำให้ว่าถ้าคนแพ้ง่ายคนอะไรเนี่ยอาจจะไม่ใส่กลิ่นก็ได้ไม
0: ่
1: ใส่กลิ่นน้ำหอม
0: นะครับบางคนชอบเนเชอรัลเลย
1: ชอบธรรมชาติจ๋าก็ไม่ต้องใส่นะคร
0: ับ
1: อันนี้สูตรที่หนึ่งอาจารย์อธิบายสูตรที่สองเลยไหมหรือว่าทำไปก่อนแล้วก็ไม่อธิบายที่หลัง
0: เดี๋ยวอธิบายเลยดีกว่า
1: อธิบาย
0: ได้ทีเดียว
1: สูตรที่สองเนี่ยเป็นสูตรเรื่องของ
0: สิว
1: ลดแอคเน่ลดสิวนะฮะอาจารย์มีอะไรบ้างครับ
0: นะครับมีตัวที่หนึ่งเลยนะครับสารสกัดฟ้าทลายโจร
1: ฟ้าทลายโจร
0: 2.5 กรัม
1: 2.5 กรัมนะ 2.5 กรัมฟ้าทลายโจรเนาะ
0: สารสกัดบัวบก 2.5 กรัม
1: 2.5 กรัมนะ
0: ใช่นะครับน้ำ20กรัม
1: น้ำ20กรัมนะในสูตรที่2
0: โซดาไฟ10กรัม
1: โซดาไฟ10กรัม
0: นะครับน้ำมันมะพร้าว50กรัม
1: น้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันปาล์มคาเนลน้ำเมล็ดในปาล์มเนี่ยเท่าไหร่นะ
0: 50กรัม
1: 50กรัมนะครับ
0: น้ำมันลำข้าว20กรัม
1: น้ำมันลำข้าว20กรัม
0: นะครับแล้วก็กลิ่น 1-2 กรัม
1: น้ำหอมหรือกลิ่นเนี่ย 1-2 กรัมนะไม่เกิน 2% อันนี้ในสูตรที่บอกปริมาณไปเนี่ยเป็นสูตรที่100กรัม
0: 100กรัม
1: นะที่เราทำมาเนี่ยเราคูณ10นะที่เห็นปริมาณเนี่ยคูณ10นะครับโอเค
0: นะครับเดี๋ยวมันพอมีเวลานะครับอ่ะไอ้100กรัมเนี่ยไอ้1กิโลเนี่ยเราเอามาจากไหนเราเอามาจากน้ำหนักโมเรานี่แหละ
1: คือเราจะทำโม1กิโลอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคูณ10ก็โม1กิโลถ้าใครทำ500กรัมก็คูณ5
0: ใช
1: ่ใครทำ5กิโลก็คูณ50
0: ใช่
1: นะครับผม
0: คูณตามน้ำหนักโมที่เราได้มา
1: อยากจะทำนะครับ
0: โอเคใช่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลย
1: มาเริ่มเลยขั้นตอนแรกทำอะไรฮะ
0: ขั้นตอนแรกเน
1: ี่
0: ยก็คือเดี๋ยวเราทำความสะอาดภาชนะก่อนทุกครั้งก่อนเริ่มทำ
1: เริ่มต้นในการทำทุกครั้งอย่าลืมทำความสะอาดภาชนะนะโดยที่เตรียมส่วนใหญ่ถ้าเป็นกระดาษ ทิชชู่เนี่ยขอให้ไม่มี

0: ไม่มีเป็นขุย
1: ใช่
0: ไม
1: ่
0: มีเป็นขุยนะหรือเป็นผ้าที่ไม่มีเป็นขุยก็ได้นะแล้วก็เช็ดด้วยแอลกอฮอล์นะ 70% นะ 70-80% นะครับนะเพื่อเป็นการทำความสะอาดอันนี้ในการทำผลิตภัณฑ์ทุกครั้งนะเราก็ต้องนึกถึงสุขอนามัยทุกครั้งเราก็จะสอนในการทำความสะอาดทุกครั้งนะครับทุกครั้งนะ
1: เราก
0: ็บางคนดูหลายครั้งแล้วเออทำไมต้องทำความสะอาดที่ดูอ้าวก็เราต้องการใหเป็นนิสัยในการทำผิดพลาดนะตรงนี้เป็นขั้นตอนที่เราจะไม่ข้ามเราจะไม่ข้ามนะครับเราจะไม่ข้าม
1: แล้วบางทีอย่างเงี้ยครับอาจารย์เผื่อเป็นท่านผู้ชมที่เพิ่งมาดูเราด้วย
0: เพิ่งมาดูเราบางท่านหรือนักศึกษาที่มาคอร์สแรกเลยนะปีหนึ่งเทอมหนึ่งเนี่ยมาเจอเนี่ยทำสบู่ดีจังเลย
1: จะได้ทำเป็นนิสัย
0: ใช่นะครับมาเจอนี้เป็นเทปแรก
1: นะครับซึ่งเอาจริงๆมันก็เคยมีนะครับอาจารย์ก็คือทำความสะอาดภาชนะไม่ดีแล้วเกิดเชื
0: ้
1: อสบู่ขึ้นลา
0: พอทำไปสักพักสบู่ขึ้นลา
1: ใช่
0: ขึ้นลาเลยนะครับประมาณนี้นะก็เป็นไปได้นะครับสบู่เนี้ยเราใส่บางทีใส่ผงสมุนไพรที่เป็นผงก็มีใช่ไหมที่ผงเกิดความชื้นเกิดขึ้นลาขึ้นมาใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ครับอันนี้ก็
0: ตอนนี้อยู่ขั้นตอนการทำความสะอาดนะโดยใช้กระดาษหรือผ้าเช็ดที่ไม่มีเป็นขุยที่ไม่มีเป็นขุยนะที่ถ้าไม่เกิดทิ้งรอยขนเอาไว้นะครับนะครับ
1: เพราะว่าสบู่ของเราอ่ะมันจะก้อนนวลๆใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าสมมติกระดาษหรือว่าผ้าที่เราใช้มันเป็นขุยใช่ไหมมันก็จะปิดติดในก้อนของเราด้วย
0: ใช่ครับ
1: แล้วเราก็จะเห็นเลยว่าอ้าวอยู่ดีๆผ้ามันไปติดเข้าไปได้ไง
0: มีรอยขุยของผ้าอยู่ที่สบู่เนี้ยก็จะดูแบบไม่น่านะครับไม่น่าใช้นะครับ
1: เดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการ
0: ขั้นตอนที่หนึ่งเลยอาจารย์ทำอะไรก่อนเลย
1: นะครับในการใส่ในการผสมรอบเนี่ยอาจจะแตกต่างจากการผสมทั่วไปที่เราเคยสอนนะครับเพราะว่าเรามีสารสกัด
0: มีสารสกัดด้วย
1: สารสกัดเราค่อนข้างเยอะ
0: นะครับที่มีสารสกัดถึง2ตัว
1: ใช่นะครับแล้วเอาจริงๆนะครับอาจารย์ทางรายการเนี่ยใส่เยอะมากๆเลยนะ 2.5 กรัมนี่เยอะนะอาจารย
0: ์เยอะฮะ
1: เยอะมากๆเลยนะครับ
0: รวม2ตัวเนี่ยเกือบ 5%
1: ใช่
0: นะครับใส่สารสกัดเขาก็จะเยอะนะคร
1: ับ ใช่ครับใส่สารสกัดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับเราเลยต้องมีวิธีการผสมแบบใหม่นะครับเพราะ
0: มีเทคนิค
1: ใช่มันจะมีเทคนิคนะครับในการผสมนะครับเพราะว่าถ้าผสมเหมือนเดิมที่เรา
0: ใส่เข้าไปเลย
1: แล้วเราปัดมันอาจจะทำให้เร่งเทสได
0: ้ครับครับ
1: มันอาจจะทำให้เร่งได
0: ้ตัวของสารสกัดเนี่ยมันทำให้เกิดการคำว่าเร่งเทสคือกลัวแล้วแข็งเลยไม่มีเวลาในการเซตตัวแข็งเลยแล้วทำให้เกิดการเซตตัวของสบู่เนี่ยไม่ทั่วถึงคำว่าเร่งเทสเนี่ยก็คือพอคุณใส่สารสกัดเข้าไปปุ๊บมันเกิดปฏิกิริยาทำให้เร่งการแข็งตัวขึ้นมาเลยนะครับ
1: ไอ้คำว่าเร่งเทสเนี่ยถ้าสมมติเกิดการเร่งเนี่ยไม่เป็นไม่ดีนะ
0: ไม่เป็นผลดีต่อการทำสบู่
1: ใช่
0: นะเพราะทำให้สบู่เนี่ยมันเซตตัวไม่ทั่วถึง
1: ใช่
0: ไหมครับเกิดการเซตตัวไม่ทั่วถึงบางส่วนอาจจะแข็งบางตัวอาจจะนิ่มบางส่วนอาจจะมีส่วนผสมบางส่วนอาจจะไม่มี
1: ใช่
0: ไหมครับสบู่ก็อาจจะไม่คงตัวนะเกิดความไม่คงตัว
1: ไม่คงตัวไม่พอนะครับอาจารย์ไม่ปลอดภัยด้วย
0: ไม่ปลอดภัย
1: เพราะว่าการผสมมันยังไม่ดีเลย
0: ใช่อาจจะเกิดการตกค้างของโซดาไฟ
1: ใช่
0: โซดาไฟนะคร
1: ับใช่ครับอาจารย์เดี๋ยวเราจะมาเริ่มวิธีการผสมนะครับซึ่งวิธีการผสมเนี่ยเราจะต้องเทน้ำมันทุกตัวลงไปในภาชนะเลยนะครับอาจารย
0: ์ขั้นตอนที่หนึ่งนะเอาสัดส่วนที่เป็นออยล์หรือเป็นน้ำมันนะเป็นน้ำมันเนี่ยใส่ลงในภาชนะหลักภาชนะที่เราจะให้กวนนี่แหละนะครับก่อนเลยนะฮะอันนี้เราก็จะเอาน้ำมันพร้าวหรือน้ำมันเมล็ดพืชปาล์มเทลงไปบวกกับน้ำมันปาล์มนะลงไปก่อนเลยนะครับนะคร
1: ับ นะครับเราจะต้องเทภาชนะลงเข้าไปก่อน
0: ครับอันนี้เราใส่น้ำมันสองตัว
1: เราใส่น้ำมันสองตัวลงไปแล้วนะครับตัวต่อไปเลยนะครับคือกลิ่น
0: อันนี้เราก็จะเติมตัวน้ำหอมน้ำหอมก็มีลักษณะเป็นออยถูกไหมเป็นออยเป็นน้ำหอมแล้วก็เติมน้ำหอมลงไป
1: นะครับน้ำหอมในที่เนี้ยไม่ใช่น้ำหอมที่เราเอามาฉีดตัวนะ
0: ใช่คือเป็นหัวน้ำหอมเป็นฟาร์แกน
1: ครับ
0: คือไม่ใช่น้ำหอมฉีดตัวน้ำหอมฉีดตัวเนี่ยเขาจะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์แต่อันนี้ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีตัวมาร์กไม่มีตัวที่ทำให้ติดให้ติดผิวเป็นน้ำหอมที่เป็นหัวเชื้อน้ำหอมเพียวๆนะเพียวๆนะครับ
1: นะครับอ่ะน้ำหอมเสร็จปุ๊บเราก็ทำการผสมนิดนึงนะครับอาจารย์ทำการผสม
0: คืออันนี้ก็คือปั่นให้ตัวน้ำหอมเนี่ยหรือตัวฟาแกนเนี่ยกระจายตัวไปอยู่ในเนื้อน้ำมัน
1: ใช่ครับให้อยู่แล้วก็ทำการผสมนิดนึง
0: ไม่มีการแยกตัวนะฮะครับให้มีครับ
1: เราทำการผสมเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ใส่โซดาไฟเข้าไป
0: ใส่โซดาไฟเข้าไปนะครับ
1: อย่าเพิ่งใส่สารสกัดเด็ดขาด
0: ครับอย่าเพิ่งใส่สารสกัดนะครับสารสกัดเนี่ยใส่หลังสุดนะฮะอันนี้เราต้องใส่โซดาไฟเข้าไป
1: เราต้องใส่โซดาไฟก่อน
0: ครับ
1: นะครับใส่โซดาไฟเข้าไปเลย
0: ครับ
1: นะครับ
0: อันนี้ก็คือขั้นตอนกับโซดาไฟขั้นตอนนี้ห้ามยกหัวตีขึ้น
1: ใช่ห้ามยกหัวตีขึ้นเด็ดขาด
0: หัวตีที่ใส่ไปห้ามยกเพราะอะไรเพราะถ้าเรายกหัวตีขึ้นเนี่ยมันจะเกิดฟองค้างอยู่ที่ก้อนส

0: ถูกต้องไหมครับ
1: ถูกต้องไหมคร
0: ับนะครับนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายเกี่ยวกับดักนิดนึงนะครับถ้าเราสังเกตดีๆขอโทษนะครับถ้าเราสังเกตดีๆเห็นไหมครับด่างเนี่ยมันจะค่อนข้างเหมือนน้ำเปล่ามาก
1: ใสมาก
0: ทางที่ดีถ้าสมมุติเราทำอยู่ในบ้านเราจะต้องมีป้ายชี้บ่งด้วยนะครับอาจารย
1: ์ป้ายบ่งชี
0: ้ป้ายบ่งชี้เน
1: ี่
0: ยเนี่ยว่ามันคือน้ำด่าง
1: คือควรจะติดป้ายบ่งชี้ให้เด่นชัดนะครับ
0: ใช่ครับ
1: อย่าไปวางสเปซสปะแล้วคนคิดว่าเป็นน้ำธรรมดานะฮะ
0: ไม่ได้นะครับ
1: ป้ายบ่งชี้ให้เด่นชัดนะครับว่าเป็นน้ำโซดาไฟหรือน้ำด่างนะครับอันนี้ข้ออันนี้คือข้อสำคัญข้อนึงถ้าเรามีประไว้นะครับ
0: ใช่ครับหรือว่าทางที่ดีนี่คือเก็บให้พ้นมือเด
1: ็
0: ก
1: เก็บ
0: ให
1: ้
0: พ้นเลย
1: เก็บยากเลยนะเก็บยากเลยนะครับให้ปลอดภัยนะครับ
0: นะครับก็คือเราเทโซดาไฟไปแล้วใช่ไหมครับอาจารย์
1: เทโซดาไฟไปแล้วนะฮะ
0: เดี๋ยวเราก็ทำการผสมเลยครับอาจารย
1: ์ตอนนี้เราผสมโซดาไฟกับน้ำมันเข้าด้วยกันนะครับตอนนี้โดยที่มีใส่น้ำหอมหรือกลิ่นลงไประหว่างที่เราผสมโซดาไฟเนี่ยเราตีปุ๊บเขาจะขึ้นเปลี่ยนสีนะฮะมีการเปลี่ยนสีนะเราจะดูว่าหลังจากเครื่องปั่นเนี่ยเนื้อเขาจะแบบเนียนขึ้นเนียนขึ้น
0: ใช่ครับ
1: เนียนจนคล้ายๆแบบสีจากเป็นเริ่มเป็นครีมเนื้อลักษณะเป็นเนื้อนมนะฮะเนื้อนมนะครับ
0: นะครับนะครับเราตีไปสักพักหนึ่งพอให้มันขึ้นรูปก่อน
1: พอให้เนื้อนี่เนียนไม่มีความแตกต่างของสีให้สีนี่เนียนนะเกิดความมันๆเงาๆปุ๊บนะครับ
0: นะครับเราขึ้นเนื้อเขาก่อนนะครับปั่นไปก่อนสักประมาณ
1: สักพักหนึ่ง
0: 2ถึง3นาที
1: 2ถึง3นาทีเพื่อให้ตัวสบู่เซตตัวในระดับนึง
0: ใช่ครับ
1: ตัวในระดับนึงนะแล้วตัวน้ำมันเนี่ยเข้ากันได้ดีก่อน
0: ใช่ครับนะครับคือที่เราสามารถเอามาอธิบายได้เนี่ยเราผ่านการทดสอบมาแล้วนะครับทางอาจารย์เนี่ยทดสอบมาให้แล้ว
1: คือเราทำมาแล้วเพราะเรารู้ว่าขั้นตอนการทำแบบเนี้ยจะทำให้สบู่ได้เซตตัวแล้วสมบูรณ์มากกว่าที่เราจะอยู่ๆจะไปเอาตัวสารสกัดใส่ก่อนอย่างเงี้ยนะครับมันก็เกิดทำให้มีการเร่งเทสหลังจากที่เราใส่โซดาไฟลงไปเนี่ยนะครับ
0: นะครับโอเคครับอาจารย์อันเนี้ยเราผสมและประมาณ 2-3 นาทีก็คือตอนเนี้ยเนื้อค่อนข้างที่จะเนียนแล้วแหละ
1: เนียนแล้วเนื้อสบู่เนียนเนี่ย
0: ใช่
1: ไม่แยกตัวแล้วไม่แยกตัวแน่ๆ
0: นะครับเราก็เทสารสกัดใส่ลงไปได้เลย
1: สารสกัดลงไปเพราะตัวนี้เราใส่สารสกัดเยอะใช่ไหมใส่สารสกัดแน่น
0: ใช่ครับเราเทสารสกัดลงไปได้เลยแล้วก็ผสมอีกไม่ต้องนานครับอาจารย์
1: ไม่ต้องนานนะ
0: ผสมแค่พอแบบพอให้สารสกัดมันกระจายตัว
1: กระจายตัวคือไม่มีสีที่แตกต่างกันแล้วแป๊บเดียว
0: ครับแป๊บเดียวเนี่ยครับแค่นี้ครับอาจารย
1: ์เราก็
0: สามารถเทลงพิมพ์ได้แล้วนะ
1: นะครับเพราะเครื่องปั่นเนี่ยเราช่วยเนี่ยอันนี้ก็จะมีความหนืดขึ้นมาแล้วฮะเห็นไหมฮะหนืดเหมือนนมข้นฮะประมาณนี้นะเราก็จะเทลงพิมพ
0: ์ใช่เราก็สามารถเทลงพิมพ์ได้เลย
1: นะเทลงพิมพ์ได้เลยอันนี้เราไม่ได้ใส่สีก็จะเป็นสีธรรมชาติของตัวสารสกัดกับตัวน้ำมันเลยนะฮะอันนี้สบู่ก็นะครับตรงนี้เราสามารถเนื้อเนียนสวยมากนะเนื้อเนียนสวยมากนะครับเนื้อจะเนียนสวยมากเลยนะครับ
0: เนี่ยครับก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับเสร็จแล้ว
1: ฮะสบู่สูตรที่หนึ่งนะฮะสูตรที่หนึ่งไอสูตรอันนี้เป็นสูตร
0: สิว
1: สูตรสิวนะเราทำสูตรสิวขึ้นมาก่อนเนาะนะครับ
0: นะครับนะครับสูตรต่อไป
1: สูตรที่สองนะ
0: เดี๋ยวเราจะเริ่มสูตรที่สองกัน
1: สูตรกระจ่างใสนะครับสูตรกระจ่างใสเนี่ยอาจารย์ต้องจะทำการ
0: สะอาดนิดนึง
1: ทำความสะอาดนิดนึงนะในการสูตรที่สองนะครับนะครับขั้นตอนก็จะเหมือนกันนะขั้นตอนการทำเพราะสูตรใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าใช้สารสกัดที่ต่างกันอาจจะมีตัวน้ำมันในสูตรที่สองในสูตรที่เป็นกระจ่างใสเนี่ยเรามีน้ำมันถึง3ตัวก็คือเราจะมีน้ำมันลำข้าวด้วยมีน้ำมันลำข้าวด้วยเพราะเราต้องการให้บำรุงผิวจากน้ำมันลำข้าวด้วยนะครับ
0: น้ำมันพวกนี้ก็คือเหมือนกับเป็นน้ำมันที่หาได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลย
1: เป็นเกรดเป็นฟู้ดเกรด
0: เป็นฟู้ดเกรดเลย
1: เกรดอาหารเลยนะครับฟู้ดเกรดนะครับ
0: เดี๋ยวขออธิบายเกี่ยวกับน้ำมันลำข้าวเพิ่มนิดนึงนะครับน้ำมันลำข้าวที่เราใช้เนี่ยเป็นฟู้ดเกรดเลย
1: เป็นเกรดอ
0: าหารไม่ใช่น้ำมันลำข้าวสกัดเย็นนะครับ
1: ไม่ใช่สกัดเย็นแบบที่แบบดำคักๆนั่นไม่ใช่อย่างนั้นมันอาจจะมีกลิ่นแรง
0: อัน
1: นี้เราก็ต้องการที่เขารีพิฟายมาแล้วนะให้มีความใสไม่ได้ตกค้างนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่เอาลำข้าวมาหีบๆใช้อย่างเงี้ยมันจะข้นเกินไป
0: แล้วก็ราคาสูงมากใช่ไหมครับอาจารย์ราคาสูงมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทำวิ
1: ธี
0: ทำผสมเลยนะครับก็คือการผสมเนี่ยจะค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันเลย
1: คล้ายกันคล้ายๆกัน
0: ค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันเลยนะครับอาจารย์
1: ก็เอาน้ำมันมะพร้าวหรือปาล์มคาเนลเนี่ยใส่ก่อนคือสัดส่วนของน้ำมันเนี่ยก็คือมีมะพร้าวนะฮะมะพร้าวหรือปาล์มคาเนลเนี่ย30กรัมนะฮะปาล์ม20กรัมนะฮะแล้วก็ลำข้าว20กรัมนะฮะในสูตรนี้เราจะมีน้ำมันถึง3ตัวนะฮะมีน้ำมันถึง3ตัว
0: ซึ่งเราคูณ10นะวันนี้เราคูณ10
1: เพราะเราทำ1กิโลไงใช่ไหมแต่ในสูตรเนี่ยเขาบอกที่100กรัมสูตรเนี้ยเหมาะสำหรับการ

0: จุดอย.เลยประมาณนี้ล่าสุด
1: เราคูณ10นะครับ
0: 100กรัมนะครับถ้าใครทำ10กิโลก็คูณ100อย่างเงี้ยนะครับใคร
1: เดี๋ยวท่านผู้ชมจะงงๆว่าทำไม100กรัมเยอะจัง
0: เยอะจังนะเพราะเราเตรียมโมมา1กิโลไงใช่ไหมเราเตรียมโมมา1กิโลเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคูณ10นะฮะจาก100กรัมคูณ10ก็เป็น1กิโลนะครับนะครับอันนี้อาจารย์ชัยก็เอาน้ำมันทุกตัวรวมกันละนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะปั่นให้น้ำมันเข้ากันถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้ก็คือปั่นน้ำมันให้เข้ากันกับ
1: ใส่
0: น้ำหอมน้ำหอมใส่เข้าไปให้น้ำหอมกระจายตัวอยู่ในกลิ่นเพราะน้ำหอมหรือกลิ่นเนี่ยเขาจะเป็นออยล์ชนิดหนึ่งเหมือนกันเป็นตัวที่เป็นลักษณะเป็นตัวคราวนี้เราปั่นช่วงแรกเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีฟองขึ้นมาใช่ไหมฟองที่อยู่ในหัวตีเนี่ยเราก็จะปั่นจนฟองเนี่ยหายไปจนเนื้อที่แบบนะครับไม่มีฟองนะครับ
1: นะครับอันเนี้ยถือว่าเอาไปทำใช้เองได้โดยปลอดภัยมากๆนะครับขั้นตอนเนี่ยคือเอาไปทำใช
0: ้
1: ปลอดภัยมากๆนะครับโอเคนะครับก็จะเป็นตัวโซดาไฟ
0: เติมโซดาไฟลงไปขั้นตอนที่2เติมโซดาไฟลงไปนะฮะเติมโซดาหลังจากที่เราเติมกลิ่นลงไปแล้วนะเราก็ค่อยๆเติมโซดาไฟลงไปนะครับหลังจากที่เติมโซดาไฟลงไปเนี่ยอาจารย์พี่ชายก็
1: เดี๋ยวเราจะทำการผสม
0: ขั้นตอนโซดาไฟเนี่ยบอกแล้วห้ามยกหัวตีขึ้นยกหัวตีลงนะไม่ให้ยกขึ้นมาแล้วก็ตีลงใหม่ๆคราวนี้ถ้าคุณยกขึ้นมาเนี่ยในก้อนสบู่คุณจะเกิดฟองค้างอยู่เลยเพราะมันเกิดความหนืดขึ้นมาแล้วถูกต้องไหมครับ
1: แล้วก้อนเรามันจะไม่เนียน
0: เนื้อจะไม่เนียนด้วยเนื้อจะไม่เนียนด้วย
1: นะครับแล้วก็ในระหว่างการทำสบู่นะครับช่วงที่เราผสมเนี่ยแล้วเนื้อมันลักษณะในรูปแบบเนี่ยเราก็ห้ามไปแตะต้องนะการห้ามไปสงสัยนะจิ้มดู
0: ถ้ายังไม่แข็งนะถ้ายังไม่แข็งใช่ไหมถ้ายังไม่ถึง8ชั่วโมงเนี่ยอย่าเอามือไปจิ้มเล่น
1: ใช่สงสัยไงเอ๊ะเนื้อมันเป็นยังไงจิ้มดู
0: ไม่ได้
1: นะครับ
0: ถ้าจะเอาช้อนสแตนเลสตักดูเอาอะไรเอาที่เอา
1: ใช่เอาซ้อนสแตนเลสเนี่ยลองตักดูก็ได
0: ้อย่าเอามืออย่าเอาผิวไปถูก
1: ก็คือยังสัมผัสไม่ได้เลยตอนนี
0: ้เขายังไม่เป็นสบู่สมบูรณ์
1: ใช่ไ
0: หม
1: คร
0: ับ เขาต้องเกิดความร้อนขึ้นมาเกิดความร้อนแล้วเซตตัว
1: ใช่ครับ
0: เนื้อตีเนื้อเป็นเจลแล้วก็ใสภายในต้องทิ้งทิ้งไว้ประมาณ 6-8 ชั่วโมง
1: ใช่ครับ
0: กว่าจะแข็งตัวเรียบร้อยนะในการทำน้อยๆนะแต่ถ้าคุณทำทีละ200-300กิโลอ่ะอาจจะใช้เวลาเป็นวัน
1: ใช่
0: เพราะมันเยอะนะครับ
1: ถ้าสมมติในกระบวนการพวกเนี้ยถ้าสมมติมีการกระเด็นโดนตัวห้ามทิ้งไว้เด็ดขาดนะคะอาจารย์ต้องรีบไปล้างออกทันที
0: ไม่งั้นจะเกิดการคัน
1: ใช่
0: แสบคันขึ้นมาเลย
1: อันนี้ขนาดเช้งทำมาเก่งๆแล้วเนี่ยเช้งโดนนิดๆหน่อยๆเนี่ยเช้งยังต้องรีบฉีดแอลกอฮอล์เลยเพราะว่าระคายเคืองจริง
0: ๆ
1: ระคายเคืองมากๆนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งเริ่มกระบวนการโซ
0: ฟครับ
1: นะครับอ่ะเราก็มาทำการผสมกันเลยนะครับเราก็พาทำการผสมกัน
0: ตอนนี้ขั้นตอนแรกเนี่ยเราเอาน้ำมันทุกตัวใส่เข้าไปใช่ไหมฮะแล้วก็ใส่กลิ่นหรือน้ำหอมลงไปผสมกับน้ำมันแล้วนะขั้นตอนนี้คือขั้นตอนที่เราเติมโซดาสารละลายโซดาไฟหรือสารละลายด่างลงไปนะก็ตีให้เนื้อเนียนไงตีให้เนียนคำว่าเนื้อเนียนคือไม่เห็นร่องรอยของความแตกต่างของสี
1: มันไม่เป็นริ้วนะ
0: ไม่เป็นริ้วแล้ว
1: มันจะไม่เป็นริ้ว
0: นะให้เป็นเนื้อเนียนๆนะฮะ
1: ใช่ครับมันจะไม่เป็นริ้วนะครับเดี๋ยวเราตีให้ริ้วมันหายก็คือโอเคแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้แล้วนะครับซึ่งมันจะดูง่ายมากสำหรับเครื่องตัวนี
0: ้
1: แต่ถ้าไม่มีตัวนี้แล้วเอามาใช้ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึง
0: ใช้มือกวนเองเนี่ยมันอาจจะช้ามากนะ
1: ครับ
0: การผสมเข้ากันของตัวเนื้อเนี่ยมันไม่ละเอียดพอนะไม่เข้าถึงเนื้อพอนะเพราะฉะนั้นเรามีเครื่องปั่นนี่ก็จะดีกว่านั้นอันนี้แนะนำนะในการทำเพราะถ้าคุณมีเครื่องไม้เครื่องมือที่สุดคุณจะมีความรู้สึกในการทำนะฮะแต่ว่าถ้าคุณไม่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่เหมาะสมเนี่ยในการทำมันจะรู้สึกว่ายุ่งยากนะครับนะครับตอนนี้อาจารย์ก
1: ็ตี
0: จนตัวโซดาไฟกับน้ำมันเนี่ยเนื้อเนียนเข้ากันแล้วนะฮะก็ห้ามยกหัวขึ้นลงนะฮะตอนนี้ก็คือเติมสารสกัดนะสารสกัดที่เติมก็จะเป็นสารสกัดตัวสารสกัดหม่อนนะสารสกัดหม่อนกับสารสกัดเชื้อเอ็มเทสนะที่มีตัวช่วยทำให้หน้ากระจกใสเติมเข้าไปพอที่จะกวนให้เนื้อมัน
1: เนี่ยมันจะเข้ากัน
0: เข้าไปเลยนะ
1: เข้ากันเลยครับอาจารย
0: ์ครับ
1: มันจะสังเกตด้วยตาเปล่าได้เลยนะครับเราก็เทลงพิมพ์
0: โดยไม่ต้องปั่นนานเพราะเรามีการปั่นช่วงแรกมาแล้วนะทั้งหมดเราปั่นเนี่ยครั้งหนึ่งไม่เกิน5นาทียังไม่ถึง5นาทีเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เทลงโมเลยนะครับ
1: อันนี้เดี๋ยวเราก็แจกเจ้าหน้าที่ใช้หมดนะครับเจ้าหน้าที่ชอบ
0: จากนักศึกษาแถวๆนี้แล้วนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็จะได้2สูตรนะสูตรที่1ที่ทำครั้งแรกเนี่ยเป็นสูตรสารสกัดสารสกัดที่ทำให้ลดริ้วรอยจากสิวนะจาก สารสกัดตัวที่เป็นฟ้าทลายโจรแล้วก็สารสกัดตัวบัวบกใช่ไหมครับส่วนตัวที่สองเนี่ยทำให้หน้ากระจ่างใสเนี่ยโดยที่เรามีสารสกัดคือสารสกัดหม่อนและสารสกัดชะเอ็มเทศนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ทวนสูตรอีกครั้งหนึ่งนะเรายังมีเวลาและยังมีเวลาอีกประมาณ10นาทีนะครับ
1: ให้ไม่เกิน5แล้วเหลือ3นาที
0: ครับก็ทวนสูตรที่หนึ่งนะฮะสูตรที่หนึ่งเนี่ยเป็นสูตรกระจ่างใสเนี่ยเราใช้สบู่ที่เป็นน้ำมันมะพร้าว20กรัมนะน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าว30กรัมนะน้ำมันมะพร้าวหรือปาล์มคาเนลเนี่ย30กรัมนะแล้วเป็นน้ำมันปาล์มเนี่ย20กรัมน้ำมันลำข้าว20กรัมนะครับ20กรัมนะโซดาไฟหรือด่างเนี่ย12กรัมนะในสูตรนี้เนาะแล้วก็จะมีน้ำสะอาด22กรัมนะฮะนะครับแล้วก็มีสารสกัดหม่อนนะซึ่งหม่อนเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้หน้ากระจ่างใสนะครับอย่างเป็นธรรมชาตินะแล้วก็สารสกัดชะเอ็มเทศนะที่ช่วยทำให้หน้ากระจ่างใสขาวอย่างเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็น้ำหอมนะตัวกอดหม่อนกับตัวชะเอ็มเทศเนี่ยอย่างละ 1.5 กรัม
1: ใช
0: ่จะอยู่ 1.5 กรัมนะแล้วน้ำหอมเนี่ยใช้ประมาณ 1-2 กรัมนะครับ
1: แล้วก็ตัวเกี่ยวกับสิวนะครับเราใช้สารสกัดฟ้าทลายโจร
0: 2.5 กรัม
1: นะครับสารสกัดบัวบก 2.5
0: นะคร
1: ับน้ำ20
0: น้ำ20
1: นะครับโซดาไฟ10
0: โซดาไฟ10
1: น้ำมันมะพร้าว50
0: น้ำมันมะพร้าว50
1: นะครับน้ำมันลำข้าว20
0: น้ำมันลำข้าว20
1: นะครับแล้วก็น้ำหอม 1-2 กร
0: ั
1: ม
0: น้ำหอม 1-2 กรัมนะครับวันนี้นะครับก็ได้2สูตรนะที่เป็นสูตรกระจ่างใสนะเป็นไวท์เทนนิ่งกับสูตร
1: คร
0: ับนะครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมมั้ยลองวัดค่า pH ดูมั้ยฮะ
1: ทันไหมทันไหมครับทันอยู่นะ
0: ค่า pH นิดนึงนะพอเราทำเสร็จใหม่ๆเนี่ย
1: ขอถ้วยเดี๋ยวขอถ้วยกับน้ำขอถ้วยกับน้ำนิดนึงคร
0: ับเราจะวัดค่า pH ให้ดูนะครับนิดนึง
1: นะครับนะครับแต่วิธีการวัดค่า pH ที่ถูกต้องนะครับในการทำสบู่นะครับอันนี้ก็คือเป็นทั่วสากลทั่วไปเลยใช้กันทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะครับเขาจะวัดตอนที่สบู่เซตตัวเป็นก้อน
0: เป็นก้อนเดี๋ยวเราให้น้องเอาสบู่ที่เสร็จแล้วมาลองวัดถูกไหม
1: นะครับเดี๋ยวให้นักศึกษาหยิบให้ก็ได้ครับเนี่ยครับหยิบมาให้อาจารย์หนึ่งก้อนก็ได้ก้อนไหนก็ได้ครับ
0: ครับสบู่ที่
1: นะคร
0: ับ
1: อันนี้คือสบู่ที่เสร็จแล้ว
0: คือบางคนเนี่ยเอากระดาษไว้ค่าพีเอสมาซิ
1: มาแปะ
0: ผมมาสอนสบู
1: ่เอามาแปะเหรอ
0: น้องๆหรือคนที่มาเรียนสบู่บางคนเนี่ยบอกว่า
1: เอามาแปะก้อน
0: อันนี้กระดาษวัดค่าพีเอสนะนี่สบู่ถามว่าวัดค่าพีเอสสบู่วัดยังไงเอากระดาษมาแปะแล้วก็พักไม่ใช่นะฮะต้อง
1: เอามาทำละลายกัน
0: เอาสบู่ไปทำละลายนะฮะให้เป็นของการวัดค่าพีเอสโดยกระดาษวัดค่าพีเอสนะฮะเลยว่านะฮะตัววัดค่าพีเอสเนี่ยเอาสบู่เนี่ยนะฮะละลายน้ำก่อนนะฮะสบู่ละลายน้ำอันนี้ละลายในช้อนก็ได้อาจารย์ละลายในช้อนก็ได้นะฮะตักน้ำใส่ช้อนนะครับกระดาษวัดค่าพีเอสเนี่ยเขาจะมีแถบสีนะกระดาษวัดค่าพีเอสนะครับก็จะมีถ้าเนี่ยถ้าสีเป็นกลางก็อย่างนี้นะค่าที่สีม่วงทางนี้ก็จะเป็นค่าที่เป็นด่างแรงๆนะค่า14เป็นด่างแรงๆนะถ้าค่าอ่อนอย่างเงี้ยถ้าเป็นศูนย์ก็จะเป็นอ่อนๆ นะอันนี้เราเอาสบู่เนี่ยละลายลงไปในน้ำเอาสบู่ละลายในน้ำ
1: ว
0: ั
1: ดได้เลยครับ
0: นะครับเราก็เอากระดาษค่าพีเอสเนี่ยจุ่มลงไปนะจุ่มลงไปนะครับจากสีเขาก็จะเปลี่ยนสีนะเขาจะมีการเปลี่ยนสีเนี่ยนะครับเราก็จะรู้ว่าสบู่ที่เราทำเนี่ยปลอดภัยไหมจุ่มไปสักพักหนึ่งนะก็จะมีการเปลี่ยนสีพอเปลี่ยนสีปุ๊บ
1: ประมาณ3วิถึง5วิ
0: 3วิถึง5วินะเราก็จะมาเทียบเนี่ยอย่างเนี้ยตัวเนี้ย
1: จะอยู่ที่8มั้ย
0: ค่า pH ได้ประมาณเนี่ย
1: 8
0: 7 8ประมาณตัวเนี้ย8เนี่ยตัวเนี้ยฮะประมาณก็จะปลอดภัยนะเพราะสบู่เนี่ยมันจะมีสบู่ที่ดีเนี่ยจะมีค่า pH 8ถึง10 8ถึง10คือสบู่เนี่ยจะเป็นหนักอ่อนแก่ขึ้นมาละ8ถึง10เนี่ยไม่เกิน10เนี่ยก็จะเป็นสบู่ที่ปลอดภัยถ้าสมมติน้องๆหรือนักศึกษาที่ทำเนี่ยทำครั้งแรกเนี่ยสบู่หลังจากเสร็จแล้วเนี่ยจากเสร็จแล้วเป็นสบู่ที่แห้งแล้วจะรู้ว่าเอามาใช้ได้ปลอดภัยไหมนะใช้กระดาษวัดค่า pH เนี่ยเป็น8นะอยู่ประมาณ8นะวัดค่า pH เราก็จะรู้ว่าสบู่เนี่ยอ่อนโยนคือใช้ได้นะครับไม่ได้เป็นด่างเกล็ดมีความปลอดภัยนะครับอย่างนี้เป็นต้นอ
1: ันนี้คือค่า pH ที่ถูกต้องของเขาเลยก็คือต้อง8ถึง10เท่านั้น
0: 8ไม่เกิน10
1: ใช่8ถึง10เท่านั้น
0: นะครับเป็นสบู่ที่ทำจากสูตรของเราทำไปปลอดภัยแน่นอนนะคร
1: ับ
0: อย่างเง
1: ี้
0: ยเพราะอาจารย์ตั้งสูตรมานะใครใช้ทำนานก็ค่อยไปทดลองทำเปลี่ยนสัดส่วนดูนะครับครับวันนี้นะครับเราสองคนก็เดี๋ยวหมดเวลาแล้วก็เดี๋ยววันนี้ยังมีอีกหลายสูตรนะจะมีอีกสัก4สูตรในเทอม
1: มีแต่สูตรดีๆเทอมนี้มีแต่สูตรดีๆนะ
0: ติดตามเราถ้าติดตามเรานะครับ
1: ใช่มีแต่สูตรดีๆนะครับ
0: ครับในของวันนี้ของขั้นตอนหนึ่งตอนที่หนึ่งเนี่ยขอจบตอนนี้นะครับครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
0: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์แล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบรรยายเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับศิลปะซึ่งเป็นชั่วโมงที่ว่าด้วยสุนทรียะแห่งศิลปะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับกระผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยสิริพันธ์นะครับสอนประจำอยู่ที่สาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยประช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอนาโกสินทร์นะครับวันนี้นี่หัวข้อหลักที่ผมมานำเสนอก็คือทำความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะร่วมกันภายใต้หัวข้อศิลปะคืออะไรบทวิเคราะห์แก่นแท้จิตวิญญาณแห่งการสร้างสรรค์กันนะครับมาทำความเข้าใจร่วมกันก่อนที่จะศึกษาด้านศิลปะในการเริ่มต้นศึกษาศิลปะเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องปรับก็คือการปรับเลนในการมองโลกเสียใหม่นะครับเราต้องกล้าที่จะละทิ้งตรรกะแบบคณิตศาสตร์ที่เคยยึดถือไว้เบื้องหลังเพราะโลกของคณิตศาสตร์โลกของตัวเลขเนี่ยถูกกำกับด้วยกฎเกณฑ์ที่ตายตัวแต่แล้วก็มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียวและก็มีเส้นทางที่พิสูจน์ได้อย่างชัดเจนเลยนะครับแต่สำหรับการหาคำตอบในศิลปะนั้นมันคือการเดินทางเข้าสู่ดินแดนที่ซับซ้อนกว่าการแก้โจทย์เลขหรือการใช้หลักเหตุผลแบบวิทยาศาสตร์หลายเท่าตัวเลยนะครับศิลปะนี่เป็นเรื่องของความคิดและความรู้สึกนะครับซึ่งบางครั้งคำตอบนี่1บวก1อาจจะไม่ได้เท่ากับ2เสมอไปนะครับเพราะในโลกแห่งจินตนาการเนี่ย1บวก1อาจจะเท่ากับ30หรือ20ก็ได้ทั้งนี้เพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าศิลปะนี่มันเป็นศาสตร์ที่มีเหตุผลและก็มีความหมายเฉพาะตัวของมันนะครับมีความเป็นเฉพาะตัวของมันเองด้วยเป็นภาษาของจิตวิญญาณที่ผูกพันกับมนุษย์มาอย่างแนบแน่นและก็ยาวนานเป็นพันปีเลยนะครับในทางกายภาพใน1บวก1ก็คือความจริงอันสมบูรณ์ที่เท่ากับ2เสมอจริงมั้ยครับตั้งแต่เราเรียนเด็กๆมาเนี่ยเราเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยอาจารย์ก็จะบอกว่า1บวก1เท่ากับเท่าไหร่เราก็ต้องบอกว่า2นะครับแต่ในทางศิลปะเนี่ยเราทำงานกับความจริงของอารมณ์ความรู้สึกด้วยนะครับผมขอยกตัวอย่างเมื่อเรานำวัตถุชิ้นที่1เนี่ยมาวางคู่กับวัตถุชิ้นที่2นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ไม่ใช่การเรียกว่ารวมผลของวัตถุ2ชิ้นนะครับแต่มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะครับและความสัมพันธ์เองก็คือส่วนเกินที่ทางคณิตศาสตร์เนี่ยหาคำตอบให้ไม่ได้มันหมายถึงความหมายใหม่ในเชิงอารมณ์ใหม่และก็บรรยากาศใหม่นะครับที่ถูกสร้างขึ้นในใจของผู้ชม1บวก1เท่ากับ20ในบางกรณีนะครับแต่เมื่อศิลปินใส่จิตวิญญาณลงไปในทัศนธาตุนะครับที่ดูเรียบง่ายนั้นแต่มันก็มีพลังของการสะเทือนใจเนี่ยอาจจะทวีคูณไปจนไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะครับจินตนาการเนี่ยก็มีอำนาจในการขยายขอบเขตของความจริงทำให้สิ่งที่มองเห็นด้วยตาเพียงเล็กน้อยเนี่ยกลับส่งแรงสะเทือนในใจได้อย่างมหาศาลเลยครับแม้ศิลปะจะอยู่เหนือตรรกะคณิตศาสตร์แต่ไม่ได้หมายความว่าศิลปะคือความไร้ระเบียบนะครับในทางกลับกันศิลปะก็เป็นศาสตร์ที่มีเหตุผลทางความรู้สึกนะครับศิลปินไม่ได้วางเส้นหรือป้ายสีอย่างสเปะสปะทุกฝีแปรงที่ลงไปในภาพหรือทิศทางแสงเงาที่ศิลปินเลือกใช้นี่ล้วนมีเหตุผลรองรับเพื่อตอบสนองต่อความหมายที่ศิลปินตั้งใจที่จะสื่อสารออกไปนะครับเพียงแต่เหตุผลเหล่านี้นี่ไม่ได้ถูกวัดด้วยไม้บรรทัดหรือตาช่างแต่วัดด้วยพุทธิปัญญาและก็ความงามที่เกิดขึ้นในช่วงขณะของการสร้างสรรค์นั้นๆนะครับอาจจะฟังดูเข้าใจยากต้องฟังต่อไปสักนิดนะครับค่อยๆทำความเข้าใจกันนะครับปรากฏการณ์ที่คำตอบ1บวก1เท่ากับ3หรือ20ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันเลยนะครับแต่เป็นเรื่องที่ศิลปินระดับโลกได้พิสูจน์ผ่านผลงานที่อยู่เหนือกาลเวลามาแล้วผมขอยกตัวอย่างศิลปินระดับโลกที่หลายคนพอเอ่ยชื่อมาก็จะรู้จักนะครับคนแรกก็คือเลโอนาร์โดดาวินซีนะครับคงไม่มีใครไม่รู้จักโมนาลิซาเมื่อวิทยาศาสตร์รับใช้จิตวิญญาณในภาพของโมนาลิซาพวกเราจะวัดสัดส่วนตามหลักกายภาพเพียงอย่างเดียวเราจะได้เพียงเรียกว่าถ้าวัดตามสัดส่วนของกายภาพนะครับเราก็จะได้เพียงรูปวาดภาพคน1คนนะครับเป็นผู้หญิงผมยาวแต่ดาวินซีเนี่ยได้ใส่เทคนิคเขาเรียกว่าเทคนิคสฟูมาโต้ก็คือการไล่เฉดที่นุ่มนวลเหมือนฟันนะครับแล้วก็ความลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ภายในรอยยิ้มนั้นซึ่งเป็นภาพที่ดูแล้วลึกลับลึกซึ้งนะครับผลลัพธ์ที่ได้จึงไม่ใช่แค่ภาพคนแต่มันคือปริศนาแห่งชีวิตนะครับที่คนทั้งโลกพยายามถอดรหัสมานานมากกว่า500ปีแล้ว
ซึ่งภาพที่ผมขึ้นให้ดูนี่ก็คงทำให้ประจักษ์ได้นะครับคนที่สองที่ผมอยากจะแนะนำให้รู้จักก็คือวินเซนต์แวนโก้นะครับแวนโก้นี่เป็นศิลปินที่อาภัพนะครับเขามีเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะสะเทือนใจนะครับแล้วก็ในโลกความจริงของแวนโก้เนี่ยค่อนข้างที่จะอาภัพเป็นอย่างมากนะครับไว้เดี๋ยวชั่วโมงที่เกี่ยวกับทัศนาศิลปะศิลปินศิลปะเนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับวินเซนต์แวนโก้เนี่ยภาพของเขาเนี่ยเป็นการพูดถึงเป็นความรู้สึกนะครับเมื่อความรู้สึกทวีคูณกฎธรรมชาติในภาพของเขาภาพหนึ่งที่ชัดเจนก็คือ The Starry Night ตามตากะท้องฟ้ายามค่ำคืนนี่ควรสงบนิ่งนะครับแล้วก็มืดอาจจะมีดวงจันทร์อาจจะมีดวงดาวแต่มันก็ต้องนิ่งมืดแล้วก็สงบแต่แวนโก้วาดภาพนี้ขึ้นมาเนี่ยทำให้ทุกคนได้มองเห็นพลังในใจของแวนโก้นะครับเขาใช้เส้นหมุนวนแล้วก็ป้ายสีรุนแรงจนท้องฟ้านี่แผดเสียงออกมาได้นะครับในความรู้สึกซึ่งเทคนิคที่แวนโก้ใช้ก็คือเอาสีทั้งหลอดเนี่ยบีบออกมาแล้วก็ป้ายลงไปอาจจะไม่ใช้ผู้กันก็ได้นะครับแล้วถ้าไปดูงานของจริงเนี่ยสีทุกสีก็จะนูนเป็นก้อนสีเลยนะครับถ้าดูจากรูปเนี่ยอาจจะเฉยๆนะครับเราเห็นเฉพาะลวดลายของลายเส้นฝีแปลงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรที่มิดที่ลึกแล้วก็สะเทือนใจมากกว่านั้นเมื่อเห็นของจริงนะครับสำหรับเขาเนี่ยสีเหลืองเนี่ยกับสีน้ำเงินเนี่ยไม่ได้เท่ากับทิวทัศน์ทั่วไปนะครับแต่มันกลายเป็นพลังนิวเคลียร์ทางอารมณ์นะครับอีกคนนึงที่ผมอยากจะแนะนำให้รู้จักแล้วก็ผลงานของเขาก็เป็นการทำลายกฎดั้งเดิมนะครับเพื่อจะสร้างตรรกะใหม่นะครับก็คือปาโบลปิกัสโซนั่นเองนะครับงานของเขานี่อยู่ในยุคคิวบิซึมนะครับปิกัสโซนี่เปลี่ยนกฎมิติของรูปทรงออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยในงานของเขาเนี่ยหากใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์นะครับเมื่อเรามองเจอกันใบหนึ่งเนี่ยเราต้องเห็น1มุมใช่ไหมครับก็หมายถึงว่า1บวก1ต้องเท่ากับ2แต่ปิกัสโซนี่ทำให้เราเห็นหน้าด้านข้างด้วยนะครับเห็นด้านหลังด้วยรวมกันในคราวเดียวนะครับหมายถึงว่าถ้าภาพคนก็จะเห็นคนเนี่ยหลายด้านในเวลาพร้อมกันนะครับเราเรียกว่าเป็นการเป็นมิติที่4นะครับหรือมิติแห่งเวลาและข้อความคิดที่คณิตศาสตร์นาบอธิบายไม่ได้เลยนะครับเหตุผลที่ศิลปะมีความซับซ้อนและลึกซึ้งเพราะมันคือภาษาของวิญญาณนะครับที่แบ่งออกเป็น3มิติหลักก็คือด้านแรกก็คือด้านของความคิดนะครับศิลปะนี่คือการจัดระเบียบความคิดที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นรูปทรงที่สื่อสารได้ด้านที่2ก็คือด้านของความรู้สึกนะครับศิลปะนี่คือพื้นที่ปลอดภัยในการระบายถ่ายโอนอารมณ์ทางจิตใจไปสู่อีกจิตใจหนึ่งนะครับและด้านที่3ด้านจิตวิญญาณศิลปะคือการเดินทางค้นหาความหมายของการมีชีวิตอยู่ผ่านภาษาที่มองเห็นได้นั่นเองนะครับการศึกษาศิลปะไม่ใช่เพื่อการจำนะครับแต่เป็นการเรียนเพื่อรู้สึกและก็เข้าใจในแก่นแท้ของสรรพสิ่งการที่เรายอมปล่อยเหตุผลแบบ1บวก1เท่ากับ2ไปนั้นไม่ใช่การละทิ้งความจริงนะครับแต่เป็นการเปิดประตูสู่ความจริงที่กว้างใหญ่กว่าเดิมนั่นเองความจริงในงานศิลปะไม่ได้อยู่ที่ความถูกต้องตามตาเห็นแต่อยู่ที่ความถูกต้องตามใจรู้สึกนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณเริ่มจับผู้กันหรือแท่งสีซอฟต์แพสเซลหรืออะไรก็ตามนะครับอาจจะจับดินสอเครื่องมือแกะสลักอะไรก็ตามนะครับอย่ากลัวที่คำตอบจะไม่ตรงกับไม้บรรทัดนะครับหรือเหตุผลอย่ากลัวคำตอบที่ไม่ตรงกับการวัดด้วย อุปกรณ์ในการชั่งตรงวัดนะครับเพราะเมื่อคุณใส่จิตวิญญาณลงไปในผลงานแล้วเนี่ยคำตอบของผู้สร้างสรรค์งานศิลปะอาจจะเป็นร้อยหรือเป็นพันก็ได้แล้วก็นั่นคือความงามที่แท้จริงที่มนุษย์เท่านั้นที่จะสร้างได้ครับศาสตราจารย์ชาลูดนิ่มเสมอนะครับปรมาจารย์ผู้เป็นเสาหลักแห่งวิชาองค์ประกอบศิลปะนะครับซึ่งท่านได้ลงรับไปแล้วได้วางรากฐานทางความคิดไว้อย่างน่าสนใจเลยนะครับศิลปะคือการผสมผสานระหว่างภาษาและทักษะคำนิยามนี้เปรียบเสมือนการสร้างสะพานเชื่อมโยงระหว่างโลกภายในก็คือจิตใจนั่นเองนะครับแล้วก็โลกภายนอกก็คือวัตถุนะครับจินตนาการเนี่ยคือพลังแห่งการหยั่งรู้และการสร้างสรรค์จินตนาการในทางศิลปะไม่ใช่เพียงการเพ้อฝันเลื่อนลอยนะครับแต่คือพลังจิตเป็นพลังจิตที่มีคุณลักษณะพิเศษก็คือการที่ว่าเรียกว่าสามารถสร้างสิ่งที่ไม่เคยมีอยู่จริงบนโลกให้ปรากฏขึ้นนะครับหรือการเข้าไปปรับเปลี่ยนสิ่งที่มีอยู่เดิม
ให้ดูพิสดารลุ่มลึกและแปลกใหม่กว่าที่เป็นอยู่จินตนาการจึงเป็นเสมือนเข็มทิศที่กำหนดทิศทางของเนื้อหาและก็ความหมายทางศิลปะนะครับในเรื่องของทักษะเนี่ยทักษะเป็นศักยภาพแห่งการถ่ายทอดออกมาทักษะคือความสามารถที่เรียกว่าถ่ายทอดความชำนาญเชิงช่างและก็ความเชี่ยวชาญในเรื่องของเทคนิควิธีการทักษะทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่คอยรับใช้จินตนาการของมนุษย์นะครับถ้าเรามีจินตนาการเราก็ต้องมีทักษะควบคู่กันไปด้วยเพื่อที่จะถ่ายทอดจินตนาการนั้นออกมานะครับเรียกว่าถ้าหากปราศจากทักษะจินตนาการอันลึกล้ำหรือว่าล้ำเลิศแค่ไหนก็ไม่อาจจะปรากฏมาให้ชาวโลกได้เห็นได้นะครับก็คือจินตนาการมันเป็นนามธรรมที่เรารู้สึกอยู่คนเดียวแล้วถ้าเราไม่มีทักษะเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะทำให้ออกมาเป็นรูปธรรมได้นะครับทำให้ปรากฏออกมาให้โลกสัมผัสได้ในทางกลับกันเนี่ยหากมีแต่ทักษะอย่างเดียวก็คือหมายถึงว่าคนที่มีฝีมือเก่งนะครับวาดรูปเก่งปั้นเก่งหรือว่าทำอะไรเก่งโดยเป็นเรื่องของในการปฏิบัติแต่ว่าไม่มีจินตนาการในความคิดไม่มีจินตนาการนะครับผลงานนั้นก็อาจจะไม่มีเรียกว่าไร้จิตวิญญาณนะครับอาจจะออกมาสวยงามแต่ไม่มีจิตวิญญาณและถ้าเกิดว่าไม่มีคนที่มีจินตนาการมาช่วยเขาก็จะทำอะไรต่อไม่ได้เพราะไม่มีจินตนาการนะครับมีแต่ฝีมือฉะนั้นเนี่ยศิลปินก็ต้องมีทั้งฝีมือและก็มีทั้งจินตนาการควบคู่กันไปด้วยนะครับจินตนาการก็เป็นเรื่องของความคิดความรู้สึกนั่นเองนะครับศิลปะจึงเป็นกระบวนการที่เรียกว่าหล่อหลอมพลังทางจิตเข้ากับฝีมือการปฏิบัติศิลปะที่สมบูรณ์จึงเกิดจากการที่สมองหรือความคิดเนี่ยแล้วก็หัวใจก็คืออารมณ์จินตนาการและก็รวมไปถึงทักษะทางฝีมือนะครับทำงานประสานกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่มีความหมายใหม่ให้แก่โลกนั่นเองนะครับเรามาดูศิลปะในมุมมองของนักวิชาการร่วมสมัยกันนะครับเพื่อให้เห็นภาพที่กว้างของโลกศิลปะในปัจจุบันนะครับผมขอยกตัวอย่างหลายท่านนะครับที่พอจะยกตัวอย่างได้คนแรกก็คือศาสตราจารย์ดร.ชันรงค์ผลรุ่งโรจน์นะครับในแง่ทัศนะที่สะท้อนถึงพลวัตของศิลปะไว้อย่างน่าสนใจก็คือศิลปะนี่เป็นคำที่มีความหมายกว้างเกินกว่าจะถูกกักขังไว้ในคำจำกัดความใดจำกัดความหนึ่งที่ใจตัวนะครับศิลปะคือผลผลิตของศักยภาพของมนุษย์นั่นเองนะครับศิลปะคือผลงานที่ถูกสร้างขึ้นจากความคิดและฝีมือของมนุษย์ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การริเริ่มสิ่งใหม่นะครับไปจนถึงการหยิบนำสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาพัฒนาและก็เปลี่ยนแปลงให้มีความพิเศษมากขึ้นกว่าปกติการท้าทายกฎแบบเดิมๆเหตุผลที่ศิลปะยากจะทำให้เรียกว่ายากที่จะให้คำจำกัดความที่ชัดเจนเพราะศิลปินเนี่ยมีธรรมชาติในการพยายามในการทำลายกรอบเดิมๆด้วยนะครับเพื่อสร้างแนวคิดหรือคอนเซปต์เนี่ยในรูปแบบหรือเรียกว่าสไตล์เนี่ยที่แตกต่างไปจากอดีตอยู่เสมอนะครับศิลปินเนี่ยเป็นพวกที่มีจินตนาการเขาจะพยายามคิดหาอะไรใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นศิลปะเนี่ยจึงเป็นศาสตร์ที่เรียกว่าไม่เคยหยุดนิ่งในการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็มาดูบทบาทของการสื่อสารและก็การกระตุ้นอารมณ์กันนะครับในมิติของการรับรู้ศิลปะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางที่กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมเนี่ยผ่านประสาทสัมผัสหลักนะครับก็คือการมองเห็นและการได้ยินนั่นเองนะครับการมองเห็นเนี่ยภาษาทางศิลปะเขาเรียกว่าทัศนศิลป์แล้วก็ส่วนการได้ยินเนี่ยก็คือโซตสินนะครับศิลปะจึงทำหน้าที่เป็นรูปแบบการสื่อสารภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า communication นั่นเองนะครับที่สะท้อนตัวตนประสบการณ์

จิตวิญญาณของมนุษย์เนี่ยเป็นภาษาที่เรียกว่าเป็นสากลและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับจะสังเกตว่างานศิลปะเนี่ยทุกชาติที่มาดูเนี่ยก็จะให้มีความเข้าใจที่แบบไม่ต้องแปลนะครับเหมือนดนตรีทำนองดนตรีเนี่ยเราฟังเพลงของสเปนฟังเพลงของอิตาลีฟังเพลงของอเมริกันหรือฟังเพลงจีนเพลงญี่ปุ่นความไพเราะของเพลงเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปรู้ว่าเขากำลังเปล่งเสียงว่าอะไรนะครับแต่ทำนองที่มันออกมาเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าไพเราะโดยไม่ได้นัดหมายนะครับถ้าเพลงมันเพราะมันก็จะให้ความรู้สึกว่ามันเพราะนะแล้วก็ทุกชาติฟังก็เพราะหมดนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์นั่นพูดถึงเรื่องเพลงแล้วงานศิลปะก็เช่นเดียวกันนะครับเราเห็นงานศิลปะในยุคโบราณอย่างภาพที่ผมยกตัวอย่างขึ้นให้ดูเนี่ยเราเห็นปั๊บเราก็รู้เลยว่าสวยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปแปลอะไรเลยนะครับอันนี้ต่อไปนี้เนี่ยผมจะพูดถึงศิลปะในยุคเปลี่ยนผ่านจากมนุษย์สู่ AI นะครับเมื่อโลกก้าวสู่เรียกว่ายุคดิจิทัลเนี่ยนิยามของศิลปะที่เคยถูกจารึกไว้ในตำราดั้งเดิมก็เรียกว่ากำลังเผชิญกับการตั้งคำถามครั้งใหญ่เลยนะครับการเปลี่ยนแปลงนี้นี่ไม่ได้เป็นเพียงการเปลี่ยนเครื่องมือแต่เป็นการเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับคุณค่าของความคิดสร้างสรรค์ไปด้วยนะครับในทฤษฎีดั้งเดิมก็คือมนุษย์เนี่ยก็คือเป็นผู้ที่มีสิทธิ์แห่งการสร้างสรรค์นะครับตามหลักสัญชาตญาณและก็การรับรู้ทางสุนทรียภาพเนี่ยในอดีตศิลปะถูกจำกัดวงไว้อย่างเคร่งครัดเลยนะครับว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์เท่านั้นมนุษย์เท่านั้นเป็นผู้สร้างสรรค์ศิลปะนะครับโดยมีข้อจำแนกที่ชัดเจนระหว่างความงามในธรรมชาติและความงามในศิลปะนะครับซึ่งผมขอแยกให้ฟังกันต่อไปนี้นะครับในความงามของธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ครับอย่างเช่นทูทัศน์เทือกเขาอันอลังการสีสันกอกดอกไม้ป่าหรือลวดลายปะการังใต้ท้องทะเลแม้จะสร้างความพึงพอใจและสุนทรียภาพแก่ผู้พบเห็นเพียงใดนะครับแต่ในทางทฤษฎีนี่ไม่ใช่ศิลปะเพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามวิสัยของธรรมชาตินั่นเองนะครับซึ่งเขาเรียกว่าปราศจากเจตนาและการปรุงแต่งทางความคิดนะครับศิลปะคือผลผลิตของสมองมนุษย์เท่านั้นมนุษย์นี่ถูกมองว่าเป็นสัตว์ประเภทเดียวในโลกนะครับที่สามารถสร้างศิลปะได้เพราะศิลปะไม่ได้เกิดจากฉันทะยานของการอยู่รอดแต่เกิดจากกระบวนการวิเคราะห์สังเคราะห์และก็การพัฒนาความรู้มนุษย์ได้ใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการบันทึกประวัติศาสตร์นะครับถ่ายทอดอารมณ์และก็ตั้งคำถามเชิงปรัชญาซึ่งเป็นสิ่งที่สิ่งมีชีวิตอื่นเนี่ยทำไม่ได้ศิลปะปัญญาประดิษฐ์หรือ AI art เนี่ยartificial intelligence นะครับและก็การขยายขอบเขตนามธรรมได้เกิดขึ้นในปัจจุบันในนิยามการเป็นเจ้าของศิลปะเพียงมนุษย์ผู้เดียวกำลังถูกท้าทายด้วยปัญญาประดิษฐ์นะครับ artificial intelligence นั่นเองนะครับผลงานที่เกิดจาก AI ในเรื่องได้รับการยอมรับในเวทีระดับโลกนะครับและถูกประมูลในราคาที่สูงลิ่วซึ่งส่งผลให้เรามองเห็นศิลปะในมุมใหม่ๆนะครับเรียกว่ามุมที่ว่าเมื่อก่อนมนุษย์คิดแล้วก็ใช้มือทำนะครับแต่ตอนนี้มันจะเปลี่ยนจากฝีมือสู่คำสั่งนะครับคำสั่งทางคอมพิวเตอร์หรือพร้อมนั่นเองศิลปะนี้ไม่ได้จำกัดว่าต้องถูกสร้างขึ้นผ่านกล้ามเนื้อมืออีกต่อไปนะครับ AI นี่สามารถมาประมวลผลทางทัศนธาตุเส้นสีและก็แสงเงาได้อย่างมหาศาลในเวลาอันสั้นนะครับเวลา1วินาทีเนี่ย AI อาจจะสามารถทำอะไรออกมาได้มากมายนะครับ1นาทีสามารถผลิตดนตรีมาได้เป็น100เพลงก็ได้นะครับแม้ AI จะไม่มีหัวใจที่เจ็บปวดหรือมีความสุขเหมือนมนุษย์นะครับแต่มันทำงานในฐานะเครื่องจักรแห่งจินตนาการที่รอรับคำสั่งจากมนุษย์ได้อย่างเต็มที่เลยนะครับศิลปะเปลี่ยนจากการใช้มือมนุษย์ไปสู่การใช้สมองมนุษย์เนี่ยในการควบคุมเครื่องจักรก็หมายถึงว่าเราคิดแล้วเราก็สั่งคอมพิวเตอร์เป็นพร้อมเป็นภาษาที่เรียกว่าภาษาที่จะสั่งให้ AI ทำงานตามความคิดของเรามันก็ได้เปลี่ยนไปจากที่สั่งให้มือทำงานแล้วนะครับมนุษย์ทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดแนวทางหรือผู้เขียนคำสั่งนะครับเพื่อคัดเลือกและกลั่นกรองผลลัพธ์จาก AI ให้ตรงตามเจตนารมณ์ของเรานั่นเองนะครับแม้จะไม่มีอารมณ์สะเทือนใจที่เกิดจากประสบการณ์จริงนะครับแต่ผลงานที่ AI

้างขึ้นมาก็สามารถกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกสะเทือนใจให้เกิดขึ้นได้ในตัวผู้ชมได้เช่นเดียวกันนะครับศิลปะจึงเปลี่ยนจากการวัดคุณค่าที่ความยากในการทำมาเป็นการวัดคุณค่าที่แรงกระทบทางความคิดโดยสิ้นเชิงเลยนะครับแม้ AI จะวาดภาพได้สวยงามเพียงใดนะครับแต่ผมขอเน้นย้ำเสมอว่าความคิดนี่คือเส้นที่สำคัญที่คมที่สุดของมนุษย์ความแตกต่างที่สำคัญก็คือ AI เนี่ยสร้างจากสถิตินะครับ AI นำข้อมูลจากความงามในอดีตนับล้านชิ้นมาคำนวณแล้วก็สร้างขึ้นมาแต่มนุษย์เนี่ยเราสร้างสิ่งต่างๆจากประสบการณ์นะครับศิลปินวาดภาพแสงแดดเพราะว่าเคยสัมผัสกับความอุ่นความร้อนวาดภาพความมืดเพราะเคยสัมผัสกับความกลัวศิลปะในยุค AI จึงไม่ใช่การแข่งขันที่ความเหมือนหรือความสวยงามแต่คือการแข่งขันที่ความลุ่มลึกของเนื้อหาหรือลายเซ็นทางจิตวิญญาณนั่นเองนะครับที่เครื่องจักรยังไม่สามารถจะเรียนแบบความเจ็บปวดและความหวังของมนุษย์ได้ 100% นะครับเพราะ AI มันไม่มีประสบการณ์ตรงนั้นนะครับซึ่งมนุษย์ต้องเป็นผู้ที่ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงนั้นออกมาโดยใช้ AI นี่แหละเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดออกมานะครับมาดูพุทธิปัญญาศิลปะแห่งความรู้และการสร้างสรรค์กันต่อในโลกของการสร้างสรรค์งานศิลปะระดับสูงเรามักจะพบคำเรียกสภาวะการทำงานที่ก้าวข้ามผ่านเพียงแค่การใช้ฝีมือช่างไปสู่การใช้ปัญญานะครับคำว่าพุทธิปัญญาจึงเป็นกุญแจสำคัญที่ใช้ในการไขความลับว่าเหตุใดงานศิลปะบางชิ้นจึงมีพลังสั่นสะเทือนจิตใจและก็ยังคงอยู่เหนือกาลเวลานะครับมาดูข้อแรกกันเลยนะครับการถอดรหัสความหมายทางภาษาและจิตวิญญาณกันนะครับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเนี่ยอธิบายความหมายของคำว่าพุทธิปัญญาเนี่ยไว้ได้อย่างน่าสนใจโดยหากพิจารณาแยกส่วนจะพบสาระสำคัญที่ลึกซึ้งนะครับคำว่าพุทธิหมายถึงความฉลาดความรู้แจ้งหรือสภาวะที่ตื่นรู้ส่วนคำว่าปัญญาก็หมายถึงความรอบรู้ความเข้าใจในเหตุและผลของสรรพสิ่งนะครับเมื่อนำคำทั้งสองมาหลอมรวมกันเป็นพุทธิปัญญาในมิติของศิลปะจึงไม่ได้หมายถึงเพียงความฉลาดทางวิชาการนะครับแต่สื่อถึงสภาวะทางจิตที่มีความรู้สึกลึกซึ้งจนเข้าใจถึงแก่นแท้ของสิ่งต่างๆนั่นเองสภาวะนี้เองนะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์งานศิลปะที่สามารถสื่อสารความหมายอันเป็นอนันต์ออกมาได้จากรูปลักษณ์ที่จำกัดนะครับสุทธิยศาสตร์ที่กว้างขวางของทัศนะท่านศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งฉโลกนะครับท่านเนี่ยได้เป็นศิลปินที่เป็นปรมาจารย์ผู้มีคุณูปการต่อวงการศิลปะไทยเหมือนกันนะครับได้บันทึกหลักการสำคัญไว้ในตำราของท่านไว้อย่างน่าสนใจก็คือศิลปะในมุมมองที่กว้างที่สุดนั้นไม่ได้จำกัดวงอยู่เพียงแค่กิจกรรมบนหน้ากระดาษหรือพื้นผ้าใบนะครับแต่มันคือกระบวนการทำงานที่ประกอบไปด้วยทักษะความเชี่ยวชาญและก็ความสามารถพิเศษที่ผ่านการฝึกฝนมาถึงขีดสุดท่านได้หยิบยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่าพุทธิปัญญาสามารถปรากฏอยู่ในทุกอย่างในทุกย่างก้าวของชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยความประณีตนะครับเช่นศิลปะแห่งการจัดดอกไม้ก็ต้องอาศัยปัญญาในการเข้าใจสัจธรรมของความร่วงโรยจังหวะของช่องว่างและความสมดุลของธรรมชาติคนจัดดอกไม้ต้องเข้าใจว่าดอกไม้ดอกหนึ่งเนี่ยมันมีอายุกี่ชั่วโมงจึงจะเหี่ยวนะครับหรือว่าเหี่ยวแล้วมันสวยหรือไม่บางดอกไม้บางชนิดมันเหี่ยวแล้วมันก็ยังประดับประดาได้นะครับซึ่งคนทำตรงนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับหรือมาดูศิลปะแห่งการทำอาหารก็เช่นเดียวกันที่ต้องใช้ปัญญาในการคัดสรรและก็ผสมผสานองค์ประกอบที่แตกต่างกันให้กลายเป็นเอกภาพแห่งรสชาติถ้าแม่ครัวไปตลาดไปซื้อวัตถุดิบมาปรุงอาหารเนี่ยก็ต้องใช้ศิลปะอย่างสูงเลยนะครับที่จะคำนวณว่าอันไหนมากอันไหนน้อยอันไหนจะใส่ผสมกับอะไรออกมาเพื่อให้เราได้รับประทานแล้วเรารู้สึกว่าอร่อยนะครับอย่างกลมกลืนเป็นเอกภาพไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเรื่องพวกที่ศิลปะแห่งการต่อสู้ก็เช่นเดียวกันครับใช้ปัญญาในการอ่านทิศทางของพลังงานแห่งการเคลื่อนไหวและการควบคุมตนเองอย่างสมบูรณ์นะครับนักมวยชัดเจนเลยต้องรู้ว่าเขาชกมาอย่างนี้ทางไหนหรือเราจะปล่อยหมัดอะไรออกไปนักฟุตบอลก็เช่นเดียวกันนะครับเราดูตอนนี้ฟุตบอลโลกกำลังถ่ายทอดกันอยู่เนี่ยศิลปะของการเล่นฟุตบอลต้องส่งลูกฟุตบอลไปทางนั้นวิ่งในหยุดสามารถควบคุมลูกฟุตบอลได้พวกควบคุมลูกฟุตบอลได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของศิลปะขั้นสูงกันนะครับทั้งหมดนี้คือการนำพุทธิปัญญาไปประยุกต์ใช้เพื่อผสมผสานองค์

กอบที่กระจัดกระจายให้เข้ากันได้อย่างสมดุลและก็งดงามนั่นเองนะครับกระบวนการกลั่นกรองจากประสบการณ์สู่เบญจคุณค่าศิลปะในความหมายนี้ยังเป็นเครื่องมือในการแสดงออกถึงความต้องการภายในที่ซับซ้อนของมนุษย์โดยมีลำดับขั้นตอนเป็นพุทธิปัญญาดังต่อไปนี้นะครับการรับแรงบันดาลใจการเปิดรับสัมผัสจากธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมการสะสมประสบการณ์การฝึกจิตที่ทำหน้าที่บันทึกและบ่มเพาะอารมณ์ความรู้สึกการถ่ายทอดรูปทรงการเลือกใช้วัสดุและเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อเปลี่ยนสิ่งที่มองไม่เห็นที่เป็นนามธรรมให้กลายเป็นสิ่งที่มองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับถึงซึ่งท่านศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งชโลก็ให้ข้อสรุปที่เป็นหัวใจสำคัญเอาไว้นะครับท่านบอกว่าศิลปะคือการสร้างสรรค์ที่แสดงถึงปัจจัย5ประการในจิตใจของศิลปินนะครับได้แก่ความงามอารมณ์ความรู้สึกความดีและก็ความจริงซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะถูกส่งผ่านออกมาด้วยภาษาเฉพาะของทัศนศิลป์นะครับหากเปรียบศิลปะเป็นอาหารเนี่ยเป็นจากคุณค่าก็คือรสชาติหลักที่ทำให้ผลงานนั้นทรงพลังและก็ยกระดับจิตใจของมนุษย์ได้โดยประกอบไปด้วยส่วนสำคัญดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือความงามก็คือสุนทรียภาพที่สัมผัสได้ด้วยตาและใจนะครับเป็นพื้นฐานแรกที่ทำให้ผลงานศิลปะมีความน่าดึงดูดความงามในที่นี้ไม่ใช่แค่ความสวยงามนะครับตามรูปทรงภายนอกแต่รวมไปถึงการประสานความกลมกลืนของทัศนธาตุต่างๆก็ได้แก่เส้นสีแสงเงาที่จัดวางได้อย่างเหมาะสมจนทำให้ผู้รับชมเกิดความรู้สึกปิติและก็รื่นรมนะครับ 2. อารมณ์ก็คือแรงขับเคลื่อนหรือพลังงานที่อยู่เบื้องหลังการสร้างสรรค์ศิลปะที่เป็นพุทธปัญญาจะไม่ใช่ผลงานที่แห้งแล้งนะครับแต่มันคืองานที่มีอารมณ์ความรู้สึกที่แฝงอยู่ไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเศร้าความเหงาหรือความตื่นเต้นอารมณ์จะเป็นตัวเชื่อมโยงที่ให้ผู้ชมเข้าถึงศิลปะต้องการจะบอกผ่านผลงานนั่นเองนะครับส่วนข้อที่3ก็คือความรู้สึกคือการตอบสนองเชิงลึกที่เกิดจากประสบการณ์ชีวิตศิลปะจะบันทึกความรู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อมไว้ในจิตใจนะครับแล้วค่อยๆกลั่นออกมาเป็นรูปทรงและก็สีสันความรู้สึกจะเป็นตัวเรียกว่าส่วนที่ทำให้งานศิลปะนี้มีบรรยากาศเฉพาะตัวที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจนะครับส่วนที่4ก็คือความดีนั่นเองก็คือมโนธรรมจริยธรรมและเจตจำนงที่บริสุทธิ์ในการสร้างสรรค์ออกมาศาสตราจารย์พลตั้งชโลกนี่มองว่าศิลปะที่แท้จริงควรนำพาจิตใจของผู้สร้างและผู้เสพไปสู่ทิศทางที่ดีงามช่วยขัดเกลาจิตวิญญาณให้ประณีตขึ้นนะครับซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของท่านศาสตราจารย์สินเพียรศรีนะครับที่ว่าด้วยการที่ท่านว่าไว้ว่าศิลปะนี่ช่วยทำให้มนุษย์นี่มีมโนธรรมอันสูงส่งนะครับข้อที่5สำคัญก็คือความจริงคือสัจธรรมหรือแก่นแท้ของธรรมชาติที่ศิลปินค้นพบศิลปะไม่ได้ทำหน้าที่แค่เลียนแบบความจริงทางตานะครับเช่นวาดต้นไม้ให้เหมือนต้นไม้แต่มีหน้าที่นำเสนอความจริงที่ซ่อนอยู่เช่นความจริงเรื่องของความเปลี่ยนแปลงความร่วงโรยหรือพลังแห่งชีวิตนั่นเองนะครับซึ่งเป็นความจริงที่เป็นสากลและไม่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาด้วยสรุปความสัมพันธ์ของเบญจคุณค่าที่ผมพูดมานะครับในกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปินไม่ได้แยะทั้ง5ข้อนี้นะออกจากกันอย่างเด็ดขาดนะจะใช้พุทธิปัญญาในการหลอมรวมปัจจัยเหล่านี้เข้าด้วยกันศิลปะที่มีคุณภาพสูงจึงเป็นงานที่มีความงามที่เกิดจากอารมณ์ความรู้สึกที่ลุ่มลึกบนฐานของเจตนารมณ์ที่ดีงามนะครับและก็สะท้อนความจริงของชีวิตออกมาได้อย่างหมดจดเรามาดูส่วนของมนุษย์คือผู้สร้างและผู้เสพศิลปะนะครับทำไมมนุษย์ถือเป็นสิ่งที่มีชีวิตชนิดเดียวที่สร้างงานศิลปะได้มาดูคำตอบกันนะครับคำตอบไม่ได้อยู่ที่พละกำลังหรือสัญชาตญาณแต่อยู่ที่สมองของมนุษย์นะครับจากฝันและก็วางแผนซึ่งเป็นจุดกำเนิดของอารยธรรมและสุนทรียภาพที่สัตว์อื่นนี้ไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้เลยนะครับมาดูความแตกต่างเชิงวิวัฒนาการระหว่างสัญชาตญาณกับจินตนาการกันนะครับมนุษย์มีความแตกต่างจากสัตว์อื่นๆอย่างมีนัยสำคัญตรงที่สมองของเราไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อการอยู่รอดเท่านั้นนะครับแต่เรามีศักยภาพในการคิดสร้างสรรค์และสร้างความคิดใหม่ๆขึ้นมาได้เสมอครับสัตว์โลกเนี่ยดำรงชีวิตตามสัญชาตญาณขั้นพื้นฐานกินอยู่หลับนอนและก็สืบพันธุ์
พฤติกรรมของสัตว์เป็นไปตามความจําเป็นทางกายภาพเช่นนกสร้างรังที่สวยงามนั่นคือการทําตามสัญชาตญาณเพื่อความปลอดภัยไม่ใช่การสร้างสรรค์ด้วยเป้าหมายเรียกว่าเป้าหมายทางสุนทรียภาพนะครับแต่มนุษย์เนี่ยมีการพัฒนาการทางจิตใจที่สูงกว่าเรารู้จักการวางแผนรู้จักการแก้ปัญหาและความฉลาดในการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันมนุษย์สามารถนำประสบการณ์การศึกษาและสิ่งแวดล้อมที่พบเจอมาชุบตัวใหม่ในจิตใจแล้วแปลงมันให้เป็นผลงานศิลปะได้แล้วก็เต็มไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งนะครับพลังในการเปลี่ยนนามธรรมให้เป็นรูปธรรมความพิเศษที่สุดของมนุษย์ก็คือมีความคิดฝันและก็จินตนาการสามารถสะท้อนความรู้สึกทางจิตซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมันเป็นนามธรรมนะครับให้ออกมากลายเป็นสิ่งที่มองเห็นและจับต้องได้เรียกว่าเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนที่เต็มไปด้วยอารมณ์หรือประติมากรรมที่แสดงถึงความศรัทธาในขณะเดียวกันนะครับผลงานเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่ความสวยงามเท่านั้นแต่มันทำหน้าที่เป็นกระจกเงาที่สะท้อนความจริงของวิถีมนุษย์ออกมาด้วยนะครับศิลปะจึงเป็นนวัตกรรมทางจิตวิญญาณที่มนุษย์เนี่ยใช้สื่อสารกับตัวตนใช้สื่อสารตัวตนกับโลกใบนี้นะครับการค้นพบความงามในธรรมชาติถือว่าเป็นสิทธิพิเศษของมนุษย์นะครับในธรรมชาติเนี่ยมีความงามแฝงเล่นอยู่เสมอเช่นพระอาทิตย์ตกดินหรือลายของดอกไม้ผีเสื้อลวดลายที่บนตัวปลาสวยงามแต่ความงามที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นเนี่ยมนุษย์บอกว่าไม่ใช่ศิลปะนะครับเพราะมันเกิดขึ้นด้วยวิสัยของตัวมันเองแล้วก็มีเพียงเท่านั้นนะครับที่มีศักยภาพในการมองเห็นหรือค้นพบความงามนั้นที่อยู่ในธรรมชาตินั้นนะครับความงามในธรรมชาติทำหน้าที่สร้างความซาบซึ้งและนำไปสู่ความรื่นรมในจิตใจแต่ศิลปะก็คือขั้นที่เหนือกว่าเพราะศิลปะคือการที่มนุษย์นำความงามนั้นเนี่ยมาปรุงแต่งทางความคิดผ่านกระบวนการวิเคราะห์สังเคราะห์และก็คัดสรรเพื่อให้ได้ความงามอันสูงส่งที่สุดครับอารมณ์และความรู้สึกคือตัวขับเคลื่อนแรงบันดาลใจทุกบริบทของวิถีชีวิตมนุษย์เนี่ยท่ามกลางสภาวะแวดล้อมต่างๆล้วนเป็นเหตุปัจจัยผลักดันที่สร้างแรงสั่นสะเทือนอยู่ลึกๆภายในจิตใต้สำนึกนะครับสิ่งนี้เองนะครับคือตัวขับเคลื่อนอารมณ์ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงบันดาลใจนั่นเองครับซึ่งสัตว์นี่ไม่สามารถมีความรู้สึกสะเทือนใจต่อความสวยงามของท้องฟ้าได้เพราะศิลปะไม่ใช่สัญชาตญาณแต่มันเป็นการแสดงออกทางปัญญามนุษย์ใช้รวมและความรู้สึกเป็นตัวกำหนดเจตจำนงสร้างสรรค์นวัตกรรมและก็ศิลปกรรมนะครับเพื่อยกระดับจิตใจตนเองให้พ้นจากสภาวะสัญชาตญาณดิบไปสู่การสร้างจริยธรรมและสุนทรียภาพในจิตใจอย่างยั่งยืนนั่นเองครับมาดูว่าศิลปะนี่ถูกสร้างสรรค์กันมาเพื่ออะไรนะครับจุดมุ่งหมายและก็คุณค่าที่แท้จริงของศิลปะเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าศิลปะคือพุทธิปัญญาและก็มีมนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นมาคำถามต่อมาก็คือเป้าหมายสูงสุดของการมีอยู่ของศิลปะล่ะคืออะไรศาสตราจารย์ศิลปศรีบิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของไทยนะครับได้ทิ้งคำตอบที่ทรงคุณค่าไว้ให้กับเราไว้ว่าศิลปะก็คือเป็นเช่นเดียวกันกับศาสนาบรรดาให้มนุษย์เนี่ยมีมโนธรรมอันสูงส่งประสิทธิ์ประสาทสิ่งสะเทือนใจให้ช่วยขัดเกลาจิตวิญญาณและก็จิตของมนุษย์ได้ผุดพองปราณีตขึ้นนะครับคำกล่าวนี้ชี้ให้เห็นว่าศิลปะไม่ใช่สิ่งของฟุ่มเฟือยนะครับแต่เป็นโอสถทางจิตวิญญาณที่ช่วยขัดเกลาความหยาบกระด้างของมนุษย์ให้กลายเป็นความปราณีตนั่นเองนะครับโดยศิลปะทำหน้าที่หลักผ่าน3มิติสำคัญดังต่อไปนี้นะครับมิติแรกก็คือในเรื่องของศิลปะเพื่อศาสนานั่นเองครับตั้งแต่ยุคโบราณกาลศิลปะนี่ถูกใช้เป็นภาษาแห่งความศรัทธาเพื่อสื่อสารสิ่งที่มีอยู่เหนือคำบรรยายออกมาให้สัมผัสได้เมื่อ เป็นเครื่องมือรับใช้ความเชื่อศิลปะทำหน้าที่ถ่ายทอดคติธรรมและจริยธรรมผ่านทางสัญลักษณ์นะครับเช่นพระพุทธรูปแสดงถึงความสงบหรือจิตรกรรมฝาผนังที่เล่าเรื่องราวของการทำความดีพลังแห่งสถาปัตยกรรมและประติมากรรมก็เป็นเรื่องของศาสนฐานและก็รูปเคารพต่างๆไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวนะครับแต่สร้างขึ้นเพื่อผู้ที่สัมผัสเนี่ยเกิดความปิติในอารมณ์และความนอบน้อมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นการยกระดับจิตใจจากโลกวัตถุไปสู่โลกแห่งจิตวิญญาณนั่นเองครับแล้วก็2ศิลปะเพื่อชีวิตนะครับมิตินี้นี่ศิลปะทำหน้าที่เป็นกระจกเงาและก็กระบอกเสียงให้กับมนุษยชาตินั่นเองครับสะท้อนความจริงของสังคมในด้านต่างๆศิลปินใช้ศิลปะบันทึกภาพความทุกข์ยาก
ปัญหาสังคม

การเมืองและการกดขี่นะครับเพื่อดึงดูดความสนใจของโลกให้กลับมามองความจริงที่ถูกมองข้ามนั่นเองนะครับแล้วก็สร้างจิตสำนึกต่อความไม่เป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมได้ศิลปะเพื่อชีวิตมีเป้าหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลงโดยการกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความตระหนักรู้เห็นอกเห็นใจผู้ยากไร้หรือปลุกใจให้ลุกขึ้นมาสู้เพื่อความเป็นธรรมศิลปะในมิตินี้นี่จึงมีพลังในการเยียวยาสังคมและขับเคลื่อนมโนธรรมของคนในชาตินั่นเองครับส่วนข้อที่3ก็คือศิลปะเพื่อศิลปะมิตินี้คือการเฉลิมฉลองเสรีภาพและสุนทรียภาพอย่างบริสุทธิ์ใจเลยนะครับความมั่นบริสุทธิ์เป็นอย่างไรก็คือการสร้างสรรค์ที่มุ่งเน้นไปที่การใช้ทัศนธาตุได้แก่จุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงพื้นผิวเหล่านี้นะครับนำมาจัดวางให้เกิดความสมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องอาศัยเนื้อหาหรือเรื่องราวมาอธิบายใดๆเลยนะครับใช้ความพึงพอใจทางสุนทรียภาพเนี่ยเป็นพื้นที่ให้ศิลปินนี่ได้สำรวจศักยภาพของภาษาศิลปะอย่างเต็มที่ภาษาศิลปะก็คือสื่อที่นำออกมาให้เป็นเรื่องของนวัตกรรมนั่นเองนะครับเพื่อสร้างความรื่นรมย์และก็ความสงบในจิตใจของผู้รับชมศิลปะในมิตินี้สอนให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองมองความงามโดยไม่ต้องรอผลลัพธ์หรือประโยชน์ใช้สอยอื่นๆนะครับศิลปะคือพื้นที่แห่งเสรีภาพและมโนธรรมทั้ง3มิตินี้ไม่ได้แยกขาดจากกันนะครับแต่ทำหน้าที่เกื้อหนุนกันเพื่อเป้าหมายเดียวก็คือยกระดับจิตใจศิลปะจึงกลายเป็นสื่อกลางที่เป็นอิสระไม่มีคำว่าถูกหรือผิดเพราะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของมุมมองส่วนบุคคลนะครับความมหัศจรรย์ของศิลปะการเป็นพื้นที่ที่ให้เราได้ฝันและก็สร้างสรรค์สิ่งใหม่นะครับซึ่งส่งผลโดยตรงต่อชีวิตประจำวันช่วยปลดปล่อยเราออกจากความจำเจกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และทำให้เราสามารถมองโลกในมิติที่กว้างและก็ลึกซึ้งขึ้นกว่าเดิมเลยครับครับมาดูคุณธรรมและจริยธรรมในศิลปะกันนะครับบ่อยครั้งนะครับที่เรามักจะมองว่าศิลปะคือพื้นที่เสรีภาพที่ไร้ขีดจำกัดแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยศิลปินที่แท้จริงก็คือผู้ที่แบกรับความรับผิดชอบต่อพลังอารมณ์ที่เขาส่งออกไปสู่สาธารณะนะครับผลงานศิลปะที่ไม่ใช่เป็นแค่เพียงการผลงานศิลปะไม่ใช่เป็นเพียงการผลิตความสวยงามเพื่อประดับฝาผนังแต่เป็นการส่งต่อสภาวะทางจิตจากบุคคลหนึ่งไปสู่สังคมนะครับคุณธรรมสภาวะจิตที่ผุดพองของผู้สร้างคุณธรรมในทางศิลปะคือคุณลักษณะในจิตใจนะครับของศิลปินก่อนที่จะลงมือทำงานหากเปรียบเทียบพุทธิปัญญาเป็นเข็มทิศคุณธรรมก็คือแสงสว่างที่นำทางปัญญานั้นนะครับความซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกในการสร้างงานอย่างจริงใจไม่ลอกเลียนแบบหรือบิดเบือนเพื่อหวังผลประโยชน์ต้องมีจิตจำนงที่บริสุทธิ์นะครับการมีจิตใจที่มุ่งหวังส่งมอบสิ่งที่ดีงามหรือความจริงให้แก่ผู้อื่นเฉพาะจิตที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมจะสะท้อนออกมาในพลังของผลงานนะครับทำให้ผู้ชมสัมผัสได้ถึงความสงบรื่นรมหรือความเข้าใจในสัจธรรมจริยธรรมเนี่ยแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมต่อสังคมนะครับจริยธรรมคือกรอบการแสดงออกภายนอกที่สังคมยอมรับศิลปินมีอิทธิพลอย่างสูงนะครับต่ออารมณ์และการชี้นำความคิดของผู้คนจริยธรรมของศิลปินจึงครอบคลุมไปถึงความรับผิดชอบต่อผลกระทบศิลปินที่แท้จริงจะคำนึงเสมอนะครับว่าผลงานที่ตนเองสร้างออกมานั้นมีแรงกระเพื่อมอย่างไรในใจผู้ชมบ้างผลงานที่ยกระดับจิตใจหรือเป็นเพียงแค่ยุอารมณ์ให้ต่ำลงสร้างความเข้าใจหรือความเกลียดชังส่งเสริมความสันติสุขงานศิลปะที่ตั้งอยู่บนฐานของจริยธรรมย่อมมีส่วนช่วยขัดเกลาสังคมให้ประณีตขึ้นนะครับลดทอนความหยาบกระด้างและสร้างความเห็นอกเห็นใจให้เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์นั่นเองนะครับศิลปะเนี่ยเป็นเสมือนสมบัติส่วนรวมของมนุษยชาตินะครับเป็นตัวสะพานเชื่อมใจนะครับหากเรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ที่เต็มด้วยความขัดแย้งขอยกตัวอย่างสงครามครูเสดนะครับซึ่งใช้เวลานานหลายศตวรรษเลยนะครับซึ่งเป็นความเศร้าสลดที่เกิดจากการนำความเชื่อและความคิดทางการเมืองนะครับมาเป็นข้ออ้างในการทำลายล้างกันก็จะพบสัจธรรมอยู่ข้อหนึ่งก็คือในโลกของศิลปะนี้ไม่มีสิ่งเลวร้ายสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเลยนะครับศิลปะไม่เคยถูกใช้เป็นเครื่องมือในการก่อสงครามหรือความรุนแรงศิลปินไม่เคยจับผู้กันเพื่อไปฆ่าแกงใครในนามของความงามนะครับในทางกลับกันศิลปะมีคุณลักษณะที่เป็นสากลไม่ว่าจะเป็นศิลปะของชนชาติใดหรือศาสนาใดศิลปะมักทำหน้าที่เป็นสมบัติส่วนรวมของมนุษยชาติที่เชื่อมโยงเข้าหากัน
ศิลปะช่วยให้เราต่างให้คนที่อยู่ต่างความเชื่อต่างความคิดกันเนี่ยสามารถชื่นชมความงามของกันและกันได้นะครับแล้วก็สร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งเป็นพื้นที่เดียวที่ความแตกต่างสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนสรุปคุณค่าของความเป็นมนุษย์ผ่านงานศิลปะนะครับการสร้างสรรค์งานศิลปะบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมจึงไม่ใช่เรื่องของการจำกัดเสรีภาพนะครับแต่เป็นการยกระดับช่างไปสู่การเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณนั่นเองนะครับศิลปินที่คำนึงถึงผลกระทบทางจิตใจจะส่งมอบผลงานที่มีค่ามากกว่าราคาและนั่นคือสิ่งที่ช่วยรักษาความสมดุลระหว่างจิตใจมนุษย์ในโลกวุ่นวายได้อย่างยาวนานเลยนะครับปัญญาที่ปราศจากฝีมือเป็นอย่างไรครับก็คือการมีความคิดที่ล้ำเลิศแต่ขาดเครื่องมือทักษะในการนำเสนอทำให้ความคิดนั้นยังคงเป็นเพียงอากาศธาตุนะครับไม่สามารถส่งแรงกระเพื่อมถึงใจผู้ชมได้ศิลปินที่สมบูรณ์แบบศิลปินที่ดีจึงต้องมีความเป็นช่างอยู่ในตัวเพื่อให้ทักษะนั้นสามารถเป็นพาหนะนำพาจินตนาการนะครับเดินทางไปถึงเป้าหมายในขณะเดียวกันช่างฝีมือที่ยอดเยี่ยมก็มักจะต้องมีหัวใจศิลปินแฝงอยู่ในการปรุงแต่งของงานตนให้มีความพิเศษด้วยนะครับถ้าที่สุดไม่ว่าจะเป็นช่างฝีมือหรือศิลปินนะครับสิ่งสำคัญก็คือสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าและสร้างประโยชน์ทั้งร่างกายทางร่างกายและก็จิตใจให้กับมนุษยชาติต่อไปนะครับมาดูพรสวรรค์หรือจะสำคัญกว่าพรแสวงนะครับผมขึ้นต้นไว้อย่างนี้ก็คือจะพูดต่อว่าในโลกของการสร้างสรรค์เนี่ยหลายคนมักปิดกับอยู่กับคำว่าพรสวรรค์นะครับจนกลายเป็นกำแพงที่กั้นขวางโอกาสในการเริ่มต้นแต่หากพิจารณาให้ลึกซึ้งผ่านประสบการณ์ของศิลปินชั้นครูเราจะพบว่าหัวใจที่หลงไหลจะมีอำนาจเหนือกว่าสิ่งใหญ่ๆเลยนะครับหัวใจที่หลงไหลเป็นอย่างไรพรสวรรค์นี่จุดเริ่มต้นที่ไม่ใช่จุดจบนะครับพรสวรรค์หมายถึงความสามารถที่จะดูเหมือนติดตัวมาแต่กำเนิดเช่นการมองเห็นสัดส่วนที่แม่นยำหรือการจำแนกสีได้ดีกว่าคนทั่วไปในความเป็นจริงนะครับไม่มีใครเกิดมาพร้อมกับความสามารถในการวาดภาพที่สมบูรณ์แบบทุกสิ่งล้วนเกิดจากประสบการณ์สั่งสมประสบการณ์นะครับจากสภาพแวดล้อมการชี้นำจากผู้ใหญ่และการซึมซับสุนทรียภาพมาตั้งแต่วัยเยาว์นะครับพรสวรรค์อาจช่วยเราก้าวเดินไปได้เร็วกว่าคนอื่นในก้าวแรกแต่หากปราศจากการฝึกฝนนะครับพรสวรรค์นั้นก็จะกลายเป็นเพียงศักยภาพที่ถูกทิ้งร้างนั่นเองนะครับในส่วนของพรแสวงเนี่ยคือพลังแห่งความมุ่งมั่นเลยนะครับพรแสวงคือทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้ฝึกฝนและพยายามอย่างไม่ลดละนะครับพรแสวงเนี่ยเป็นหัวใจของความสำเร็จเลยนะครับการเริ่มต้นจากความสนใจนำไปสู่การศึกษาหลักการที่ถูกต้องในเรื่องของศิลปะก็ได้แก่ความสมดุลความเป็นเอกภาพจังหวะลีลาเมื่อความรู้ทางทฤษฎีนี่มาบรรจบกับการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอพรแสวงจะเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ครับแต่จะมีพรแสวงมันก็ต้องมีพื้นฐานในเรื่องของความรักนะครับเพราะความรักมีแรงผลักดันในยุคที่การศึกษาศิลปะเข้าถึงได้ง่ายๆใครๆก็อาจเป็นศิลปินได้นะครับแต่สิ่งที่แยกศิลปินตัวจริงออกมาก็คือความรักและความศรัทธานั่นเองที่จะฝ่าฟันครับดูถูกหรืออุปสรรคเพื่อพิสูจน์อุดมการณ์ของตนเองมาดูทัศนะแห่งยุคสมัยนะครับจากศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งชโลกกันนะครับท่านศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งชโลกได้ให้มุมมองที่ยกระดับใจของศิลปินในยุคปัจจุบันไว้อย่างลึกซึ้งเลยนะครับดังนี้บางทีพรสวรรค์ของยุคนี้ไม่ใช่ความสามารถพิเศษทางทักษะฝีมือแต่คือใจรักศิลปะอย่างหลงไหลและศรัทธาจนถึงกับอุทิศชีวิตให้นั่นเองนะครับท่านกล่าวไว้อย่างนี้คำกล่าวนี้ชี้เห็นว่าความหลงไหลคือพรสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะมันคือพลังงานที่ทำให้ศิลปินเนี่ยสามารถทุ่มเทเวลาแรงกายและแรงใจเพื่อแสวงหาความจริงและความงามอย่างไม่รู้จบนะครับก็คือ passion นั่นเองมี passion บทสรุปของบทสอนศิลปะคือชีวิตและชีวิตคือศิลปะนะครับศิลปะในความหมายสากลที่ตั้งอยู่บนรากฐานของพุทธปัญญาจึงไม่ใช่เพียงเพื่ อเรื่องของฝีมือช่างแต่เป็นเรื่องของการที่มนุษย์เราเนี่ยที่จะสมบูรณ์ต้องเริ่มจากจินตนาการและทักษะนะครับซึ่งท่านศาสตราจารย์ชลูดก็บอกไว้อย่างนั้นคือต้องมีจินตนาการและก็มีทักษะจึงจะสร้างสรรค์งานที่ดีออกมาได้ผ่านความท้าทายของยุคสมัยและ AI
บ่มเพาะพุทธิปัญญาและเบญจคุณค่าซึ่งส่วนนี้อาจารย์ศาสตราจารย์กิตติพลได้บอกไว้จนถึงการมีมโนธรรมอันสูงส่งนะครับซึ่งเป็นแนวคิดของท่านศาสตราจารย์จินพีระศรีท้ายที่สุดศิลปะไม่ได้เป็นเพียงการสร้างความงามภายนอกแต่เป็นการเปิดเผยและพัฒนาจิตวิญญาณให้เติบโตและเจริญงอกงามศิลปะคือสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถรักษาความสมดุลระหว่างจิตใจและชีวิตประจำวันและคงความเป็นสากลของความสุขไว้ได้อย่างยาวนานตราบเท่าที่มนุษย์ยังไม่หยุดที่จะฝันและสร้างสรรค์ต่อไปนะครับมาถึงช่วงสรุปนะครับวันนี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยศิลปะไม่ใช่เรื่องของตรรกะนะครับแต่เป็นเรื่องของจิตวิญญาณเราเริ่มต้นกันที่1บวก1ไม่เท่ากับ2เสมอไปนะครับเพราะว่าศิลปะทำงานกับความจริงทางอารมณ์ไม่ใช่ความจริงทางตัวเลขนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่ทำให้งานชิ้นหนึ่งมีพลังอยู่เหนือการเวลาได้มันก็คือการที่ศิลปินใส่จินตนาการลงไปในทักษะอย่างที่อาจารย์ชลุท่านวางหลักเกณฑ์เอาไว้นะครับทักษะอย่างเดียวมันก็แค่งานฝีมือจินตนาการอย่างเดียวมันก็แค่อากาศซ่าต้องเอามาหลอมรวมกันถึงจะเป็นงานศิลปะที่ดีได้แล้วเรื่องนี้ก็ไปเชื่อมกับสิ่งที่อาจารย์อิทธิพลท่านพูดถึงก็คือพุทธิปัญญากับเบญจคุณค่าทั้ง5นะครับความงามอารมณ์ความรู้สึกความดีความจริง5อย่างนี้ต้องอยู่ในงานพร้อมกันผลงานนั้นจะสมบูรณ์นะครับส่วนคำถามที่ว่าศิลปะมีไว้เพื่ออะไรอาจารย์ศิลป์ท่านก็ตอบไว้ชัดเจนนะครับว่าศิลปะคือสิ่งที่ขัดเกลาจิตใจมนุษย์ให้ปราณีตขึ้นไม่ว่าจะเป็นมิติของศาสนามิติของชีวิตหรือมิติของความงามล้วนๆนะครับและท้ายที่สุดนี่ก็เรื่องพรสวรรค์กับพรแสวงผมอยากให้ทุกคนได้จำมาไว้นะครับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ของฝันที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะครับของฝันในที่นี้ก็คือเรื่องของพรสวรรค์นะครับที่หลายคนคิดว่ามีจริงซึ่งแน่นอนครับใครจะคิดว่ามีจริงหรือไม่มีจริงก็อันนี้ไม่ว่ากันนะครับก็ขึ้นกับความคิดและก็สิทธิส่วนบุคคลนะครับแต่ผมขอบอกว่าพรสวรรค์เนี่ยไม่ใช่ของขวัญที่ติดตัวมาแต่เกิดในยุคใหม่ซึ่งอาจารย์ศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งฉลองท่านได้พูดไว้ถูกใจมากก็คือใจที่หลงไหลและศรัทธาจนกล้าอุทิศชีวิตให้นั่นเองนะครับเป็นพรสวรรค์ที่ดีที่สุดนะครับคือทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยจะทำอะไรสักอย่างทำด้วยความรู้สึกว่านั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะทำจริงๆแล้วก็หลงไหลมันจริงๆนะครับนั่นคือพรสวรรค์แล้วหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของพรแสวงที่มาเติมเต็มให้พรสวรรค์ที่มีความคิดในเรื่องของความหลงไหลอยากจะทำบางสิ่งบางอย่างนะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นศิลปะนะครับอาจจะเป็นด้านอื่นก็ได้ก็ทำให้ทุกอย่างก็จะพัฒนานะครับผมคิดว่าถ้าเรามีความคิดแบบนี้ก็คือมีความตั้งใจที่จะพัฒนามีเรียกว่าพรแสวงนั่นเองผมว่าตรงนี้แหละครับที่จะพาเราไปไกลกว่าคิดว่ามีพรสวรรค์ติดตัวมาซิอีกนะครับเพราะว่าถ้าบางคนคิดว่าตัวเองมีพรสวรรค์ก็อาจจะประมาทได้วาดรูปเก่งนะครับหรือว่าพูดเก่งหรือว่าทำอาหารเก่งก็แล้วแต่ไม่ได้แสวงหาเพิ่มเติมเพราะคิดว่าความเก่งมันมาแต่กำเนิดหรือมาแต่สวรรค์บันดาลอะไรประมาณนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามนะครับที่เพิ่งจับผู้กันในการวาดรูปหรือว่าในทำอย่างอื่นก็ตามนะครับผมพูดโดยรวมก็คือทุกอย่างที่ทำขึ้นมาแต่ในที่นี้นี่ก็ขอเน้นไปที่การทำงานศิลปะนะครับถ้าเราทำงานศิลปะเริ่มจับผู้การดินสอขึ้นมาวาดรูปในวันแรกนะครับหรือเราจะทำงานมาทั้งชีวิตก็ตามนะครับขอให้จำไว้ว่าศิลปะคือชีวิตและชีวิตก็คือศิลปะนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายจริงๆนะครับวันนี้ผมก็ได้มาบรรยายไปประมาณนึงเป็นการบรรยายสรุปนะครับให้เห็นถึงศิลปะคืออะไรแล้วก็พยายามที่จะอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจคำว่าศิลปะอย่างแท้จริงนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าศิลปะนี่ไม่ใช่เรื่องของตัวเลข1บวก1เท่ากับ2แต่ศิลปะนี่อาจจะไม่เท่ากันตอนต้นรายการนะครับผมได้ยกตัวอย่างวัตถุ2ชิ้นที่มาตั้งอยู่ในห้องไม่ต้อง2ชิ้นครับชิ้นเดียวก็สามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สึกเราได้สมมติเราเดินเข้าไปในห้องที่มันว่างเปล่านะครับแล้วก็มีโต๊ะตั้งอยู่ใบหนึ่งนะครับเราก็ยืนดูมันทีนี้เราก็เอาของมาวางบนโต๊ะ2ชิ้นนะครับถ้าเราพูดกันถึงหลักการตรรกะในเรื่องของตัวเลขเนี่ยในห้องนี้ก็จะมีวัตถุอยู่3ชิ้นใช่ไหมครับก็คือโต๊ะตัวหนึ่งกับของที่ตั้งบนโต๊ะเป็น3ชิ้น
แต่ถ้าเราพูดถึงศิลปะเนี่ยเราจะพูดบวกไปถึงความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่ทั้ง3อย่างนี้มันอยู่ด้วยกันนะครับบนโต๊ะอาจจะเป็นพระพุทธรูปก็ได้หรือจะเป็นดอกไม้ก็ได้ใช่ไหมครับแต่แน่นอนว่าเมื่อ3อย่างมาอยู่ในห้องมันจะเกิดมิติอีกมิติหนึ่งก็คือเรื่องของความรู้สึกนะครับความรู้สึกตรงนี้แหละครับซึ่งเป็นมิติที่มันไม่ใช่ตัวเลขเพราะฉะนั้นเนี่ย1 + 1ก็อาจจะไม่เท่ากับ2ละ1 + 1 + 1ก็ไม่เท่ากับ3แล้วมันก็คือเท่ากับที่เราจินตนาการไปก็เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่เข้ามาตรงนั้นนะครับนั่นคือเหตุผลของศิลปะนั่นเองครับสุดท้ายนี้กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยศิริพันธ์นะครับจากสาขาวิชาจิตกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีในสัปดาห์หน้าก็มาเจอกันใหม่นะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับสุนทรียภาพแต่เป็นเรื่องอะไรติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี
0: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
2: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
0: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
2: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
0: แล้วถ้าชำระไม่ไหวทำยังไง
2: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

ันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนืออีสานและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ครับเนื่องจากร่องมรสุมครับพาดผ่านภาคเหนือและอีสานตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนไมซักในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เองก็มีกำลังค่อนข้างแรงเช่นกันครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรในขณะที่ทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับมีกระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาคขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่2เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันนี้ครับพายุโซนร้อนไมซักบริเวณดินใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ470กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าๆคาดว่าพายุนี้ครับจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำในวันนี้หลังจากนั้นจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้บริเวณเมืองหนานหนิงในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคม2569โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยครับอิทธิพลของพายุไมซักนะครับร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนั้นทำให้ในช่วงวันที่3ถึง4กรกฎาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นครับในช่วงวันที่5ถึง6กรกฎาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่อยู่ครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่และตากโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเชียงรายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีมุกดาหารและยะโสธรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ช่วงนี้ครับประเทศไทยมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พ่อก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็แม่นะสิคะไม่แย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปูแบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปูไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
0: อันนี
4: ้ปูเอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลย
1: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน
0: ่จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อขุนรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
4: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
4: ปากกาขนนก
2: ล้อกับตัวเองบ้างสิ
1: เอาหน้าแบบนี้ดีแล้วทุกคนไปกันเลย
4: กลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
5: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ที
6: จับโจร
5: ช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
5: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้โทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
7: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์

0: ีเรื่องอันใดหร
1: ือข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อคุณรามคำแหงช่วยลงโทษ
0: เอ็งมานี่มาไป
2: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว
0: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียวกระพวนเก่งแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
3: โอ้ยอ้าวรู้ตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
4: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
3: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
4: ครับ
5: คุณปู่คะเดี๋ยวเนี้ยยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
3: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
4: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
3: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
4: ดูแล้วดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่า
2: พระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าวนี่
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์กนกทิพย์อโนราชนะคะกับรายวิชาเทคนิคการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกนะคะสัปดาห์ที่1เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการหาปริพันธ์ทีละส่วนกันค่ะ
1: วันนี้เราจะเรียนเทคนิคที่1นะคะเทคนิคการอินทิเกรตหรือการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันก็ได้ค่ะหรือบางคนเรียกการอินทิเกรตก็ได้นะคะอินทิเกรตฟังก์ชันทีละส่วนนะคะหรือจะเรียกว่าอินทิเกรตทีละส่วนก็ได้นะคะสูตรการอินทิเกรตนี้นะคะจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อเราอินทิเกรตแล้วเราดิฟยูบางคนอาจจะจําได้นะคะถ้าเราดิฟยูแล้วยูเขาหมดไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องสามารถใช้เทคนิคนี้ก็ได้นะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราอินทิเกรตไม่หมดนะคะเราจะต้องใช้เทคนิคอินทิเกรตทีละส่วนนี้ขึ้นมานะคะซึ่งสูตรในการอินทิเกรตนี้นะคะให้เราจําไว้ว่าเมื่อไหร่ที่เราอินทิเกรตเครื่องหมายอินทิเกรตมาแล้วโจทย์ของเราให้เรามองเป็น u กับ dv ค่ะอะไรที่อยู่ในโจทย์นะคะเราจะแบ่งเป็น u และ dv ผลการอินทิเกรตจะเท่ากับ u คูณ v ลบอินทิเกรต v d u ทันทีนะคะนี่คือหัวใจหลักของการอินทิเกรตเรื่องนี้เลยนะคะสูตรนี้จำให้แม่นสังเกตดูดีๆนะคะเทคนิคนี้จะใช้เมื่อเราจะต้องแบ่ง u กับ d v ในโจทย์

นะโจทย์ของเราจะไม่มองตัวนี้นะคะเครื่องหมายอินทิเกรตทิ้งไว้ก่อนนะเมื่อไหร่เราเจอเครื่องหมายอินทิเกรตแล้วเราจะใช้เทคนิคนี้เราต้องหา u กับ dv ให้เจอนะคะ u กับ dv ให้เจอซึ่งหลักการของการหา u นะคะ u อาจารย์จะจำง่ายๆว่าเราจะดิฟง่ายๆฟังก์ชันไหนที่ดิฟง่ายๆเราจะให้แทนเป็น u นะคะแล้วก็ที่เหลือก็เป็น dv นะคะผลการอินทิเกรตจะเท่ากับเอาฟังก์ชัน u มาคูณกับฟังก์ชัน v นะคะแล้วลบกับอินทิเกรตฟังก์ชัน v แล้วก็ปิดท้ายด้วย d u อีกรอบหนึ่งอ่ะอันนี้คือสูตรนะคะไหนเราลองมาดูเทคนิคนี้จะใช้เมื่อไหร่อ่ะมาดูโจทย์กันค่ะเช่นโจทย์ข้อนี้นะคะอาจารย์อินทิเกรตอินทิเกรตอะไรดีสมมติว่าอาจารย์อินทิเกรตสมมติว่าอาจารย์อินทิเกรตตัวนี้ก่อนแล้วกันนะคะสมมติว่าอินทิเกรตพัดที่แล้วเมื่อไหร่ที่อินทิเกรตคอส x กำลังสอง dx สมมติก่อนนะสมมติโจทย์อาจารย์เป็นแบบนี้โจทย์แบบนี้เราจะใช้เทคนิคอินทิเกรตทีละส่วนนี้หรือเปล่าให้เราลองมองตรงนี้ค่ะให้เราลองมองว่าพจน์หลักๆเราคือมี x คูณอยู่กับอะไรนะคอส x กำลังสองแล้วคอส x กำลังสองเนี่ยอะไรอยู่หลังคอสให้เรามองเป็น u แล้วเราลองดิฟ u ดูใช่ไหมคะสมมติโจทย์ข้อนี้นะโจทย์ข้อนี้อาจารย์อินทิเกรตใช้เทคนิคเดิมดูซิว่าได้ไหมอินทิเกรตตรงนี้ขึ้นมาตลอดเลยอาจารย์ x แล้วก็คอสอะไรดีสมมติอาจารย์มองอยู่ตรงนั้นเป็นอยู่ก็เป็น x กำลังสองอาจารย์จะต้องดีอะไรตามนะ d x กำลังสองตามใช่ไหมมาสูตรนี้ได้ยังไงอาจารย์มองว่าสูตรหลักของอาจารย์คือคอสอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์อยากอินทิเกรตคอสอยู่อาจารย์ต้องดิฟอยู่ตามทุกคนจําได้เนาะคอสอยู่ต้องดิฟอยู่ตอนนี้คอสเอ็กซ์กำลังสองอาจารย์ต้องดิฟเอ็กซ์กำลังสองเขียนดิฟเอ็กซ์กำลังสองเกินมาอาจารย์ต้องหารออกเสมอใช่ไหมคะดังนั้นอาจารย์หารเอ็กซ์กำลังได้สองได้สองเอ็กซ์ซึ่งข้อนี้เราจะเห็นว่านี่ตัวนี้ค่ะตัวนี้ที่เกินรออยู่เนี่ยค่ะมันถูกตัดไปหมดพอดีเลยถ้าหมดพอดีแบบนี้เราทำไงนะอาจารย์ดึง1/2ออกมาถูกไหมข้างในเหลือแค่อินทิเกรตคอส u du คอส u du แบบนี้เรียบร้อยแล้วก็ผลการอินทิเกรตจำสูตรได้ไหมคอส u du ได้อินทิเกรตคอสได้ลบหรือบวกลบหรือบวกได้ไซน์เนาะอินทิเกรตคอสได้ไซน์ดังนั้นอาจารย์ก็จะได้ sin u บวก c ข้อนี้ก็จะได้นะคะเศษ1/2อินทิเกรตคอสก็ได้ sin x กำลังสองเห็นไหมคะ x กำลังสองแล้วบวก c เข้าไปอ่ะนี่คือโจทย์ข้อเรื่องที่ผ่านมาเห็นไหมคะว่าเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่อาจารย์มองเป็นโจทย์เป็นสองพจน์แล้วพจน์สำคัญของอาจารย์เนี่ยมองเป็นอยู่แล้วเมื่อไหร่ที่อาจารย์ดิฟอยู่ตรงนี้ค่ะบังเอิญจะเจอโจทย์จะเจอผลลัพธ์ที่ตัดกับสิ่งที่เกินมาในโจทย์ตอนแรกพอดีเหมือนข้อนี้ค่ะได้ x ตรงนี้อาจารย์ก็ตัดตรงนี้เลข2ไม่มีปัญหาดึงออกมาวางข้างหน้าได้ละถ้าโจทย์ลักษณะแบบนี้ไม่ต้องใช้เทคนิคการอินทิเกรตก็ได้นะคะไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ถ้าอาจารย์เปลี่ยนโจทย์นี้นิดเดียวค่ะทุกคนดูนะอาจารย์อินทิเกรตสมมติ x ตัวนั้นอาจารย์เปลี่ยนเป็น x บวก7แล้วกันค่ะอาจารย์เปลี่ยนเป็น x บวก7จากนั้นคอสตัวนี้อาจารย์เปลี่ยนเป็นคอส 3x แล้วก็ dx ดูค่ะทุกคนบอกว่าเอ๊ะอาจารย์จะลองใช้เทคนิคเดิมได้ไหมลองเล่นเล่นนะลองเล่นเล่นอันนี้เป็นตัว u ของคอร์สใช่ไหมคะคอร์สอยู่อาจารย์ต้องดิฟ u ตัวนี้ตามดังนั้นอาจารย์จะดิฟอะไรคะดิฟ 3x ได้มา3เห็นไหมคะดิฟ 3x ได้มา3แต่สิ่งที่เกินมามี x บวก7แบบเนี้ยไม่สามารถที่จะตัด2พจน์นี้ได้หมดดังนั้นเราจะใช้ความรู้เดิมที่เราเรียนมาครั้งก่อนๆเนี่ยไม่ได้ละเราต้องนึกถึงสูตรนี้ค่ะการอินทิเกรตโดยการบายพาสหรือการอินทิเกรตทีละส่วนนั่นเองค่ะซึ่งการอินทิเกรตทีละส่วนกลับมาดูคอนเซปต์อีกทีนึงอาจารย์บอกว่าเมื่อไหร่ที่อินทิเกรตแล้วมีพจน์หลายๆพจน์แบบนี้อาจารย์มองว่ามีหลายๆพจน์แบบนี้ให้เราแบ่งเป็น u กับ
DV ค่ะ U กับ DV ในโจทย์ข้อนี้อาจารย์หา U คอนเซปต์ U ง่ายๆคือลองหาตัวไหนที่ดิฟง่ายๆค่ะอาจารย์มองว่าโพลีนอเมียลตัวนี้ดิฟง่ายค่ะอาจารย์มองตรีโกณมิติลากยาวไปตรงนี้เป็นตัว DV ดีกว่าที่เหลือจะเป็น DV ดังนั้นอาจารย์ลองนะลองว่า U ของอาจารย์จะเป็นอะไรคะเป็น x บวก7ค่ะ u เป็น x บวก7แล้ว dv เป็นไร dv ก็คือส่วนที่เหลือเห็นไหม dv ส่วนที่เหลือก็คือเหลืออะไรคะเหลือ cos 3x dx นั่นเองค่ะอาจารย์มองนี้เป็นอยู่มองที่เหลือเป็น dv จากนั้นคอนเซปต์เขาบอกว่าให้เราดิฟ u ทันทีดังนั้นพจน์เนี้ยค่ะอาจารย์จะเอาไปดิฟค่ะดิฟ u ทันทีส่วน dv อาจารย์จะเอาไปอินทิเกรตค่ะเอาไปอินทิเกรตเอาใหม่นะมีโจทย์หา u กับ dv ให้เจอ u กับ dv เจอแล้ว u เอาไปดิฟค่ะส่วน dv เอาไปอินทิเกรตค่ะโอเคงั้น du อาจารย์ดิฟค่ะดิฟ x บวก7ได้อะไรมาดิฟ x ได้มา1ใช่ไหมดิฟ7ได้มา0ดังนั้นอาจารย์ได้1ค่ะ1อะไรอ่ะ1 dx นั่นเองค่ะเพราะเทียบอยู่กับ x นะคะที่จริงจะเขียนก็ได้หรือไม่เขียนก็ได้หนึ่งตัวนี้ใช่ไหมคะเลขหนึ่งหรืออาจารย์ไม่เขียนก็ได้อินทิเกรตดีวีล่ะอินทิเกรตดีวีดังนั้นอาจารย์ก็ได้อินทิเกรตดีวีในโจทย์ข้อนี้คือ cos 3x dx ค่ะอินทิเกรตดีวีได้ v มาตัวหนึ่งถูกไหมจำได้อินทิเกรต x ได้ x มาตัวหนึ่งอินทิเกรตดีวีได้ v มาตัวหนึ่งแล้วอินทิเกรต cos 3x น่ะได้อะไรอินทิเกรต cos 3x คนบอกว่ายังไม่คล่องนะอาจารย์คอส 3x อาจารย์ต้องดีอะไรตามคะ d 3x ได้มา3ดังนั้นอินทิเกรตคอส 3x ได้1ส่วน3อินทิเกรตคอสได้ไซน์ถูกไหมได้ไซน์ 3x บวก4ซึ่งในที่นี้อาจารย์จะยังไม่บวก4บางคนยังจำสูตรนี้ไม่ได้ที่จริงอาจารย์พิสูจน์หน้าตำแหน่งนี้ตรงนี้ไว้ให้แล้วนะมีการใช้สูตรนี้เข้ามาช่วยนะคะในการอินทิเกรตตรงนี้ดิเกตคอสยูดียูได้สายยูบวกสี่นะคะโอเคสเต็ปต่อไปสเต็ปต่อไปอาจารย์เขียนสูตรของการบายพาสทิ้งไว้ตรงนี้นิดหนึ่งเดี๋ยวเราจำไม่ได้อินทิเกตยูดีวีเท่ากับยูยูวีลบอินทิเกตวีดียูนี่คือสูตรบายพาสนะงั้นเรามาเริ่มเลยงั้นข้อนี้ก็อาจารย์เขียนโจทย์อีกรอบนึงก็ได้ค่ะอินทิเกรตอะไรนะอินทิเกรต x บวก7คอส 3x dx คอส 3x เท่ากับอาจารย์กำลังไล่ตามนี้นะ u dv นี่นะ u dv ใช่ไหมคะเท่ากับอาจารย์เท่ากับตรงนี้นะเอา u มาเติมค่ะต่อด้วย v ค่ะเอา u มาเติมไหน u u ก็อยู่ตัวบนนี้ไงนี่คือ u ของเราถูกไหมนี่คือ u ของเราเนี่ยค่ะ u ค่ะนี่คือ u ค่ะดังนั้นอาจารย์เอาตำแหน่ง u คูณกับ v อาจารย์ก็เอา x บวก7ถูกไหม x บวก7นี่คือ u บวกกับคูณกับ v คูณกับ v ไหน v v อยู่นี่ค่ะ v ก็คือตัวนี้ใช่ไหมอาจารย์เอาไปแทนตรงนี้นะ u คูณ v นี่นะดังนั้น v คือเศษ1ส่วน3คูณอยู่กับอะไรคะไซน์ 3x ถูกไหมต่อด้วยลบอะไรต่อคะนี่ลบอินทิเกรต v du ดังนั้นอาจารย์อินทิเกรต v คือ1ส่วน3ไซน์ 3x อีกรอบค่ะปิดท้ายด้วยอะไรคะอินทิเกรต v แล้วนะปิดท้ายด้วย du ไหน du นี่ค่ะ du ดังนั้นอาการก็ dx นั่นเองได้ละบรรทัดนี้จำไว้นะบรรทัดนี้อาจารย์แค่แทนตามสูตรนี้เองค่ะตามสูตรนี้ก็จะได้บรรทัดนี้มาอ่ะงั้นติดอะไรอ่ะไหนเรามาต่อกันค่ะติดอะไรบ้างไหมอ่ะ x บวก7ออกมาแล้วนะอาจารย์แค่หนึ่งส่วนสามอาจารย์ดึงมาไว้ข้างหน้าดีกว่าแล้วคูณกับ x บวก7ค่ะต่อด้วยนะคะ
ต่อด้วยไซน์3 x หารลบ

อ่ะเซนหนึ่งส่วนสามดึงอาจารย์ดึงออกมาดีกว่าหนึ่งส่วนสามดึงออกมาค่ะข้างในเหลืออินทิเกรตไซน์เลยค่ะไซน์สามเอ็กซ์งั้นอาจารย์ดีสามเอ็กซ์ไปเลยแล้วกันนะคะดีสามเอ็กซ์ได้มาสามโอเคงั้นหนึ่งส่วนสามค่ะเอ็กซ์บวกเจ็ดค่ะไซน์สามเอ็กซ์ลบสามตรงนี้เป็นไงสามตรงนี้อาจารย์ดึงออกมาใช่ไหมคะอาจารย์ดึงออกมานะดึงออกมาชนกับสามสามสามเก้านั่นเองค่ะลบกับเศษหนึ่งส่วนเก้าอินทิเกรตไซน์ได้นะคะอินทิเกรตไซน์ได้คอสถูกไหมดังนั้นอินทิเกรตไซน์ได้ลบคอสด้วยนะใส่จำสูตรไม่ได้อาจารย์ทวนให้นะอินทิเกรตไซน์อยู่ต้องมี u เท่ากับอินทิเกรตไซน์ได้ลบคอสอยู่บวกสี่ตามสูตรนี้อาจารย์ก็เลยได้คอสออกมาได้ลบคอสนะลบชนลบตรงนี้อาจารย์ขออนุญาตเป็นบวกไปเลยนะคะบวกคอสสาม x แล้วจบแล้วนี่งั้นบวกสี่ไปเลยค่ะอ่ะนี่คือวิธีทำของข้อตัวอย่างข้อนี้โดยใช้เทคนิคการอินทิเกรตทีละส่วนหรือปริพันธ์ทีละส่วนนั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าสเต็ปการทำข้อนี้เป็นไงคะหา u กับ dv ให้เจอได้ u เอาไปดิฟได้ dv เอาไปอินทิเกรตแล้วได้ผลทั้งหมดสีฟ้านี้เอาไปทำอะไรคะเอาไปแทนตามสูตรนิยามของการบายพาสนะคะหรือการอินทิเกรตทีละส่วนจากนั้นเราก็จะได้บรรทัดนี้ออกมานั่นเองแล้วเราก็ใช้ความรู้เดิมอินทิเกรตจนจบนะคะนี่คือวิธีโดยรวมของการบายพาสทีละส่วนนะคะตัวอย่างต่อไปเพื่อความเข้าใจดูตัวอย่างต่อไปอ่ะโอเคอ่ะขอโจทย์ต่อไปค่ะโจทย์ข้อนี้อาจารย์ลองอินทิเกรต x กำลังสอง e กำลัง e กำลัง3 x แล้วก็ dx ดูค่ะบางคนบอกว่าลองคิดเล่นๆดูนิดนึงได้ไหมสมมติว่าอาจารย์มองตรงนี้มองตรงนี้เป็น u อาจารย์ลองดี u ตาม d3x ค่ะ d3x ได้มา3อ้าว3 x กำลังสองที่เกินมาตรงนี้เป็นไงตัดได้ไหมแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ค่ะตัดไม่ได้ดังนั้นอ้าวพอเราดิฟ u ตรงนี้ค่ะดิฟ u หารออกตรงนี้มันไม่หมดมันไม่เท่ากับพจน์ที่เกินมาค่ะดังนั้นทำไงคะเราจำเป็นต้องบายพาสทีละส่วนอ่ะบายพาสทีละส่วนไหนเขียนสูตรไว้อีกรอบหนึ่งบายพาสทีละส่วนสูตรว่าไงนะมีโจทย์ใช่ไหมหา u ให้เจอกับ dv ให้เจออ่ะพอเสร็จแล้วจะแทนค่าโดยการเอา u คูณ v ลบอินทิเกรต v du ไล่ไว้ก่อนนี่คือสูตรบายพาสงั้นเรามาเริ่มข้อนี้กันเริ่มฮะยูแล้วกันค่ะไหนยูนี่ยูเราหายูนี่ไงอาจารย์มองตรงนี้ง่ายๆเลยค่ะนี่คือยูของอาจารย์ดังนั้นข้อนี้ยูอาจารย์กำหนดเป็น x กำลังสองค่ะได้ยูแล้วทำอะไรทันทีคะดิฟยูทันทีค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ในตำแหน่งนี้นั่นเองตำแหน่งนี้ต้องการดิฟยูดังนั้นดิฟยูทิ้งไว้เลยยูเท่ากับ x กำลังสองดิฟยูเท่ากับ2 x dx นั่นเองใช่ไหมคะ2 x dx ใส่ dx ทิ้งไว้ด้วยนะคะ2 x dx แล้ว dv ล่ะตำแหน่ง dv อ่ะขอเปลี่ยนสีนิดนึงเราจะได้เห็นชัดๆ dv ที่เหลือคือ dv ไหน dv งั้น dv ก็เป็นตรงนี้ค่ะส่วนที่เหลือทั้งหมดเลยนี่ค่ะ dv ค่ะโอเคงั้น dv เท่ากับe ยกกำลัง 3x แล้วก็รวมถึง dx ด้วยนะ dv คือทั้งหมดนั้นนะแล้วเราจะเอา dv ไปทำอะไรนะคะอินทิเกรตทันทีค่ะเอา dv ไปอินทิเกรตดังนั้นผลการอินทิเกรตจะเท่ากับอินทิเกรตอ่ะเอา dv มาเติมค่ะ e กำลัง 3x แล้วก็ dx นั่นเองผลการอินทิเกรตอ่ะยังอินทิเกรตไม่ได้นกสึกทึกถึงศูนย์เลยค่ะตอนนี้สูตรที่เราจะนึกถึงก็คืออินทิเกรต e กำลัง u du จะเท่ากับ e กำลัง u บวก c
นี่คือสูตรที่จะเอามาใช้นะคะอย่าลืมสังเกตตรงนี้ต้องเป็นอยู่ตรงนี้ต้องดีอยู่เราดีอีกำลังสาม x แต่ยังเป็นดีเอ็กซ์อยู่เลยนะอาจารย์เปลี่ยนนิดนึงเป็นอินทิเกรตอีกำลังสาม x ต้องดีสาม x และหารออกทันทีค่ะหารสามดังนั้นได้เศษหนึ่งส่วนสามอีกำลังยูได้อีกำลังยูดังนั้นได้อีกำลังสาม x ที่จริงบวก4ยังไม่บวกนะคะขั้นตอนนี้ยังไม่บวกอ่ะกลับมาโจทย์ของเราต่อค่ะดังนั้นอาจารย์จะเริ่มแทนอินทิเกรต x กำลัง2 e กำลัง3 x dx จะเท่ากับอาจารย์จะไล่ตามนี้เลยนะจะไล่ตามนี้มาวางเลยนะเท่ากับอะไรคะเอา u มาเติมค่ะเขาตำแหน่งนี้เขาต้องการ u กับ v นี่ไง u นี่ไง v ถูกไหมฉันลืมเขียนตรงนี้ให้ตรงนี้กลายเป็น v ไปแล้วอ่ะนะตำแหน่งนี้คือ v ค่ะตำแหน่งนี้ต้องการ u คูณ v u คูณ v ไหน u คือ x กำลังสองค่ะ v คือเศษหนึ่งส่วนสาม e กำลังสาม x ถูกไหม e กำลังสาม x ค่ะติดลบด้วยต่อด้วยอะไรคะต่อด้วยอินทิเกรต v ค่ะอินทิเกรตเศษหนึ่งส่วนสาม e กำลังสาม x ปิดท้ายด้วยอีกท้ายด้วย du ไหน du นี่ไง du นะคะฉันก็เอา du มาต่อมาเติมนะคะคูณด้วย 2x ยังไม่ปิดเดียว 2x แล้วก็ dx อ่ะบางคนมองยังไม่ชัดอาจารย์เขียนโน้ตไว้ตรงนี้นี่คือตัว u นี่คือ v นี่คืออินทิเกรตเดี๋ยวมันจะดูลบไปนะจะเขียนอย่างนี้ดีกว่าอันนี้คือ u อันนี้คือ v ลบอินทิเกรตตัวนี้คือ v ตัวนี้คือ du นะคะอ่ะงั้นก็พอวางตำแหน่งตามสูตรสีน้ำเงินจากนั้นเราก็เริ่มมาจัดรูปค่ะอะไรจัดรูปได้ก็จัดค่ะเศษหนึ่งส่วนสามดึงออกมาค่ะ x กำลังสองต่อด้วย e กำลังสาม x เรียงแถวจากค่าคงที่ต่อด้วยนี่ค่าคงที่ใช่ไหมต่อด้วยโพลีโนเมียลต่อด้วยเลขชี้กำลัง e ยกกำลังต่างๆนะคะอ่ะลบกับยังไงต่อพดหลังมีเศษหนึ่งส่วนสามค่ะอาจารย์ดึงออกมาได้ที่จริงแล้วมีเศษหนึ่งส่วนสามแล้วก็มีเลขสองตรงนี้ด้วยนะงั้นอาจารย์ดึงมาทีเดียวเลยเนาะตำแหน่งนี้ดึงเลขสองออกมาได้แล้วค่ะเลขสองออกมาได้โอเคงั้นข้างในเหลืออะไรข้างในเหลืออินทิเกรต x e กำลังสาม x แล้วก็ dx ค่ะ x ออกมาได้ไหมไม่นะ x ห้ามออกนะ x เป็นตัวแปรอยู่กับ dx อยู่นะตัวนี้ก็มี x ติดอยู่ดึงออกไม่ได้ดึงออกไม่ได้ดังนั้นอินทิเกรตต่อไงดีเนี่ยอ่ะงั้นเห็นโจทย์ข้อนี้ไหมเห็นโจทย์ข้อนี้ข้อนี้อาจารย์ก็ต้องเห็น e ละ e เป็นตัวหลักนั้น u และลองดิฟ u ซิดิฟ 3x ได้มา3อ่ะเป็นปัญหาอีกละตัดกันได้ไหมเนี่ย x ที่เกินมากับเลข3ที่ดิฟเสร็จแล้วตัดกันไม่ได้ค่ะทำไงดีทำยังไงดีทำไงไม่ได้แล้วค่ะต้องมองตรงนี้เป็นโจทย์ใหม่ค่ะอาจารย์จะมองตรงนี้เสมือนเป็นโจทย์เล็กๆอีกโจทย์ข้อหนึ่งค่ะเป็นบายพาสเล็กๆอีกรอบหนึ่งดังนั้นอาจารย์ขอหยิบตรงนี้มาพิจารณาแล้วกันนะคะหยิบตรงนี้มาพิจารณาอาจารย์พิจารณาเป็นเฉพาะกิจนะคะอัดเราที่จริงโจทย์ข้อใหญ่เรากำลังค้างตรงสีเขียวอยู่นะคะแต่อาจารย์ขอออกไปนอกรอบพิจารณาเฉพาะตัวนี้ก็อินทิเกรต x e กำลัง 3x dx อีกรอบหนึ่งเพราะว่าเป็นไงคะตรงนี้ก็ใช้เทคนิคเบื้องต้นของเราไม่ไหวอีกต้องเข้าบายพาสอีกแล้วค่ะงั้นบายพาสข้อนี้เป็นไงเราก็จะต้องไปแอบดูหา u กับ dv อีกแล้วค่ะ u ข้อนี้เป็น x แล้วกันค่ะ dv เป็นอะไรคะ
ทีวีเป็นส่วนที่เหลือดังนั้นทีวี

ก็ e กำลัง3 x dx นั่นเองอ่ะสเต็ปเดิมเลยค่ะ u เอาไปดิฟค่ะดิฟ u ดิฟ u ได้มา1 dx นะคะส่วน dv เอาไปอินทิเกรตค่ะอินทิเกรต dv ก็อินทิเกรต e กำลัง3 x dx ค่ะอินทิเกรต e กำลัง 3x ได้มาเศษ1ส่วน3อาจารย์คลัดขั้นตอนได้แล้วนะเพราะเดี๋ยวก็ดิฟ 3x ได้มา3ก็ e กำลัง x ก็ได้ e กำลัง 3x อ่ะ e กำลัง 3x ได้ e กำลัง 3x อ่ะจากนั้นเอากลับไปแทนดีกว่าอ่ะสุดท้ายอันนี้ยังไม่สุดท้ายท้ายสุดนะกำลังทำอะไรอยู่กำลังมองว่าตรงนี้ก็เอาขึ้นไปกลับไปแทนตัวไหนดีโอเคงั้นอาจารย์ขอเอาตัวนี้นะขึ้นไปแทนตัวบนนี้นะคะขึ้นไปแทนตัวบนนี้ได้อะไรอ่ะงั้นอาจารย์ได้ตัวนี้เลยนะขออนุญาตขึ้นไปเท่ากับเลยนะเท่ากับเลยค่ะอันนี้เป็น u อันนี้เป็น dv เท่ากับ v ถูกไหมเท่ากับเราต้องเติมตำแหน่งอะไรคะ u v ลบอินทิเกรต v du ถูกนะดังนั้นขอต่อตรงนี้นะ u คืออะไร u คือ x v คือเศษ1ส่วน3งั้นเติมตรงนี้แล้วกันเศษ1ส่วน3 e กำลัง 3x ลบอินทิเกรต v 1ส่วน3 e กำลัง 3x ต่อด้วย du ตรงนี้ก็คือ dx อ่ะงั้นก็ได้1ส่วน3 x e กำลัง 3 x ลบเศษ1ส่วน3อินทิเกรต e กำลัง 3 x งั้นอาจารย์ต่อเลยนะ d 3 x ได้มา3โอเคงั้นก็ได้เศษ1ส่วน3 x e กำลังอะไรคะ 3 x ลบเศษ1ส่วน3 39 e กำลัง 3 x นี่แหละคือผลการอินทิเกรตสีเขียวเมื่อกี้แปลว่าอะไรแปลว่าสีเขียวที่อาจารย์ไฮไลท์คือตัวเดียวกันค่ะสีเขียวที่อาจารย์ไฮไลท์ก็คือแอบตัวเนี้ยค่ะเอากลับขึ้นไปแทนตรงนี้ดีกว่าเราก็จะได้คำตอบแล้วค่ะเราก็จะได้คำตอบแล้วค่ะงั้นทำไงดีขอขยับตัวนิดนึงนะทั้งหมดนี้ขอขยับลบหน่อยลบให้คำตอบนิดนึงอาจารย์จะได้ขึ้นมาต่อตรงนี้ได้อ่ะงั้นสีแดงแทรกเข้าไปเลยกันเศษ1ส่วน3อยู่ที่เดิมค่ะ x กำลัง2 e กำลัง x ลบเศษ2ส่วน3ค่ะทั้งหมดสีเขียวเอามาเติมต่อเลยค่ะงั้นคูณด้วยเศษ1ส่วน3 x e กำลัง 3x ถูกไหมลบกับเศษ1ส่วน9 e กำลัง 3x ปิดค่ะเพราะว่าสีเขียวก็คือสีไฮไลท์ไว้สีเขียวก็คือตรงนี้ค่ะเดียวกันอินทิเกรตที่จริงหายไปหมดแล้วอาจารย์ต้องบวกอะไรแล้วคะอาจารย์ต้องบวก4แล้วค่ะอาจารย์ต้องบวก4ละหรือใครจะคำตอบข้อนี้ใครจะเทคเข้าไปอย่างนี้ต่อก็ได้นะคะเทคเข้าไปต่อได้ค่ะเศษ2ส่วน3เทคเข้าไปได้เลยนะคะเขียนอีกบรรทัดหนึ่งก็ได้นะดังนั้นจะตอบแค่นี้เลยก็ได้ค่ะตอบละเนี่ยนี่คือเทคนิคการบายพาสทีละส่วนข้อนี้เป็นไงบายพาสรอบเดียวเป็นไงคะไม่ครบไม่หมดใช่ไหมต้องใช้เทคนิคบายพาสสองชั้นนะคะเขาเรียกสองชั้นเป็นไงนี่คือบายพาสชั้นที่หนึ่งรอบที่หนึ่งรอบที่หนึ่งติดปัญหาโจทย์ต้นนี้ไปบายพาสต่ออีกรอบนึงนะคะบายพาสสองชั้นสองรอบแล้วก็พอได้คำตอบของบายพาสรอบที่สองก็เอากลับขึ้นมาแทนนะคะเพื่อที่จะเป็นคำตอบของข้อนี้นั่นเองนะคะอ่ะเริ่มเห็นอินทิเกรตบายพาสไหนดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งจะมีการบายพาสลักษณะใดได้อีกบ้างนะคะดูโจทย์ข้อนี้กันโอเคข้อนี้บอกว่าอินทิเกรต e กำลัง 3x cos 3

x แล้วก็ dx ค่ะไหนอาจารย์ลองใช้ใบพัดใช้เทคนิคอินทิเกรตปกติสิปกติคิดเล่นๆตรงนี้ e อันนี้มองเป็น u ได้ไหมอ่ะไหน du ซิ d3x ได้มา3นี่มีที่ตัดไหมเนี่ยตัดไม่ได้ดังนั้น e กำลัง u ไม่รอดค่ะ cos u ล่ะมองตรงนี้เป็น u ก็ดิฟ3 x 3 dx ก็คือตัว u ได้3เป็นไง3นี้กับตัวเกินมานี้รอดไหมไม่รอดค่ะตัดกันไม่หมดดังนั้นเข้าเทคนิคการอินทิเกรตทีละส่วนอีกแล้วค่ะไม่หมดไม่หมดงั้นเริ่มยังไงดีข้อนี้อ่ะลองมาเริ่มกันอันไหนจะเป็น u อันไหนจะเป็น dv ดีคะอันไหนจะเป็น u อันไหนเป็น dv อาจารย์มองอะไรดิฟง่ายๆเป็น u ที่เหลือเป็น dv แล้วกันค่ะอ่ะงั้นลองสิงั้นข้อนี้อาจารย์ลอง u ก็คือ e กำลัง 3x ค่ะ dv ก็คือ cos 3x แล้วก็ dx ค่ะ u เอาไปดิฟทันทีใช่ไหมส่วน dv เอาไปอินทิเกรตตามสเต็ปค่ะ u ดิฟ e กำลัง 3x ดิฟ e กำลัง 3x เดี๋ยวนะขอแก้โจทย์นิดนึงพอดีเดี๋ยวมันจะเหมือนกันเกินไปเดี๋ยวเรางงอาจารย์ขอเปลี่ยนตรงนี้เป็น 2x แล้วกันค่ะจะได้เปลี่ยนเพราะเดี๋ยวมุมตรงนี้มันจะเป็นมุมเดียวกันตรงนี้กับอยู่ตรงนี้จะเหมือนกันเกินไปเดี๋ยวอาจารย์ขอเปลี่ยนเป็นเลข2แล้วกันนะe กำลัง 2x แล้วกันค่ะเดี๋ยวสับสนe กำลัง 2x ดิฟ e กำลัง 2x ได้ e กำลัง 2x ดิฟ 2x ได้มา2ถูกไหมดังนั้นได้2 e กำลัง 2x ค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วย dx อินทิเกรตล่ะอินทิเกรต cos 3x dx ถูกไหมถูกค่ะอินทิเกรต cos 3x dx อินทิเกรตปล่อยแล้วอาจารย์ขอดึงออกมาเลยแล้วกันเศษ1ส่วน3อินทิเกรต cos ได้ไซน์ 3x ค่ะได้ไซน์ 3x ค่ะโอเคงั้นเราขึ้นกลับขึ้นไปแทนค่าข้างบนกันค่ะแทนค่าข้างบนดังนั้นอินทิเกรต e กำลัง 2x cos 3x dx ค่ะเท่ากับอะไรล่ะอาจารย์ไฮไลท์ไว้ก่อนบางคนจำสูตรไม่ได้ u คูณ v ลบอินทิเกรต v du ไหนเอา u มาเติมค่ะ u คือ e กำลัง 2x คูณ v คือเศษ1ค่ะ v อยู่ตรงนี้แล้วค่ะจะลืมเขียนอีกละเศษ1ส่วน3ไซน์เลยค่ะไซน์ 3x ค่ะปิดค่ะอะไรต่อคะ du ถูกไหม v อาจารย์มาแล้วค่ะเดี๋ยวสิยังสิ u อยู่ตรงนี้ v ตรงนี้ต่อไปต้องเป็นอะไรคะลบถูกไหมอาจารย์ต้องลบต่อค่ะลบอินทิเกรต v 1ส่วน3ไซน์ 3x ค่ะปิดท้ายด้วย du du คือ 2e กำลัง 2x dx ค่ะตามสเต็ปนี้แล้วยังไงต่อโอเคเท่ากับดึง1ส่วน3เป็นข้างที่ออกมาต่อด้วย e กำลัง 2x ต่อด้วยไซน์ 3x ค่ะลบกับมีค่าคงที่ตรงไหนบ้างนี่ไงมีเลข3ค่ะมีเลข2อาจารย์ดึงมาไว้หน้าอินทิเกรตตรงนี้ได้เลยดังนั้นได้เศษ2ส่วน3ต่อด้วยอินทิเกรต e ยกกำลัง 2x ต่อด้วยไซน์อะไรคะ 3x dx ค่ะอ้าวอีกละเป็นปัญหาอีกละปัญหาอะไรเนี่ยนี่ไงปัญหานี้ไงปัญหานี้อีกแล้วหมดนี่อินทิเกรตธรรมดาปกติไม่ได้อีกแล้วต้องไปพิจารณามาใหม่นะคะแล้วได้คำตอบแล้วค่อยเอามาแทนกล่องสี่เหลี่ยมนี้ถูกไหมถึงจะเอามาแทนกล่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะ

งั้นเราก็แอบไปอินทิเกรตมาใหม่งั้นพิจารณานะอาจารย์พิจารณาตัวนั้นตัวมีปัญหา พิจารณาอินทิเกรต e กำลัง 2x คูณอยู่กับอะไรนะไซน์ 3x dx เพื่อที่เดี๋ยวเอาไปใส่ในกล่องสี่เหลี่ยมนั้นถูกไหมโอเคค่ะงั้นพิจารณาให้ u เป็นไร u เป็น e กำลัง 2x dv เป็น dv เป็นไซน์ 3x dx โอเคงั้น u ไปดิฟ u มาค่ะดิฟ e กำลัง 2x ได้ 2e กำลัง 2x dx ค่ะอินทิเกรตไซน์ 3x dx ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ลืมเขียนอินทิเกรตเดี๋ยวตรงนี้ก็งงต้องเขียนว่าอินทิเกรตดีก่อนอ่ะเท่ากับอินทิเกรตไซน์ 3x dx อินทิเกรต dv ได้ v มาตัวหนึ่งดังนั้นครั้งนี้ได้อินทิเกรตไซน์ 3x ค่ะอินทิเกรตไซน์ 3x อินทิเกรตไซน์ได้ลบคอสดังนั้นอาจารย์ได้ลบเศษ1ส่วน3เพราะดิฟ u เดี๋ยวได้มา3นะคะแล้วก็ต่อด้วยคอส 3x นั่นเองอ่ะดังนั้นก็สรุปว่าพิจารณาตรงนี้ค่าตรงนี้พิจารณาตรงนี้นะดังนั้นจะเท่ากับอะไรคะเหมือนเดิมเลย u ตัวนี้คูณ v ลบอินทิเกรต v du ค่ะอ่ะเอา u มาเติมค่ะ u คือ u อยู่ไหนอ่ะนี่นะ u นี่คือ v นะงั้นเอา u มาเติมค่ะ u คือ e กำลัง 2x คูณกับ v ลบเศษ1ส่วน3อะไรนะคอสค่ะคอส 3x ค่ะปิดค่ะต่อด้วยอะไรคะลบอินทิเกรต v อินทิเกรตลบอีกทีหนึ่ง1ส่วน3คอส 3x ค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วย du du คือ 2e กำลัง 2x dx ไหมคะเท่ากับได้อะไรมาเนี่ยได้ลบ1ส่วน3 e กำลัง 2x คอส 3x ลบส่วนลบเป็นบวกบวกอะไรคะ2ส่วน3ดึงออกมาได้ต่อด้วยอินทิเกรต e กำลัง 2x คูณอยู่กับอะไรคะคอส 3x แล้วก็ต่อด้วย dx นี่หมดนี่ค่ะหมดนี่เอาใหม่หมดนี่ที่จริงแล้วสี่เหลี่ยมสีเขียวไปเลยหมดนี่คืออะไรหมดนี่คือผลการอินทิเกรตสี่เหลี่ยมตรงนี้ค่ะงั้นอาจารย์ยกทั้งหมดนี้ขึ้นไปเติมทำไมอาจารย์หยุดแล้วเนี่ยเพราะว่าอะไรอ่ะเอ้าอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวมันก็จะซ้อนวนไปวนมาซ้อนอีกรอบอาจารย์จะหยุดเมื่อไหร่สังเกตดูเมื่ออาจารย์ผลการอินทิเกรตตรงนี้ที่จริงต้องไปบายพาสรอบต่อไปนะแต่มันเป็นไงคะสังเกตเอ๊ะตรงนี้กับโจทย์ที่แท้จริงเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยถ้ามันเจอว่ามันเหมือนกันเราจะหยุดก่อนแล้วเอาขึ้นไปเติมค่ะอาจารย์จะเอาบล็อกนี้สี่เหลี่ยมบล็อกนี้นะขึ้นไปเติมตรงนี้ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคงั้นขอไปอีกหน้าหนึ่งอ่ะให้เห็นข้างบนไว้ด้วยนะไหนโจทย์ที่แท้จริงคืออะไรโจทย์ที่แท้จริงคืออินทิเกรต e กำลัง 2x แล้วก็คูณอยู่กับอะไรนะไซน์ 3x แล้วก็ dx เท่ากับอาจารย์ลอกตรงข้างบนมาก่อนนะสีน้ำเงินเศษ1ส่วน3 e กำลัง 2x ไซน์ 3x ลบตรงนี้ยาวจังเลยเนาะอาจารย์ลบตรงนี้แล้วเปิดวงเล็บดีกว่าเนาะอาจารย์จะผลอินทิเกรตตัวล่างนี้นะสี่เหลี่ยมหมดนี้นะจะขึ้นไปเติมตรงนี้แล้วนะแต่อาจารย์มีต้องมีสองส่วนสามก่อนสิน้องงั้นอาจารย์ขอมีสองส่วนสามนิดหนึ่ง

มีสองส่วนสามนิดนึงเราค่อยเปิดอ่ะเปิดแล้วนะเอาสี่เหลี่ยมใหญ่ขึ้นไปเติมแล้วนะมีอะไรบ้างอ่ะค่อยๆเขียนนะลบเศษหนึ่งส่วนสาม e กำลังสองคอสเลยนะคอสสาม x ต่อไปเลยนะบวกกับสองส่วนสามอินทิเกรต e กำลังสอง x คอสสาม x dx แล้วก็ปิดค่ะไฮไลท์ไว้นิดนึงสีเขียวตรงนี้ก็คือสีเขียวหมดดิถูกไหมงั้นได้ละได้คอนเซปต์แบบนี้ละเราไปต่อไหนเท่ากับอยู่ตรงไหนแน่อาจารย์ขอเท่ากับอยู่ตรงนี้แล้วกันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเอ๊ะตรงนี้ทำอะไรดีอาจารย์เทคสองส่วนสามเข้าไปในวงเล็บดีกว่าสองส่วนสามเทคเข้าไปก็ต้องเทคเข้าไปในประโยคหน้านี้ด้วยนะพจน์หน้านี้ด้วยนะดังนั้นอาจารย์ได้เอ๊ะขอขยับเป็นเท่ากับมาข้างหน้าหน้าเลยแล้วกันจะได้พอเขียนเยอะๆหน่อยอ่ะไล่เรียงมาใหม่หนึ่งส่วนสาม e กำลังสอง x ไซน์สาม x ลบอาจารย์เทคเข้าไปแล้วนะเทคตัวนี้เข้าไปเจอตัวนี้ลบชนลบแล้วนะคะลบชนลบเป็นบวกบวกสองส่วนอะไรคะสามสามเก้าแล้วนะ e กำลังสอง x คอสเป็นไงคะสาม x อ่ะต่อไปเทคเข้าไปเจอตัวนี้เทคสองส่วนสามนะเข้าไปเจอสองส่วนสามพจน์นี้กลายเป็นลบชนบวกเป็นลบนะคะสองสองสี่สามสามเก้าสี่ส่วนเก้านะคะได้สี่ส่วนเก้าอะไรต่อสี่ส่วนเก้าคูณอยู่กับผลอินทิเกรต e กำลังสอง x e กำลังสอง x คูณอยู่กับคอสสาม x dx อ้าวงั้นมันเหลืออะไรบ้างตอนนี้เธอเหลือตรงนี้อาจารย์เหลือตรงไหนบ้างอาจารย์ไฮไลท์อย่างนี้ให้เราเห็นชัดนี่โจทย์อยู่นี่ขอใส่สีเขียวโจทย์อยู่นี่ผลอินทิเกรตอยู่นี่จริงเราต้องเขียนต่อกันถูกไหมนะไหนเขียนชัดๆขอเขียนชัดๆอีกทีหนึ่งจะได้เห็นชัดๆอินทิเกรต e กำลังอินทิเกรต e กำลังสอง x ไซน์สาม x dx เท่ากับอะไรนะเศษหนึ่งส่วนสาม e กำลังสอง x e กำลังสอง x ไซน์สาม x บวกกับสองส่วนเก้า e กำลังสอง x คอสสาม x ลบเศษสี่ส่วนเก้าอินทิเกรต e กำลังสอง x คอสสาม x dx อาจารย์กำลังอยากให้เราเห็นว่าโพสต์ตรงนี้กับโพสต์ตรงนี้คือโพสต์เดียวกันคือโพสต์เดียวกันเช่นสมมติว่าอาจารย์มี x เท่ากับ 3x ลบ4ไม่สิเอาใหม่ x เท่ากับ2ลบ 4x เราจะทำไงนะเราก็จะต้อง x ไปไว้ข้างเดียวกันถูกไหมจะกลายเป็น1ลบกลายเป็น4แล้วก็ x เท่ากับเลข2อย่างนี้ได้ไหมได้เนาะเอา 4x ย้ายไปไว้ฝั่งนู้นจากลบตรงนี้โยกไปเป็นบวกจากนั้นก็คือตัว x ตัวเดียวกันดังนั้นเอาสัมประสิทธิ์ตรงนี้เลข1กับสัมประสิทธิ์ตรงนี้คือเลข4สามารถเอามาบวกกันแบบนี้ได้งั้นลักษณะเดียวกันอาจารย์มองตรงนี้ค่ะก้อนใหญ่โจทย์ตรงนี้คือ x ก้อนใหญ่โจทย์ตัวนี้คือ x ข้างหน้า x ตัวนี้คือเลข1ข้างหน้า x ตัวนี้คือลบ
4/9งั้นอาจารย์ก็เขียนแบบนี้ได้เลยค่ะอาจารย์เอาสัมประสิทธิ์มาไว้เป็น1ใช่ไหมโยกลบ4/9มาเป็นบวก4/9ได้เลยค่ะแล้วก็ต่อด้วยเหมือนประหนึ่งว่าตรงนี้เป็น x ถูกไหมเป็น x ดังนั้น x คืออะไรล่ะอาจารย์ก็อินทิเกรตโจทย์นั่นเองค่ะ 2x ไซน์3 x dx นั่นเองเห็นไหมไปอีกรอบนี่ไงสีเหลืองอาจารย์โยกมาไว้ข้างเดียวกันแล้วค่ะดังนั้นข้างขวาอาจารย์เหลืออะไรข้างขวางั้นอาจารย์ก็เหลือแค่1/3 e กำลัง 2x ไซน์ 3x บวกอยู่กับอะไรคะ2/9 e กำลัง 2x คอส 3x นั่นเองค่ะที่จริงก็บวก4ไปตั้งแต่ตรงนี้ก็ได้นะแต่โจทย์ของเราที่แท้จริงเราอยากได้แค่นี้ค่ะงั้นก็เอาสัมประสิทธิ์โยกกลับมาสิคะใช่ไหมเอาสัมประสิทธิ์โยกกลับมา1/4/9ได้อะไรอ่ะ1ก็คือเท่าไหร่อ่ะ1ก็คือ9/9ถูกไหม9/9บวกอีก4 9/4เป็น13ดังนั้นอาจารย์ก็จะได้หมดนี่ได้13/9หมดนี่ได้13/9เขียนอีกรอบหมดนี่อาจารย์มี13/9แล้วคูณอยู่กับโจทย์ของเราตั้งแต่แรกไม่สิเดี๋ยวนะอาจารย์หลุดตรงไหนอาจารย์ล็อกโจทย์ตรงนี้ต้องเป็นอินทิเกรตคอสนะขอโทษตรงนี้นิดหนึ่งตรงนี้ต้องเป็นคอสว่าแล้วทำไมพจน์ไม่เหมือนกันอ๋อตรงนี้อาจารย์ล็อกโจทย์ผิดอันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นคอสค่ะคอส 3x ค่ะตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้าเป็นคอร์ดตรงนี้ก็เป็นคอร์ดนะเน่งๆทำไมมันไม่เหมือนกันใช่ไหมตรงนี้ต้องเป็นคอร์ดค่ะคอร์ด 3x ตรงนี้ก็คอร์ด 3x ค่ะเพราะว่าอาจารย์กำลังบอกว่าอ้าวนี่คือตรงเนี้ยคือตัวเดียวกับตัวส้นเหลืองข้างหลังใช่ไหมคอส 3x dx ค่ะได้ละทางนี้เหมือนเดิมค่ะ1/3 e กำลัง 2x ไซน์ 3x ค่ะบวกกับเศษ2/9 e กำลัง 2x คอส 3x ค่ะงั้นอาจารย์โยกไปแล้วกันโยกตัวมีปัญหาตัวนี้ไปค่ะตัวนี้มันเกินมาจากโจทย์ก็โยกไปจาก9ก็หารอยู่ก็ยกไปคูณค่ะดังนั้นโยกไปแบบนี้9ก็เป็นไงกลายเป็นคูณ9 13ลงไปข้างล่างค่ะจากนั้นคูณอยู่กับสิ่งทั้งหมดที่อยู่ฝั่งนี้นะคะซึ่งก็จะเท่ากับแบบนี้ e กำลังใหม่มี1/3ก่อน e กำลัง 2x ไซน์ 3x ค่ะบวกกับเศษ2/9 e กำลัง 2x คูณอยู่กับคอส 3x บวก 4ถูกไหมแล้วข้างหน้าเหลืออะไรข้างหน้าก็เหลือโจทย์ที่แท้จริงของเรา e กำลัง 2x คอส 3x dx ถูกละงั้นจะตอบแล้วนะเทค9/13เข้าไปในสี่เหลี่ยมปีกกาข้างในเลยค่ะ9ก็ไปเจอกับเศษ1/3 313 339ดังนั้นเหลือ99ตัดไปเหลือ3/13คูณ e กำลัง 2x ค่ะคูณอยู่กับไซน์ 3x ค่ะบวกกับเทคเข้าไปอีกเทคเข้ามาเจอตัวนี้เศษ2/9 9ตัด9เหลือเศษ2/13 e กำลัง 2x คอส 3x บวก4นี่แหละคือคำตอบของการอินทิเกรต e กำลัง 2x คอส 3x dx ที่แท้จริงตอบค่ะจะเห็นว่าข้อนี้เป็นเทคนิคอินทิเกรตแบบบายพาสแบบเป็นไงคะวนลูปจนกลับมาเจอโจทย์ของตัวเองใช่ไหมคะเจอโจทย์พอเจอโจทย์ปุ๊บก็หยุดแล้วก็เริ่มย้ายข้างสรรพสิทธิ์ละนะคะก็จะได้คำตอบนะคะโอเคนี่เป็นเทคนิคการอินทิเกรตทีละส่วนหรือเป็นเทคนิคการหาปริพันธ์ที่
เอาไปใช้บ่อยๆนะคะลองเอา

เอาไปฝึกกันดูนะคะว่าเราพอจะเอาสูตรทั้งหมดในการอินทิเกรตเบื้องต้นมาอินทิเกรตในการบายพาสได้หรือยังนะคะเราก็จะช่วยให้การบายพาสในกรณีที่ไม่เข้าสูตรที่เราท่องมานั้นทําได้นะคะโดยใช้เทคนิคนี้นะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้การบายพาสหรือการอินทิเกรตทีละส่วนนะคะจบเพียงเท่านี้ค่ะเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่งและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับการสอนออกอากาศการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะในช่อง DLTV 13นะคะในภาคการศึกษานี้นะคะพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มนทิราสุวรรณประภานะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงรายนะคะสำหรับในภาคการศึกษานี้นะคะเราจะพบกันในหลักสูตรระยะสั้นนะคะในหลักสูตรนะคะเวกเตอร์และแคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์นะคะในสัปดาห์แรกนี่นะคะเราจะพบกันในหัวข้อเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะในส่วนของอันดับแรกนะคะเรามารู้จักกับปริมาณเวกเตอร์นะคะกันก่อนนะคะสำหรับปริมาณเวกเตอร์ก็คือปริมาณที่มีทั้งขนาดและก็ทิศทางนั่นเองนะคะในส่วนของการใช้สัญลักษณ์ของเวกเตอร์นะคะเราจะใช้ลูกศรแทนเวกเตอร์ก่อนในเบื้องต้นนี้นะคะเพื่อให้เรารู้จักเวกเตอร์กันก่อนนะคะแล้วก็เราอาจจะใช้อักษรภาษาอังกฤษนะคะแทนเวกเตอร์ตัวนั้นก็ได้นะคะการใช้ลูกศรเนี่ยอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นเราเขียนเวกเตอร์ลักษณะแบบนี้นะคะขีดมาเราบอกว่าเวกเตอร์นี้นะคะเป็นเวกเตอร์ที่มีขนาด3 หน่วยจะเห็นว่าเวกเตอร์เนี่ยมีขนาดเป็นขนาด3 หน่วยบางทีเราอาจจะเขียนเป็นจุดเป็นตัวบอกว่ามีขนาด3 หน่วยนะนะคะแล้วก็มีลูกศรบอกทิศทางนะคะสำหรับลูกศรบอกทิศทางเนี่ยจะบอกโดยลักษณะของบอกตามทิศนะคะทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกตะวันออกเฉียงเหนือแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะใช้เป็นตัวองศาก็ได้ค่ะเป็นตัวบอกนะคะ0 องศา45 องศา90 องศาอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วเราก็จะใช้อักษรภาษาอังกฤษนะคะแทนเวกเตอร์นะคะเราใช้อักษรภาษาอังกฤษนะคะเช่นเวกเตอร์ u นะคะก็เขียน u แล้วก็ขีดข้างบน u บาร์เนี่ยนะคะเวกเตอร์ v เวกเตอร์ w อย่างนี้เป็นต้นนะนะคะหรือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษจุดเริ่มต้นกับจุดปลายเช่นเราเขียนว่าเวกเตอร์ AB แล้วเราก็ขีดลูกศรไว้ข้างบนถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบนี้หมายความว่าเวกเตอร์นี้นะคะจะเป็นเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นที่จุด A นะคะแล้วก็จุดปลายอยู่ที่ B นั่นเองนะคะถ้าเป็นสัญลักษณ์ของลักษณะแบบนี้นะคะมีอักษร AB นะคะแล้วก็มีลูกศรอยู่ข้างบนแบบนี้นะคะแสดงว่าจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุด A จุดปลายอยู่ที่ B นะคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น BA แบบนี้นะคะก็หมายความว่า

เวกเตอร์นี้มีจุดเริ่มต้นที่จุด B จุดปลายที่จุด A นั่นเองนะคะสำหรับเวกเตอร์นะคะที่มีขนาดแล้วก็ทิศทางเดียวกันก็ถือว่าเป็นเวกเตอร์ที่เท่ากันนะคะหรือเป็นเวกเตอร์เดียวกันนั่นเองนะคะเวกเตอร์ที่มีทิศทางเดียวกันแล้วก็ขนาดเท่ากันถือว่าเป็นเวกเตอร์เดียวกันนะคะอย่างเช่นสมมติว่าอาจารย์ยกตัวอย่างสมมติอาจารย์เขียนเวกเตอร์มาเขียนรูปสี่เหลี่ยมมาอันเนี้ยนะคะสมมติว่านี่เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นจุด A B C D นะคะจะเห็นว่าถ้าเราเขียนสัญลักษณ์นะคะเวกเตอร์ว่าเวกเตอร์ A B นะคะเวกเตอร์ A B เนี่ยก็คือเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นที่ A จุดปลายที่ B นะคะมันจะเท่ากับเวกเตอร์ C D อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะจะเห็นว่าเวกเตอร์ A B เนี่ยมีจุดเริ่มต้นที่ A จุดปลายที่ B นะคะเวกเตอร์ CD มีจุดเริ่มต้นที่ C จุดปลายที่ D แล้วก็มีขนาดเท่ากันทิศทางเดียวกันนะคะลักษณะแบบนี้นะคะมีขนาดเท่ากันแล้วก็มีทิศทางเดียวกันอันนี้ถือว่าเป็นเวกเตอร์ที่เท่ากันหรือเป็นเวกเตอร์เดียวกันนั่นเองนะคะถ้าเกิดเราพูดว่าเวกเตอร์ AB กับเวกเตอร์ DC AB คือเวกเตอร์นี้นะคะแล้วก็ DC คือเวกเตอร์นี้ AB มาทางนี้นะคะจะเห็นว่าเวกเตอร์สองเวกเตอร์เนี้ยมีขนาดเท่ากันแต่คนละทิศทางกันอันนี้เราก็ถือว่าอันนี้เป็นเวกเตอร์ที่ไม่เท่ากันนะคะ สำหรับในส่วนของขนาดเวกเตอร์เนี่ยนะคะเราก็จะแทนด้วยตัวสัญลักษณ์แบบนี้นะคะขนาดของเวกเตอร์ยูนะคะเช่นตัวนี้สมมุติว่าอันนี้ก็คือขนาดของเวกเตอร์ยูก็ขนาดของเวกเตอร์นี้ก็เท่ากับ3 หน่วยนั่นเองหรือว่าถ้าเราใส่ตัวเลขกำกับไว้ในแต่ละด้านนะคะก็จะเป็นขนาดบวกขนาดของมันได้นะคะ อีกอันนึงก็คือในส่วนของการคูณด้วยค่าคงที่นะคะการคูณด้วยค่าคงที่การคูณด้วยค่าคงที่เข้าไปในเวกเตอร์เนี่ยจะทำให้เวกเตอร์นั้นน่ะขนานกันนะคะหรือเราอาจจะเขียนเป็นสัญลักษณ์ก็คือว่าถ้าเรามีเวกเตอร์ยูใช่ไหมคะกับเวกเตอร์ A คูณกับ U นะคะโดยที่ A เป็นค่าคงที่นะคะเป็นค่าบวกค่าลบก็ได้นะคะเวกเตอร์ U กับเวกเตอร์ AU อ่ะจะขนานกันยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งนะคะสมมติว่าเรามีเวกเตอร์สักเวกเตอร์หนึ่งนะคะเป็นเวกเตอร์ U ค่ะเวกเตอร์ U แล้วเราคูณเวกเตอร์ U สมมติเวกเตอร์ขนาด2 หน่วยนะคะในเวกเตอร์ U มีขนาด2 หน่วยนะคะถ้าเราเวกเตอร์2 U นั่นหมายความว่าเวกเตอร์2 U จะมีขนาดเป็น2 เท่าของ U และก็มีทิศทางเดียวกันกับ U นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวกเตอร์2 U ก็จะเป็นเวกเตอร์ที่มีทิศทางเดียวกันกับ U แล้วขนาดเนี่ยเป็น2 เท่านะคะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นสี่หน่วยอันนี้ก็คือเวกเตอร์2 U นะคะเวกเตอร์ U กับเวกเตอร์2 U ก็จะขนานกันนะคะหรือว่าถ้าเราคูณด้วยค่าลบอย่างเช่นสมมติว่าเราจะเขียนเวกเตอร์-1/2 U -1/2 U ก็คือจะมีทิศทางตรงข้ามนะคะแล้วก็ถ้าเราคูณด้วย -1เข้าไปนะคะจะมีทิศทางตรงข้ามแล้วก็มีขนาดเป็นครึ่งหนึ่งของ U นั่นก็คือ1 หน่วยนั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนเวกเตอร์1/2 U ก็คือเป็นเวกเตอร์ที่มีทิศทางตรงข้ามอันนี้คือ -1/2นะคะ U มีทิศทางตรงข้ามกับ U แล้วก็ขนาด1 หน่วยค่ะอันนี้โดยประมาณนะนี่จะยาวไปนิดขนาด1 หน่วยนั่นเองนะคะ
ทีนี้เวลาเราจะนำเวกเตอร์มาบวกลบกันนะคะเราก็สามารถทำได้นะคะการบวกลบเวกเตอร์นะคะวิธีการก็คือเวลาเราจะบวกหรือลบเวกเตอร์นะคะให้เรานำเวกเตอร์สองเวกเตอร์มาต่อกันนะคะเอาเวกเตอร์ที่สองมาต่อปลายลูกศรของอีกเวกเตอร์หนึ่งนะคะผลลัพธ์จะเท่ากับเวกเตอร์เริ่มต้นไปหาเวกเตอร์ปลายนะคะอันนี้คือการบวกกันนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเรามีเวกเตอร์ u ไปทางไหนก็ได้นะคะสมมติว่ามาทางนี้แล้วก็เวกเตอร์ u เนี่ยบวกกับเวกเตอร์ v สมมติเวกเตอร์ v มาทางนี้นะคะอันนี้เป็นเวกเตอร์ u นะอันนี้เป็นเวกเตอร์ v บวกกันนะคะเวลาบวกกันให้เราเอาเวกเตอร์ v ตัวเนี้ยค่ะมาต่อตรงนี้นะคะต่อกับเวกเตอร์ u นะคะให้มีขนาดเท่ากับ v ที่ทางเดียวกันกับ v นะคะเอามาต่อกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้เวกเตอร์ u ผลลัพธ์นะคะผลลัพธ์ก็คือเราเขียนเวกเตอร์ u ก่อนนะคะแล้วก็เอาเวกเตอร์ v มาต่อนะคะโดยประมาณนะคะอันนี้คือเวกเตอร์ u นี่คือเวกเตอร์ v ใช่ไหมคะจากนั้นผลลัพธ์ของการนำ u บวก v ก็คือเวกเตอร์ผลลัพธ์เนี่ยจะเป็นเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นที่ u จุดปลายที่ v นะคะเดี๋ยวใช้ลูกศรตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเวกเตอร์ผลลัพธ์นะคะ u บวก v นั่นเองผลลัพธ์คือเวกเตอร์นี้นะคะคือ u บวก v นะคะทีนี้ถ้าเราเอา u กับ v ลบกันก็หมายความว่ามันคือ u ลบ v เนี่ยมันคือ u บวกกับลบ v ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนจากลบ v เป็นเปลี่ยน v เป็นลบ v ลบ v ก็คือเวกเตอร์ที่มีทิศทางตรงข้ามแต่ขนาดเท่ากันอันนี้ลบ v นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรานำเวกเตอร์ u เดี๋ยวขอเอาผลลัพธ์เลยก็แล้วกันนะคะถ้าเรานำเวกเตอร์ u ลบ v ใช่ไหมคะมันคืออะไรมันคือ u บวกกับลบ v นะคะซึ่ง u ของเราก็คือเวกเตอร์นี้อยู่นะคะแล้วก็ส่วนลบ v คือเวกเตอร์ที่มีทิศทางตรงข้ามกับ v ขนาดเท่ากับ v นะคะเพราะฉะนั้นก็มันก็จะมาทางด้านทิศนี้นะคะอันนี้คือ u อันนี้คือลบ v นะคะดังนั้น u บวกกับลบ v ผลลัพธ์ก็คือเป็นเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นที่ u จุดปลายที่ v นะคะแล้วก็จะได้เวกเตอร์นี้นั่นเองนะคะเห็นนะคะนี่ก็จะกลายเป็นเวกเตอร์ u ลบ v ของเราพอใจนะคะเวกเตอร์ u นะคะแล้วก็ลบถ้าบวกเนี่ยมันจะไปทางนี้ใช่ไหมเพราะ v เป็นค่าบวกแต่ถ้าเป็นลบเนี่ยนะคะลบมาทางด้านนี้นะคะก็มาต่อกันต่อดังนั้นผลลัพธ์ก็คือเหมือนกับ u บวกกับลบ v ค่ะผลลัพธ์ก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะไม่ยากนะคะสำหรับในเรื่องของการบวกลบเวกเตอร์โดยใช้ที่เป็นลูกศรนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่มีความยากขึ้นอีกนิดนึงนะคะดูตัวอย่างต่อไปนี้สมมติว่าเรามีโจทย์อันหนึ่งนะคะเรามีรูปสามเหลี่ยมอยู่รูปหนึ่งนะคะเป็นสามเหลี่ยมประมาณนี้สามเหลี่ยมรูปนี้เนี่ยประมาณนี้นะคะเป็นสามเหลี่ยม ABC

A B C แล้วกำหนดว่ามีจุดเพิ่มเติมนะคะก็คือตัวนี้เป็น F ซึ่งแบ่ง A B ออกเป็นฝั่งละอันนี้สองหน่วยนี้สองหน่วยนะคะแล้วก็D นะคะ D อยู่ตรงนี้ AC เนี่ยก็มีขนาด4หน่วยแต่ว่าฝั่งนี้3ฝั่งนี้1นะคะแล้วก็มีจุด E อีกอันหนึ่งนะคะE ตัวนี้แบ่ง CB BC เนี่ยออกเป็น3ส่วนตัวนี้2ส่วนตัวนี้1ส่วนนะคะทีนี้โจทย์ข้อนี้บอกว่าถ้าเราให้ AB เนี่ยเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ A จุดปลายอยู่ที่ B นะคือเวกเตอร์ U นะคะและ AC คือเวกเตอร์ V จงเขียนเวกเตอร์ต่อไปนี้นะในรูปของ U และ V จงเขียนเวกเตอร์ต่อไปนี้นะคะในรูป U และ V เวกเตอร์ข้อที่หนึ่งเอาสามสี่ข้อนะคะ AF อันที่สอง DC นะคะ DC อันที่สาม BC อันที่สี่CF เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพิจารณาตอนนี้นะคะเวกเตอร์ AB ของเราเนี่ยนะคะคือเวกเตอร์ U นะคะคือตอนนี้นะทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ A ถึง B เวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ A จุดปลายอยู่ที่ B ตัวนี้นะคะเวกเตอร์นี้นะตัวนี้นะคะ AB เนี่ยตัวนี้นะคือเวกเตอร์ U ของเรานะคะแล้วก็เวกเตอร์ AC มีจุดเริ่มต้นที่ A จุดปลายที่ C นะคะตัวนี้คือเวกเตอร์ V จากโจทย์กำหนดมาให้เนี่ยนะคะแล้วก็ต้องเขียนเวกเตอร์เหล่านี้ที่โจทย์ต้องการในรูปของ U กับ V อันดับแรกเขาให้เราหา AF นะคะ AF คือเวกเตอร์นี้ค่ะนี่นะมีจุดเริ่มต้นที่ A จุดปลายอยู่ที่ F นะคะตรงนี้นะจะเห็นว่า AF เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเวกเตอร์ AB ใช่ไหมคะซึ่งมันก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของเวกเตอร์ AB เราทราบว่า AB คือเวกเตอร์ U อันนี้ไม่ยากนะคะเพราะฉะนั้น AF เนี่ยมันก็คือครึ่งหนึ่งของเวกเตอร์ AB เขียนอย่างนี้ก่อนก็ได้ค่ะ1/2 AB แล้ว AB คือ U เพราะฉะนั้นมันก็คือ1/2 U นั่นเองนะคะไม่ยากอันแรกนะคะต่อไป DC ก็คือเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นที่ D จุดปลายที่ C นะคะเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นที่ D จุดปลายที่ C นี่นะคะตรงนี้นะจะเห็นว่า DC เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับเวกเตอร์ AC AC คือเวกเตอร์ V นะแต่ว่า DC เนี่ยมันเป็น3ใน4ส่วนใช่ไหมคะของเวกเตอร์ V เพราะฉะนั้นเราก็สามารถเขียนได้ว่าเวกเตอร์ DC เนี่ยคือ3ใน4ส่วนของเวกเตอร์ AC นะคะซึ่ง AC คืออะไรคือ V เพราะฉะนั้นมันก็คือ3ส่วน4 V นั่นเองต่อมานะคะเรามาดูเวกเตอร์ BC นะคะเวกเตอร์ BC เนี่ย BC คือเวกเตอร์นี้นะคะเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นที่ B จุดปลายที่ C เมื่อกี้เราเรียนเรื่องของการบวกเวกเตอร์ตอนนี้เราทราบเวกเตอร์ AB มาทางด้านนี้เวกเตอร์ AC มาทางด้านนี้นะคะแต่เราต้องการหา BC นะคะเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นที่ B จุดปลายที่ C นั่นหมายความว่าเราก็จะเอาเวกเตอร์ BA แล้วบวกกับเวกเตอร์ AC ถูกไหมคะเดี๋ยวเราเขียนก่อนนะคะเวกเตอร์เนี้ยก็คือเราจะเอา
BC BA นะคะแล้วก็บวกกับ AC นั่นเองนะคะซึ่ง BA กับ AC เกี่ยวข้องกับ UV ยังไง BA คือลบ U ถูกไหมคะลบ U มันขนาดเท่ากับ U แต่ทิศทางตรงข้ามนะแล้วก็ AC ก็คือ V นั่นเองนะคะก็บวกกับ V เข้าไปเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ก็คือ BC นั่นเองนะคะโอเคนะคะต่อมา CF นะคะ CF คืออันนี้มันเป็นอีกเวกเตอร์หนึ่งนะคะตัวนี้นะเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นที่ C จุดไปอยู่ที่ F ตัวนี้นะคะทีนี้เราก็อาศัยเรื่องของการบวกเวกเตอร์นี่แหละค่ะเหมือนกับข้อที่สามนะคะการที่เราจะมาหา CF ได้เนี่ยก็คือเราอาจจะไปได้สองทางนะคะก็คือเราอาจจะมาจากCA ก่อนแล้วก็บวกกับอะไรคะ AF แล้วก็มาจากทาง CB แล้วก็มาบวกกับ BF ก็ได้นะคะแต่เมื่อกี้ถ้าเราได้หา AF มาแล้วใช่ไหมคะ AF เราหาแล้วแล้วก็อาจจะมาทางด้านนี้ก็ได้ค่ะเอา CA แล้วก็บวกกับ AF ก็ได้ค่ะ CA บวกกับ AF นะคะซึ่ง CA ของเราก็คืออะไรคะ CA ของเราก็คือเวกเตอร์ลบ B แล้วก็ AF ก็คือเราหามาแล้วมันคือข้อที่หนึ่งใช่ไหมคะมันคืออะไรมันคือ1/2 U แล้วก็บวก1/2 U เข้าไปนะคะอันนี้เราก็จะได้ผลลัพธ์ CF นั่นเองนะคะก็ไม่ยากนะคะต่อมาเราจะมาพูดถึงเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากกันนะในการเขียนเวกเตอร์เนี่ยนอกจากเราจะใช้ลูกศรเขียนแล้วนะคะในการนำเวกเตอร์ไปคำนวณเนี่ยถ้าเราเขียนเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากได้นะคะก็จะทำให้เรานำไปคำนวณต่างๆค่าต่างๆได้ง่ายขึ้นเช่นอาจจะไปหาขนาดนะคะอาจจะไปหาการบวกการลบหรือคูณด้วยค่าคงที่กับเวกเตอร์เหล่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อนี้ค่ะเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากซึ่งระบบพิกัดฉากในที่นี้เราจะพูดถึงใน2 มิติแล้วก็3 มิตินะคะแต่ว่าในจริงๆแล้วเราก็จะเน้นเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก3 มิตินะคะแต่เราขอพูดก่อนว่ามันก็จะมี2 มิติแล้วก็3 มิตินะคะสำหรับ2 มิตินี้เราจะแทนเวกเตอร์ u นะคะด้วยตัวนี้ค่ะสมมติว่ามันเป็น AB ใดๆAB นี่ก็คือค่าที่อยู่บนแกน x B ก็คือค่าที่อยู่บนแกน y นะคะเดี๋ยวจะเขียนเป็นรูปให้ดูนะคะอีกอันนึงก็คือ3 มิติก็จะมี x y z ถูกไหมคะ u ก็จะเป็น ABCนะคะ ABC ก็เป็นค่าที่อยู่บนแกน x y z ตามลำดับนะคะยกตัวอย่างที่เป็นตัวเลขเลยก็แล้วกันนะคะอย่างเช่นสมมติเราบอกว่าให้เขียนเวกเตอร์ u คือเวกเตอร์2 3นะคะเอาเป็น2 มิติก่อนก็คือเราสามารถเขียนลงไปบนแกน x y ได้นะคะเดี๋ยวเราก็เขียนแกนมาก่อนนะคะอันนี้ก็หมายความว่าเวกเตอร์ u เนี่ยเวลาเราเขียนนะคะมันจะเป็นเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นที่0 0แล้วก็จุดปลายอยู่ที่จุด2 3นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไปพลอต2 3ก่อนนะคะ x เป็น2 y เป็น3นะคะประมาณอัน1 2 y เป็น3นะคะนั้น2 3เจอกันตรงนี้อันนี้คือจุด2 3นะคะเพราะนั้นเวลาเราจะเขียนเวกเตอร์นะคะเราพลอตจุด2 3ไปละแล้วก็ลากเลยค่ะเวกเตอร์ u คือเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นที่จุด0 0นะจุดปลายอยู่ที่จุด AB ใดๆหรือจุด2 3ตรงนี้ของเรานะคะเพราะฉะนั้น AB ตัวนี้นะคะถ้าเป็นลบ x เป็นลบก็จะอยู่ฝั่ง

นะคะ x เป็นอยู่ฝั่งนี้ y เป็นบวกอยู่ทางด้านบน y เป็นลบก็อยู่ทางด้านล่างนะคะในส่วนของเวกเตอร์สามมิติก็เราจะต้องพลอตลงไปในแกน x y z ในระบบพิกัดฉากสามมิตินะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเรามีเวกเตอร์ v คือเวกเตอร์หนึ่งสองสามก็แล้วกันนะคะง่ายอันหนึ่งก่อนนะคะเราเวลาเราเขียนแกนในระบบพิกัดฉากสามมิตินะมันก็จะมีแกน x y z นะคะอันนี้อาจจะเป็น x y แล้วก็ z นะคะค่าทางเส้นทึบก็เป็นค่าบวกนะทางเส้นประก็เป็น x ทางค่าลบ y เส้นทึบบวกนะคะทางนี้ก็จะเป็นลบ z นะคะขึ้นไปข้างบนเป็นบวกนะลงมาข้างล่างก็ติดลบนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูจุดของเราคือ v เนี่ยคือจุด1 2 3เวกเตอร์ v เนี่ยนะคะคือเวกเตอร์ที่เราจะลากก็คือต้องเป็นเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่0 0 0นะคะแล้วก็จุดปลายอยู่ที่1 2 3นะคะก็คือ x เป็น1 y เป็น2ประมาณนะคะเราลาก x y มาเจอกันก่อนนะคะก็คือลากให้ขนานแกน x กับขนานแกน y ผ่านจุด x เป็น1ใช่ไหมลากขนานแกน y มาแล้วก็ y เป็น2ก็ลากให้ขนานแกน x มันก็จะมาตัดกันที่จุด1 2ในระนาบ x y นะคะย้ำอีกครั้งนะคะลากให้ขนานแกน y เนี่ยนะคะทำเส้นประมาแล้วก็เดี๋ยวจุด2นี่ก็ลากให้ขนานแกน x นะคะเขียน x มันสีเอียงนิดนึงใช่ไหมคะก็ลากมาจุดตัดก็คือตรงนี้อันนี้คือ1 2ทีนี้ต่อไปเราจะมาดู z นะคะ z เนี่ยของเราเป็นเลข3ซึ่งเป็นค่าบวกเพราะฉะนั้นจากจุด1 2ตัวนี้เราจะวัดขึ้นมาจากจุดนี้นะคะขึ้นมาข้างบนเนี่ย3หน่วยนะคะ3หน่วยถ้าเกิดตรงนี้เป็นลบ3มันก็ต้องลงไปข้างล่าง3หน่วยจากจุดนี้นะคะแต่ของเราเป็นบวกนะคะเราก็ขึ้นมาข้างบนค่ะประมาณนะคะ3หน่วยของเราหนึ่งสองสามประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นจุดของเราคือจุดตรงนี้ z เป็น3 x เป็น1 y เป็น2 z เป็น3อันนี้ก็คือจุด1 2 3นะคะเมื่อเราได้จุดแล้วนะคะเราจะลากเวกเตอร์ใช่ไหมคะก็คือเวกเตอร์นี้จะมีจุดเริ่มต้นที่0 0 0นะแล้วก็จุดปลายอยู่ที่หนึ่งสองสามนะคะก็คือเวกเตอร์นี้นั่นเองนี่ก็คือเวกเตอร์ v ของเรานะคะไม่ยากนะคะในการเขียนเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากต่อมานะคะทีนี้เราจะเอาเวกเตอร์เหล่านี้ไปคำนวณนะคะตัวแรกที่เราจะมาดูก็คือถ้าเกิดว่าเรามีจุดสองจุดนะคะแล้วก็เราจะหาเวกเตอร์ที่เชื่อมจุดสองจุดนั้นนะคะเราก็สามารถใช้สูตรต่อไปนี้ได้ค่ะเวกเตอร์ระหว่างจุดสองจุดนะคะจุดสองจุดใดๆในที่นี้เราจะขอพูดในเวกเตอร์สามมิติก็แล้วกันนะคะถ้าเป็นเวกเตอร์สองมิติก็คือจะมีแค่ AB นะคะสมมติว่าเรามีจุดอยู่สองจุดก็คือจุด A x 1 y 1 z 1ก็แล้วกันนะคะและ B คือจุด x 2 y 2 z 2เป็นจุดในสามมิตินะคะแล้วก็เราจะหาระยะทางระหว่างจุดเราจะหาเวกเตอร์นะคะระหว่างจุด A กับจุด B เวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ A จุดปลายอยู่ที่ B ก็คือเราจะแทนด้วยเวกเตอร์ AB ใช่ไหมคะเราก็จะให้เรานำเวกเตอร์ B ลบด้วยเวกเตอร์ A นะคะเขียนเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะก็คือเราจะ x 2ลบ x 1 y 2ลบ y 1 z 2ลบ z 1นั่นเองนะคะเราเอาจุด B ลบ A
เอา x ลบ x y ลบ y z ลบ z นั่นเองนะคะถ้าเกิดเป็นเวกเตอร์2มิติมันจะมีแต่ x กับ y แบบนี้ใช่ไหมคะเราก็เอาแค่นะคะ2อันนี้ลบกัน x กับ y ก็จะเป็นเวกเตอร์ใน2มิตินะคะอันนี้ก็ไม่ยากนะคะอายกตัวอย่างอย่างเช่นสมมติว่าเรามีเวกเตอร์ a คือ1หนึ่งศูนย์ห้าแล้วก็ b คือเวกเตอร์สามสองลบสองนะที่จริงก็อะไรก็ได้นะคะสมมติว่าเรามีสองอันนี้แล้วเราก็ลองมาหาเวกเตอร์ ab นะคะ ab ก็คือเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ a จุดปลายที่ b แล้วก็เอา b ลบ a ใช่ไหมคะเพราะนั้นก็คือสามลบหนึ่งอันนี้ x นะคะ y ก็เอาสองลบศูนย์ z ก็เอาลบสองลบห้านะคะเอาจุด b ลบจุด a ผลลัพธ์คือเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะได้สองสองลบสองลบห้าคือลบเจ็ดนะคะอันนี้เวกเตอร์ ab ก็คือเวกเตอร์สองสองลบเจ็ดนั่นเองนะคะต่อมาสมมติว่าเรากลับกันนิดนึงเราจะหา ba ก็คือเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ b จุดปลายอยู่ที่ a นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอา a เป็นตัวตั้งนะคะหนึ่งลบสามศูนย์ลบสองห้าลบกับลบสองเอา a ตั้งแล้วก็ลบ b นะคะผลลัพธ์ก็คือลบสองลบสองแล้วก็เจ็ดห้าลบกับลบสองเป็นบวกสองนะคะโอเคนะคะที่จริงเวกเตอร์ AB กับเวกเตอร์ BA เนี่ยมันก็คือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่ว่าทิศทางตรงข้ามกันนั่นเองถ้าเกิดว่าเราเอาลบนะคูณเข้าไปตัวนี้ก็จะกลายเป็นเวกเตอร์ BA นะคูณ AB ก็จะได้ BE นะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการคูณเวกเตอร์ด้วยค่าคงที่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้กล่าวไว้ตรงนี้เลยกันละกันนะคะสำหรับการคูณเวกเตอร์ด้วยค่าคงที่นะคะการคูณเวกเตอร์ด้วยค่าคงที่นะคะก็คือถ้าเกิดว่าเรามีเวกเตอร์ a คือเวกเตอร์ a b c นะคะเราจะได้ว่าถ้าเราเอาค่าคงที่ k คูณกับเวกเตอร์ a นะคะเอาค่าคงที่ไปคูณให้เรานำค่าคงที่นั้นคูณกับสมาชิกข้างในทุกตัวนะคะเหมือนเราคูณเมทริกซ์นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเราเขียนในรูปของเมทริกซ์หลักนะคะเอา k คูณเข้าไปก็จะเป็น ka kb แล้วก็ kc นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่างเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าถ้าเราเอาหา ab ได้แล้วเราจะหา ba ก็คือเป็นเวกเตอร์ที่มีทิศทางตรงข้ามกันแล้วก็ลบหนึ่งคูณเข้าไปก็จะเป็นลบสองลบสองแล้วก็บวกเจ็ดใช่ไหมมันก็จะเป็นเวกเตอร์ตัวนี้นะคะ ต่อไปนะคะในส่วนของการนำเวกเตอร์มาบวกลบกันอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะให้เรานำสมาชิกที่อยู่ตำแหน่งเดียวกันมาบวกกันเหมือนเราบวกลบเมทริกซ์นะคะการบวกลบเวกเตอร์นะคะยกตัวอย่างเลยก็แล้วกันนะคะไม่ยากนะคะอย่างเช่นอันแรกสมมติว่าเรามีเวกเตอร์สามสองลบสามนะคะลบบวกกับหนึ่งลบสี่ห้าก็แล้วกันนะคะสองเวกเตอร์นี้บวกกันก็เอาสมาชิกนะ x บวก x y บวก y z บวก z นั่นเองนะคะก็จะเป็น4สองบวกลบสี่ก็คือได้ลบสองลบสามบวกห้าก็คือได้สองนะคะ
อีกสักข้อหนึ่งถ้าเราเอาเวกเตอร์นี้เปลี่ยนจากบวกเป็นลบนะคะ3 2 -3ลบกับ1 -4 5นะคะเราจะได้อะไรนะคะตัวแรกก็คือ3 -1นะคะก็คือได้2ตัวที่2 2ลบกับ-4ก็จะกลายเป็น2 + 4เป็น6นะคะตัวที่3ก็คือลบ 3 -5อีกทีนึงนะคะลบ 3 ลบ 5กลายเป็น-8นะคะไม่ยากเลยนะคะสำหรับการบวกการลบเวกเตอร์นะคะในต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ที่เอาเป็นโจทย์ละคนกันนะคะมีทั้งบวกลบและคูณด้วยค่าคงที่นะคะดูตัวอย่างต่อไปนี้แล้วกันสมมุติว่าเรามีจุด A คือ0 -1 1แล้วก็ B คือ1 1 1และก็ C คือ3 5 -1เป็นจุดในระบบพิกัดฉากสามมิตินะคะบอกว่าจงหา3 BA -2 AC นะคะอันนี้ก็คือโจทย์ข้อนี้เราจะต้องทำตั้งแต่การหาเวกเตอร์ตั้งแต่แรกเลยค่ะก็คือเวกเตอร์ BA ก่อนนะว่าถ้ามีจุด2จุดนะคะเราจะหาเวกเตอร์ที่เชื่อมระหว่างจุดเริ่มต้นกับจุดปลายนี้มีค่าเท่าไหร่นะคะหา BA แล้วก็ AC ก่อนแล้วก็จากนั้นเอาค่าคงที่คูณเข้าไปแล้วก็มาลบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ไม่ยากเราเริ่มต้น

B จุดปลายที่ A เพราะฉะนั้น A ลบ B นะ A ลบ B นะคะก็จะเป็น0ลบ1ลบ1ลบ1นะคะ1ลบ1ใช่ไหมคะ B ลบ A นะคะก็จะได้ลบ1ลบ2 0นะคะ ต่อมาก็คือAC ในส่วนของ AC นั้นเอา C ตั้งลบด้วย A นะคะ C ก็จะเป็น3ลบ0 5ลบกับลบ1ลบ1ลบ1อีกทีหนึ่งนะคะ C ลบ A นะคะก็จะเป็น3 6ลบ2นะคะต่อมาเรานำค่าคงที่คูณกับ3คูณตัวนี้แล้วก็เอา2คูณตัวนี้แล้วก็มาลบกันนะคะเดี๋ยวเราเอาแทนค่าเลยก็ได้ค่ะ3 BA ลบ2 AC ใช่ไหมคะเราเอา3คูณ BA BA เราหาไว้แล้วค่ะก็จะได้อะไรคะ ลบ3ลบ6 0แล้วก็อันนี้เอา2คูณ AC นะคะ AC เราหาไว้แล้วค่ะก็เอา2คูณนะ3 2 6 6 2 12แล้วก็อันนี้เป็นลบ4นะคะ อันนี้คือ BA 3 BA อันนี้คือ2 AC นะคะจากนั้นเอามาลบกันครั้งหนึ่งนะคะลบ3ลบ6เป็นลบ9ลบ6ลบ12ก็เป็นลบ18นะคะ0ลบกับลบ4ก็เป็นบวก4นะคะนี่ก็คือคำตอบนะคะลบ9ลบ18แล้วก็4นะคะไม่ยากนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอีกสักนิดนึงนะคะในชั่วโมงต่อไปเนี่ยเราจะได้นำเรื่องของเวกเตอร์แล้วก็การ

ขนาดของเวกเตอร์พวกนี้ไปใช้ด้วยนะคะเราจะพูดถึงขนาดของเวกเตอร์อีกสักข้อหนึ่งนะคะในส่วนของขนาดของเวกเตอร์เมื่อกี้นะคะเราบอกว่าขนาดของเวกเตอร์เราจะแทนด้วยสัญลักษณ์นี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็น u ขนาดของเวกเตอร์ u เนี่ยสมมติว่า u ของเราเนี่ยเป็นเวกเตอร์ a b c ใดๆก็ได้นะคะสมมติว่า u ของเราคือเวกเตอร์ a b c นะคะขนาดของเวกเตอร์ u ก็จะมีสูตรในการคำนวณนิดนึงค่ะขนาดของเวกเตอร์ u ก็จะเท่ากับสแควร์รูทนะคะเอา a b c ยกกำลังสองบวกการถอดรูทนะคะมันคือ a กำลังสองบวก b กำลังสองบวก c กำลังสองนะคะเอา a b c ยกกำลังสองบวกกันแล้วก็ถอดรูทก็จะได้ขนาดของเวกเตอร์ u นั้นนั่นเองนะคะอันนี้ไม่ยากนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างสักนิดนึงนะคะยกตัวอย่างสมมติว่าเรามีอันที่หนึ่งก็แล้วกันนะคะเวกเตอร์ u ของเราคือเวกเตอร์4ลบ3 0นะอันหนึ่งสักสองอันนะคะอันที่สองก็คือ u เท่ากับ2ลบ2 3สมมติว่าเรามีเวกเตอร์ใน3มิตินะคะถ้าเป็นเวกเตอร์ใน2มิติถ้ามี a b นะคะขนาดของเวกเตอร์ u ก็คือสแควร์รูท a กำลังสองบวก b กำลังสองนะคะเท่านั้นถ้าเป็น3มิติก็จะมี c เพิ่มมาก็บวกเข้าไปแบบนี้นะคะสำหรับอันนี้เราจะหาขนาดของเวกเตอร์ u ใช่ไหมคะขนาดของเวกเตอร์ u ก็คือสแควร์รูทอันนี้ก็เอา c กำลังสองบวกลบ3ยกกำลังสองบวก0กำลังสองนะคะมีค่าเท่าไหร่นะคะ4กำลังสองก็เป็นเท่าไหร่คะ16ลบ3กำลังสองก็คือ9นะคะแล้วก็0กำลังสองก็เป็น0แล้วตัดไปเลย16บวก9ก็เท่ากับ25นะคะก็คือได้สแควร์รูท25ก็คือเท่ากับ5นะคะต่อมาเรามาดูอีกอันหนึ่งนะคะขนาดของเวกเตอร์ u เวกเตอร์ u คือ2ลบ2 3นะคะขนาดของเวกเตอร์ u ก็คือ2กำลัง2บวกลบ2ยกกำลัง2บวก3กำลัง2 2กำลัง2ได้4ลบ2กำลัง2ก็ได้4นะคะแล้วก็3กำลัง2ได้9บวกกันได้เท่าไหร่คะ17นะคะซึ่ง17ถอดรูทไม่ได้ใช่ไหมก็ไม่เป็นไรแล้วก็ตอบเป็นรูท17ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าขนาดของเวกเตอร์ตัวนี้ถอดรูทได้แล้วก็ถอดรูทนะคะถอดไม่ได้ก็ติดไว้นะคะหรือถอดได้บางส่วนก็สามารถที่จะดึงออกมาบางส่วนได้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราจะได้นําขนาดของเวกเตอร์เนี่ยไปใช้ต่อนะคะแล้วอาจจะไปตัดกับส่วนอื่นๆต่อไปได้นะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยพอชั่นผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้

ศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าขออภัยครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุสเนื่องในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสซึ่งตรงกับวันที่3กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอเล็กซานลูกาเชนโกประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุสกรุงมินสก์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเบลารุสมีความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเบลารุสได้เจริญงอกงามอย่างมั่นคงมากว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยมิตรภาพดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและความร่วมมือต่างๆโดยเฉพาะด้านการค้าการท่องเที่ยวและการบินให้พัฒนาก้าวหน้าอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนของทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:14 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายแพทย์พานุวัฒน์ปานเกตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขคณะกรรมการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยและผู้ชนะเลิศโครงการประเมินคัดเลือกสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและบุคลากรสาธารณสุขดีเด่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางพิมพ์ใจลิอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายสุรศักดิ์จิตสุทธิภากรประธานกรรมการบริษัทเดชชัยร็อบเบอร์จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายลูกยางสีข้าวรุ่นฟู้ดเกรดเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยนางเอกสิริปินทรุจิประธานมูลนิธิยุวทูตความดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยพร้อมด้วยวารสารวิทยุสรานรมจัดพิมพ์ในวาระ25ปียุวทูตความดีและเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิประจำปี2567กับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายภาพวาดสีน้ำมันชีวิตและการเรียนรู้ในธรรมชาตินางสาววิลาวัณวณดุรงวันกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายสารัตน์รัตนาพรประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา
เวลา 14:12 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายประสบชัยยุวเวศนายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูล

กระหม่อมถวายเงินจากการจัดกิจกรรมต่างๆของสมาคมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36วันนี้เวลา 13:53 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีทรงเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36ซึ่งกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลขึ้นระหว่างวันที่3-12 กรกฎาคม 2569ภายใต้แนวคิด AmazingAquatic Thailand มหัศจรรย์สายน้ำแห่งเมืองไทยเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำและปลาสวยงามรวมถึงพันธุ์ไม้น้ำชนิดต่างๆให้แก่ประชาชนและเกษตรกรทั้งยังเป็นการยกระดับการจัดงานก้าวสู่สากลสอดรับกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สนับสนุนให้เป็นเกษตรที่ทันสมัยโดยเฉพาะการผลักดันปลาสวยงามของประเทศไทยให้เป็นที่นิยมในตลาดโลกในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดปลาสวยงาม8ชนิด81ประเภทซึ่งปีนี้มีการจัดประกวดปลาบอลลูนมอลลี่ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเป็นครั้งแรกในประเทศไทยพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดการจัดตู้พันไม้น้ำและการประกวดวาดภาพระบายสีรวม123รายจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการพันสัตว์น้ำและทรงร่วมกิจกรรมปล่อยพันสัตว์น้ำออนไลน์ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยกรมประมงได้ดำเนินการปล่อยพันสัตว์น้ำในพื้นที่6จังหวัดได้แก่สุราษฎร์ธานีลำปางพระนครศรีอยุธยากระบี่สงขลาและปทุมธานีอาทิปลาตะพัดเขียวกุ้งสมเด็จหรือกุ้งกล้ามกรามปลูม้าปลาตะกรับและพันปลาไทยหลายชนิดเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำและสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์สัตว์น้ำสิริราชโอเพนเฮาส์ที่เปิดประสบการณ์การเรียนรู้และแนวเส้นทางสู่การเป็นแพทย์จากโรงพยาบาลสิริราชตลอดจนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสินค้าการเลี้ยงสัตว์สวยงามผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้จนถึงวันที่12 กรกฎาคม 2569ซึ่งรายได้จากการจัดงานนำไปสมทบมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อผู้ป่วยมะเร็งต่อไปพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 7:00 น.พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป
และเวลา 19:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหาร4รูปและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองวันนี้เวลา 14:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาสมณศักดิ์เลือดอิสริยะฐานันดรพระธรรมวชิรกวีขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามที่จารึกในหิรัญญบัตรว่าพระพรหมวชิรธีรคุณวิบูลธรรมปฏิภาณสุพิธานศาสนวรกิจนิวิตศีลาจารดิลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีสถิตณวัดพระนอนจักษีวรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดสิงห์บุรีมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2569องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่และโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา1อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนนี้เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี2508ตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินบดินทรเชษฐภคินีโดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างอาคารเรียนต่อมาในปี2509ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเรียนและพระราชทานชื่อโรงเรียนว่ากัลยาณิวัฒนา1ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบสหศึกษามีนักเรียนจำนวน162คนครูและบุคลากร19คนมีนางสาวณภัทรพรเย็นขันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโรงเรียนมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้การคำนวณและการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนทักษะตามความถนัดของผู้เรียนโอกาสนี้ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษามาปรับใช้เพื่อนักเรียนชาวไทยพื้นราบและกลุ่มชาติพันธุ์เผ่าม้งได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23ตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ100กิโลเมตรโรงเรียนมีเนื้อที่2520ไร่เปิดสอนครั้งแรกเมื่อปี2537ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6แบบศึกษาสงเคราะห์มีนักเรียน764คนครูและบุคลากร122คนมีนายวิษณุโพใจเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนรวมถึงการส่งเสริมทักษะคุณภาพชีวิตแก่ผู้เรียนให้สามารถอยู่ในสังคมได้แบบพึ่งพาตนเองที่ผ่านมามีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและหลักสูตรการเรียน

การสอนเพื่อเพิ่มสมรรถนะของผู้เรียนตลอดจนการส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามบริบทของพื้นที่และความต้องการของผู้เรียนเพื่อให้เท่าเทียมกับโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศทั้งยังมีการส่งเสริมทักษะด้านกระบวนการความคิดด้วยจินตคณิตในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และเด็กปกติซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีในการช่วยพัฒนาอารมณ์ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดจนมีการปลูกฝังให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋าผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้แก่นักเรียนด้วย

ผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากการจำหน่ายสินค้าโครงการ Princess Collection ไปมอบให้แก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยวันนี้ที่อาคารว่องวานิชชั้น9โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากการจำหน่ายสินค้าโครงการ Princess Collection ไปมอบให้แก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโครงการ Princess Collection คือกิจกรรมเพื่อสังคมตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่มีพระประสงค์ในการรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งเต้านมซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากอันดับหนึ่งในผู้หญิงไทยโดยแบรนด์สิริวัณวรีร่วมกับวาโก้จัดทำชุดชั้นในและลาวช์แวร์ Collection Limited Edition มาตั้งแต่ปี2023นำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์พลังบวกมาเป็นองค์ประกอบในงานออกแบบอาทิโบสีชมพูสัญลักษณ์ของการรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งเต้านมเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้แก่องค์กรพันธมิตร3องค์กรได้แก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมูลนิธิกาญจนบารมีและสถาบันมะเร็งแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้หญิงไทยทั่วประเทศหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบุรณิธิมนตรีตราโมทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยโรงเรียนบ้านหุบบอนจังหวัดชลบุรีและบริษัทแพรนดราจิวเวลรี่จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบุรณะสิริมาตยารามวัดระฆังโคสิตารามวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระวชิระสุทธิโมลีวัดเสนาสนารามแสดงพระธรรมเทศนาอมตะธรรมกถาว่าด้วยการแสดงธรรมหรือการบรรยายธรรมที่มุ่งเน้นถึงหลักธรรมที่เป็นอมตะเป็นคำสอนอันนำไปสู่ความหลุดพ้นจากวัฏสงสารอันเป็นแนวทางในการปฏิบัติสู่นิพพานเพื่อเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนบริษัทบางกอกสตีลไวจำกัดและบริษัทอิตาลไทยเทรวีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพธิดารามวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร

ัดหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่วัดทุมท่าจังหวัดพะเยาวัดวังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและที่พักสงฆ์มารวยวัชระมงคลจังหวัดสุรินทร์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะศิษยานุศิษย์พระราชพรหมยานวัดจันทารามท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีกรรมการมูลนิธิหลวงพ่อปานมหาวีพระมหาวีระถาวโรคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมายานเถระวิทยาจังหวัดอุทัยธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดป่ารุ่งอรุณวัดทุ่งโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดวรนายกรังสรรค์เจติยะมันพตารามวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพายัพวัดป่าชาติพัฒนารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมและโรงเรียนวัดป่าประดู่จังหวัดระยองทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 ถึง 20:00 และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาดินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบกโรงเรียนราชินีกรุงเทพมหานครกระทรวงการต่างประเทศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมายหนึ่งสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยโรงเรียนบ้านหุบบอนจังหวัดชลบุรีสถาบันเทคโนโลยีป้องกันโรงเรียนพระสุธรรมายานเถระจังหวัดอุทัยธานีและบ้านปาร์คในเลิศด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถณบริเวณประตูอนงลีลาเพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา11:00 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญจักรันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ที่อาพาธจากเหตุรถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารวันนี้ที่โรงพยาบาลมุกดาหารอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเช่นใจการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายแด่พระสงฆ์จำนวน8รูปประกอบด้วยพระสุริยาเสียงใสพระไพรวัลย์พันโยธาพระเยือนหานชัยพระกิตติพันธ์ลาภธนาสารพระยงยุทธกองแก้วพระอนุวัฒน์ภาษีพระพิสิทธิ์อ่อนยองพระพงศาลปามมนที่อาพาธจากเหตุรถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ที่เดินธรรมจาริกตามเส้นทางริมถนนทางหลวง2034บริเวณหลักกิโลเมตรที่6บ้านนาเวียงแก่ตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569และมอบให้แก่นายประมวลศรีคำแพงฆราวาสที่รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายแด่พระสมเกียรติมณีพรรัตนาชัยที่อาพาธจากเหตุการณ์ดังกล่าวในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับพระภิกษุที่อาพาธและฆราวาสที่บาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกรูปและนายและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพพระภิกษุที่มรณภาพทุกรูปไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จัดพิธีถวายพระพรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารี4กรกฎาคม2569วันนี้ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จัดพิธีถวายพระพรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569โดยมีพลเอกชาญบุญประเสริฐรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเป็นประธานนำคณะผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ตลอดจนตัวแทนจากหน่วยงานในพระดำริภาครัฐเอกชนเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารี4กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยแล้วเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จบกับเราออกไปจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า Smart Entrepreneur ของเรา University เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานด้วยตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือก็ต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR,We also have operation centers for students to prepare their skills professionally, namely Ratchamongkorn Chomkleun, Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkorn Hua Hin Place, Training Center at Wang Klai Gangwon Campus, Ratanakosin Place, Training Center at Salaya Area.These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
2: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตไร่กังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ hey! คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

าขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศอย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสร้างความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: หุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้ผืนแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสงค์นิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็มาได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุขภพที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชลประทานทดลองอพยพครอบครัว2 ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25 ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชลประทานจำนวน7 ไร่ส่วนอีก18 ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎรตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5 ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2 ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
2: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้อง เราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
3: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านตอนนาลายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการ

เกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่1

ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนาราย

0: รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าพื้นดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีครับวันนี้ก็ได้มาพบกันอีกครั้งนึงนะครับในภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2568นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชั่วโมงเรียนในรายวิชาสุนทรียภาพแห่งศิลปะซึ่งเป็นวิชาที่ว่าด้วยแนวคิดและก็การตีความเกี่ยวกับความงามในชีวิตผ่านมุมมองของศิลปะในรูปแบบต่างๆนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระในวันนี้นี่ผมขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนนะครับกระผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสิริพันธ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับจะมาทำหน้าที่บรรยายในวันนี้หัวข้อที่ผมนำมาพูดถึงในวันนี้ก็คือนิยามของศิลปะในโลกกว้างนะครับตลอดการบรรยายนี่ผมจะนำเสนอภาพประกอบควบคู่ไปด้วยเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีความเข้าใจในเนื้อหาได้ชัดเจนแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่ผมอธิบายนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญทุกท่านเข้าสู่เนื้อหาหลักของวันนี้ได้เลยครับนิยามศิลปะในโลกกว้างท่านศาสตราจารย์ชลุดนิ่มเสมอได้เขียนไว้ในหนังสือวิชาองค์ประกอบศิลปะของท่านไว้ว่าศิลปะนี่คือการผสมผสานระหว่างจินตนาการและทักษะซึ่งเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มีความหมายลึกซึ้งและแปลกใหม่

มากขึ้นจินตนาการนั้นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของศิลปะนะครับซึ่งหมายถึงพลังทางจิตที่สามารถสร้างสิ่งที่ไม่เคยมีอยู่ในโลกให้เกิดขึ้นได้หรือทำให้สิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยดูพิสดารยิ่งขึ้นกว่าเดิมสรุปก็คือศิลปะเป็นการผสมผสานระหว่างจินตนาการและทักษะเพื่อสร้างสิ่งใหม่หรือพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นและแปลกใหม่ยิ่งขึ้นนั่นเองศิลปะนี่เป็นคำที่มีความหมายกว้างนะครับและก็ยากที่จะให้คำจำกัดความที่ชัดเจนเนื่องจากเป็นผลงานที่ถูกสร้างขึ้นจากความคิดและก็ฝีมือของมนุษย์นะครับตั้งแต่สิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนจนถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่ได้รับการพัฒนาต่อยอดและก็เปลี่ยนแปลงให้มีความพิเศษมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่นอนนะครับอย่างชัดเจนว่าศิลปะคืออะไรเนื่องจากบรรดาศิลปินแต่ละยุคแต่ละสมัยนี่มักจะพยายามสร้างแนวคิดและรูปแบบใหม่ๆที่แตกต่างไปจากเดิมอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับหมายความว่าศิลปะนี่มีความหมายที่กว้างและก็ยากต่อการให้คำจำกัดความที่ชัดเจนเพราะเป็นผลงานที่เกิดจากความคิดและฝีมนุษย์เพื่อสร้างสิ่งใหม่และพัฒนาสิ่งเดิมให้พิเศษขึ้นศิลปินยังคงสร้างสรรค์แนวคิดแล้วก็รูปใหม่รูปแบบใหม่ๆมาอย่างต่อเนื่องนั่นเองศิลปะนี่เป็นสิ่งที่สามารถกระตุ้นอารมณ์ของผู้รับชมได้นะครับโดยผ่านประสาทสัมผัสสองทางหลักได้แก่การมองเห็นและก็การได้ยินนั่นเองนะครับเรามองเห็นด้วยตาแล้วก็ได้ยินด้วยหูนอกจากนี้เนี่ยศิลปะยังมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของมนุษย์เพราะเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดประสบการณ์และก็จิตวิญญาณในรูปแบบที่หลากหลายเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นเสียงเพลงบทกวีภาพเขียนจิตรกรรมหรืองานประติมากรรมโดยสื่อสารถึงกันเพื่อสร้างความเข้าใจและความประทับใจในซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับสิ่งเหล่านี้นี่สามารถปรากฏในสื่อรูปแบบต่างๆเช่นทางวิทยุทางโทรทัศน์ภาพยนตร์หรือการแสดงสดกันบนเวทีจากที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยศิลปะไม่เพียงแต่สะท้อนชีวิตของมนุษย์นะครับแต่ชีวิตเองก็จะสะท้อนศิลปะด้วยเช่นเดียวกันโดยศิลปะนั้นถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารที่จำเป็นต่อชีวิตมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ศิลปะเนี่ยเกิดขึ้นตามวิสัยของธรรมชาติซึ่งจุดเริ่มต้นของศิลปะก็คือสัญชาตญาณในการรับรู้สุนทรียภาพนั่นเองนะครับทั้งนี้เนี่ยศิลปะยังมีเป้าหมายเพื่อความดีและความงามกล่าวได้ว่าศิลปะเป็นภาษาชนิดหนึ่งที่มนุษย์ทั่วโลกเนี่ยใช้แสดงออกถึงความคิดและความรู้สึกเพื่อสื่อสารถึงกันและกันนะครับศิลปะเกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์เท่านั้นความงามของธรรมชาติที่เราเห็นกันอยู่รอบๆตัวเช่นทิวทัศน์สวยๆดอกไม้สีสันงดงามหรือปะการังรูปทรงต่างๆที่อยู่ในท้องทะเลสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความงามที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาตินะครับซึ่งต่างจากศิลปะที่มีขอบเขตจำกัดเพียงแค่สิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์เท่านั้นมนุษย์เป็นสัตว์ประเภทเดียวนะครับที่สามารถสร้างสรรค์ศิลปะได้เพราะศิลปะเกี่ยวข้องกับความคิดและก็การพัฒนาความรู้โดยทั้งสองสิ่งนี้มักจะต้องมาคู่กันเสมอนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตามที่ผมกล่าวมาว่าศิลปะเกิดจากการสร้างสรรค์จากมือของมนุษย์เท่านั้นเนี่ยก็เป็นทฤษฎีดั้งเดิมนะครับตอนนี้โลกเปลี่ยนไปแล้วนะครับยุคนี้เป็นยุคที่จะเรียกว่ายุคคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันมีมากกว่าคอมพิวเตอร์ก็คือ AI นั่นเองนะครับศิลปะตอนนี้นี่ไม่จำเป็นแล้วนะครับว่าจะต้องถูกสร้างขึ้นโดยมือของมนุษย์โดยฝีมือของมนุษย์เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยมีผลงานศิลปะที่ถูกสร้างสรรค์โดยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั่นเองและก็เครื่องจักรต่างๆซึ่งได้รับการยอมรับในวงการศิลปะไม่ว่าผลงานเหล่านี้นี่จะไม่ได้เกิดจากความคิดและอารมณ์ของมนุษย์โดยตรงแต่ก็มักจะมีมนุษย์นี่แหละครับเป็นผู้กำหนดแนวทางหรือโปรแกรมให้ AI สร้างสรรค์ผลงานเหล่านั้นขึ้นมางานประติมากรรมเนี่ยตอนนี้อาจจะศิลปินหรือประติมากรไม่ต้องมาปั้นเองหรือแกะสลักเองโดยใช้หุ่นยนต์แล้วก็ตั้งค่าโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดย AI ต่างๆก็สามารถทำงานแทนเราได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าจะอย่างไรก็ตาม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ก็ต้องมาจากมนุษย์ก่อนนะครับแต่ไม่ต้องลงมือทำเองศิลปะจึงอาจจะไม่จำกัดว่าจะต้องสร้างขึ้นโดยมือของมนุษย์โดยฝีมือของมนุษย์เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสิ่งที่มนุษย์พัฒนาเพื่อสร้างสรรค์งานตามจินตนาการและก็แนวคิดที่หลากหลายนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามการหาคำตอบที่ชัดเจนสำหรับศิลปะนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากกว่าการแค่โจทย์ทางคณิตศาสตร์หรือการใช้หลักเหตุผลแบบวิทยาศาสตร์ศิลปะเป็นเรื่องของความคิดและก็ความรู้สึกซึ่งบางครั้งคำตอบ1บวก1อาจจะไม่ใช่ไม่อาจจะไม่ได้2เสมอไปนะครับแต่ในขณะเดียวกัน1บวก1ก็อาจจะเป็น3หรือ20ก็ได้ในความหมายของศิลปะซึ่งมีความยืดหยุ่นนะครับทั้งนี้นี่ศิลปะเป็นศาสตร์ที่มีเหตุผลและมีความหมายในตัวของมันเองเช่นเดียวกันนะครับในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนี้ได้อธิบายคำว่าศิลปะไว้ว่าหมายถึงฝีมือทางช่างหรือการทำสิ่งต่างๆให้วิจิตรพิสดารรวมถึงการแสดงออกถึงอารมณ์สะเทือนใจให้เห็นได้ชัดเจนผ่านสื่อต่างๆศิลปะนี่คือการแสดงถึงศักยภาพของมนุษย์ที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการอันล้ำลึกผลงานศิลปะเกิดขึ้นจากกระบวนการคิดฝันและการรับรู้สิ่งรอบตัวแล้วถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆนะครับที่สร้างความประทับใจและก็ความสะเทือนอารมณ์ให้กับผู้ชมดังนั้นศิลปะจึงเป็นสิ่งที่ผูกพันกับมนุษย์มาตลอดทั้งในแง่ของการแสดงออกถึงความคิดความรู้สึกและก็จิตวิญญาณของมนุษย์ศิลปะไม่เพียงแต่เป็นวิธีการสื่อสารที่ไม่มีพรมแดนนะครับแต่ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและก็สิ่งรอบตัวด้วยนะครับมาดูคำว่าพุทธิปัญญาศิลปะแห่งความรู้และการสร้างสรรค์กันนะครับในวงการสร้างสรรค์ศิลปะไทยเนี่ยชอบอ้างถึงคำว่าพุทธิปัญญาให้เราได้ยินกันบ่อยๆในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานก็ได้อธิบายความหมายของคำว่าพุทธิปัญญาเหมือนกันนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น2ส่วนมีคำว่าพุทธิซึ่งหมายถึงปัญญาและก็ความฉลาดและก็คำว่าปัญญาซึ่งหมายถึงความรอบรู้แต่เมื่อรวมกันแล้วเนี่ยพุทธิปัญญาสื่อถึงสภาวะทางจิตที่มีความรู้สึกลึกซึ้งเข้าใจถึงแก่นแท้ของสิ่งต่างๆอันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั่นเองนะครับท่านศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งโฉลกได้บันทึกไว้ในตำราของท่านนะครับในมุมมองที่กว้างที่สุดศิลปะหมายถึงการทำงานด้วยทักษะและก็ความเชี่ยวชาญและก็ความสามารถพิเศษที่ฝึกฝนจนถึงจุดสูงสุดยกตัวอย่างเช่นศิลปะแห่งการจัดดอกไม้ศิลปะแห่งการทำอาหารศิลปะแห่งการต่อสู้ทั้งหมดนี้เนี่ยสะท้อนถึงความสามารถในการผสมผสานองค์ประกอบต่างๆอย่างสมดุลและก็งดงามศิลปะยังเป็นการแสดงออกถึงความต้องการภายในจิตใจมนุษย์ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสะสมเป็นประสบการณ์และก็ถ่ายทอดออกมาเป็นรูปทรงสีสันและก็เรื่องราวผ่านวัสดุและเทคนิคที่หลากหลายการสร้างสรรค์ชิ้นนี้สะท้อนถึงพุทธิปัญญาที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และก็การรับรู้เชิงจิตวิญญาณในการสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองนะครับท่านศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งโฉลกก็ให้ข้อสรุปไว้ว่าศิลปะนี่เป็นการสร้างสรรค์ที่แสดงออกถึงความงามอารมณ์ความรู้สึกความดีและก็ความจริงซึ่งปรากฏขึ้นในจิตใจของศิลปินผ่านภาษาเฉพาะของทัศนศิลป์ทั้งนี้มีความหมายของศิลปะยังคงเปลี่ยนแปลงไปตามมุมมองของแต่ละบุคคลด้วยนะครับไม่มีคำจำกัดความที่ผิดหรือถูกที่ตายตัวเพราะศิลปะเป็นเรื่องของความรู้สึกประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปนั่นเองมนุษย์เรามีแตกต่างจากสัตว์อื่นๆตรงที่เรามีสมองที่สามารถคิดแล้วก็สร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆมนุษย์มีพัฒนาการทางจิตใจที่รู้จักการวางแผนการแก้ปัญหามีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงสิ่งต่างๆแปลงมันให้เป็นผลงานศิลปะได้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากประสบการณ์การศึกษาและสิ่งแวดล้อมในชีวิตการเข้าถึงและการเข้าใจศิลปะขึ้นอยู่กับรากฐานเหล่านี้นะครับการรับรู้คุณค่าในศิลปะนั้นเกี่ยวพันกับสุนทรียภาพที่เกิดจากความซาบซึ้งในความงามและนำไปสู่การสร้างจริยธรรมในจิตใจในท้ายที่สุดศิลปะไม่เพียงแต่เป็นการแสดงออกถึงความงามความดีเท่านั้นนะครับแต่ยังมีส่วนในการสร้างสังคมที่สงบสุข
การที่ศิลปะถูกมองว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความดีงามในตัวของมนุษย์นี่ไม่ใช่เรื่องแปลกความงามที่สอดคล้องกับจริยธรรมนี้สามารถช่วยส่งเสริมสังคมให้เกิดความสงบและสันติสุขได้นะครับเมื่อมนุษย์มีความสามารถพิเศษตรงที่มีความคิดฝันมีจินตนาการเพราะฉะนั้นมนุษย์เท่านั้นนะครับที่จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะได้มนุษย์สามารถสะท้อนความรู้สึกทางจิตอันเป็นนามธรรมในจินตนาการออกมาให้เป็นรูปธรรมที่สามารถมองเห็นและจับต้องได้ด้วยรูปแบบของสิ่งประดิษฐ์และก็นวัตกรรมต่างๆในขณะเดียวกันนะครับผลงานศิลปะที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมานั้นก็สะท้อนให้เห็นถึงความจริงในวิถีชีวิตของมนุษย์ได้เช่นเดียวกันในธรรมชาติจะมีความงามแฝงเร้นอยู่จะมีก็เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นนะครับที่สามารถค้นพบมองเห็นความงามในธรรมชาติเหล่านั้นได้แต่ความงามที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นไม่ใช่ศิลปะนะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นเองด้วยวิสัยของธรรมชาติสิ่งนี้สร้างความซาบซึ้งและพึงพอใจในคุณค่าของความงามนำไปสู่ความรื่นรมนั่นเองนะครับความงามนี่มีบทบาทและมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ศิลปะความงามเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกที่เป็นนามธรรมอันก่อเกิดขึ้นในจิตใจสาเหตุที่มนุษย์มองเห็นความงามในธรรมชาติได้นั้นเพราะว่ามนุษย์รู้จักการปรุงแต่งทางความคิดนั่นเองนะครับและมนุษย์รู้จักฝันมีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์และรู้จักการสรรสร้างการมองเห็นความงามและคุณค่าทางศิลปะเป็นปัจจัยพิเศษนะครับมันอยู่นอกเหนือจากสัญชาตญาณขั้นพื้นฐานสัตว์เดรัจฉานโดยทั่วไปนี้ไม่สามารถที่จะมองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้เลยนะครับเพราะศิลปะไม่ใช่สัญชาตญาณเป็นการแสดงออกที่ผ่านกระบวนการทางความคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และคัดสรรนะครับเพื่อความงามอันสูงส่งนั่นเองนะครับทุกบริบทของวิถีชีวิตมนุษย์ท่ามกลางสภาวะของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆทุกๆสิ่งล้วนมีอิทธิพลและเป็นตัวผลักดันให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับมนุษย์อยู่เบื้องลึกภายในจิตใต้สำนึกคือตัวขับเคลื่อนสภาวะทางอารมณ์ให้เกิดการลงมือกระทำสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆทั้งสิ้นนะครับมนุษย์มีอารมณ์และความรู้สึกเป็นตัวกำหนดแรงบันดาลใจศิลปะก็คือความบันเทิงความรื่นรมและก็ถือว่าเป็นสมบัติส่วนรวมของมนุษยชาติศิลปะเป็นสิ่งที่นำความบันเทิงและความรื่นรมมาสู่ชีวิตมนุษย์เรานะครับเป็นสมบัติที่ไม่เพียงแต่เป็นของส่วนตัวของศิลปินผู้ที่สร้างสรรค์แต่หากเป็นของส่วนรวมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและก็ชื่นชมได้ไม่ว่าศิลปะนั้นจะมาจากชนชาติใดหรือศาสนาใดศิลปะได้แสดงถึงความสามารถในการเชื่อมโยงมนุษย์ทั่วโลกสัมผัสถึงความงามความสงบสุขและก็ความหวังเมื่อพิจารณาจากประวัติศาสตร์โลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและการทำลายล้างนะครับหนึ่งในเหตุการณ์ที่สะท้อนถึงความรุนแรงอันยาวนานก็คือสงครามครูเสดนั่นเองนะครับซึ่งเกิดขึ้นระหว่างศตวรรษที่11หรือประมาณคริสตศักราช1090เรื่อยมาจนถึงศตวรรษที่13นะครับหรือประมาณคริสตศักราช1192เป็นการสู้รบระหว่างศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามรวมไปถึงขัดแย้งระหว่างชาวคริสต์ต่างนิกายด้วยกันนะครับสงครามเหล่านี้นี่แสดงถึงความเศร้าที่เกิดจากการนำศาสนามาใช้เป็นข้ออ้างในการแบ่งแยกและทำลายล้างแต่ในโลกของศิลปะสิ่งเลวร้ายเช่นนี้นี่ไม่เคยเกิดขึ้นศิลปะมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันในลักษณะของแต่ละชนชาติศาสนาก็จริงนะครับแต่ศิลปะไม่เคยถูกใช้เป็นข้ออ้างในการก่อความรุนแรงหรือแบ่งแยกผู้คนศิลปะที่แท้จริงไม่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์ทางวัตถุนะครับการที่นำศิลปะมาซื้อขายกันก็เป็นเรื่องของธุรกิจนะครับเพราะศิลปะมันเป็นสิ่งที่เสริมสร้างจิตวิญญาณทำให้เกิดปัญญาและสร้างความเข้าใจในความเป็นมนุษย์เมื่อเวลาผ่านไปศิลปะเป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่หลงเหลืออยู่เพื่อแสดงถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษยชาตินั่นเองนะครับไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยงานศิลปะก็ยังคงยืนยาวและก็เป็นพยานถึงความคิดสร้างสรรค์ความรู้สึกและความสามารถของมนุษย์ที่แสดงออกมาอย่างมีเอกลักษณ์และที่สำคัญศิลปะไม่เพียงแต่ช่วยให้เราดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสุขและก็ความหวังเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่คอยสะท้อนถึงความงามในชีวิตประจำวันของเรา
ศิลปะสร้างความบันเทิงกับผู้ชมสร้างสรรค์ความรื่นรมย์ในช่วงเวลาที่

เราเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไม่ว่าศิลปะนั้นจะมาในรูปแบบใดนะครับหรือถูกสร้างขึ้นโดยชนชาติใดศิลปะก็ยังคงเป็นสมบัติที่ล้ำค่าสำหรับมนุษยชาติเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงเราเข้าด้วยกันและกันสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งระหว่างกันถ้าที่สุดนะครับศิลปะไม่ได้เป็นเพียงการแสดงออกถึงความงามภายนอกแต่เป็นการแสดงออกถึงจิตวิญญาณและความเป็นมนุษย์ที่อยู่ในตัวของเราเองเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถรักษาความสมดุลระหว่างจิตใจและชีวิตประจำวันอีกทั้งยังคงรักษาความเป็นสากลของความงามความสุขไว้ได้อย่างยาวนานนะครับและมนุษย์สร้างสรรค์ศิลปะเพื่ออะไรศาสตราจารย์ศิลปินศรีนะครับผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรบิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของไทยนะครับท่านเป็นชาวอิตาลีได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของศิลปะไว้อย่างลึกซึ้งนะครับว่าศิลปะซึ่งเป็นเช่นเดียวกันกับศาสนาบันดาลให้มนุษย์มีมโนธรรมอันสูงส่งประสิทธิ์ประสาสิ่งสะเทือนใจให้ช่วยขัดเกลาจิตวิญญาณและจิตของมนุษย์ให้ผุดผ่องปราณีตขึ้นนะครับคำกล่าวนี้นี่ชี้เห็นว่าศิลปะไม่ใช่เพียงการสร้างความงามทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังคงเป็นกระบวนการที่ช่วยยกระดับจิตวิญญาณและสำนึกความดีงามศิลปะเป็นพลังในการทำให้มนุษย์ตระหนักถึงสิ่งที่อยู่ภายในของตนเองเชื่อมโยงความรู้สึกส่วนลึกและช่วยให้จิตใจของเราใสสะอาดและประณีตมากขึ้นศิลปะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตนะครับไม่มีคำว่าถูกหรือผิดเพราะศิลปะคือการแสดงออกที่ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจและมุมมองของแต่ละบุคคลโดยไม่ถูกกำหนดหรือจำกัดด้วยกฎเกณฑ์ใดๆนะครับสิ่งนี้ทำให้ศิลปะนี่เป็นสื่อที่เป็นอิสระสามารถสร้างความสุนทรียะให้กับอารมณ์และจิตใจทำให้ผู้ชมรู้สึกเบิกบานและก็มีความสุขนั่นเองนะครับศิลปะยังเป็นพื้นที่ให้กับจินตนาการช่วยเปิดโอกาสให้มนุษย์สามารถสร้างความฝันและเสริมสร้างพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ได้นะครับการเสริมสร้างจินตนาการด้วยศิลปะนี้ยังคงส่งผลโดยตรงต่อการทำงานในชีวิตประจำวันของเราด้วยการที่มนุษย์ได้สัมผัสกับศิลปะช่วยกระตุ้นกระบวนการคิดสร้างสรรค์มิติใหม่ในงานหรือวิธีการแก้ปัญหาต่างๆการเปิดพื้นที่ให้ความคิดที่เป็นอิสระเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถรับมือกับความท้าทายในชีวิตได้ดียิ่งขึ้นนะครับทำให้การทำงานหรือการใช้ชีวิตของเรามีความหมายมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองศิลปะยังเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับที่ช่วยปลดปล่อยจิตใจของมนุษย์จากความจำเจในชีวิตประจำวันการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆผ่านศิลปะทำให้เราไม่เพียงแต่ดำเนินชีวิตไปตามปกติแต่ยังสามารถมองเห็นโลกในมุมมองที่กว้างขึ้นลึกซึ้งขึ้นและสร้างสรรค์ขึ้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ศิลปะมักถูกนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ในหลากหลายมิติทั้งในด้านการศึกษาการทำงานและการพัฒนาสังคมนะครับท้ายที่สุดศิลปะเป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์เชื่อมโยงกับความเป็นจริงและจินตนาการในขณะเดียวกันศิลปะช่วยเราได้สะท้อนและตีความถึงความรู้สึกที่ซับซ้อนของมนุษย์ทั้งในเรื่องของความรักความทุกข์ความสุขและก็ความฝันนะครับซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าศิลปะไม่ได้เป็นเพียงการสร้างความงามแต่เป็นการเปิดเผยและก็พัฒนาจิตวิญญาณให้เติบโตและเจริญงอกงามนั่นเองนะครับมนุษย์สร้างสรรค์ผลงานศิลปะมาตั้งแต่สมัยโบราณเพื่อหลากหลายวัตถุประสงค์นะครับศิลปะไม่ได้เป็นเพียงแค่การแสดงความงามหรือความคิดสร้างสรรค์แต่ยังมีบทบาทที่ลึกซึ้งและก็หลากหลายต่อชีวิตและสังคมในปัจจุบันและอดีตเนี่ยศิลปะทำหน้าที่สำคัญในด้านใน3ด้านหลักๆได้แก่ศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อศาสนาศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อชีวิตและก็ศิลปะที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อศิลปะล้วนๆนะครับมาลงรายละเอียดกันหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรข้อแรกเลยก็คือศิลปะเพื่อศาสนาศิลปะเพื่อศาสนานี่เป็นอย่างไรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันศิลปะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการรับใช้ศาสนาและลัทธิความเชื่อศิลปะมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความศรัทธาและคติธรรมต่างๆผ่านภาพวาดประติมากรรมสถาปัตยกรรมและก็ผลงานศิลปะอื่นๆมนุษย์ได้ใช้ศิลปะเพื่อสร้างสรรค์ความลึกซึ้งทางจิตวิญญาณและก็เพิ่มพลังให้แก่ความเชื่อของตนการแสดงออกทางศิลปะเช่นการ
เช่นภาพวาดนะครับภาพวาดฝาผนังภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดหรือรูปปั้นในโบสถ์ล้วนเป็นสื่อที่ช่วยยกระดับความศรัทธาในศาสนาความสวยงามของศิลปะช่วยกระตุ้นจิตใจของผู้ชมให้เกิดความรู้สึกสงบและก็ปีติจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้การเผยแผ่ธรรมะหรือคติความเชื่อเกิดขึ้นอย่างลึกซึ้งและก็มีพลังนะครับอย่างที่สองก็คือศิลปะเพื่อชีวิตศิลปะไม่ใช่เพียงแต่เพื่อสื่อในการแสดงความงามแต่ยังเป็นเครื่องมือในการสะท้อนชีวิตของมนุษย์และสังคมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่แสดงถึงปัญหาชีวิตความเป็นอยู่การต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมเป็นวิธีที่ศิลปินใช้เพื่อแสดงออกถึงความเดือดร้อนของผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นการสะท้อนภาพการเมืองเศรษฐกิจหรือการแสวงหาความเท่าเทียมทางสังคมศิลปะจะมีพลังในการสร้างจิตสำนึกต่อความไม่เป็นธรรมและการกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นสังคมที่สำคัญนอกจากนั้นเนี่ยศิลปะก็ยังเป็นพื้นที่ให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสได้มีเสียงที่ชัดเจนขึ้นในสังคมนะครับในส่วนที่3ก็คือศิลปะเพื่อศิลปะการที่จะสื่อความหมายหรือเนื้อหาที่ชัดเจนผ่านทางศิลปะอาจจะไม่จำเป็นเสมอไปเพราะบางครั้งนี่ศิลปะอาจจะถูกสร้างขึ้นเพียงเพื่อความงามที่บริสุทธิ์และก็การพึงพอใจของศิลปินเองการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อศิลปะเป็นการแสดงออกที่บริสุทธิ์ผ่านการใช้ทัศนาท่าเช่นจุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงพื้นผิวและพื้นที่ว่างมาประกอบกันนะครับศิลปินสามารถใช้ความชำนาญและก็จินตนาการเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนถึงความงามโดยไม่จำเป็นต้องอธิบายหรือมีเนื้อหาใดๆในแง่นี้นี่ศิลปะกลายเป็นพื้นที่แห่งการแสดงออกที่ไม่ต้องการความเข้าใจที่ซับซ้อนแต่กลับสร้างความปีติสุขและความสงบให้กับผู้สร้างและก็ผู้ชมนะครับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเป็นกระบวนการที่สะท้อนถึงความต้องการของศิลปินในการสื่อสารอารมณ์และก็ความรู้สึกออกมาให้ผู้ชมได้สัมผัสนะครับศิลปะมีบทบาทในการสร้างจิตวิญญาณที่สูงส่งขึ้นภายในจิตใจของมนุษย์การรับชมผลงานศิลปะสามารถปลุกจิตสำนึกและสร้างความรู้สึกที่ซับซ้อนให้กับผู้ชมได้ความรู้สึกที่เกิดจากการรับชมศิลปะอาจได้รับอิทธิพลจากภูมิหลังส่วนตัวสภาพแวดล้อมการศึกษาและประสบการณ์ในชีวิตนะครับสิ่งเหล่านี้นี่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทรงผลต่อการตีความและก็ความเข้าใจในศิลปะของแต่ละบุคคลท้ายที่สุดแล้วศิลปะทำหน้าที่ที่สำคัญยิ่งในการยกระดับจิตใจของผู้ชมไม่ว่าผลงานศิลปะจะสะท้อนความดีความงามหรือความจริงการมีปฏิสัมพันธ์กับศิลปะช่วยให้มนุษย์มีสำนึกที่ลึกซึ้งและก็มีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นมากยิ่งขึ้นนะครับศิลปะไม่เพียงแต่ให้เราชื่นชมความงามแต่ยังทำให้เราเข้าใจชีวิตและจิตใจของมนุษย์ในมุมมองที่หลากหลายดังนั้นศิลปะจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เราสร้างคุณธรรมและจริยธรรมขึ้นในจิตใจนะครับและก็ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับโลกและก็เพื่อนมนุษย์นั่นเองมาดูคุณธรรมและจริยธรรมในงานศิลปะกันนะครับคำว่าคุณธรรมและจริยธรรมเนี่ยเรามาดูความหมายกันนะครับคำว่าคุณธรรมนี่หมายถึงคุณลักษณะหรือสภาวะภายในจิตที่ดีงามและถูกต้องเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้มนุษย์ปฏิบัติตนในทางที่ดีและก็สร้างประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อื่นคุณธรรมนี่เป็นแนวคิดนามธรรมที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจมนุษย์นะครับซึ่งเมื่อได้ปลูกฝังในบุคคลใดก็จะนำพาให้เขาปฏิบัติตัวประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามและก็สร้างสรรค์นั่นเองนะครับเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสุขและความสงบขึ้นในสังคมโดยรวมส่วนคำว่าจริยธรรมนั้นหมายถึงหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติที่สังคมยอมรับเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งในทางกายวาจาและก็ใจนะครับจริยธรรมนี่มุ่งเน้นให้บุคคลดำรงตนอยู่บนฐานของศีลธรรมอันดีเพื่อให้เกิดความสุขและความสงบในชีวิตส่วนตัวและสังคมรอบข้างนั่นเองนะครับจริยธรรมจึงเป็นกรอบที่คอยชี้นำให้มนุษย์ดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้อื่นหรือรักษาความดีในตนเองนะครับบทบาทของคุณธรรมและจริยธรรมในศิลปะเป็นอย่างไรบ้างศิลปะนี่ไม่ได้เป็นแค่เพียงการแสดงออกถึงความงามหรือความคิดสร้างสรรค์แต่ยังสะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของศิลปินด้วยนะครับการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะศิลปินเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อความคิดและอารมณ์ของผู้ชมผลงานของศิลปะที่เกิดขึ้นจากจิตใจที่มีคุณธรรมและจริยธรรมเนี่ยย่อมส่งเสริมความดีงามให้กับผู้ที่ได้สัมผัสไปด้วยการประพฤติที่ถูกต้องของศิลปินไม่ได้สะท้อนเพียงแค่ในผลงานเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อความสูงส่งทางจิตใจของผู้ชมและก็สังคมโดยรวมนะครับศิลปินที่มีคุณธรรมจริยธรรมจะไม่เพียงแต่สร้างผลงานเพื่อความสำเร็จส่วนตัวหรือแสวงหาความยิ่งใหญ่แต่ยังคำนึงถึงผลกระทบทางจิตใจและสังคมที่ผลงานนั้นจะส่งมอบด้วยพวกเขายังต้องการยกระดับจิตใจของผู้ชมผ่านการสร้างสรรค์ที่มีเนื้อหาที่ดีงามและก็มีคุณค่าทั้งนี้เพราะคุณธรรมและจริยธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่แสดงถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์นั่นเองนะครับเมื่อพูดถึงศิลปะก็ต้องพูดถึงผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะกันหน่อยนะครับเคยได้ยินคำว่าศิลปินกับคำว่าช่างใช่ไหมครับซึ่งล้วนสร้างงานศิลป์เหมือนกันแต่มีความหมายแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเรามาดูความหมายของคำว่าช่างฝีมือกับศิลปินกันว่ามีความแตกต่างและสัมพันธ์กันในโลกของศิลปะอย่างไรช่างฝีมือเนี่ยก็คือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญในด้านการฝีมือหรือศิลปกรรมเฉพาะด้านโดยมีความรู้และทักษะเฉพาะทางในวิชาชีพของตนงานของช่างฝีมือมักเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานที่มีความงดงามเพื่อตอบสนองการใช้งานในชีวิตประจำวันด้วยนะครับช่างฝีมือไม่ได้เพียงแค่สร้างสิ่งของที่เกิดความสวยงามเท่านั้นแต่ยังช่วยเสริมสร้างสุนทรียภาพและก็ความประทับใจให้กับผู้ใช้และผู้พบเห็นการฝึกฝนทักษะทางฝีมืออย่างต่อเนื่องทำให้ช่างฝีมือสามารถสร้างผลงานที่ประณีตและมีคุณค่าทั้งทางกายและทางใจแก่ผู้บริโภคและก็สังคมโดยรวมนะครับในสมัยโบราณเนี่ยสังคมไทยไม่มีคำว่าศิลปินนะครับแต่จะมีคำว่าช่างแทนนะครับทั้งช่างที่ฝีมือสูงและช่างที่มีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยจะถูกเรียกรวมกันว่าช่างทั้งหมดเลยคนไทยในอดีตมองว่าช่างเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะช่างที่มีฝีมือดีในสมัยโบราณนั้นมักจะถูกเรียกตัวไปทำงานในราชสำนักนะครับได้รับการอุปถัมภ์จากกษัตริย์หรือเจ้านายระดับสูงซึ่งช่างเหล่านี้ได้รับการยกย่องให้เป็นเขาเรียกว่าอย่างพิเศษนะครับในนามของช่างหลวงหรือช่างในราชสำนักนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันช่างพื้นบ้านก็มีบทบาทสำคัญในสังคมท้องถิ่นไปควบคู่กันด้วยนะครับช่างพื้นบ้านเนี่ยมักจะสืบทอดความรู้และทักษะจากบรรพบุรุษผ่านการถ่ายทอดกันในกลุ่มครอบครัวหรือสกุลช่างอย่างเช่นสกุลช่างเมืองเพชรที่อยู่แถบเพชรบุรีสกุลช่างนนทบุรีและก็สกุลช่างล้านนาเหล่านี้เป็นต้นนะครับความรู้และทักษะเหล่านี้จะถูกถ่ายทอดอย่างจำกัดเฉพาะแก่บุคคลใกล้ชิดเท่านั้นทำให้เกิดรูปแบบและลักษณะเฉพาะของแต่ละสกุลช่างเกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามการพัฒนาทางการศึกษาและเทคโนโลยีในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงวิธีการสืบทอดวิชาช่างไปโดยสิ้นเชิงเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยช่างโบราณจะต้องมีลูกศิษย์แล้วก็ไปรับใช้จนกระทั่งไว้เนื้อเชื่อใจคิดว่าสืบทอดช่างของความเป็นช่างของครูได้ก็จะถ่ายทอดวิชาแต่สมัยนี้นี่ไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นแล้วมีสถาบันศึกษามีมหาวิทยาลัยมีอะไรต่างๆนะครับซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปโดยสิ้นเชิงเดี๋ยวค่อยมาพูดกันในรายละเอียดในส่วนนั้นนะครับมาดูคำว่าศิลปินกันบ้างนะครับซึ่งแตกต่างจากช่างฝีมืออย่างชัดเจนนะครับทั้งในแง่ของความคิดสร้างสรรค์และก็การแสดงออกศิลปินคือผู้ที่มีความสามารถในการแสดงออกถึงศิลปะในระดับที่สูงกว่าผ่านทางจิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมวรรณกรรมดนตรีหรือศิลปะการแสดงต่างๆนะครับผลงานของศิลปินมักจะสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์และอารมณ์ที่ลึกซึ้งซึ่งสามารถสร้างความรู้สึกสะเทือนใจหรือความปีติให้กับผู้ใช้เป็นอย่างดีผลงานของศิลปินมีจุดประสงค์ก็เพื่อสร้างสุนทรียะและก็ความหมายทางจิตใจไม่ใช่เพียงเพื่อการใช้สอยเท่านั้นนะครับศิลปินมีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นวิจิตรศิลป์อาทิเช่นงานจิตรกรรมงานประติมากรรมสถาปัตยกรรมนาฏกรรมดนตรี
และก็หน้าตัดสินนะครับสิ่งที่แยกศิลปินออกจากช่างฝีมือก็คือความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจและก็แรงสะเทือนใจผ่านผลงานศิลปะนั่นเองนะครับการสร้างสรรค์ของศิลปินไม่ใช่เพียงแค่การผลิตสิ่งที่สวยงามแต่ยังรวมถึงการสะท้อนอารมณ์และความรู้สึกที่ลึกซึ้งให้กับผู้ชมได้สัมผัสมีใครบางคนได้กล่าวไว้ว่าศิลปินมีอัจฉริยะในการเนรมิตสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะและก็มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการดำเนินงานสร้างสรรค์แต่อย่างไรก็ตามนะครับช่างฝีมือและศิลปินไม่จำเป็นต้องแยกออกขาดจากกันเสมอไปนะครับความเป็นช่างฝีมือควรมีอยู่ในตัวของศิลปินเพราะความชำนาญงานฝีมือนี่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ศิลปินสามารถถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่นะครับมีศิลปินแห่งชาติท่านหนึ่งท่านได้ล่วงลับไปแล้วก็เป็นศิลปินใหญ่ด้วยนะครับชื่อว่าท่านอาจารย์ถวัลย์ดัชนีศิลปินแห่งชาติชั้นนำของไทยเนี่ยท่านเคยกล่าวไว้อย่างนี้นะครับถ้าคุณมีฝีมือช่างเพียงอย่างเดียวคุณก็เป็นได้แค่กรรมกรศิลปะแต่ถ้าคุณมีปัญญาอย่างเดียวโดยไม่มีฝีมือเลยคุณก็ไม่สามารถที่จะเอาความคิดของคุณเนี่ยไปถึงเป้าหมายได้ความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างช่างฝีมือกับศิลปินอยู่ที่เจตนาและก็กระบวนการสร้างสรรค์นั่นเองนะครับช่างฝีมือทำงานโดยการอาศัยความชำนาญทางฝีมือที่ได้รับการถ่ายทอดมาหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วยทักษะและความรู้ที่ตนมีผลงานของช่างฝีมืออาจจะมีความสวยงามและใช้งานได้จริงแต่ไม่จำเป็นต้องมีความหมายทางจิตใจหรือสร้างความรู้สึกสะเทือนใจให้กับผู้ชมนะครับในขณะที่ศิลปินมีเป้าหมายหลักของเขาก็คือการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะและสามารถกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมได้อย่างลึกซึ้งมาดูคำว่าศิลปะบริสุทธิ์หรือ Fine Art และก็ศิลปะประยุกต์ Applied Art กันหน่อยนะครับการแยกแยะระหว่างศิลปะบริสุทธิ์และศิลปะประยุกต์เนี่ยมักขึ้นอยู่กับเจตนาและตัวบุคคลผู้สร้างสรรค์ผลงานหากผลงานนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ประโยชน์ในการใช้สอยผลงานนั้นอาจจะถือเป็นศิลปะประยุกต์นะครับแต่หากผลงานนั้นมุ่งเน้นการสะท้อนอารมณ์หรือความคิดสร้างสรรค์เชิงศิลปะมันก็จะอาจจะถูกยกย่องเป็นศิลปะบริสุทธิ์ศิลปินไทยส่วนใหญ่ต้องทำงานศิลปะควบคู่กับงานประจำเพื่อความอยู่รอดนะครับเพราะสังคมไทยยังไม่ให้ความสำคัญกับศิลปะเท่าที่ควรศิลปินจึงมักจะดำรงชีวิตอย่างที่เรียกว่าลำบากนิดหนึ่งนะครับถ้าศิลปินคนไหนที่ฐานะหรือจักรูลที่ไม่ได้มาจากจักรูลร่ำรวยก็ต้องต่อสู้กันหน่อยนะครับต้องทำงานประจำเพื่อที่จะหาเวลาว่างจากงานที่ต้องเป็นรายได้เลี้ยงชีพเพื่อจะเอาเวลานั้นไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มาจากแรงบันดาลใจภายในนะครับพวกศิลปินสร้างสรรค์ผลงานด้วยแรงศรัทธาแม้จะไม่ได้รับผลตอบแทนมากมายการทำงานศิลปะอาจจะให้พวกเขารู้สึกว่าชีวิตนี่มีความหมายมากกว่าการทำงานเพื่อเลี้ยงชีพอย่างเดียวทั่วไปนะครับบางคนมองว่าศิลปะเป็นการเรียกว่าทางออกของการบำบัดอารมณ์และการเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อในความดีงามทักษะฝีมือมีความสำคัญในการสร้างผลงานศิลปะนะครับแต่ในศิลปะสมัยใหม่ทักษะทางความคิดและการแสดงออกทางอารมณ์มีความสำคัญไม่แพ้กันนะครับศิลปะก็คือการนำสิ่งที่มีอยู่ภายในสิ่งที่เรียกว่าปรากฏอยู่ในภายในออกมาสู่ภายนอกผ่านการแสดงออกทางทัศนธาตุที่เชื่อมโยงกับสังคมและก็สภาพแวดล้อมศิลปะที่ดีต้องมาจากความบริสุทธิ์ใจเพราะความบริสุทธิ์ใจนี่ก็คือหัวใจของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสามารถแบ่งออกเป็น3ลักษณะดังต่อไปนี้นะครับ1การสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อความสมบูรณ์ความสมบูรณ์แบบแห่งสนทรียภาพการสร้างสรรค์งานด้วยแนวคิดนี้มุ่งเน้นให้ทัศนธาตุเนี่ยต่างๆมารวมกันอย่างลงตัวนะครับทั้งในเรื่องของรูปทรงพื้นที่ว่างตำแหน่งสัดส่วนจังหวะลีลานะครับทุกสิ่งทุกอย่างถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบเป็นแบบแผนไม่มีการพึ่งพาโชคชะตานะครับหรือความบังเอิญแต่เกิดจากทักษะและฝีมือที่มีความปราณีตบรรจงการงานที่สร้างขึ้นในลักษณะนี้เป็นการแสดงออกถึงความงามที่มีคุณค่าอย่างสูงสุดนะครับ
ความสามารถดังกล่าวนี้นี่เราสามารถที่จะพูดได้ว่าศิลปะเป็นภาษาแห่งความงามหรือในอีกความหมายหนึ่งก็คือศิลปะเป็นเครื่องมือที่สื่อสารความงามทางสุนทรียะนั่นเองนะครับความงามในที่นี้ไม่เพียงแค่เป็นความงามที่มองเห็นได้จากรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นนะครับแต่รวมถึงแก่นแท้ภายในที่สัมผัสได้ด้วยจิตใจและก็ปัญญาซึ่งเรียกว่าสุนทรียะหรือสุนทรียภาพนั่นเองนะครับ 2. การสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกการสร้างสรรค์งานศิลปะในลักษณะนี้มีความมุ่งหมายก็เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่ลึกซึ้งนั่นเองนะครับสะท้อนความจริงของชีวิตอย่างตรงไปตรงมาและก็ทรงพลังศิลปินไม่ได้ให้ความสำคัญกับความงามภายนอกของรูปทรงหรือองค์ประกอบมากนักนะครับและไม่ได้เน้นฝีมือหรือเทคนิคที่ละเอียดอ่อนสิ่งที่สำคัญก็คือการแสดงออกอย่างบริสุทธิ์ใจโดยไม่สนใจว่าผลงานจะได้รับการชื่นชมได้รับการชื่นชอบหรือไม่การสร้างสรรค์งานแบบนี้สามารถกล่าวได้ว่าศิลปะเป็นภาษาแห่งอารมณ์ความรู้สึกหรือศิลปะเป็นเครื่องมือสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินนั่นเอง 3. การสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อยกระดับจิตใจศิลปะในมุมมองนี้อาจจะถือว่าเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมจริยธรรมศีลธรรมและความเชื่อทางศาสนานะครับการสร้างสรรค์ผลงานในแนวทางนี้เป็นผลจากแรงศรัทธาที่มั่นคงในเป้าหมายในการนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมและศีลธรรมอันดีงามสามารถกล่าวได้ว่าศิลปะเป็นภาษาแห่งความคิดหรือศิลปะเป็นภาษาแห่งความหมายนะครับหรืออีกในหนึ่งก็คือศิลปะคือเครื่องมือสื่อสารความคิดที่ส่งเสริมคุณธรรมและก็จริยธรรมสรุปนะครับแนวคิดในการสร้างสรรค์ศิลปะแบ่งออกเป็น3ลักษณะก็คือ1เพื่อความสมบูรณ์แบบแห่งสุนทรียภาพที่มุ่งเน้นการประสานของทัศนคติต่างๆได้อย่างลงตัวและเทคนิคที่ประณีตที่สะท้อนความงามที่มีคุณค่าซึ่งเรียกว่าสุนทรียะนั่นเอง 2. ก็เพื่อสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกเน้นการถ่ายทอดอารมณ์และก็ความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่สนใจความงามหรือเทคนิคการสร้างสรรค์มากนักและก็ 3. เพื่อยกระดับจิตใจศิลปะเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณธรรมและก็ศีลธรรมโดยมุ่งเสนอความเชื่อและความศรัทธาทั้งหมดนี้สะท้อนเห็นถึงมุมมองที่หลากหลายในการสร้างสรรค์ศิลปะและการสื่อสารผ่านศิลปะนะครับครับมาดูเรื่องพรสวรรค์กันสักหน่อยนะครับเคยได้ยินกันบ่อยนะครับว่าพรสวรรค์กับพรแสวงเนี่ยอันไหนสำคัญกว่านะครับก็จากประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาผมก็มักจะบอกนักศึกษาว่าดังต่อไปนี้นะครับหลายคนเชื่อว่าการสร้างสรรค์ศิลปะนั้นต้องอาศัยความสามารถในการวาดรูปที่โดดเด่นซึ่งเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดใช่ไหมครับแต่อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถจะยืนยันได้ว่าความเชื่อนี้เป็นจริงหรือไม่เพราะไม่มีใครเกิดมาพร้อมกับความสามารถพิเศษทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดจากการสะสมสั่งสมประสบการณ์จากสภาพแวดล้อมที่เราดำเนินชีวิตสิ่งที่เราเผชิญในชีวิตประจำวันการชี้นำจากผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์การฝึกฝนและการเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ทุกอย่างล้วนมีส่วนช่วยในการพัฒนาเราและเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งเหล่านี้ก็ได้ถูกตกผลึกในจิตใจของเราใช่ไหมครับการเริ่มต้นจากความสนใจในศิลปะนำไปสู่การศึกษาเรียนรู้โดยทุกอย่างล้วนมาจากการแสวงหาความรู้เมื่อเรามีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะและหลักการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานเช่นความสมดุลความเป็นเอกภาพความกลมกลืนความขัดแย้งรวมถึงรู้จักการสร้างจุดเด่นจุดรองพร้อมทั้งจินตนาการนะครับเราก็สามารถสร้างผลงานสร้างสรรค์ผลงานที่น่าสนใจได้ใช่ไหมครับการสอนศิลปะในสถาบันการศึกษาระดับสูงทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทมีบทบาทสำคัญมากนะครับในการพัฒนาและก็สร้างสรรค์ศิลปินในยุคปัจจุบันจนอาจจะกล่าวได้ว่าใครก็ใครๆก็เป็นศิลปินได้นะครับไม่เฉพาะผู้ที่มีพรสวรรค์เท่านั้นการสร้างสรรค์ศิลปะไม่ได้จำกัดอยู่ที่การมีทักษะทางฝีมือที่โดดเด่นหรือความสามารถพิเศษแต่กลับมีความสำคัญมากกว่าตรงที่มีใจรักและก็หลงไหลในศิลปะคือสิ่งที่ทำให้ผู้คนสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้อย่างแท้จริงและก็ต่อเนื่องความหลงไหลในศิลปะเป็นแรงผลักดันนะครับที่ช่วยให้ผู้เรียนนี่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆและทุ่มเทเวลาแรงกายแรงใจและแรงทรัพย์หมายถึงทรัพย์สินเพื่อพัฒนาฝีมือพัฒนาผลงานของ

ตัวเองนะครับการเรียนศิลปะการเรียนรู้ศิลปะไม่เพียงแต่เป็นการฝึกฝนทักษะด้านเทคนิคการจัดวางองค์ประกอบในงานศิลปะเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างจิตวิญญาณในการสร้างสรรค์และการศึกษาในระดับสูงนะครับช่วยให้ศิลปินมีโอกาสที่จะคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์และนำเสนอแนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์ได้อย่างไรก็ตามนะครับศิลปินหลายคนอาจจะต้องเผชิญกับคำดูถูกหรือความไม่เข้าใจจากคนรอบข้างก็เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคที่ต้องอดทนฟันฝ่าเพื่อพิสูจน์ความสามารถและความตั้งใจของตนดังนั้นการที่ความคิดที่แน่วแน่ในการมีอุดมการณ์ในสิ่งนี้นี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับที่ช่วยศิลปินไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆต่อคำดูถูกเหยียดหยามเย้ยหยันต่อการที่ไม่มีใครมาเข้าใจอะไรประมาณนี้นะครับในยุคนี้นี่ผมคิดว่าพรสวรรค์นี่อาจไม่ได้หมายถึงความสามารถพิเศษทางทักษะฝีมืออีกต่อไปแต่คือความรักและความศรัทธาในศิลปะที่ยิ่งใหญ่ซึ่งทำให้บุคคลเหล่านี้นี่ยอมอุทิศชีวิตเพื่อแสวงหาความจริงทางศิลปะความรักในศิลปะที่ลึกซึ้งจึงอาจจะกลายเป็นพรสวรรค์ที่มีคุณค่าในโลกศิลปะในปัจจุบันก็ได้นะครับศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งฉลกได้กล่าวไว้ว่าหรือบางทีพรสวรรค์ของยุคนี้ไม่ใช่ความสามารถพิเศษทางทักษะฝีมือแต่คือใจรักศิลปะอย่างหลงไหลและศรัทธาจนถึงกับอุทิศชีวิตให้นั่นเองนะครับพรสวรรค์และพรแสวงมีความแตกต่างกันในด้านธรรมชาติและการพัฒนาโดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปครับในส่วนของพรสวรรค์เนี่ยหมายถึงความสามารถที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดหรือคุณสมบัติพิเศษที่บางคนมีในด้านต่างๆเช่นการวาดภาพการร้องเพลงการเล่นดนตรีโดยไม่ต้องฝึกฝนอย่างหนักก็สามารถทำได้แม้ว่าพรสวรรค์จะเป็นพื้นฐานที่ดีในการสร้างสรรค์นะครับแต่ผู้ที่มีพรสวรรค์ยังจำเป็นจะต้องพัฒนาความสามารถผ่านการศึกษาการฝึกฝนและประสบการณ์เพื่อให้สามารถใช้พรสวรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับส่วนพรแสวงเนี่ยก็หมายถึงทักษะหรือความสามารถที่เกิดจากการเรียนรู้และฝึกฝนผิวๆล้วนๆซึ่งไม่จำเป็นต้องมีความสามารถพิเศษติดตัวมาตั้งแต่แรกเกิดเช่นการศึกษาด้านดนตรีไม่เคยเป็นมาก่อนมาศึกษาการฝึกซ้อมเล่นดนตรีการทำอาหารเหล่านี้เป็นต้นนะครับพรแสวงสามารถพัฒนาได้ด้วยความพยายามนะครับถ้าเรามีความพยายามดีมีความมุ่งมั่นและก็มีการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอศึกษาเรียนรู้ซึ่งทำให้บุคคลเนี่ยสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆได้ด้วยนะครับพรสวรรค์อาจจะช่วยให้บุคคลสามารถเข้าสู่วงการศิลปะได้ง่ายแต่พรแสวงสามารถทำให้คนประสบความสำเร็จไม่ว่าจะมีพรสวรรค์หรือไม่ก็ตามนะครับผู้ที่มีพรสวรรค์อาจจะสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นได้ตั้งแต่อายุยังน้อยๆแต่ในขณะที่ผู้มีพรแสวงนี้อาจจะต้องใช้เวลาและก็ความพยายามมากขึ้นแต่สามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพและก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนะครับในปัจจุบันนี้หลายคนเชื่อว่าความตั้งใจและความรักในสิ่งที่ทำคือพรแสวงมีความสำคัญมากกว่าพรสวรรค์ที่มีมาตั้งแต่เกิดเพราะความพยายามและก็ความฝึกฝนสามารถนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนพรสวรรค์และพรแสวงมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์ศิลปะแต่ความรักและความมุ่งมั่นในงานศิลปะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้คนสามารถเติบโตและประสบความสำเร็จในสาขาศิลปะได้ในที่สุดนะครับแล้วครับทีนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการที่ผมมาบรรยายในวันนี้ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการบรรยายของผมในวันนี้เนี่ยจะสร้างความเข้าใจในเรื่องของงานศิลปะได้รู้ว่าศิลปะมีแบบไหนอย่างไรบ้างศิลปินเป็นอย่างไรแตกต่างกับช่างอย่างไรอะไรประมาณนี้นะครับและก็สุดท้ายแล้วนี่ผมก็ตบท้ายด้วยเรื่องของพรสวรรค์และพรแสวงอย่างไรก็ตามนะครับผู้ที่มีพรแสวงเนี่ยผมมั่นใจว่าถ้าเรามีความพยายามเรามีความมุ่งมั่นเรามีความตั้งใจจริงแน่วแน่แล้วก็พัฒนาตนเองอยู่เสมอก็สามารถไปสู่เป้าหมายที่ตั้ง

ไหวได้นะครับแต่ถ้ามีพรสวรรค์ก็คืออาจจะมีความสามารถพิเศษที่สามารถเรียนรู้ได้เร็วแต่ถ้าเราไม่พัฒนาไม่ศึกษาต่อเนื่องก็เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นพรแสวงสำคัญกว่าพรสวรรค์นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็บรรยายมาจนถึงเวลานี้ก็คิดว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมและผู้ที่ศึกษาศิลปะนะครับก็ขอได้รับความขอบคุณจากกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศิริพันธ์นะครับหากใครสนใจศึกษาศิลปะทางลึกในเรื่องของจิตรกรรมไทยก็ขอเชิญแวะเวียนไปที่วิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งที่นั่นเราจะมีการเรียนการสอนทางด้านจิตรกรรมไทยอย่างเข้มข้นแต่พ่อช่างไม่ได้มีสาขาจิตรกรรมไทยอย่างเดียวนะครับเรามีศิลปะหลายสาขาให้ท่านได้เลือกเรียนได้เลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รั้วพ่อช่างเพื่อมาศึกษาศิลปะนะครับวิทยาลัยแห่งศิลปะเพียวๆที่มีแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับยินดีต้อนรับขอบคุณครับพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับสวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ

ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทศวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้าน

ตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Create คนซีซั่น1รายการนี้จัดขึ้นเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้กับคุณผู้ชมได้พัฒนาศักยภาพมนุษย์ค่ะซึ่งเรียกง่ายๆเลยว่าก็เป็นการให้ how to ดีๆเป็น how to ของการ create คน how to ของการสร้างสรรค์คนดังนั้นแปลว่าผู้ชมสามารถที่จะนำไปปรับใช้ไม่ว่าคุณผู้ชมจะเป็นครูหรือไม่ก็ตามเพราะทุกคนเกิดมาบนโลกใบนี้ต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองอยู่แล้วและถ้าเรามีคนที่เรารักเราก็ต้องการพัฒนาศักยภาพให้กับคนที่เรารักหรือถ้าเราเอื้อเฟื้อต่อสิ่งมีชีวิตอื่นเราก็ต้องการพัฒนาศักยภาพนั้นการพัฒนาศักยภาพนี้มีหลายคีย์เวิร์ดซึ่งอุ๋มจะเจอกับผู้ชมเป็นประจำแบบนี้เวลาเดียวกันนี้ทั้งหมดเนี่ย8ตอนและจะมีรีดันอีก8ตอนผู้ชมสามารถที่จะติดตามได้ผ่านทางช่องทางนี้และทางเว็บไซต์ด้วย www.dltv ดังนั้นผู้ชมก็ติดตามหลายๆช่องทางนั้นบน DLTV ที่เป็นเว็บไซต์ก็จะเป็นข้อมูลดิจิทัลทั้งหมดเลยง่ายสำหรับการรับชมและรับฟังด้วยค่ะส่วนคีย์เวิร์ดในแต่ละคีย์เวิร์ดที่ให้ไปจะสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพมนุษย์ได้ตามประสบการณ์ที่ผมเคยได้สอนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิหากคุณผู้ชมติดตามทุกตอนมี8ตอน9คูณ8ก็ได้72คีย์เวิร์ดแล้วนะคะดังนั้นในแต่ละตอนอุ๋มจะนำ

0: คีย์เวิร์ดมาให้กับผู้ชม9คีย์เวิร์ด9นี้เลขดีเลยเนาะก็จะแปลว่าผู้ชมจะสามารถที่จะได้แนวทางแห่งความก้าวหน้าเพื่อที่จะนำไปปรับใช้เป็นแนวทางดีๆในชีวิตค่ะถ้าพร้อมแล้วเราจะไปลุยกันที่คีย์เวิร์ดแรกกันเลยค่ะสำหรับคีย์เวิร์ดแรกนี้คือการคิดรูปแบบรายการที่คุณผู้ชมเห็นอุ๋มจะนำสิ่งที่อุ๋มได้ลองทำแล้วเป็นประสบการณ์ของอุ๋มเองก็คือเป็นการชวนนักศึกษาของอุ๋มให้มาจัดรายการเป็นครูตู้ไกลกังวลพวกเขาได้เป็นครูตู้กันทุกคนและเขาเลือกที่จะทำรายการที่มีชื่อว่านิทานประสบการณ์ชีวิตเขาเลือกของเขาเองเลยและกระบวนการที่อุ๋มเปิดกว้างให้นักศึกษาได้เลือกด้วยตัวเองตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นอุ๋มเลยนำคำนี้มาเป็นคำแรกก็คือคำว่าคิดผู้ชมคะมนุษย์ต้องอยู่กับการคิดทุกคนอยู่แล้วแต่คิดอย่างไรล่ะถึงจะช่วยทำให้เราได้มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองพัฒนาผู้อื่นได้การคิดปกติแล้วเราจะถูกสนับสนุนให้ต้องคิดบวกพลังบวกแต่คิดลบก็สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพมนุษย์ได้เช่นกันค่ะดังนั้นในห้วงนี้อุ๋มจะชวนผู้ฟังใช้มวลของความคิดทั้งบวกและลบมาปรับกับตนเองคิดบวกก็คิดเพื่อให้ตนเองนั้นได้พัฒนาศักยภาพคิดลบก็คิดเพื่อให้ตนเองพัฒนาศักยภาพให้ได้ดังนั้นแปลว่าไม่ว่าจะคิดบวกหรือลบให้ตั้งอยู่ที่จุดมุ่งหมายอย่างเดียวเท่านั้นว่าเราต้องการอะไรค่ะอย่างเช่นนักศึกษาเนี่ยอุ๋มก็ให้โจทย์เขาไปเลยว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการคือการได้มาเป็นครูตู้ไกลกังวลเพื่อที่จะมาเล่านิทานให้กับน้องๆได้รับฟังดังนั้นต้องมาจากกระบวนการคิดเพราะว่ากว่ามันจะถ่ายทอดออกมาได้มนุษย์ต้องคิดก่อนแล้วเราจะคิดแบบไหนเวทีที่ให้เขาได้ฝึกนักศึกษาเนี่ยจะฝึกคิดกับอุ๋มตลอดเวลาแต่เป็นการคิดแบบไหนรู้ไหมคะคุณผู้ชมและคุณผู้ชมฝึกด้วยคิดฉับพลันอันนี้สำคัญบางทีเราชินกับการให้เวลาคิดอะไม่ได้ค่ะถ้าเป็นกลวิธีที่อุ๋มใช้อุ๋มให้คิดฉับพลันเลยถ้าเขาเห็นเพื่อนเขาคิดได้และพูดออกมาได้เขาก็จะทำได้ใช้หลักเดียวคนอื่นทำได้เราก็ทำได้ฝึกแบบนี้ทุกครั้งที่เจอกันอุ้มเจอกับนักศึกษาทั้งหมด15ครั้งเพราะพวกเขามาเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปกับอุ้มแล้วพวกเขาก็ได้ฝึกคิดฉับพลันแบบนี้แหละค่ะ
1: ชื่อเล่นชื่อพี่ต้นโอ๊กชื่อนายจะเกียร์จับเงินอายุ22ปีครับ
0: พี่ต้นโอ๊กนะคะต่อไปเลยค่ะ
2: สวัสดีครับพี่ชื่อพี่ภูมินะครับชื่อภูรินทร์เมืองแสนอายุ18ปีครับครับ
0: พี่ภูมิค่ะ
3: สวัสดีครับพี่ชื่อพี่อั้นนะครับนายอภิสิทธิ์อัมบลบอายุ20ปีครับ
0: พี่อั้นค่ะ
4: สวัสดีครับพี่ชื่อพี่กี้นะครับนายคณนาถธรรมพจน์อายุ21ปีครับ
0: พี่กี้ครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ชื่อมิ้นนะคะนางสาวสุภาวดีแก้วเกตอายุ21ปีค่ะ
0: พี่มิ้นค่ะสาวสวยคนเดียวของเรามา
6: สวัสดีครับพี่ชื่อพี่บิ๊กนะครับนายสถิตสัจจานนท์อายุ24ครับ
0: ค่ะพี่บิ๊กค่ะ
7: สวัสดีครับพี่ชื่อพี่ฟุกนะครับนายสุภชัยคำนาโฮมอายุ24ปีครับ
0: พี่ฟุกค่ะ
8: สวัสดีครับพี่ชื่อพี่แม็กนะครับชื่อจริงนายอภิสิทธิ์แก้วแหวนอายุ21ปีครับ
0: 21ปีพี่แม็กนะคะเอาละค่ะก็จริงๆแล้วในวันนี้นะคะเราก็จะได้รับฟังนิทานจากพี่ๆหลายๆคนที่ดูกันอยู่เห็นไหมคะพร็อพพี่ๆจัดเต็มมากเลยนะคะคือพอมาเล่านิทานเนาะก็จะต้องแบบว่ามี อุปกรณ์ประกอบฉากนะคะให้น้องๆแล้วก็ผู้ชมนะคะได้รับชมแล้วก็รับฟังกันอย่างเพลิดเพลินนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าสู่นิทานนะคะถามพี่ๆก่อนดีกว่าว่า พี่รู้สึกยังไงกับคำว่านิทานนะคะอ่ะเดี๋ยวถามพี่แม็กก่อนพอจะต้องมาเล่านิทานเราเคยสัมผัสนิทานครั้งแรกตอนช่วงไหนคะ
8: ช่วงตอนเด็กๆเลยครับ
0: เด็กๆเลยใช่ไหมนิทานที่ลูกได้ฟังเนี่ยเป็นการฟังจากใครคะ
8: จากทีวีครับ
0: ทีวีอ๋อเดี๋ยวนั้นตอนสมัยนั้นนี่คือมีการเล่านิทานผ่านทีวีด้วย
8: ใช่ครับ
0: ชอบไหมตอนนั้น
8: ชอบมาก
0: พี่แม็กชอบนิทานบนทีวีนะคะคือเดี๋ยวต้องบอกทุกคนอย่างนี้ก่อนคือตอนนี้เราอยู่ในยุคปัญญาประดิษฐ์ถูกปะดังนั้นนิทานต่างๆน้องๆเนี่ยรุ่นนี้นะคะก็จะได้ฟังหรือว่าแม้แต่คุณผู้ชมเองเนี่ยนะคะก็จะได้รับชมแล้วก็รับฟังผ่านทางสื่อโซเชียลแล้วนะคะแต่ว่านี่ทีวีเลยคีย์เวิร์ดต่อมาคีย์เวิร์ดที่2คือทัศนคติการมีทัศนคติต่อตนเองไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีมันดีทั้งนั้นแหละค่ะเพราะมันทำให้เราได้ตกผลึกและได้คุยกับตนเองเมื่อเราได้คุยกับตนเองหรือเราสื่อสารกับตนเองได้เราจะสื่อสารกับผู้อื่นได้และทัศนคติเป็นปุ๋ยที่ดีของการที่เราจะพัฒนาศักยภาพมนุษย์ได้อย่างสร้างสรรค์เป็น how to ของการสร้างสรรค์คนการใช้ทัศนคติในการสร้างสรรค์คนทำอย่างไรให้เขาได้ลองถ่ายทอดทัศนคติของตนเองด้วยตนเองค่ะแปลกมากเวลาที่พอให้โจทย์อะไรไปในช่วงแรกของคาบแรกบางคนจะไม่ชินกับการคิดฉับพลันและการนึกถึงทัศนคติของตนเองด้วยตนเองเขาจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดหาคำตอบทันทีไม่รู้แชท GPT หรืออะไรแต่พอได้ฝึกกันบ่อยๆเข้าพฤติกรรมนี้หายไปค่ะคุณผู้ชมดังนั้นลองดูค่ะตั้งโจทย์ไว้เลยว่าทัศนคติสามารถสร้างสรรค์คนได้เชื่อในสิ่งนั้นค่ะ
9: พี่ชื่อมิ้นนะคะนางสาวสุภาวดีแก้วเกตอายุ21ปีค่ะ
0: พี่มิ้นค่ะสาวสวยคนเดียวของเรามา
6: สวัสดีครับพี่ชื่อพี่บิ๊กนะครับนายสถิตสัจจานนท์อายุ24ครับ
0: ค่ะพี่บิ๊กค่ะ
7: สวัสดีครับพี่ชื่อพี่ฟุกนะครับนายสุภชัยคำนาโฮมอายุ24ปีครับ
0: พี่ฟุกค่ะ
8: สวัสดีครับพี่ชื่อพี่แม็กนะครับชื่อจริงนายอภิสิทธิ์แก้วแหวนอายุ21ปีครับ
0: 21ปีพี่แม็กนะคะเอาละค่ะก็จริงๆแล้วในวันนี้นะคะเราก็จะได้รับฟังนิทานจากพี่ๆหลายๆคนที่ดูกันอยู่เห็นไหมคะเพราะพี่ๆจัดเต็มมากเลยนะคะคือพอมาเล่านิทานเนาะก็จะต้องแบบว่ามีอุปกรณ์ประกอบฉากนะคะให้น้องๆแล้วก็ผู้ชมนะคะได้รับชมแล้วก็รับฟังกันอย่างเพลิดเพลินนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าสู่นิทานนะคะถามพี่ๆก่อนดีกว่าว่าพี่ๆรู้สึกยังไงกับคำว่านิทานนะคะอ่ะเดี๋ยวถามพี่แม็กก่อนพอจะต้องมาเล่านิทานเราเคยสัมผัสนิทานครั้งแรกตอนช่วงไหนคะ
8: ช่วงตอนเด็กๆเลยครับ
0: เด็กๆเลยใช่ไหมนิทานที่ลูกได้ฟังเนี่ยเป็นการฟังจากใครคะ
8: จากทีวีครับ
0: ทีวีอ๋อเดี๋ยวนั้นตอนสมัยนั้นนี่คือมีการเล่านิทานผ่านทีวีด้วย
8: ใช่ครับ
0: ชอบไหมตอนนั้น
8: ชอบมาก
0: พี่แม็กชอบนิทานบนทีวีนะคะคือเดี๋ยวต้องบอกทุกคนอย่างนี้ก่อนคือตอนนี้เราอยู่ในยุคปัญญาประดิษฐ์ถูกปะดังนั้นนิทานต่างๆน้องๆเนี่ยรุ่นนี้นะคะก็จะได้ฟังหรือว่าแม้แต่คุณผู้ชมเองเนี่ยนะคะก็จะได้รับชมแล้วก็รับฟังผ่านทางสื่อโซเชียลแล้วนะคะแต่ว่านี่ทีวีเลย
8: ใช่คร
0: ับลองพี่ฟุกดีกว่าพี่ฟุกคะ
10: คร
0: ับ พอพี่ฟุกรู้ว่าจะต้องมาเล่านิทานให้น้องๆพี่ฟุกรู้สึก
10: ตื่นเต้นครับ แล้วก็ดีใจ
0: ดีใจทำไมดีใจ
10: ก็ได้ลองอะไรใหม่ๆดูบ้าง
0: จริงๆแล้วครูอุ๋มอยากจะบอกนะคะว่าประสบการณ์คำว่านิยามของประสบการณ์มันคือการที่เราได้ทำในสิ่งใหม่พี่ๆก็ได้ประสบการณ์ครั้งนี้ด้วยนะคะในการทำสิ่งใหม่ๆค่ะปกติแล้วคงจะไม่มานั่งพูดหน้ากล้องแบบนี้นะคะ
10: ใช่ไหมคะ
0: อย่างต่อมาคือรายละเอียดอุ้มเองพยายามย้ำกับนักศึกษาบอกว่าการเป็นสื่อมวลชนในฐานะครูตู้กายกังวลเราต้องใส่ใจรายละเอียดเมื่อนักศึกษารู้ว่างานนี้ละเอียดเขาจะใส่ใจมากเลยล่ะค่ะดังนั้นความที่เราทำอะไรใดๆก็ตามที่อาจจะไม่ใช่กิจกรรมที่นักศึกษาทำแต่ก็ลองชวนผู้ชมคุยว่าไม่ว่าจะทำอะไรใดๆก็ตามนะคะถ้าเราให้รายละเอียดกับมันให้มากที่สุดเท่าที่จะเหมาะสมได้นั่นเองคือการแสดงศักยภาพของเราแล้วล่ะค่ะดังนั้นคำว่ารายละเอียดที่ว่านี้จะต้องซอยยิบย่อยเลยคุณผู้ชมว่ามันจะต้องมีอะไรบ้างแล้วเราวิเคราะห์จากอะไรล่ะถ้าเป็นอุ่มชวนนักศึกษาวิเคราะห์จากความต้องการของผู้ที่เสพสื่อที่เรากำลังจะทำให้เขาชมทุกคนเป็นผู้เสพอยู่แล้วแต่ณจุดหนึ่งณห้วงนี้พวกเขากำลังจะกลายเป็นผู้สร้างงั้นพวกเขาจะต้องวิเคราะห์ให้ขาดว่ารายละเอียดที่เขาจะใส่มีอะไรบ้างและหนึ่งในนั้นก็คือสิ่งที่ผู้ชมได้เห็นก็คือโอ้โหมีพร็อพมีเครื่องแต่งกายนะคะแล้วก็มีการสื่อสารที่เป็นธรรมชาติชัดเจนนั่นคือสิ่งที่นักศึกษาใส่ลงไปจากใจของเขาเพราะเขารู้ว่างานนี้ต้องมีรายละเอียดแล้วถ้าทุกงานที่เราจับมีรายละเอียดและเราใส่ลงไปอย่างละเอียดแบบที่ควรจะต้องเป็นนั่นแหละค่ะคือสร้างสรรค์แล้ว
11: มนุษย์เราเนี่ยจะแบบว่าต้องฟังนิทานก่อนนอน
12: ใช่ครับ
11: อย่างตัวมิ้นเองนะคะมิ้นก็ฟังนิทานก่อนนอนเช่นเดียวกันแต่ในวันนี้ที่เราจะมาคุยให้ทุกคนได้เรียนรู้กับประสบการณ์ชีวิตของเราเนี่ยนะคะไม่ใช่นิทานก่อนนอนแต่เป็นนิทานที่สามารถฟังได้ให้มินพูดหน่อยว่านิทานเนี่ยทำไมมันถึงฟังได้ตลอดไม่เป็นจะต้องแบบฟังแค่ก่อนนอนเท่านั้นน่ะ
13: นิทานนะคะมันช่วยให้แบบว่าคิดได้แบบว่าสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ
11: ดังนั้นแปลว่านิทานก็ถือเป็นสื่อหนึ่งไม่ต่างอะไรจากพวก TikTok ใช่ไหมที่เราบอกว่าชอบพี่มิ้นคะประสบการณ์ชีวิตของพี่มิ้นเนี่ยที่อยู่กับสื่ออะสื่อไหนที่พี่มิ้นอยู่เยอะที่สุดเลยแพลตฟอร์มไหน
13: น่าจะเป็น TikTok ค่ะตอนนี้
11: TikTok ใช่ไหมแรงมาแรงเลย
13: ใช่
11: มาทำไมถึงชอบ TikTok
13: มันดูแล้วเพลินดีอะค่ะใช่เพลินดูไปเรื่อยๆสนุกดีค่ะ
11: งั้นในวันนี้นิทานของเราก็อาจจะทำให้คุณผู้ชมเพลิดเพลินเหมือน TikTok ก็ได้นะคะเอามาฟังพี่กี้บ้างนะคะจริงๆแล้วครูอุ๋มชวนคุยเพราะว่าอยากให้แบบว่าผ่อนคลายกันก่อนพี่กี้คะคำถามของพี่กี้ง่ายมากเลยเกรงไหมคะตอนนี้
14: เกรงมากเลยครับ
11: ทำไมเกรง
14: รู้สึก
11: หน้าแดงด้วย
14: ไม่เคยออกกล้องครับ
11: นะคะพี่กี้ปกติแล้วใส่มงกุฎตลอดเวลาแบบนี้เลยไหมคะ
14: ไม่ครับ
11: พี่กี้เดี๋ยวต้องถามพี่กี้ก่อนคือปกติแล้วเนี่ยนะคะเวลาที่เราต้องมาออกสื่อว่าเขาเรียกว่าการสื่อสารในที่สาธารณะ
14: ครับ
11: เป็นสิ่งที่พี่กี้กังวลใช่ไหม
14: ใช่ครับ
11: เพราะอะไร
14: กลัวผิดพลาด
11: กลัวพลาด
14: ใช่
11: นั่นแปลว่าเวลาที่เราดูสื่อเรามองว่าเอ้ยมีคนพูดแบบพูดให้เราฟังแบบเนี้ย
14: ครับ
11: เรามองว่าอุ้ยเขานี่ไม่พลาดเลยใช่ไหม
14: ก็อาจจะมีบ้างครับ
11: มีบ้าง
14: ใช่
11: ใช่เพราะจริงๆแล้วถ้าให้ครูอุ๋มพูดนะเราคนที่ผลิตสื่อทั้งหมดโดยเพราะวันนี้เราก็เป็นหนึ่งในคนผลิตสื่อเหมือนกัน
0: แพทเทิร์นเป็นคีย์เวิร์ดหนึ่งที่ช่วยในการสร้างสรรค์คนได้มนุษย์มักจะทำอะไรเป็นแพทเทิร์นถ้าพูดถึงทางด้านพฤติกรรมศาสตร์แล้วจะทำอะไรเป็นแพทเทิร์นเจ็บปวดก็เจ็บกับเรื่องเดิมๆดีใจก็ดีใจกับเรื่องเดิมๆบางทีไปก็ไปที่เดิมๆแบบนี้แต่อันนั้นคือหมายถึงรูปแบบพฤติกรรมเนาะแต่สำหรับแพทเทิร์นที่ว่าที่จะช่วยในการสร้างสรรค์คนได้อุ้มเลยชวนนักศึกษาวิเคราะห์แพทเทิร์นของตนเองแล้วก็ชวนนักศึกษาวิเคราะห์แพทเทิร์นของเพื่อนจากเรื่องเล่า ซึ่งแปลว่า

0: ก่อนที่จะมาเป็นครูตู้ไกลกังวลพวกเขานั่งเรียนกับผมก่อนทั้งหมดเนี่ย15ครั้ง15ครั้งเราได้ศึกษากันและกันในห้องเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปและก็จะมีคลาสหลายๆคลาสหัวข้อที่บรรจุลงไปในการเรียนก็จะเป็นเรื่องนี้เกี่ยวกับการสังเกตแพทเทิร์นจากเรื่องเล่าพอเราได้สังเกตเราจะได้เรียนรู้ว่าอ๋อคนคนนี้มีแพทเทิร์นแบบนี้ตัวเราเองมีแพทเทิร์นแบบนี้เหมือนกันพอเรารู้แล้วเราจะพัฒนาตนเองได้จากแพทเทิร์นที่เราเป็นถามว่าเอาชนะแพทเทิร์นได้ไหมไม่อยากจะเจ็บปวดกับเรื่องเดิมๆไม่อยากจะเสียใจกับเรื่องเดิมๆไม่อยากจะนึกถึงเรื่องเดิมๆไม่อยากจะขี้เกียจแบบเดิมๆอยากจะขยันให้มากขึ้นไม่อยากจะขยันเท่าเดิมแบบนี้เอาชนะแพทเทิร์นได้ไหมถ้าเรามีสติกับมันและเราไม่ตกหลุมพรางของผัสสะที่เข้ามากระทบกับเราเราจะเอาชนะมันได้เหมือนที่นักศึกษาของอุ๋มกลุ่มนี้เขาเอาชนะค่ะแพทเทิร์นของเขาบางคนก็ขี้กลัวกลัวกล้องไม่อยากเป็นผู้สร้างแต่สุดท้ายทุกคนก็ตระหนักเดี๋ยวจะค่อยๆเรียนรู้กันไปจากแต่ละ EP ที่อุ๋มจะนำเสนอว่าทำไมพวกเขาถึงทำได้นะคะ
1: เพราะว่าเรามาเล่านิทานถูกไหมครับคนผลิตสื่อทั้งหมดเนี่ยจะเรียนรู้จากความล้มเหลวหมดเลยค่ะ
2: คร
1: ับเรียนรู้จากความล้มเหลวและความผิดพลาดถ้าวันนี้นะคะมีอะไรล้มเหลวหรือผิดพลาดก็ถือเป็นการเรียนรู
2: ้
1: นะคะโอเคขอบคุณพี่กี้ค่ะมาถึงพี่อั้นบ้างพี่อั้นครับพร็อพของพี่อั้นตอนนี้พี่อั้นถืออะไรบ้างคะเนี่ยมีอะไรคะ
3: มีต้นไม้กับ
1: ต้นไม
3: ้ลูกบอลครับ
1: ลูกบอลทำไมถือสิ่งเหล่านี้มาแปลว่าเพื่อนๆจะเล่านิทานที
3: ่เกี่ยวกับป่าครับ
1: ป่าไม้ครับพี่อั้นพอพูดถึงป่าไม้เรารู้สึกไหมว่ามันเปลี่ยนไปเยอะจำนวนของป่านะคะอย่างเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะก็มีข่าวไฟไหม้ใช่ไหมคะที่ต่างประเทศนะยิ่งใหญ่เลยนะ
3: ครับ
1: แล้วก็ PM 2.5 ก็เยอะมากด้วยโลกเราเปลี่ยนไปเยอะโลกเราตอนนี้ในมุมมองของพี่อั้นเนี่ยพี่อั้นมองว่ามันน่าอยู่ไหมน่าอยู่เหมือนเดิมไหม
3: ไม่เหมือนเดิมครับ
1: ไม่เหมือนเดิม
3: ครับ
1: งั้นในมุมมองที่เราเป็นวัยรุ่นรุ่นใหม่นะเรารุ่นใหม่แล้วเนาะเราเป็นคนเจน Z ทุกคนเจน Z นะคะเราอยากที่จะเห็นโลกเป็นแบบไหนล่ะ
3: อยากให้โลกมีต้นไม้เยอะๆครับร่มรื่นน่าอยู่กว่านี
1: ้จริงๆแล้วพอพูดถึงต้นไม้เรานึกถึงความชุ่มชื้นสบายอย่างเง
3: ี้
1: ยเนาะ
3: คร
1: ับ พอมันน้อยลงเราก็รู้สึกไม่ดี
3: ฉะ
1: น
3: ั้
1: นสื่อของเรานะคะนิทานของทุกๆคนนะคะก็จะเป็นสื่อที่จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยได้ตระหนักถึงว่าเอ้ยตอนนี้โลกเราตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วถ้าเราจะใช้ชีวิตอย่างมีศิลปะหรือเราจะเปลี่ยนบุคลิกภาพเราจะต้องทำยังไงขอบคุณพี่อั้นนะคะมาถึงพี่ภูมิบ้างพี่ภูมิคะเป็นซูเปอร์แมนเลยค่ะวันนี้นะคะทำไมถึงเลือกใส่ซูเปอร์แมนให้น้องๆดูล่ะคะพอพูดถึงซูเปอร์แมนเรารู้จักซูเปอร์แมนครั้งแรกตอนไหน
2: น่าจะตอนประถมครับ
1: เป็นเราก็จะนึกไปถึงว่าอ๋อผู้ชายที่ชอบวิ่งเข้าไปในตู้โทรศัพท์ใช่ไหมฮะแล้วออกมาก็จะใส่กางเกงในตัวเองอยู่ข้างนอก ใช่ไหมเออแบบนั้นแต่ในมุมมองของพี่ภูมิซุปเปอร์แมนเป็นยังไง
2: เป็นคนที่แข็งแกร่งครับ
1: เก่ง
2: เขา
1: คำว่าเก่งนิยามให้น้องให้คุณผู้ชมหรือน้องๆฟังนะเก่งมันคือแบบไหนมันถึงจะแบบว่าโอ้เก่งในยุคนี้จริงๆอ่ะ
2: ทำได้หลายอย่างแล้ว
1: ทำได้หลายอย่างพี่ภูมิพูดได้ดีค่ะคือบางคนนะคะบอกว่าเออหนูว่าอยากที่จะแบบว่าเก่งแค่เรื่องนี้หนูเก่งเรื่องนี้เรื่องเดียวหนูถนัดเรื่องนี้เรื่องเดียวถ้าในยุคนี้ไม่ได้แล้วนะถ้าในมุมมองของครูนะซูเปอร์แมนในยุคปัจจุบันนี้ซูเปอร์แมนคือเป็ดก็คือทำได้ทุกอย่างแต่ทำได้อย่างละนิดนะคะเออเนี่ยคนแบบนี้จะอยู่ได้รอดในสังคมยุคนี้นะคะขอบคุณพี่ภูมินะคะมาถึงพี่ต้นโอกบ้างวันนี้จะทำกับข้าวอะไรให้พวกเรากินคะโอเค

0: พี่ต้นโอ๊ค
1: ครับ
0: มองไปแล้วเห็นพี่ต้นโอ๊คใส่สีชมพูพี่ต้นโอ๊คบอกกับครูอุ๋มก่อนเข้ารายการนะบอกว่าจ้าเนี่ยสีชมพูเนี่ยจะดึงดูดน้องๆได้พอพูดถึงสีชมพูมันจะช่วยดึงดูดผู้คนให้มองเพราะอะไรสีชมพูพอมองไปแล้วเรานึกถึงอะไร
1: ความสดใสครับ
0: สดใส
1: แล้วก็ใกล้จะถึงเทศกาลวันวาเลนไทน์เลยครับ
0: พอสีชมพูปุ๊บเราก็นึกไปถึงว่ามันคือสีแห่งความรักอย่างนี้สำคัญค่ะบทลงโทษคีย์เวิร์ดนี้ถ้าจะบอกว่าไม่ควรใช้ก็ว่าได้ค่ะบางทีการที่เราจะพัฒนาศักยภาพมนุษย์ของมนุษย์คนใดแม้กระทั่งตัวเองก็แล้วแต่อย่าใช้บทลงโทษค่ะแต่น้อยครั้งที่เราจะไม่ใช้พอเวลาที่เราผิดพลาดใดๆก็ตามใช้กับตัวเองลองนึกถึงตัวเราเองก็ได้พอเวลาตัวเราเองผิดพลาดใดๆก็ตามเราจะผีละทำอย่างนี้อีกล่ะทำไมไม่จำเลยแบบนี้เนี่ยอาการแบบนี้ค่ะอาการที่หงุดหงิดโมโหใส่ตัวเองมันคือบทลงโทษให้กับตัวเราเองเหมือนกันกับเวลาที่เราจะไปพัฒนาศักยภาพให้กับมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นเราอาจจะเผลอใช้บทลงโทษลงไปก็ได้โดยขาดซึ่งความเห็นอกเห็นใจเวลาที่เราพลาดเราผิดเราไปไม่ฝั่งฝันเราทำไม่ได้สักทีเรากลัวอีกแล้วเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้พวกเนี้ยค่ะจริงๆแล้วถ้าเราสังเกตตัวเองดีๆเราจะรู้ว่ามันเป็นแค่แพทเทิร์นหนึ่งของเราเท่านั้นอย่างที่บอกไปมันเป็นแค่แพทเทิร์นหนึ่งถ้าเราเข้าใจตัวเราเองเราก็จะมีคำว่าฉันก็เป็นอย่างนี้แหละคนนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละลองเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลแล้วต่อต้านบทลงโทษอย่าลงโทษถ้าเราฉีกขาดคำนี้ไปได้เราจะพัฒนาศักยภาพมนุษย์ได้อูไม่ใช้การลงโทษแต่นักศึกษาก็สามารถที่จะมาเป็นครูตู้ไกลกังวลได้แล้วเขาทำกันได้อย่างมีความสุขด้วยแล้ววันนี้ก็มีความรักกับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมามอบความรักให้ฟังกันนะคะขอบคุณพี่ต้นโอ๊คมากเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้ทุกคนพร้อมกันแล้วหรือยังคะกับนิทานประสบการณ์ชีวิตนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นกันที่แม่บ้านของเราเลยนะคะพ่อบ้านสินะเพราะว่าพี่ต้นโอ๊คค่ะพี่ต้นโอ๊คจะเล่าเรื่องอะไรเดี๋ยวนะพ็อปของพี่ต้นโอ๊คมันคืออะไรคะ
1: คือบันไดครับ
0: บันไดแสดงว่าตัวเอกของในเรื่องที่นิทานที่พี่ต้นโอ๊คจะเล่าเนี่ยต้องใช้บันไดแล้วก็ทุกๆคนก็จะช่วยกันด้วยใช่ไหมคะพร็อพต่างๆนะอ่ะถ้าพร้อมแล้วคือคนเล่านิทานเนาะก็คงจะต้องแบบว่าใช้มือไม้นะคะดังนั้นอนุญาตให้ติดไมค์ก่อนติดไมค์นะคะผู้ชมคะผู้ชมกำลังรับฟังนิทานประสบการณ์ชีวิตนะคะครูอุ๋มก็พานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทพราชมงคลสุวรรณภูมิที่ได้เรียนในรายวิชาพัฒนาบุคลิกภาพและรายวิชาศิลปะในการดำเนินชีวิตสำหรับสังคมยุคใหม่มาออกกล้องนะคะแล้วก็มาเล่าเรื่องราวนี้ให้ทุกคนเนี่ยลองนำไปปรับใช้เพื่อที่จะเป็นศิลปะในการดำเนินชีวิตแล้วก็พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองนะคะในเรื่องนี้สำคัญลองฟังกันดูนะคะว่านิทานนี้จะเป็นประสบการณ์ชีวิตให้กับคุณผู้ชมยังไงบ้างพี่ต้นโอ๊คพร้อมแล้วเนาะ
1: พร้อม
0: พร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยค่ะ
2: สวัสดีครับวันนี้พี่ต้นโอ๊คจะมาเล่านิทานเรื่องลิงกับแว่นตานะครับเชิญรับฟังได้เลยครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ณวันหนึ่งมีลิงตัวหนึ่งได้มีลิงตัวนึงก็อายุมากขึ้นแล้วสายตามันก็เริ่มเป็นฝ้าและผ้ามัว
0: ลิงอยู่ในไหนคะ
2: ตอนนี้ลิงก็ได้ปีนต้นไม้
0: อยู่ใน
2: ป่าคร
0: ับป่าค่ะป่าค่ะยกป่าขึ้นมานะคะค่ะ
2: แล้วก็
0: ปีนต้นไม้ค่ะชูขึ้นมาหน่อยพี่ชูบันไดขึ้นมาหน่อยปีนต้นไม้
2: ปีนต้นไม้ขึ้นบันไดครับ
0: ขึ้นบันไดค่ะค่ะ
2: และทันใดนั้นมันได้ยินเสียงมนุษย์พูดว่า
0: เสียงมนุษย์ค่ะ

0: พอแก่แล้วสายตาก็พร่ามัวเลยเอาแว่นตาเอามาเลยแว่นตามาใส
1: ่มนุษย์นะคะใส่แว่นตาให้ลิงดูเลยลิงแอบดูอยู
0: ่ลิงแอบดูอยู่แล้วลิงก็ได้คิดขึ้นมาว่าฉันจะไปขโมยแว่นตาและพอวันต่อมาลิงก็ได้เข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็ได้ขโมยแว่นตาของคนครับ
1: ลิงขโมยแว่นตาของคนคนกลุ่มนั้นที่ไปแอบดูใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: กลับมาที่รังของตัวเองมาถึงศักยภาพบ้างซึ่งรายการนี้มุ่งเน้นที่จะให้ผู้ชมได้นำ How to ดีๆพัฒนาศักยภาพมนุษย์แต่อุ้มใช้คำนี้ศักยภาพในการพัฒนามนุษย์อย่างไรก่อนอื่นเราต้องมีเวทีให้พวกเขาได้ค้นถึงศักยภาพที่แท้จริงของพวกเขาก่อนนะคะศักยภาพที่แท้จริงคืออะไรอุ้มพยายามอธิบายให้นักศึกษาฟังว่าศักยภาพที่แท้จริงคือศักยภาพที่เรากล้าทำบางอย่างได้โดยไม่ต้องแบบคิดหน้าคิดหลังเลยอ่ะมีบ้างไหมในชีวิตหลายคนก็เล่ามาบางคนบอกผมกล้าขับรถเร็วครับนี่ถือเป็นศักยภาพนะคะศักยภาพที่ไม่กลัวศักยภาพที่กล้าบ้าบิ่นหรืออะไรแบบนี้ศักยภาพคือสิ่งนั้นคือความกล้าที่จะทำสิ่งนั้นๆโดยไม่คิดหน้าคิดหลังบางคนบอกว่าโอ้ผมบอกเลิกแฟนทุกวันเลยครับอ๋อศักยภาพที่จะกล้าพูดเนี่ยครับกล้าพูดกล้าตัดสินใจแสดงว่าศักยภาพของคุณเป็นคนที่ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวตัดสินใจไวตัดสินใจไวก็แล้วกันไม่เด็ดเดี่ยวตัดสินใจไวซึ่งในบางห้วงเป็นเรื่องดีและนั่นถือเป็นศักยภาพพยายามตั้งโจทย์ให้พวกเขาได้ค้นเจอศักยภาพจากเรื่องราวในชีวิตประจำวันง่ายๆแล้วพวกก็จะเห็นศักยภาพของเขาเพราะเห็นศักยภาพของเขาแล้วมันจะไปสู่เวทีของการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์โดยไม่รู้ตัวเลยค่ะ
0: ครับพอลิงกลับมาที่รังนะครับน้องๆลิงก็ลองมาใส่แว่นตา
1: ใส่ให้ดูหน่อยครับมา
0: ใส่ที่คอ ที่แขนที่ขาแล้วก็ที่หางลิงมันก็ใส่ไม่ได้ครับแล้วลิงก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันนี่มันโง่จริงๆเลยที่ไปฟังคำพูดเลวไหลของมนุษย
1: ์ก็เลยเอาแว่นไปไหนคะเนี่ย
0: ก็เลยลิงก็เลยปีนต้นเอาบันไดปีนต้นไม้ไปแล้วก็ไปทำลายแว่นครับ
1: ทำลายแว่นหมดเลย
0: หมดเลยครับ
1: ใช้ไม่เป็น
0: เพราะลิงใช้ไม่เป็น
1: สุดท้ายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
0: ของที่มีค่า
1: ของที่มีค่าพอไปอยู่กับคนที่
0: ไปอยู่กับไม่รู้ประโยชน
1: ์ไม่รู้ประโยชน์แล้วมันจะเป็นยังไงคะ
0: ก
1: ็
0: หมด
1: นะหมดประโยชน์ใช่ไหม
0: หมดประโยชน
1: ์จริงๆเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะพี่ต้นโอ๊คเยี่ยมมากเลยปรบมือพี่ต้นโอ๊คหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะก็จริงๆแล้วเรื่องนี้ลิงกับแว่นตาสอนให้เราได้รู้ว่าของใดๆก็ตามนะคะต่อให้มันมีคุณค่าแค่ไหนก็แล้วแต่เนาะแพงมากเลยแต่พอไปอยู่กับกลุ่มคนหรือว่าไปอยู่กับผู้ใดหรือสัตว์ใดหรือสิ่งใดแล้วไม่รู้คุณค่าของประโยชน์นั้นคุณประโยชน์นั้นก็จะถูกทำลายมลายหายไปนะคะพี่ต้นโอ๊คพอเล่านิทานให้น้องๆฟังนะคะแล้วอยากรู้ว่านิทานเรื่องนี้ไปเป็นประสบการณ์ชีวิตให้กับพี่ต้นโอ๊คไงบ้างช่วงไหน
0: ก็ช่วงประมาณม.4 เอ้ย ป.3 ครับ
1: ป.3เกิดอะไรขึ้นชีวิตช่วงนั้นเป็นยังไงเรา
0: ก็ไม่รู้ครับว่าขวดใบหนึ่งมันมีค่าสามารถเอาไปขายได้ครับ
1: ขวดที่ว่าขวดทุกอย่างแหละเนาะ
0: ขวดพลาสติกขวดแก้วเงี้ยคร
1: ับแล้วตอนนั้นพอไม่รู้ว่ามันมีค่าเราทำยังไงกับขวด
0: เรากินเสร็จแล้วก็เอาขวดไปทิ้งถังขยะเลย
1: ทิ้งเลยไม่รู้เลยว่ามันขายได้
0: ใช่ครับ
1: ก็เลยอยากนำมาเล่าให้ฟังใช่ไหมคะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
0: ใช
1: ่แล้วอยากให้คุณผู้ชมพอฟังเราแล้วเปลี่ยนความคิดยังไงบ้างล่ะ
0: ให้รู้คุณค่าของสิ่ง

0: ของครับให้ใช้เท่าที่จำเป็นครับ
1: จริงๆช่วงนี้นะกฎนี้เป็นกฎที่สมควรกลับมาใช้ใหม่ด้วยเนาะเพราะว่าหลายวิถีชีวิตที่มันเกิดขึ้นในยุคนี้มันทำให้เรากลายเป็นคนฟุ่มเฟือยแล้วก็ไม่ค่อยรู้จักคุณค่าของอะไรก็แล้วแต่นะคะดังนั้นเรื่องนี้ขอบคุณพี่ต้นอกนะ
2: มาถึงเรื่องของการตั้งคำถามการตั้งคำถามอุ่มใช้บ่อยมากคุณผู้ชมอะไรก็ตามก็จะตั้งคำถามไว้ก่อนเพราะพยายามหลีกเลี่ยงไม่อยากให้ตัวเองเนี่ยเอาความคิดของตัวเองไปครอบให้กับนักศึกษาซึ่งเรามองเขาว่าเขาน่าจะพัฒนาศักยภาพได้ด้วยตนเองอันนี้อุ่มตั้งธงไว้ก่อนเลยว่ามนุษย์ต้องพัฒนาศักยภาพด้วยตนเองห้ามไปทำให้เขาเด็ดขาดพอชวนให้เขาตั้งคำถามบ่อยๆเขาจะตอบเราบ่อยๆเป็นคำถามที่ต้องเป็นคำถามเชิงวิพากษ์ด้วยนะคะอย่าไปถามให้เขาตอบใช่ไม่ใช่ดีไม่ดีเป็นคำถามปลายเปิดให้บางคนได้วิเคราะห์การตั้งคำถามจะช่วยให้มนุษย์พัฒนาศักยภาพของตนเองได้แต่ที่สำคัญพอเขาตอบคำถามแล้วห้ามบอกว่าผิดหรือห้ามตัวเราเองนะคะที่เป็นคนให้คำถามเนี่ยห้ามตอบแบบที่เราอยากตอบให้เขาฟังไม่ได้แต่ให้เพื่อนตอบต่อให้พวกเขาช่วยกันตอบเราทำได้เพียงแค่ฟังแล้วป้อนคำถามเท่านั้นนี่คือเทคนิคการตั้งคำถามจะช่วยให้มนุษย์เจริญในสติปัญญาเคยได้ยินคำว่าเจริญสติใช่ไหมคะใช้คำนี้ก็ได้ค่ะการตั้งคำถามทำให้มนุษย์เจริญสติซึ่งการเจริญสติเป็น how to หนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์และการเจริญสติที่อุ่มใช้คือการตั้งคำถามคุณผู้ชม
1: มาถึงคนต่อมาเลยค่ะซุปเปอร์แมนของเราค่ะมาเชิญค่ะ
3: สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ภูมิจะมาเล่านิทานให้ฟังนะครับน้องๆนิทานนี้พี่ภูมิจะเล่าให้ฟังชื่อว่าชายขี้เกียจครับน้อง
1: ๆชายขี้เกียจ
3: ใช่ครับ
1: ค่ะมีพร็อพอะไรบ้างเดี๋ยวเตรียมให้ผู้ถือพร็อพใช้หน่อยมีอะไรบ้างนะคะเราจะได้เจอกับอะไรในเรื่องนี้บ้างมีตัวอะไรบ้าง
3: มีเทพเจ้าครับ
1: เทพเจ้าม
3: ีความโชคดีครับ
1: ความโชคดีปิ๊งๆขึ้นมาความโชคดีค่ะมีอะไรอีกคะ
3: แล้วก็มีชายขี้เกียจแล้วก็หมดแล้ว
1: ชายขี้เกียจโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะ
3: กาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
3: มีชายขี้เกียจคนหนึ่งครับที่แบบไม่ว่าแบบมีสิ่งดีๆอะไรที่อยู่ข้างหน้าเขาก็แบบไม่สนใจครับวันหนึ่งครับเทพเจ้าอ่ะเขาได้แบบอยากรู้ความขี้เกียจครับเลยหยิบความโชคดีไปใส่ในกะลาครับ
1: นั่นคือความโชคดีไหนชูขึ้นมาสิคะก้อนของความโชคดีนะคะโอ้สีเขียวเลยเนาะ
3: ครับผม
1: เป็นสีที่ใบอั้นชอบด้วยอ่ะยังไงต่อคะถือไว้ความโชคดีอ่ะ
3: แล้วทีเนี้ยเขาอยากรู้ว่าแบบชายขี้เกียจจะแบบหยิบเหมือนกับเปิดกะลามาดูไหมเพราะว่าถ้าเปิดปุ๊บเขาก็จะแบบได้ความโชคดีเลยครับแต่ว่าชายขี้เกียจคนนั้นเขาไม่สนใจแล้วก็แถมยังเหยียบด้วยครับ
1: เพราะว่าขี้เกียจไง
3: ใช่ครับหลังจากนั้นเทพเจ้าเขาก็เลยบอกว่าถ้าขี้เกียจเช่นนั้นงั้นก็โชคร้ายตลอดไปเลยแล้วกันครับ
1: เทพเจ้าพูดถึงเทพเจ้าก็มีนางฟ้าอยู่ข้างๆนะคะโชคร้ายตลอดไป
3: ใช่ครับ
1: กำลังจะบอกว่าถ้าขี้เกียจก็ต้องโชคร้ายตลอดไป
3: ก็จะไม่ได้สิ่งดีๆครับวันนี้ครับ
1: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรคะ
3: นิทานเรื่องนี้นะสอนให้รู้ว่าแบบความขี้เกียจไม่เคยนำสิ่งดีๆมาให้ครับ
1: โอเคค่ะปรบมือให้พี่หน่อยค่ะพี่ภูมิพี่ภูมิคะเดี๋ยวถามก่อนนะคะประสบการณ์ในช่วงที่ได้ฟังนิทานเรื่องนี้มันเป็นช่วงที่เราอายุเท่าไหร่คะหรือเรียนอยู่ช่วงไหนก็ได
3: ้ช่วงม.ต้นครับ
1: ม.ต้นตอนนั้นชีวิตเป็นยังไง
3: ขี้เกียจ
1: นิทานเรื่องนี้จริงปะ
3: ใช่ครับ
1: ม.ต้นก็คือม.1 ม.2 ม.
2: ต่อมาคำนี้ตัวตนที่อุ่มใช้เนี่ย อุ้มจะให้พวกเขาได้ลองเล่าตัวตนของตนเองก่อนการจะพัฒนาศักยภาพในแบบที่พวกเขาไม่เคยทำมาก่อนต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมว่านักศึกษาทุกคนมีพื้นฐานคือกลัวการออกสื่อพวกเขาชินกับการเป็นผู้เสพมากกว่าผู้สร้างดังนั้นพวกเขาจะไม่เข้าใจและมนุษย์หลายๆคนเป็นเช่นนั้นเมื่อถูกเข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพพวกเขาจะตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วพวกเขาจะฉายตัวตนไหนดีล่ะซึ่งเป็นคำถามที่ดีเพราะการที่เราได้ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราจะแสดงตัวตนไหนออกมาดีนั่นแปลว่าเราเข้าสู่กระบวนการวางแผนการวางแผนที่จะไปสู่ศักยภาพแล้วเหมือนกันกับคำนี้ที่อุ้มใช้อุ้มจะตั้งคำถามให้พวกเขาให้พวกเขาพยายามมองตัวตนของตนเองในแบบที่เป็นตัวตนเก่าก่อนพอต้องเข้าสู่กระบวนการและต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นครูตู้ไกลกังวลพวกเขาก็จะต้องสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาการที่เราจะได้ตัวตนใหม่เราต้องรู้ก่อนว่าเราจะสื่อสารกับใครกลุ่มเป้าหมายเราเป็นใครและเราต้องเป็นตัวตนแบบไหนซึ่งกลุ่มเป้าหมายของนักศึกษาของอุ๋มที่พวกเขาเลือกคือเป็นเด็กดังนั้นต้องสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาเป็นแบบไหนเพื่อให้เด็กคุ้นเคยกับเรางั้นเราจะต้องรู้จักธรรมชาติของเด็กก่อนไหมเด็กในวัยไหนยังไงเนี่ยค่ะจะมีกระบวนการแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อให้มนุษย์ได้เลือกว่าเขาจะฉายตัวตนไหนออกมาดีกระบวนการเลือกตัวตนไม่ใช่หน้าที่ของผู้สอนไม่ใช่หน้าที่ของใครเลยแต่เป็นหน้าที่ของตัวเขาเองอุ๋มมีแค่ให้เวทีของการเลือกตัวตนเท่านั้นเองค่ะขี้เกียจ
3: ครับผม
1: ขี้เกียจแบบพี่ภูมินี่นึกภาพไม่ออกไหนเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไง
3: ขี้เกียจส่งกันบ้านครับ
1: ไม่ส่งกันบ้านเลย
3: ใช่ครับ
1: แล้วทำอะไร
3: ไปเรียนแล้วก็เล่นกับเพื่อนเฉย
1: เล่นอ๋อแล้วในชั่วโมงตั้งใจเรียนไหม
3: อะไรนะครับ
1: ในชั่วโมงตั้งใจเรียนไหม
3: คุยกับเพื่อนครับ
1: ตลอดเลย
3: ใช่
1: ไม่ตั้งใจเรียนในชูก้อนของความโชคดีมาสิคะ แปลว่าตอนนั้นยังไม่เจอก้อนนี้นะ
3: ใช่ครับ
1: และพอฟังนิทานเรื่องนี้แล้วเป็นไง
3: รู้สึกว่าแบบถ้าผมไม่ขยันก็จะอาจจะแบบไม่ได้เกรดดีครับ
1: เราต้องการความโชคดีคะเรื่องนี้ดีมากเลยโชคดีมันไม่ได้เกิดจากคำอวยพรใดๆทั้งสิ้นแต่เกิดจากการกระทำนะคะดังนั้นถ้าขี้เกียจก็จะ
3: โชคร้าย
1: โชคร้ายขอบคุณพี่ภูมิมากเลยค่ะมาถึงพี่ใบอั้นนะคะพี่ใบอั้นเรื่องของพี่ใบอั้นเป็นยังไงเรื่องของพี่ใบอั้นชื่อเรื่องอะไรคะ
4: ชื่อเรื่องชาวบ้านกับพังพรครับน้อง
1: ๆชาวบ้านกับพังพรเรื่องนี้ก็จะมีชาวบ้านเรื่องเกิดในป่าใช่ไหม
4: ในใช่ครับ
1: ในป่าป่าค่ะป่ายกป่าขึ้นมาเรื่องเกิดในป่าเชิญพี่ใบอันเล่าเลยค่ะ
4: ครับผมณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชาวบ้านที่ชอบทานเนื้อพังพรนะครับน้อง
1: ๆค่ะ
4: เนื้อพังพรจะมีความอร่อยชาวบ้านเลยชอบจึงทำให้ชาวบ้านเนี่ยอยากจะล่าเจ้าพังพรแล้วก็จะนำไก่ที่ตายแล้วไปแขวนไว้ในป่า
1: ล่อไว้
4: ใช่ครับในป่า
2: อย่างต่อมาก็คือเวลาคุณผู้ชมในช่วงชีวิตที่เร่งรีบและอยู่ในยุคปัญญาประดิษฐ์ทุกคนจะเห็นว่าเราเหมือนจะมีเวลานะแต่ไม่มีเวลาหรอกค่ะเราผลาญเวลาไปกับการเรียนรู้สิ่งที่คนอื่นทำให้ดูซะส่วนใหญ่แต่เวลาที่ผมใช้ในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ของนักศึกษาของผมและที่อยากจะแชร์ให้ฟังก็คือการให้เวลาให้พวกเขาคุ้นเคยกันและกันก่อน จุดเริ่มต้นของการคุ้นเคยกันและกันนี้คือความสัมพันธ์และที่สำคัญพวกเขาก็ต้องคุ้นเคยกับอุ๋มด้วยเพราะอุ๋มก็เป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ของพวกเขาเมื่อเราให้เวลาต่อความสัมพันธ์ของกันและกันแล้วอย่างต่อมาคือมันจะต้องมีเวลาให้พวกเขาได้สื่อสารภายในตนเองทั้งความสัมพันธ์และการสื่อสารภายในตนเองจะทำให้พวกเขาได้ใช้ประโยชน์จากเวลาและเวลาตรงนี้แหละที่จะทำให้พวกเขาพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ได้ดังนั้นเวลาที่อุ๋มว่าไว้มันคือเวลาที่ทุกคนมีเท่ากันคือ24ชั่วโมงแต่เราจะเล่นกับเวลายังไงล่ะอุ๋มก็จะมีตารางเลยให้นักศึกษาได้ลองที่จะคิดและทำตามตารางนั้นตามไทม์ไลน์นั้นตารางที่ว่าอาจจะเป็นตารางซ้อมหรือจะเป็นตารางที่เราวางเป็นไทม์ไลน์ไว้ว่าพวกเขาจะต้องทำอะไรยังไงบ้างวันออกอากาศคือวันไหนและวันที่ถ่ายทำเป็นวันไหนเนี่ยคือมีเวลาอย่างชัดเจนให้พวกเขาเห็นและมีเวลาในการฝึกฝนให้พวกเขาได้ลองไปดีไซน์และวางแผนเวลาของตนเองด้วยค่ะทั้งหมดนี้จะช่วยทำให้เขาได้พัฒนาศักยภาพของมนุษย์ด้วยการใช้เวลาที่มีอยู่เท่ากันได้อย่างคุ้มค่าที่สุดค่ะ
1: กระดิกกระดิกเ
4: พื่อรอดเจ้าพังพรออกมาให้ติดกับดักนะครับ
1: ค่ะ
4: แต่เจ้าพังพรเป็นสัตว์ที่ฉลาดนะครับก็เลยไม่มาติดกับดักจึงทำให้ชาวบ้านเนี่ยโกรธเจ้าพังพรเป็นอย่างมากแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งชาวบ้านกำลังเห็นเจ้าพังพรเล่นน้ำแล้ว
1: เล่นน้ำเล่นลูกบอลด้วย
4: ใช่ครับเล่นลูกบอลด้วย
1: ค่ะ
4: ชาวบ้านก็เลยชักปืนออกมาเพื่อจะยิงเจ้าพังพรนะครับน้องๆ
1: จะยิงนะชักปืนหน่อยค่ะพร้อมค่ะ
4: แต่ ชาวบ้านพอชาวบ้านยิงออกไปปืน
1: ผิดข้างใช่ไหมหรือ
4: ครับผมปืนเด้งเข้าหาตัวเองครับ
1: ลั่น
4: ใช่ครับ
1: หาตัวเองเลย
4: ทำให้กระสุนเข้าที่หน้าอกของชาวบ้านทำให้ชาวบ้านตายลงครับ
1: ค่ะจบแบบนี
4: ้ครับผม
1: ไม่น่าเชื่อนิทานเรื่องนี้จบแบบโศกเศร้ามากเลยชาวบ้านตายแล้วพังพรก็รอด
4: ครับ
1: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไร
4: ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวครับ
1: เยี่ยมมากเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้พี่แหวนหน่อยค่ะเรื่องนี้ไปกระแทกใจเราในช่วงไหนคะ
4: ช่วงประถมครับ
1: ประถมตอนนั้นเราเป็นยังไงลูกไหนบอกคุณผู้ชมและน้องๆหน่อย
4: ผมเห็นเพื่อนๆแกล้งสัตว์ครับผมแกล้งหมาแกล้งแมว
1: คือตามเพื่อน
4: คร
1: ับ แบบนั้น
4: ครับ
1: หยุดแกล้งอยู่นานไหม
4: ไม่นานครับ
1: ประมาณ
4: ปีหนึ่ง
1: ปีหนึ่งป
4: ีครับผม
1: ใช่ไหมแล้วพอได้ฟังนิทานเรื่องนี้อันเป็นไง
4: ก็กลับใจครับ
1: กลับใจเลยนะเป็นแบบว่าโจรกลับใจเลย
4: ครับ
1: ทำไมอ่ะ
4: ไม่อยากไปทำมันครับ
1: อ๋อ
4: ครับ
1: เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นแบบชาวบ้าน
4: เดี๋ยวกรรมมันจะตามทันครับ
1: ค่ะถ้าหากว่าน้องๆนะคะที่ดูอยู่เนาะนิทานเรื่องนี้จะเข้าไปเปลี่ยนน้องๆได้นะคะลองดูค่ะคือบางทีถ้าหากว่าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของความคิดความเชื่อเกี่ยวกับกรรมเวรนะคะมันก็เป็นกฎธรรมดาอยู่แล้วนะคะให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็จะ
4: ถึงตัวเอง
1: ตัวเองค่ะขอบคุณพี่อันมากเลย
4: ค่ะ
1: นะคะมาถึงนิทานต่อมานะคะก่อนจะไปถึงพี่กี้นะคะคุณผู้ชมและน้องๆนะคะกำลังรับชมรายการนิทานประสบการณ์ชีวิตนะคะอยู่กับครูอุ๋มนะคะซึ่งหลายๆเทอมที่ผ่านมาครูอุ๋มก็จะทำรายการส่งให้กับคุณผู้ชมนะคะได้รับชมกันหลายต่อหลายรายการแต่ครั้งนี้ย้อนวัยกันมาบ้างนะคะมาเป็นการทำ รายการที่เป็นนิทานนะคะแต่เป้าประสงค์ของรายการนี้ก็เพื่อที่จะให้คุณผู้ชมและน้องๆที่ดูอยู่นะคะได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องของการฟังสื่อการฟังนิทานพอพูดถึงนิทานเราสบายใจเนาะที่ได้รับฟังนะคะก็อยากจะให้วันนี้ได้สบายใจไปกับประสบการณ์ชีวิตที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้นำมาเล่าด้วยค่ะพี่กี
5: ้
1: เล่าเรื่องอะไรดีคะนางฟ้าน้อยของเรา
5: วันนี้มาด้วยเรื่องหนูกับแมวเจ้าเล่ห์ครับ
1: หนูกับแมวเจ้าเล่ห์ค่ะหนูทำท่ายังไงคะ ใช่เหรอ แล้วแมวอะ
5: เมียว
1: เมียวโอเคค่ะเอามาเริ่มเลยค่ะ
5: ครับนะบนรถล้าง
1: รถค่ะรถค่ะมาค่ะ
5: ครูช่วยน้องๆได้มีครอบครัวหนูนะครับได้อยู่ในรถกัน
1: อยู่ในรถค่ะเหตุเกิดในรถนะคะ
5: ทันใดนั้นเองนะครับได้มีแมวกำลังเดินจับหนูกินอยู
1: ่แมวเดินจับหนูกินทำท่าแมวเดินจับหนูหน่อยสิคะ
5: แมวกำลังเดินจับหนูกินทีละตัวละตัวอยู่นะครับน้องๆและทันใดนั้นเองเจ้าหนูในรถก็ได้สังเกตเห็นเจ้าแมวตัวนั้นเจ้าหนูเลยรีบไป
2: แม่พอพูดถึงเวลาก็หมดเวลาของตอนนี้ซะแล้วล่ะค่ะผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมรายการนี้ได้ด้วยวันและเวลาที่เราเจอกันในวันนี้แบบเดียวกันเลยผมจะมาเจอกับคุณผู้ชมทั้งหมดเนี่ยถ้านับกันเป็นตอนแท้ๆจริงๆเนี่ยจะมีอยู่8ตอนด้วยกันแต่หลังจาก8ตอนแล้วก็จะวนลูปเป็นรีรันให้ผู้ชมได้ชมให้ครบทั้งหมด16ตอนนั่นแปลว่าเราจะอยู่ด้วยกันทั้งหมด16ครั้งและถ้าคุณผู้ชมอยากที่จะรับชมย้อนหลังแบบว่าเลื่อนได้ดูซิวินาทีที่เท่านี้พูดอะไรอย่างนั้นอย่างนี้คีย์เวิร์ดอะไรจดหน่อยเปิดให้ผู้เรียนได้ดูเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์อยากที่จะขยับขยื่นตรงนั้นสามารถที่จะเข้าไปใช้บริการของเว็บไซต์ DLTV กันได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าEP ที่2มาเจอกันอีก9คีย์เวิร์ดสำหรับวันนี้9คีย์เวิร์ดได้กันไปเต็มที่แล้วนำไปใช้ได้ผลอย่างไรเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะขอขอบพระคุณที่ติดตามรับชมรายการเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: และทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกตทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับเพราะปิดวาล์วสีเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
3: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกตเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกตสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกตเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็เค
2: คครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกตมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกรดฮะเกรดทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกรดทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกรดสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกรดสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำ

ของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองยามมันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกตปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์นะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกตทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกตทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะโดยเฉพาะเกษตรกรชาวนาไทยค่ะวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาจัดรายการโทรทัศน์ชื่อรายการว่าคาร์บอนเครดิตทำนาข้าวลดโลกร้อนนะคะซึ่งเป็นรายการที่ชื่ออาจจะแปลกสักนิดนึงนะคะแต่ว่าอยู่ใกล้ตัวกับเกษตรกรชาวนาไทยเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะประเทศไทยของเราซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมแล้วก็สินค้าหลักด้านการเกษตรของเรานั้นก็คือข้าวนั่นเองนะคะอาจารย์กิ๊กนะคะก่อนที่จะบรรยายในวันนี้นะคะวันนี้จะเป็นตอนแรกขออนุญาตบอกถึงรายการของเราในภาพรวมนิดนึงนะคะรายการของภาพของเราเนี่ยนะคะจะมีทั้งหมด8ตอนนะคะซึ่งในตอนต่อๆไปนะคะก็จะเป็นอาจารย์กิ๊กแล้วก็วิทยากรท่านอื่นๆนะคะมาสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านในประเทศไทยและพิเศษมากๆเลยค่ะน้องๆอย่าพลาดนะคะเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านคาร์บอนเครดิตในนาข้าวจากญี่ปุ่นมาให้สัมภาษณ์นะคะถึงแม้ว่าท่านจะให้สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าเราก็มีล่ามแปลให้น้องๆแล้วก็พี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านให้เข้าใจร่วมกันค่ะในตอนที่1ของอาจารย์กิ๊กนะคะเป็นผู้รับผิดชอบก็จึงยังไม่มีแขกรับเชิญใดนะคะแต่ตอนหน้าและตอนต่อไปนะคะจะได้เจอวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทุกด้านเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตในนาข้าวเลยทีเดียวสำหรับตอนที่1ของเรานะคะมีชื่อตอนว่าความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตนะคะแต่ทั้งนี้เนื่องจากรายการของเราเน้นไปที่นาข้าวนะคะความรู้เบื้องต้นในครั้งนี้อาจารย์กิ๊กก็มุ่งไปที่นาข้าวเป็นหลักมากกว่าคาร์บอนเครดิตจากภาคอุตสาหกรรมภาคป่าไม้หรือว่าไบโอชานะคะเราเน้นที่นาข้าวเป็นภาพรวมค่ะนะคะค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังเนื้อหาในบทที่1นะคะอาจารย์กิ๊กขออนุญาตแนะนำตัวเองในด้านคาร์บอนเครดิตก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแฟนคลับอาจารย์กิ๊กเนาะน้องๆหลายท่านก็จะรู้ว่าอาจารย์กิ๊กเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะคะเน้นเรื่องของพลังงานและสิ่งแวดล้อมค่ะแต่ว่าประสบการณ์ที่ทำเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตเนี่ยก็คือเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัททางญี่ปุ่นนะคะแล้วก็บริษัทในเมืองไทยอีก1บริษัทอีกทั้งยังทำงานวิจัยให้กับประเทศไทยอาเซียนแล้วก็แอเรียรวมถึงเป็น Special Guest ของ UN นะคะในด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็มุ่งเน้นมาที่คาร์บอนเครดิตโดยตรงค่ะอย่างภาพที่น้องๆทั้งบ้าน

แล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านเห็นอยู่หน้าจอณขณะนี้นะคะก็เป็นผลงานล่าสุดค่ะที่ร่วมงานกับอาเซียน UN และรัฐบาลญี่ปุ่นก็คือไปเป็นเมนเทอร์สอนในเรื่องของ Business Model Canvas แต่เน้นไปที่สตาร์ทอัพเกี่ยวกับพลังงานนะคะและสิ่งแวดล้อมหนึ่งในนั้นเป็นเรื่องคาร์บอนเครดิตด้วยค่ะซึ่งในปีนี้อาเซียนของเราก็มุ่งเน้นที่จะให้ทุนสตาร์ทอัพที่ทำธุรกิจที่ทำให้โลกของเราสวยงามขึ้นเขียวขึ้นสะอาดขึ้นนะคะทุกคนตั้งใจมากๆนะคะก็เป็นรอบสุดท้ายที่อาจารย์กิ๊กได้มีโอกาสสอน40ทีมสตาร์ทอัพจาก10ชาติอาเซียนค่ะแล้วก็ถ้าน้องๆสนใจในเรื่องนี้เดี๋ยวในโอกาสต่อๆไปนะคะเชื่อว่าเราจะมีรายการในเรื่องนี้โดยตรงในอนาคตนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไว้นิดนึงทีนี้เราก็มาเริ่มเข้าสู่บทเรียนของเรากันเลยนะคะบทเรียนของเราในบทที่1นี้นะคะหัวข้อแรกที่เราจะเรียนรู้ก็คือความหมายและความสำคัญของคาร์บอนเครดิตนะคะคาร์บอนเครดิตเนี่ยหลายๆคนนะคะก็จะรู้จักคาร์บอนอยู่แล้วนะคะเป็นก๊าซที่ทำให้โลกของเราร้อนขึ้นหรือเป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่เรียกว่ากรีนเฮาส์แก๊สนะคะเป็นตัวหนึ่งนะคะเป็นตัวสำคัญด้วยซึ่งน้องๆส่วนใหญ่หรือท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็จะรู้จักเจ้ากรีนเฮาส์แก๊สเนี่ยจากท่อไอเสียรถยนต์จากโรงงานอุตสาหกรรมนะคะแต่ว่านาข้าวเนี่ยเอจันกิ๊กคือหลายคนเลยนะคะแม้กระทั่งอาจารย์อย่าว่าแต่ลูกศิษย์หรืออย่าว่าแต่น้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะหรือชาวนาเกษตรกรงงมากเลยอาจารย์กิ๊กคะชาวนาหรือนาข้าวเนี่ยค่ะไปมีส่วนทำให้โลกร้อนหรอคะแล้วเวลาเราทำนาเนี่ยถ้าเราไม่เผาฟางเนาะถ้าเผาฟางปุ๊บเกิดคาร์บอนแน่นอนเนาะเกิดควันเนาะเกิด PM ด้วยแต่เราอะไม่ได้เผาฟางนะเราทำนาปกติเลยนาของเราเขียวชอุ่มออกซิเจนเต็มไปหมดอาจารย์กิ๊กมากล่าวหาได้ไงว่าทำนาข้าวแล้วมันก่อให้เกิดโลกร้อนแล้วทำไมต้องมาลดจริงๆแล้วในนาข้าวนะคะจะมีเจ้าตัวแก๊สนะคะที่ชื่อว่ามีเทนกับไนตรัสนะคะสองตัวแต่ว่าวันนี้อาจารย์กิ๊กจะโฟกัสไปที่มีเทนก่อนเพราะเป็นตัวหลักๆเลยนะคะเจ้าตัวมีเทนเนี่ยมีความรุนแรงที่ทำให้โลกร้อนขึ้นถึง 27-28 เท่าของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วมีเทนในนาข้าวมายังไงมีเทนในนาข้าวก็มาจากระดับน้ำถ้าระดับน้ำสูงแก๊สมีเทนก็จะสูงเพราะมันเกิดจากการหมักพวกเศษซากฟางทั้งหลายหรือว่าปฏิกูลในนานะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราลดระดับน้ำลงเราก็ลดมีเทนได้และเมื่อเราลดมีเทนได้นะคะเราก็จะสามารถที่จะนำเจ้าตัวปริมาณมีเทนที่ลดลงนั้นเปรียบเทียบเป็นคาร์บอนเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าคาร์บอนอีควิวาเลนต์นี่หรือว่าตัวเปรียบเทียบคาร์บอนนะคะก็คือเอาคูณด้วย27จุดเท่าไหร่ว่าไปนะคะแล้วแต่สูตรนะคะคูณไปด้วย27มันก็จะกลายเป็นคาร์บอนนะคะและนี่ก็คือคาร์บอนเครดิตเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นฝั่งคุณงามความดีนะก็คือเราลดคาร์บอนได้เราเลยเรียกมันว่าเครดิตพอเราได้คาร์บอนเครดิตนะเราสามารถนำไปขายได้ค่ะราคาในตลาดโลกเนี่ยก็อยู่แพงทีเดียวนะคะ30กว่าเหรียญจนไปถึง60เหรียญดอลลาร์สหรัฐแต่ในเมืองไทยนี่แอบบอกนิดนึงนะคะว่าราคาเนี่ยยังไม่สูงเหมือนกับตลาดโลกเดี๋ยวเราจะมาดูในสไลด์ต่อไปนะคะอุบไว้ก่อนว่าราคาในเมืองไทยนั้นเท่าไหร่ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะเป็นสไลด์ที่อาจารย์กิ๊กนะคะให้ดูเกี่ยวกับการทำนาข้าวหรือว่าปลูกข้าวในประเทศของเรานะคะจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นผู้นำการส่งออกนาข้าวหรือทำข้าวนะคะเยอะที่สุดประเทศหนึ่งในโลกนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าท็อป5นั่นเองนะคะแพ้ก็แค่อินเดียแต่ว่าปีนี้เวียดนามอาจจะแซงเรานะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงเป็นผู้เล่นคนสำคัญหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า key player ที่จะช่วยลดมีเทนหรือคาร์บอนจากการทำนาข้าวนะคะเทียบเท่าคาร์บอนเนี่ยเจ้ามีเทนตัวนี้นะทำให้โลกของเราเนี่ยมีสีเขียวขึ้นแล้วก็ลดอุณหภูมิของโลกให้เย็นลงนะคะทีนี้การทำนาเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจถ้าเราจะแก้ปัญหาด้วยกันเฮ้ยชาวนาไม่ต้องทำนาแล้วนะเพราะว่ามันทำให้โลกร้อนได้ไหมคะน้องๆได้ไหมเนาะคำตอบก็คือไม่ได้แน่นอนไม่งั้นม็อบชาวนาทั่วประเทศนะคะแล้วชาวนาเนี่ยโอ้โหทำนาด้วยพื้นที่มหาศาลจริงๆเดี๋ยวเราจะมีรูปให้ดูนะคะอดใจนิดนึงค่ะเราจะแก้ปัญหาด้วยการหยุดทำนานี่ไม่ใช่แน่นอน

0: แต่เราจะทำนาโดยการลดเจ้าตัวมีเทนเพื่อที่จะลดคาร์บอนอีควิวแลนต์หรือปริมาณมีเทนที่เทียบเข้าคาร์บอนเนี่ยทำให้โลกของเราเย็นลงนะคะอย่างไรก็ตามการปลูกข้าวเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกนะคะถึงแม้ว่าเราจะดูเป็นเรียกได้ว่ากิจกรรมที่เกาะทำให้โลกของเราสีเขียวแต่ไม่น่าเชื่อเลยว่ามันทำให้โลกร้อนขึ้นนะคะเรากลายเป็นผู้ร้ายไปซะงั้นนะคะดังนั้นวันนี้นะคะเราจะมาดูว่าเราจะสามารถช่วยโลกใบนี้ได้อย่างไรค่ะทีนี้อย่างที่อาจารย์กิ๊กกล่าวไปว่าการปล่อยแก๊สมีเทนจากนาข้าวเนี่ยเรื่องใหญ่อย่างในประเทศของเรานะคะรัฐบาลไทยก็มีการส่งเสริมการปลูกข้าวแบบพิเศษคือปกติชาวนาจะปลูกข้าวแล้วเอาน้ำไปแช่ขังไว้ตลอดเวลาด้วยเหตุผลหลายๆประการนะคะก็คือเขากลัวว่าข้าวจะตายเพราะว่าบรรพบุรุษสอนเรามาอย่างนี้นะเนี่ยเหตุผลที่1เหตุผลที่2ก็คือกลัวน้ำขาดแคลนถ้าเกิดปล่อยน้ำออกไปแล้วไม่มีแหล่งน้ำจากชลประทานล่ะน้ำก็จะหมดข้าวก็จะตายก็มีหลายๆเหตุผลบางท้องที่เนี่ยก็ให้เหตุผลว่าถ้าน้ำแห้งนะหนูจะมาศัตรูพืชจะมานะทำไงดีดังนั้นนะคะเราก็เลยคิดกลวิธีที่เรียกว่าเปียกสลับแห้งก็คือต้องให้น้ำเต็มเสร็จลดลงให้แห้งและน้ำก็เต็มอีกครั้งเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามในระบบเปียกสลับแห้งนะคะยังมีข้อจำกัดก็คือว่าพื้นที่ที่จะทำนาแบบเปียกสลับแห้งได้เนี่ยจะต้องเป็นพื้นที่ที่สามารถควบคุมระดับน้ำได้หรือมีการชลประทานที่ดีเยี่ยมตลอดทั้งปีนั่นเองค่ะนี่มาดูสไลด์ต่อไปนะคะสไลด์ต่อไปเป็นวิดีโอนะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องการคำนวณคาร์บอนเครดิตเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดเราคำนวณคาร์บอนเครดิตจากนาข้าวตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยอาจารย์กิ๊กเกรงว่าน้องๆจะกลัววิชาของครูไปซะก่อนนะคะหรือว่าพี่น้องเกษตรกรก็จะแบบหูยากจังอาจารย์กิ๊กเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีวิดีโอง่ายๆนะคะให้เราเข้าใจคอนเซปต์การคำนวณนะคะว่าคาร์บอนเครดิตอ่ะมันสามารถคำนวณได้จริงนะมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นก็จริงแต่เราสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันมีอยู่จริงและขายได้จริงด้วยวิธีการคำนวณเหล่านี้นะคะ
1: อย่างที่เรารู้กันดีเครื่องยนต์สันดาปปกติหรือ ICE นั้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากรถเครื่องยนต์สันดาปมีการเผาไหม้ของเครื่องยนต์และปล่อยออกมาทางท่อไอเสียปล่อยคาร์บอนและสารมลพิษอื่นๆซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนเมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์มลพิษต่ำคุณอยากรู้ไหมว่าคุณได้ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปเท่าไหร่ช่วยโลกไปได้มากน้อยแค่ไหนขอแนะนำแพลตฟอร์ม SDG และ EV Climate Credit คือดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ช่วยในการติดตามและรายงานผลของผลกระทบที่สามารถตรวจวัดได้จากการใช้ยานยนต์มลพิษต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับยานยนต์สันดาปภายใน SDG and EV Climate Credit Platformมีจุดมุ่งหมายในการคำนวณการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มาจากการใช้ยานยนต์มลพิษต่ำซึ่งยานยนต์มลพิษต่ำนั้นได้แก่ยานยนต์ไฮบริดยานยนต์ปลั๊กอินไฮบริดยานยนต์แบตเตอรี่และยานยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจน SDG และ EV Climate Credit จะมีการตรวจวัดจากระยะทางการเดินรถการใช้พลังงานไฟฟ้าการใช้พลังงานเชื้อเพลิงและสามารถรายงานผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผลการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและสามารถประมาณการประหยัดค่าใช้จ่ายได้การใช้งาน SDG and EV Climate Credit Platform นั้นง่ายและไม่ซับซ้อนเมื่อ user สมัครเข้าร่วมแพลตฟอร์มตั้งค่าข้อมูลองค์กรพร้อมกับตั้งค่าข้อมูลทั่วไปของยานยนต์อันได้แก่จำนวนยานยนต์แบรนด์และรุ่นยานยนต์ระยะทางตามมาตรวัดกรอกข้อมูลยานยนต์ที่ต้องการจะตรวจวัดรวมถึงข้อมูลภายในองค์กรหลังจากนั้นยูเซอร์ทำการเก็บข้อมูลระยะทางการเดินรถตามมาตรวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและชนิดของแหล่งไฟฟ้าที่ชาร์จชนิดและปริมาณการใช้เชื้อเพลิงแพลตฟอร์มจะทำการคำนวณผลอัตโนมัติซึ่งเป็นวิธีการคำนวณตามระเบียบวิธีสากลคำนวณจากฐานข้อมูลรถยนต์และค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกการรายงานผลจะถูกแสดงผ่านแดชบอร์ดซึ่งได้แก่ข้อมูลการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่องค์กรสามารถลดได้การลดการปลดปล่อยมลพิษอื่นๆค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ลดลง

0: ข้อมูลด้านความยั่งยืนขององค์กรซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ผู้ใช้จะได้ Climate Credit ที่สะท้อนถึงปริมาณการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ได้โดยผู้ใช้สามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาเป็นคาร์บอนเครดิตตามเงื่อนไขของมาตรฐานต่างๆและซื้อขายกันได้ในอนาคตซึ่งเป็นแรงจูงใจในการใช้ยานยนต์มลพิษต่ำภายในประเทศนอกจากนั้นยังสามารถรายงานข้อมูลความยั่งยืนขององค์กรในเชิงสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจการกำกับดูแลธรรมาภิบาลในองค์กรได้อีกด้วยซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติเช่น SDG 3การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี SDG 5ข้อมูลการจ้างงานและส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ SDG 7ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ลดลงSDG 13การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื่อการหันมาใช้ยานยนต์มลพิษต่ำคือการช่วยโลกอีกทางหนึ่ง SDG and EV Climate Credit Platform ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยให้ข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงความสามารถในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับอนาคตของพวกเราให้มุ่งไปสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์และยั่งยืนโครงการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย NDC ของประเทศผ่านการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
1: ค่ะน้องๆทางบ้านก็ได้รับชมวิดีโอนะคะซึ่งเป็นการเปรียบเทียบคาร์บอนเครดิตแบบง่ายที่สุดเพราะว่าเราเห็นในชีวิตประจำวันค่ะเป็นการเปรียบเทียบรถยนต์ที่ก่อให้เกิดคาร์บอนคือใช้เชื้อเพลิงเป็นเบนซินดีเซลนะคะดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยเราเปรียบเทียบว่าเดิมคาร์บอนอยู่สูงเมื่อใช้ฟอสซิลฟูลหรือรถยนต์เบนซินดีเซลแล้วพอลดลงเท่าไหร่เมื่อใช้พลังงานไฟฟ้าหรือแทบจะเป็นศูนย์เลยเนี่ยเราสามารถนำคาร์บอนเครดิตต่างกันตรงนี้นำไปขายได้ฉันได้ฉันนั้นนะคะเช่นเดียวกับนาข้าวค่ะนาข้าวที่ทำแบบเปียกตลอดเวลานะคะที่เนี่ยใช้น้ำตลอดเวลาเนี่ยอยู่ตรงนี้เกิดให้เกิดมีเทนนะคะสูงอยู่ตรงนี้แล้วพอเราเปลี่ยนเป็นเปียกสลับแห้งเนี่ยมีเทนลดลงเท่าไหร่เนี่ยแก็บตรงนี้นะคะที่ลดลงอะค่ะเราก็ไปแปลงมีเทนคูณด้วย27จุดกว่าๆนะคะเท่านะคะก็จะกลายเป็นคาร์บอนแล้วก็ขายคาร์บอนเครดิตตรงนี้ได้ค่ะสำหรับหัวข้อต่อไปนะคะของเราเนี่ยก็จะเริ่มแบบทำกระบวนการลดคาร์บอนเครดิตอย่างเดียวเนี่ยอาจจะยุ่งยากและซับซ้อนมันจะต้องมีเครื่องมือในการช่วยนิดนึงนะคะน้องๆเครื่องมือที่จะช่วยนะคะเราเรียกว่านวัตกรรมดิจิตอลสีเขียวสำหรับการตรวจคาร์บอนเครดิตนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็คือ 1. การสำรวจระยะไกลหรือว่าระยะยาวนะคะที่เรียกว่าบล็อกเชนนะคะน้องๆก็น่าจะรู้จักบล็อกเชนเพราะว่ามันเป็นกลไกในการตรวจสอบในทุกจุดตั้งแต่สินค้าหรือบริการต้นน้ำไปยังปลายน้ำให้มีข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนนะคะแต่ในวันนี้อาจารย์กิ๊กน่าจะไม่สามารถลงรายละเอียดลึกนักได้หากน้องๆมีข้อสงสัยสามารถอีเมลนะคะมาถามอาจารย์กิ๊กนะคะได้ที่khwanruthai.b@rmutp.ac.th นะคะทีนี้มาดูข้อ2ค่ะเครื่องมือในการวัดเครื่องมือในการวัดก็จะมีระบบการรายงานและการตรวจสอบร่วมด้วยหรือที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษย่อๆว่า MRV นะคะซึ่งก็เป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับว่าเหมาะสมกับการนำมาใช้สำหรับการลดคาร์บอนเครดิตในนาข้าวนะคะตัวต่อมานะคะเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะจะทำให้เกษตรกรหรือชาวนาเนี่ยไม่ต้องเครียดหรือว่ากังวลว่าฉันจะทำถูกหรือผิดเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยวัดค่าข้อมูลที่ถูกต้องให้นะคะต่อมานะคะบล็อกเชนเนี่ยยังมีประโยชน์ที่ช่วยให้ผู้ซื้อขายคาร์บอนเครดิตนะคะเกิดความมั่นใจและสามารถขายคาร์บอนเครดิตได้ทั้งในตลาดไทยและตลาดนานาชาติหรือระดับโลกนั่นเองนะคะทีนี้การวิเคราะห์เหล่านี้นะคะจะช่วยให้เราเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะรวมทั้งสามารถลงทุนแล้วไม่สูญเปล่าเพราะว่ากระบวนการในการลงทุนเพื่อที่จะผลิตคาร์บอนเครดิตเนี่ยเป็นงบประมาณมหาศาลนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามีเทคโนโลยีดิจิตอลหรือเทคโนโลยีสีเขียวเข้ามาช่วยเนี่ยจะทำให้ผู้ลงทุนแล้วก็เกษตรกรรวมทั้งผู้ซื้อเกิดความมั่นใจการซื้อขายก็จะสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยค่ะ การซื้อขายคาร์บอนเครดิตนะคะเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยในธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคป่าไม้นะคะหรือว่าไบโอชาแต่ว่านาข้าวเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นอย่างภาพนี้นะคะก็เป็นภาพอาจารย์กิ๊กเองที่ได้มีส่วนร่วมเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าไปเจรจาต่อรองกับบริษัทนานาชาติและสามารถดึงเงินทุนจำนวนมหาศาลเข้ามาในประเทศไทยนะคะเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาไทยในอนาคตนะคะโครงการนี้อยู่ระหว่างดำเนินการค่ะอาจารย์กิ๊กก็พยายามตั้งใจจะทำให้ดีที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะยินดีที่จะสนับสนุนทุกท่านที่สนใจในด้านนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการของมหาวิทยาลัยอื่นๆความร่วมมือนะคะอาจารย์กิ๊กเชื่อว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดเราสามารถร่วมมือกันช่วยกันพัฒนาระบบคาร์บอนเครดิตในนาข้าวของประเทศไทยให้มีการพัฒนาที่สามารถทัดเทียมกับประเทศอื่นๆได้ในอนาคตค่ะคาร์บอนเครดิตนะคะนอกจากจะสามารถจ่ายผลตอบแทนให้กับไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุนก็คือบริษัทต่างชาติบริษัทภายในประเทศแล้วยังส่งผลดีต่อชาวนาที่ก่อให้เกิดรายได้นอกเหนือจากการขายข้าวนะคะก็สามารถที่จะได้รายได้เพิ่มจากการผลิตคาร์บอนเครดิตนอกจากนี้แล้วนั้นนะคะการผลิตคาร์บอนเครดิตเนี่ยยังเป็นการลดปุ๋ยและยาฆ่าแมลงน้องๆนึกออกไหมคะมันลดได้ยังไงมันลดต้นทุนเรื่องปุ๋ยและยาฆ่าแมลงได้ด้วยสาเหตุที่ลดได้เนี่ยก็เพราะว่าเราใช้ระดับน้ำลดลงเนาะที่อาจารย์กิ๊กเล่าไปแล้วว่าเราใช้น้ำระดับที่ลดลงเมื่อเราใช้น้ำลดลงอัตราส่วนในการละลายปุ๋ยต่อน้ำอะค่ะมันลดลงไปด้วยเราก็ลดการใช้ปุ๋ยยาฆ่าแมลงก็เช่นเดียวกันดังนั้นการทำนาเปียกสลับแห้งเพื่อก่อให้เกิดคาร์บอนเครดิตนั้นไม่ใช่แค่ก่อให้เกิดรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตเท่านั้นยังลดต้นทุนในการทำนาของเกษตรกรด้วยค่ะนี่วิดีโอนี้นะคะก็จะมาขยายความเพิ่มเติมนะคะว่าคาร์บอนเครดิตหลังจากเราได้มาแล้วจากการทำนาเนี่ยเขาซื้อขายกันยังไงและเขาซื้อขายกันที่ไหนนะคะ
2: การลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนสำคัญนะคะในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศวิธีหนึ่งที่รัฐบาลพยายามก็คือการซื้อคาร์บอนเครดิตค่ะเป็นระบบตลาดที่มุ่งสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจให้กับประเทศและธุรกิจค่ะเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเขียวรักโลก Set Zero to the World กิจกรรมของมนุษย์ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในภาคขนส่งการผลิตในภาคอุตสาหกรรมกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าการทำฟาร์มหรือแม้แต่การดูวิดีโอนี้ก็นำไปสู่การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกได้ค่ะคาร์บอนเครดิตเป็นหนึ่งในทางเลือกเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมต่างๆมาดูกันว่าสิ่งนี้คืออะไรและสถานการณ์คาร์บอนเครดิตในประเทศไทยเป็นยังไงกันบ้างค่ะ
3: ก่อนจะไปถึงตรงนั้นต้องเข้าใจก่อนว่านานาประเทศทั่วโลกได้ร่วมประชุมและประกาศใช้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนพิธีสารเกียวโตกำหนดให้ประเทศอุตสาหกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ให้ชั้นบรรยากาศถูกทำลาย
2: อุตสาหกรรมไหนที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกออกมามากกว่าโควต้าที่กฎหมายกำหนดจำเป็นต้องจ่ายเงินซื้อคาร์บอนเครดิตถึงจะสามารถปล่อยก๊าซออกมาเกินกำหนดได้แต่ก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่รัฐกำหนดไว้เท่านั้นเพื่อชดเชยผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโลกคาร์บอนเครดิตก็มาจากกิจกรรมที่ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างเช่นการปลูกต้นไม้ซึ่งจะนำไปคำนวณคาร์บอนเครดิตโดยการวัดความสูงเส้นรอบวงและพันธุ์ของต้นไม้เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดส่งให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกคำนวณคาร์บอนเครดิตที่ได้จากต้นไม้เหล่านั้น1เครดิตเท่ากับสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์1ตันตลาดคาร์บอนเครดิตมีอยู่หลายแห่งทั่วโลกทั้งในระดับชาติและภูมิภาคตลาดใหญ่ที่สุดในโลกมีอยู่4แห่งใน4ประเทศคือสหภาพยุโรปจีนออสเตรเลียและแคนาดาในปี2021มีมูลค่าตลาดประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี สหภาพยุโรปเป็นตลาดคาร์บอนที่ใหญ่ที่สุดในโลกราคาคาร์บอนเครดิตตลาดนี้มีมูลค่าเฉลี่ย 2,769 บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนในประเทศไทยเริ่มต้นปี2566ตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยในรูปแบบการซื้อขายที่ไม่ผ่านตลาดทางการคึกคักมากขึ้นปริมาณและมูลค่าการซื้อขายคาร์บอนเครดิตใน2เดือนแรกเติบโตมากกว่า5เท่าเมื่อเทียบกับปี2565โดยเฉลี่ยราคาอยู่ที่20ถึง218บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าแล้วคาร์บอนเครดิตซื้อขายที่ไหนได้รู้กันแล้วนะคะว่าคาร์บอนเครดิตนั้นถูกสร้างมาเพราะอะไรทีนี้เรามารู้จักแหล่งซื้อขายคาร์บอนเครดิตกันค่ะหรือที่เรียกว่าตลาดคาร์บอนเครดิตตลาดทางการหรือภาคบังคับคือตลาดที่ซื้อไปเพื่อทำตามที่สัญญาว่าจะลดเท่าไหร่ก็ซื้อไปเท่านั้นจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อขายอย่างชัดเจนภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลส่วนใหญ่จะบังคับใช้ในประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศกำลังพัฒนาที่มีอัตรารายได้สูงตลาดแบบสมัครใจประเทศไทยจัดอยู่ในตลาดนี้เพราะยังมีผู้ซื้อผู้ขายไม่มากพอไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายใครอยากขายก็ได้ตามความสมัครใจมีองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกเป็นผู้ดูแลมีตลาดซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองผ่านโครงการกว่า310โครงการแล้วถ้ามีพื้นที่ปลูกต้นไม้จะขายคาร์บอนเครดิตอย่างไรสิ่งแรกที่ต้องมีคือพื้นที่ปลูกต้นไม้ประเภทยืนต้นตั้งแต่10ไร่ขึ้นไปเอกสารสิทธิ์หรือใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายความรู้ในการประเมินการกักเก็บคาร์บอนและจัดทำเอกสารข้อเสนอการสามารถจ้างผู้ประเมินภายนอกมาตรวจสอบความใช้ได้และทดสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจกตลาดคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยนะคะมีแนวโน้มที่ดีเป็นสัญญาณว่าภาคอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมแต่ในความเป็นจริงการลงพื้นที่ภาคสนามไม่สามารถใช้แรงคนวัดต้นไม้ได้ทุกต้นเทคโนโลยีอวกาศจึงเป็นทางเลือกที่สำคัญค่ะการนำเทคโนโลยีจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการจัดการคาร์บอนเครดิตจะทำให้จำแนกประเภทป่าไม้และประเมินความหนาแน่นชั้นเรือนยอดต้นไม้จากแบบจำลองเชิงพื้นที่เพื่อประเมินปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าได้อย่างถูกต้องเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติขณะเดียวกันการใช้เทคโนโลยีอวกาศมาประยุกต์ยังช่วยประหยัดเวลาแรงงานคนที่ต้องใช้ในการสำรวจภาคสนามและลดความผิดพลาดจากการสำรวจอีกด้วยข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและวิเคราะห์จะถูกรวบรวมเพื่อนำไปสู่การจัดทำบัญชีคาร์บอนการซื้อขายคาร์บอนเครดิตนะคะเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เพราะว่าภาวะโลกร้อนเป็นประเด็นสำคัญและเร่งด่วนที่จะกระทบกับธุรกิจไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคตค่ะฝากกดติดตามกดแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากเขียวรักโลกเซตซีโร่ทูเดอะเวิลด์ค่ะเขียวรักโลกเซตซีโร่ทูเดอะเวิลด์
1: ค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะก็ได้รับชมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตนะคะซึ่งอาจารย์กิ๊กตั้งใจจริงๆนะคะที่จะนำวิดีโอแล้วก็นำเสนอการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในรูปแบบต่างๆแม้ว่ารายการของเราจะเน้นที่นาข้าวเป็นหลักเนาะแต่ว่าในวิดีโอแรกเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถซื้อขายคาร์บอนเครดิตได้จากภาคการขนส่งเนาะหรือว่าภาคอุตสาหกรรมนะที่ก่อให้เกิดคาร์บอนจากพวกรถยนต์หรือว่าเครื่องจักรนั่นเองนะคะแล้วก็วิดีโอที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เองนะคะก็เป็นการซื้อขายคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากๆนะคะมาช่วยตรวจสอบว่าสามารถลดคาร์บอนให้กับโลกใบนี้ได้เท่าไหร่นะคะทีนี้มาวิดีโอต่อไปนะคะจะเป็นวิดีโอสุดท้ายในตอนนี้นะคะก็คือเราอยากให้น้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านเนาะที่เห็นว่าเรื่องคาร์บอนเครดิตหรือว่า greenhouse gas เรือนกระจกอยู่ไกลตัวนั้นนะคะเชื่อว่าสิ่งนี้ไม่ได้อยู่ไกลตัวอีกต่อไปอยู่ใกล้ตัวและเราทุกคนมีส่วนร่วมที่จะทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นนอกจากจะทำให้โลกเขียวขจีขึ้นแล้วนั้นยังสามารถก่อให้เกิดรายได้อีกด้วยค่ะแล้วมันก่อให้เกิดรายได้ได้อย่างไรนะคะวิดีโอนี้มีคำตอบค่ะ
4: อ ครับผมไปจากกรีนบริษัทเลยครับ
5: สวัสดีครับผมกิตครับกิตแก้วหิรันพวกเรามาจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยครับ
4: และในคลิปที่แล้วนะครับพวกเราก็ได้พูดถึงความสำคัญของคาร์บอนเครดิตนะครับต่อทั้งภาคธุรกิจภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาชนด้วยนะครับรวมไปถึงความคุ้มค่าของการทำโครงการคาร์บอนเครดิตไปแล้วครับ
5: ใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็สามารถไปย้อนดูกันได้นะครับสำหรับในตอนนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าถ้าหากใครที่มีโครงการลดก๊าซเรือนกระจกเนี่ยครับเราจะสามารถนำมาเป็นคาร์บอนเครดิตได้เลยหรือเปล่านำมาซื้อขายได้เลยหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องไปทำอะไรก่อนนะครับถึงจะได้เป็นคาร์บอนเครดิตมาครับ
4: ก่อนอื่นนะครับผมก็อาจจะขออธิบายกว้างๆก่อนเกี่ยวกับประเภทโครงการคาร์บอนเครดิตนะครับคาร์บอนเครดิตเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับประเภทแรกเนี่ยก็คือโครงการที่เราดำเนินการเพื่อลดหรือว่าเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับหรือว่าที่เรียกว่า reduction หรือว่า avoidance carbon credit นะครับโครงการประเภทนี้เนี่ยก็จะมีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือว่าเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อเทียบกับการงานของธุรกิจในรูปแบบปกติหรือว่าตามที่กฎหมายกำหนดนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องจักรนะครับหรือว่าเปลี่ยนการใช้พลังงานเป็นรูปแบบพลังงานสะอาดทดแทนการใช้เชื้อเพลิงที่มาจากฟอสซิลครับแล้วก็อีกกรณีนึงครับคุณกฤตรูปแบบอีกประเภทนึงเนี่ยเขาจะเรียกว่ารูปแบบประเภทดูดกลับแล้วมากักเก็บคาร์บอนไว้นะครับหรือว่าที่เรียกว่า reduction carbon credit ครับโครงการประเภทนี้เนี่ยก็จะมีอยู่2รูปแบบย่อยๆอีกนะครับก็คือรูปแบบที่การใช้ธรรมชาติในการดูดกลับนะครับจะเรียกว่า nature based solution โครงการประเภทนี้เนี่ยก็จะเป็นโครงการประเภทปลูกป่าหรือว่าทำเกษตรนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยยาปลูกพืชวิถีอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อีกรูปแบบนึงก็คือจะเรียกว่า tech based solution ครับรูปแบบนี้เนี่ยจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็จะใช้อย่างเช่นว่าใช้ bioenergy แล้วก็ใช้เทคโนโลยี CCUS หรือว่า carbon capture and storage เนี่ยมาดูดกับก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกไปนะครับหรือว่าอีกเทคโนโลยีนึงก็คือเขาจะเรียกว่า direct air capture นะครับหรือว่าการดูดกับก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมากักเก็บไว้กับอากาศโดยตรงเลยครับ
6: ซึ่งในกรณีนี้นะครับก็จะถูกมองว่ามีคุณภาพมากกว่านะครับเพราะว่าเป็นการดูดกลับจากบรรยากาศโดยตรงเลยนะครับไม่ใช่เพียงแค่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่านั้นนะครับก็เลยถูกมองว่ามีคุณภาพแล้วก็มีราคาที่อาจจะสูงกว่าด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะดำเนินโครงการคาร์บอนเครดิตครับคุณกิตเราจะให้คุณกิตอธิบายว่าโครงการคาร์บอนเครดิตมีกี่ประเภทบ้างนะคร
5: ับ การเรือนกระจกที่ลดได้จากโครงการต่างๆที่คุณไปกล่าวมานะครับจะต้องไปได้รับการรับรองก่อนนะครับโดยหน่วยงานที่ชื่อว่าองค์การบริหารจัดการการเรือนกระจกนะครับจะต้องได้รับการรับรองผ่านโครงการที่ชื่อว่าโครงการลดการเรือนกระจกภาคสมัครใจมาตรฐานประเทศไทยหรือที่เรียกว่า TWRNะครับซึ่งในแต่ละประเภทของโครงการเนี่ยครับก็จะมีดังนี้นะครับประเภทแรกนะครับเรียกว่าเป็นพลังงานหมุนเวียนหรือการเปลี่ยนไปใช้ renewable energy นะครับอย่างเช่นการเปลี่ยนไปใช้โซลาร์รูฟท็อปนะครับอันที่2เนี่ยเรียกว่าเป็นของภาคการขนส่งนะครับก็คือการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับอันที่3เนี่ยเป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานก็คือการลดการใช้พลังงานในโรงงานหรืออาคารสำนักงานเป็นต้นนะครับอันที่4เนี่ยจะเป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิตนะครับอย่างเช่นการใช้วัสดุทดแทนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเช่นในภาคซีเมนต์นะครับที่ใช้วัสดุทดแทนซีเมนต์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้นะครับอันที่5เนี่ยเป็นการจัดการของเสียอย่างเช่นการจัดการขยะการจัดการเศษอาหารหรือการจัดการการลดการใช้น้ำนะครับอันที่6เนี่ยเป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์จากที่ดินนะครับอย่างเช่นภาคเกษตรหรือภาคป่าไม้นะครับส่วนอันที่7เนี่ยเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะครับก็จะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า carbon capture utility and storage นะครับที่เป็นการดักจับจากกระบวนการผลิตหรือว่าเรียกหรือว่าอีกเทคโนโลยีหนึ่งนะครับที่เรียกว่า direct air capture นะครับซึ่งก็คือดูดคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากอากาศโดยตรงครับ
1: นี่ก็เป็นวิดีโอนะคะที่น้องๆจะได้เห็นว่า carbon credit นั้นมาจากส่วนใดได้บ้างแต่ถ้าเราตั้งใจฟังอย่างละเอียดจะพบว่าอาจารย์กิ๊กไม่เห็นมีนาข้าวเลยค่ะใช่ค่ะนาข้าวเนี่ยเป็นคาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นใหม่ของโลกนะคะในประเทศไทยเองก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่จริงๆเราจึงต้องจัดรายการนี้ขึ้นเพื่อที่จะเผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกรรวมทั้งน้องๆทางบ้านนะคะว่าเราเองแม้จะเป็นประเทศเกษตรกรรมก็เป็นประเทศที่สามารถช่วยลดอุณหภูมิของโลกใบนี้ได้แล้วก็สามารถก่อให้เกิดรายได้ลดต้นทุนและรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะค่ะนี่ก็มาถึงตอนท้ายๆของรายการเราแล้วนะคะน้องๆเรามาดูผลกระทบทางเศรษฐกิจค่ะที่อาจารย์กิ๊กยืนยันว่าโครงการนี้นะคะสามารถทำให้เกษตรกรรายได้เพิ่มขึ้นลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะ เมื่อเรามาดูตัวเลขการเพาะปลูกในประเทศไทยในตารางทางด้านขวามือนะคะน้องน้องจะเห็นได้ว่าประเทศเราเนี่ยมีการปลูกข้าวนะคะตารางนี้เป็นหน่วยเป็น 1,000 เฮกตาร์นะคะซึ่งก็มากกว่าไร่นะคะแล้วก็หน่วยก็คือเราต้องเอาเลข03ตัวมาบวกเข้านะคะนั่นก็คือประเทศไทยมีการเข้าถึง10ล้านเฮกตาร์ค่ะตัวเลขนี้นะคะเยอะมากๆเลยแล้วก็ได้ผลผลิตนะคะต้องเติมเลข03ตัวอีกเช่นกันนะคะถึง19ล้าน4แสนนะคะตันนี่นะคะแล้วก็ผลผลิตที่เป็นทั้งหมดในภาพรวมเนี่ยก็ก่อให้เกิดรายได้นะคะคิดเป็นตังค์นะคะหรือคิดเป็นเงินนั่นเองนะคะอยู่ที่ 2.8 นะคะตันต่อเฮกตาร์ค่ะซึ่งแสดงว่าเราก็ปลูกข้าวได้ในระดับที่เป็นรายได้หลักของประเทศเนาะทำให้เรามีรายได้จำนวนมหาศาลนะคะน้องๆก็จะเห็นได้ว่าข้าวนั้นเป็นพืชทางการเกษตรที่อาจารย์กิ๊กก้าเรียกได้เลยนะคะว่าสำคัญที่สุดของประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะนี้มาดูราคาคาร์บอนเครดิตนะคะในปีที่ผ่านมา2567หรือ2024นั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าในตลาดภาคสมัครใจจากข้อมูลขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแห่งประเทศไทยนั้นระบุว่านะคะมีการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจริงๆแล้วแต่ราคานั้นกลับลดลงนะคะราคาอยู่ที่125บาทกว่าๆเท่านั้นเองนะคะก็ถือได้ว่ายังสู้ตลาดอื่นๆไม่ได้โดยเฉพาะยุโรปนะคะซึ่งวิดีโอก็บอกเราว่าในตลาดยุโรปที่ดีที่สุดของโลกนั้นเนี่ยราคาคาร์บอนเครดิตเฉลี่ยอยู่ที่ 2,007 โอ้โหนั่นแปลว่าเรายังมีโอกาสในอนาคตอีกเยอะเลยค่ะที่จะขยายการเจริญเติบโตของตลาดคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยรวมถึงในเรื่องของการเพิ่มขึ้นของราคาในอนาคตด้วยนะคะนี้เรามาดูสไลด์ต่อไปนะคะค่ะเราก็เดินทางมาถึงหัวข้อสุดท้ายแล้วค่ะน้องๆแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะหัวข้อสุดท้ายของเราก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคาร์บอนเครดิตกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์กิ๊กเกริ่นและเล่าเรื่องนี้ไประหว่างทางอยู่แล้วแหละแต่เรามาดูภาพที่เห็นชัดเจนมากขึ้นนะคะจากภาพนี้นะคะทุกคนจะเห็นได้ว่าอู้ในภาคการก่อให้เกิดกรีนเฮาส์แก๊สอิมิชชั่นที่ไม่ใช่แค่คาร์บอนตัวเดียวนะรวมไปถึงมีเทนไนตรัสแล้วก็ตัวอื่นอีกเนี่ยภาคการเกษตรเนี่ยถือได้ว่าก่อให้เกิดกรีนเฮาส์แก๊สหรือภาวะก๊าซเรือนกระจกเนี่ยถึง 13% เยอะนะคะ 13% นี่เยอะมากๆเกิดจากพื้นที่สีเขียวเนาะแล้วนาข้าวอ่ะใน 13% เนี่ยนาข้าวก่อให้เกิดเจ้าตัวก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่นาข้าวของเรานะคะโดนไปเต็มๆที่ 10% เยอะเลยค่ะเป็นผู้เล่นหลักๆเลยนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆนาข้าวนะคะที่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนด้วยนะคือมีก๊าซตัวอื่นปนมากับนาข้าวอีกต่างหากนะคะเรามาดูข้อมูลที่เป็นตัวเลขกันนะคะการทำนานะคะคิดเป็นประมาณ 10-12% ที่มีการปล่อยแก๊สมีเทนทั่วโลกค่ะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยปลูกข้าวคิดเป็นประมาณ 40% นะคะที่ก่อให้เกิดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกค่ะเรามาดูนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราทำนาลดโลกร้อนนะคะเราก็จะสามารถลดเจ้าตัวก๊าซคาร์บอนนะคะหรือเรียกว่ามีเทนนั่นเองนะคะลดลงได้ในปริมาณที่สูงมากนะคะแม้กระทั่งประเทศใหญ่ๆอย่างเช่นจีนเนี่ยเขาเป็นประเทศที่แปลกนะคะปลูกข้าวเยอะมากกว่าไทยแต่ส่งออกน้อยกว่าไทยดังนั้นน้องๆคิดว่าใครก่อให้เกิดก๊าซมีเทนมากกว่ากันคะนี่คำตอบก็ต้องเป็นจีนใช่ไหมคะเขาส่งออกน้อยแต่จริงๆเขาปลูกเยอะเพื่อเลี้ยงประชากรในประเทศข้อมูลพบว่านะคะในประเทศจีนเนี่ยมีการปล่อยก๊าซจากห่วงโซ่นาข้าวตั้งแต่เริ่มเพาะปลูกไปจนถึงปลายทางก็คือขนส่งไปยังมือผู้บริโภคเนี่ยถึง78.56% โอ้สูงมากๆเลยค่ะของไทยยังไม่มีการทำวิจัยเรื่องนี้นะคะอาจารย์กิ๊กก็เลยต้องนำตัวเลขของจีนมาโชว์น้องๆนะคะค่ะ ค่ะรายการของเรานะคะก็ได้นำเสนอในภาพรวมนะคะว่าคาร์บอนเครดิตทำนาลดโลกร้อนนั้นจะทำให้เกิดประโยชน์อย่างไรทั้งต่อนะคะชาวนาที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นลดต้นทุนการผลิตนะคะต่อผู้พัฒนาคาร์บอนเครดิตที่จะมีรายได้จากธุรกิจสีเขียวนะคะและต่อโลกใบนี้ค่ะที่จะทำให้

ให้พวกเราทุกคนนะคะอยู่ในโลกที่มีอุณหภูมิที่ไม่ได้สูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกินไปอาจารย์กิ๊กก็ขออนุญาตสรุปนะคะเป็นมอตโต้หรือคำขวัญง่ายๆดังนี้นะคะในการทำนาลดโลกร้อนของเราเนี่ยจะทำให้ต้นทุนที่ต่ำกว่ารายได้ที่สูงขึ้นและโลกที่งดงามค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะน้องๆสามารถติดตามรายการของเราได้ในตอนต่อไปนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนานะคะต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วอย่าลืมพบกันในตอนต่อไปกับวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับชาติเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นกลบรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นงานเราก็พร้อมที่จะทำการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะมีทั้งสี 1K และ 2K นะครับแต่เราจะพูดถึงสี 2K อย่างเดียวนะครับเราจะไม่พูดถึงสี 1K ละนะครับนะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3แบบนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1เป็นสีโซลิดนะครับ2เป็นสีเมทัลลิกนะครับและ3เป็นสีมุกนะครับสีโซลิดนะครับโซลิด 2K นะครับก็จะแบ่งออกเป็นซอยออกเป็น2แบบอีกนะครับก็คือโซลิด 2K แบบ1ขั้นตอนแล้วก็โซลิด 2K แบบ2ขั้นตอนนะครับสำหรับสีนะครับเมทัลลิกนะครับจะบังคับให้เป็น2ขั้นตอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสีมุกนะครับสีแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแบบสีแบบ3ขั้นตอนครับ
1: โดยสี 2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอนานกว่าสี 1K แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีโดยสี 2K นั้นให้ความเงางามสูงอายุการใช้งานนั้นยืดยาวกว่า5ปีดูแลและรักษาง่ายในการพ่นสี 2K นั้นเมื่อตัวสีแห้งดีแล้วจะไม่มีความมันเงาต้องใช้การพ่นเคลียร์ทับหน้าเคลียร์โค้ดโดยสี 2K แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทคือสีโซลิดเนื้อสีจะดูเรียบด้านเหมือนสีน้ำทั่วไปแต่ก็จะมีความเงางามในระดับหนึ่งและจะแยกออกได้เป็น2แบบคือแบบขั้นตอนเดียวเป็นสีที่พ่นแล้วก็จะมีความเงาในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นแบบ2ขั้นตอนเป็นสีที่พ่นแล้วเนื้อสีก็จะไม่มีความเงางามจึงต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความเงางามสีลูไซต์หรือสีเมทัลลิกซึ่งจะมีส่วนผสมผงโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกด้วยตัวสีเองจะไม่มีความเงางามจะต้องมีการพ่นเคลือบเคลียร์ทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความเงางามแวววาวและป้องกันผงโลหะเหล่านั้นหลุดล่อนเราเรียกว่าเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นั่นเองสีมุกสีมุกเป็นกลุ่มสีเหลือพิเศษแตกต่างจากสีโดยทั่วไปเพราะนอกจากจะให้สีมุกในตัวของเม็ดสีแล้วยังให้สีพิเศษเพิ่มขึ้นอีก2สีตามมุมมองที่แสงสะท้อนต่างมุมเข้าสู่ตาเราซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับวงการสีเลยทีเดียวสีพิเศษเหล่านี้เหมาะกับงานสีรถยนต์ที่ต้องการความแปลกใหม่หรูหราที่ให้สีอย่างเต็มที่เมื่อถูกแสงการมองเห็นได้หลายๆสีทำให้เกิดสีมุกรุ้งวิ่งไปบนสีมุกหลักให้ความเชิญชวนดูมีคุณค่ามีความวิจิตรเฉพาะตัวทนทานช่วยเสริมดูมีระดับเป็น3มิติและสร้างให้เป็นสีเหลือบที่มีรูปทรงดูมีชีวิตชีวาขึ้นขั้นตอนการพ่นสีทับหน้า
2: ครับก่อนที่จะเริ่มทำการพ่นสีทับหน้าหรือสีจริงนะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการขัดสีรองพื้นนะครับเพื่อให้ฟิล์มสีมันสม่ำเสมอกันหรือให้เรียบนะครับก็จะเริ่มใช้กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์400ถึง500นะครับ
1: ทำความสะอาดชิ้นงานโดยการใช้ลมเป่าและต่อด้วยการใช้น้ำยาขจัดคราบไขมันทำการผสมสีตาม

0: ราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดมา
1: ก็จะทำการพ่นสีนะครับแล้วก็มีการเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับนะครับปรับเรื่องของการจ่ายสีจากถ้วยนะครับเพื่อจะไปพ่นใส่ชิ้นงานนะครับวิธีการปรับก็จะปรับอยู่ที่3รอบนะครับ3รอบแล้วก็ดูที่เรื่องของลมแรงดันลมนะครับจะปรับที่มาตรฐานอยู่ที่ 1.5 บาร์นะครับตัวแพทเทิร์นนะครับหรือม่านหรือม่านสเปรย์นะครับเราก็จะเปิดให้สุดนะครับเปิดสุดเลยบิดให้สุดการยืนพ่นนะครับสำหรับพ่นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับเราก็จะยืนอยู่ในระหว่างช่วงไหล่นะครับช่วงไหล่ไหล่กับระหว่างชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูช่วงหนึ่งแขนนะครับจับสายลมไว้ด้านหลังนะครับเราให้ดูของระยะของปืนพ่นสีนะครับจะต้องแขนจะต้องสุดกับชิ้นงานโดยที่ตัวจะไม่ขยับตามระยะห่างชิ้นงานกับปืนพ่นสีนะครับจะอยู่ที่15เซนนะครับ15เซนวัดยังไงครับ15เซน10เซนนะครับ1กำปั้น20เซนนะครับ
0: ทำการพ่นสีโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงสีให้ทั่วทั้งชิ้นงานตรวจดูว่าเกลี่ยสีทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานทิ้งไว้ก่อนพ่นเคลียร์โค้ดทับอีกครั้งการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์
2: ครับสำหรับการพ่นเคลียร์หรือว่าพ่นเลกเกอร์นั้นถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มความเงางามเราก็อาจจะทำการพ่นเคลียร์เพิ่มเติมเข้าไปอีก 1-2 เที่ยวก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่านะครับต้องการความเงางามมากกว่านั้นอีกนะครับเราอาจจะทิ้งนะครับระยะไว้สัก 3-4 วันนะครับแล้วนำกลับมาขัดเงาด้วยน้ำยาขัดเงาครับ
0: ขั้นตอนการพ่นเคลียร์โค้ด
1: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นะครับส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นตัวของเคลียร์ 2K นะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือตัวเนื้อของเคลียร์แล้วก็ตัวฮาร์ดเดนเนอร์นะครับ อัตราส่วนผสมจะมีตั้งแต่ 4-1 ก็ 2-1 นะครับเราจะดูได้เลยก็คือตัวสเกลหรือไม้บรรทัดไม้คนนะฮะอันนี้เป็น 2-1 นะครับส่วน 4-1 ก็จะดูอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ทำการใส่นะครับตัวฮาร์ดเดนเนอร์ตอนนี้ช่างเนื้อเคลียร์ไว้แล้วนะครับ

0: ทำการผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดต้องผสมให้ได้สัดส่วนตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำการพ่นเคลียร์โค้ดโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงเคลียร์โค้ดให้ทั่วทั้งชิ้นงานพยายามดูว่าเคลียร์โค้ดที่เคลือบเกลี่ยทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้24ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งานเคล็ดลับถ้าต้องการเคลือบผิวงานให้หนาขึ้นก็ทำการพ่นรอบที่3พ่นหนักๆให้ทั่วชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้ตามขั้นตอนเหมือนที่กล่าวมาในข้างต้นถ้าต้องการให้ชิ้นงานเงางามกว่าเดิมให้ทิ้งชิ้นงานไว้ 3-4 วันแล้วนำครีมขัดเงารถยนต์คาวแว็กมาขัดให้ทั่วชิ้นงานจะได้ชิ้นงานที่ดูเงาและใสขึ้นกว่าเดิม
1: ครับสำหรับเคลียร์โค้ดหรือแลกเกอร์นะครับถ้าเราผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์ไปแล้วนะครับเราจะต้องใช้งานทันทีนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได
2: ้สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ส ามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด7คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
4: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
3: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
4: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะเอาออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
3: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
4: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่อเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิต ท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการกูรูชุมชนเป็นฐานค่ะในวันนี้ก็พบกันเป็นเทปแรกนะคะของรายการเลยเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับดิฉันเองนะคะปริณุชเชนิดค่ะอาจารย์ประจำสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิค่ะในวันนี้นะคะก็ต้องอธิบายให้ผู้ชมได้เข้าใจนะคะเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของรายการนี้กันก่อนนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านที่จับจ้องดูอยู่ทางช่อง DLTV นะคะก็จะมีหลากหลายเพศหลากหลายวัยเลยนะคะแต่เชื่อนะคะว่าทุกคนอยากที่จะได้ความรู้ไปปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นในมิติของชีวิตด้านใดก็ตามนะคะและอุ๋มเองนะคะก็พยายามที่จะนำเสนอความรู้ในหลากหลายแบบเช่นเดียวกันกับในเทอมนี้นะคะที่จะนำเสนอรายการกูรูชุมชนเป็นฐานค่ะพอพูดถึงคำว่ากูรูหลายๆท่านก็คงจะนึกไปถึงนะคะว่าก็คงจะเป็นแบบเป็นบุคคลเนาะที่มีความเชี่ยวชาญหรือว่าเคยมีประสบการณ์ทางด้านนั้นเป็นพิเศษแล้วอยากที่จะมาแชร์มาเล่ามาบอกต่อให้คุณผู้ชมนะคะเผื่อว่าจะเป็นการเปลี่ยนทัศนคติหรือแนวคิดหรือหลายๆอย่างนะคะให้เกิดมีขึ้นในการขับเคลื่อนสังคมในมุมใหม่ค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะวัตถุประสงค์ของกูรูชุมชนเป็นฐานก็เพื่อที่จะให้นักศึกษาที่ได้เรียนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเขาอยากที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์ในการเข้าไปสู่ชุมชนค่ะแล้วก็ใช้ชุมชนนั้นเป็นฐานนิยามของชุมชนเป็นฐานคือการที่เราได้เข้าไปฟังเสียงของคนในชุมชนอย่างแท้จริงนะคะเราจะรู้ว่าสิ่งที่ชุมชนต้องการนั้นเนี่ยใช่สิ่งที่เอกสารได้ระบุไว้ในโลกใบนี้หรือเปล่าหรือที่เคยระบุไว้ในประวัติศาสตร์หน้าไหนก็แล้วแต่ใช่จริงๆไหมกับการที่เราได้เข้าไปลงพื้นที่จริงๆแล้วได้ค้นพบความจริงจริงๆค่ะนี่แหละค่ะคือหัวใจของกูรูชุมชนเป็นฐานนะคะนักศึกษาที่จะมาเป็นกูรูให้กับรายการนี้เนี่ยนะคะก็เป็นนักศึกษาที่ผ่านประสบการณ์การใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้เรียบร้อยแล้วนะคะโครงการที่พวกเขาทำนะคะก็จะเป็นโครงการที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพสลับกันไปนั่นแหละนะคะตลอดทั้งรายการจะเป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆเพราะว่านักศึกษานะคะจำนวน10กว่าคนเนี่ยแหละนะคะได้เข้าไปเพื่อที่จะไปพัฒนาบุคลิกภาพให้กับเด็กนะคะที่อยู่ในระดับชั้นประถมมาศึกษาปีที่4ถึงปีที่6กลุ่มเป้าหมายของเขาก็คือโรงเรียนที่อาจจะด้อยโอกาสนะคะหรือว่ายากไร้

0: แล้วก็ต้องการกิจกรรมเหล่านี้นักศึกษากลุ่มนี้นะคะก็เลยไปทำกันค่ะจะมีมากกว่าที่ผู้ชมเห็นด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยในรายการกูรูชุมชนเป็นฐานมีทั้งหมด8เทปด้วยกันนะคะก็จะหมุนเวียนสลับกันไปประสบการณ์ของทุกกลุ่มนะคะจะมาบอกเล่าให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันในเวทีนี้ในรายการนี้ค่ะซึ่งในช่วงครึ่งแรกนะคะคือ4เทปแรกเนี่ยนะคะเราก็จะอยู่กับนักศึกษา10กว่าคนนะคะที่เขาได้ไปลงพื้นที่ที่โรงเรียนวัดกลางคลองสะบัวเขาจะมาเล่าในฐานะที่เป็นกูรูชุมชนเป็นฐานส่วน4เทปถัดไปนะคะก็จะเป็น4เทปสุดท้ายนะคะนักศึกษาจำนวน84คนค่ะจะได้มาเล่าว่าเขาไปทำโครงการใหญ่โครงการหนึ่งจับมือกันไปทำเลยนะคะกับนักเรียนที่เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ของโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรค่ะแต่ละกลุ่มเขาก็ไปกัน1วันนะคะแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความเป็นกูรูมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับมาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้ค่ะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะกูรูเซตแรกของเรานะคะอยู่ข้างอุ๋มเรียบร้อยแล้วตื่นเต้นกันไหมคะลูก นั่งแบบว่าตัวนิ่งมากเลยนะคะเหมือนไม่หายใจอ่ะแนะนำอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นชื่อเล่นแล้วกันนะคะจะได้ไปกันง่ายๆนะคะคนแรกก็คือเนยนะคะแล้วคนที่สองนะคะคนนี้นะคะก็คือแอนนะคะผู้ชมส่วนคนที่สามคือริวนะลูกและสุดท้ายก็คือเหมยนั่นเองนะคะสี่คนนี้นะคะเขาจะมาเล่าให้กับคุณผู้ชมนั้นได้รับชมกันว่าเดี๋ยวมาตัดสินกันแล้วกันเนาะว่าแหมสี่คนนี้เป็นกูรูชุมชนเป็นฐานอย่างแท้จริงจริงหรือเปล่าจากงานที่เขาจะเล่าให้เราได้รับฟังกันนะคะโดยในช่วงครึ่งแรกของรายการนะคะจะถามเด็กๆแบบนี้นะคะคือณตอนนี้เนี่ยแต่ละคนนะคะก็ได้โจทย์กันไปไม่เหมือนกันนะคะแต่ละเซตเนาะอย่างเซตแรกเนี่ยนะคะเขาก็มาคุยกับครูอุ๋มนะคะแล้วก็บอกว่าหนูอ่ะมีสื่อที่แบบว่าพอเข้าไปเข้าถึงแล้วเนี่ยนะคะก็อยากที่จะแบบทำโครงการนี้ขึ้นมาเลยอ่ะอยากที่จะใช้ความเป็นกูรูชุมชนเป็นฐานทันทีเลยเพราะว่าสื่อนี้ช่วยกระตุ้นบางอย่างในจิตใจกำลังพูดถึงสื่อหนังสือเล่มนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นหนังสือหายากเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะชื่อเรื่องว่าธิดาแห่งไอซิสนะคะเป็นหนังสือหายากเพราะอะไรนะคะเพราะว่าไม่มีจำหน่ายแล้วนะคะต้องหาตามเพจหรือว่าตามช้อปปี้หรืออะไรแบบนี้นะคะที่เขาขายหนังสือเก่าๆนะคะก็จะเจอซึ่งสำนักพิมพ์ที่ได้จัดจำหน่ายนะคะเอาเป็นดำเนินการผลิตก่อนแล้วกันเนาะดำเนินการผลิตคือโครงการจัดพิมพ์คบไฟนะคะหลายคนคงคุ้นชื่อกันดีนะคะแล้วก็จัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่เขียนโดยคุณนาวันเอลสัตดาวีใช่ไหมคะลูกเนาะแล้วก็แปลโดยคุณประสิทธิ์ตั้งมหาสถิตกุลนะคะชื่อเรื่องคือธิดาแห่งไอซิสนะคะเดี๋ยวถามทีละคนเลยนะลูกนะว่าหนังสือเล่มนี้ไปกระตุ้นต่อมของเรานะที่แบบอยากจะทำให้เกิดความเป็นชุมชนเป็นฐานโดยใช้โรงเรียนนะคะโรงเรียนที่ว่าก็คือโรงเรียนวัดกลางของสระบัวยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวถามเนยก่อนเนยคะเรื่องนี้ธิดาแห่งไอซิสผู้สงสัยนะว่าทำไมถึงชื่อนี้ล่ะธิดาแห่งไอซิสผู้ชมคงสงสัยนะคะทำไมถึงชื่อนี้คะ
1: ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวประวัติของนาวันค่ะที่เธอเนี่ยได้ออกมาต่อต้านกับสังคมแล้วก็เรียกร้องสิทธิทางปัญญาของผู้หญิงในประเทศอียิปต์ค่ะ
0: อืมคือเป็นเรื่องจริงใช่ไหมลูก
1: ใช่
0: ที่เกิดในอียิปต์ใช่ไหมคะเห็นเหมยบอกว่าเคยทำเป็นหนังด้วยใช่ไหมใช่ป่ะ
2: มันเป็นเหมือนว่าของพี่เอฟผมประมาณ
0: เป็นอะไรนะลูก
2: เป็นหนังของเทพอะไรประมาณนี้เพราะว่าธิดา
0: เคยเป็นภาพยนตร์มาก่อนใช่ไหมคะ
2: มันเป็นเหมือนใช้ชื่อว่าธิดาธิดาซินเนี่ยพอหนูแปลใน Google อ่ะมันคือเทพี
0: อ๋อโอเคค่ะดังนั้นเนี่ยในเรื่องนี้นะคะก็จะบอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องของรูปแบบการต่อต้านนะคะเพื่อผู้หญิงและเด็กเป็นหลักเลยใช่ไหมคะแล้วมันไปกระตุ้นเรายังไงมันไปกระตุ้นเรายังไงคือเนื้อหาโดยรวมของธิดาแห่งไอซิสทั้งเล่มมีอยู่เท่าไหร่อ่ะ360หน้าคุณผู้ชมมันไปกระตุ้นทำให้เราอยากที่จะทำชุมชนเป็นฐานเพราะอะไรใครจะตอบคะ
2: มันเป็นเหมือนว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนในการถ้าแบบเป็นชุมชนอย่างเงี้ยก็เหมือนว่าสิทธิ์ของแต่ละคนในการอยู่การใช้ชีวิตในแต่ละวันประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็เป็นช่วงอายุของเด็กแต่ละวัยแต่ละวัยว่าเจออะไรมาบ้างอะไรอย่างนี้ด้วย
0: สะท้อนให้เห็นสังคมในอียิปต์ที่เราไม่เคยรู้ด้วยไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นยังไง
2: แตกต่าง
0: ในอียิปต์เป็น
2: แตกต่างจากเรา
0: แตกต่างจากเรายังไงลูก
2: ก็
0: หนึ่ง
2: การศึกษา
0: การศึกษาเขาเป็นยังไงคะ
2: เขาเหมือนว่าของเราอ่ะจะเน้นแบบเด็กนักเรียนอย่างเงี้ยก็ให้เรียนตามไปเลยแบบพ่อแม่ตั้ง
0: ตามแพทเทิร์นงานมีรูปแบบ
2: แต่ว่าอันนี้ก็คือเขาคิดว่าผู้หญิงไม่ต้องเรียนเยอะก็ได้
0: อียิปต์นะ
2: ใช
0: ่คือเล่มนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นเรื่องที่เผยแพร่ออกมานะคะในปี2545จัดพิมพ์ออกมาเนาะพฤศจิกายน2545จึงต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเหตุการณ์ตรงนี้นะคะของอียิปต์เนี่ยณตอนนั้นมันคือแบบนั้นแต่ตอนนี้เราอาจจะไม่ได้ลงลึกตรงนั้นนะคะแต่รู้แต่ว่าหนังสือเล่มนี้ออกมาในปี2545ตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่คะกำลังอยู่ป.อะไรลูก
3: ย
0: ังไม่เกิดจริงป่ะคะยังไม่เกิดเลยนะคะซึ่งสมัยนั้นนะคะนักศึกษาทั้ง4คนยังไม่เกิดเลยแต่เราก็ได้รับรู้แล้วว่าอียิปต์เนี่ยเขาห้ามไม่ให้ผู้หญิงเรียนหนังสือเยอะใช่แล้วมีอะไรอีกลูกที่เขาแตกต่างจากเรา
3: เรื่องการเมืองด้วยค่ะ
0: การเมืองเป็นไงคะ
3: ใช่ก็คือการเป็นผู้นำอย่างเงี้ยค่ะบางคนอาจจะไม่ได้ถูกเลือกมาค่ะเป็นการตั้งกลุ่มแล้วก็สร้างหัวหน้าขึ้นมาค่ะแล้วก็ควบคุมคนในเมืองนั้นนะคะ
0: จะไม่เหมือนกับตอนนี้ที่เราแบบรู้จักการเมืองในฐานะประชาธิปไตยถูกไหมลูกงั้นเราพูดได้ไหมว่าอียิปต์ในช่วงนั้นยังไม่เป็นประชาธิปไตย
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ได
3: ้ได้ค่ะ
0: เพราะมันก็คือการเลือกแบบเลือกคนที่เป็นพรรคพวกเรา
3: ใช่ค่ะ
0: คนที่เราพอใจเท่านั้นแต่ไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่
3: ไม่ใช่
0: มีอะไรอีกคะที่ทำให้เราเห็นในธิดาแห่งไอซิสเรารู้สึกว่าอียิปต์แตกต่างจากเรา
1: ในเรื่องสิทธิค่ะ
0: ค่ะเป็นไงลูก
1: อย่างในอียิปต์อะค่ะเหมือนผู้ชายก็จะมีสิทธิมากกว่าผู้หญิงผู้หญิงก็คือเหมือนแทบจะไม่มีสิทธิอะไร
0: ไม่มีที่ยืนเลย
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: แล้วผู้หญิงเขาบอกเล่าเรื่องนี้ด้วยความรู้สึกยังไงชื่ออะไรนะอัตชีวประวัติของคุณนาวันเขาบอกเล่าเรื่องทั้งเรื่องเลยเนี่ยด้วยความรู้สึกยังไง
3: เสียใจความเศร้า
0: เสียใจความเศร้าเศร้าที่เขาไม่มีที่ยืน
3: ใช
0: ่
3: ค่ะ
0: แต่การที่หนังสือเล่มนี้ออกมานั่นแปลว่าเขาต้องการที่จะเพิ่มที่ยืนให้กับ
2: ผ
0: ู้หญิงในอียิปต์นะคะเราอ่านแล้วมันไปกระตุ้นทำให้เราอยากทำอะไรเพื่อชุมชนยังไงบ้างเป็นยังไงคะลูก
4: ของเมืองอียิปต์ของเขาก็จะเป็นวัฒนธรรมที่แตกต่างจากเรา อย่างศาสนาเขาก็จะเคร่งไปเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าค่ะ
0: ค่ะ
4: เขาคนเหมือนสูงอายุคนแก่เขาจะเน้นไปทางนั้นเชื่อมากกว่า
0: ความเชื่อใช่ไหมเขาเน้นความเชื่อ
4: เขาเน้นไปเรื่องความเชื่อค่ะ
0: ไม่ใช่ความรู
4: ้เหมือนว่าพออะไรนิดหน่อยเขาก็จะแบบว่าพระเจ้าช่วยด้วยอะไรประมาณน
0: ี้แบบนั้นอันนี้คือเป็นเรื่องที่หนังสือเล่มนี้บอกเล่านะคะ เราไม่ได้ตั้งใจที่แบบว่าจะบูลลี่หรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าเรากำลังเล่าถึง

0: ว่าหนังสือที่ชื่อว่าธิดาแห่งไอซิสเนี่ยนะคะที่เคยจัดจำหน่ายครั้งหนึ่งเนาะในช่วงพฤศจิกายนปี2545ในช่วงนั้นนะคะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมของประเทศอียิปต์นะคะแล้วพอนักศึกษานะคะที่ในช่วงนั้นก็ยังไม่เกิดเลยนะคะแต่ณตอนนี้พอได้มาอ่านแล้วเนี่ยพวกเขารู้สึกยังไงและหนังสือเล่มนี้ผลักดันให้ทั้ง4คนนี้นะคะอยากที่จะไปทำอะไรเพื่อชุมชนอย่างไรด้วยวิธีไหนเนาะเสน่ห์ของหนังสือเล่มนี้เราว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรที่มันเป็นตัวดึงดูดให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบเราอยากทำแต่ละคนน่าจะได้แบบคีย์เวิร์ดของหนังสือมาบ้างถูกไหมลูกที่ตัวเองชอบเนาะเอาอย่างนี้ดีกว่าถามหนึ่งก่อนอ่ะ
1: ของหนูก็จะเป็นเรื่องสิทธิค่ะ
0: สิทธิคำนี้ผลักดันเรายังไงลูก
1: ค่ะอย่างเราเองก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันก็สิทธิในการคุ้มครองอะไรเงี้ยค่ะอย่างแบบว่าเดี๋ยวนี้มันก็จะมีการถูกล่วงละเมิดทางเพศอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องมีสิทธิในการคุ้มครองเรา
0: คุณอาวันเขากล่าวถึงสิทธิในเล่มนี้ยังไงคะมันถึงทำให้เนยรู้สึกว่าเปรียบเทียบกับสิทธินะตอนนี้แล้วเราอยากจะขับเคลื่อนเรื่องนี้เขาพูดถึงสิทธิว่ายังไงในเล่ม
1: ในเรื่องของผู้ชายกับผู้หญิงอะค่ะก็สามารถมีสิทธิเท่าเทียมกันได้ไม่จำเป็นที่ว่าผู้ชายจะต้องมีสิทธิเหนือกว่าแล้วผู้หญิงก็เป็นคนที่แบบว่าเหมือนไม่มีคุณค่าในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ผู้หญิงบางคนคิดแบบนั้นแต่ไม่ใช่คุณนาวันที่เขียนเล่มนี้แน่นอนใช่ไหมแอนนาโดแอนนาคีย์เวิร์ดยังไงคะ
2: คีย์เวิร์ดของหนูนะคะการเป็นหัวในเมืองเล็กดีกว่าเป็นหางในเมืองใหญ่ค่ะ
0: การเป็นหัวในเมืองเล็กดีกว่าเป็นหางในเมืองใหญ่เขาสะท้อนยังไง
2: ก็คือการเป็นผู้นำในที่เล็กๆดีกว่าการเป็นลูกน้องของที่ใหญ่ค่ะ
0: มันก็เลยทำให้แอนรู้สึกว่าอยากที่จะ
2: เป็นผู้นำมากขึ้นค่ะ
0: แล้วลูกก็ไปเป็นผู้นำในโครงการ
2: ใช
0: ่เดี๋ยวเขาจะมาเล่าในช่วงถัดไปนะคะริวเราลูกเรียนได้คีย์เวิร์ดอะไรคะ
3: ศาสนาและวัฒนธรรมค่ะ
0: ค่ะ
3: ก็
0: เราเอาคำสองคำนี้เป็นตัวขับเคลื่อนในการทำให้เราอยากทำอะไรเพื่อชุมชนยังไงบ้างลูก
3: อยากแบ่งปัน
0: แบ่งปันโอ้น่ารักอยากแบ่งปันให้กับคนที่เราไม่รู้จัก
3: ใช่ที่เป็นคนที่ด้อยโอกาสกว่าเรา
0: คำว่าแบ่งปันของริวนะคะมันต่างจากการที่เราแบบให้พ่อให้แม่ให้เพื่อนให้แฟนยังไง
3: อย่างให้คนอื่นก็คือแบบว่าอยากแบ่งปันเรื่องอุปกรณ์การเรียน
0: เรื่องที่เขาขาดแคลน
3: ใช่ที่เขาขาดแคลนอย่างอุปกรณ์กีฬาอย่างเงี้ยค
0: ่ะ
3: ใช่แล้วก็พวกอยากจัดกิจกรรมให้น้องๆเด็ก
0: ๆความรู้สึกเราเป็นอย่างนั้นเลยนะตอนที่แบบอ่านผลงานของคุณนาวันจบเหมือนละลูก
4: ได้เป็นแบบว่าการศึกษาเราเรียนแล้วก็การคุมชุมชนก็คือการจัดแต่งงานโดยที่เรายังไม่รู้แบบว่าไม่รู้จักซึ่งกันและกันมากดีพ
0: อ
4: ซึ่งถ้าเปรียบกับตอนนี้ก็คือเขาเรียกว่าคบหากันศึกษากันไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะมั่นใจว่าคนนี้ใช่หรือเปล่าการแต่งงานนี้ถ้าการศึกษาเรียนก็ประมาณว่าในที่หนูอ่านมาเหมือนเขาสู้ตั้งแต่เด็กเลยก็เหมือนว่าอายุตั้งแต่น้อยเลยค่ะตั้งแต่10ขวบเขาก็โดนคุมถุงชนแล้วอ่ะ
0: ค่ะ
4: แล้วก็แบบว่าเขาก็แบบว่าไม่ปฏิเสธกับทุกคนว่าเขาจะไม่แต่งงาน
0: เขากล้าปฏิเสธเลย
4: ใช่แล้วเหมือนว่าในหนังสืออนุอ่านว่าเหมือนว่าให้ถือถาดกาแฟไปเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
4: แล้วก็เหมือนว่ามันเป็นการแบบว่าให้ไปเสิร์ฟคนที่เหมือนเขามาดูตัวเราเหมือนครอบครัวน่าจะรู้จักกันแต่ว่าเด็กคนนี้ยังไม่รู้จักคนที่จะมาแต่งงานกับเขา
0: ค่ะ
4: แล้วเขาก็เลยต่อต้านแล้วเขาก็แบบเหมือนกันแบบว่าปฏิเสธไปเลยเพราะเขาอยากจะเรียนมากกว่าเขาแบบอยากเรียนได้ใบประกาศนียบัตรได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เหมือนประมาณว่ามีช่วงนึงที่เขาไปน่าจะไปเรียนที่อื่นอ่ะเหมือนนั่งรถไฟไปอย่างเงี้ยแล้วเขาก็พอไปถึงแล้วก็จะแบบว่าน่าจะเป็นบ้านสามีหรือนี่แหละค่ะแล้วเขาก็

0: ไปแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงพูดว่าใบประกาศนียบัตรมันมีประโยชน์อะไรยังไงเราก็ต้องแต่งงานไปเป็นแม่บ้านทำความสะอาดบ้านอยู่แล้วเราต้องการไปทำไมอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาก็เลยเป็นแบบว่าผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยแบบว่าทำไมเขาไม่เห็นด้วยกับเราอะไรประมาณเนี้ยว่าความการศึกษามันดีกว่าเยอะเราไม่ต้องไปแบบเป็นรองใครแล้วก็มีสิทธิ์เท่ากันเราก็มีความรู้เหมือนกันเราก็เป็นคนเหมือนกันอะไรประมาณเนี้ยค่ะเราก็เลยแบบว่าทำไมเขาไม่เห็นคุณค่าตรงนี้ทำไมไม่เห็นคุณค่าในตัวเองอะไรประมาณเนี้ยเราก็ผู้หญิงเหมือนกันทำไมไม่เข้าข้างกันบ้างอะไรประมาณเนี้ย
1: ค่ะเยี่ยมเลยค่ะนี่คือสิ่งที่นักศึกษากลุ่มนี้นะคะได้รับจากหนังสือเล่มนี้นะคะดูสิคะจริงๆแล้ว360กว่าหน้าที่เกิดขึ้นในหนังสือเล่มนี้นะคะตอนนี้ไม่ได้มีเผยแพร่ให้คนในประเทศไทยได้เข้าถึงอย่างกว้างขวางแล้วแต่นะครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะทั้ง4คนนี้ได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะคะและหนังสือเล่มนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ทั้ง4คนนะคะอยากที่จะเป็นกูรูชุมชนเป็นฐานตอนนี้เราเชื่อมั่นแล้วหรือยังว่าเรานี่คือกูรูชุมชนเป็นฐานแล้วเชื่อมั่นหรือยังคะ
2: ย
1: ัง
2: ไม่
1: ค่ะเดี๋ยวไม่เชื่อไม่ได้แล้วเพราะว่ามีประสบการณ์มาแล้วใช่ไหมงั้นครูถามทำโครงการเราตัดสินใจเนาะคือเราขับเคลื่อนแล้วนะเราทำโครงการทำไมถึงเลือกที่โรงเรียนวัดกลางคลองสามโก๊กคุณผู้ชมลองดูภาพที่ตัดสลับกันไปนะคะก็จะเห็นว่าเนี่ยเด็กๆนะคะที่ร่วมกิจกรรมก็จะมีบรรยากาศหรือว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างทำไมเลือกที่วัดกลางคลองสามโก๊กคะ
2: ค่ะเพราะว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ภายในชุมชนนะคะอย่างในจังหวัดอยุธยาก็จะมีโรงเรียนหลายโรงเรียนเลยที่เป็นโรงเรียนใหญ่ๆดังๆใช่ไหมคะโรงเรียนวัดกลางคลองสะบัวก็จะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักสักเท่าไหร่ค่ะก็จะได้รับโอกาสในการช่วยเหลือน้อยกว่าที่อื่นนะคะ
1: พอเราเข้าไปจริงๆน้องไม่สามารถที่จะเข้าถึงโอกาสอย่างที่เราคิดจริงๆใช่ไหมความรู้สึกของเราเป็นแบบนั้นนะคะพอเข้าไปแล้ววัดกลางคลองสะบัวกลุ่มเป้าหมายที่เราเลือกคือเด็กป.4ถึงป.6เนาะทำไมเราถึงเลือกกลุ่มนี้เรามีการโหวตกันในกลุ่มด้วยใช่ไหมเห็นบอกกันหลังไมค์ด้วยใช่ไหมคือไม่ใช่ว่าแบบ4คนคิดแล้วก็แบบว่าเอาที่นี่เลยไม่ใช่เนาะเป็นการแบบว่าโหวตนะคะก็คือใช้เสียงส่วนใหญ่ทำไมถึงเป็นป.4ถึงป.6
3: เพราะว่าน้องน่าจะมีวุฒิภาวะมากกว่าเด็กประถมต้นนะคะ
1: ค่ะอันนี้ส่วนหนึ่ง
3: ใช่ค่ะ
1: เรากำลังจะไปทำอะไรให้พวกเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของเราไปทำอะไรคะลือ
4: ช่วยกระตุ้นเหมือนอย่างความสามัคคีค
1: ่
4: ะ
1: ลือใช้คำดีเลยนะคะคือไม่ได้บอกว่าไปสร้างแต่ช่วยเป็นไงกระตุ้นเหมือนแบบจุดไฟให้เขาแบบนิดนึงอ่ะนะ
4: ให้น้องๆได้มีความแบบร่วมมือกันทำกิจกรรมใช่แบ
1: บ
4: เพราะว่าบางคนเนี่ยเหมือนเขายังไม่สนิทกันเท่าไหร่อย่างพี่ๆเข้าไปเนี่ยก็ช่วยให้น้องๆทุกคนได้สนิทกันมากขึ้นแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น
1: ค่ะลองจับคีย์เวิร์ดนะคะของนิวดีๆนะคะมี2คำที่สำคัญมากเลยคุณผู้ชมคะก็คือ1เราก็คือนักศึกษากลุ่มนี้นะคะเข้าไปช่วยกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยเกิดอะไรสักอย่างนึงนั่นแหละและอีกคำหนึ่งที่ผมชอบคือคำว่าร่วมมือภาษาอังกฤษก็คือ collaborative นะคะไปทำให้เกิดการร่วมมือเพราะว่า2คำนี้นะคะมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพได้นะคะและเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของบุคลิกภาพอะไรก็เกิดขึ้นได้กับผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เหมยบอกว่าเราจะทำให้เด็กเนี่ยรู้ว่าโอกาสในการเรียนที่เขากำลังใช้อยู่เนี่ยมันสำคัญจริงๆบางประเทศไม่มีโอกาสแบบนั้นนะคะเราจะทำยังไงให้เขารู้สึกคือสิ่งเดียวที่ทำได้แล้วง่ายด้วยนะคะก็คือการกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงของบุคลิกภาพนั่นเองกิจกรรมลองไปทำอะไรบ้าง เหมือนจำได้ไหมลูกกิจกรรมของเราไปทำอะไรกับน้องๆแป๊บเดียวเองเนาะ3ชั่วโมงใช่ไหมที่เราไปทำค่ะ
0: ของจะมีการแบบว่าไปพาน้องร่วมกิจกรรมด้วยแบ่งปันของที่เรารวบรวมกันมาด้วยการร่วมกิจกรรมของเรามันมีประมาณ4ทางให้น้องช่วยกันแบบว่าแบ่งกันเป็นแต่ละฐานแต่ละฐานเท่าๆกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบ่งให้น้องเล่นการจับน้องป.4 หรือป.6 อย่างเงี้ยต่างแบบว่าต่างชั้นกันอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีความสนิทกันอยู่แล้วแล้วก็จะแบ่งให้น้อง
1: กันใช่มั
0: ้ยอยู่คนละกลุ่มกันก็แบ่งให้น้องเข้าหาการคุยกันเท่าที่หนูเป็นพี่เลี้ยงอ่ะค่ะหนูเท่าที่หนูเห็นน่ะน้องบางกลุ่มอ่ะคุยกันเลยแบบเอ้ยทําอย่างนี้นะทําอย่างนี้นะ
1: ฟังคุยกัน
0: ใช่
1: เกิดการร่วมมือที่นิวบอก
0: ใช่ค่ะน้องแล้วน้องก็ร่วมมือกับเราได้ดีด้วยเพราะว่าไปตอนแรกๆอ่ะดูเหมือนน้องเก่งๆ
1: เรา
0: ก็เก่ง
1: แล้วก็เก่งด้วย
0: เพราะว่าเราตอนแรกไม่เคยแบบเป็นอย่างนี้มาก่อน
1: นี่ครั้งแรกของเหมยเลย
0: ใช่แล้วพอไปก็พวกพี่ก็จะมีการแนะนําตัวแบ่งกลุ่มแบ่งฐานแบ่งพี่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบ่งสีแบ่งอะไรพอเรียบร้อยแล้วก็พาน้องเข้ากิจกรรมตอนแรกน้องก็กินกับหนูก็กินกับน้องด้วยแล้วน้องก็แบบว่าพอเริ่มแบบว่าทานที่2เงี้ยน้องเริ่มสนิทกับเราเริ่มพูดกับเราเออ
1: ต้องใช้เวลาน
0: ะอะไรอย่างงี
1: ้ค่ะ
0: พี่ผมอย่างงี้
1: เขาเริ่มแลกเปลี่ยนกับเราแล้ว
0: ใช่ผมก็พี่ผมไปเข้าห้องน้ํานะพี่อย่างงี้นะ
1: ค่ะ
0: ค่ะหนูเป็นประมาณ
1: ค่ะนี่คือหน้าที่ของพี่เลี้ยงค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวถามแต่ละคนด้วยเร็วทำหน้าที่อะไรลูก
4: ของหนูจะเป็นพี่ประจำฐานแล้วก็คนหาเงินรับบริจาค
1: สำคัญเลยค่ะคุณผู้ชมคนหารับบริจาคถ้าไม่ได้เงินบริจาคทำโครงการได้ไหมคะ
4: ไม
1: ่ได้นะคะไม่มีตังค์นะคะทำไม่ได้เลยยากไหมตอนเอาเริ่มฟอร์มโครงการก่อนเพราะว่าจะบอกว่าบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นสลับกันไปเนี่ยคือปลายทางแล้วถูกไหมคะแต่ก่อนหน้านั้นเราเป็นไงหูเราฟูมฟักเราทำกันมาล้มก็แล้วลุกก็แล้วคือผ่านการล้มลุกคลุกคลานมาด้วยกันแต่สุดท้ายก็ทำออกมาเป็นโครงการได้อย่างริวนี่ริวหาเงินบริจาคตอนนั้นตั้งเป้าไว้ประมาณเท่าไหร่เราได้เท่าไหร่คะ
4: ตอนนั้นเราตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ6,000
1: ใช่ไหมลูกเหมยก็เป็นฝ่ายรับบริจาคเหมือนกันเป็นหัวหน้าเฮดด้วยใช่ไหมคะตั้งไว้6,000ตอนนั้นจําได้นะคะเหมยต่อรองกับครูอุ้มนะจะไหวหรือเปล่าคะเดี๋ยวกลัวจะไม่ไหวใช่ไหมแล้วสุดท้ายได้จริงๆเท่าไหร่คะ
4: 8,000กว่า
1: ไงล่ะ8,000เลยคุณผู้ชมใช้วิธีไหน
4: ก็ไปเดินที่งานมรดกโลกด้วย
1: ค่ะ
4: แล้วก็
1: เป็นจังหวะนั้นพอดี
4: แล้วก็จากผู้ใหญ่ต่างๆจาก
1: ผู้ใหญ่ใจดี
4: ใช่จากโรงงานเพื่อนด้วยที่ทำงานเพื่อนด้วย
1: ของที่เหมือนไปหาด้วยใช่ไหม
0: โรงงานโรงงานพ่อค่ะ
1: เอ่ยได้ค่ะชื่อโรงงานอะไรลูก
0: โรงงานสหไทยสติภัย
1: โอ้ค่ะมีคนช่วยมาเยอะเลย
0: มีค่ะเป็นเพื่อนที่ทำงานพ่อเป็นพวกโรงงานเพราะว่าหนูบอกพ่อว่าช่วยหน่อยเพราะว่ากลัวเงินไม่พอเพราะว่ายอดตอนนั้นน้อยแล้วพ่อก็บอกเอากล่องมาสี่เดี๋ยวไปเดินให้ก็มีคนใส่มาเยอะเลยได้ประมาณ1,000กว่าบาท
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีพี่เซเว่นที่เคยทำอะค่ะจะมีผู้จัดการเซเว่นเข้ามาค่ะตรงข้ามกับวิไลนะ
1: คะ
0: แล้วก็เซเว่นตลาดยิ่งรวยแถววังน้อยใช
1: ่ตอนนั้นกลัวว่าจะเงินจะไม่พอ
0: กลัวค่ะก็เลยไปหาพวกพี่ที่เคยทำงานด้วยกันก่อนพวกพี่ก็ใจดีโอนให้คนละ100-200แล้วก็โรงงานพ่อก็ช่วยเพราะว่าเห็นว่าเป็นลูกเป็นหลานเขาก็มองที่เขาเห็นหมดตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเขาก็เลยช่วยกัน
1: เราก็ใช้เครือข่ายต่อสัมพันธ์ส่วนตัวนะคะทำให้โครงการนี้ขับเคลื่อนไปได้ด้วยนะคะอันนี้คือในส่วนของการรับบริจาคและในวันนั้นดิวทำอะไรคะลูกพี่ประจำฐาน
4: ใช่พี่ประจำฐานค่ะ
1: ลูกอยู่ฐานอะไรนะคะ
4: ฐานที่2ค่ะเป็นเกี่ยวกับหาของในกล่องกระซิบส่งสารก
1: ็
4: จะได้เกี่ยวกับสมาธิความสามัคคีไหวพริบ
1: ซึ่งตัวริวเองแล้วก็ทีมงานของริวนะคะก็คือมองว่าสิ่งต่างๆคำแต่ละคำที่ริวพูดเมื่อสักครู่นะคะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้บุคลิกภาพของน้องเข้มแข็งขึ้นมาได
4: ้
1: แอนนะลูกวันนั้นแอนทำอะไร
3: แอนทำหน้าที่ถ่ายภาพค่ะ
1: ถ่ายภาพ

0: ภาพนิ่งใช่ไหมคะ
1: แล้วก็มีวิดีโอภาพเคลื่อนไหว
0: ค่ะแล้วก่อนนั้นเราเซตตัวเองไว้ว่าเราทำอะไร
1: ก่อนนั้นก่อนนั้นเป็นคนช่วยสื่อค่ะ
0: อยู่ในทีมสื่อ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งหัวหน้าทีมสื่อก็คือเหนื่อยนั่นเองใช่ไหมคะรับจบทุกเรื่องค่ะอ่ะนั้นในช่วงที่เราถ่ายภาพเราต้องได้เห็นชัดๆเลยแหละผ่านเลนส์กล้องนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เราไปทำโครงการว่าเราเห็นอะไร
1: ก็น้องๆที่มาร่วมกิจกรรมนะคะตอนแรกก็มีแค่ป.4 ถึงป.6แต่ว่าอาจารย์ขอเข้าป.3เข้ามาด้วยค่ะก็เพิ่มนักเรียน
0: น้องอยากมา
1: ใช่ค่ะก็น้องๆที่ทำกิจกรรมในแต่ละฐานนะคะน้องๆให้ความร่วมมือกับพี่ในฐานดีมากเลยค่ะแล้วก็ไม่มีความวุ่นวายเกิดขึ้นเลยค่ะ
0: เราก็เลยเก็บภาพมาได้เป็นเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะความรู้สึกของแอนตอนนั้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นงานใหม่เป็นงานแรกแต่แอนรู้สึกว่าแอนได้อะไรจากวันนั้นบ้าง
1: ได้เห็นรอยยิ้มของน้องๆค่ะที่ได้ของขวัญตอนนี้แล้วก็มีความสุขมากขึ้น
0: ตอนแรกเราคิดกันนะ4คนนี้เราคิดไหมว่าแบบว่าเราจะได้เห็นรอยยิ้มแบบที่เป็นอย่างนั้นจริงๆ
1: ตอนแรกก็ไม่คิดค่ะ
0: กลัวกังวลใช่ไหมในกังวลอะไรที่สุด
2: กังวลในเรื่องของการทำกิจกรรมอะค่
0: ะ
2: กลัวน้องๆว่าจะไม่สนุกกับกิจกรรมที่เราจะเตรียม
0: ไปนี่คือสิ่งที่เรากังวลดีกว่าหรือ
3: กลัวน้อง
0: เบื่อ
3: ไม่ใช่เบื่อกลัวกิจกรรมของเรามันทำให้น้องไม่สนุก
0: เรากลัวแบบนั้นเหมือนกันหรือ
4: เป็น
0: คือตอนแรกเราอาจจะกังวลเรื่องเงินเนาะแต่ตอนนี้เงินแบบว่าพร้อมหมดแล้วแล้ววันนั้นแล้วอ่ะคือแบบว่าโอ้ซื้อข้าวของมาหมดแล้วเรายังกังวลอยู่ไหม
4: กังวลกลัวซื้อของแบบไม่พอด้วย
0: แล้วไม่พอจริงๆไหม
4: มันพอค
0: ่ะ
4: มันมีแล้วมันก็มีเหลือบ้างแล้วก็ไปซื้อของเพิ่มอย่างนั้นใช่
0: ค่ะ
4: แล้วกลัวน้องหนูถ้ากลัวน้องแบบเขาเรียกว่าไม่จอยกับเราคือแบบนั่งนิ่งอ่ะพี่ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วปรากฏมีไหมมีน้องแบบนั้นไหมคะ
4: ไม่ค่ะ
0: ไม่มีเลยสักคนเดียว
4: ใช่ความรู้สึกน้องก็คือแบบสนุกกับเราอ่ะ
0: เต็มกับเรามาก
4: แต่แรกๆเราก็กลัวเพราะต่างคนต่างเก่งก็เลยแบบน้องก็เลยนิ่งๆไปหน่อยแต่พอหลังก็เริ่มสนุกแล้วเพราะว่าเราก็แบบว่าให้น้องร่วมพอจบหาไปเสร็จแล้วก็มีแจกของฝากให้น้องร่วมกิจกรรมแบบมาแบบเต้นข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเอาของรางวัลชิ้นใหญ่อะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
4: ใช่
0: นะคะคุณผู้ชมคะรายการนี้นะคะกูรูชุมชนเป็นฐานทุกคนที่มานั่งอยู่ตรงนี้นะคะผมจะต้องถามคำถามนี้เพราะเป็นคำถามสำคัญคือหลังจากที่เราได้ไปลงโครงการกันมานะคะความรู้สึกของเราที่มีต่อเรื่องของสิทธิอันนี้ว่ากันเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ด้วยเนาะเกี่ยวกับสิทธิแล้วก็การศึกษาของคนที่อยู่ในประเทศเราเนี่ยเรามองมันเปลี่ยนไปไหมหลังจากที่เราไปลงโครงการมานั้นนะคะเราอยากให้มันเกิดอะไรขึ้นใหม่ๆในสังคมบ้างทำไมกัน
4: ของหนูค่ะคนประมาณว่าน่าจะเปลี่ยนใหม่ๆก็น่าจะเป็นการหาแบบทางเข้าโรงเรียนเยอะๆอย่างเงี้ยเพราะว่าที่หนูไปอ่ะหนูไม่ใช่คนแถวนี้ค่ะแล้วหนูไปตรงนี้น่ะมันทางซับซ้อน
0: ม
4: ันน่าจะมีป้ายให้เราดูหน่อยว่าเออการไปถึงโรงเรียนเนี้ยมันจะได้ไม่หลงเพราะว่าหนูก็เพิ่งก็เกือบหลงเหมือนกัน
0: ค่ะก็คือเรามองว่าการที่เราเข้าไปทำโครงการนะคะเราอยากที่จะไปโรงเรียนที่สามารถที่จะไปเปลี่ยนเขาได้แต่ท้ายที่สุดการไปอาจจะลำบากนิดนึงใช่ไหมลูกถ้าหากว่าเราไม่รู้จักโรงเรียนนั่นแปลว่าตัวเหมยเองเหมยเห็นคุณค่าของการที่เราไม่ได้เรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวแต่เราอยากที่จะไปลงพื้นที่กับโรงเรียนแบบนี้ให้มันเกิดนี้ขึ้นมันต่างจากที่เราเรียนในห้องเรียนยังไง
4: ของเราก็จะเป็นถ้าไปข้างนอกอย่างเงี้ยเราก็ยังได้สัมผัสความรู้สึกด้วยแบบว่าเราได้

0: จริงหรือว่าเป็นอย่างนี้นะเป็นถ้าถ้านั่งเรียนอย่างเงี้ยแล้วก็แช่ได้แช่จินตนาการตามว่ามันจะเป็นยังไงต่อยังไงต
1: ่อ
0: มันจะติดขัดอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบเราไปสัมผัสจริงอ่ะมันมีติดขัดบ้างนะติดขัดเราแก้ยังไงแก้ปัญหายังไงแค่แต่ถ้ามานั่งห้องเรียนอย่างเงี้ยเราจินตนาการแต่เราไม่ได้นึกถึงว่ามันจะเกิดปัญหาบ้างไหมติดขัดบ้างไหมแล้วเราจะแก้ยังไง
1: เหมือนมองว่าการออกไปสู่ชุมชนจะทำให้เราเห็นลู่ทางของการก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆริวและลู
2: ่หนูอยากให้เหมือนทางผู้ใหญ่ใจดีค
1: ่ะ
2: เข้าไปสนับสนุนโรงเรียนวัดมากกว่านี
1: ้ยังมีอีกเยอะใช่ไหมในความรู้สึกเร็ว
2: ในวิทยามีเยอะมาก
1: ค่ะ
2: อย่างเรื่องอยากให้ผู้ใหญ่ไปช่วยเรื่องอุปกรณ์การเรียนเกี่ยวกับสื่อคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยเพราะว่าน้องๆ น่าจะไม่ค่อยมีเท่าไหร
1: ่พอเราเข้าไปเห็นแล้วเห็นสภาพจริงๆแล้วแตกต่างจากที่เรามองดูในข่าวไหมสภาพจริง
2: แตกต่างมาก
1: แตกต่างมาก
2: ใช่โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่เล็กแล้วมีแต่ไม้ทั้งนั้นเลยไม่มีปูนที่แบบว่าเป็นห้องใหญ่ๆเลย
1: ไม่มีเลยค่ะนั่นคือสิ่งที่เราเห็นและเราคิดว่ามันเป็นความจำเป็นที่สังคมควรจะต้องหันมาตรงนี้แล้วล่ะแอนนะลูก
3: ค่ะของหนูนะคะก็รู้สึกว่าการที่ครูในโรงเรียนไม่พอสำหรับนักเรียนค่ะ
1: ก็คือเห็นใช่ไหมครูน้อยเลยเนาะ
3: ค่ะก็คือครูมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนนักเรียนนะคะ
1: ค่ะนักเรียนเยอะมากเลยค่ะ
3: ใช
1: ่เล็กนะโรงเรียนนะแต่ว่าโหนักเด็กเยอะ
3: ค่ะก็ครูน้อยแล้วก็เด็กบางทีก็เรียนรวมกันอย่างเงี้ยค่ะ
1: อืมเรียนรวม
3: ก็คือครูติดราชการด้วยอะไรด้วยเ
1: ง
3: ี้ย
1: ก็เลยจะต้องมาแบบเอามารวมๆกันแล้วก็สอนทีเดียว
3: ใช่
1: แบบที่เราเห็นในละลูก
4: ค่ะก็จะเป็นเรื่องทุนการศึกษาค่ะอย่างโรงเรียนที่เราไปทำกิจกรรมก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กค่ะก็อาจจะเป็นที่รู้จักน้อยไม่เหมือนโรงเรียนในเมืองใหญ่ๆค่ะก็จะได้ทุนการศึกษามากกว่า
1: ค่ะ
4: ค่ะแบบทุนในการทำกิจกรรมให้กับน้องๆอะไรเงี้ยค่ะโรงเรียนขนาดใหญ่ก็จะมีทุนมากกว่าแต่ว่าในโรงเรียนที่เราไปอะค่ะในการจะทำกิจกรรมอะไรแต่ละอย่างเขาก็อาจจะมีทุนไม่เพียงพอก็น้องๆก็อาจจะไม่ได้ทำกิจกรรมอันนั้นนะคะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะคำพูดต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นตัวประมวลผลได้เลยนะคะว่านักศึกษาที่เข้าไปนะคะแล้วก็ตอนนี้สถาปนาตนเองก็เป็นกูรูชุมชนเป็นฐานแล้วเนี่ยนะคะเขาเล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแบบนี้แต่ตัวเขาเองเขาไม่รอนโยบายไม่รออะไรที่เป็นของทางผู้ใหญ่แต่เขาขับเคลื่อนด้วยตัวของเขาเองและทำอะไรคำถามสุดท้ายของครูนะคะก่อนที่พวกเราจะกลายเป็นกูรูชุมชนเป็นฐานกับหลังเนี่ยตอนนี้คือหลังละเราว่าเราเปลี่ยนบุคลิกภาพด้านใดเยอะที่สุดเลยคะแบบจากหน้ามือหลังมืออะเรามองเห็นตัวเองแล้วเฮ้ยโอ้พอทำแล้วแบบเปลี่ยนอะตัวเองเปลี่ยนอะมองเห็นความเปลี่ยนแปลงตัวเองแอนค่ะแอนเห็นอะไร
3: หนูนะคะก็คืออ
1: ย่างเดียวที่เด่นชัดเลยลูก
3: ก็คือการตอนแรกคือไม่ค่อยถามเพื่อนค่ะ
1: ค่ะ
3: แล้วก็หลังจากไปทำอันนี้ก็คือเราก็ถามความเห็นจากเพื่อนมากกว่าก
1: ล้าถามมากขึ้น
3: ใช่ค่ะ
1: ทำไมถึงกล้าถามมากขึ้น
3: ก็เวลาทำกิจกรรมอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่ถามมันก็ไปต่อไม่ได้
1: ไปต่อไหมเพราะมันเป็นกิจกรรมที่ทำเป็นทีมร่วมกันเหมือนละลูกเอาความเปลี่ยนแปลง
0: ความรับผิดชอบ
1: ความรับผิดชอบเป็นไงลูกแต่ก่อนเป็นยังไง
0: ของหนูแต่ก่อนจะเป็นแบบ
1: ชิวๆ
0: ช
1: ิ
0: วช่
1: า
0: ชิวบางทีก็มาไม่มา
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นโครงการมันของเราคือร่วมกันหมดทั้งห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องแบ่งกันเขาแบ่งกันแล้วเราก็มีหน้าที่นี้เราก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่นี้แล้วพอถึงวันงานก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่นี้ด้วยเราก็เลยแบบว่าความรับผิดชอบเราเยอะขึ้น
1: เยอะขึ้น
0: ใช่เพราะว่าแต่ก่อนหนูเป็นแบบคนชิวๆแบบอันนี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องทำปล่อยให้ลูกทำอย่างเงี้ย
1: แต่ครั้งนี้ไม่ได้เลย
0: ไม่ได้เพราะเป็นหน้าที่ของเราเพราะว่าเขาแบ่งกันแล้วใช่หนูก็เลย
1: ทีมแล้ว
0: ใช่
1: ริวและลูก
2: เกี่ยวกับความร่วมมือ

0: ร่วมมือปกติริวจะร่วมมือกับคนเป็นยังไง
1: เพื่อนน้อยมาก
0: น้อยมากใช่ไหม
1: เพราะว่าหนูก็เหมือนกับหนุ่ยที่ชิลๆไม่ค่อยมา
0: สันโดษ
1: ใช่ไม่ค่อยมาแบบกิจกรรมบางกิจกรรมหนูก็ไม่ได้เข้าแต่ว่าพอเป็นกิจกรรมนี้ที่ไปช่วยน้องๆคือรู้สึกอยากร่วมมือมากขึ้นเพราะว่าเราก็มีหน้าที่ของเราด้วยใช่เพื่อนก็มีหน้าที่ของเพื่อนก็เลยอยากไปร่วมมือ
0: เห็นความเปลี่ยนแปลงตัวเองว่าเราเริ่มที่จะชอบความร่วมมือมากขึ้นไม่หนีละ
1: ไม่หนีละ
0: ไม่หนีละเลยละลูก
2: ของหนูก็จะเป็นเรื่องของเวลาค่ะ
0: เวลาจากนั้นหน้าที่ของเนยนะคะคือเป็นคนทำเพจทำสื่อทั้งหมดเห็นว่าแบบพอเวลาที่แบบคลอดงานออกมาเนี่ยนะคะบางทีก็ดึกบ้างอะไรบ้างบริหารเวลาแต่อันนี้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองด้านเวลาเป็นไงคะ
2: ก็คือเหมือนเวลามีกิจกรรมที่มหาลัยเงี้ยค่ะหนูส่วนมากหนูก็จะไม่เข้าเลยส่วนมากจะเอาเวลาไปทำงานมากกว่าค่ะแต่อันนี้ก็คือก็ไม่ได้ก็ต้องทำเพราะเป็นงานห้องค่ะก็ต้องแบ่งเวลาเอาเวลามาทำอันนี้ด้วย
0: ก็ต้องบอกว่าความเป็นกูรูชุมชนเป็นฐานทำให้นักศึกษาหลายๆคนได้ค้นพบศักยภาพใหม่ของตัวเองนะที่พวกเขามองว่าเป็นศักยภาพที่จำเป็นที่เขาจะต้องควักออกมาใช้แล้วล่ะเพราะถ้าไม่ใช้งานทีมงานนี้จะเกิดไม่ได้และทีมนี้ทำได้ดีเยี่ยมมากเลยนะคะถ้ามีคะแนนเต็มร้อยก็คงได้เกินร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะในเทปต่อไปค่ะว่าเซตต่อไปที่เขาจะมาบอกเล่าประสบการณ์ความเป็นกูรูชุมชนเป็นฐานเขาจะเล่าเรื่องอะไรให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันนะคะแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วละค่ะหวังว่าในเทปแรกเทปนี้นะคะของกูรูชุมชนเป็นฐานนะคะจะช่วยในการกระตุ้นเตือนทั้งคุณผู้ชมเองด้วยนะคะและคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปกระตุ้นเตือนคนที่เขาน่าจะมีบทบาทในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการศึกษาในยุคนี้ให้ปรับใช้ความเป็นชุมชนเป็นฐานให้เข้ากับหลักสูตรชุมชนเป็นฐานหรือว่า community based นะคะจะช่วยในการสร้างให้ทั้งผู้เรียนด้วยแล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่เป็นชุมชนมีความสุขและมีศักยภาพที่เข้มแข็งยั่งยืนมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะครูปริณุชัยนิตและแขกรับเชิญนะคะทั้ง4คนคงจะต้องลากันไปเจอกันใหม่ในเทปหน้าติดตามกันให้ได้นะคะสวัสดีค่ะ

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหาย

ไม่นะครับในการตรวจสอบระบบโลหะร้อนก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

สร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกร้าวฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพ
ของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้น

ตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงานะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อ

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะวันนี้มาพบกับรายการรู้รักภาษากับการสร้างทัศนคติค่านิยมเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพในศตวรรษที่21ร้อยถ้อยคำถ้อยความตามภาษาสร้างคุณค่าทางสังคมให้สดใสรู้รักรู้คุณค่าภาษาไทยสู่สังคมรุ่นใหม่การเปลี่ยนแปลงภาษาสร้างสรรค์จันลงจิตสู่ความคิดทางภาษาตามแขนงสื่อสารด้วยเทคนิคเพื่อเสริมแรงการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ยั่งยืน
1: ในบรรดาสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ทั้งมวลไม่มีอะไรสำคัญไปมากกว่าภาษาก่อนที่ภาษาจะถูกสร้างขึ้นความรู้ของคนเรานั้นถูกจำกัดด้วยประสบการณ์ของตัวเองหลังจากนั้นก็มีคนพบวิธีการถ่ายทอดความรู้ของตัวเองให้คนอื่นในวิดีโอนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ4อย่างเกี่ยวกับภาษาและจะมาฟังเรื่องราวของลูซี่ผู้โชคดีและพีทผู้น่าสงสารเพื่อทำความเข้าใจถึงความสำคัญของภาษาในชีวิตประจำวันรากฐานของสมองของคนเรานั้นถูกสร้างผ่านประสบการณ์ในวัยแรกเริ่มของชีวิตแพทเลวิตจากศูนย์พัฒนาการเด็กที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาของสมองในแต่ละช่วงวัยของชีวิตเขาแสดงให้เห็นว่าเมื่อคนเราอายุมากขึ้นสมองมีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงน้อยลงอย่างมากและยิ่งต้องใช้ความพยายามมากขึ้นอีกหนึ่งงานวิจัยเผยให้เห็นว่าเมื่อเด็กอายุครบ5ขวบการเสริมสร้างกว่า 90% ของสมองได้ก่อตัวขึ้นเรียบร้อยแล้วหากระหว่างในช่วง5ปีนั้นเด็กไม่ได้ถูกกระตุ้นประสบการณ์ก็จะทำให้ทักษะการรับรู้ด้านภาษาและด้านอื่นๆอ่อนแอไปตลอดชีวิตมนุษย์เรียนรู้ภาษาจากการเข้าสังคมจากการเอ็ดหรือการลอกเรียนแบบผู้อื่นในช่วงราวๆ 1,000 ปีที่แล้วจักรพรรดิเยอรมันฟรีดริกที่2พยายามที่จะพิสูจน์ว่าการเรียนรู้ด้านภาษานั้นเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองเขาให้พี่เลี้ยงลองเลี้ยงเด็กโดยมีหน้าที่แค่ป้อนอาหารและดูแลด้านความสะอาดแต่ไม่ให้โต้ตอบหรือพูดคุยด้วยสักคำผลสรุปว่าไม่มีเด็กสักคนเดียวที่สามารถพูดได้มีหนำซ้ำกลับเสียชีวิตอีกด้วยและนี่คือเหตุผลเดียวกันที่เด็กไม่สามารถเรียนรู้ได้จากวิดีโอเทปหรือเทคโนโลยีเด็กต้องได้รับการกระตุ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์กับคนตัวต่อตัวพวกเขาถึงจะให้ความสนใจและเรียนรู้พัฒนาการเติบโตทางด้านภาษาในสมองนั้นแข็งแรงมากที่สุดในปีแรกของชีวิตหากเราศึกษาการเติบโตของเส้นประสาทในสมองในช่วง11เดือนแรกของชีวิตและต่อไปอีก15ปีจะเห็นได้ว่าช่วงอายุ5ปีแรกนั้นสำคัญขนาดไหนจุดสูงสุดของการสร้างระบบประสาทที่รับผิดชอบด้านภาษาของคนนั้นอยู่ที่วัยแรกเกิดถึง3ขวบในช่วงเวลานี้เด็กจะสามารถเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ได้ในทุกๆ90นาทีไม่ว่าจะเป็นภาษาใดก็ตามส่วนประสาทสัมผัสด้านการมองเห็นและการได้ยินนั้นแข็งแกร่งที่สุดตั้งแต่ก่อนหน้านั้นเสียอีกเพราะเราจะต้องมองเห็นและได้ยินก่อนที่จะเรียนแบบภาษานั้นๆยกตัวอย่างในเด็กอายุ4เดือนหากเด็กถูกเลี้ยงด้วยการพูด2ภาษาแม่ใช้ภาษาอังกฤษและพ่อใช้ภาษาจีนเด็กก็จะสามารถรับรู้ความต่างของภาษาได้จากการสังเกตความเคลื่อนไหวของริมฝีปากส่วนด้านประสาททางการรับรู้เช่นเหตุผลเชิงตรรกะจะพัฒนาสูงสุดก็ต่อเมื่อเราเข้าใจคำศัพท์และสัญลักษณ์แล้วเท่านั้นการมีทักษะทางภาษาที่ดีจะส่งเสริมทักษะการฟังพูดอ่านเขียนได้และจะทำให้เราเพลิดเพลินไปกับมันมากขึ้นด้วยภาษานั้นสามารถหล่อหลอมโลกรอบๆตัวเราดังเช่นวิตเกนสตีนนักปรัชญาชาวเยอรมันเคยกล่าวไว้ว่าขีดจำกัดทางภาษาของฉันก็คือขีดจำกัดของโลกของฉันยกตัวอย่างคำว่าสถานรับเลี้ยงเด็กรายวันหรือ day

Air สำหรับบางคนอาจคิดว่ามันคือโรงเรียนเตรียมอนุบาลชาวไอริชเรียกว่า Play School และชาวเยอรมันใช้คำว่าอนุบาลหากเรารู้ว่าทั้ง3คำหมายความว่าอะไรเราก็จะสามารถเข้าใจและนึกภาพตามได้ทีนี้มาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับลูซี่ผู้โชคดีและพีทผู้น่าสงสารกันบ้างเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก2คนที่ถูกเลี้ยงดูต่างกันอย่างสิ้นเชิงลูซี่ถูกเลี้ยงโดยแม่ของเธอซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่อยู่แล้วส่วนผู้ปกครองของพีทจ้างพี่เลี้ยงเด็กมาดูแลซึ่งเธอก็ไม่ใช่คนพูดภาษาอังกฤษเป็นหลักแต่ถูกบังคับให้ใช้ภาษาอังกฤษกับพีทเมื่อพวกเขาพูดคุยกันโดยคำศัพท์ที่แม่ของลูซี่รู้จะอยู่ที่ราวๆ 20,000 คำในขณะที่คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พี่เลี้ยงของพีทรู้นั้นอยู่ที่ 5,000 คำเพียง1ใน4ของที่แม่ลูซี่รู้เท่านั้นในเมื่อปีแรกของชีวิตนั้นคือเวลาที่ทักษะทางภาษาพัฒนาได้ดีที่สุดสมมุติว่าลูซี่ตื่นอยู่สักครึ่งนึงของตลอดเวลาที่แม่พูดลูซี่จะได้ยินประมาณ 10,000 คำต่อวันและใน 2,500 คำนั้นก็เป็นคำที่แม่พูดกับลูซี่การพูดกับเด็กโดยตรงมีความสำคัญมากเวลาที่แม่ของลูซี่เชื่อมคำพูดไปพร้อมกับการกระทำจะทำให้ลูซี่เข้าใจความหมายของมันได้ดีมากทางด้านของพีทนั้นก็จะได้ยินคำภาษาอังกฤษก็ต่อเมื่อพูดคุยกับพี่เลี้ยงเท่านั้นซึ่งก็คือประมาณวันละ 1,000 คำและนอกจากจะได้รับคำศัพท์ที่น้อยกว่าแล้วเนื่องจากพี่เลี้ยงใช้ภาษาอังกฤษไม่คล่องคุณภาพในการเรียนรู้คำศัพท์นั้นๆก็จะน้อยกว่าด้วยและบางคำก็อาจจะสื่อสารออกมาผิดๆได้ภายในวันเกิดอายุ1ขวบเด็กทั้งสองอาจจะพูดคำว่ามามีและป้าป้าได้เหมือนกันแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็คือลูซี่รู้คำศัพท์กว้างกว่านั้นเยอะเพียงแต่เธอไม่สามารถพูดออกมาได้เท่านั้นเองส่วนคำศัพท์ของพีทนั้นมีขีดจำกัดที่มากกว่าเมื่อใดที่ลูซี่กับแม่ของเธอนั่งดูหนังสือรูปภาพแม่ของลูซี่ก็จะชี้ให้ดูว่าภาพที่เห็นอยู่คืออะไรเจ้าลิงตัวน้อยอาจจะเป็นได้ทั้งกอริลลาหรือชิมแปนซีเป็นสัตว์ที่ชาญฉลาดที่ใช้วัตถุอุปกรณ์ปีนป่ายต้นไม้และใช้ชีวิตอยู่กับพ่อลิงแม่ลิงในป่าลึกที่แอฟริกาเมื่อพีทดูหนังสือรูปภาพเล่มเดียวกันเรียนรู้ของเขาจะถูกจำกัดด้วยทักษะทางภาษาของพี่เลี้ยงลิงตัวเดียวกันในหนังสือเล่มนั้นอาจจะแค่น่ารักและกินกล้วยไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเพื่อทดแทนขีดจำกัดนั้นพีทได้รับการเรียนรู้จากแอปพลิเคชันแทนแต่ด้วยพื้นฐานที่ไม่เพียงพอทำให้พีทไม่สามารถเข้าใจได้ว่าคำศัพท์ต่างๆที่เขาเห็นแปลว่าอะไรสำหรับเขามันก็เป็นเพียงแค่เสียงและสัญลักษณ์ที่เรียงต่อกันเป็นสีสันสวยงามเท่านั้นเมื่อถึงวันเกิดอายุ2ขวบตอนนี้ลูซี่ได้เรียนรู้และเข้าใจกว่า200คำแล้วเป็นจำนวนคำที่เด็กเริ่มใช้เรียนรู้กฎต่างๆและไวยากรณ์ส่วนพีทจะรู้คำศัพท์ที่น้อยกว่าและอาจจะรู้สึกคับข้องใจที่ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกของตัวเองได้ลูซี่ชอบไปสวนสาธารณะกับคุณแม่บางทีก็ยืนมองคุณลุงเล่นหมากรุกลูซี่ไม่เข้าใจหรอกว่ามันเล่นยังไงแต่ที่เธอรู้ก็คือตัวละครของเกมจะมีตัวเบี้ยมีอัศวินราชินีกษัตริย์บิชอปและม้าวันหนึ่งเธออาจจะอยากเรียนรู้กฎกติกาของเกมก็ได้และมันก็ง่ายสำหรับเธอเพราะเธอจะสามารถมองเห็นตัวละครและความสามารถของแต่ละตัวชัดขึ้นสำหรับพีทสิ่งที่เขาเห็นจะเป็นเพียงรูปทรงไม้อะไรสักอย่างที่ดูแล้วมันก็เหมือนกันบนแผ่นลายขวางแผ่นหนึ่งก็เท่านั้นการเรียนรู้กติกาสำหรับพีทอาจจะยากขึ้นเพราะในเมื่อตัวละครมันดูคล้ายๆกันมันจะมีหน้าที่แตกต่างกันได้ยังไงภายในวันเกิดอายุ3ขวบทั้ง2จะสามารถเรียกชื่อของตัวเองได้แล้วและในขณะที่ลูซี่เรียนรู้คำศัพท์ได้ 1,500 คำพีทมีเพียง500คำเท่านั้นที่เขาจะสามารถใช้อธิบายโลกรอบๆตัวได้ในปีที่4ทั้ง2เริ่มเข้าโรงเรียนอนุบาลแล้วขณะที่พีทยืนมองชั้นวางของเขาจะมองเห็นแท่นไม้รูปร่างต่างๆลูกบอลของเล่นอีกสักอย่างม้า1ตัวและที่ขุดสีเหลืองส่วนลูซี่ที่มองไปยังชั้นเดียวกันจะมองเห็นแท่นวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมลูกบาสกังหันลมสีแดงมาโยกสีครีมและกล่องที่เต็มไปด้วยชุดขุดดินของเลโก้เมื่อถึงเวลาเล่นลูซี่ก็จะเข้าใจว่าเพื่อนคนอื่นๆกำลังพูดถึงอะไรกันและเธอมักจะเป็นผู้นำในการเสนอไอเดียต่างๆอยู่เสมอส่วนพีทก็มักจะไม่เข้าใจว่าเธอกำลังพูดถึงอะไรอยู่และหากบทสนทนาเดินทางต่อไปเรื่อยๆพีทก็จะออกอาการเหม่อลอยเพราะตามคนอื่นๆไม่ทันเมื่อถึงสิ้นปีลูซี่จะรู้จักคำ 3,500 คำในขณะที่พีทรู้จัก 1,000 คำตอนนี้ลูซี่สามารถประกอบคำออกมาเป็นประโยคได้อย่างถูกต้องแล้วก่อนนอนแม่ของเธอก็จะอ่านหนังสือให้ฟังคำไหนที่ลูซี่ไม่รู้ก็จะเดาจากบริบทของเรื่องและในฐานะที่แม่ของเธอใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักก็จะสามารถทำเสียงสูงต่ำเพื่อเพิ่มความน่าตื่นเต้นให้กับเรื่องราวได้เทพนิยายในหนังสือเริ่มมีตัวตนในหัวของลูซี่และเธอก็สามารถจินตนาการและสร้างเรื่องราวขึ้นมาเองได้แล้วทางด้านพีทจะยังคงพูดประโยคง่ายๆและใช้ไวยากรณ์แบบยังไม่คล่องนักเมื่อใดที่พี่เลี้ยงอ่านหนังสือให้ก็จะได้ฟังแต่เสียงที่ราบเรียบเพิ่มความน่าเบื่อให้กับเรื่องราวและการให้

0: ความสนใจก็จะลดลงคำศัพท์ที่พีทไม่รู้จักก็จะยังคงไม่รู้จักต่อไปภายในช่วงท้ายของอายุ5ปีลูซี่จะรู้จักคำศัพท์ 6,000 คำและพีท 2,000 คำเพื่อเข้าใจว่าทำไมความต่างระหว่างทักษะการสื่อสารของเด็กทั้งสองนั้นกว้างใหญ่กว่าที่มองเห็นลองคิดดูว่าคำศัพท์นั้นเป็นเพียงเครื่องมือในการทำความเข้าใจของโลกเราใช้สร้างความคิดใช้วางโครงสร้างของไอเดียและใช้สื่อสารกับผู้อื่นด้วยคำศัพท์ 6,000 คำเทียบกับ 2,000 คำแล้วกล่องเครื่องมือของลูซี่นั้นใหญ่กว่าถึง3เท่าและเธอก็มีพื้นฐานที่แน่นพอสำหรับการเริ่มเรียนชั้นประถมแล้วอัจฉริยะของโลกอย่างไอน์สไตน์ขณะเมื่อยังเด็กเขาก็ไม่ค่อยพูดเนื่องจากเขาเป็นเด็กที่เริ่มพูดช้าถึงอายุ7ขวบพ่อแม่ของเขากังวลมากและพยายามทำหลายอย่างเพื่อให้เขาพูดจนถึงจุดหนึ่งที่ทั้งสองกลัวว่าไอน์สไตน์จะมีปัญหาด้านการเรียนรู้จนวันหนึ่งในระหว่างที่ทั้งสามกำลังนั่งทานข้าวเย็นไอน์สไตน์ก็พูดขึ้นมาว่าซุปนี้ร้อนเกินไปด้วยความโล่งใจสุดๆพ่อแม่ของเขาก็เลยถามว่าทำไมก่อนหน้านี้ไม่เคยพูดอะไรเลยซึ่งไอน์สไตน์ก็ตอบไปว่าเพราะจนถึงเมื่อทุกอย่างก็เรียบร้อยคุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการเรียนรู้ทางด้านภาษาสำหรับเด็กแบบพีทจะสามารถตามคนอื่นทันภายหลังได้หรือไม่หรือจะสามารถหาวิธีการอื่นในการแสดงออกได้บางทีมุมมองของเราอาจจะแคบเกินไปและพีทกับลูซี่อาจจะสร้างความสมดุลในความแตกต่างระหว่างทั้งสองหรือมีทักษะอย่างอื่นมาชดเชยได
1: ้ในยุคโลกาภิวัตน์การสื่อสารเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารทำให้คนมีความรู้และมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นภาษากับหน้าที่ทางสังคมจึงเป็นของคู่กันภาษาสามารถบ่งบอกสถานภาพภูมิหลังตลอดจนค่านิยมความคิดของผู้พูดได้อย่างมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคปัจจุบันเพราะเราใช้ภาษาในการสื่อสารภาษาจึงแสดงถึงความก้าวหน้าและล้าหลังทางวัฒนธรรมจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามนุษย์ไม่มีภาษาถ้ามนุษย์ไม่มีภาษาก็จะไม่สามารถถ่ายทอดความคิดทางภาษาคือตัวนำสารทางภาษาที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารใช้ได้จะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับทักษะการสื่อสารเราจึงควรมีทักษะและฝึกทักษะในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพท่านผู้ฟังที่เคารพคะต่อไปเราจะมาเริ่มเนื้อหาทำความเข้าใจในพาร์ทแรกในหัวข้อภาษากับการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยการพัฒนาของภาษาไทยในประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยภาษาไทยเริ่มมีอักษรเป็นของตัวเองมีการจัดระบบภาษาด้วยอิทธิพลจากศาสนาการประดิษฐ์อักษรไทยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงมีพระปีชาสามารถในการประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นการพัฒนาที่สำคัญอย่างยิ่งทำให้ภาษาไทยมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองการสร้างวรรณกรรมในสมัยสุโขทัยมีการสร้างวรรณกรรมหลายประเภทเช่นคำฉันท์กลอนและนิทานซึ่งวรรณกรรมเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาภาษาไทยให้มีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้นการเผยแพร่ของภาษาไทยภาษาไทยในสมัยสุโขทัยได้เผยแพร่ไปยังต่างดินแดนต่างๆรอบข้างทำให้ภาษามีอิทธิพลต่อภาษาของชนชาติอื่นๆการพัฒนาของภาษาไทยในประวัติศาสตร์สมัยอยุธยามีการยืมคำจากภาษาบาลีสันสกฤตเข้ามาใช้ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยได้รับอิทธิพลจากภาษาต่างๆเช่นภาษาบาลีสันสกฤตและภาษาเขมรทำให้เกิดคำศัพท์ใหม่ๆและโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอักษรไทยก็มีการพัฒนาให้มีรูปลักษณ์ที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์มากขึ้นโดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งมีการติดต่อกับต่างชาติทำให้ภาษาไทยได้รับอิทธิพลจากภาษาตะวันตกเล็กน้อยนอกจากนี้การประพันธ์วรรณกรรมต่างๆเช่น

โรงกรณ์และกาบก็มีส่วนสำคัญในการพัฒนาภาษาไทยให้มีความไพเราะและหลากหลายมากยิ่งขึ้นพัฒนาของภาษาไทยในประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลที่5มีการปรับปรุงภาษาไทยให้เข้ากับการบริหารประเทศเช่นการใช้ภาษาทางการและคำราชาศัพท์ของภาษาไทยได้ผ่านการพัฒนาอย่างมากเนื่องจากเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงและเปิดรับสิ่งใหม่ๆจากต่างประเทศการติดต่อค้าขายกับนานาชาติทำให้เกิดความจำเป็นในการพัฒนาภาษาให้ทันสมัยขึ้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาภาษาไทยจึงมีพระราชดำริให้มีการปรับปรุงและรวบรวมคำศัพท์ใหม่ๆเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้เรียนรู้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพทำให้ภาษาไทยมีความเป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากขึ้นการพัฒนาของภาษาไทยในยุคดิจิทัลภาษาไทยในยุคดิจิทัลมีความพัฒนาอย่างรวดเร็วและหลากหลายทั้งในแง่ของการใช้ภาษาและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นพร้อมกับการเผยแพร่ของอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มการสื่อสารต่างๆที่เข้าถึงผู้คนได้ทั่วโลกส่งผลให้รูปแบบการใช้ภาษาไทยเปลี่ยนไปในความเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการใช้ภาษาพูดผ่านการพิมพ์เช่นการตัดคำการย่อคำการใช้สัญลักษณ์แทนคำตัวอย่างเช่นการใช้คำย่อเช่นปอปอไปปะฮ่าฮ่าฮ่าและแซบที่สื่อถึงอารมณ์และทัศนคติได้อย่างรวดเร็วและชัดเจนแม้จะไม่เป็นภาษาเขียนที่ถูกต้องตามมาตรฐานแต่ก็ช่วยให้การสื่อสารในยุคดิจิทัลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพการผสมผสานภาษาไทยกับภาษาอังกฤษในยุคนี้เป็นอีกปรากฏการณ์ที่น่าสนใจคำยืมจากภาษาอังกฤษนำมาใช้มากขึ้นในชีวิตประจำวันเช่นคำว่าแอป applicationfeedback ซึ่งเป็นคำที่สะท้อนถึงความทันสมัยและความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอีกทั้งภาษาไทยยังพัฒนาในเชิงการศึกษามีการสร้างแบบเรียนและแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้คนสามารถเรียนรู้และใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นแอปพลิเคชันพจนานุกรมออนไลน์การใช้งาน AI ในการตรวจสอบไวยากรณ์และโปรแกรมการแปลภาษาอย่างไรก็ตามแม้การพัฒนาเหล่านี้จะมีประโยชน์ต่อการสื่อสารและการเรียนรู้แต่ก็มีข้อท้าทายในการรักษาความถูกต้องและความสมบูรณ์ของภาษาไทยดังนั้นการพัฒนาภาษาไทยในยุคดิจิทัลจึงต้องอาศัยความสมดุลระหว่างความทันสมัยและรักษาเอกลักษณ์ของภาษาในหัวข้อต่อไปเป็นความอยู่รอดของภาษาไทยในยุคดิจิทัลประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนจึงเป็นสิ่งที่ทำให้คนไทยทุกคนภาคภูมิใจในภาษาแต่ก็ใช้จนเคยชินทำให้เกิดการละเลยในปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์มีส่วนที่จะทำให้ปัญหาชัดเจนมากขึ้นคำที่ใช้ในอินเทอร์เน็ตจึงแพร่กระจายและได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วทำให้เอกลักษณ์และภาษาของคุณค่าภาษาไทยสูญเสียไปโอกาสในการพัฒนาภาษาไทยก็คือการเข้าถึงข้อมูลและการเรียนรู้อินเทอร์เน็ตเปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงข้อมูลทางภาษาได้อย่างกว้างขวาง
ไม่ว่าจะเป็นพจนานุกรมออนไลน์คอร์สเรียนภาษาออนไลน์หรือชุมชนออนไลน์ที่พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับภาษาไทยช่วยให้คนไทยสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาได้อย่างต่อเนื่องการสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานสื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางสำคัญในการเผยแพร่ผลงานด้านภาษาไม่ว่าจะเป็นบทความบทกวีหรือการสร้างสรรค์คำใหม่ๆซึ่งช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ทางภาษาการอนุรักษ์และส่งเสริมภาษาไทยเทคโนโลยีสามารถนำมาใช้ในการอนุรักษ์ภาษาไทยเช่นการสร้างฐานข้อมูลภาษาไทยขนาดใหญ่การพัฒนาระบบแปลภาษาอัตโนมัติหรือการสร้างเกมที่สอนภาษาไทยซึ่งช่วยให้ภาษาไทยคงอยู่และได้รับการส่งเสริมต่อไปความท้าทายที่เราต้องเผชิญการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้องสื่อสังคมออนไลน์ในยุคปัจจุบันทำให้เกิดการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้องแพร่หลายเช่นการใช้คำย่อการใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการหรือการใช้ภาษาที่ผิดหลักไวยากรณ์ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อมาตรฐานของภาษาไทยในระยะยาวการผสมผสานภาษาต่างประเทศการติดต่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรมทำให้เกิดการผสมผสานภาษาต่างประเทศเข้ามาในภาษาไทยซึ่งอาจทำให้ภาษาไทยสูญเสียความเป็นเอกลักษณ์และปัญหาอีกด้านหนึ่งก็คือปัญหาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์การใช้ภาษาไทยบนโลกออนไลน์อาจมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเช่นการถูกแฮกการขโมยข้อมูลส่วนตัวหรือการถูกหลอกลวงซึ่งสิ่งที่ควรทำเพื่อพัฒนาภาษาไทยในยุคดิจิทัลส่งเสริมการใช้ภาษาที่ถูกต้องก็คือการสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีคุณภาพและถูกต้องทางภาษาเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์สนับสนุนการศึกษาและพัฒนาทักษะทางภาษาส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยและให้โอกาสในการพัฒนาทักษะภาษาสร้างชุมชนออนไลน์ที่ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยสร้างพื้นที่ที่สังคมสำหรับคนไทยได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านภาษาร่วมกันกำหนดนโยบายกฎเกณฑ์ในการใช้ภาษาไทยบนโลกออนไลน์ร่วมกันกำหนดมาตรฐานในการใช้ภาษาไทยบนโลกออนไลน์เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นวิธีอนุรักษ์ภาษาสามารถทำได้ดังนี้ 1. ปลูกฝังวัฒนธรรมการอ่าน 2. ปลูกจิตสำนึกให้รู้จักภาษาไทยใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 3. เปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นผู้ที่ใช้ภาษาไทยอย่างระมัดระวังการพัฒนาของภาษาไทยในยุคดิจิทัลเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและมีความท้าทายแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาและอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่ต่อไปทุกท่านคะความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสมภาษากับโลกสมัยใหม่ 1. การเปลี่ยนแปลงเป็นภาษาไทยสมัยใหม่ภาษาเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการออกเสียงคำศัพท์รูปแบบและลักษณะอื่นๆตามการเวลาที่เปลี่ยนไปภาษาที่เปลี่ยนไปเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มคนที่ใช้ภาษาไทยสื่อการกระจายตัวของประชากรเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงของภาษาจะเห็นได้ว่ามีคำศัพท์จากภาคต่างๆเริ่มใช้กันข้ามภาคเช่นคำศัพท์จากภาคกลางมีการเริ่มใช้กันมากทางภาคเหนือและภาคใต้เนื่องจากทุกคนจะได้ดูรายการโทรทัศน์ที่เสนอภาษาจากทางภาคกลางในขณะเดียวกันกลุ่มคนภาคกลางได้เริ่มใช้ภาษาจ
จากภาษาอีสานมากขึ้น

เมื่อมีรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับคนที่อาศัยในภาคอีสานภาษาต่างประเทศเช่นภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทในทางศัพท์วิชาการศัพท์ทางคอมพิวเตอร์มากขึ้นเช่นกลุ่มเฉพาะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนาของภาษาคำศัพท์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นมีภาษาเฉพาะของกลุ่มเมื่อภาษาเกิดมีการใช้กันใหม่ทำให้มีคำใหม่นิยามขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามเมื่อหมดการใช้ของคำศัพท์นั้นภาษานั้นก็จะตกรุ่นและหมดความนิยมไป 2. สาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาษาไทยสมัยใหม่การเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตกหรือวัฒนธรรมสมัยใหม่ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาการเปรียบเทียบวัฒนธรรมตะวันตกกับวัฒนธรรมทางภาษาดั้งเดิมของไทยซึ่งสลับซับซ้อนลึกซึ้งเข้าใจยากส่งผลให้ละเลยและหลงลืมเด็กยุคใหม่หลงลืมวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามแต่กลับไปเรียนแบบวัฒนธรรมตะวันตกความเจริญทางเทคโนโลยีที่เข้ามาทำให้ได้รับข่าวสารต่างๆเกิดการเรียนรู้ยอมรับและปรับเปลี่ยนภาษาไทยมากขึ้นโดยมุ่งความทันสมัยไม่นึกถึงรากเหง้าของวัฒนธรรมภาษาเดิมความเจริญทางด้านวัฒนธรรมสังคมและชุมชนต่างๆตัวอย่างภาษาที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมภาษาวิบัติคือภาษาอุบัติเป็นคำที่ใช้ภาษาไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่ตรงกับภาษามาตรฐานตามหลักภาษาไทยในด้านการสะกดคำภาษาวิบัติใช้เรียกรวมถึงการเขียนที่ผิดบ่อยรวมถึงการใช้คำใหม่หรือคำศัพท์ที่สะกดให้แปลกไปจากคำเดิมในประเทศไทยมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงปัญหาเด็กไทยขาดการศึกษารวมถึงปัญหาภาษาวิบัติทำให้เด็กไทยไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรในขณะเดียวกันได้มีการใช้คำว่าภาษาอุบัติแทนภาษาวิบัติที่มีความหมายในเชิงลบโดยภาษาอุบัติหมายถึงภาษาที่เกิดขึ้นใหม่ตอบสนองวัฒนธรรมย่อยเช่นเดียวกับภาษาเฉพาะวงการที่เป็นศัพท์แสลงคำว่าวิบัติมาจากภาษาบาลีมีความหมายถึงพินาศชิบหายหรือความเคลื่อนทำให้เสียหายบทบาทของภาษาในการสร้างอัตลักษณ์ทางสังคมภาษาเป็นมากกว่าเครื่องมือสื่อสารมันคือกระจกที่สะท้อนวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของสังคมหนึ่งๆรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยภาษาไทยในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยมาตรฐานภาษาถิ่นหรือแม้แต่ภาษาทางการก็ตามล้วนมีบทบาทสำคัญในการสร้างอัตลักษณ์ทางสังคมไทยดังนี้สร้างความเป็นเอกลักษณ์ภาษาไทยแต่ละท้องถิ่นมีสำเนียงและคำศัพท์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของผู้คนในแต่ละท้องที่ทำให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้สังคมไทยเชื่อมโยงคนในสังคมภาษาเป็นตัวกลางสำคัญในการสื่อสารทำให้เกิดความเข้าใจและความสามัคคีกันในสังคมภาษาไทยที่ใช้ร่วมกันช่วยสร้างความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชาติบ้านเมืองการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมภาษาไทยเป็นพาหนะในการถ่ายทอดวรรณคดีประวัติศาสตร์และคติชนต่างๆซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติทำให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบทอดวัฒนธรรมไทย

การเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางภาษาภาษาไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นชาติไทยช่วยให้คนไทยมีความรู้สึกเป็นเอกภาพและภูมิใจในความเป็นชาติปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยภาษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีแต่ยังคงเอกลักษณ์อย่างไรก็ตามในยุคโลกาภิวัตน์ภาษาต่างประเทศมีอิทธิพลต่อภาษาไทยมากขึ้นทำให้เกิดความหลากหลายทางภาษาและส่งผลกระทบต่ออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมได้ดังนั้นการอนุรักษ์ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ทางสังคมไทยให้คงอยู่ต่อไปภาษาไทยมีบทบาทสำคัญในการสร้างอัตลักษณ์ทางภาษาทางสังคมในหลายมิติโดยทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงบุคคลกับสังคมและวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทยไม่เพียงแค่สะท้อนถึงวิถีการสื่อสารแต่ยังสะท้อนคุณค่าทางวัฒนธรรมความเชื่อและวิถีชีวิตของคนไทยอีกด้วยการสะท้อนวัฒนธรรมและภาษาไทยประเพณีต่างๆที่สืบทอดทางวัฒนธรรมและประเพณีของคนไทยมาอย่างยาวนานคำพูดวลีสำนวนและบทกวีในภาษาไทยมีการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งช่วยให้คนในสังคมรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและประเพณีเหล่านั้นเช่นการใช้คำสรรพนามแทนตัวที่แสดงถึงความเคารพและความสัมพันธ์ทางสังคมในแต่ละสถานการณ์เช่นคำว่าผมฉันท่านที่ช่วยกำหนดตำแหน่งของบุคคลในสังคมการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในชุมชนภาษาไทยเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในระดับชุมชนและระดับชาติคนที่คนไทยใช้ภาษาเดียวกันในการสื่อสารทำให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสทางการและเหตุการณ์สำคัญของสังคมเช่นพิธีการของชาติการใช้ภาษาทางการในราชพิธีหรือแม้แต่กระทั่งการพูดคุยเรื่องราวประจำวันในระดับท้องถิ่นการสะท้อนอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มการใช้ภาษาไทยในสำเนียงท้องถิ่นหรือภาษาถิ่นสะท้อนถึงอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มเช่นชุมชนท้องถิ่นเช่นภาษาเหนือภาษาอีสานหรือภาษากลางลักษณะการใช้ภาษาแต่ละภูมิภาคแสดงถึงความเป็นตัวตนของกลุ่มบุคคลในพื้นที่นั้นๆและช่วยให้คนในชุมชนรู้สึกเชื่อมโยงกับภูมิหลังและวัฒนธรรมของตนเองการสร้างความแตกต่างทางสังคมในบางกรณีภาษาไทยยังช่วยสะท้อนถึงความแตกต่างทางสังคมเช่นการใช้ภาษาทางการกับภาษาไม่ทางการที่อาจแสดงถึงสถานะทางสังคมการศึกษาหรือแม้กระทั่งอาชีพการใช้คำศัพท์ที่แตกต่างกันระหว่างชุมชนต่างๆช่วยให้เกิดความรู้สึกแยกแยะและการรับรู้ตำแหน่งทางสังคมท่านฟังทุกท่านคะภาษาไทยไม่เป็นเพียงเครื่องมือในการสื่อสารเท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่สำคัญในการสร้างและรักษาอัตลักษณ์ทางสังคมให้คงอยู่ภาษาไทยจึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างและรักษาอัตลักษณ์ทางสังคมการตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยและรวมกันอนุรักษ์ภาษาไทยจึงเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนควรทำและเพื่อให้ภาษาไทยเป็นมรดกตกทอดล้ำค่าสืบไปภาษาไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและวัฒนธรรมในสังคมไทยภาษาไทยมีบทบาทสำคัญ

ในการสะท้อนและก็การสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและวัฒนธรรมในสังคมไทยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาภาษาไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือในการสื่อสารแต่ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือทางอำนาจและการแสดงออกทางอุดมการณ์ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมการเมืองและวัฒนธรรมในแต่ละยุคและสมัยยกตัวอย่างเช่น 1. ภาษาไทยในบริบททางการเมืองภาษาไทยมักจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมทางการเมืองและสร้างอำนาจของผู้นำในแต่ละช่วงเวลาเช่นในยุคที่มีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ภาษาถูกใช้ในการสร้างถึงสถานะทางสังคมและการปกครองเช่นการใช้คำราชาศัพท์ที่แสดงถึงความเคารพและความสัมพันธ์อันสูงส่งระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนซึ่งเป็นภาพสะท้อนทางโครงสร้างของอำนาจในสังคมต่อมาในช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475เมื่อประเทศไทยเปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยภาษาไทยก็เปลี่ยนไปเพื่อให้เข้ากับระบบใหม่คำว่าราษฎรและประชาธิปไตยกลายเป็นคำที่ถูกใช้บ่อยในการสื่อสารการใช้ภาษาเพื่อแสดงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกลายเป็นสิ่งสำคัญในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในครั้งนี้ 2. ภาษาไทยกับวัฒนธรรมแห่งชาติในด้านวัฒนธรรมภาษาไทยถูกใช้ในการสร้างอัตลักษณ์และความเป็นไทยการสร้างคำและนิยามต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยกลายเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเอกลักษณ์ของชาติเช่นการกำหนดให้ภาษาไทยเป็นภาษาทางการของประเทศการใช้ภาษาไทยในพิธีกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีซึ่งช่วยส่งเสริมให้ความรู้สึกภูมิใจในความเป็นชาติไทยและเป็นการรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในสังคมไทยยังส่งผลต่อการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันเช่นการรับวัฒนธรรมตะวันตกที่นำมาสู่การใช้คำยืมจากภาษาอังกฤษหรือผสมคำในชีวิตประจำวันเช่นคำว่าอินเทอร์เน็ตโซเชียลซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลทางวัฒนธรรมสากลในสังคมไทยข้อที่3ภาษาไทยในยุคดิจิทัลและสื่อสังคมเมื่อเทคโนโลยีในดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันภาษาไทยก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการใช้ภาษาย่อภาษาไม่เป็นทางการหรือแม้กระทั่งคำศัพท์แสลงที่เกิดขึ้นในแพลตฟอร์มออนไลน์กลายเป็นเรื่องปกติการเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนถึงวัฒนธรรมสื่อสารที่เน้นความรวดเร็วและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในยุคสมัยใหม่แม้ว่าการใช้ภาษาจะไม่เป็นไปตามหลักการทางภาษาแบบเดิมแต่ก็เป็นสัญลักษณ์ของการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยและเทคโนโลยี 4. การใช้ภาษาไทยในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมภาษาไทยยังมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคมเช่นการใช้สโลแกนการประดิษฐ์คำพูดการใช้ภาษาสร้างสัญลักษณ์เพื่อสื่อสารและผลักดันอุดมการณ์ในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตัวอย่างเช่นคำว่าประชาชนต้องมาก่อนเผด็จการจงพินาศถูกใช้ในการชุมนุมการประท้วงและการเคลื่อนไหวทางสังคมซึ่งสะท้อนถึงความต้องการทางประชาชนในการแสดงออกและเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปฏิวัติภายในประเทศภาษาไทยได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อกับนานาชาติสร้างอัตลักษณ์สมัยใหม่ให้กับชาติการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาษาถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารการแสดงความคิดการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเช่นการใช้สโลแกนหรือคำขวัญในการชุมนุมกระแสโลกาภิวัตน์
พลัส

ษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษมีอิทธิพลต่อภาษาไทยมากขึ้นทำให้เกิดคำศัพท์ใหม่ๆและการผสมผสานภาษาเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียและอินเทอร์เน็ตทำให้เกิดภาษาที่ใช้โดยเฉพาะในโลกออนไลน์เช่นแสลงหรืออิโมจิเป็นต้นซึ่งส่งผลต่อการสื่อสารและวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่การเมืองปัจจุบันภาษาถูกนำมาใช้ในการสร้างความแตกแยกหรือสร้างความสามัคคีในสังคมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้วัฒนธรรมและศิลปะร่วมสมัยศิลปะร่วมสมัยมักจะผสมผสานองค์ประกอบจากอดีตกับเทคนิคและแนวคิดใหม่เช่นการนำศิลปะพื้นบ้านมาผสมผสานกับศิลปะดิจิทัลสร้างสรรค์งานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวภาษาในเพลงละครหรือภาพยนตร์มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาและพฤติกรรมของคนในสังคมการท่องเที่ยวภาษาไทยถูกนำมาใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทำให้เกิดคำศัพท์ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสร้างและการสื่อสารอุดมการณ์ทางการเมืองการสร้างวาทกรรมภาษาถูกนำมาใช้ในการสร้างวาทกรรมทางการเมืองเพื่อชักชวนให้คนคิดเห็นแนวคิดอุดมการณ์ของตนการโฆษณาชวนเชื่อการใช้ภาษาที่น่าสนใจเข้าใจง่ายเพื่อโน้มน้าวให้คนหลงเชื่อตามความคิดของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งการแสดงออกทางการเมืองภาษาเป็นเครื่องมือในการแสดงออกทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมการประท้วงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเกิดคำศัพท์ใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจึงนำไปสู่การเกิดคำศัพท์ใหม่ที่สะท้อนถึงความน่าสนใจและกิจกรรมของคนในสังคมการปรับเปลี่ยนความหมายของคำโดยเฉพาะคำศัพท์เดิมๆอาจมีการปรับเปลี่ยนความหมายให้สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปการผสมผสานวัฒนธรรมการติดต่อสัมพันธ์กับชาวต่างชาติทำให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมส่งผลต่อการใช้ภาษาภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมการอนุรักษ์ภาษาการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและสืบทอดวัฒนธรรมการใช้ภาษาให้คงอยู่การสร้างสรรค์วรรณกรรมการสร้างสรรค์งานวรรณกรรมการแต่งบทกวีบทละครหรือวรรณกรรมอื่นๆที่สะท้อนถึงความเป็นไทยส่งเสริมภาษาไทยการรณรงค์ให้คนไทยใช้ภาษาอย่างถูกต้องและภูมิใจในภาษาของตนเองปัญหาและความท้าทายการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมการใช้ภาษาที่ไม่สุภาพหรือการใช้คำที่ไม่เหมาะสมในการสื่อสารทางการเมืองอาจนำไปสู่ความขัดแย้งการแพร่กระจายของข่าวปลอมการใช้ภาษาในการสร้างและเผยแพร่ข่าวปลอมอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนอิทธิพลของภาษาต่างประเทศการใช้คำยืมจากภาษาต่างประเทศมากเกินไปอาจทำให้ภาษาไทยสูญเสียเอกลักษณ์ท่านผู้ฟังทุกท่านคะภาษาไทยมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการเมืองวัฒนธรรมในสังคมไทยการใช้ภาษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสังคมที่สงบสุขและพัฒนาอย่างยั่งยืนอาจสรุปได้ว่าภาษาเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการสร้างและเปลี่ยนแปลงสังคมไทยการศึกษาและการทำความเข้าใจถึงบทบาทของภาษาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งวัฒนธรรมทางภาษาสร้างสมัยสู่หัวใจความเป็นชาติทางภาษาอัตลักษณ์เครื่องมือสื่อสารมาวัฒนธรรมทางภาษา

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่

ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

รักกันนะพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์น้องอ่อนโพนิ่มแดงมาพบกับท่านผู้ชมอีกนะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในภาคการศึกษาที่2ปีพ.ศ.2567นี้นะคะก็การสร้างงานประดิษฐ์นี้จะเป็นงานประดิษฐ์โดยการนำตะกร้านะคะมาประดิษฐ์นะคะก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีตะกร้าหรือกระเช้านะคะซึ่งสมัยนี้ก็เป็นที่นิยมมากนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการทำงานของวิถีชุมชนนะคะก็จะนำหวายไผ่มาสารเป็นกระเช้าเพื่อบรรจุผลิตภัณฑ์นำไปให้ผู้อื่นได้นะคะจากนั้นก็จะมีดอกไม้ประดิษฐ์นะคะจะประดิษฐ์ขึ้นเองหรือจะสรรหาด้วยการหาได้ตามแหล่งที่มีดอกไม้ประดิษฐ์ขายนะคะง่ายๆคือของร้านจตุจักรเนี่ยนะคะแถวในนั้นน่าจะมีมากมายนะคะดอกรักนะคะดอกรักเทียมนะคะไม่ใช่ดอกรักสดนะคะเป็นดอกไม้พลาสติกนะคะแล้วเครื่องประกอบตกแต่งจะมีมุกมีสีสันที่แตกต่างกันไปนะคะพร้อมที่จะใช้งานนะคะแล้วก็จะเป็นดอกไม้ซึ่งบรรจุใส่ในเป็นก้านไว้แล้วนะคะจากนั้นก็จะมีดอกรักที่สำเร็จไว้เป็นตัวอย่างนะคะกรรไกรนะคะจะมีกรรไกรครีมปืนกาวนะคะปืนกาวนี่เป็นไส้ปืนกาวก็พร้อมที่จะบรรจุใช้งานนะคะโดยที่มีตัวปืนที่จะยิงใช้ความร้อนนะคะจากนั้นก็จะเป็นก้านและไม้แหลมที่จะต้องใช้งานนะคะทีนี้ขั้นตอนการทำนั้นนะคะเช่นกระเช้าเนี่ยนะคะนี่นำมานะคะจากนั้นก็จะมีริบบิ้นนะคะริบบิ้นนะคะเราก็จะต้องนะคะตัดออกไปเล็กน้อยนะคะจากนั้นนะคะทากาวโดยรอบนะคะทากาวก่อนแล้วก็จะพันทาบด้วยนะคะรอบปากของกระเช้านี้นะคะเราข้ามไปได้เลยนะคะท่านผู้ชมทีนี้การเก็บรักษาเนี่ยนะคะจะต้องถึงเรื่องการเก็บรักษานิดนึงเวลาเก็บนะคะเราจะต้องหาถุงที่เป็นสีดำหรือเป็นกระดาษสีน้ำตาลห่อไว้ให้ดีจะได้สีสันจะได้ไม่เปลี่ยนนะคะจะคงสภาพเดิมนะคะจากนั้นนะขั้นตอนนะคะเราก็จะเริ่มจากด้านนี้ก่อนนะคะทากาวนะคะค่อยๆทาทีละน้อยนะคะนะคะค่อยๆทาไปทีละน้อยจากนั้นวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบรอบของตะกร้ากันหรือกระเช้านะคะเวลากดกาวเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะต้องใช้มือลุดรีดนิดหนึ่งนะคะหรือมีดหรือกัน

ไกลก็ได้นะคะจะมีรอยนิดหนึ่งนะคะมีส่วนที่มันเราไม่ได้ใช้แล้วมันจะลื่นไหลออกมาเป็นเส้นใยนะคะการใช้กาวร้อนเนี่ยนะคะมันจะค่อนข้างร้อนมือนิดนึงนะคะเนี่ยนะคะโดยเฉพาะตรงนี้ต้องปิดติดไปเลยนะคะ

รีดให้เรียบนะคะตรงนี้รีดให้เรียบนิดหนึ่งนะคะใช้ปลายของปลายนิ้วโป้งนะคะรีดนิดหนึ่งให้ติดกับรอยนะคะ

ทาบไปนะคะทาบไปบนปากของขอบตะกร้ากระเช้าตะกร้าหรือกระเช้านะคะ

ไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นข้ามตรงนี้นิดหนึ่งเดี๋ยวเว้นไว้นิดหนึ่งนะคะเว้นการติดกาวนิดหนึ่งเพราะตรงนี้มันจะละเอียดอ่อนนิดหนึ่งนะคะนี่นะคะแล้วก็ให้มันเลยออกมานะคะเราต้องรีดรอยให้ตรงนี้ไม่งั้นมันจะไม่ติดนะคะไม่งั้นมันจะเลยไปแล้วมันก็ไม่เรียบร้อยนะคะแผ่นลิปบิ้นเนี่ยมันจะไม่ติดกับตรงนี้เลยมานิดหนึ่งนะคะเนี่ยต้องรีดใช้ปลายเนี่ยนะคะจากนั้นตัดปลายนะคะนี่นะคะเสร็จด้านบนแล้วด้านล่างอีกก็ต้องทำด้วยนะคะ

ภาพไปบนส่วนของส่วนกลมของขอบตะกร้าด้านล่างนะคะ

ขาตรงนี้นะคะตัวนี้ที่จริงต้องมีเกลียงก็ได้นะคะเราก็จะปาดให้มันเรียบนิดนึงนะคะ

วนต่อไปให้จบนะคะทากาวมือค่อยๆลีดไปนะคะลีดแบบเรื่องของกาวหมดนี่นะคะเราก็ต้องเติมไส้กาวนะคะต้องกดไปให้ถึงช่วงไส้ในตัวปืนนะคะไม่งั้นมันจะไม่กาวจะไม่ออกมานะคะ

เราแต่งให้สวยงามลูกไม้สวยงามแล้วเราก็ต้องแต่งส่วนประกอบให้เรียบร้อยด้วยไม่งั้นมันไม่เหมาะสมนะคะถ้าเปิดติดลูกไม้แล้วขอบนี่ไม่ติดมันก็ไม่สวยไม่เหมาะสมนะคะเนี่ยนะคะเสร็จแล้วนะคะจากนั้นนะคะวัดนะคะวัดโดยรอบของนะคะหาเข็มหมุดปักก็ได้หรือปลายเข็มก็ได้นะคะจุดเอาไว้นะคะ

วัดโดยรอบนะคะให้เลยมานิดนึงนะคะ

จากนั้นนะคะทากาวนะคะ

พอดีนะคะเราไม่ได้ตัดเราไม่ได้ตัดตรงนะคะเราตัดตามดอกเฉียงลงมานิดหนึ่งนะคะมันจะพอดีเลยนะคะ

ร็จแล้วนะคะทีนี้เราต้องตกแต่งข้างล่างนิดหนึ่งนะคะติดแล้วเราก็ต้องมีตรงนี้นิดหนึ่งนะคะ

59ติดลูกไม้แถบลูกไม้อีกรอบหนึ่งเพื่อความสวยงามนะคะจะไม่ติดก็ได้นะคะแต่บังเอิญเนี้ยมันมีที่มันพอจะเข้ากับลูกไม้ส่วนบนนะคะ

ถ้าไปโดยรอบของส่วนขอบล่างนะคะขอบล่างของกระเช้านะคะ

ตรงนี้มันจะลุ่ยนิดหนึ่งส่วนจบนะคะเราก็ต้องดูให้ดีนะคะใช้ไม้แหลมช่วยกริบนะคะจะได้ไม่ลุ่ยนะคะอันนี้เรื่องของตัวกระเช้าเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะตกแต่งนะคะอย่างส่วนนี้นิดหนึ่งนะคะส่วนปากนะคะส่วนฝานะคะเราก็จะตกแต่งรองพื้นด้วยนี่ก่อนเราถึงจะติดสีขาวนะคะ

กาวหมดก็ต้องบรรจุแท่งของพลาสติกใส่ลงไปนะคะเพื่อให้เกิดความร้อนนะคะ

เนี่ยนะคะให้เลยไปนิดนึงนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามีตัวนี้นะคะติดลงไปอีกอาจจะตัดพอดีเลยได้นะคะจะได้ไม่หนาเกินไปนะคะ

เพื่อให้เกิดความสวยงามให้รับกับตัวบนและตัวล่างฟ้าก็ต้องทำให้เรียบร้อยเหมือนกันนะคะไม่ใช่ไม่ติดต้องติดด้วยค่ะ

เสร็จแล้วนะคะส่วนของฝาทีนี้เราก็จะตกแต่งมีการแต่งด้วยดอกไม้นะคะแล้วก็ดอกรักนะคะมีอุบะต้องดูให้ดีนิดหนึ่งตรงส่วนนี้เพราะว่าไอ้ตัวแถบกาวเนี่ยมันจะลุยง่ายนะคะเราก็ต้องทากาวให้ดีตัดตรงรอยของโค้งของกลีบนะคะมันจะลุยเร็วง่ายที่สุดเลยนะคะนี่เราก็ต้องทากาวถ้าเผื่อจะเก็บไอพวกนี้จะต้องตรงปลายนี่จะต้องทาติดแผ่นเทปไว้นะคะกันไม่ให้ลุ่ยนะคะอันนี้เสร็จแล้วตัวนี้นะคะเนี่ยนะคะเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราจะตกแต่งด้วยมันนั่นไปนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าโอเคต้องติดอีกรอบหนึ่งมันไม่รับกัน

งานประดิษฐ์เนี่ยนะคะบางทีมันจะไม่ตายตัวบางทีพอทำแล้วมันเกิดไม่สวยงามแล้วก็ต้องตกแต่งเปลี่ยนได้อีกนะคะเรื่องของดอกไม้เหมือนกันตรงนี้ไม่ดีอะไรเราต้องเสริมเติมไปได้นะคะต้องดูให้เหมาะสมเท่านั้นเองนะคะเนี่ยถ้าเผื่อเราไม่ติดมัน

อันนี้ตัวของเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของร้อยนะคะที่เราจะติดดอกไม้นะคะตกแต่งนะคะร้อยดอกรักสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดนะคะอันนี้เราหาดอกไม้แล้วเราก็มาเสียบกับก้านนะคะก้านลวดไม่ไหวก้านดอกไม้นะคะ

ค่อยๆตรงช่วงนี้มันจะต่อลงไปได้นะคะใช้ส่วนของโคนดอกรักนะคะดอกรักพลาสติก

อันนี้เราก็ต้องติดทากาวไว้นะคะใช้ลวดสอดลงไปตรงปลายของดอกไม้นะคะทำไว้ก่อนนะคะ

ค่อยๆเพราะว่าอันนี้ไม่ต้องใช้เข็มนะคะเส้นลวดต้องเป็นลวดขนาดของลวดนี่เส้นเล็กนะคะเพราะจะเข้าจะสอดเข้าในช่องของดอกลักได้นะคะถ้าเผื่อลวดใหญ่มันจะสอดไม่ได้นะคะ

กล้าวหมดนะคะเราก็ต้องสอดให้ไส้อยู่ส่วนในของปืนนะคะไม่งั้นจะยิงไม่ได้นะคะต่อไปการร้อยอุบะนะคะการร้อยอุบะเราจะต้องใช้เข็มนะคะใช้ได้เป็นได้เส้นใหญ่ก็ได้ได้เส้นเล็กก็ได้นะคะถ้าเปิดเส้นได้เบอร์60เนี่ยจะสอดเข็มก็จะสอดเข้าไปในนี้ได้ในส่วนของลูกปัดได้นะคะขมวดปมแล้วนะคะเราก็ใช้เข็มสอดไปนะคะให้ถึงปลายสุดจากนั้นเราต้องสอดต้องจับไว้ปลายเนี่ยจับไว้นิดนึงนะคะสอดเข้าไปตรงส่วนนี้นะคะส่วนที่เราขมวดไว้แล้วเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะถ้าเปิดได้เราจะใช้กาวล็อกอีกทีหนึ่งนะคะจะได้ไม่เคลื่อนนะคะจากนั้นร้อย

Đắk Lắk. Thì hả, 6, 7, 8.

จากนั้นขาดจะไม่ได้คือต้องล็อกให้ด้วยกาวนะคะมันจะได้ไม่เคลื่อนนะคะทีนี้คือทำไว้แล้วนะคะจากนั้นเรามาเข้าอุบะนะคะเข้าพวงอุบะนะคะเข้าทีละคู่นะคะแล้วถึงจะรวมทีเดียวนะคะ

จากนั้นก็จะติดดอกไม้ตรงข้างใดข้างหนึ่งของกระเช้านะคะแล้วก็ติดอุบะนะคะตกแต่งด้วยอุบะ

สี่ห้าหกเจ็ดพอดีนะคะเจ็ดขาห้องนั้นทีละคู่นะคะแล้วมารวมกันนะคะ

นี่นะคะจากนั้นดอกไม้นะคะเราก็จะได้อุบะกับดอกไม้ที่แต่งแล้วนะคะ

เวลาก็ใกล้หมดแล้วนะคะเนี่ยนะคะก็เราก็ทำไปนะคะตกแต่งอาจจะไม่ครบดอกที่ต้องการนะคะ

แสนสวยนะคะเราก็นำไปให้กับใส่ของถวายพระก็ได้สังฆทานหรือนำไปให้ผู้ใหญ่นะคะเป็นของชำร่วยบรรจุของข้างในนะคะได้นะคะเป็นพวกที่เป็นยาเสริมกำลังอะไรก็ได้นะคะยาชูกำลังของเป็นพวกโสมอะไรพวกนี้นะคะเนี่ยดีที่สุดนะคะใส่บรรจุลงไปแล้วก็นะคะปิดฝาได้นะคะเนี่ยนะคะวันนี้นะคะก็งานรายการสรรสร้างงานประดิษฐ์ก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอน3สรรสร้างงานประดิษฐ์ตอนที่สรรสร้างประดิษฐ์ตอนที่1นะคะขอประทานโทษค่ะตอนที่1นะคะกระเช้าแสนสวยนะคะค่ะวันนี้ดิฉันเอาประโยชน์ที่ใช้เป็นของชำร่วยอเนกประสงค์ได้อีกด้วยนะคะท่านผู้ชมวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

สำหรับในภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2567นี้นะครับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นนำเสนอรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้นนะครับซึ่งเนื้อหาของรายวิชาจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับลองไปติดตามชมด้วยกันครับสำหรับภาคการศึกษาที่2นี้นะครับรายวิชาที่นำเสนอจะเป็นรายวิชาชื่อนี้นะครับภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้นครับและตอนแรกนะครับที่จะนำเสนอในรายการนะครับก็คือตอนที่ว่าด้วยเรื่องของสำนวนทักทายภาษาญี่ปุ่นและมารยาทพื้นฐานนะครับท่านผู้ชมรายการรวมถึงนักศึกษาที่รับชมรายการเพื่อเรียนรู้นะครับก็คงจะหลายๆท่านนะครับก็คงจะมีความตั้งใจนะครับมีความสนใจนะครับที่เมื่อเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วเนี่ยก็จะเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในจำนวนของนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับก็คงจะมีทั้งประเภทที่เรียนไปเพื่อที่จะนำไปใช้ในการทำงานที่จะเป็นการทำงานในประเทศไทยนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็จากการสำรวจก็พบว่ามีจำนวนไม่น้อยนะครับในปัจจุบันนี้นะครับที่พอเรียนภาษาญี่ปุ่นไปแล้วเนี่ยก็อยากจะนำความรู้ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยไปประกอบนะครับอาชีพนะครับทำงานในต่างประเทศนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับรวมไปถึงนะครับยังมีผู้เรียนนะครับที่มีความประสงค์อื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นเรียนไปเพื่อที่จะสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในระหว่างเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นได้หรือว่าบางท่านก็อาจจะเรียนไปเพื่อที่จะใช้สำหรับทำงานอดิเรกของตัวเองนะครับอย่างเช่นอาจจะเล่นเกมหรือว่าอาจจะอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับการรู้ภาษาญี่ปุ่นก็จะช่วยทำให้สามารถที่จะเล่นเกมได้สนุกขึ้นเข้าใจคำศัพท์หรือภาษาต่างๆที่เจอในเกมหรือว่าเข้าใจคำศัพท์แล้วก็วัฒนธรรมต่างๆที่เจอในการ์ตูนเนี่ยนะครับก็จะทำให้การเล่นเกมหรือว่าการอ่านการ์ตูนนั้นก็มีอรรถรสมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงหลายๆท่านก็มีเป้าหมายในชีวิตนะครับอย่างเช่นการที่จะได้ทำงานหรือว่าการที่จะได้ใช้ชีวิตร่วมกับคนญี่ปุ่นนะครับอาจจะมีคนรักเป็นชาวญี่ปุ่นหรือว่ามีอนาคตอาจจะมีแผนการที่จะต้องแต่งงานกับชาวญี่ปุ่นและอาจจะต้องย้ายไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นรวมไปถึงอาจจะมีคู่สมรสชาวญี่ปุ่นที่จะต้องเดินทางมาอยู่ที่ประเทศไทยร่วมกับตัวเองนะครับก็เรียนภาษาญี่ปุ่นเตรียมไว้เพื่อที่จะสามารถที่จะสื่อสารนะครับกับคู่ของตัวเองเนี่ยครับเป็นทั้งภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือทำความเข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับของคู่สมรสของคู่ของตัวเองได้นะครับเพื่อที่จะได้ดำรงชีวิตหรือว่าดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่นนะครับในส่วนของรายวิชานี้นะครับรายวิชาที่นำเสนอในภาคการศึกษาเนี่ยนะครับภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้นนั้นเนี่ยนะครับหัวข้อการเรียนรู้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากการที่สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับอย่างที่นักศึกษาหรือว่าท่านผู้ชมก็คงทราบกันดีเราเคยสนทนาเราเคยพูดคุยเรื่องนี้กันมาบ้างพอสมควรนะครับสถานการณ์ที่เผชิญที่ญี่ปุ่นเผชิญกับความท้าทายในการขาดแคลนคนทำงานนะครับที่มีทักษะในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมที่กล่าวไปก็ไม่ว่าอุตสาหกรรมการผลิตอุตสาหกรรมการให้บริการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่างๆนะครับล้วนแล้วแต่ขาดแคลนคนทำงานนะครับซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับก็เลยท้าทายนะครับให้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับรีครูทนะครับหาคนนะครับจากต่างชาตินะครับเข้ามาเพื่อที่จะช่วยทำงานนะครับขับเคลื่อนการพัฒนาและก็การเติบโตของประเทศต่อไปนะครับเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นนะครับการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นกลายเป็นสิ่งจำเป็นนะครับสำหรับบุคคลนะครับที่จะที่มีความประสงค์นะครับมีความต้องการที่จะเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับข้อความหนึ่งหรือก็คำหนึ่งนะครับที่เป็นคำที่น่าสนใจนะครับคำภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สอดคล้องกับสภาพการนะครับของประเทศญี่ปุ่นนะครับที่กำลังเผชิญหน้าอยู่ณตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของการขาดแคลนคนทำงานนะครับคำนี้เราจะมีโอกาสได้เจอกันอีกบ่อยๆแน่นอนนะครับก็คือคำว่าฮิโตเดบุโซคุครับฮิโตเดบุโซคุครับฮิโตเดบุโซคุนั้นก็เป็นคำนะครับที่ประสมนะครับมาจากคำสองคำก็คือคำว่าฮิโตเดะครับฮิโตเดะก็คือคนที่ทำงานหรือว่าผู้ช่วยนะครับที่มาช่วยในการทำงานนะครับแล้วก็คำว่าฟุโซคุครับฟุโซคุที่แปลว่าไม่เพียงพอนะครับพอคำสองคำนี้นะครับมาประสมกันนะครับกลายเป็นคำหนึ่งคำที่ออกเสียงว่าฮิโตเดะบุโซคุครับฮิโตเดะบุโซคุ

บุโซคุนั้นมาจากคำว่าฟุโซคุนะครับตอนที่อยู่คำเดียวๆเนี่ยนะครับออกเสียงว่าฟุโซคุแต่ว่าพอมาผสมกับคำอื่นเนี่ยนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเสียงอ่านนิดหน่อยอ่านออกเสียงว่าบุโซคุครับฮิโตเดบุโซคุนั้นก็คือการขาดแคลนคนทำงานนะครับซึ่งอันนี้เป็นสภาพการเป็นสถานการณ์ที่ญี่ปุ่นกำลังเผชิญอยู่แล้วก็เป็นเหตุผลครับที่ทำให้ญี่ปุ่นนั้นเนี่ยหาครับผู้ช่วยนะครับคนทำงานนะครับหรือแรงงานนะครับจากต่างประเทศนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นโอกาสหนึ่งนะครับสำหรับนักศึกษานะครับหรือว่าผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับที่เรียนไปแล้วเนี่ยอยากจะไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับสืบเนื่องจากคำกล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับที่ว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยอยู่ในเผชิญอยู่กับสถานการณ์ที่กำลังขาดแคลนคนทำงานอยู่เนี่ยนะครับในสไลด์แผ่นนี้นะครับอยากจะชวนให้นักศึกษากับท่านผู้ชมนะครับมาดูข้อมูลนะครับของทะเบียนบ้านนะครับทะเบียนผู้อยู่อาศัยนะครับของประเทศญี่ปุ่นในปี2024ก็คือปีนี้นะครับด้วยกันสักหน่อยหนึ่งนะครับจากข้อมูลทะเบียนผู้อยู่อาศัยหรือว่าทะเบียนบ้านนะครับที่ออกโดยกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับที่ทำการสำรวจนะครับเมื่อวันที่1เดือนมกราคมปี2024นะครับหรือ2567ในปีนี้ของเราเนี่ยนะครับก็พบว่าปัจจุบันนั้นญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีผู้อยู่อาศัยนะครับมากถึง124,885,175 คนนะครับจำนวนดังกล่าวเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับประเทศไทยแล้วแน่นอนมากกว่าแน่นะครับประเทศไทยเรามีประชากรอยู่70กว่าล้านคนนะครับ70เกือบ80ล้านคนเนี่ยนะครับในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นเขามี120กว่าล้านคนครับมากกว่าเราเกือบ2เท่าตัวเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูจากสถิตินะครับเมื่อเทียบกับตัวเลขนะครับประชากรของประเทศญี่ปุ่นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะจากตัวเลขที่อยู่บนสไลด์เนี่ยครับเทียบกับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยครับปี2023เนี่ยพบว่าจำนวน 124,885,175 คนเนี่ยครับเป็นจำนวนที่ลดลงครับลดลงกว่าปีที่แล้วลดลงไปเท่าไหร่ลดลงไปถึง 531,702 คนครับก็คือในปีที่แล้วเนี่ยมีคนมากกว่านี้นะครับมากกว่านี้แล้วก็ปีนี้จำนวนลดลงกับปีที่แล้วเนี่ยไป 500,000 กว่าคนครับลักษณะการลดลงแบบนี้นะครับไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วกับปีนี้เท่านั้นนะครับการลดลงของประชากรญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับดำเนินมา15ปีต่อเนื่องแล้วนะครับตั้งแต่15ปีที่แล้วเนี่ยนะครับค่อยๆลดค่อยๆลดค่อยๆลดจะว่าค่อยๆก็อาจจะไม่ถูกนะก็คือลดทีละเป็น 5-600,000 แบบนี้นะครับลดลงมาเรื่อยๆๆๆๆนะครับสะท้อนให้เห็นถึงสภาพการที่สังคมญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีเด็กเกิดน้อยนะครับแล้วก็มีคนทำงานน้อยนะครับในขณะเดียวกันตัวเลขของผู้สูงอายุก็มีมากขึ้นเนี่ยนะครับคนวัยทำงานหรือว่าแรงงานนะครับที่จะเป็นฟันเฟืองหลักเนี่ยครับในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแล้วก็เศรษฐกิจของสังคมเนี่ยน้อยลงมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเป็นหลักฐานนะครับที่แสดงให้เห็นถึงสภาพการขาดแคลนคนของประเทศญี่ปุ่นครับเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่แสดงถึงสถานการณ์ครับของการขาดแคลนคนของญี่ปุ่นครับเนื่องมาจากการที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยอัตราการเกิดต่ำนะครับแล้วก็จำนวนของเด็กแล้วก็คนทำงานเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ลดน้อยลงมากไม่มีคนทำงานในสังคมนะครับทำให้เกิดปัญหาไม่มีแรงงานที่จะมาขับเคลื่อนครับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจในสังคมนะครับเมื่อสักครู่นี้เราเจอคำหนึ่งนะครับก็คือคำว่าฮิโตเดบุโซคุครับฮิโตเดบุโซคุที่แปลว่าการขาดแคลนคนทำงานนะครับคำว่าฮิโตเดแปลว่าผู้ช่วยเหลือครับในการทำงานหรือว่าเราจะแปลตรงๆไปเลยว่าคนทำงานก็ได้นะครับฟุโซคุนะครับหรือบุโซคุนี่ก็แปลว่าขาดแคลนทีนี้อีกคำหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็คือคำว่าจินไซบุโซคุครับจินไซบุโซคุเมื่อสักครู่นี้ฮิโตเดบุโซคุนะครับแปลว่าการขาดแคลนคนทำงานนะครับพอเปลี่ยนคำว่าฮิโตเดที่แปลว่าคนทำงานเนี่ยนะครับมาเป็นอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าจินไซนะครับคำว่าจินไซนั้นจะตรงกับคำว่าทรัพยากรบุคคลนะครับในภาษาไทยเรานะครับ human resource นะครับจินไซบุโซคุก็เลยมีความหมายว่าการขาดแคลนทรัพยากรบุคคล
ทั้งฮิโตเดบุโซคุแล้วก็ทั้งจินไซบุโซคุสองคำนี้นะครับเป็นคำไฮไลท์ของสถานการณ์สังคมญี่ปุ่นในปัจจุบันนะครับเวลาเราดูข่าวหรือว่าอ่านข่าวหนังสือพิมพ์หรือว่าดูข่าวทีวีก็ตามนะครับแล้วเราดูในคอลัมน์ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสังคมหรือว่าในสกู๊ปนะครับข่าวที่ว่าด้วยเรื่องของปัญหาสังคมนั้นเนี่ยนะครับก็จะมักจะเจอปัญหาสังคมที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้นะครับเรื่องของฮิโตเดบุโซคุหรือว่าจินไซบุโซคุอยู่เสมอนะครับเรื่องของการขาดแคลนคนทำงานหรือว่าการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลต่างๆเหล่านี้เสมอครับซึ่งคำสองคำนี้นะครับก็เลยเป็นสองคำแรกนะครับที่อยากจะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมแล้วก็นักศึกษาที่ชมรายการในภาคการศึกษานี้ได้ทำความรู้จักนะครับเนื่องจากว่าเป็นคำสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ญี่ปุ่นปัจจุบันนะครับสถานการณ์สภาพสังคมญี่ปุ่นปัจจุบันแล้วก็มันเป็นปัญหาของสังคมญี่ปุ่นจริงๆแต่ว่ามันก็เป็นเหตุผลนะครับแล้วก็เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโครงการนะครับการจัดจ้างชาวต่างชาตินะครับเพื่อที่จะเข้าไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับสำหรับหลายๆคนครับที่อยากจะทำงานครับในสังคมญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่สะอาดสวยงามนะครับแล้วก็เป็นระเบียบวินัยเป็นโอกาสที่จะได้เดินทางไปเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นแล้วก็วัฒนธรรมญี่ปุ่นรวมไปถึงวัฒนธรรมองค์กรการทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นโอกาสในการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตในเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรต่างๆที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับการไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่เป็นการไปหาเงินอย่างเดียวนะครับแต่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ทักษะของคนที่ไปทำงานแล้วก็เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตด้วยนะครับสักครู่นี้นะครับในสไลด์แผ่นเมื่อสักครู่นี้มีคำศัพท์ที่น่าสนใจอยู่สองสามคำนะครับที่ข้ามไปเดี๋ยวขออนุญาตย้อนกลับไปดูนิดนึงนะครับคำที่หนึ่งก็คือคำว่าทะเบียนผู้อยู่อาศัยนะครับหรือว่าทะเบียนบ้านนั้นเนี่ยนะครับในภาษาญี่ปุ่นก็มีคำหลายคำนะครับที่ใช้คำนี้นะครับทะเบียนผู้อยู่อาศัยหรือว่าทะเบียนบ้านเนี่ยนะครับคำหนึ่งนะครับที่ปรากฏอยู่ในสไลด์แผ่นนี้นะครับก็คือคำว่าจูมินคิฮอนไดโจครับจูมินคิฮอนไดโจออกเสียงรวมกันไปเลยก็เป็นจูมินคิฮอนไดโจครับอันนี้จะมีความหมายว่าทะเบียนผู้อยู่อาศัยครับทะเบียนผู้อยู่อาศัยอีกคำหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือคำว่ากระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารครับกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารอันนี้เป็นกระทรวงครับที่เป็นการแบ่งครับภาคการบริหารนะครับของรัฐญี่ปุ่นนะครับก็จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศนะครับประเทศไทยเราก็มีกระทรวงหลากหลายเหมือนกันนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยนะครับพอเราเอาชื่อกระทรวงของไทยกับญี่ปุ่นมาเทียบกันเนี่ยก็เพราะว่าในประเทศญี่ปุ่นก็มีบางกระทรวงที่ประเทศไทยเราไม่มีใช่ไหมครับแล้วก็ในประเทศไทยเราก็เช่นเดียวกันก็มีบางกระทรวงที่ประเทศญี่ปุ่นไม่มีอย่างเช่นกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับที่ประเทศไทยเรามีแต่ว่าญี่ปุ่นเนื่องจากว่าเขาไม่มีทหารใช่ไหมครับเขามีแต่ GA ไตก็คือเป็นกองกำลังปกป้องประเทศเฉยๆแต่ว่าไม่ใช่ทหารนะครับเพราะฉะนั้นก็ประเทศไทยเขาก็ไม่มีกระทรวงกลาโหมเหมือนกันครับเหมือนกับเราในกรณีนี้นะครับกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารนะครับภาษาญี่ปุ่นเขาใช้คำว่าโซมูโชนะครับโซมูโชกระทรวงนี้ก็ไม่มีในการแบ่งภาคบริหารของประเทศไทยเราเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูเนื้อหาของการทำงานนะครับรวมถึงภารกิจต่างๆภายในกระทรวงเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไปแลบไปซ้อนกับกระทรวงที่เรามีอยู่ในประเทศไทยเหมือนกันนะครับคือกิจการภายในประเทศแต่ละประเทศก็มีลักษณะที่มันคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าการแบ่งกระทรวงหรือว่าการตั้งชื่อกระทรวงนั้นก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีก2คำที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่จะเดินทางไปทำงานและอยู่อาศัยที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้เกี่ยวข้องนะครับหรือว่าอาจจะได้ยินคำ2คำนี้นะครับถ้าได้ยินคำว่าโซมูโชครับคันจิก็เขียนแบบนี้นะครับโซมูโชก็ขอให้เข้าใจว่าก็คือหมายถึงกระทรวงครับกระทรวงหนึ่งของการแบ่งภาคบริหารประเทศนะครับกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแล้วก็จูมินคิฮอนไดโจนะครับก็หมายถึงทะเบียนผู้อยู่อาศัยนะครับจินไซบุโซคุนะครับเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลทีนี้ถ้าเราดูรูปภาพที่ปรากฏอยู่ในสไลด์แผ่นนี้ด้วยกันสักนิดนึงนะครับเราจะพบว่าจริงๆแล้วมันขาดแคลนจริงหรือเปล่าก็มีคนอยู่นะไอ้ตรงที่มันหนักๆตรงเนี้ยนะครับในรูปภาพเป็นรูปตราช่างใช่ไหมครับมี
ด้านหนึ่งที่เป็นที่มีคนอยู่เยอะเลยนะครับแต่ว่าแสดงให้เห็นถึงจำนวนมากนะครับซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของสังคมแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นคนกลุ่มน้อยที่ดูสลดหดหู่มากนะครับก็แสดงให้เห็นถึง

สภาพการของสังคมญี่ปุ่นที่ปัจจุบันเนี่ยมีคนที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยค่อนข้างมากครับในขณะที่ตั้งแต่15ปีหรือย้อนไป20ปีเลยก็ตามเนี่ยนะครับที่ประชากรญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มลดน้อยลงเนี่ยนะครับมันอันเกิดมาจากการที่อาจจะเป็นภาวะที่เศรษฐกิจนะครับรุ่งเรืองถึงขีดสุดแล้วนะครับค่าครองชีพในประเทศก็สูงมากนะครับทำให้สภาพเศรษฐกิจเนี่ยถึงแม้ว่าจะคล่องตัวก็ตามแต่ว่าการที่จะเลี้ยงดูบุตรหลานให้กำเนิดหลานหรือว่าเลี้ยงดูบุตรหลานแต่ละคนเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นก็กังวลในการที่จะมีบุตรหลานเยอะๆเหมือนกับสมัยก่อนคือไม่กล้าที่จะมีบุตรหลานมากๆเหมือนสมัยก่อนครับรวมไปถึงลักษณะนิสัยของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปชอบความเป็นส่วนตัวไม่ชอบที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นการแต่งงานต้องอยู่ร่วมกันกับสามีภรรยากับลูกใช่ไหมครับบางทีก็แนวความคิดลักษณะแบบนี้นะครับการที่จะต้องไปทนอยู่กับคนอื่นๆแบบนี้นะครับคนในปัจจุบันในสังคมญี่ปุ่นก็เห็นว่ามันไม่มีความจำเป็นอยู่คนเดียวก็ได้อะไรเงี้ยนะครับความคิดแบบนี้ก็เป็นอีกปัจจัยนึงเป็นอีกเหตุผลนึงที่ทำให้อัตราการแต่งงานต่ำลงแล้วก็อัตราการให้กำเนิดบุตรในสังคมญี่ปุ่นก็ต่ำลงทีนี้พอมันผ่านมา20ปี15ปีมาแล้วเนี่ยนะครับความคิดแบบนี้ดำเนินมาตลอดเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลให้ไม่มีเด็กน้อยนะครับนักเรียนน้อยมหาวิทยาลัยก็นักศึกษาน้อยนะครับตอนนี้มันเอฟเฟคถึงขนาดที่ในที่ทำงานคนทำงานน้อยนะครับคนทำงานไม่พอนะครับต้องหาคนจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาช่วยทำงานด้วยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเป็นจินไซบุโซคุทรัพยากรบุคคลคำว่าการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลนะครับทรัพยากรบุคคลนั้นก็หมายถึงบุคคลที่สามารถทำงานได้ปกตินะครับเราไม่ละหมายรวมถึงผู้สูงอายุที่เกษียณไปแล้วที่ท่านอยู่ในสภาวะร่างกายที่ท่านควรจะพักผ่อนแล้วไม่ควรจะทำงานนะครับรวมไปถึงบุคคลที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่ามีโรคประจำตัวแบบมากๆที่ไม่สามารถจะทำงานได้ปกตินะครับอันนี้เราก็ไม่จัดอยู่ในกลุ่มของที่เป็นบุคคลที่เป็นทรัพยากรบุคคลนะครับคำว่าจินไซหรือว่าทรัพยากรบุคคลนั้นก็จะหมายถึงอย่างที่วงเล็บไว้ด้านหลังข้อความนะครับก็คือเป็นบุคคลที่สามารถทำงานได้ปกติก็คือวัยรุ่นหนุ่มสาววัยผู้ใหญ่วัยทำงานต่างๆนะครับที่มีสุขภาพร่างกายพร้อมนะครับในการทำงานตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นก็ขาดแคลนนะครับจินไซนะครับขาดแคลนทรัพยากรบุคคลเหล่านี้ครับอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือคำว่าไกโคคุจินโคโยไทซากุครับไกโคคุจินโคโยไทซากุครับอันนี้เป็นคำหนึ่งคำที่ผสมครับมาจากคำสามคำนะครับคำแรกก็เป็นไกโคคุจินครับที่แปลว่าชาวต่างชาตินะครับมีคำว่าโคโยอุครับโคโยอุถ้าออกเสียงช้าๆนะครับก็จะออกเสียงว่าโคโยอุครับโคโยอุแต่ถ้าออกเสียงเร็วๆก็โคโยครับโคโยแล้วก็มีที่แปลว่าการจ้างงานนะครับแล้วก็มีคำว่าไทซากุครับไทซากุครับถ้าออกเสียงช้าๆก็จะเป็นทาอิซากุครับออกเสียงเร็วก็ออกเสียงว่าไทซากุที่มีความหมายว่ามาตรการนะครับไกโคคุจินชาวต่างชาติโคโยการจ้างงานแล้วก็ไทซากุแปลว่ามาตรการนะครับไกโคคุจินโคโยไทซากุก็เลยเป็นมาตรการหนึ่งนะครับที่รัฐบาลญี่ปุ่นนะครับคิดขึ้นมานะครับเพื่อที่จะใช้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานครับการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลหรือว่าการขาดแคลนคนทำงานในประเทศครับก็คือจ้างคนต่างชาตินะครับเข้ามาทำงานในประเทศครับแต่ว่าแน่นอนไม่ใช่โคโยไม่ใช่จ้างแบบที่ไม่มีเกณฑ์นะครับเขามีเกณฑ์ของเขาอยู่ครับที่แน่ๆก็คือจะต้องรู้ภาษาญี่ปุ่นครับเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นครับและสามารถที่จะอาศัยนะครับอยู่ในสังคมญี่ปุ่นได้โดยความรู้สึกแบบเป็น global ก็คือเป็นสากลครับเพราะว่ามันจะไม่มีในประเทศญี่ปุ่นจะไม่มีแค่คนญี่ปุ่นกับเราสมมติเราเป็นคนไทยนะครับก็จะไม่มีแค่คนญี่ปุ่นกับคนไทยเท่านั้นละมันจะมีคนญี่ปุ่นซึ่งเป็นเจ้าของประเทศใช่ไหมครับแล้วก็มีเราซึ่งเป็นคนไทยนะครับที่จะเดินทางที่มีความประสงค์จะไปทำงานญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมีคนเวียดนามคนอินโดนีเซียคนฟิลิปปินส์อะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นทัศนคติการอยู่ร่วมกันหรือการทำงานแบบโกเป็นแบบ global ก็คือเป็นแบบสากลนะครับก็มีความจำเป็นเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่เขา require ไว้เขากำหนดไว้นะครับว่าควรจะมีนะครับอีกอันหนึ่งที่มีความสำคัญมากนะครับเกณฑ์อีกเกณฑ์นึงที่มีความสำคัญมากก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายและจิตใจนะครับต้องแข็งแรงนะครับแล้วก็ต้องมีสภาพจิตใจที่พร้อมนะครับที่จะ

ทำงานครับหรือใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่ที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกับวัฒนธรรมชาติของตัวเองนะครับเหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่ญี่ปุ่นเขากำหนดไว้นะครับในการที่เขาจะจ้างงานชาวต่างชาติเพราะฉะนั้นนักศึกษาหรือท่านผู้ชมนะครับที่สนใจที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็จะเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นลองถามตัวเองดูนะครับ1นะครับเราสามารถที่จะสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้หรือเปล่านะครับ2นะครับเราเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นครับดีมากน้อยแค่ไหนนะครับ3ครับเรามีทักษะในการทำงานแบบเป็นสากลหรือเปล่าคือสามารถทำงานร่วมกับคนหลายๆชาติได้หรือเปล่านะครับแล้วก็4นะครับเรามีสุขภาพร่างกายและก็จิตใจที่แข็งแรงนะครับที่พร้อมที่จะทำงานในสถานที่ที่แตกต่างไปจากวัฒนธรรมชาติของตัวเองหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าทั้ง4เกณฑ์นี้นะครับทั้ง4เงื่อนไขเนี่ยนะครับเราผ่านทั้งหมดนะครับก็เป็นประตูเป็นบันไดขั้นหนึ่งนะครับของการที่จะเดินทางไปทำงานที่ญี่ปุ่นได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ลองถามตัวเองดูแล้วเนี่ยนะครับตามลิสต์ที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ยังมีข้อไหนที่ยังไม่เข้าเกณฑ์อย่างเช่นอาจจะยังสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ไม่เก่งมากนักหรือว่าอาจจะยังเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้ไม่มากนักนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยๆเพิ่มพูนความรู้นะครับแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับอาจจะชมรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นของมูลนิธิการสื่อสารทางไกลผ่านดาวเทียมแบบนี้นะครับหรืออาจจะหาซื้อนะครับหนังสือตำราหรือว่าอาจจะเสิร์ชใน Search Engine นะครับหาบทเรียนออนไลน์นะครับที่จะเรียนไปก็ได้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับมีคำว่าไกโคคุจินโคโยไทซากุนะครับก็คือมาตรการนะครับการจ้างงานชาวต่างชาติเพื่อที่จะพาเขาเนี่ยเข้ามาทำงานครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นมาตรการที่ญี่ปุ่นเขาคิดค้นขึ้นรัฐบาลญี่ปุ่นคิดค้นขึ้นเพื่อจะแก้ไขปัญหาคนทำงานไม่พอในประเทศเขานะครับแต่ว่าไอ้นโยบายการเปิดโอกาสในการทำงานให้แก่ชาวต่างชาติเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อวัน2วันที่ผ่านมานี้นะครับจริงๆแล้วญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขามีโปรแกรมนะครับเขามีโปรเจกต์นะครับเขามีโครงการนะครับในการสนับสนุนให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้าไปช่วยทำงานในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมานานมากแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่ในสมัยแรกๆเนี่ยครับก็จะมีโครงการนักศึกษาฝึกอบรมนานาชาตินะครับไกโคคุจินเคนชูเซ่เนี่ยนะครับก็คือเปิดโอกาสให้บริษัทญี่ปุ่นนะครับหรือว่าหน่วยงานครับญี่ปุ่นครับที่อยู่ในประเทศต่างๆเนี่ยนะครับพาครับชาวต่างชาติเนี่ยนะครับเข้าไปเคนชูหรือว่าเข้าไปฝึกอบรมนะครับเทคนิคการทำงานในงานด้านต่างๆนะครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ให้เงินเดือนครับให้เงินเดือนครับคือคำว่าเคนชูเซ่เนี่ยแปลว่าผู้ฝึกอบรมก็จริงแต่ว่าเวลาไปแล้วเนี่ยไม่ได้อบรมอย่างเดียวแต่ว่าไปเรียนรู้นะครับทักษะหรือการทำงานในงานด้านต่างๆด้วยนะครับเป็นระยะเวลา1ปี2ปีนะครับแล้วก็พอครบระยะเวลาแล้วเนี่ยเคนชูเซหรือว่าไกโคคุจินเคนชูเซเหล่านี้เขาก็กลับประเทศแล้วก็เอานำความรู้นำเอาทักษะที่เขาได้เรียนได้อบรมที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยกลับมาพัฒนาที่ประเทศของตัวเองครับซึ่งโครงการเนี่ยนะครับก็มีคนไทยนะครับหลายคนเนี่ยนะครับที่เดินทางไปเข้าร่วมแล้วก็ไปทำงานเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยมีเยอะมากนะครับถ้าเราลองสอบถามดูนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับที่เขาเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยน่าจะไปนะครับอาจจะไปด้วยโครงการนี้นะครับโครงการนักศึกษาฝึกอบรมนานาชาตินะครับนอกจากนั้นก็ยังมีโครงการนักศึกษาฝึกอบรมด้านเทคนิคหรือกิโนจิชูเซนะครับที่เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วนะครับเป็นการลักษณะคล้ายๆกับนักศึกษาฝึกอบรมนานาชาติก็คือเป็นการรีครูทคนรับสมัครคนนะครับแล้วก็ไปทำงานด้านเทคนิคที่นู่นใช้คำว่าจิชูเซเป็นผู้ฝึกอบรมครับแต่ว่าได้เงินเดือนนะครับมีเงินเดือนให้ทุกเดือนเลยนะครับมีระยะเวลากำหนดไว้ให้ว่าให้ฝึก3ปีนะครับพอ3ปีแล้วเนี่ยนะครับคุณได้รับเงินเดือนทุกเดือนเลยแล้วก็คุณก็มีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคแล้วคุณก็กลับประเทศไปเอาความรู้ความสามารถเหล่านี้ที่ได้อบรมที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไปใช้ที่ประเทศคุณหรือว่าไปเผยแพร่ให้กับประเทศคุณเป็นการพัฒนาประเทศคุณต่อไปนะครับคือครบโปรเจกต์เหล่านี้นะครับมีมาตั้งนานละนะครับมีมาตั้งแต่อดีตแล้วแล้วก็เป็นไปเพื่อช่วยนะครับผ่อนภาระของคนญี่ปุ่นนะครับคือไม่ต้องให้คนญี่ปุ่นทำงานอยู่คนเดียวหนักอยู่คนเดียวอ่ะนะครับพาคนต่างชาติ
รับคนต่างชาติเข้ามาช่วยร่วมทำงานด้วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแล้วก็เศรษฐกิจภายในประเทศด้วยแต่ว่าไม่ได้ให้เงินเขาอย่างเดียวนะครับไม่ได้ใช้เขาอย่างเดียวให้เงินอย่างเดียวแต่ว่าให้ความรู้นะครับให้ความเชี่ยวชาญให้การอบรมนะครับด้านเทคนิคกับพวกเขาเพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะสามารถนำกลับไปพัฒนาประเทศของพวกเขาได้ด้วยนะครับและล่าสุดนะครับก็คือเนี่ยครับโครงงานโครงการแรงงานทักษะเฉพาะทางหรือว่าโทคุเตกิโนชะครับโทคุเตกิโนนะครับเป็นชื่อโครงการแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยนะครับคนที่เป็นแรงงานเป็นผู้ใช้แรงงานทักษะเฉพาะทางเนี่ยเราเรียกว่าโทคุเตกิโนชะเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการใหม่ล่าสุดมาเลยที่เขาเปิดขึ้นเพื่อที่จะใช้สำหรับตอบโจทย์นะครับแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานนะครับคนทำงานในสังคมญี่ปุ่นซึ่งก็มีหลักการคล้ายๆกับนักศึกษาฝึกอบรมนานาชาติรวมไปถึงโครงการนักศึกษาฝึกอบรมหน้าเทคนิคก็คือพาคนญี่ปุ่นนะครับนำพาคนญี่ปุ่นเข้ามาที่ประเทศเพื่อที่จะช่วยทำงานนะครับช่วยคนญี่ปุ่นทำงานในขณะที่ทำงานนั้นจ่ายเงินให้ทุกเดือนเลยแล้วก็สอนนะครับให้ความรู้ฝึกฝนนะครับให้เกิดความเชี่ยวชาญให้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ให้เขาสามารถที่จะเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเนี่ยเดินทางกลับไปประเทศแล้วก็เอาความรู้ที่ได้รับจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไปพัฒนาประเทศต่อไปนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสนะครับที่จะต่ออายุการทำงานนะครับสำหรับคนที่ทำงานเก่งๆมากๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะต่ออายุการทำงานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นต่ออีก2ปีนะครับเพื่อจะช่วยทำงานนะครับในประเทศญี่ปุ่นต่อไปด้วยนะครับตัวเลขชาวต่างชาตินะครับจากโปรเจกต์ต่างๆที่เราดูไปเป็นสักครู่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์นักศึกษาฝึกงานนานาชาติหรือว่ากิโนกิโนจิชูเซนะครับหรือว่าโทคุเตกิโนนะครับที่เป็นการฝึกอบรมนักศึกษาฝึกเป็นผู้ฝึกอบรมด้านเทคนิคหรือว่าเป็นแรงงานครับที่มีทักษะขั้นสูงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับจากโปรเจกต์ต่างๆเหล่านี้นะครับตั้งแต่อดีตมาเนี่ยนะครับรวมไปถึงปัจจัยต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ทำให้นะครับขณะนี้นะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีจำนวนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศเนี่ยเยอะมากนะครับคือจากการสำรวจเมื่อปี2024นะครับก็คือปีนี้นะครับเมื่อตอนต้นปีเนี่ยก็พบว่าปัจจุบันมีชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นมากถึง 3,323,374 คนนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะครับ 11.01% ครับคือในจำนวนนี้ไม่ใช่จำนวนที่เป็นคนทำงานหรือแรงงานเท่านั้นนะครับจำนวนที่ได้สำรวจเนี่ยนะครับหมายรวมถึงคู่สมรสครับที่ติดตามครับคู่สมรสของตัวเองเนี่ยครับชาวญี่ปุ่นนะครับไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเช่นผู้หญิงชาวไทยใช่ไหมครับแล้วก็มีโอกาสได้พบรักและแต่งงานกับผู้ชายชาวญี่ปุ่นใช่ไหมครับผู้ชายชาวญี่ปุ่นเขาก็พาไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับก็กลายเป็นคู่สมรสครับชาวญี่ปุ่นไปนะครับในจำนวนตัวเลขที่อยู่บนสไลด์ตอนนี้นะครับก็หมายรวมถึงคนกลุ่มนั้นด้วยรวมไปถึงนักศึกษานะครับนักเรียนนะครับที่เดินทางไปเรียนนะครับไปพำนักอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลานานนะครับ6เดือน1ปี2ปี3ปี4ปีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็รวมอยู่ในจำนวนนี้ด้วยนะครับแต่แน่นอนในจำนวน3ล้านกว่าคนเนี่ยนะครับก็มีอย่างที่กล่าวไปนะครับมีผู้ฝึกงานด้านเทคนิคนะครับแล้วก็มีแรงงานทักษะขั้นสูงเนี่ยประกอบอยู่ด้วยซึ่งจำนวนเนี้ยก็น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทวนกับตัวเลขของคนญี่ปุ่นที่จะลดน้อยลงเนี่ยครับจำนวนของชาวต่างชาติที่จะไปเข้าไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นก็จะต้องสูงขึ้นถ้าเกิดว่าญี่ปุ่นยังอยากที่จะดำเนินอุตสาหกรรมเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่างๆในประเทศต่อไปนะครับให้เหมือนเดิมเนี่ยนะครับแน่นอนคนญี่ปุ่นที่น้อยลงก็คงจะปล่อยให้เป็นสภาพอย่างนั้นไปไม่ได้ถ้าจะต้องทำอะไรสักอย่างนึงก็คือจะต้องเพิ่มคนต่างชาติเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับให้ไปเพียงพอนะครับกับการที่จะต้องที่จะทำงานด้านอุตสาหกรรมหรือว่าขับเคลื่อนเศรษฐกิจของญี่ปุ่นต่อไปนะครับทีนี้ในการเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับหรือจริงๆแล้วจะไปทำงานที่ประเทศไหนก็ตามหรือเมืองไหนก็ตามเนี่ยนะครับมันก็มีสิ่งนะครับที่เราจะต้องตระหนักนะครับอยู่หนึ่งสิ่งนะครับบนสไลด์แผ่นเนี่ยนะครับก็มี สุภาษิตหนึ่งนะครับของญี่ปุ่นสุภาษิตบอกว่าโกนิอิเรบะโกนิชิตากะเอะครับโกนิอิเรบะโกนิชิตากะเอะครับ
โกนะครับหรือว่าถ้าออกเสียงช้าๆชัดๆก็จะเป็นโกอุครับนี่

เอบะโกนิชตากาเอะครับสำนวนนี้นะครับแปลโดยรวมแล้วนะครับความหมายของสำนวนนี้ครับต้องการจะบอกว่าเมื่อเราเข้าไปอยู่ในถิ่นไหนครับให้เราให้ทำตามถิ่นนั้นครับถ้าบ้านเราก็มีสำนวนสุภาษิตที่คล้ายๆแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมครับเข้าเมืองตาหลิวให้หลิวตาตามครับเราเข้าไปอยู่ในสังคมไหนแล้วนะครับเราก็ต้องปรับตัวให้สอดคล้องนะครับให้เข้ากับคนในสังคมนั้นครับซึ่งแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นsub condition นะครับเป็นเงื่อนไขรองลงมาอีกนะครับเมื่อก่อนที่จะเป็นเกณฑ์เมื่อสักครู่นี้ที่กล่าวไป4ข้อนะครับที่ว่าคนจะไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นได้ก็จะต้องพูดภาษาญี่ปุ่นได้รู้ธรรมเนียมเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นครับแล้วก็สามารถทำงานใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกด้วยทัศนะที่เป็นสากลครับรวมไปถึง4สุขภาพร่างกายแล้วก็จิตใจที่แข็งแรงครับอีกอันนึงนะครับที่เป็นเงื่อนไขรองลงมานะครับสำหรับคนที่เดินทางไปทำงานต่างถิ่นนะครับที่ไม่ใช่ประเทศของตัวเองที่ไม่ใช่บ้านเกิดของตัวเองเนี่ยนะครับที่จะต้องรู้ก็คือว่าจะต้องปรับตัวครับจะต้องมีทักษะครับมีความสามารถหรืออย่างน้อยก็ต้องมีทัศนคติที่ดีนะครับในการที่ปรับตัวเข้าหาสิ่งแวดล้อมนะครับแน่นอนคนไทยกับคนญี่ปุ่นมีถึงแม้จะเป็นเอเชียเหมือนกันแต่ก็มีจุดต่างทางวัฒนธรรมที่มันแตกต่างกันพอสมควรใช่ไหมครับถ้าเราไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นแล้วเราก็ทำตัวเป็นไทยนะครับอย่างนี้ก็คงไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะครับต่อให้มันญี่ปุ่นนั้นเป็นสังคมที่มีคนไทยอยู่มากแล้วก็ตามนะครับอย่างที่เรารู้กันว่ามีคนไทยไปที่ญี่ปุ่นจำนวนไม่น้อยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วเราก็เห็นว่าอ๋อคนไทยก็มาอยู่เยอะแล้วนี่คนญี่ปุ่นก็น่าจะรับคนไทยได้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ทำตัวตามสบายเลยอันนี้มันก็คงไม่เหมาะจะเท่าไหร่ครับอย่าลืมว่าเราก็คงจะต้องให้เกียรติเจ้าของบ้านเขานิดนึงนะครับเราไปอยู่บ้านเขาอ่ะนะครับเราก็ต้องทำตัวให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์มารยาทรวมไปถึงกฎหมายของเขาด้วยนะครับรวมไปถึงธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆของเขาด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นครับในเรื่องของการทักทายนะครับของคนไทยเราใช่ไหมครับของคนไทยเราก็จะทักทายโดยใช้การยกมือไหว้ใช่ไหมครับแต่ว่าในส่วนของสังคมญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ใช้การไหว้ใช่ไหมครับเขาใช้การโค้งคำนับครับใช้การโค้งคำนับเพราะฉะนั้นมันจะดีกว่าหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วนะครับเราเจอคนญี่ปุ่นนะครับแล้วเรามีความประสงค์มีความต้องการที่จะทักทายคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเราก็ใช้วิธีการโอจิกินะครับการโค้งคำนับเนี่ยนะครับเป็นกริยาท่าทางนะครับประกอบในการทักทายของเราครับเคยเห็นคลิปนะครับเคยเห็นคอนเทนต์นะครับในโซเชียลมีเดียบางอันนะครับอันนี้ก็มองกันชวนนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับคิดไปด้วยกันนะครับมีคนไทยนะครับที่เดินทางไปอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับตามคู่สมรสไปนะครับอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เป็นคนชอบเผยแพร่ข้อมูลถ่ายทอดข้อมูลนะครับผ่านโซเชียลมีเดียนะครับทุกครั้งเวลาที่เขาออกจากบ้านเนี่ยครับเขาจะถ่ายคลิปชีวิตประจำวันของเขานะครับแล้วเขาก็จะมาโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียแล้วก็มีคนติดตามชมเขาเยอะพอสมควรนะครับแต่สังเกตที่เขาที่สังเกตเห็นแล้วก็ที่รู้สึกอยากจะชวนนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมคิดก็คือทุกครั้งที่คนนี้นะครับอินฟลูเอนเซอร์คนนี้เขาทำคลิปเวลาที่เขาเดินออกไปข้างนอกแล้วเขาไปเจอคนญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาจะยกมือไหว้ตลอดเลยครับเขาไม่โค้งเขาไม่โอจิกิครับนะครับเขายกมือไหว้แล้วที่สำคัญคือเขาสวัสดีด้วยนะเขาไม่ได้พูดโคนิจิวะโอไฮโยโกไซมัสหรือคุมบังวะเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาทักทายขึ้นต้นด้วยการยกมือไหว้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเนี่ยนะครับแล้วก็ค่อยมาคนนิจิวะค่อยมาพูดคำว่าคนนิจิวะทีหลังนะครับคือคิดว่านะครับอาจจะเป็นจุดขายนะครับที่ต้องการจะบอกว่าเนี่ยเขาไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะครับเป็นคนต่างชาติเป็นคนไทยนะที่มาอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของอินฟลูเอนเซอร์คนนี้นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับเวลาถ้าเกิดว่าเราคนธรรมดาทั่วไปเราไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเราจะยกมือไหว้หรือเปล่านะครับหรือว่าเราจะโค้งคำนับแบบที่คนญี่ปุ่นเขาทำกันนะครับอันนี้ก็ชวนให้ทุกคนลองคิดดูจริงๆก็ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับแล้วก็สถานการณ์มันก็แตกต่างกันไปอันนั้นเขาทำคอนเทนต์ที่จะเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับแต่ว่าในสถานการณ์ของเราที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ทั่วไปนะ

ครับในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยนะครับในฐานะของคนทำงานหรือว่าแรงงานทักษะวิชาชีพชั้นสูงที่จะไปอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเวลาเราเจอคนญี่ปุ่นเนี่ยเราควรจะยกมือไหว้หรือว่าโอจิกิคงคำนับดีนะครับนะอยากจะให้นักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วก็ถ้าเกิดว่าให้สอดคล้องกับโกนิเรบะโกนิชิตาไกเนี่ยนะครับก็คือเข้าเมืองตาหลิวให้อยู่ตาตามแล้วเนี่ยนะครับในส่วนตัวของผมก็คิดว่าการที่เราคงคำนับนะครับแล้วว่าแล้วก็กล่าวทักทายเป็นภาษาญี่ปุ่นนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้คนญี่ปุ่นที่พบเจอเราเนี่ยรู้สึกสบายใจนะครับรู้สึกได้พบกับคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันที่เข้าใจวัฒนธรรมของเขานะครับก็น่าจะทำให้การอยู่รวมกันนั้นราบรื่นมากกว่าหรือเปล่านะครับมีคำว่าไอซาสึที่อยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับแล้วก็นักศึกษาได้เรียนกันคำว่าไอซาสึครับแปลว่าการทักทายนะครับเมื่อสักครู่นี้คำว่าโอจิกิครับแปลว่าการโค้งคำนับนะครับเป็นกริยาท่าทางนะครับการให้เกียรติผู้อื่นนะครับโดยการทักทายนะครับคำนี้คำว่าไอซาสึแปลว่าการทักทายนะครับการทักทายนั้นก็มีหลากหลายระดับครับไม่ว่าจะเป็นการที่มองหน้ากันแล้วก็ยิ้มเฉยๆแล้วก็อาจจะพยักหน้าให้หรือว่าพงกหัวเล็กๆให้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นการแบบทักทายนะครับในกรณีในสถานการณ์ที่เราเจอกับผู้ใหญ่นะครับเราก็ต้องโค้งครับมากๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทักทายเหมือนกันครับคือจะทักทายโดยที่จะโอจิกิจะโค้งในระดับไหนนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคู่สนทนานะครับที่อยู่ในสถานการณ์นั้นๆว่าเป็นใครถ้าเป็นเพื่อนนะครับก็โอจิกิในระดับหนึ่งถ้าเป็นรุ่นพี่ก็โอจิกิในระดับหนึ่งครับถ้าเป็นหัวหน้านะครับก็โอจิกิในระดับหนึ่งหรือถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าอย่างนะครับก็คงจะต้องโอจิกิในระดับหนึ่งที่ให้เกียรติคู่สนทนามากๆนะครับก็คือการโค้งไปประมาณ90องศาเลยนะครับก้มตัวไป90องศาเลยนี้เป็นต้นทีนี้พูดถึงเรื่องของการทักทายนิดนึงนะครับการทักทายและแนะนำตัวนั้นมีความสำคัญครับเวลาพบหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานเป็นครั้งแรกนะครับหรือจะเป็นการพบลูกค้าก็ตามนะครับหรือการพบใครก็ตามเนี่ยเป็นครั้งแรกเนี่ยการทักทายและการแนะนำตัวเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความมีสัมมาคารวะความอ่อนน้อมถ่อมตนของเราที่มีต่อผู้อื่นนะครับดังนั้นไอซาสึหรือการทักทายนั้นมันเป็น first impression เลยใช่ไหมครับมันเป็นกุญแจดอกแรกเลยที่จะทำให้ใครสักคนหนึ่งเขาชอบหรือไม่ชอบเราเขามีความรู้สึกอย่างไรกับเราใช่ไหมครับถ้าเราเจอใครแล้วเราทักทายนะครับอย่างเหมาะสมด้วยนะครับคู่สนทนาก็จะรู้สึกดีกับเราครับมันสะท้อนให้เห็นถึงว่าเรามีสัมมาคารวะเรารู้ธรรมเนียมมีความอ่อนน้อมนะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าคู่สนทนาเขาได้รับการทักทายที่เหมาะสมเขาก็จะรู้สึกว่าเขาได้รับเกียรติใช่ไหมครับเนี่ยไอการที่เขาได้รู้สึกว่าเขาได้รับเกียรติได้รับการเคารพเนี่ยมันก็จะส่งผลให้เกิดความรู้สึกประทับใจครับความเมตตาความยินดีเป็นมิตรกับเราครับเพราะฉะนั้นการทักทายและการแนะนำตัวจึงเป็นสิ่งที่สมควรปฏิบัติให้ดีนะครับต้องปฏิบัติและปฏิบัติให้ดีด้วยเพราะเป็นมารยาทและเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีที่จะทำให้สามารถผูกสัมพันธ์นะครับกับบุคคลต่างๆในที่ทำงานต่อไปดังนั้นนะครับถ้าเป็น body language นะครับถ้าเป็นกริยาท่าทางนะครับอย่าลืมนะครับในสังคมญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเขาทักทายกันโดยใช้โอจิกินะครับการโค้งคำนับนะครับแล้วถ้าเป็นสำนวนภาษาต่างๆนะครับเขาใช้อะไรกันบ้างนะครับเรามาดูด้วยกันนะเขาใช้นะครับโอไฮโอกะไซมัสครับเมื่อพบกันในเวลาเช้าครับใช้คำว่าคอนนิจิวะใช้กล่าวสวัสดีเมื่อพูดเมื่อพบกันในเวลากลางวันครับใช้คำว่าคอมบังวะที่แปลว่าสวัสดีนะครับใช้พูดเมื่อพบกันในเวลากลางคืนครับแบ่งครับคำกล่าวทักทายเมื่อพบกันเนี่ยนะครับตามช่วงเวลาที่เจอนะครับคล้ายๆกับภาษาอังกฤษที่เราเคยเรียนไปสมัยเด็กๆใช่ไหมครับถ้าเป็นตอนเช้าก็เป็น good morning ถ้าเป็นกลางวันก็ good afternoon ถ้าเป็นตอนเย็นก็ good evening ใช่ไหมครับภาษาญี่ปุ่นนั้นเซนคล้ายๆกันนะครับมีลักษณะการปฏิบัติที่คล้ายๆกันถ้าเช้าก็โอไฮโอไซมัสถ้ากลางวันบ่ายก็โคนิจิวะถ้าเย็นค่ำก็จะเป็นคมบังวะครับในขณะที่ถ้าเกิดว่าเราเจอนะครับเพื่อนร่วมงานนะครับในที่ทำงานนะครับคำกล่าวทักทายเนี่ยนะครับในที่ทำงานนั้นเนี่ยก็จะแตกต่างไปนะครับคำว่าโอไฮโอกะไซมัสโคนิจิวะคมบังวะนี่จะเป็นการแรกในวันของวันเลยเนี่ยนะครับในที่ทำงานเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาก็จะใช้สำนวนใหญ่ๆนะครับเราไม่ตอนเช้าตอนงานเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้เจอกับคนทุกๆคนเลยใช่ไหมครับ
แต่ว่าในระหว่างวันระหว่างช่วงเวลาที่เรากำลังทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยเราอาจจะเจอกับคนนู้นคนนี้คนนั้นอะไรเงี้ยนะครับเวลาที่เราเจอกับคนนู้นคนนี้คนนู้นคนนี้คนนั้นในระหว่างการทำงานที่ทำงานเนี้ยนะครับสำนวนที่เขาใช้กล่าวทักทายคนญี่ปุ่นเขาใช้กล่าวทักทายกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยเขาจะใช้โอสคาเรซามาเดสนะครับสำนวนอิเตมายริมัสนะครับเป็นสำนวนที่ใช้กล่าวทักทายนะครับเวลาที่เราจะออกไปข้างนอกครับอย่างเช่นเวลาที่เราทำงานอยู่นะครับแล้วเราจะออกไปทำธุระครับข้างนอกแล้วเดี๋ยวอีกสักพักนึงเราจะกลับเข้ามาใหม่นะครับหรือว่าเราจะออกไปรับประทานอาหารกลางวันช่วงเบรกนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักพักเราจะกลับเข้ามาใหม่นะครับคนญี่ปุ่นก็จะมีการกล่าวทักทายกันครับเป็นการบอกกันกล่าวให้คนที่อยู่เนี่ยรู้นะว่าเราจะไม่อยู่เราจะออกไปข้างนอกสักพักนึงแล้วเดี๋ยวจะกลับมาใหม่นะครับสำนวนที่ว่าก็คืออิเตมายริมัสครับคนที่อยู่ที่ทำงานนะครับก็จะได้ยินครับแล้วก็จะกล่าวตอบไปเป็นการทักทายเหมือนกันนะครับบอกว่าอิเตราชัยที่แปลว่าเหรอไปดีมาดีละกันอะไรเงี้ยนะครับพูดกับบุคคลที่กำลังจะออกไปครับทำธุระข้างนอกลักษณะแบบนี้นะครับก็สะท้อนให้เห็นถึงว่าคนญี่ปุ่นเขาอยู่กันอย่างเขาอยู่กันอย่างมีความสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับให้เกียรติกันแล้วก็เป็นสังคมนะครับอยู่ร่วมกันนะครับไม่ได้ทำอะไรตามอำเภอใจหรืออยากจะทำอะไรก็ทำไม่สนใจใครอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับลักษณะการมีคำทักทายเยอะๆในสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับสะท้อนนะครับความเป็นสังคมของคนญี่ปุ่นที่อยู่รวมกันอย่างเหนียวแน่นเนี่ยนะครับได้อย่างชัดเจนครับคนที่ออกไปข้างนอกกล่าวอิเตมายริมัสคนที่อยู่ก็กล่าวไปกล่าวทักทายกลับไปไปดีมาดีนะอิเตราชัยนะครับพอไปแล้วกลับเข้ามานะครับก็มีคำกล่าวทักทายเหมือนกันออกไปทำธุระเมื่อสักครู่นี้นะครับพอทำเสร็จแล้วกลับเข้ามาพอกลับมาก็พูดว่าตะไดมาโมโดริมาชิตะต่อได้มาโมโดริมาชิตะกลับมาแล้วนะครับใช้พูดเมื่อกลับเข้ามาจากการออกไปทำธุระข้างนอกนะครับในขณะที่คนที่อยู่ข้างในบริษัทเนี่ยนะครับพอมีเห็นว่ามีคนกลับเข้ามาแล้วเขาก็กล่าวทักทายแล้วว่าเขากลับมาแล้วนะครับต่อได้มาโมโดริมาชิตะเนี่ยนะครับคนที่อยู่ที่บริษัทก็กล่าวทักทายอีกนะครับอ้าวกลับมาแล้วเหรอดีจังอกใครได้หน้าไส้นะครับจะออกไปจะกลับมานะครับต่างล้วนแล้วแต่มีถ้อยคำหรือมีสำนวนครับที่ทักทายทั้งนั้นเลยนะครับการจะเดินเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวของผู้อื่นก็มีคำกล่าวครับชิสเลชิมัสครับอย่างเช่นเราจะเดินเข้าไปในห้องส่วนตัวหรือว่าในพาร์ติชันส่วนตัวของคนอื่นเนี่ยนะครับเราไม่ดุมเข้าไปเลยนะครับเรายืนอยู่ข้างหน้าห้องหรือว่ายืนอยู่ข้างนอกพาร์ติชันก่อนแล้วเราก็ตะโกนเข้าไปนะครับชิสเลชิมัสครับเป็นการทักทายขอโทษนะครับเดี๋ยวผมขอเสียมารยาทเดินเข้าไปหน่อยนะครับอะไรเงี้ยนะครับหรือการที่เราจะกลับบ้านก่อนนะครับแยกตัวออกไปก่อนจากสถานที่นั้นๆไม่ว่าจะเป็นการทำงานก็ตามหรือการประชุมหรือการรวมกลุ่มกันแบบเป็นส่วนตัวก็ตามถ้าเราอยากจะขอลีฟไปก่อนเราจะขอตัวกลับไปก่อนเนี่ยนะครับญี่ปุ่นเขาก็มีสำนวนนะครับที่จะใช้ทักทายใช้กล่าวในสถานการณ์แบบนี้ก็คือโอซากินิชิสเรชิมัสโอซากินิชิสเรชิมัสครับกรณีที่พูดกับบุคคลที่เลิกงานแล้วและกำลังจะกลับบ้านนะครับโอซาเรซามาเดชิตะนะครับเป็นคำกล่าวทักทายก่อนแยกย้ายกันครับให้ความรู้สึกขอบคุณที่ร่วมเหนื่อยร่วมแรงร่วมใจกันมาทั้งวันนะครับโกคุโรซามาเดชิตะก็เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณที่ร่วมเหนื่อยกันมาทั้งวันนะครับอันนี้ก็ใช้กล่าวทักทายก่อนที่จะแยกจากกันเป็นสำนวนที่ผู้อาวุโสมากกว่าหรือผู้ที่อยู่ในตำแหน่งสูงกว่านั้นเนี่ยใช้ผู้ขอบคุณผู้ที่มีอายุน้อยกว่าหรือผู้ใต้บังคับบัญชานะครับเหล่านี้เป็นทั้งกริยาท่าทางนะครับโอจิกิครับการโค้งคำนับรวมไปถึงถ้อยคำสำนวนหรือวลีนะครับที่ใช้ทักทายเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับที่ใช้ในสถานการณ์การทักทายนะครับที่นำมาฝากให้กับท่านผู้ชมได้เรียนกันครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับตอนที่1ครับของวิชาภาษาญี่ปุ่นในภาคการศึกษานี้จะเน้นในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสนะครับการเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับของชาวต่างชาติในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับรวมไปถึงคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นนะครับที่ใช้ในสถานการณ์ทักทายนะครับรวมไปถึงวัฒนธรรมนะครับการอยู่ร่วมกันกับในกับคนญี่ปุ่นในสังคมญี่ปุ่นนะครับในมิติของสังคมนะครับซึ่งเป็นสังคมที่มีความร่วมแรงร่วมใจกันแล้วมีความสามัคคีสูงนะครับเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันแล้วก็เน้นนะครับการทำงานเป็นทีมนั้นเน้นการอยู่ร่วมกันนะครับในสังคมในกลุ่มคนหมู่มากนะครับหวังว่าความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสังคมญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาแล้วก็ผู้รับชมรายการในวันนี้นะครับกลับมาพบกันใหม่นะครับในรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นนะครับในตอนต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polym ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการปรุงและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: มาหาใครครับ
1: คุณปฏิพานหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign language or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

0: สวัสดีครับ
1: รายการที่ท่านกำลังชมอยู่นี้นะครับเป็นรายการการทำผิดพันธ์ทำความสะอาดร่างกายและผิดพันธ์ทำความสะอาดเพื่อใช้ในครัวเรือนตอนที่1นะครับ
2: ครับ
1: ผมอาจารย์เจเด็ดลือดมนะครับ
2: ผมอาจารย์อภิชาติเจริญผลครับ
1: เราสองคนนะฮะจากมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับ
2: ครับ
1: วันนี้ผิดพันธ์ที่เราเคยสอนมาตลอดก็
2: เกี่ยวกับชาล้าง
1: ร่างกายทำความสะอาดร่างกายหลักๆก็จะมีสบู่นะครับอาจารย์อภิชาตินะ

0: ็วันนี้มาเราเป็นเรื่องของผิดพันธุ์ทำลายความสะอาดร่างกายอีกชนิดนึง
1: เจลอาบน้ำสูตรอ่อนโยน
0: วันนี้ที่เราทำคืออาบน้ำสูตรอ่อนโยน
1: ใช่
0: แต่ก่อนจะถึงที่เราไปทำเนี่ยท่านก็ต้องคอยชมเราแหละเน
1: า
0: ะ
1: ก็เป็นผิดพันธุ์กันบ่อยแล้ว
0: ผิดพันธุ์ที่จดจ่ออยากทำนะเป็นเจลอ่ะที่เรามาเรื่องอะไรกัน

0: ใช่ไหม
1: ครับออกไปข้างนอก
0: เราก็อาจจะมีการใช้ก้อนหินไหมเคยเห็นนะอาจารย์
1: ก้อนหิน
0: มาขัด
1: หินขัดผิวหินขัดผิว
0: แล้วก็มาใช้อาบน้ำแล้วใช้ผ้าขัดแต่ก่อนจะมีผิวพรรณนะจนมาเจอสบู่นะ
1: ครับ
0: สบู่จริงๆสมัยแรกๆเนี่ยคนทำก็ทำสบู่เป็นธรรมชาติเป็นสบู่ก้อนสบู่จากธรรมชาติ
1: ครับ
0: คราวนี้สบู่ก็มีหลายประเภท
1: เยอะ
0: สบู่ธรรมชาติเนี่ยก็เกิดจากน้ำมันกับโซดาไฟ
1: ใช่ไห
0: มอาจารย์ก็คือสบู่น้ำมันเนี่ยคือตอนแรกเราก็ใช้สบู่น้ำมันปุ๊บทำมาก็จะมีเป็นสบู่กลีเซอรีน
1: ใช่ครับ
0: คืออย่างที่บอกว่าผิวมนุษย์เราเนี่ยมันมีหลายแบบบางคนใช้ถามว่าใช้สบู่ก้อนอาจจะมีการรู้สึกตึงผิว
1: ใช่มีตึงผิวหรือว่าเหมือนกับมันไม่โอ
0: ้มันยังไงอ่ะมันตึงผิวคือทำให้แบบพอใช้แล้วแบบพบว่าผิวมนุษย์เราเนี่ยมันมีหลายประเภท
1: ใช่ครับ
0: คนก็ผิวมัน
1: ผิวแห้ง
0: ใช่บางคนก็ผิวแห้ง
1: ใช่ครับ
0: บางคนก็ผิวผสม
1: ใช่ครับ
0: บางคนก็ผิวแพ้ง่ายเพราะฉะนั้นพอมันมีลักษณะของผิวหลายแบบ
1: ครับ
0: แผนการชำระร่างกายมันก็มีหลายแบบตาม
1: ใช่ครับ
0: เราต้องมาแยกประเภทว่าแต่ก่อนเนี่ยสมมติว่าคนผิวมันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กวัยรุ่น
1: ใช่ไ
0: หมหรือว่าผู้ชายจะมีผิวมันมากกว่าผู้หญิงใช่ไหมอาจารย์ก็คือก็ต้องใช้สบู่ที่มันค่อนข้างจะมีการชำระ
1: ล้างค่อนข้างดีนะครับ
0: สบู่เนี่ยเขาจะมีหน้าที่ดึงไขมัน
1: ใช่
0: การที่เรากินอาหารไปก็จะมีหรือว่ามีเหงื่อหรือว่าเด็กๆจะมีฮอร์โมนใช่ไหม
1: ครับ
0: หน้ามันอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ใช้สบู่ที่ชำระล้างร่างกายดีๆ
1: ใช่ครับผม
0: ทำให้ร่างกายสะอาดนะ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าบางคนนอกจากผิวมันอาจจะชอบสบู่แรงๆแต่คราวนี้คนบางคนเนี่ยอย่างเช่นผู้หญิง
1: ครับ
0: อาจจะผิวอ่อนโยนกว่า
1: ผิวแห้งแห้งกว่าหน่อย
0: ใช่ครับผิวแห้งก็ไปใช้สบู่ที่แบบชำระร่างกายดีๆก็คือจะแรงไปก็คือจะมีผิวลอกเลย
1: ตึงมันตึงผิวมันชำระล้างออกดีเกิน
0: ก็เป็นขุยไงเขาก็จะไม่ชอบไงเขาก็จะมาเลือกผิวพรรณที่อ่อนโยนกว่า
1: ใช่ครับ
0: ประมาณนี้นะครับก็คือแต่บางคนเนี่ยมีผิวแบบอีกสองประเภทเนี่ยบางทีแบบที่หน้ามันเป็นทีโซนมันอีก
1: หน้ามันแต่ตัวแห้ง
0: ตัวแห้งหรือว่าจริงๆเนี่ยตรงแก้มแห้งเป็นขุยแต่ตรงทีโซนเนี่ยมันก็ต้องเลือกผิวพรรณให้เหมาะว่าต้องใช้ผิวพรรณอ่อนโยนหรือบางคนประเภทแพ้ง่ายอาจารย์เคยเจอไหม
1: โอ้เยอะ
0: ใช้อะไรก็ผื่นขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ใช้อะไรก็คัน
1: ใช่ครับ
0: ถ้าจะใช้อะไรไม่ได้เลยก็ต้องหาผิวพรรณที
1: ่
0: เหมาะสมกับตัวเอง
1: ครับ
0: บางทีคำบอกคนบอกว่าธรรมชาติดีเนี่ยธรรมชาติดีแต่บางทีว่าธรรมชาติมันก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ก็คือจะมีความรุนแรงในระดับนึง
1: ใช่
0: มันก็ต้องคงตัวอย่างนั้นคราวนี้คนผิวแห้งไปเจอธรรมชาติบางทีก็อาจจะใช้ไม่ได
1: ้ครับ
0: ใช่ครับก็ต้องมาเลือกผิวพรรณอย่างที่เราเลือกมานะครับก็คืออย่างที่บอกว่าผิวเราก็มีหลายอย่างสบู่ก็มีหลายอย่างนะฮะอย่างอาจารย์เคยเห็นบอกบางคนบอกสบู่กลีเซอรีนอาจารย์เคยใช้สบู่กลีเซอรีนไหม
1: เคยครับ
0: แล
1: ้วท่านในส่วนตัวก็คือไม่ค่อยชอบเท่าไหร่
0: ไม่ค่อยชอบ
1: ใช่ครับ
0: แล้วทำไมสบู่ถึงเป็นยังไงถึงเป็นกลีเซอรีน
1: อ๋อคือสบู่เนี่ยเหมือนกับเขาเอาเบสกลีเซอรีนใช่ไหมครับหรือว่าเบสสำเร็จรูปเนี่ยใช่ไหมมาหลอมให้ละลายใช่ไหมครับอาจารย์ใส่สารนู่นนี่นั่น
0: บางคนเคยทวนดูเราในเทปแรกๆเราก็สอนทำสบู่กลีเซอรีน
1: ใช่ใช่ครับ
0: มันก็จะอ่อนโยนแต่ว่าอาจจะฟองน้อย
1: นั่นแหละปัญหาเลย
0: ฟองน้อยคนบางคนก็จะไม่ชอบ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: อันนี้คือปัญหาเลยที่ฟองน้อยใช่ไหมครับเพราะแต่ละท่านน่ะในการชำระล้างหรือการอาบน้ำเนี่ยหนึ่งเลยฟองใช่ไหมครับอาจารย์คือบางท่านน่ะคิดว่าถ้าฟองมันน้อยแล้วมันไม่สะอาด
0: ใช่
1: นะครับใช
0: ่ต้องการฟองเยอะ
1: ๆครับผม
0: แต่แบบฟองเนี่ยแต่บางคนเอ๊ะถามว่าการมีฟองทำให้สะอาดมากไหม
1: ผมว่าเป็นความรู้สึกมากกว่านะ
0: ไม่เกี่ยวข้องกัน
1: ใช่อาจารย์ผมว่าเป็นความรู้สึกมากกว่า
0: อย่างแม้แต่ผงซักฟอกหรือสบู่เนี่ยเขาบอกว่าฟองเยอะคือทำฟองเนี่ยมันช่วยให้เกิดมีความรู้สึกนุ่มล
1: ื่
0: น
1: ใช่ผมว่ามันเป็นความรู้สึกของเรามากกว่า
0: แค่นั้นเองนะให้รู้ไว้ว่ามันไม่ใช่ว่ามีฟองเยอะแล้วทำสบู่หรือว่าสารชำระล้างบางประเภทเนี่ยฟองน้อยก็จริงหรือไม่มีฟองเลยก็อาจจะชำระล้างรุนแรงก็ได้
1: ใช่ครับ
0: นะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ที่เราทำเนี่ยก็คือเป็นผิวพรรณที่ทำความสะอาดร่างกายนะเป็นเรื่องของสบู่ซึ่งอย่างที่บอกว่าเราเล่ามาถึงสบู่ก้อนตั้งแต่แรกๆเนาะ
1: ครับ
0: คือตอนหลังๆมันก็จะมีเรียกว่าจากสบู่ก้อนก็เป็นสบู่เหลว
1: ใช่ครับ
0: สบู่เหลวเนี่ยบางคนสมัยโบราณเลยมันก็ยังมีการทำสบู่เหลวจากน้ำมัน
1: ครับ
0: หรือระบบเดิมๆบางคนเคยเอาสบู
1: ่เอาเศษสบู
0: ่เศษสบู
1: ่มาผสมกับน้ำ
0: ไอ้
1: น้ำเกลือ
0: ใช่ถ้าสบู่ก้อนเนี่ยเอามาละลายน้ำเนี่ย

0: ไม่ใช่สบู่เหลวนะเขาเรียกสบู่ละลายน้ำมันไม่เหมือนกันเพราะว่าการกระจายตัวให้หนืดเนี่ยมันไม่ทั่วทั้งน้ำแล้วเราทิ้งไว้มันก็มีการตกตะกอนอยู่ข้างล่างนะครับแต่สบู่เหลวเนี่ยจริงๆก็คือมีการทำแบบธรรมชาติ
1: ใช่ครับ
0: เราก็เคยสอนนะถ้าใครกับย้อนไปในเทปเก่าๆแต่ว่าในการทำเอาวัตถุดิบเช่นน้ำมันหรือด่างประเภทโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยมาทำสบู่เหลวเนี่ยมันไม่เป็นที่นิยม
1: ใช่
0: คือได้เป็นสบู่เหลวนะแต่เป็นสบู่เหลวแบบธรรมชาติเลยเนี่ยคือที่ไม่นิยมเพราะว่าสีอาจจะเหลือง
1: สีอาจจะไม่น่าใช้
0: ไม่น่าใช้เหลืองเป็นแบบน้ำมันที่เรานำมาใช้นั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: เราใช้น้ำมันชนิดไหนก็จะเหลืองประมาณตัวนั้นเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็ความมีฟองเนี่ยมีแน่นอนการชำระล้างได้ดีแน่นอนแต่อาจจะมีกลิ่นหืน
1: ใช่
0: คือสบู่ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นสบู่ธรรมชาติเนี่ยเขาต้องเกิดจากน้ำมันใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: พอเกิดจากน้ำมันเนี่ยเอาน้ำมันมาใช้เนี่ยยิ่งเป็นสบู่เหลวเนี่ยจำนวนน้ำมันมันเยอะแล้วมันในการเกิดเนี่ยก็เป็นน้ำมันแล้วก็แล้วก็การเก็บรักษาเนี่ยมันก็จะแบบให้ความนุ่มลื่นไม่เหมือนกับสบู่ที่ทำจากสารสังเคราะห
1: ์ใช่ครับ
0: ก็เป็นสบู่เหลวธรรมชาติการที่คนเราอยู่แบบอาจารย์มึงคือแบบในบ้านเดียวกันเนี่ยหรือว่าไปใช้ต่างจังหวัดนู่นนี่นั่นใช้สบู่ก้อนบางคนก็ไม่อยากจะใช้สบู่ก้อนร่วมกับอย่างอื่น
1: ใช่
0: ก็เลยมาใช้สบู่เหลว
1: ใช่ครับ
0: หลังจากมีสบู่เหลวนะก็จะพัฒนาเป็นสบู่ประเภทครีมอาบน้ำ
1: สบู่ในรูปแบบของเหลวก็มีหลายเบสนะครับอาจารย
0: ์น้ำไง
1: ใช่
0: สบู่เหลวนะฮะ
1: ครับ
0: แต่แล้วก็จะมีครีมอาบน้ำ
1: ใช่
0: เจลอาบน้ำ
1: ใช่
0: ที่เราจะทำก็คือเจลอาบน้ำนะฮะก็คือพัฒนามาให้มีความรู้สึกน่าใช้นุ่มลื่นมากขึ้น
1: ครับ
0: มันต่อผิวมากขึ้น
1: มันสามารถพกพาง่ายพกพาสะดวกแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกคน
0: ใช่
1: นะครับผม
0: ครับอันนี้เราก็ต้องรู้ว่าในสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในสบู่ที่เรามาใช้อาจารย์
1: ใช่ครับอ
0: ันนี้อย่างที่บอกว่าสิ่งที่เรามาสอนวันนี้ก็คือผิดพันธ์ชำระล้างหรือสบู่เนี่ยถามว่าตอนเราทำเนี่ยต้องรู้นะว่าผิดพันธ์ที่เราทำเนี่ยมันจัดอยู่ในเครื่องสำอาง
1: อันนี้ก็คือเราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายแล้วมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับ
0: สมมติเราทำใช้เองเนี่ยวันนี้ที่เราสอนเนี่ยเราจะเป็นสูตรที่มาตรฐานนะ
1: ใช่
0: สูตรมาตรฐานซึ่งจริงๆแล้วโรงงานเล็กๆก็สามารถผลิตไปได
1: ้
0: ตอนนี้เราสามารถที่ให้ท่านผู้ชมหรือว่านักศึกษามาเรียนรู้เนี่ยท่านสามารถใช้เองที่บ้านได้อ
1: ันนี้ต้องฟังอาจารย์ให้จบก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะบอกเรื่องการขอจดแจ้งหรือว่าเรื่องการจำหน่ายอีกทีนึง
0: คือต้องเข้าใจว่าผิดพันธ์ที่เราสอนเนี่ยมันเป็นผิดพันธ์ที่เรียกว่าเครื่องสำอาง
1: ครับ
0: เพราะเครื่องสำอางปุ๊บถ้าเราทำใช้เองเนี่ยไม่เป็นไร
1: ครับ
0: เป็นเหมือนกับเป็นงานอื่นเลยทำมาใช้เองที
1: ่
0: เราสอนเนี่ยเราก็จะสอนให้ทำง่าย
1: ๆครับ
0: ซึ่งนักศึกษาหรือผู้ชมเนี่ยไปทำใช้เองได
1: ้
0: นะครับเพียงแต่ว่าวันนึงท่านทำใช้แล้วอาจจะเพ
1: ื่อนมาใช้ดีแล้ว
0: ใช้ดีแล้ว
1: เพื่อนอยากได้
0: เพื่อนมาใช้ที่บ้านไอ้สบู่เพื่อนดีจังเลย
1: ครับ
0: ไม่ทำขายล่ะถ้าจะทำขายต้องศึกษานิดนึงว่าพอมันผิดพันธ์เครื่องสำอางเนี่ยการทำขายเนี่ยต้องไปดูข้อกฎหมายว่า
1: ใช่ครับ
0: ผิดพันธ์เครื่องสำอางคุณจะขายได้ต้องมีอย.
1: ครับ
0: มีเลขที่อย.ที่ถูกต้องนะมีแหล่งที่ผลิตนะการจดแจ้งก็ต้องมีสถานที่ผลิตที่ถูกต้อง
1: ใช่
0: คืออย่างน้อยในการทำทั้งศึกษาเรื่องพวกนี้ก่อนก็คือไปติดต่อที่สสจ.จังหวัดที่เราอยู่
1: ใช่ครับ
0: ในหน่วยงานอย.ว่าจะขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตนะอะไรเงี้ยเมื่อผลิตแล้วมีเลขที่อย.เราถึงจะขายได
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมครับไม่ใช่อยู่ๆแบบเออ
1: ขายดีทำแล้วมีแต่คุณอยากใช
0: ้
1: ทำขายเลย
0: ทำใช้เองที่บ้านคุณพ่อคุณแม่พี่น้องชอบหมดเพื่อนมาใช้ที่บ้านก็ชอบ
1: ทำขายเลย
0: เสร็จแล้วก็เอาไปขาย
1: ทำอยู่ในห้องครัวที่บ้านนั่นแหละ
0: มันก็จะมีความรู้สึกว่าไปขายเนี่ยถ้าสมมติคนเข้าไปดูปุ๊บอ้าวไม่มีเลขที่อย.เราก็จะผิด
1: แล้วทุกวันนี้นะครับในระบบพวกนี้สามารถตรวจสอบได้ด้วยว่าคุณเอาเลขที่จดแจ้งมาจากไหนจริงหรือไม่จริง
0: สมมติเราเจอคันเนี่ยเลขที่จดแจ้งเนี่ยเอาไปเซิร
1: ์
0: ช
1: ใช่
0: ก็จะลงเขาจะขึ้นมาเลยว่าบริษัทผู้ผลิตคือใคร
1: บ
0: ริษัทผู้จำหน่ายคือใ
1: คร
0: ผิดพันธุ์นี้คือผิดพันธุ์อะไร
1: ใช่
0: ไหมอยู่ในประเภทอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เราสอนนี
1: ่
0: เป็นผิดพันธุ์เพื่อชำระล้างหรือก็เพื่อทำความสะอาดร่างกาย
1: ใช่ครับเพราะว่าอันเนี้ยผมเคยเห็นแบบเคยมีประสบการณ์เลยคือไม่ไปขอแล้วทำสติกเกอร
0: ์
1: แล้วก็ทำเลขที่จดแจ้งเองคิดว่าเขาตรวจสอบไม่ได้
0: แล้วเป็นไงฮะ
1: เรียบร้อยครับผิดกฎหมายนะครับ
0: เจ้าหน้าที่เขาก็มา
1: ใช่ครับผิดกฎหมาย
0: ให้เราไปทำให้ถูกต้อง
1: ใช่ครับผมอันนี้ก็ต้องศึกษาดีๆเกี่ยวกับการขายนะครับผม
0: ก็อย่างที่บอกว่าอันนี้เราก็พยายามจะคุยในเรื่องของ ของแผนที่เราสอนวันนี้นะซึ่งหนูว่าเราสอนวันนี้ท่านสามารถไปทำเองใช้เองที่บ้านได้ง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากอะไรอ
1: ุ
0: ปกรณ์ที่เราทำมาก็จะเป็นอุปกรณ์ที
1: ่หาซื้อได้ทั่วไปเลยครับอาจารย์หาซื้อได้
0: แต่ว่าต้องมีความสะอาดและมีมาตรฐานในการนำมาใช
1: ้ครับก็คือเราทำผลิตภัณฑ์พวกนี้เราจะต้องใช้อุปกรณ์ที่มันเหมาะด้วยนะครับแล้วหนึ่งเลยอุปกรณ์ที่นำมาทำเนี่ยกับอุปกรณ์ในบ้านที่เราใช้ทานอุปกรณ์ในครัวเรือนเนี่ย คือต้องแยกกันแยกกันเด็ดขาดเลยนะครับบางท่านถ้วยกินข้าว
0: ไม
1: ่ถ้วยกินข้าวนะครับ
0: ก็ไม่ได้ฮะ
1: ใช่ครับ
0: อุปกรณ์ที่เรามาใช้ทั้งหมดเนี่ยคือต้องแยกจากครัวเรือนนะฮะ
1: ค
0: ือแยกมาทำต่างหากไม่ใช่ว่าหม้อไหที่บ้านกินข้าวอยู่เสร็จไปกินข้าวมัน
1: ล้างแล้วนึกว่ามันสะอาดนะครับแล้วเอามาทำต่ออย่างเงี้ยก็คืออันตรายนะครับมันอาจจะมีสารเคมีตกค้างอยู่ที่ภาชนะนะครับอันนี้คือต้องแยกเด็ดขาดเลยนะครับ
0: อย่างนี้เราก็รู้แล้วว่าผิดพันที่เราทำเนี่ยเป็นผิดพันชำระล้างที่อยู่ในหมวดเครื่องสำอาง
1: ครับ
0: ทำแล้วก็ต้องมีการใช้เพื่อความปลอดภัยแล้วที่เราทำเนี่ยคือสูตรที่เราตั้งให้ท่านมาเนี่ยปลอดภัยแน่นอน
1: ปลอดภัย
0: ง่าย
1: นะครับ
0: ทำใช้เองได้
1: ใช่ครับ
0: เพียงแต่ศึกษาสารอะไรนิดนึงนะครับผม
1: นะครับแล้วก็อันเนี้ยก็คือใช้ได้แทบทุกสภาพผิวเลยนะ
0: คือนะครับคืออย่างที่บอกว่าเราใช้สูตรอ่อนโยนใช
1: ่
0: ถึงบอกว่าคือที่เราสอนมาทั้งหมดแต่ก่อนเนี่ยเป็นสูตรสบู่ค่อนข้างจะมาตรฐานกลางๆก็ใช้ดีสำหรับคนที่ผิวปกติแต่บางคนบอกว่าคือบางคนใช้นี่จนผิวแบบแพ้ง่ายไปแล้วก็ต้องการอะไรที่อ่อนโยนแต
1: ่
0: การอ่อนโยนต้องบอกว่าบางทีมันอาจจะชำระล้างไม่
1: ร
0: ้
1: อย
0: ไม่รุนแรงมากนักนะครับเพราะว่าก็ต้องการความอ่อนโยนต่อสภาพผิวนะ
1: ครับ
0: อย่างที่บอกบางคนในบ้านเนี่ยก็คือจะแยกเลยว่าบางทีอ่อนโยนนี่ก็คือตัวที่ทำอ่อนโยนเนี่ยใช้สำหรับหน้าเท่านั้นส่วนสบู่ก้อนเนี่ยก็เอามาชำระล้างร่างกาย
1: ใช่ครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับความชอบล้วนๆนะครับแต่หลักๆคือเขาก็ทำความสะอาดร่างกายนะครับแต่บางท่านชอบเป็นก้อนบางท่านชอบแบบเป็นของเหลวอย่างเงี้ยมันเป็นที่ความรู้สึกของแต่ละท่านนะครับแต่สามารถเลือกใช้ได้ทั้งสองประเภทท
0: ั้
1: งแบบเป็นก้อนแล้วก็ทั้งแบบเป็นของเหลว
0: ของเหลว
1: นะครับผม
0: คราวนี้ในการทำผิดพันเนี่ยเริ่มต้นเราก็จะต้องมาแนะนำอุปกรณ์ในการทำก่อนนะ
1: ใช่เราจะต้องแนะนำอุปกรณ์การทำความสะอาดพวกนี้ก่อนนะครับเพราะว่าแต่ละเทปทุกเทป
0: คือจริงๆวันนี้ไอ้ที่เราสอนง่ายมากอุปกรณ์ก็ไม่เยอะ
1: ไม่เยอะครับใช่
0: นะฮะแล้วอุปกรณ์ก็สามารถหาได้ง่ายๆทั่วไป
1: ใช่ครับหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยนะครับหรือร้านโชห่วยทั่วไปเลยมีนะครับแต่ก็คือเดี๋ยวช่วงที่เราอธิบายอุปกรณ์เนี่ยเราก็จะแนะนำว่าอันไหนที่ควรใช้หรือว่าอันไหนที่ไม่ควรใช้ในการทำผลิตภัณฑ์พวกนี
0: ้
1: นะครับอ่ะเรามาแนะนำเรื่องอุปกรณ์เลยไหมครับอาจารย์อ่ะอุปกรณ์ชิ้นแรกอันนี้คือช้อนสแตนเลส
0: ครับ
1: นะครับอันนี้คือสแตนเลสแท
0: ้คือต้องบอกทีนึงว่าในการทำผิดพันเครื่องสำอางเนี่ยนะฮะเราจะแนะนำผิดพันไอ้วัตถุวัตไอ้เรียกว่าภาชนะหรือว่าของที่ใช้เนี่ยที
1: ่
0: ทำเนี่ยเป็นสแตนเลสอย่างน้อยต้องเกรด304หรือสูงกว่า
1: ใช่ครับ
0: เพราะอะไรฮะเกรดพวก304หรือสูงกว่าเนี่ยมันจะเป็นเกรดที่ทนต่อการกัดก่อนทำให้สารเคมีออกมาปนเปื้อนได้น้อยนะแล้วก็มีความคงทนแข็งแรง
1: ใช่
0: นะก็ขอให้เป็นสแตนเลส304หรือไม่งั้นถ้าทำน้อยๆอาจจะเป็นอุปกรณ์ประเภทแก้วเงี้ยก็ได้นะครับทำน้อยนะอย่างที่ทำในห้องแลบเนี่ยทำอย่างที่ทำ
1: แท่งแก้วก็ได้
0: แท่งแก้ว
1: ประมาณนั้น
0: ก็คือพวกแก้วพวกสแตนเลสเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่เขาไม่สามารถถูกกัดก่อนได้
1: ใช่ครับ
0: ง่ายนะครับก็คือจะทำให้คงทน
1: ใช่ครับแล้วก็ใช้ได้ยาวๆนะครับ
0: อีกตัวนึงก็อาจจะเป็นพวกซิลิคไพซิลิโคนอ
1: ันเนี้ยไม้ไพซิลิโคน
0: ครับผม
1: ไอ้นี่คือไม้ไพซิลิโคนที่ทนกดทนด่างทนความร้อนสูง
0: ก็คือใช้ตั้งแต่เป็นเกรดอาหารขึ้นไป
1: ครับ
0: จริงๆมันก็จะมีหลายเกรดก็คือเกรดอาหารที่สามารถทนความร้อนถึง 200-300 องศา
1: ใช่ครับแล้วก็ทนกดทนด่างได้
0: กดทนด่างได้ก็คือถูกกดถูกด่านโดยที่ไม่มีการถูกกัดก่อนหร
1: ือ
0: ละลายออกมาน
1: ะครับซึ่งในการไปซื้อไม้ไผ่ซิลิโคนพวกเนี้ยก
0: ็
1: จะมีให้เลือกหลายรูปแบบมากนะครับก็สอบถามเลยนะครับบอกเขาว่าเอาเป็นแบบซิลิโคนที่ทนความร้อนทนกดทนด่างไม่งั้นเขาจะหยิบพลาสติกธรรมดามาให้นะครับอาจารย์แป๊บเดียวมันก็เป็นขุยแล้วนะครับ
0: นอกจากพวกช้อนอุปกรณ์ที่ใช้ กวนก็คือมี
1: อันนี้เรียกว่า

0: อะไรดีตะก้อ
1: ตะก้อตะก้อคนสาร
0: ใช่ครับตะก้อคนสารนะครับอันนี้ก็เป็นถ้วยแก้ว
1: ถ้วยแก้ว
0: นะครับ
1: ถ้วยแก้วนะครับใช่ใช้การผสมอันนี้เพียงแต่ว่าเราทำแค่ประมาณสัก
0: วันนี้เราทำแค่400กรัม
1: 400กรัม
0: ใช่ครับ
1: ถ้วยประมาณเนี่ยกิโลนึงก็ได้ครับ
0: เนี่ยครับถ้วยแก้วนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติในกรณีเราไม่มีถ้วยแก้วแต่เรามีหม้อสแตนเลสเราก็ใช้หม้อสแตนเลสก็ได้
1: เรามาสอนเนี่ยเราอยากให้ท่านผู้ชมหรือนักศึกษาดูเห็นภาพชัดๆ
0: ใช่ถ้าเราเอาหม้อที่ทึบมามันจะไม่เห็นสีของพวก
1: เ
0: จลเรานะครับเราก็เลยเอาถ้วยแก้วนะครับเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวถ้ามีเวลาเหลือนะครับรายการเราจะแต่งสีโชว์ด้วย
1: เดี๋ยวครับคืออุปกรณ์ที่อาจารย์อภิชาติแนะนำมาเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้สารที่เราเอามาโชว์เนี่ยคือเราทำให้ดูเรียบร้อยก็คืออ
0: ันนี้ช่างมาแล้ว
1: ช่างมาแล้ว
0: อันนี้
1: แต่จริงๆต้อง
0: เราช่างมาแล้ว
1: ต้องมีแต่ช่างด้วยอาจารย์พิชาติแนะนำนิดนึงว่าถ้าท่านผู้ชมหรือนักศึกษาเนี่ยจะใช้แต่ช่างควรจะเป็นยังไงแล้วการช่างสารอธิบายการช่างสารคร่าวๆก็ได้ว่าการช่างสารเนี่ยคือจะช่างยังไงให้มันเป๊ะๆ
0: นะครับ
1: อันนี้เป็นเทคนิคนะ
0: ใช่อันเนี้ยสำคัญ
1: ครับผม
0: นะครับในการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะครับการช่างสารเนี้ยสำคัญมากนะครับก็คือเราจะต้องใช้ตาช่างดิจิต
1: อลตาช่างที่ควรจะใช้ควรเป็นตาช่างดิจิตอลส
0: ัก
1: กี่ตำแหน่งคือตาช่างดิจิตอล
0: ผมว่าสักสองตำแหน่งขึ้นก็โอเคแล้ว
1: คือคำว่ามีจุดศูนย์ศูนย
0: ์ใช่ครับตั้งแต่สองตำแหน่งขึ้นไปเนี่ยผมก็ว่าโอเคแล้วนะครับแต่อย่าใช้ตาช่างที่เขาเรียกตาช่างช่างผลไม้ช่างผักพวกนั้นนะที่เป็นขีดเป็นเข็มครับอาจารย์
1: ตาช่างที่เป็นช่างผลไม้เนี่ยมันจะไม่ค่อยแม่นไม่ค่อยเป๊ะ
0: ใช่ครับผมใช่
1: แค่ช่างผลไม้ก็ดูประมาณแต่ว่าเราทำงานในระดับที่เป็นสารเนี่ยที่เป็นบางอย่างเป็นกรัมนะ
0: ใช่เป็นกรัมนะครับเราก็ต้องใช้ตาช่างดิจิตอลนะครับตั้งแต่2ตำแหน่งขึ้นไปนะครับทุกวันเนี่ยหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเลยขึ้นเยอะแยะเลยนะครับอาจารย์ราคาไม่แพงและทุกวันนี้นะครับ
1: แล้วในตาช่างเนี่ยมันจะต้องมีปุ่มกดแทร
0: ์เขาเรียกว่าปุ่มกดตั
1: ด
0: ภาชนะตัดน้ำหนักของภาชนะออกไป
1: ในการช่างก็คือเราต้องช่างปุ๊บก่อนจะช่างเนี่ยจะกดตัดน้ำหนักภาชนะออกก่อนแล้วก็ค่อยๆช่าง
0: ใช่ครับ
1: อันนี้รู้ว่าในอุปกรณ์ที่เราเอามาใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องสำอางอะไรพวกนี้คือเราต้องมีการวัดช่างตวง
0: ใช่คร
1: ับให้เป๊ะๆถูกต้องนะฮะก่อนคือบางทีท่านผู้ชมเห็นเรามันทำง่ายๆก่อนทำเนี่ยเรามีการเตรียมไว้แล้วเนี่ยเรามีการ
0: อันนี้คือเราเตรียมไว้หมดแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เตรียมไว้หมดแล้ว
1: เพราะทำง่ายๆในการที่จะเอามาทำนะครับ
0: ใช่ครับอันเนี้ยเราก็วางสารให้เป็นส่วนใช่ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวช่วงที่เราอธิบายสารหรือว่าช่วงที่เราบอกปริมาณนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายอีกทีนึงนะครับ
1: อาจารย์อยากจะแนะนำอย่างนึงปกติแล้วเนี่ยสมมติว่าเราไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ขายในโรงงานเน
0: ี่
1: ยในการที่เราจะอย่างนี้เราอยู่ในฐานะการสอนนะเราอาจจะไม่ได้ทำเหมือนในโรงงานนี่แหละ
0: คือ
1: ปกติอาจารย์พิชาติอยู่ในโรงงานในการทำก็ต้องใส่ถุงมือ
0: ใช่
1: ใส่แมส
0: ใช่ไหมถุงมือนะครับแมสนะคร
1: ับ แล้วก็
0: หมวกปิดผม
1: หมวกผมก็ไม่ใช่ว่าเราการทำเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงความสะอาดนะครับ
0: เพราะ
1: ผลิตภัณฑ์ที่เราทำยิ่งคนทำขายเนี่ยผลิตภัณฑ์นั้นต้องมีอายุอยู่ได้ถึง2ปี
0: ใช่2 ปี
1: ขึ้นไป
0: นะครับ
1: โดยที่ไม่มีการคืนตัวหร
0: ือ
1: การเสพสลายหรือการบูดการเน่า
0: คืนตัวในที่นี้ก็คือเหมือนกับถ้าเรามองด้วยตาเปล่ามันคือมันจะแยกชั้น
1: แยกชั้น
0: นะครับ
1: การตกตะกอนในผลิตภัณฑ์ที่เราไม่ต้องการให้ตกตะกอนแล้วตกตะกอนเนาะประมาณนั้นก็คือต้องก็มีการคุมเรื่องพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่เราจะมาใช้ทุกอย่างเนี่ยก่อนทำเนี่ยเราต้องทำความสะอาด
0: ใช่
1: อยากให้อาจารย์ชาติเนี่ยทำความสะอาดทุกอย่างให้ทุกคนนึกว่าอันนี้เราพยายามสอนให้ท่านผู้ชมหรือนักศึกษาดูเพื่อเป็นเหมือนกับ
0: เหมือนเป็นไกด์ไลน์เป็นไกด์ไลน์ให้ในการทำ
1: แบบนี้นะฮะ
0: ใช่ครับเพราะว่าในการทำความสะอาดผลิตภาชนะที่ทำเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะครับบางทีเราล้างมาแล้วยังไม่สะอาด 100% มันอาจจะมีติดอยู่ตามซอกภาชนะนะครับเมื่อเราทําผลิตภัณฑ์แล้วเราทิ้งไว้เนี่ยไอ้พวกที่เราล้างไม่สะอาดนี่แหละอาจารย์มันก็ไปปนเปื้อนอยู่ในผลิตภัณฑ์เรานะครับบางทีอาจจะทําให้ผลิตภัณฑ์เราที่ทํามาเนี่ยเป็นเชื้อรา
1: เป็นเชื้อรา
0: อย่างนี้
1: เพราะฉะนั้นต้องทําความสะอาด
0: ใช่ครับวิธีการทําความสะอาดก็ง่ายๆเลยนะครับแอลกอฮอล์ 70%
1: ทําไมอาจารย์พิชาต้องใช้แอลกอฮอล์เป็นชนิดไหนมั้ย

0: อ๋อมันมีกี่ชิ้นที่ที่ใครใช้อยู
1: ่แอลกอฮอล์นี่ถ้าที่รู้จักดีที่สุดเลยก็คือแอลกอฮอล์ที่รับประทานนะครับ
0: แต่มันจะมีเอทิลกับเมทิลเนาะ
1: ใช่ครับ
0: คืออย่าไปเอาเมทิลมานะเราต้องเช็คเอทิลเอทิลก็คือแอลกอฮอล์ที่สามารถในเกล็ดอาหารได้
1: ใช่นะครับก็ใช้เปอร์เซ็นต์อยู่ที่
0: 70%
1: นะครับเพราะว่าในการทำความสะอาดภาชนะพวกเนี้ย 70% เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ 100% แล้วนะครับถ้าสมมุติในกรณี 95% อันนั้นปริมาณเหมือนกับเปอร์เซ็นต์มันเยอะไปนะครับ
0: อันนี้คือสามารถทำความสะอาดฆ่าเชื้อ
1: ใช่
0: ในระดับเบื้องต้นได้นะครับ
1: นะครับ
0: อันนี้ให้อาจารย์พิชาติทำความสะอาดทุกอันเลยนะครับ
1: นะครับอันนี้ทำความสะอาดอีกทีนึงนะครับแล้วก็ผ้าที่เราจะเช็ดเนี่ยเราก็ไม่แนะนำให้เป็นผ้าที่ละเกตราคาต่ำๆ
0: คือจริงๆเนี่ยที่ไม่ให้เกตราคาต่ำๆเพราะสังเกตว่าระหว่างเราเช็ดแล้วเนี่ย
1: เป็นขุย
0: ขุยไหม
1: ใช่
0: บางทีเศษผ้าหรือขุยของผ้าเนี่ยไปติดอันนี้ก็ต้องดูนิดนึงนะบางทีคนบอกเอ๊ะเราสอนละเอียดจังใช่ฮะเราสอนละเอียดเพราะเราต้องการให้ท่านผู้ชมหรือนักศึกษาไปดูเนี่ยคือสามารถไปทำในอย่างที่ถูกต้อง
1: ใช่ครับ
0: ถึงทำใช้เองแล้วคนจะทำเพราะฉะนั้นคนในบ้านก็จะมีความรู้สึกว่าผิดพันเราได้มาตรฐานปลอดภัยนะฮะเป็นปกไม่ใสเลยนะครับ
1: นะครับเราก็ทำความสะอาดทุกชิ้น
0: ทุกชิ้นนะครับ
1: นะครับนะครับเรียบร้อยนะครับอาจารย์เราจะเริ่มทำกันเลยไหม
0: ครับผม
1: นะครับ
0: ก่อนทำเรามาเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีขึ้นพาร์ท
1: ขึ้นที่หน้าจอให
0: ้ต่างๆให้ว่ามีอะไรบ้างเรามาดูไปพร้อมๆกันกับทางผู้ชมทางบ้านนะสารที่เราจะใช้เนี่ยคือในการทำผิดพันเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าเราจะเอาสารแต่ละอย่างเนี่ยแบ่งเป็นส่วน
1: นี่นะครับที่เราเห็นไหมครับ
0: พาร์ท
1: นะอันนี้ที่เราวางแยกกันไว้อย่างเงี้ยก็คือเป็นส่วนนะครับ
0: เป็นส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3คือเราไม่วางสเปซสปะต้องจัดปนหมู
1: ่
0: เพราะในการผสมเนี่ยเราต้องผสมสัดส่วนของสารที่เป็นน้ำสารที่เป็นน้ำมัน
1: ใช่
0: สารที่มีหน้าที่ในการ
1: ละลายพวกนี้
0: ละลายทำละลาย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะคือบางทีสารที่เป็นน้ำมันเนี่ยปุ๊บเราจะเอาน้ำไปใส่ก่อนมันก็จะไม่เข้ากัน
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ต้องเข้าใจนะเพราะในการตั้งสูตรเนี่ยเขาจะมีแล้วก็จะแบ่งพวกสารที่ให้เกี่ยวกับประสิทธิภาพประสิทธิผลนะ
1: ใช่ครับ
0: พวกอินกรีเดียนต่างๆเนี่ยก็จะแยกนะฮะสารบำรุงหรือว่าส่วนที่เป็นเปอร์ฟูมหรือน้ำหอมก็แยกเป็นส่วนหนึ่ง
1: ใช่
0: หรือว่าสารประเภทสารกันเสียก็คือจะแยก
1: อีกส่วนหนึ่ง
0: แบ่งเป็นส่วนๆให้ชัดเจน
1: ใช่ครับ
0: บางคนเห็นในหน้าจอเจ้าหน้าที่น่าจะขึ้นให้เราก็จะแบ่งเป็นส่วนๆคราวนี้เรามาดูส่วนที่หนึ่งก่อน
1: ส่วนที่หนึ่งนะครับอันนี้ส่วนที่หนึ่งนะครับ
0: ของอาจารย์มีอะไรบ้างครับส่วนที่หนึ่ง
1: ส่วนที่หนึ่งนะครับก็คือเรามีน้ำ
0: DI
1: water
0: ในสูตรเนี่ยเขียนว่า DI water จริงๆแล้วคือทำน้ำสะอาด
1: ใช่ครับ
0: คือถามว่าใช้น้ำกั่นเลยได้ไหมได้
1: น้ำกั่นน้ำแร่
0: ใช้น้ำกั่นน้ำแร่ยังไม่เหมาะสม
1: ไม่เหมาะใช่ไหม
0: ไม่เหมาะเพราะว่าในการทำเครื่องสำอางถ้าเกิดมีแร่ธาตุมากเกินไปอาจจะทำให้สูตรเพี้ยนได้ในการทำสบู่นะ
1: ใช่ครับ
0: ก้อนอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: เนาะ
1: ใช่
0: คราวนี้ DI water จริงๆเนี่ยน้ำกั่นแต่เพียงแต่ว่าน้ำกั่นเนี่ยต้องกั่นมาในเกรดที่เท่าๆกับน้ำที่เราดื่ม
1: ใช่ครับ
0: คือคำว่าเกรดที่ผ่านอย.มาแล้วเนี่ยคือน้ำกลั่นที่น้ำกรองที่ไม่มีเชื้อ
1: ใช่ครับ
0: ตรวจเชื้อเรียบร้อยแล้วไม่มีเชื้อ เกี่ยวกับในการทำให้ติดเชื้อได้ต่างๆ
1: ใช่
0: ก็คือเป็นน้ำสะอาดนะฮะ DI water เนี่ยในสัดส่วนที่หนึ่งก็คือน้ำสะอาดเราใช้ทำอะไรฮะใช้เป็นตัวทำละลาย
1: ใช่ใช้เป็นตัวทำละลาย
0: น้ำก็เราไปใช้ไปทำละลายกับเป็นตัวสร้างเนื้อเป็นวอลลุ่มของปริมาณอันนี้ในสูตรเนี่ยเราใช้น้ำที่เป็นตัวทำละลายที่ 44.95 กรัมนะเห็นไหมเราต้องมีท
1: ัก
0: ษะยม2ตำแหน่งนะครับ
1: ใช่นะครับถ้าสมมติเรามีตาช่าง1ตำแหน่งไอ้ 44.95 เนี่ยเราจะช่างไม่ได้
0: ครับผม
1: นะครับ
0: ยิ่งตาช่างที่แบบอาจารย์อธิบายมาก็คือจะทั้งช่างผลไม้เนี่ย
1: ใช่
0: เราก็ไม่สามารถช่างรายละเอียดที่เป็น
1: มันจะความละเอียดไม่เท่ากับตาช่างที่2ตำแหน่งขึ้นไป
0: เป็นดิจิตอล
1: ใช่
0: 2ตำแหน่งขึ้นไป
1: ดิจิตอล2ตำแหน่งขึ้นไป
0: ครับผม
1: นะครับอ่ะต่อไปตัวบิวเทอรีนไกลคอน
0: นะ
1: ครับอาจารย์อ
0: ันนี้ก็เป็นสารหน้าตาเป็นไงอาจารย์โชว์ขึ้นมานิดนึง
1: นี่ครับ
0: ก็เป็น
1: ใสๆ
0: เหลวนะฮะใสๆนะฮะ
1: นะครับใสๆ
0: ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวมีหน้าที่เก็บกักความชุ่มชื้นให้ผิว
1: ใช่
0: ก็ใส่ไปเพื่อทำให้ผิวเราเกิดความชุ่มชื้น
1: ใช่ครับอ่ะสัดส่วนอยู่ที่กี่กรัมครับอาจารย
0: ์1กรัม
1: หนึ่งกรัม
0: แค่หนึ่งกรัมแค่นั้นเองนะครับ
1: นะครับอ่ะตัวต่อไปนะครับ

0: ETA 2 NA นะครับอาจารย
1: ์ ETA 2 NA นะฮะคือจริงๆเนี่ยมันเป็นตัวจับโลหะหนักในน้ำ
0: ใช่ครับ
1: คือทำให้น้ำไม่กระด้าง
0: ครับ
1: ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหรือว่าผลิตภัณฑ์ยาเครื่องสำอางเนี่ยถ้าเราใช้น้ำกระด้างเนี่ยมันจะทำให้สารเนี่ยมันไม่สามารถเข้ากันได
0: ้ครับมันจะเกิดการแยกชั้น
1: แยกชั้น
0: ใช่ครับ
1: เราก็ต้องมีใช้ตัวนี้หรือว่าพวกจับโลหะหนักเนี่ยถ้าเราไม่ทำเนี่ยผลิตภัณฑ์เราอาจจะมีอายุสั้นลง
0: ไม่ถึง2ปี
1: ไม่ถึง2ปีเพราะสารที่ตกตะกอนอยู่ในน้ำต่างๆเนี่ยมันทำปฏิกิริยากับสารที่เราใส
0: ่
1: ไปดังนั้นก็ต้องมีตัวนี้ลดความกระด้างและจับโลหะหนักในน้ำ
0: ใช่
1: ซึ่งเปอร์เซ็นต์ในการใช้เนี่ยเราใช้น้อยมาก
0: น้อยมาก
1: เราใช้แค่ 0.05%
0: ใช่ครับอันเนี้ยส่วนที่1เราก็มีทั้งหมด3ตัว
1: 3ตัวส่วนที่1 3ตัว
0: เราต่อไปเรามาส่วนที่2นะครับส่วนที่2มี1ตัว
1: ตัวเดียว
0: นะครับก็คือคาร์โบพอลอัลควา SF1 นะครับ
1: ตัวนี้คือเราใช้ตัวนี้เนี่ยเพื่อ
0: สร้างเนื้อ
1: สร้างเนื้อ
0: เป็นสารสร้างเนื้อ
1: ทำให้หนืดขึ้น
0: ใช่ครับ
1: อาจารย์ว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลวอ่ะผลิตภัณฑ์สบู่เหลวหรือเจลเหลวเนี่ยทำไมต้องมีความหนืด
0: ผมว่า
1: ไม่หนืดได้ไหม
0: ไม่หนืดมันก็ร่วงตอนเรากดไงอาจารย์มันก็ร่วงลงไป
1: เราสังเกตดูนะ
0: มันจะไม่เกาะผิวเราเนี่ยมันจะไม่เกาะมันจะร่วงลงไปหมด
1: น้ำทุกวันเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยเขาก็ต้องให้มีแบบหนืดหนืด
0: ใช่ครับ
1: แต่ไม่หนืดมากเกินไปบางทีหนืดบีบไม่ออกมากเกินไปนะแต่ต้องมีความหนืดเพราะว่าต้องรักษาวอลลุ่มให้มีไม่ใช่เทลง
0: ปุ๊บหลุดมือไปเลย
1: เหมือนน้ำอ่ะไม่
0: ใช
1: ่เป็นน้ำเลยไงบอก
0: ใช่
1: เป็นสบู่เหลวแล้วเป็นน้ำเลย
0: เปลืองนะครับ
1: ก็ต้องมีความหนืดในระดับที่น่าใช้
0: ใช่ครับ
1: ก็คือเราจะปรับความหนืดด้วยตัวคาร์โบพอลอัลควา SF1 นะครับตัวนี้เราใส่ที่8กรัม
0: นะครับส่วนที่2มีแค่ตัวเดียว
1: ใช่ครับ
0: นะครับต่อไปเรามาเป็นส่วนที่3ส่วนที่3เนี่ยจะเป็นสารเกี่ยวกับฟอง
1: เกี่ยวกับฟอง
0: นะครับ
1: ตัวที่สารชำระล้าง
0: ใช่ครับตัวที่1นะครับตัวอะมีไล
1: น์อะมีไลน์นะฮะ
0: ครับ
1: ตัวสารที่เกี่ยวกับฟองตัวอะมีไลน์เนี่ยก็คือเป็นเราในหลักสูตรเนี้ยในสูตรเนี้ยเราใช้เป็นตัวทำให้เกิดฟอง
0: หลักใช่
1: อย่างที่บอกว่าคือเราจะทำผิดพันต้องบอกว่าอะมีไลน์เนี่ยเป็นฟองที่อ่อนโยน
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าทำมาจากพืชนะฮะเพราะฉะนั้นจะมีผลต่อการตึงผิวหรือว่าการทำให้เกิดระคายเคืองต่อผิวเนี่ยน้อยมาก
0: ใช่ครับ
1: น้อยตัวมัน
0: น้อย
1: แล้วลักษณะฟองเขาจะเป็นฟองนุ่ม
0: ๆฟองเป็นลูกโป่ง
1: เป็นลูกโป่งนุ่มๆ
0: ใช่ครับ
1: ตัวนี้เราใส่ที่8กรัม
0: ต่อไปนะครับตัวอะมีซอฟ
1: อะมีซอฟ
0: นะครับ
1: ตัวอะมีซอฟเนี่ยก็คือเป็นสารชำระล้าง
0: ครับ
1: เป็นสารชำระล้างหลักของสูตรนี้เลยนะฮะตัวมีซอฟเราใส่15กรัมคือสารชำระล้างเนี่ยต้องสังเกตดูถ้าดูในจออยู่จะเห็นว่าตัวเนี้ยในสูตรเนี่ยเราบอกว่าเราเป็นสารชำระเป็นเจลอาบน้ำสูตรอ่อนโยนเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีสารประเภท SLS
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมถ้าบอกอ่อนโยนเนี่ยคือถ้าเป็นสบู่ธรรมชาติเนี่ยเขาไม่มี SLS อยู่แล้วแต่ว่าตัวสบู่ธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะมีค่า pH ประมาณ8ถึง10
0: ใช่คร
1: ับซึ่งจะตึงผิวอยู่พอสมควรเพราะเขาสามารถชำระล้างไขมันร่างกายเราได้ดี
0: ใช่ครับ
1: แต่คราวนี้พอมาเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทสารชำระล้างประเภทเจลหรือเจลอาบน้ำสบู่อาบน้ำเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะตั้งต้นนะถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบ
0: ใช
1: ่ไม่อ่อนโยนต่อผิวเนี่ยเขาจะตั้งต้นสารด้วยสาร SLS
0: ใช่ครับ
1: ถ้าใครเคยทำมาก่อนเนี่ยอาจจะรู้ว่าเขาอาจจะใช้พวก N70
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยฮะ
0: เป็นอันนั้นคือเป็นเบสหลักๆของเขา
1: N70 N80 ก็คือ
0: ใช่ครับ
1: ประเภท N70 เนี่ย N8000 เนี่ยมันเป็นประเภทเดียวกับที่เขาใช้ในน้ำยาล้างจาน
0: ใช่คร
1: ับน้ำยาถุงพื้นด้วยเพียงแต่ว่าปริมาณการใช้เนี่ยอาจจะน้อยกว่า
0: ใช่
1: แต่ในสูตรเนี่ยเราไม่มีพวก SLS
0: ไม่มีใช่ครับ
1: SLS หรือไม่มีพวก N70 อะไรพวกนั้นเลยนะเราใช้ตัวอะมีซอฟนะฮะ
0: อยู่ที่เท่าไหร่ครับ
1: ที่15กรัม
0: โอเค
1: เพราะเราใช้ตัวเนี้ยเป็นสารชำระล้างหลักในสูตรเลย
0: ก็คือค่อนข้างอ่อนโยน
1: อ่อนโยน
0: นะครับ
1: แต่ต้องบอกนิดนึงว่าคำว่าอ่อนโยนเนี่ยคนที่ผิวมันมากๆข้อเสียของเขาคือคนผิวมันมากๆอาจจะไม่ชอบ
0: ใช่ครับเหมือนอาบน้ำไม่สะอาด
1: น้ำอาจจะอ่อนโยนกันไปไง
0: ใช่ครับ
1: อาบน้ำเหมือนกับว่าต้องอาบหลายๆครั้งหรือว่าต้องใช้จำนวนเยอะขึ้นอะไรเงี้ย
0: ใช่ครับ
1: ให้ความมันในร่างกายหมดนะ
0: ครับตัวต่อไปโคคาบิโดโพพิลบูเทนนะครับ
1: โคคาบิโดโพพิลบูเทนเนี่ยก็คือเป็นสารชำระล้างรองนะ
0: ครับ
1: นอกจากมีตัวมีซอฟและคาร์โบไฮโดรโพพิลบูเทนเนี่ยจะเป็นสารที่เมื่อก่อนเนี่ยยังไม่มีพวกอะมีซอฟอะไรพวกเนี้ยเขาจะใช้ตัวเนี้ยในพวกแชมพูอาบน้ำเด็ก

0: ใช่ครับ
1: คือเขาไม่ใช่ SLS แต่เขาใช้ตัวคาเมโดโพรพิลบิวเทนแทน
0: ใช่ตัวเนี้ยก็จะอยู่ในผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทำความสะอาด อยู่ทุกผลิตภัณฑ์เลยนะ
1: เกือบน้ำรอง
0: ใช่ครับ
1: ช่วยเพิ่มฟองกับช่วยชำระล้างลักษณะอ่อนโยนแล้วก็กว้างขึ้นโดยที่ฟองของตัวเนี้ยจะเป็นฟองลักษณะลูกโป่ง
0: ครับ
1: นะครับประมาณนั้นนะครับ
0: เราใช้ปริมาณที่9 กรัม
1: นะครับ
0: นะครับอ่ะตัวสุดท้ายนะครับตัว KD
1: นะฮะตัว KD เนี่ยตัวนี้เราจริงๆหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาทำสองอย่างนอกจากเป็นตัวคือเราจะใช้เขาไม่เยอะใช้แค่1 กรัมแค่นั้นเองเป็นตัวเพิ่มความหนืดเป็นตัวปรับความหนืดนะฮะในบางส่วนขึ้นมาบางทีในการที่เรามีตัวปรับเพิ่มความหนืดเป็นตัวแรกหรือตัวคาร์บูพอลอะควาเนี่ยอาจจะหนืดแล้วพอเราใส่สารเยอะๆหลายๆตัวเข้าไปเนี่ย
0: ความจะเหลว
1: ลง
0: ครับผม
1: เราก็จะมีการปรับความหนืดด้วยตัวเ
0: ค
1: ดี
0: ครับ
1: เขาจะมีหน้าที่กับปรับความหนืดกับช่วยชำระล้างด้วย
0: ใช่
1: หน้าที่ของเขาทำสองอย่างนะครับ
0: นะครับอันนี้คือส่วนที่3นะครับส่วนที่3เราจะมีทั้งหมด4ตัว
1: ต้องบอกว่าส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3เนี่ยถ้านักศึกษาหรือผู้ชมดูอยู่เนี่ยเราสังเกตว่าส่วนที่1 2 3เนี่ยปริมาณการใช้เนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับเป็นเนื้อกับเป็นประสิทธิภาพในการชำระล้างร่างกายของสบู่นะฮะส่วนรายการที่4 5 6ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นพวกสารเติมแต่ง
0: ใช่ครับ
1: เป็นสารเพิ่มฤทธิ์ประมาณนั้นเนาะซึ่งรายการที่4เนี่ยผมว่าเราจะเน้นให้
0: เหมือนเป็นแอคทีฟ
1: อ่อนโยนเราก็ต้องบำรุงผิว
0: ใช่ครับ
1: นะครับอันนี้เป็นอะไรฮะรายการที่4เรามีอะไรฮะ
0: รายการส่วนที่4นะครับมีวิตามิน B5
1: วิตามิน B5 นะครับแล้ววิตามิน B5 เนี่ยมีหน้าที่บำรุงผิวพรรณทำให้ผิวพรรณนุ่มลื่นนะฮะตัววิตามิน B5 เนี่ยดีต่อผิวเลย
0: ครับ
1: ในสูตรนี้เราใช้วิตามิน B5
0: ใช่ครับเราใช้อยู่ที่ 0.5 กรัม
1: จริงๆ B5 เนี่ยนอกจากใช้ในสารชำระล้างแล้วเนี่ยพวกครีมบำรุงเขาก็ใช้กัน
0: ใช่ครับ
1: ก็อยู่ในครีมบำรุงที่แบรนด์แพงๆต่างๆก็จะมีตัว B5 เนี่ย
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: นะครับตัวต่อไปตัว DI Water เช่นกัน
1: DI Water ในสัดส่วนที่4เนี่ยเราใช้เป็นตัวทำละลายตัววิตามิน B5
0: ใช่
1: เราใช้ที่10 กรัมวิตามิน B5 เราใช้แค่ 0.5 กรัม
0: ใช่นะครับอ่ะในส่วนที่4เราก็จะมีทั้งหมด2ตัว
1: ครับผม
0: นะครับต่อไปเป็นส่วนที่5
1: ส่วนที่5
0: นะครับจะเป็นเกี่ยวกับกลิ่นและอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับ
1: ตัวเพอร์ฟูมหรือคือการเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเนี่ยต้องมีความน่าใช้
0: ใช่
1: ไม่ใช่แบบทำมาแล้วกลิ่นเป็นกลิ่นเคมีไปหมดเลย
0: อาบน้ำไปทุกไปไม่รู้สึกอะไรเลยไม่หอมไม่อะไรเลย
1: ต้องน
0: ะ
1: ครับอาบมาแล้วแบบถ้าให้ดีแบบคนชอบอาบมาจากห้องน้ำแล้วหอมฟุ้งติดตัว
0: ใช่ครับ
1: เองชอบใช
0: ่นะครับในส่วนที่5นะครับก็จะมีทวิน 20
1: ทวิน20
0: นะครับทวิน20นี่ทำหน้าที่เป็นตัวทำละลาย
1: เป็นตัวทำละลาย
0: หรือว่าเป็นตัวเชื่อม
1: เป็นตัวเชื่อม
0: นะครับไม่ให้น้ำมันแยกจากน้ำ
1: คืออย่างที่บอกว่าตัวที่5เนี่ยก็จะมี2ตัวคือทวิน20กับน้ำหอมแต่งกลิ่น
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยคือซึ่งน้ำหอมเนี่ยหรือว่าตัวเพอร์ฟูมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลักษณะของออยล์
0: ใช่ครับ
1: อยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นลักษณะของเจลหรือสักของน้ำเนี่ยเราจะเทส่วนที่เป็นออยล์เข้าไปจะเป
0: ็
1: นไงฮะเค้าก็
0: แยกชั้น
1: ใช่อย่างที่เราเคยเห็นเนี่ยอยู่เรามีน้ำอยู่เจ้านึง
0: เทน้ำมันลงไ
1: ปใช่คนเดี๋ยวเค้าก็แยกตัว
0: ใช่ครับ
1: ตัวทวิน20เนี่ยเขามีหน้าที่เชื่อม
0: ใช่
1: เป็นหน้าที่เชื่อมตัวน้ำมันให้ผสมกระจายตัวในน้ำได้โดยที
0: ่
1: ไม่ยากตัวนะครับคราวนี้เรามาคุยเรื่องน้ำหอมนิดนึงนะฮะน้ำหอม
0: ใช่น้ำหอมเนี่ยเราจะต้องมาทำความรู้ทำความเข้าใจนะครับเพราะน้ำหอมบ้านเรามีหลายประเภทมากนะครับถ้าเราอยู่ในเครื่องสำอางเนี่ยครับเราจะต้องใช้น้ำหอมประมาณไหน
1: คืออย่างนี้นะครับที่บางคนบอกว่าเข้าใจว่าน้ำหอมเนี่ยก็คืออ
0: ะไรก็ได้
1: เหมือนน้ำหอมที่ฉีดตัวไหม
0: อะไรที่หอมเอามาใส่ได้อย่างนั้น
1: เป็นฉีดตัวต้องบอกว่าไม่ใช่นะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าเพอร์คำว่าตัวน้ำหอมหรือคือน้ำหอมเนี่ยไม่ใช่เพอร์ฟูมที่มาฉีดตัว
0: ครับ
1: เพอร์ฟูมเป็นผลิตภัณฑ์อีกประเภทหนึ่งที่เอาหัวน้ำหอมมาใช้
0: ครับ
1: ที่เราจะพูดถึงนี่คือหัวน้ำหอมเลย
0: ใช่
1: หัวน้ำหอมนะฮะคือหัวน้ำหอมเนี่ยจริงๆในเกรดที่ทำเครื่องสำอางนะฮะก็จะมีอยู่สองประเภทหลักนะฮะที่เขาเรียกว่า essential oil
0: ใช่ครับตัวซากันออย
1: ซากันออย
0: ใช่ครับ
1: อย่างที่บอกว่าน้ำหอมตัว essential oil ก็คือน้ำหอมที่ทำมาจากธรรมชาติ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งเป็นออยเลยอย่างเช่นว่าอาจารย์อยากได้กลิ่นกุหลาบอาจารย์ก็เอากุหลาบเนี่ย
0: มาสกัด
1: ไม่แยกน้ำหอม
0: ใช่
1: แล้วอาจารย์อยากได้กลิ่นของ
0: ลาเวนเดอร์ดอกมะลิอะไรพวกนี
1: ้ลาเวนเดอร์เนี่ยเขาก็จะมีวิธีการที่จะกลั่นบางอาจจะกลั่นหรืออาจจะใช้วิธีไหนก็ได้ที่สามารถแยกตัวออยล์น้ำมันตัวนั้นออกมา
0: ใช่
1: ถามว่าถ้าเป็นเอสเซนเชียลออยล์เนี่ยมันก็จะค่อนข้างแพง
0: แพงมาก
1: ก็แพงค่อนข้างอย่างถ้าเป็นกลิ่นน้ำหอมของกุหลาบเนี่ยถ้าเป็น 100% เนี่ยมันก็จะอาจจะเป็นกิโลละแสน
0: ใช่
1: นะฮะแต่ในผิดพันธุ์ที่เขาเรียกเป็น natural 100% อาจจะชอบใช
0: ้ใช่
1: ต้องบอกว่าถ้าเป็นคำว่าเป็น essential oil เนี่ยนอกจากเขาจะหอมแล้วบางชนิดเขาก็ยังมีฤทธิ์ทางยา
0: ใช่ครับ
1: บางอาจจะมีฤทธิ์ในเรื่องของการอโรมาการบำบัด
0: ใช่
1: นะคร
0: ับ
1: เพราะฉะนั้นพวกนี้ถึงแพงก็อาจจะต้องไปใช้ในผิดพันธุ์ที่ราคาสูง
0: ใช่
1: หรือว่าจริงๆจะเอามาใช้ในสบู่ก็ได้
0: ได้ครับ
1: ใช่
0: ใช่คร
1: ับใช่ไหม
0: ได้ครับ
1: ถามว่าได้ก็ขึ้นว่าทาร์พอยอาจจะมีฤทธิ์ในการอย่างเช่นน้ำหอมกุหลาบอาจจะมีฤทธิ์ในการบำรุงผิวด้วยซ้ำไป
0: ใช่
1: แต่ราคารับได้ไหมก็ค่อนข้างจะสูงนิดนึงไม่นิดแหละนะครับ
0: ใช่ไม่นิด
1: ไม่นิดนะคร
0: ับไม่นิดเลยครับ
1: อันนี้คือกลิ่นที่เรียกว่าเอสเซนเชียลออยล์บางคนงงว่าก็คือหัวน้ำหอมนั่นแหละกลิ่นออกมาจากเอสเซนเชียลออยล์ชนิดที่สองที่เรียกฟาแกนฟาแกนคืออะไรฟาแกนก็คือน้ำหอมที่เขาสังเคราะห์ขึ้นมา
0: ลอกเลียนแบบ
1: หัวน้ำหอมที่เขาสังเคราะห์ขึ้นมาคือสมมติว่านักเคมีเครื่องสำอางอ่ะนักเคมีที่เขาทำทางกลิ่นอ่ะเขาจะทำกลิ่นกุหลาบ
0: ใช่
1: เขาก็ต้องไปดูว่าในดอกในน้ำหอมดอกกุหลาบเน
0: ี่
1: ยมันมีเคมีตัวไหนอยู่
0: ใช่
1: ปริมาณเท่าไหร่เขาก็สังเคราะห์เคมีตัวนั้นขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มาผสมให้ได้กลิ่นตามนั้น
0: ครับ
1: ตามนั้นคือเขาก็จะไปแยกแยะไอ้ตัวกลิ่นต่างๆแล้วก็เอามาผสมเนี่ยเรียกว่าตัวฟาแกนซ
0: ึ
1: ่งถามว่ามันถูกกว่าเพราะอะไรมันสามารถทำได้ปริมาณมาก
0: ใช่ครับ
1: เพราะมันทำจากเคมีของกลิ่น
0: ใช่ครับ
1: ประมาณนั้นนะคือหลักๆน้ำหอมที่เรามาใช้ก็จะมี2อย่างก็คือ essential oil กับ
0: ฟาแกนออย
1: ล์ฟาแกนออยล
0: ์ครับ
1: แม้แต่คนที่ไปทำน้ำหอมฉีดตัวเขาก็เปลี่ยนจากหัวน้ำหอมพวกนี้ไปใช้เพียงแต่ว่าในตัวเพอร์ฟูมเนี่ยที่เอาเป็นน้ำหอมฉีดตัวเนี่ยมันประกอบด้วยตัวน้ำหอมอยู่ประมาณสัก
0: 1-2%
1: ที่เหลือจะเป็นแอลกอฮอล์
0: ใช่ครับ
1: มาร์กหรือว่ามาร์กก็คือสารที่ทำให้ติดตัว
0: ตัวตึงกลิ่นเลยแหละ
1: ตัวตึงกลิ่นนั่นแหละ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือมีแอลกอฮอล์ก็คือเอาน้ำหอมเนี่ยไปละลายในแอลกอฮอล
0: ์
1: ซึ่งแอลกอฮอล์ต้องใช้ชนิดที่มีกลิ่นที่น้อยที่สุด
0: ใช่ครับ
1: น้ำหอมลงไปไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะอยู่ๆเราจะเอาน้ำหอมเปอร์ฟูมที่ฉีดตัวมาฉีกมาใส่โอ
0: ้แยกชั้นแน
1: ่แยกชั้นแล้วมันก็จะคือพวกนั้นเขาก็เบรนมาเขาจะมีโนฮาวโนเลจของเขาคือมันจะแพงเกินไป
0: ใช
1: ่ครับ
0: นะครับไม่เหมาะ
1: ไม่เหมาะนะครับอันนี้เรารู้ว่าน้ำหอมที่เราเอามาใช้นะครับโอเค
0: อ่ะนะครับส่วนสุดท้ายคือส่วนที่6นะครับคือสารกันเสียตัวไกแดนนะครับอาจารย์
1: ผิดพันธุ์ที่เราทำวันนี้คือเป็นผิดพันธุ์ที่อยู่ในเบสน้ำนะเจลก็จะอยู่ในเบสน้ำ
0: ใช่ครับ
1: ตัวก่อเจลน้ำนะฮะก็คือเราจะใช้ตัวสารกันเสียที่ละลายในน้ำ
0: ใช่ครับ
1: คือจริงๆแล้วถ้าไม่มีสารกันเสียต้องบอกว่าอะไรที่เป็นเบสน้ำเนี่ยมันมีโอกาสที่จะบูดหรือเสียได้
0: ใช่ครับ
1: ประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเป็นเบสน้ำมันเนี่ยมันอาจจะไม่เสียแต่ว่าจะห
0: ืนใช่ครับนะครับไกแดนเราใช้อยู่ที่ 0.5 กรัม
1: 5กรัมนะครับ
0: นะครับ
1: ทีนี้อาจารย์มีนิดนึงในตารางเคมีแต่ว่าบางทีเราทำเนี่ยในสูตรเนี่ยเราอยากจะใส่สี
0: ใช่
1: อาจารย์ต้องแนะนำด้วยล่ะ
0: แนะนำนะครับถ้าสมมติในกรณีเราอยากให้ผลิตภัณฑ์เราน่าใช้
1: หรือว่ามีสีสัน
0: หรือว่าเราจะให้มันสอดคล้องกับกลิ่นที่เราใช้ใช่ไหมครับก็คือเราจะต้องมีการแต่งสี
1: จะทำเจลอาบน้ำสูตรอ่อนโยนสีม่วง
0: ใช่
1: อาจารย์ก็ต้องผสมให้ได้สีม่วงมาใส่นะคร
0: ับนะครับเอาที่ใช้อยู่ปัจจุบันเลยดีกว่าก็คือเจลอาบน้ำกลิ่นสตรอเบอรี่เนี่ยครับถ้าสมมุติเราอยากได้กลิ่นสตรอเบอรี่เนี่ยเราก็ต้องแต่งสีแดงลงไปใช่ไหมครับซึ่งสีเนี่ยมันจะอยู่ในสีรูปแบบคอสเมติกนะครับอาจารย์เราก็หาซื้อได้ตามร้านเคมีทั่วไป
1: สีถามว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะทำแล้วอยากใช้สีอะไรอะธรรมชาติใช่ไหมเอาสีใบเตย
0: ได้นะแต่มันจะเข้มหรือเปล่าไม่ร
1: ู้ว่าอาจารย์บอกทำสีม่วงเอาสีอัญชัน
0: สีอัญชันได้นะ
1: เนี่ยอยากจะทำเจลอาบน้ำคือผิดพันธ
0: ุ์ได้เหมือนกัน
1: สีเนี่ยถ้ามาจากธรรมชาติต้องบอกนิดนึงถ้ามาใส่ในเครื่องสำอางเนี่ย
0: ครับ
1: มันอาจจะไม่คงทนไม่คงตัว
0: ใช่
1: สมมติอยากจะใส่สีใบเตยสีเขียวลงไปในเจลอาบน้ำ
0: ครับ
1: หรือว่าอยากจะใส่สีม่วงจากตัวอัญชันลงไป
0: ใช่ครับ
1: สีพวกนี้ เขาทำมามันทำมาจากธรรมชาตินะ
0: ใช่ครับ
1: พออยู่นานไปเนี่ยมันจะจางลงจางลง
0: ใช่ครับมันจะอ่อนลง
1: เราก็สังเกตดูอาจารย์ตัดใบเตยมาเนี่ย

0: ครับ
1: วันแรกก็เขียวมั้ย
0: เข้มอยู่เขียวเข้ม
1: สักเดือนน้ำตาล
0: ใช่ครับ
1: สีมันก็จะถูกก็เสื่อมไปตามกาลเพราะมันเป็นที่เป็นธรรมชาตินะฮะเพราะฉะนั้นในเกรดที่เราเอามาใช้เนี่ยต้องบอกว่าเราทำผิดพันธุ์เพื่อให้คงตัวอยู่เพราะฉะนั้นอาจจะใช้คือเขาอาจจะสกัดมาจากธรรมชาตินั่นแหละเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นออแกนิกหรือไม่ออแกนิกก็แล้วแต่สีที่เรามาใช้เนาะ
0: ครับ
1: สีที่เรามาใช้เนี่ยในเกรดเครื่องสำอางเนี่ยก็ต้องเป็นสีทำเครื่องสำอางนะครับ
0: ใช่ครับอ่ะเดี๋ยวฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับที่ท่านผู้ชมอยากแค่ไปทำสีใช้เองนะครับอาจารย์เราใช้สีคอสเมติกเนี่ย2กรัม
1: ครับ
0: ต่อน้ํา100กรัม
1: น้ํา100กรัม
0: นะครับเพราะว่าในรายการเราจะเห็นว่ามันเป็นน้ำแล้วเป็นของเหลวแล้วอันนี้คือทางเราผสมมาให้แล้วนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมอย่างเงี้ยไปซื้อสีตามร้านเคมีเขาจะมาเป็นผงนะครับเขามาเป็นผงให้นะครับเราก็ช่าง
1: ทำละลาย
0: ใช่แล้วก็ช่างสี2กรัมต่อน้ำ100กรัม
1: คือเราจะไม่เอาสีผงใส่เข้าไปเลย
0: ไม่ได้ครับ
1: จุดๆๆเพราะมันกระจายตัวไม่ดีนะ
0: ใช่แล้วสีพวกเนี้ยความเข้มข้นมันค่อนข้างสูงนะครับถ้าเราไม่เอามาทำละลายเนี่ยแล้วเราใส่ไปเนี่ยมันจะสีมันจะแก๊สแบบเข้มไม่น่าใช้นะครับเราเลยต้องเอาน้ำมาละลาย
1: มาช่วย
0: นะครับ
1: คราวนี้อ่ะเราอธิบายสารหมดแล้วอาจารย์เอาทำเลย
0: ใช่ครับเราจะต้อง
1: ขั้นตอนที่1ในการทำอะไร
0: ใช่ครับเนี่ยครับเดี๋ยวก็ทางหน้าจอเขาจะมีขึ้นวิธีทำให้ด้วยใช่ไหมครับเนี่ยครับที่เหตุผลที่เราวางสารแยกกันเป็นส่วนๆนะครับมันจะสำคัญตรงนี
1: ้
0: นะครับเรามาดูวิธีทำนะครับวิธีทำที่1เนี่ยเขาบอกให้นำส่วนที่1มาผสมกันเนี่ยถ้าสมมติในกรณีเราไม่จัดเรียงสารเป็นส่วนๆเราจะงงนะอ้าวส่วนที่1อยู่ไหนใช่ไหมครับอาจารย์เพราะว่ามันรวมกันหมด
1: นะครับพาร์ทๆก่อนหรือเป็นส่วนๆก่อน
0: นะครับอ่ะสมมติในวิธีทำเนี่ยเขาบอกให้เอาส่วนที่1มาผสมกันนะครับอ่ะส่วนที่1เรามี3ตัวเราก็จับมาเลย3ตัว
1: ครับ
0: นะครับตัว EDTA 2NA เนี่ยมันเป็นผงนะครับเราก็ใช้น้ำ
1: เทเข้าไปก่อน
0: เราใช้น้ำในสูตรนี่แหละนะครับเทเข้าไป
1: ครับ
0: นะครับเราใช้น้ำในสูตรนี่แหละครับเทเข้าไปคนจนกว่าเขาจะละลาย
1: ครับ
0: นะครับวิธีการละลายสารพวกเนี้ยเราจะสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเลยนะครับอาจารย์เราจะไม่มีเวลากำหนดตายตัวนะครับ
1: สารละลายหมดไหม
0: ใช่ครับ
1: ภาชนะที่เราใส่ก็เป็นแก้วอยู่แล้วนะครับ
0: ใช่เราจะเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยเนี่ยครับสมมติเราละลายไปสักพักเนี่ยเราสามารถมองได้เลยว่าเขาละลายหรือยังนะครับเขาก็จะกลับมาเป็นน้ำอีกครั้งหนึ่ง
1: ใสใสแล้ว
0: ใช่ครับนะครับ
1: อันนี้เราเอาตัว EDTA เนาะละลายกับน้ำนะครับ
0: ใช่ครับผมนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในบิวทารีนไกลคอนนิดนึง
1: จริงๆแล้วก็ส่วนที่1เนี่ยผสมกันพร้อมๆกันนั่นแหละแต่ว่าบางตัวมันอยู่ในแก้วที่ละลายยากนิดนึง
0: ท่านผู้ชมบางท่านเทลงไปเลยเทสารทุกตัวลงไปเลยนะครับที่ผมทำแบบนี้คือผมกลัวสารมันติดภาชนะอาจารย์ผมก็เลยเอาน้ำเนี่ยไปช่วย
1: ช่วยชำระล้างตัวสารออกมาก่อน
0: ช่วยในการดึงสารออกมาไม่ให้เขาติดภาชนะมากเกินไปนะครับ
1: อันนี้เราก็ใส่ส่วนที่1ไปหมด
0: เนี่ยครับก็ละลายส่วนที่1เสร็จแล้วเรียบร้อย
1: นะครับ
0: นะครับอ่ะแล้วเขาบอกว่าเติมส่วนที่2ลงไปให้เข้ากัน
1: ส่วนที่2ลงไปให้เข้ากัน
0: นะครับส่วนที่2ก็คือตัวคาร์โบพอลอัลฟา SF1 นะครับเราก็ค่อยๆเทลงไป
1: ค่อยๆเทลงไปตัวนี้คือต้องค่อยๆเทเนี่ยเพราะเขาเป็นตัวปรับความหนืด
0: ใช่ครับนะครับ
1: พอเราเทไปสังเกต
0: แรกๆเขาจะขุ่นนะครับอาจารย์เราทิ้งไว้สักหนึ่งคือเขาก็จะกลับมาอยู่ในรูปแบบของเหลวใสเลยนะครับเราก็ค่อยๆขน
1: ค่อยๆขนนะเขาจะเริ่มหนืดขึ้น
0: นะครับในส่วนที่1และส่วนที่2เนี่ยเรายังสามารถขนได้ขนแรงๆได้อยู่มันยังไม่เกิดฟองอากาศนะครับ
1: ก็ยังไม่มีส่วนที่เป็นสารชำระล้างหรือว่าสารเพิ่มฟองลงไปนะฮะแต่ถ้าเราทวนเทส่วนที่สารลงไปแล้วในการขนเราก็ต้องระมัดระวังใช่ไหม
0: ครับอันนี้เราก็ขนไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งก่อนนะครับให้สารเข้ากันนะครับแล้วเราค่อยเติมส่วนที่สามลงไปนะครับนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับ
1: อันนี้อาจารย์ก็คนเพื่อให้สารละลายเนาะ
0: ใช่ครับ นะครับแล้วในวิธีทำบอกต่อใช่ไหมครับเมื่อเราเทส่วนที่สองลงไปแล้วนะครับ
1: เข้ากันแล้ว
0: ใช่นำส่วนที่สามมาผสมให้เข้ากัน
1: ในส่วนที่หนึ่งกับที่สองที่เราผสมไว้
0: ใช่ครับ
1: ส่วนที่สามคืออะไรฮะ
0: ส่วนที่สามก็เป็นใช่ครับ
1: คือสารตัวทำให้เกิดฟองนะฮะตัวอะมิโตฟตัวสารชำระล้างหลักนะฮะ15กรัมตัวคาร์โบไฮโดรฟลูออริบิวเทนนะสารชำระล้างรองนะฮะแล้วก็เคดีเป็นสารชำระล้างตัวที่3นี่เป็นตัวช่วยปัดหนืดนะครับ
0: ในส่วนที่3เนี่ยนะครับอาจารย์เราจะต้องค่อยๆ คนและ
1: พอเราใส่เขาเข้าไปปุ๊บยังไงก็คือเขาก็จะเริ่มมีฟอง
0: ใช่ครับเพราะว่าเขาเป็นสารทำฟองใช่ไหมครับถ้าเราคนแรงเกินไปเขาก็จะเป็นฟองอากาศ
1: เรียกว่าเป็นฟองฟู่ขึ้นมาเราทำให้เรามองไม่เห็นเนื้อ
0: ใช่ครับ
1: ตอนที่เรากองถ้าใส่เข้ามาเราจะมองเห็นและบางทีในการที่เราจะเทลงในภาชนะตอนที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะต้องทิ้งไว้ให้ฟองมันยุบ
0: ใช่ที่ทางที่ดีก็คือทิ้งไว้หนึ่งคืนเลยนะครับเพื่อที่จะให้ฟองมันยุ
1: บ
0: นะครับนะครับเราก็เติมส่วนที่3ลงไปในกรณีเราเติมส่วนที่3เนี่ยเราจะต้องเรียงกันเป็นลำดับด้วยนะครับอาจารย์คือไม่ควรโดด
1: ไม่ควรเทสลับกัน
0: ใช่ไม่ควรเทสลับกัน
1: ครับ
0: นะครับ
1: นี่ตัวนี้อาจารย์เทตัวสารชำระล้างหลักไปนะฮะตัวอะมิซอฟนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: สังเกตเห็นปุ๊บเนื้อก็จะเริ่มใสขึ้น
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เพียงแต่ว่าอาจจะมีฟองเยอะขึ้นมานิดนึง
0: เห็นไหมครับเนื้อเขาจะเริ่มใสขึ้น
1: ครับผม
0: นะครับแล้วก็หนืดขึ้นด้วยนะครับ
1: เนี่
0: ยคร
1: ับ
0: หนืดขึ้นใช่ครับ
1: เนื้อลักษณะเป็นเจลนะฮะ
0: ใช่อ่ะเราก็เติมตัวที่3ลงไปโคคามิโดโฟพิวบิเทนนะครับอาจารย์เทลงไปได้เลย
1: ครับ
0: นะครับแล้วเราก็คน
1: ครับ
0: นะครับสารแต่ละตัวเนี่ยผมว่าใช้เวลาคนไม่น่าจะเกิน1นาที
1: ไม่เกิน1นาที
0: ใช่ครับอาจารย์เขาก็เข้ากันแล้ว
1: เข้ากัน
0: นะครับ
1: เพราะอาจารย์ตัวเคครบ
0: ยังครับเหลือเคดีครับ
1: เคดีเน
0: า
1: ะ
0: เราเติมตัวเคดีเข้าไปเลย
1: อีกตัวหนึ่งแล้วก็ปัดหนืดด้วยนะ
0: ครับ KD จะค่อนข้างหนืด
1: ตัวนี้จะหนืดนิดนึงนะครับ
0: นะครับเราก็ต้องใช้ช้อนช่วยเขาเคลียร์เขามาใช่ครับเพราะว่าค่อนข้างหนืด
1: ครับ
0: นะครับแล้วเราก็คนนะครับตอนนี้เรามีส่วนที่1ส่วนที่2
1: คร
0: ับ นะครับแล้วก็ส่วนที่3
1: คร
0: ับ นะครับต่อไปก็คือเขาให้นำส่วนที่4ผสมกัน
1: ผสมกัน
0: แล้วเทลงไปนะครับส่วนที่
1: 4เนี่ยก็คือเป็นตัว
0: น้ำกับวิตามิน
1: น้ำวิตามินน้ำตัวบำรุงนะก็คือเอาน้ำเนี่ยไปละลายวิตามิน
0: ใช่ครับเอาน้ำไปละลายวิตามิน
1: นะ
0: ครับวิตามินในที่เนี่ยเขาจัดอยู่ในหมวดเครื่องสำอางนะไม่ใช่วิตามินที่เราอมตามท้องตลาดนะครับคนละอย่างกันนะครับนะครับสารพวกนี้เราจะเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยนะครับเราจะสังเกตได้เลยว่าเขาละลายหรือยังใช่ครับโอเคนะครับแล้วก็ส่วนที่4เราละลายเสร็จเราก็เทลงไปนะครับแล้วเราก็คนนะครับค่อยๆคน
1: คืออันที่3ที่4นี่ก็คือเป็นตัวแอคทีฟที่เราใส่เข้าไปสารมีความชุ่มชื้น
0: ใช่ครับเราก็ค่อยๆ คน
1: ต่อไปเราก็จะเอาส่วนที่5นะฮะส่วนที่5ก็คือตัวน้ำหอมกับตัวเชื่อมน้ำหอม
0: ใช่ครับอันนี้เขาเขียนแค่น้ำหอมเนาะแต่เราไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรน่าจะเป็นกลิ่นเกี่ยวกับดอกไม้อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็คือเราเทน้ำหอมเนี่ยเทน้ำหอมลงไปในตัวทวีน20
1: ในตัวเชื่อมน้ำหอมหรือทวีน20นะคร
0: ับ ใช่ครับแล้วเราก็ผสมให้เขาเข้ากันเนี่ยครับผสมให้เขาเข้ากันแล้วเราก็เทลงไปใน
1: ครับก็จะมีกลิ่นน่าใช้ขึ้นมา
0: ใช่ครับนะครับช่วงที่เราเทตัวทวิน20กับตัวกลิ่นลงไปเนี่ยเนื้อเขาอาจจะเหลวขึ้นไม่ต้องตกใจเป็นธรรมชาตินะครับเขาจะเหลวไม่ใช่เหลวจนไปกลายเป็นน้ำเลยนะครับอาจารย์เขาจะเหลวให้มันน่าใช้
1: เหลวน่าใช
0: ้ใช่ครับ
1: คือเป็นเนื้อเจลอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: เจล
0: นะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยคือทำไมสีมันขุ่นๆอันนี้คือเป็นฟองอากาศนะครับเดี๋ยวเราทิ้งไว้หนึ่งคืนเนี่ยเขาก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างใสเลย
1: ใสเลย
0: นะครับตัวสุดท้ายตัวกันเสียไม่ใส่ไม่ได้นะครับ เราก็เทลงไปได้เลยตัวไก่แดนนะครับนะครับเนี่ยครับแค่นี้เราก็จะได้ผลิตภัณฑ์เจลอาบน้ำสูตรอ่อนโยนและ
1: สูตรอ่อนโยนนะฮะ
0: นะครับอันเนี้ยคือเห็นไหมมันใสๆบางท่านอาจจะไม่ชอบอาจจะดูไม่น่าใช้ใช่ไหมครับอาจารย์เราสามารถ
1: เติมสี
0: เติมสีลงไปได้เลย
1: ถ้าอยากได้สีนะแต่จริงๆเนื้อนี่จะเป็นใสกว่านี้เนาะ
0: ใช่มันจะใสกว่านี
1: ้
0: นะครับเมื่อเราทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับไอ้สีเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองหยดให้ท่านผู้ชมดูนะครับซึ่งในรายการเนี่ยเราอาจจะหยดลงไปโดยที่เราไม่ได้ช่างนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมทำตามเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราจะต้องช่างนะครับเราจะต้องหาเปอร์เซ็นต์ในการใส
1: ่
0: นะครับแล้วเราก็ช่างแล้วใส่ลงไป
1: คือบางท่านอาจจะสงสัยนะบางทีแบบในพวกผลิตภัณฑ์ที่มีความเหลวเนี่ยพวกสบู่เหลวหรือแชมพูเนี่ยบางครั้งแบบบอกว่าเป็นเนื้อเจลหรือว่าเป็นเนื้อสบู่เหลวหรือเนื้อครีมเนี่ยมันต่างกันตรงไหนคือลักษณะเราสามารถแยกแยะได้นะในลักษณะของความหนืด
0: ใช่คร
1: ับเนื้อเจลเนี่ยดูเหมือนกับไม่หนืดไม่หนืดแต่ว่าจะมีวอลลุ่ม
0: ใช่ครับ
1: คือมีวอลลุ่มโดยไม่หนืดแล้วก็ไม่ไหลเพียงแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของเนื้อครีมครีมเนี่ยจะมีความหนืดมากกว่าเนื้อเจล
0: ครับ
1: นะครีมจะเนื้อมากกว่าเนื้อเจลนะครับ
0: นะครับเดี๋ยวเราจะลองหยดไปให้ท่านผู้ชมดูนะครับหยดไปก่อนสักสามหยด
1: สามหยดนะ
0: นะครับสีเนี่ยเราจะต้องค่อยๆหยุดนะครับอาจารย์ถ้ามันอ่อนเราค่อยเติมเพิ่มไปไม่ใช่เราใส่พวดลงไปเลยถ้ามันเข้มแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วใช่ครับ
1: ถ้าเราใส่ไปน้อยๆปุ๊บเราไม่พอใจสีเราสามารถไต่เพิ่มได
0: ้เนี่ยครับแค่3หยดมันก็น่าใช้แล้วนะครับใช่ครับ
1: ท่านผู้ชมหรือนักศึกษาดูนะฮะคือตัวนี้จริงๆแล้วเนื้อจะเป็นเนื้อใสนะเป็นเนื้อใสสีนะเขาว่าใสก็คือโปร่งใส
0: เป็นใสๆแบบนี้เลยใสๆแบบแก้วนี่เลย
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: ใช่นะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์พวกที่เป็นพันชำระล้างเนี่ยตามธรรมชาติเขาจะต้องทิ้งไว้1คืนอยู่แล้วนะครับไม่มีที่ไหนเขาทำเสร็จแล้วบรรจุเลยนะครับอย่างน้อยเขาต้องทิ้งไว้1คืนนะครับ
1: มีการเซตตัว
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็สังเกตการคืนตัวไม่แต่ต้องบอกนิดนึงสูตรที่เราให้นักศึกษาหรือว่าให้ทางผู้ชมทางบ้านดูเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าเป็นสูตรที่ทางโรงงานหรือว่าทางผู้คิดทดสอบเนี่ยได้ทำมาเป็นสูตรที่เสถียรแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ไม่เนื้อไม่คืนตัวสามารถทำใช้ได้ทันทีนะฮะแล้วก็บางที่บอกว่าปกติแล้วถ้าเราทำในแลบในการตั้งสูตรเนี่ยเราก็อาจจะมีการวัดค่า pH ใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: เพื่อให้ดูว่า
0: อันนี้สำคัญเหมือนกันนะครับอาจารย
1: ์เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อผิว
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: ไม่ใช่เฉพาะเจลอาบน้ำนะอาจารย์ทุกผลิตภัณฑ์ใช่ครับ
1: การเทสนู่นนี่นั่นนะฮะถ้าเป็นลักษณะของก้อนเราก็ต้องมีเทสของเรื่องของความสบู่ก้อนเนี่ยมีเทสของความคมนู่นใช่ไหม
0: ใช่ครับอันนี้คือแพ็กเกจจิ้งนะครับที่เราจะนำมาใส่วันนี
1: ้
0: นะครับไอ้แพ็กเกจจิ้งเนี่ยเอาจริงๆอ่ะไม่ต้องตามเราก็ได้นะครับเราไปลองดูที่ร้านแพ็กเกจจิ้งนะครับมันจะมีทั้งแบบเป็นหัวปั๊มใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ความสวยงาม
0: ที่อ
1: ยากได
0: ้ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแพ็กเกจจิ้งแบบไหนนะครับเราก็ไปเลือกเอามาใส่ได
1: ้
0: นะครับอันนี้เราก็จะลองใส่ให้ดูนะครับ
1: ครับ
0: นะครับมันก็จะดูน่าใช้ขึ้น
1: น่าใช้อันนี้คือเจลอาบน้ำสูตรอ่อนโยนนะฮะซึ่งไม่มีส่วนผสมของสาร SLS เลยนะฮะ
0: นะครับเดี๋ยวเราสองคนทำเสร็จสอนเสร็จเราก็เอาไปใช้เองนี่แหละครับอาจารย์
1: นะครับ
0: นะครับ
1: ใช่ดิ
0: เราไม่ต้องซื้อเราไม่ต้องซื้อสบู่ใช้เลย
1: อันนี้เหมือนสีในวาจาเลยไหม
0: ใช่ชมพูไง
1: ชอบ
0: ชอบสตรอเบอรี
1: ่ชอบหวานแหวว
0: ใช่สตรอเบอรี่นะครับเนี่ยครับมันก็จะดูน่าใช้ขึ้นนะครับ
1: วันนี้ท่านผู้ชมกับนักศึกษาที่ดูอยู่ก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าใช้ทันสมัยด้วยนะฮะเป็นเจลอาบน้ำนะฮะลักษณะของเจลอาบน้ำนะฮะซึ่งสามารถทำไปใช้เองที่บ้านเพื่อความประหยัดนะในยุคสมัยนี้ที่ข้าวของแพงนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ข้าวของแพงเศรษฐกิจก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราสามารถทำอะไรใช้เองได้นะฮะแล้วถ้าพัฒนาไปถึงเป็นอาชีพได้ก็ขึ้นแล้วแต่บุคคลนะฮะ
0: แต่ก็อย่าลืมศึกษากฎหมายอย่างเดียวนะครับ
1: ถ้
0: า
1: สมมติใช่
0: ถ้าจะมีการจัดจำหน่ายนะครับเราก็ต้องศึกษาข้อกฎหมายให้ดี
1: ๆครับ
0: นะครับโอเคครับอาจารย์
1: ครับผมเราก็ทำเสร็จพอดีเนาะได้เวลานะครับ
0: เราก็ อันนี้เพิ่งเป็นเทปที่1ของเทอมนี้ไหม
1: เป็นเทปที่1ครับตอนที่1
0: เป็นแค่ตอนที่1
1: เดี๋ยวก็พบกับเราได้ในตอนที่2นะครับ
0: นะครับ
1: วันนี้การทำเจลอาบน้ำสูตรอ่อนโยนก็จบลงนะหวังว่าท่านผู้ชมหรือนักศึกษาได้ติดตามเราในตอนต่อๆไปนะครับผมอาจารย์เจตฤดม
0: ครับผมอาจารย์อภิชาติเจริญผลครับ
1: ขอลานะครับในเทปนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอาจารย์กุ้งคนเดิมในภาคการศึกษานี้อาจารย์กุ้งก็จะมาพาทุกท่านนะคะให้มีทักษะการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวันซึ่งวันนี้เราไม่สามารถปฏิเสธได้แล้วว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นั้นมีความสำคัญกับชีวิตประจำวันของทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือนักเรียนนักศึกษาแล้วในเทอมนี้อาจารย์กุ้งจะพาใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวันในหัวข้ออะไรบ้างนะคะเทอมนี้ก็จะเจอกันนะคะในหัวข้อนี้ก็คือ8หัวข้อด้วยกันนะคะในตอนที่1ก็จะแนะนำพื้นฐาน AI แล้วก็การความเข้าใจเบื้องต้นนะคะตอนที่2AI ผู้ช่วยอัจฉริยะช่วยอะไรเราได้บ้างนะคะแล้วก็ตอนที่3 AI ในการทำงานและจัดการเวลานะคะตรงนี้ก็จะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นคนทำงานผู้ประกอบการหรือว่านักเรียนนักศึกษานะคะตอนที่4 AI เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองนะคะตอนที่5 AI เพื่อความบันเทิงและ creative นะคะ

ผลงานจาก generative AI นะคะให้อาจจะเคยผ่านตานะคะหลายๆท่านมาแล้วตอนที่6 AI ช่วยในการเรียนรู้ส่วนบุคคลนะคะแล้วก็ตอนที่7 AI สร้างสื่อดิจิทัลและจริยธรรมการใช้ AI นะคะทั้งหมดก็จะเป็น8ตอนในหัวข้อ Digital in DNA การใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวันและการพบกันในวันนี้ก็จะเป็นตอนที่1นะคะแนะนำพื้นฐาน AI และความเข้าใจเบื้องต้นAI คืออะไรนะคะวันนี้หลายๆท่านอาจารย์กุ้งเชื่อว่าเกิน 90% นะคะที่เป็นนักเรียนนักศึกษาหรือคนทำงานเนี่ยได้ใช้เนาะที่นิยมเลยนะคะในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น TikTok หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆก็จะพูดถึง ChatGPT นะคะนั่นก็คือจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะของเทคโนโลยี AI ตรงนั้นเราจะเรียกว่า Generative AI ทีนี้เรามารู้จักกันนิดนึงนะคะว่า AI หรือ Artificial Intelligence นะคะชื่อภาษาไทยก็คือปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์คือเทคโนโลยีที่ทำให้คอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักรที่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยค่ะสามารถเรียนแบบความคิดการวิเคราะห์การเรียนรู้และสามารถแก้ไขปัญหาให้ได้คล้ายคลึงมนุษย์นะคะเพราะว่า AI คือเทคโนโลยีนะคะ AI สามารถเรียนแบบความฉลาดของมนุษย์เช่นการเรียนรู้จากประสบการณ์ประสบการณ์ของใครประสบการณ์ของผู้ที่ใช้งานนะคะ AI ก็จะจดจำนะคะพฤติกรรมของผู้ที่ใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนก็ตามก็จะจดจำพฤติกรรมของผู้ที่ล็อกอินเนาะเข้าไปใช้งานเขาก็จะจำไลฟ์สไตล์รูปแบบหรือว่าข้อมูลของผู้ที่ใช้งานได้นะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์นะคะการวางแผนการตัดสินใจการจดจำเสียงภาพและภาษานะคะตรงนี้ก็คือคุณสมบัตินะคะที่ AI หรือปัญญาประดิษฐ์สามารถทำได้นะคะแล้วก็ทำได้อย่างมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความฉลาดมากๆเลยประเภทของ AI ที่พบกันบ่อยๆนะคะแบ่งได้5ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือ Machine Learning การเรียนรู้ของเครื่องจากข้อมูลนะคะหรือจาก Data เนี่ยโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมทีละขั้นตอนเลยนะคะก็คือจะเป็นเทคนิควิธีการทำงานนะคะก็คือเป็นการเรียนรู้ของเครื่องจาก Data ที่ผ่านการฝึกฝนหรือผ่านการเรียนรู้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเขียนโปรแกรมเพื่อให้ AI เนี่ยสามารถเรียนรู้ข้อมูลนะคะประเภทที่2 Deep Learning การเรียนรู้เชิงลึกโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมนะคะหรือว่า Neural Network เรียนแบบสมองของมนุษย์นะคะประเภทที่3นะคะ Natural Language Processing นะคะก็คือการประมวลผลและความเข้าใจภาษามนุษย์นะคะ4 Computer Vision ก็คือการเข้าใจและวิเคราะห์ภาพหรือวิดีโอนะคะตรงนี้เราก็จะเห็นบ่อยมากเลยก็คือสร้างเป็นภาพออกมานะคะหรือว่า generate เป็นวิดีโอออกมานะคะประเภทที่ Voice Recognition นะคะการรู้จำเสียงและพูดคุยกับมนุษย์ตรงนี้เราจะพบเจอได้บ่อยมากเลยนะคะเช่น Google Assistant หรือว่า Siri นะคะหรือว่าเราจะสนทนากับ ChatGPT นะคะตรงนี้ก็ChatGPT สามารถจดจำเราได้แล้วก็สื่อสารโต้ตอบกับเราได้นะคะก็คือเป็นประเภทของ AI ที่พบบ่อยนะคะหลักการทำงานของ AI นะคะ AI ต้องใช้ข้อมูลจำนวนมากเป็นวัตถุดิบนะคะก็คือ AI ต้องมีการรวบรวม Data หรือว่ารวบรวมข้อมูลนะคะข้อมูลหรือ Data ที่นำมาเป็นวัตถุดิบเช่นอะไรนะคะเช่น Textข้อความนะคะภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศตัวเลขได้หมดเลยนะคะที่เป็นอยู่ในกลุ่มประเภทของข้อความนะคะรูปภาพรูปภาพเสียงนะคะหรือข้อมูลเชิงตัวเลขนะคะการทำงานของ AI ข้อที่2ก็คือประมวลผลและเตรียมข้อมูล

นะคะข้อมูลจะถูกจัดระเบียบและทำความสะอาดนะคะให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานนะคะตรงนี้ก็คือเป็นขั้นตอนของการเตรียมข้อมูลนะคะเราจะต้องทำข้อมูลจะต้องถูกจัดระบบระเบียบแล้วก็คลีนซิ่งข้อมูลให้เหมาะที่จะนำไปใช้งานนะคะขั้นตอนที่3การเลือกอัลกอริทึมนะคะเลือกวิธีการหรือสูตรทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะกับงานนะคะเช่นการจำแนกประเภทการทำนายการพยากรณ์นะคะแนวโน้มในอนาคตหรือการรู้จำเสียงรูปแบบที่4การเทรนนิ่งนะคะฝึกสอนนะคะป้อนข้อมูลให้ AI เพื่อให้เรียนรู้และสร้างโมเดลหรือแบบจำลองที่สามารถทำนายหรือแก้ปัญหาได้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะทำการทดสอบและปรับปรุงตรวจสอบว่า AI ทำงานได้ดีหรือไม่นะคะถ้าไม่แม่นยำต้องปรับปรุงหรือมีการเทรนนิ่งนะคะซ้ำนะคะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และได้ผลที่ดีที่สุดแม่นยำที่สุดนะคะหลังจากนั้นก็จะนำไปใช้จริงนะคะก็คือนำไปใช้ในงานธุรกิจงานการศึกษาหรือว่างานที่ต้องการนะคะยกตัวอย่างเช่นแชทบอทนะแชทบอทที่สื่อสารโต้ตอบกับลูกค้าหรือว่าผู้ที่มาสอบถามข้อมูลนะคะตรงนี้ก็คือผ่านการเทรนนิ่งมาแล้วนะคะหรือการแปลภาษาหรือระบบแนะนำสินค้านะคะก่อนที่จะนำมาใช้งานเนี่ยนำมาใช้จริงน่ะก็ต้องมีการทดสอบแล้วก็ปรับปรุงนะคะให้ผลการทำงานของ AI เนี่ยมีความแม่นยำสูงสุดนะคะไม่งั้นแล้วก็จะเกิดผลกระทบนะคะต่อข้อมูลที่สื่อสารกับผู้ที่มาสอบถามข้อมูลได้นะคะสุดท้ายเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะคะ AI สมัยใหม่สามารถเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงตนเองได้เรื่อยๆจากข้อมูลใหม่ๆนะคะตรงนี้เป็นหลักการทำงานของ AI นะคะแต่ว่าถ้าที่เราใช้งานในเบื้องต้นเนาะเราใช้ ChatGPT เราใช้ Gemini ใช้ DeepSeek Cross หรือCopilot นะคะที่ดังๆนะคะที่หลายท่านเคยใช้งานเนี่ยก็จะเป็นการใช้งานในลักษณะที่ใช้ Generative AI เนาะคือต้องการอะไรก็คือป้อน text เข้าไปหรือว่าคำสั่งหรือว่าพร้อมใช่ไหมคะหลังจากนั้น AI ก็จะให้คำตอบเรามาเหมือนเราอยากรู้อะไรเราถาม AI ไปนะคะถามเป็นข้อความถามเป็นรูปภาพหรือว่าต้องการให้เขาทำอะไรให้ AI ทำอะไรเนี่ยเราก็แจ้งจุดประสงค์ของเราได้เลยนะคะตรงนั้นก็คือเป็นหลักการใช้งาน Generative AI ส่วนสไลด์นี้นะคะที่อาจารย์กุ้งอธิบายก็คือเป็นหลักการทำงานนะคะหลักการทำงานก็คือ AI เนี่ยทำงานได้หลากหลายรูปแบบนะคะอยู่ที่วัตถุประสงค์ของการใช้งานของแต่ละท่านว่าจะใช้งาน AI ในด้านไหนนะคะถ้าด้าน Generative AI ถามตอบนะคะหรือว่าให้เขาแปลภาษาให้หรือว่าต้องการให้เขาทำอะไรให้ AI ทำอะไรให้นะคะก็แจ้งไปตรงนั้นก็คือเป็นส่วนของ user นะคะที่ใช้งานนะคะในลักษณะที่ไม่ต้องใช้เชิงเทคนิคอะไรมากมายนะคะไม่มีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้งานได้แต่ส่วนหน้านี้หลักการทำงานออกของ AI นะคะเช่นต้องการผู้ประกอบการต้องการให้ AI มาช่วยในธุรกิจนะคะเราก็ต้องมีการเทรนนิ่งให้ AI รู้ข้อมูลนะคะที่เราจะต้องนำไปใช้จริงในธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นหลักการทำงาน7ข้อที่หลายๆท่านฟังแล้วอาจจะแบบเอ๊ะมันแตะทางด้านเชิงเทคนิคด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับทางด้านเชิงเทคนิคนิดหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเราเป็นผู้ใช้งานพื้นฐานทั่วไปนักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการนะคะที่ใช้งานธรรมดานะคะพื้นฐานทั่วไปเนี่ยก็สามารถใช้ในลักษณะที่เป็นกลุ่ม Generative AI ได้เลยนะคะตัวอย่างการใช้งาน AI ในชีวิตประจำวันนะคะเช่นใช้เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะของเรานะคะยกตัวอย่างเช่น Siri Google Assistant นะคะถ้าในอดีตเราจะใช้อะไรเราจะใช้ Google เพื่อสอบ
ถามข้อมูลใช่ไหมคะสอบถามข้อมูล Google เนี่ยเราก็จะพิมพ์ไปพิมพ์คีย์เวิร์ดเข้าไปนะคะ Google ก็จะทำการสืบค้นข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ Google มีนะเอามาแสดงให้เรานะคะเป็นลิงก์เป็นรูปภาพเป็นวิดีโอ

นะคะตามคีย์เวิร์ดที่เราค้นหานะคะตรงนั้นก็คือลักษณะการทำงานของ Google นะคะแต่ว่าถ้าเป็น AI นะคะก็คือสามารถพูดสนทนาโต้ตอบกับเราได้เลยนะคะที่มีมานานแล้วก็จะมี Siri Google Assistant แล้วก็วันนี้นะคะจะมี ChatGPT นะคะที่ได้รับความนิยมนะคะจากกลุ่มนักเรียนนักศึกษานะคะคนทำงานเป็นอย่างมากเลยในเรื่องของการสนทนานะคะหรือว่าในอาชีพอื่นๆนะคะที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะจาก AI นะคะตรงนี้ก็เป็นผู้ช่วยอาชญาได้เป็นอย่างดีการใช้งาน AI ในเรื่องของระบบแนะนำสินค้านะคะวันนี้มีแพลตฟอร์มนะคะที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงนะคะแล้วก็การซื้อขายออนไลน์เนี่ยมากมายเลยนะคะยกตัวอย่างเช่น Shopee Lazada นะคะหรือกระทั่ง Facebook TikTok Shop นะคะแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะคะวันนี้ก็นำเทคโนโลยี AI เนี่ยเข้ามาช่วยนะคะในแพลตฟอร์มช่วยเพื่ออะไรช่วยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านะคะในเรื่องของการแนะนำสินค้าตามที่เขาสนใจหรือว่าเขาต้องการนอกจากซื้อขายออนไลน์แล้ววันนี้แพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับความบันเทิงนะคะก็จะมีเกี่ยวกับดูหนังนะคะซีรีส์ภาพยนตร์ก็จะมี Netflix แล้วก็แพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับดูหนังเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้มีให้เลือกแบบหลากหลายดูหนังดูซีรีส์นะคะที่จะมีค่าใช้จ่ายนะคะในการเข้าไปดูเป็นรายวันนะคะรายสัปดาห์รายเดือนหรือกระทั่งรายปีตรงนี้การที่มีระบบ AI อยู่ในแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะช่วยแนะนำหนังที่ลูกค้านะคะหรือว่าแอคเคาท์เนี่ยสนใจมานำเสนอแล้ว AI จะรู้ได้ยังไงก็จะรู้จากพฤติกรรมเขากดเข้าไปดูนะคะกดเข้าไปดูหรือว่าเขาเข้าไปดูหนังประเภทต่างๆหนังเขาก็จะมีแบ่งเป็นประเภทนะคะแบบ AI ก็จะจดจำพฤติกรรมนะคะว่าแอคเคาท์นี้ลูกค้าท่านนี้นะคะดูหนังแนวนี้นะคะเช่นหนังการ์ตูนหนังตลกนะคะหรือว่าหนังแนวดราม่านะคะระบบก็จะจดจำแล้วก็จะนำเสนอหนังหรือภาพยนตร์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเนี่ยมาให้เราเลือกนะคะเพื่อง่ายต่อการตัดสินใจนั่นเองนะคะเหมือนกับการเลือกซื้อสินค้าถ้าเราเข้าไปคลิกหรือกดดูสินค้าในแพลตฟอร์มออนไลน์อะไรก็ตามนะคะตัวระบบ AI ก็จะจดจำว่าลูกค้าท่านนี้สนใจสินค้าประเภทนี้แล้วในหน้าฟีดของแพลตฟอร์มนั้นๆเนี่ยก็จะมีสินค้าที่เราสนใจเนี่ยมันนำเสนอแบบหลายร้านค้าเลยเยอะแยะมากมายตรงนี้ก็คือเป็นคุณสมบัติแล้วก็ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะนอกจากนั้น AI ยังช่วยแปลภาษาได้มากมายหลายภาษานะคะที่มีการใช้งานกันอยู่ในโลกของเรานะคะภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาเยอรมันนะคะภาษาอะไรก็ได้นะคะตามที่ผู้ใช้งานต้องการนอกจากแปลภาษาให้อัตโนมัติแล้วนะคะก็ยังสามารถปรับภาษาให้เป็นภาษาเป็นทางการภาษาเป็นภาษาวิชาการภาษากึ่งทางการหรือภาษาให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้านะคะตรงนี้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ก็สามารถทำได้นะคะด้วยเวลาที่รวดเร็วแล้วก็ผลลัพธ์ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพนะคะอย่างน่ามหัศจรรย์ใจมากๆเลยนะคะการใช้งาน AI ในชีวิตประจำวันนะคะนอกจาก AI เป็นผู้ช่วยเราแล้วนะคะช่วยเหลือเราในทุกเรื่องที่เราต้องการช่วยแนะนำสินค้าบริการนะคะช่วยแปลภาษานะคะช่วยจริงๆแล้วเป็นตัวกลางในการสื่อสารก็ได้เช่นอาจารย์กุ้งพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้อาจารย์กุ้งก็จะใช้เทคโนโลยีแปลงภาษาใช่ไหมคะอาจารย์กุ้งก็จะสื่อสารเป็นภาษาไทยไปนะคะตัวเทคโนโลยีแปลงภาษาก็จะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นออกไปนะคะทำให้ชาวต่างชาติที่เป็นชาวญี่ปุ่นเนี่ยเข้าใจภาษานะคะจากเทคโนโลยีนะคะที่ทำการแปลงภาษาให้นอกจากนั้นก็ยังมีรถยนต์ไร้คนขับนะคะซึ่งวันนี้นะคะมีให้เราเห็นนะคะในชีวิตจริงของพวกเราเนี่ย
มากมายหลากหลายเริ่มทยอยนะคะจะมีทยอยออกมาเรื่อยๆนะคะในส่วนของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนะคะตอนแรกรถยนต์บ้านเราก็จะเป็นรถยนต์แบบดั้งเดิมซึ่งใช้น้ำมันใช่ไหมคะก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้น้ำมันก็คือรถยนต์ใช้ไฟฟ้านะคะหลังจากนั้นก็จะขยับนะคะเป็นรถยนต์ไร้คนขับนะคะก็คือสามารถสั่งการได้ผ่านเทคโนโลยีนะคะที่วันนี้เทคโนโลยีมาถึงจุดที่พีคมากๆนะคะขึ้นสูงมากๆเลยก็คือเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการทางด้านเทคโนโลยีนะคะที่จะใช้โอกาสความเจริญก้าวล้ำของเทคโนโลยีนะมาสร้างในสิ่งที่ผู้ใช้ผู้ประกอบการหรือลูกค้าเนี่ยต้องการนะคะทีนี้เทคโนโลยี AI สามารถตรวจจับใบหน้าและเสียงได้นะคะก็คือเป็นการเอื้ออำนวยนะคะความสะดวกให้กับหลายหน่วยงานนะคะอย่างเช่นท่านผู้ประกอบการนะคะต้องการจะดูว่าใครมาทำงานหรือใครเข้ามาในตึกในองค์กรได้บ้างใครเข้ามาในตึกในหน่วยงานนะคะก็สามารถใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับใบหน้าก็ได้นะคะซึ่งมีการใช้งานลักษณะนี้นะคะหลากหลายแล้วนะคะ AI คือเทคโนโลยีที่ทำให้เครื่องจักรนะคะเครื่องจักรกลเนี่ยฉลาดขึ้นสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ใกล้เคียงมนุษย์นะคะหลักการสำคัญคือการเรียนรู้จาก Data และการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่องปัจจุบัน AI มีบทบาทในชีวิตประจำวันและอุตสาหกรรมหลากหลายด้านนะคะถ้าจะมาพูดถึง AI หรือปัญญาประดิษฐ์แบบที่เราเข้าใจกันง่ายๆเลยนะคะ AI คือการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะหรือเครื่องจักรกลให้รู้จักคิดและทำงานคล้ายกับมนุษย์นะคะก็คือผ่านการเรียนรู้วางแผนสามารถแก้ไขวิเคราะห์ข้อมูลได้หรือแม้แต่พูดคุยพูดเล่นสนทนาเล่นดูดวงก็ได้นะคะถามอะไรตอบได้ทุกอย่างเลยนะคะตัวอย่างง่ายๆนะคะเช่นผู้ช่วยในโทรศัพท์มือถือที่ทุกท่านเคยใช้งานกันอยู่แล้วหรือกระทั่งระบบแนะนำหนังนะคะใน Netflix หรือรถยนต์ไร้คนขับ AI คือความฉลาดของเครื่องจักรกลที่มนุษย์นะคะสร้างขึ้นมาเพื่อให้เครื่องจักรเหล่านี้ช่วยคิดตัดสินใจและทำงานแทนคนในบางเรื่องนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพAI จะเรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมากนะคะเมื่อเจอข้อมูลใหม่ๆก็จะค่อยๆฉลาดขึ้นสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและงานหลากหลายนะคะเช่นการแพทย์การเงินการศึกษาและอุตสาหกรรมต่างๆ AI คือคอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักรที่ถูกออกแบบให้มีความชาญฉลาดมากๆนะคะคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้เหมือนมนุษย์นะคะตรงนี้ก็คือถ้าพูดถึงว่า AI คืออะไร AI คืออะไรนะคะตรงนี้ก็คือเป็นนิยามนะคะที่ให้เรารู้ว่า AI ก็คือถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นผู้ช่วยมนุษย์นั่นเองนะคะถ้าอาจารย์กุ้งนิยามความหมายของ AI หรือว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะการเปรียบเทียบ AI กับมนุษย์นะคะเราจะทำการเปรียบเทียบเรื่องอะไรบ้างเรื่องการประมวลผลข้อมูลเนาะแน่นอนถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์หนึ่งคนนะคะก็จะประมวลผลเวลาคิดหรือคำนวณอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีเครื่องมือนะคะเช่นสมมติบวกลบคูณหารคำนวณเลขจำนวนหลายหลักมากๆหรือว่าสมการยากๆเนี่ยเราก็จะทำได้ช้ากว่าเทคโนโลยี AI แน่นอนนะคะเพราะว่าเราก็ต้องมีเครื่องคิดเลขมีเครื่องคำนวณมีเครื่องมือนะคะหรือว่าตอนคิดคำนวณเนี่ยถ้าเราพักผ่อนน้อยไม่สบายก็จะเกิดการเออร์เลอร์ได้ฉะนั้นผลลัพธ์ก็จะไม่ถูกต้องนะคะตรงนี้ก็คือมีความเป็นไปได้เพราะว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เนี่ยมีมากมายนะคะหลายปัจจัยในเรื่องของการทำงานแต่ว่าถ้าเป็น AI ทำนะคะก็คือการประมวลผลข้อมูลเนี่ยจะมีความรวดเร็วมากประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลได้ในเวลา
วินาทีเลยนะคะใช้คำว่าวินาทีนะเร็วมากๆเลยนะคะเช่นเราอยากรู้ค่าเงินบาทหรือต้องการจะให้คำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นร้อยละนะคะคำนวณสถิติอะไรก็ได้เราใส่ข้อมูลให้ AI ไปแล้วก็บอกว่าเราต้องการอะไรนะคะ AI ก็จะประมวลผลให้เราได้ในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีนะคะก็คือรวดเร็วและมีศักยภาพมากๆเลยด้านการเปรียบเทียบในเรื่องของความแม่นยำที่อาจารย์กุ้งพูดไปว่าถ้าเป็นมนุษย์นะคะในการคำนวณเนี่ยมีโอกาสผิดพลาดเพราะว่ามีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของมนุษย์เนี่ยมากมายนะคะเช่นเจ็บป่วยไหมนะคะสภาพจิตใจเช่นที่บ้านมีปัญหาทะเลาะนะคะหรือว่าโดนหัวหน้าดุมานะคะหรือว่าขาแพงนะเจ็บข้อมือนะคะตัวร้อนเป็นไข้ตรงนี้ก็จะทำให้มีโอกาสผิดพลาดตอนในการทำงานนะคะโดยเฉพาะงานที่เป็นงานจำเจหรือว่างานซ้ำๆนะคะยกตัวอย่างเช่นการคีย์ข้อมูลที่เป็นตัวเลขยาวๆรหัสสินค้ายาวๆนะคะ15หลัก20หลักตรงนี้ถ้าเป็นมนุษย์คีย์ผ่านคีย์บอร์ดเข้าไปหรือว่าจะเป็นทัชสกรีนก็แล้วแต่นะคะตรงนี้จะมีความผิดพลาดค่อนข้างสูงนะคะแล้วถ้าเป็นปัญญาประดิษฐ์นะคะความแม่นยำสูงมากโดยเฉพาะงานซ้ำๆหรือการคำนวณ นะคะตรงนี้ก็คือรวดเร็วถูกต้องแม่นยำนะคะเปรียบเทียบในเรื่องของการเรียนรู้นะคะปัญญาประดิษฐ์สามารถเรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมากแล้วก็การฝึกซ้ำนะคะทำให้เกิดประสิทธิภาพของผลลัพธ์นะคะแล้วก็แสดงผลลัพธ์ออกมาได้ในเวลาอันรวดเร็วนะคะถ้าเป็นมนุษย์การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนะคะอารมณ์และการศึกษานะคะตรงนี้อย่างที่อาจารย์กุ้งพูดไปแล้วว่ามนุษย์เนี่ยมีปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องนะคะหลายประการเลยในเรื่องของการทำงานหรือว่าเรื่องการศึกษาหรือว่าเรื่องอื่นๆนะคะการเรียนรู้ก็ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์นะคะเช่นอ่านหนังสือฟังYouTube เรียนรู้เพิ่มอบรมเพิ่มนะคะแล้วก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องก็คืออารมณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนาะถ้าวันนั้นมนุษย์อารมณ์ไม่ดีโดนดุโดนว่ามานะคะก็จะทำให้การเรียนรู้ไม่ได้เต็ม 100% นะคะแล้วก็ในเรื่องของการศึกษาด้วยนะคะเปรียบเทียบในเรื่องของการคิดสร้างสรรค์นะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะจำกัดคิดนอกกรอบหรือจินตนาการใหม่ๆเนี่ยได้น้อยเพราะว่าเขาจะทำงานตามที่ user account นั้นๆเนี่ยบอกนะคะบอกก็คือพิมพ์สั่งหรือว่าเป็นพร้อมนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ได้มีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมาให้ถ้าไม่มีการถามจากมนุษย์นะคะตรงนี้ก็คือในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์น่ะมีจำกัดแต่ถ้ามนุษย์ถามต้องการอะไรเขาก็จะบอกในสิ่งที่เราถามไปนะคะแต่ถ้าเป็นมนุษย์ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์จะมีสูงนะคะสามารถคลิกนอกกรอบแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้ส่วนในเรื่องของอารมณ์และจริยธรรมนะคะปัญญาประดิษฐ์ไม่มีอารมณ์หรือจริยธรรมที่แท้จริงนะคะตัดสินใจตามกฎแล้วก็ข้อมูลที่ป้อนเข้าไปถ้าเป็นมนุษย์ล่ะมีความเข้าใจอารมณ์เห็นอกเห็นใจตัดสินใจจากบริบทและค่านิยมของสังคมนะคะในส่วนของเรื่องของการปรับตัว AI ต้องฝึกหรือโปรแกรมใหม่จึงจะทำงานใหม่ได้นะคะแต่ถ้าเป็นมนุษย์ล่ะสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ใหม่ๆได้เองนะคะมีความยืดหยุ่นตรงนี้ก็คือเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง AI และมนุษย์ในเรื่องของการทำงานนะคะมนุษย์เราปกติแล้วนะคะเวลาของการทำงานพนักงานทั่วไปเนาะก็จะประมาณ8ชั่วโมงหลังจากนั้นก็จะเลิกงานแล้วก็จะเริ่มนอนหลับพักผ่อนกันประมาณ4ทุ่ม 3-4 ทุ่มไล่ไปแล้วก็จะตื่นตอนตี 5-6 โมงเช้าใช่ไหมคะถ้าเรานอนดึกติดต่อกันเช่นทำงานมีงานเร่งงานด่วนนะคะต้องปิดให้ได้ภายในอาทิตย์นี้เรานอนตี 1 ตี 2 ตี 3 อย่างเงี้ยค่ะติดกันเนี่ยแน่นอนแล้วแน่นอนอยู่แล้วว่ามนุษย์เนี่ยต้องการการพักผ่อนแล้วก็มีความอ่อนล้านะคะถ้ามนุษย์พักผ่อนน้อยประสิทธิภาพการทำงานก็จะน้อยตามด้วยอาจจะเกิดข้อผิดพลาดในการทำงานได้แต่ถ้าเป็น AI หรือปัญญาประดิษฐ์สามารถทำงานได้24ชั่วโมงเลยไม่เหนื่อยเลยไม่ต้องพักนะคะสามารถ
ช่วยงานเราได้ตลอดเวลานะคะที่เราต้องการในเรื่องของความคุ้มค่านะคะในเรื่องของต้นทุนมนุษย์เนี่ยเป็นต้นทุนต่อเนื่องนะคะถ้าเป็นพนักงานในองค์กรก็จะมีค่าใช้จ่ายเรื่องของเงินเดือนสวัสดิการโบนัสต่างๆนานานะคะที่บริษัทจะต้องจ่ายให้ทุกเดือนนะคะจนกว่าจะหมดอายุของการทำงานแต่ถ้าเป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะลงทุนในช่วงแรกนะคะแต่ต้นทุนระยะยาวต่ำช่วงแรกอาจจะมีการลงทุนที่ใช้ต้นทุนที่สูงนะคะหลังจากนั้นก็ถ้าไม่ได้ maintenance หรือพัฒนาระบบอะไรเพิ่มนะคะเราก็จะใช้งานได้ในระยะยาวนะคะเปรียบเทียบการตัดสินใจเชิงจริยธรรมมนุษย์ตัดสินใจเชิงจริยธรรมบนพื้นฐานของประสบการณ์ค่านิยมวัฒนธรรมนะคะสิ่งแวดล้อมที่ตัวเองอยู่แต่ถ้าเป็นปัญญาประดิษฐ์นะคะจะตัดสินใจตามโปรแกรมนะคะอาจจะขาดความละเอียดอ่อนหรือว่าบริบททางศีลธรรมเนาะเพราะว่าAI คือเทคโนโลยีนะคะเขาก็จะทำงานตามที่เขาได้รับข้อมูลมานะคะในเรื่องของความสามารถด้านประสาทสัมผัสนะมนุษย์ใช้ประสาทสัมผัสนะคะได้5ด้านพร้อมกันเลยนะคะแล้วก็ประสานข้อมูลที่ซับซ้อนได้ส่วนเทคโนโลยี AI สามารถรับรู้เฉพาะข้อมูลที่ถูก input หรือว่าป้อนเข้าไปนะคะจะป้อนเข้าไปผ่านคีย์บอร์ดหรือว่าเซ็นเซอร์นะคะหรือว่าทัชสกรีนก็แล้วแต่นะคะ AI ก็จะรับรู้เฉพาะข้อมูลที่ถูกป้อนเข้าไปเท่านั้นนะคะถ้าผู้ใช้งานป้อนข้อมูลไม่ครบนะคะก็จะได้สิ่งที่ต้องการมาไม่ครบหรือว่าถ้าป้อนข้อมูลไม่ถูกต้องก็จะได้ข้อมูลตอบกลับมาที่ไม่ถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของเข้าใจสังคมและความสัมพันธ์มนุษย์เข้าใจความสัมพันธ์และบริบททางสังคมได้ดีส่วนเทคโนโลยี AI ปัญญาประดิษฐ์เรียนแบบการสนทนาได้แต่ยังขาดความเข้าใจที่ลึกซึ้งนะคะนี่คือการเปรียบเทียบระหว่าง AI และมนุษย์แล้วก็เปรียบเทียบความต่างของ AI และมนุษย์นะคะมนุษย์ทำอะไรได้มากกว่า AI นะคะยกตัวอย่างเช่น 1. มีความคิดสร้างสรรค์นะคะสามารถคิดนวัตกรรมใหม่ๆได้นะคะมนุษย์สามารถตัดสินใจเชิงจริยธรรมและเข้าใจอารมณ์ผู้อื่นนะคะและมนุษย์สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆที่ไม่เคยเจอมาก่อนได้ดีนะคะส่วนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ทำอะไรได้เหนือมนุษย์นะคะเช่นคำนวณตัวเลขและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้ในเวลารวดเร็วจัดการงานซ้ำๆนะคะได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วมากๆเลยนะคะทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะโดยไม่บ่นเลยไม่เหนื่อยนะคะเพราะว่า AI เป็นเทคโนโลยีนั่นเอง AI เหมาะกับงานที่ใช้ข้อมูลจำนวนมากงานซ้ำๆงานที่ต้องการวางแผนความแม่นยำสูงส่วนมนุษย์ยังคงได้เปรียบในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์อารมณ์การตัดสินใจเชิงจริยธรรมและการปรับตัวกับสถานการณ์ใหม่ๆการใช้ AI และมนุษย์ร่วมกันจึงเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในปัจจุบันทักษะการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวันนะคะวันนี้หลายๆหน่วยงานก็จะรวมทักษะการใช้งานปัญญาประดิษฐ์เป็นส่วนหนึ่งของทักษะการรู้ทันดิจิทัลหรือว่าทักษะการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะก็คือดิจิทัลลิเทอเรซีดิจิทัลลิเทอเรซีก็คือการใช้งานเทคโนโลยีนะคะในยุคปัจจุบันในสมัยปัจจุบันก็คือมีทักษะการใช้งานเทคโนโลยีถ้าพูดง่ายๆเนาะคำว่าการใช้งานเทคโนโลยี AI ก็คือเทคโนโลยีนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นเทคโนโลยียุคปัจจุบันณวันนี้นะคะยุคปัจจุบันนี้ AI มีบทบาทในวันนี้ทุกคนก็ต้องใช้งานเทคโนโลยี AI ให้เป็นเขาก็จะทำการหลายหน่วยงานเขาจะผนวกรวมนะคะระหว่าง Digital Literacy นะคะรวมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อต้องการให้นักเรียนนักศึกษาบุคลากรนะคะประชาชนคนทำงานทั่วไปนะสามารถรู้เท่าทันการใช้งานแล้วก็สามารถใช้งาน
เพื่อเป็นผู้ช่วยนะคะของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพทีนี้ทักษะการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวันนะคะก็คือมีอะไรบ้าง 1. เข้าใจว่าเครื่องมือ AI รวบรวมคัดแยกและสร้างข้อมูลได้อย่างไรนะคะเราก็ต้องรู้ในเบื้องต้นในเรื่องของการทำงานของเทคโนโลยี AI นะคะ 2. ส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูลนะคะอย่างมีความรับผิดชอบและตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวนะคะตรงนี้ก็คือในเรื่องของความรับผิดชอบแล้วก็การตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของดิจิทัลลิเทอเรซีนะคะก็คือการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลก็ได้ยกตัวอย่างนะคะหรือว่าการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนะคะเราก็ต้องมีความตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนะคะของเราของผู้อื่นหรือว่าขององค์กรนะคะสอนให้ผู้ใช้งานนะคะสามารถตั้งคำถามและตรวจสอบนะที่สร้างโดย AI นะคะตั้งคำถามจริงๆแล้วคำว่าตั้งคำถามหรือคำสั่งหรือพร้อมเนี่ยคือความหมายเดียวกันเราต้องการจะรู้อะไรเราก็บอกการบอกก็คือพิมพ์บอกนะคะในกรณีที่เราใช้เทคในการสื่อสารถ้าเราใช้ voice ในการสื่อสารเราก็สามารถพูดคุยกับ AI ได้เลยแต่ทีนี้สิ่งที่โต้ตอบกลับมาเนี่ย

ผู้ใช้งานเนี่ยจะต้องมีทักษะในการรู้เท่าทันหมายความว่าจะต้องทำการตรวจสอบนะคะเปรียบเทียบว่าผลลัพธ์ที่ได้กลับมาเนี่ยมีความถูกต้องกี่เปอร์เซ็นต์เชื่อถือได้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะเราก็อาจจะทำการเอาสิ่งที่ AI บอกมาเนี่ยไปตรวจเช็คกับ Google ก็ได้นะคะว่าผลลัพธ์ออกมาเนี่ยตรงกันไหมเหมือนกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องนะคะสมมติว่าปัญญาประดิษฐ์ให้ข้อมูลกลับมาที่ไม่ถูกต้องแล้วเราเชื่อเราไม่ตรวจสอบเราเอาข้อมูลไปใช้เนี่ยก็จะส่งผลให้ได้ผลลัพธ์นะคะที่ผิดเพี้ยนหรือว่าบิดเบือนไปใช้ AI เป็นตัวช่วยนะคะในการคิดไม่ใช่ใช้แทนการคิดของมนุษย์ตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะคะให้ AI เป็นผู้ช่วยของเรานะคะไม่ได้ให้ AI ทำงานแทนเราเหมือนว่าเวลาสมมติว่าเวลาไปเรียนหนังสือนะคะเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเรียนหนังสือแล้วไม่เข้าใจถ้าในอดีตเราจะถามใครถามอาจารย์ใช่ไหมคะถามเพื่อนที่เก่งๆหรือไม่ก็เซิร์ชหาข้อมูลใน Google นะคะ Google ก็จะโชว์คีย์เวิร์ดนะคะที่เราเซิร์ชเนี่ยมาให้ดูแล้วก็ให้เราเข้าไปศึกษาข้อมูลอันนั้นเป็นขั้นตอนดั้งเดิมใช่ไหมคะแต่ว่าเนี้ยเราถาม AI ไป AI บอกมาหมดเลยแล้วสิ่งที่บอกเรามาเนี่ยเราต้องตระหนักนะคะว่าเขาบอกเรามาเนี่ยมันถูกหรือเปล่านะคะมีแหล่งที่มาของข้อมูลไหมเราทำการเปรียบเทียบก่อนหรือว่าเราทำการรีเช็คนะคะว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยน่าเชื่อถือแค่ไหนนะคะต้นทางของข้อมูลที่ AI บอกเรามาเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเรามีความตระหนักนะคะแบบที่อาจารย์กุ้งพูดถึงเนี่ยก็จะทำให้ใช้งานนะคะ AI นะคะได้อย่างชาญฉลาดก็คือใหเขาช่วยเราคิดนะคะไม่ได้ให้คิดแทนเรานะคะส่งเสริมการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมนะคะในการเรียนรู้และการสื่อสารสร้างนิสัยในการไตร่ตรองและทบทวนเมื่อทำงานร่วมกับเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์นะคะตรงนี้ตัวอย่างนะคะของทักษะการใช้งานปัญญาประดิษฐ์นะคะอย่างรู้เท่าทันในชีวิตประจำวันของพวกเรานะให้อยากให้ตระหนักว่าเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยให้เราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแต่อย่าให้เทคโนโลยีทำงานแทนเราทั้งหมดนะคะเพราะไม่ฉะนั้นแล้วทักษะการคิดการวิเคราะห์นะคะการทำงานของเราเนี่ยถ้าเราไม่ได้ผ่านการคิดเขียนเองนะคะการทำการลงมือทำด้วยตัวเองเนี่ยก็จะทำให้ทักษะตรงเนี้ยของเราเนี่ยดรอปถอยลงไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ก็จะไม่ได้ส่งผลดีกับตัวผู้ใช้นะคะหรือว่าเราทำอะไรแล้วเราติดเราอยากจะถาม AI ถามได้ถามตรงที่เราติด AI เขาก็จะบอกข้อมูลมาแล้วเราก็ทำการวิเคราะห์แยกแยะดูว่าข้อมูลที่บอกมาเนี่ยตรงไหนที่เกี่ยวข้องกับงานของเรานะคะอย่างที่ยกตัวอย่างอย่างที่อาจารย์กุ้งใช้นะคะเช่นเวลาบางทีอาจารย์กุ้งต้องเขียนภาษาที่เป็นภาษาทางการเนาะแต่ว่าเราเนี่ยตัวเรานะคะผู้ใช้เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ภาษาที่เป็นทางการบ่อยๆบางทีเราก็คิดภาษาที่เป็นทางการไม่ออกนะคะเราก็จะเอาภาษาที่เราคิดออกนะคะเป็นภาษาธรรมดาเนี่ยภาษาไม่เป็นทางการเนี่ยไปถาม AI ว่าคำนี้ใช้คำอะไรแทนได้บ้างที่เป็นภาษาทางการ AI ก็จะบอกมาเยอะแยะเลยแล้วเราก็ทำการเลือกสิ่งที่ AI บอกมาเนี่ยเอามาใช้แทนภาษาที่ไม่เป็นทางการของเรานะคะตรงนี้แปลว่าถ้าเกิดใครใช้งานแบบที่อาจารย์กุ้งบอกเนี่ยแปลว่ามีทักษะรู้เท่าทันนะคะเราก็ให้ AI เนี่ยเป็นผู้ช่วยของเราตัวอย่างเครื่องมือ AI ในชีวิตประจำวันนะคะประเภทแชทบอทหรือว่าผู้ช่วยอัจฉริยะนะคะโอ้มีเยอะแยะเลยนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างนะคะเช่นป๊อปปูล่าสุดๆวันนี้ก็จะเป็น ChatGPT Google Gemini Siri Alexa Google Assistant และอื่นๆนะคะมีมากกว่านี้นะคะในแพลตฟอร์มที่เป็น AI นะคะใช้ทำอะไรบ้างใช้ช่วยตอบคำถามค้นหาข้อมูลเนาะสั่งงานด้วยเสียงก็ได้นะคะวางแผนจองตั๋วสั่งอาหารได้หมดเลยนะคะอยากได้อะไรก็คือบอกเทคโนโลยีไปบอก AI ไปนะคะหรือว่าบอกผู้ช่วยไปนั่นเองนะคะประเภทที่2ปลดล็อกยืนยันตัวตนนะคะเช่น Fake ID นะคะระบบสแกนใบหน้าในแอปธนาคารสแกนใบหน้าในแอปธนาคารสแกนลายนิ้วมือนะคะที่เรา

ใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้ในชีวิตประจำวันของเราเพื่อทำการยืนยันตัวตนนะคะในเรื่องของการปลดล็อกโทรศัพท์ยืนยันตัวตนเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลนะคะตัวอย่างอันที่3ค้นหาข้อมูลแนะนำเนื้อหานะคะเช่น Google Search YouTube Netflix นะคะ Spotify ทำการค้นหาข้อมูลแนะนำหนังเพลงหรือว่าเนื้อหาตามที่เราสนใจเนาะหรือกระทั่งระบบนำทางนะคะ Google Map นะคะเป็นที่นิยมมากนะคะแนะนำในเรื่องของเส้นทางตรวจสอบสภาพจราจรนะคะคาดการเวลาในการเดินทางนะคะหรือกระทั่ง AI ในชีวิตประจำวันที่เป็นสมาร์ทโฮมนะคะก็จะมาช่วยควบคุมอุณหภูมิแนะนำอาหารควบคุมไฟเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะตรงนี้คือเป็นแค่ตัวอย่างจริงๆมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่มีปัญญาประดิษฐ์อยู่ในแพลตฟอร์มนั้นๆเนี่ยมากมายนะคะที่มีไว้ให้ผู้ใช้เลือกใช้นะคะตามความต้องการที่จะใช้งานเครื่องมือ AI สำหรับสร้างเนื้อหากราฟิกนะคะวันนี้ก็มีขึ้นมาเป็นร้อยๆเลยนะคะเยอะแยะจริงๆเลยนะคะทีนี้ทุกคนบอกว่าไอซันกุ้งแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามีอะไรบ้างหรือเราควรจะใช้อะไรเป็นคำถามที่ดีมากนะคะถ้าเกิดใครคิดใครคิดตรงกับที่อาจารย์กุ้งพูดเนาะบางทีวันนี้เราก็จะรู้จักแค่อะไรที่เราใช้บ่อยๆใช้ซ้ำๆใช่ไหมคะแต่ถ้าอะไรที่เราไม่ค่อยใช้อาจจะดีกว่าที่เราใช้ก็ได้เราทำยังไงล่ะอาจารย์กุ้งบอกแล้วเรามีอะไรคิดไม่ออกถาม AI นะคะบางทีอาจารย์กุ้งก็ไปถาม ChatGPT ว่าตอนนี้โปรแกรมที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ยกตัวอย่างนะคะเช่นโปรแกรมสร้างภาพที่ได้รับความนิยมและฟรียกตัวอย่างนะคะต้องการฟรีด้วยเพราะเราไม่อยากเสียตังค์มีโปรแกรมอะไรบ้าง AI ก็จะบอกเรามานะคะเราก็เข้าไปลองดูว่าแพลตฟอร์มไหนนะคะที่ตอบตามความต้องการของเรานะคะหรือ AI สำหรับช่วยเขียนบทความและแคปชั่นนะคะก็จะมีเยอะเลยนะคะเขียนบทความสามารถเขียนบทความที่เกี่ยวกับการสื่อสารเกี่ยวกับการนำเสนอขายสินค้าก็ได้นะคะก็คือแคปชั่นโฆษณาประชาสัมพันธ์เขียนบทความเขียนอีเมลนะคะตอบอีเมลแบบเป็นทางการได้หมดเลยนะคะตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งดีๆนะคะที่ช่วยให้การทำงานของเราเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพนะคะมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการติดตามแล้วก็วิเคราะห์การทำงานนะคะมีระบบที่ช่วยติดตามเวลาทำงานแล้วก็วิเคราะห์ประสิทธิภาพในเรื่องของการทำงานนะคะเช่น Time Doctor เนาะเราอยากรู้ว่าเป็นยังไงเราก็ลองเข้าไปดูนะคะว่าTime Doctor เนี่ยเป็นยังไงเนาะนะคะสามารถสั่งงานด้วยเสียงนะคะตรงนี้เราก็จะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะสั่งเปิดเพลงสั่งปลุกควบคุมอุปกรณ์ถามสภาพอากาศนะคะแล้วก็มาช่วยแปลภาษาสรุปข้อความนะคะตรงนี้หลายๆท่านอาจจะมีบางหัวข้อที่ได้ใช้งานบ่อยๆนะคะถ้าหัวข้อไหนที่ยังไม่เคยได้ใช้งานนะเราก็เข้าไปเซิร์ชดูนะคะเผื่อจะมีประโยชน์นะคะกับตัวท่านเองในอนาคต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่

ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะ

0: แล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
2: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
3: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
3: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
1: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
4: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
5: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
6: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

0: สวัสดีครับ
1: วันนี้กลับมาพบกับเราสองคนนะคะในรายการการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายตอนที่หนึ่งค่ะนะคะพบกับเราสองคนค่ะ
0: อาจารย์กิตติพัฒน์อายุสุขครับ
1: ค่ะอาจารย์นฤมลผุยมนตรีนะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะวันนี้รายการของเราเป็นตอนที่หนึ่งนะคะอาจารย์มีผลิตภัณฑ์สองผลิตภัณฑ์มาฝากท่านผู้ชมนะคะก็คือการทำสบู่เหลวล้างหน้าน้ำผึ้งนะคะแล้วก็ cleansing with foam
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ก่อนหมอกรายการอาจารย์ล้างหน้ามาหรือยังคะ
0: ก็ล้างแล้วครับ
1: ล้างหน้ามาแล้วนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้ปกติคนเราตื่นมาก็จะต้องมีการทำความสะอาดร่างกายนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราเน้นในส่วนของการทำความสะอาดผิวหน้าก่อน
0: ใช่ครับ
1: นะคะรายการตอนต่อไปของเราก็จะมีเรื่องของผิวกายด้วยนะคะแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าวันนี้ในเรื่องของผิวหน้าก็จะเป็นสบู่เหลวล้างหน้าน้ำผึ้งแล้วก็ตัว cleansing with foam นะคะสองผลิตภัณฑ์สองตัวนี้มีวิธีทำและการแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราจะนำเสนอท่านผู้ชมนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวแรกก่อนค่ะอาจารย์สบู่เหลวน้ำผึ้งนะคะตัวนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นสบู่เหลวล้างหน้าน้ำผึ้งฉะนั้นจะต้องมีส่วนผสมของน้ำผึ้งในส่วนประกอบน้ำผึ้งเนี่ยเดี๋ยวอยากให้อาจารย์อธิบายว่ามีคุณสมบัติแล้วก็มีเทคนิคในเรื่องของการดูน้ำผึ้งแท้ไม่แท้ยังไง
0: โอ้น้ำผึ้งน้ำผึ้งที่เป็นน้ำผึ้งส่วนใหญ่เป็นน้ำผึ้งที่เราเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับใบหน้าเนี
1: ่
0: ยเราก็จะเน้นเป็นน้ำผึ้งที่แบบค้างปีน้ำผึ้งค้างปีเนี่ยทำไมต้องน้ำผึ้งค้างป
1: ีจะดูได้ยังไงอะคะอาจารย
0: ์น้ำผึ้งค้างปี

0: ก็คือผ่านไป1ปีแล้วสรรพคุณยาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมันไม่ร้อนจัด
1: ค่ะ
0: คือส่วนใหญ่คนโบราณเนี่ยก็ใช้ถ้าเอาน้ำผึ้งมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ภายนอกเนี่ยมักจะเอาน้ำผึ้งค้างปีอาจจะสีก็จะเข้มขึ้นสีก็ปกติสีน้ำผึ้งก็จะออกใสๆใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นน้ำผึ้งยังจับมาใหม่ๆปั๊บ

0: เลือกผลิตภัณฑ์แบบนี้ด้วย
1: ใช่
0: แต่ทีเนี้ยถ้ามันขายอยู่เป็นขวดมันอาจจะดูยากนึงเพราะเดี๋ยวนี้มันจะมีน้ำผึ้งที่เป็นจากเกสรดอกไม้ซึ่งเขาเลี้ยงนะคะอาจารย์ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มันจะเป็นผึ้งเลี้ยงมากกว่าซ
1: ึ่
0: งจะมีจากดอกลำไยที่เราเห็น
1: ก็ใช้ได้แต่ว่าน้ำผึ้งพอเป็นน้ำผึ้งใหม่เนี่ยมันจะร้อนแต่พอเป็นน้ำผึ้งเก่าแล้วมันจะเย็นลงเอามาทำในผลิตภัณฑ์ในต่างๆอย่างเช่นเอามาทำเกี่ยวกับใบหน้าถ้าเป็นน้ำผึ้งเย็นเนี่ยมันจะความรู้สึกคือมันจะทำให้รูขุมขนอะไรเราเนี่ยมันไม่ขยายก็คือมันรักษาผิวได้ดีหรือว่าหรือไม่เอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ในเกี่ยวกับเส้นผมก็ไม่ร้อนหนังศีรษะนั่นแหละ
0: อาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าเราไปเจอผึ้งที่มีคนหาบน้ำผึ้งป่ามาเนี่ยมันใช้ได้ไหมคะ
1: อันนี้ต้องพิจารณาดูเพราะว่าแหล่งที่มานี่สำคัญนะครับสองน้ำผึ้งแท้เนี่ยจากประสบการณ์ที่ใช้น้ำผึ้งแท้เนี่ยรอลองมาชิมดู
0: ถ้า
1: หวานหวานแล้วแสบคอเหมือนก็เรียกหวานจนบาดคอมันจะรู้สึกถึงว่าหวานบาดคอหวานหวานแสบคอเนี่ยน้ำผึ้งแท้ส่วนมากจะเป็นแบบนั้น
0: หวานแสบคอ
1: ความรู้สึก
0: หวานแสบคอ
1: น่าลองต้องลองชิมดูถึงจะรู้อาจารย
0: ์ใช
1: ่ค่ะจริงๆน้ำผึ้งเนี่ยครับประโยชน์ของน้ำผึ้งเนี่ยมันมีหลากหลายก็คือมาจากเกสรดอกไม้ต่างๆคนโบราณเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาจะเลี้ยงผึ้งไว้มันมีหลากหลายการเลี้ยงนะผึ้งมีหลายชนิดผึ้งตัวเล็กๆก็เรียกผึ้งมิ้นก็อยู่ในตามในป่าที่อะไรก็เรียกป่า
0: ผึ้งหลวง
1: ถ้าผึ้งหลวงอยู่บนต้นไม้ใหญ
0: ่
1: รังใหญ่ๆแล้วก็อะไรนะผึ้งชนโรงก็อยู่ตามโพรงไม้เล็กๆอันนั้นชนโรงก็ตัวเล็กๆทีนี้ส่วนมากเนี่ยเราเอาน้ำผึ้งอันไหนมาใช้กันก
0: ็
1: แล้วแต่เราจะเลือกเอามามันความสะดวกของเราที่จะเลือกมาหรือว่าจะเลี้ยงผึ้งไว้ในสวนอะไรอ่ะสวนผสมต่างๆอย่างเช่นเป็นพืชผสมต่างๆสวนเบญจพรรณพวกนี้ดอกไม้มีหลากหลายก็ได้น้ำผึ้งที่มีคุณภาพดีแต่บางคนก็ต้องเอามาใช้เป็นรักษาโรคก็จะใช้น้ำผึ้งในดงต้นไม้ที่อยู่ใกล้ทะเลก็บอกมีสรรพคุณยาดีอย่างเช่นต้นเหงือกปลาหมออะไรพวกนี้ซึ่งมันมีเกสรก็มีสรรพคุณยาดีอะไรแบบนี
0: ้
1: หรือไม่ในดงเกี่ยวกับกัญชาแบบนี
0: ้
1: ก็จะใช้เป็นน้ำผึ้งตัวนี
0: ้
1: ก็เรื่องของการรักษาจะดีมากน้ำผึ้งก็มีหลากหลายทีนี้ความสะดวกของเราเราก็เลือกสรรเอาเองเลือกสรรเอาเองแล้วแนะนำไม่ใช้น้ำผึ้งที่เป็นน้ำผึ้งค้างปีน้ำผึ้งค้างปีคือเอามาใส่ขวดแล้วอยู่ประมาณ1ปีถึง2ปีก็เอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ในเรื่องของภายนอกได้ดีเท่าที่ควร
0: ใช่ที่อาจารย์กิตนภัทรบอกไปเมื่อกี้นี่ถือว่าเป็นเคล็ดลับนะคะ
1: ใช่เคล็ดลับ
0: เพราะว่าจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีส่วนประกอบที่มันเหมือนกันหรือว่ามีการใช้ซ้ำกันแต่เทคนิคในเรื่องของการเล่าที่มาของตัวสรรพคุณที่ใส่ลงไปเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้เราอยากใช้
1: อยากใช้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็เรียกสตอรี่
0: ใช่ใช
1: ่สตอรี่
0: ของผล
1: ิ
0: ตภัณฑ์ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงนี่แหละคือการที่เราเล่าเรื่องที่มาที่ไปแล้วมันอ๋อผลิตภัณฑ์ของเรามันทำไมถึงทำอย่างนี้ทำไมมันถึงมีราคาแบบนี้ทำไมมันถึงใช้แล้วมันเห็นผล
1: มันสามารถอัพราคาน
0: ั่นแหละค่ะคือเทคนิคต่างๆซึ่งเราจะเล่าให้ผลิตภัณฑ์เราดูน่าสนใจด้วยนะคะอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็เป็นเทคนิคที่เราอยากจะมาฝากท่านผู้ชมทีนี้นะคะสมัยเนี้ยการเลี้ยงผึ้งก็อาจจะมีจำนวนเยอะขึ้นนะคะน
1: ้
0: ำผ
1: ึ้
0: งปลอมอาจจะหาได้ค่อนข้างน้อยแล้วนะคะอาจารย์หรือว่าแทบจะไม่มีแล้วนะปัจจุบันเนี้ย
1: ก็ให้เราพิจารณาเอาครับบางทีก็มาขายตะขวดนึงร้อยเดียวเนี่ยมันก็
0: ใช่เพราะอย่างบางคนแบบโอ้บอกน้ำผึ้งปลาน้ำผึ้งเดือน5โหแต่ว่าราคามันแทบจะเหมือนน้ำเชื่อมเลย
1: มันใช้ไม่ได้
0: ใช่มันอาจจะไม่ใช่น้ำผึ้งแท้ทีนี้วิธีการดูนะคะถ้าแหล่งที่มาที่ไปที่สามารถบอกได้เราบอกให้เราได้ชัดเจนอันนี้เรามีเทคนิคในเรื่องของหมอแพทย์แผนไทยที่เขาจะมีวิธีการดูยังไงจะเห็นว่าน้ำผึ้งเนี่ยมันจะมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำ
1: ใช่
0: ฉะนั้นถ้าเราหยดน้ำผึ้งลงในน้ำมันจะเป็นหยดน้ำผึ้งลงไปที่ก้นน้ำเลยค่ะจ้ามันจะไม่ได้แตกกระจายที่ผิวน้ำอันนี้ก็เป็นวิธีการสังเกตได้ง่ายๆ2เขาบอกว่าน้ำผึ้งเนี่ยจุดแข็งมันจะไม่ใช่ศูนย์องศาฉะนั้นเนี่ยสมมติเราเอาน้ำผึ้งไปแช่ตู้เย็นในช่องฟรีซแล้วกันมันจะไม่เกิดเป็นน้ำแข็งเวลาเรามาจิ้มมันก็ยังนิ่มอยู่เพราะว่าจุดแข็งของเขาเนี่ยมันต่ำกว่า0องศาซึ่งมันจะต่างกับน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าเนี่ยเมื่ออุณหภูมิสูงองศาพวกมันจะกลายเป็นน้ำแข็งอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคได้นะคะทีนี้ตำราเคยคุยกับหมอพื้นบ้านบางท่านแกบอกว่าถ้าเราเอามาผสมกับปูนขาวหรือปูนแดงปูนเคี้ยวหมากนะคะอาจารย์มันจะรู้สึกร้อน

0: อุ่นขึ้นกว่าอุณหภูมิปกติ
1: ครับ
0: นะคะแล้วเขาบอกว่าถ้าทิ้งไว้เขาบอกว่ามดจะไม่ขึ้นอันเนี้ยเคยเห็นมดดำมันไตอยู่ แต่มดแดงนี่ยังไม่เคยลองนะคะ อันนี้ก็คือเป็นเทคนิคเนาะเกิดเราได้มาจากชาวบ้านหรือบางทีเราไปเจอตามสถานที่ธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเราจะซื้อกลับมาอย่างเงี้ยเราไม่แน่ใจอย่างน้อยๆก็หยดลงกับน้ำเพื่อทดสอบดูก่อนก็ได้
1: ที่นะะอาจารย์พูดไปตะกี้เรื่องที่ว่ามันหวานแสบคอเนี่ยเพราะตัวเองอ่ะเคยไปจับผึ้งจากในรังมันมีรังที่เป็นโพรงอ่ะผึ้งโพรงอ
0: ่ะ
1: พอล้วงมาแล้วเอามาลองทานดูหวานแสบปี๊ดเลยผึ้งมิ้นก็เหมือนกันจับมาจากรังเลยมาลองทานดูแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่หวานแสบคอเนี่ยมันไม่ใช
0: ่
1: ต้องหวานแสบคอในน้ำผึ้งให้สังเกตตรงนี้แหละบางคนจะทดลองแบบอื่นเขาแล้วแต่มีความสามารถแต่ละคน
0: นะคะอันนี้ก็ลองไปใช้ดูนะคะเราจะได้ดูว่ามันเป็นยังไง
1: เวลาซื้อด้วยเราสามารถทดลองง่ายด้วยเอามาชิมได้เลย
0: ใช่แล้วนะคะอันนี้ก็คือยังบอกว่าชื่อผลิตภัณฑ์เราเป็นสบู่เหลวน้ำผึ้งนะคะวันนี้เราก็เลยให้อาจารย์แนะนำน้ำผึ้งกับท่านผู้ชมหน่อย
1: แล้วสมุนไพรล่ะอาจารย์วันนี้เรามี
0: ใช่สมุนไพรในส่วนประกอบอื่นๆนะคะเดี๋ยวทางรายการน่าจะขึ้นส่วนผสมให้แต่วันนี้ในการใช้สมุนไพรเนี่ยเราจะมีเทคนิคการสกัดน้ำต้มสมุนไพรมาให้ใช้นะคะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจารย์ทานน้ำต้มสมุนไพรไหม
1: ก็ทานอ
0: าจารย์ทานตัวไหนเป็นประจำ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็น
0: ต้มเลยน้ำขิงปัจจุบันนี้ไม่ต้องต้มเองแล้วนะมีขายแล้ว
1: ก็ได้กับน้ำขิงถ้าน้ำขิงก็เป็นขิงแก่แล้วพวกนี้
0: ต้มน้ำกระเจี๊ยบ
1: ก็ไม่ค่อยบ่อย
0: น้ำเค้กฮวยมีสมุนไพรหลายๆอันนี้อาจจะดื่มเพื่อความสดชื่นนะคะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้าเราจะใช้เกี่ยวกับบำรุงผิวในวันนี้แล้วก็แก้ปัญหาในเรื่องของผิวในวันนี้เรามี2ตัวมาฝากท่านผู้ชมคือฟ้าทลายโจรกับขมิ้น
1: กับขมิ้นชัน
0: นะคะอันนี้วันนี้ที่เรานำมามันจะเป็นของแห้งค่ะอาจารย์
1: เป็น
0: นะคะ
1: ตาก
0: ใช่อันนี้อาจจะมีจำหน่ายนะคะ
1: คร
0: ับ แต่ว่าถ้าเกิดที่บ้านเรามีเราก็สามารถใช้ต้นสดได
1: ้
0: นะคะเอาต้นสดมาได้เลยจริงๆตัวส่วนที่ใช้ของพืชเนี่ยก็มีผลต่อส่วนที่เป็นสารสำคัญนะคะปกติฟ้าทลายโจรเนี่ยเขาใช้ทั้งต้นนะคะอาจารย์
1: ใช่
0: ไม่ได้ใช้ใบใช้กิ่งใช้ก้านอันนี้เราใช้ทั้งต้นเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมหาของสดได้ก็ใช้เป็นของสดนะคะแต่วันนี้เราเอาตัวอย่าง
1: ชื่อก็บอกนะฟ้าตะลายโจร
0: ใช่นะคะ
1: ฟ้าตะลายโจรนี่คือเป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่มีฤทธิ์เย็น
0: ใช่ฤทธิ์เย็น
1: ขมเย็น
0: ใช่ขมเย็น
1: แล้วพอขมเย็นเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของลดอาการ
0: อัก
1: เสบต่างๆอย่างเช่นเป็นสิวเป็นแผลเล็กๆนะครับและลดอาการระคายเคืองผิวด้วยนะครับ
0: เย็นนี่เย็นจริงๆนะคะอาจารย
1: ์
0: เพราะว่าเคยลองมากับผิวแล้วท่านผู้ชมไม่เชื่อนะคะลองซื้อฟ้าทลายโจรที่เป็นแคปซูลอะ
1: ครับ
0: แกะออกมา
1: ครับ
0: ผสมกับน้ำสะอาดให้มันเป็นผงพอกแล้วลองมาแต้มที่สิวดูสิวอักเสบจะบอกว่าเย็นอะเหมือนเราแบ
1: บ
0: ทาน้ำแข็งเลยนะคะอันนี้จริงๆเลยเพราะว่ารสยาไทยเนี่ยมันมีส่วนนะคะในการสัมผัสกับผิว
1: จริงๆพอเรามาทำเป็นปิดพันปั๊บเนี่ยรสขมเย็นเนี่ยมันทำให้พอเป็นขมเย็นใช่ไหมมันทำให้รูขุมขนของเล็กลงนะครับแล้วกระชับทำให้เล็กลงแล้วมันทำให้ผิวเราเรียบขึ้นนะคร
0: ับ
1: มีผลนะครับ
0: ฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์นี้ใครที่มีปัญหาเรื่องของสิวผิวแพ้ง่ายก็ถือว่าเหมาะเลยนะ
1: ค
0: ะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีเรื่องของสิวอักเสบก็สามารถใช้ได้เพราะมันก็ถือว่าเป็นตัวที่ป้องกันอาการระคายเคืองนะคะเหมือนเราเจ็บคอเงี้ยถ้าเกิดบริเวณที่ผิวหนังเราก็คือช่วยลดการอักเสบนั่นเองนะคะ
1: ครับ
0: ตัวต่อมาคืออะไรคะอาจารย
1: ์ขมิ้นชัน
0: ขมิ้นนี่ว่ารถด่วน
1: ขมิ้นในจริงๆก็มีหลากหลายนะครับขมิ้นมีตั้งแต่ขมิ้นชันขมิ้นอ้อยขมิ้นขาว
0: อันนี้สมุนไพรน่าจะผ่านการตากแห้งมานานมากแล้วนะคะอาจารย์หัวเล็กมาก
1: อ๋อครับผม
0: ขมิ้นชัน
1: ขมิ้นชันฤทธิ์ของขมิ้นชันต้านการอักเสบได้ดีมากโดยเฉพาะระบบเส้นประสาทเส้นเลือดฝอยต่างๆลดอาการอักเสบได้ดีมากแต่ถ้าเราใช้ไปนอกก็ในเรื่องของช่วยในเรื่องของกระชับด้วยนะครับลดรอยริ้วรอยต่างๆด้วยแล้วก็ลดอาการอักเสบของสิวนะครับหรือว่าเป็นแผลเล็กๆอะไรต่างๆครับ
0: นะคะตัวขมิ้นชันเนี่ยถือว่าเป็นสมุนไพรที่โหอยู่คู่กับความงามเลยเขาบอกว่าใครที่อยากมีผิวพรรณผุดพองเราดูสูตรต่างๆในเรื่องของการบำรุงผิวหน้าบำรุงผิวกายเนี่ยมักจะมีส่วนผสมของสมุนไพรที่เป็นขมิ้นทีนี้อาจารย์คะนอกจากขมิ้นชันแล้วจริงๆแล้วมันจะมีขมิ้นอ้อยด้วย
1: ขมิ้นอ้อย
0: ให้อาจารย์ให้ความรู้นิดนึงว่า
1: ขมิ้นอ้อยนะคือหัวก็จะยาวและใหญ่กว่า
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็
0: ใช้ได้เหมือนกันไหม
1: กระมิ้นอ้อยเนี่ยจะเน้นไปทางรักษาอาการบวมนะครับบวมนะครับใช้สำหรับพวกทำเป็นน้ำมันเกี่ยวกับน้ำมันนวดต่างๆช่วยลดอาการอักเสบบวมได้ดีมากแต่ก
0: ระ
1: มิ้นชันเนี่ยจะเน้นไปทางรักษาพวก

0: เส้นประสาทหรือว่าแผลรอยริ้วรอยต่างๆนะพวกภายนอกจะใช้ดีมากแต่ภายในก็ใช้ดีอย่างเช่นเอามาทำเป็นยารักษายารักษาภายในก็ลดอาการอักเสบเส้นประสาทในกระเพาะอาหารได้ดีหรือว่าเส้นหรือว่าเอามาทำเป็นน้ำมันเหลืองมารักษาปลายประสาทอักเสบนะครับน้ำมันกระมิ้นชันดีมากนะครับยกให้เป็นตัวยาที่แบบสุดยอดตัวหนึ่งกระมิ้นแล้วก็เป็นอาหารชั้นเลิศเลยสำหรับรักษาเกี่ยวกับภายในอ่ะลด
1: บางคนที่มีปัญหาเรื่องของกระเพาะอาหารนะคะก็เห็นเขารับประทานขมิ้นชันค่ะ
0: ขมิ้นชันครับช่วยรักษา
1: ได้ดีในเรื่องของระบบอาหารย่อยอาหารมันที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ด้วย
0: มีอยู่ครั้งจากประสบการณ์ตัวเองมีน้องก็มาอยู่กับผมจากประเทศลาวก็วิ่งมาหน้าตั้งมาเลยตอนเช้าบอกพี่มีกระมิ้นขึ้นไหมผมก็บอกกระมิ้นขึ้นคืออะไรมาถึงมันเหลืองๆอ่ะพี่ผมขอสัก2หัวบอกเอามาทำไมก็บอกก็ปวดท้องก็มาถึงเคี้ยวๆๆๆได้กระมิ้นมาปรับเคี้ยวๆๆแล้วคืนไปโอ้ยผมหายแล้วผมโล่งแล้ว
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าเขาเป็นโรคกระเพาะอาหารพอได้กินปั๊บหายเลย
1: ค่ะ
0: เขามาเคี้ยวสดๆเลยนะ
1: ค่ะ
0: คนลาวก็เอามาใช้ก็เรียกกระมิ้นขึ้นแต่ละภูมิภาคเรียกไม่เหมือนกันนะครับกระมิ้นชันบางคนก็เขาเรียกอะไรบ้านเธอเรียกอะไร
1: เรียกขมิ้นชันนี่แหละค่ะ
0: อ๋อขมิ้นชันนะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันมีขมิ้นทางอีสานก็สีไม่เข้มเหมือนทางใต้บางทีก็สีออกเหลืองอ่อนๆก็มีนะครับขมิ้นชัน
1: จริงๆเนี่ยทางสมุนไพรตัวขมิ้นชันเนี่ยประเทศเราเนี่ยมีการวิจัยออกมาหลายๆมหาวิทยาลัยนะคะลองไปอ่านดูได้แต่สารสำคัญที่เราเห็นแล้วก็ชูคุณสมบัติกันเป็นประจำก็คือเป็นสารในกลุ่มฟาโวนอยด
0: ์
1: สารเคอร์คูมินนั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์ในเรื่องของผิวขาวนะคะลดการอักเสบชะลอวัยแล้วก็ในเรื่องของทำให้ฝ้ากระจุดด่างดำหายด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นสมุนไพรที่ประเทศเราค่อนข้างที่จะปลูกเยอะแล้วส่งเสริมให้เป็นสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานด้วยซึ่งเราใช้ทั้งภายในและก็ภายนอก
0: ใช่เด่นชัดมากเลยตัวน
1: ี้ใช่นะคะตัวนี้นะคะวันนี้ก็คือพระเอกกับนางเอกที่ต่อจากตัวน้ำผึ้งของเราก็จะมีสมุนไพรสองตัวนี้ด้วย
0: ก่ออีกนิดนึงเพิ่มเติมอีกนิดเรื่องกระมิ้นชันนะครับกระมิ้นชันบางคนก็แพ้รู้ไหมแพ้อะไรอาจารย์รู้ไหมแพ้อะไร
1: ยังไม่ทราบ
0: แพ้สารที่เป็นยางยางของกระมิ้นชันเนี่ยบางคนแพ้แล้วก็คันเป็นผื่นคันมาอาจารย์ขอแนะนำนิดนึงสำหรับคนบอกเคล็ดลับให้นิดนึงสำหรับ คนที่ต้องการนำกระมิ้นชันมาใช้
1: ค
0: ือปอกเปลือกออกปอกเปลือกออกก่อน หล
1: ัง
0: จากนั้นเสร็จเอาไปนึ่งครับ นึ่งไอ้ยางออกก่อนแล้วมาปรุงให้แห้ง แล้วถึงจะเอามาบดทำเป็นยาหรือว่าทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป อันนั้นคือจะไม่แพ้เลยเพราะตัวแพ้บางคนแพ้ที่ตรงยางที่อยู
1: ่
0: พอนึ่งยางออกแล้วคือจบเลย ไม่แพ้เลยใช้แล้วโอเคเลยไม่มีปัญหา
1: อย่างของเราในวันนี้ที่เราใช้เนี่ยปกติถ้าเหมือนที่อาจารย์แนะนำไปเมื่อกี้นะคะเวลาเดี๋ยวเราจะมีการสกัดตัวฟ้าทลายโจรกับขมิ้นชันซึ่งในอัตราส่วนของตัวที่สกัดเราก็คือจะใช้ฟ้าทลายโจร20กรัมนะคะขมิ้นชัน10กรัมนะคะต้มกับน้ำสะอาด200กรัมนะคะต้มให้เหลือ1ต่อ1เลยค่ะให้เหลือครึ่งนึงนะคะวิธีการจะดูยังไงสมมติว่าเราเทน้ำลงไป200กรัมเราจะมาเทน้ำออกเพื่อให้ดูว่าน้ำมันเหลือครึ่งนึงหรือเปล่าอันนั้นอาจจะทำได้ยากนะคะเบื้องต้นถ้าสมมติว่าอย่างบางท่านที่มีหม้อต้มนะคะสมมติเราเทลงไปปุ๊บแล้วเราก็ต้มให้เดือดนะคะเราอาจจะไม่ได้จับเวลาแต่ว่าเราสามารถมาดูได้นะคะเพราะมันขึ้นอยู่กับเราทำมากทำน้อยเสร็จแล้วเราสามารถใช้ความสูงของระดับน้ำนะคะวัดก็ได้เช่นสมมติว่าเราใส่ลงไปครั้งแรกแล้วความสูงของน้ำก่อนต้มมันเท่านี้นะคะผ่านไปสัก5นาที10นาทีเราก็ลองมาวัดใหม่ว่าน้ำมันเหลือครึ่งนึงหรือยังแบบนี้ก็ได้ก็จะทำให้เราประมาณได้นะคะว่าเราต้มไปแล้วมันเหลือ1ส่วนนั่นเอง
0: ใช่หลักการคือต้มไฟกลาง
1: ใช่นะคะเสร็จแล้วนะคะพอเราต้มเสร็จแล้วน้ำเหลือ1ส่วนเหมือนที่เราหายไป1ส่วนแล้วเหลือ1ส่วนนะคะเราก็กรองนะคะถ้าเราใช้ชิ้นของสมุนไพรที่เป็นของแห้งของสดที่มันหยาบก็อาจจะกรองด้วยกระชอนก่อนนะคะแต่ถ้าจะกรองให้น้ำเขาใสเลยเนี่ยก็แนะนำเป็นกระดาษกรองชาแล้วก็สำลีซึ่งมันก็จะได้ออกมาเป็นน้ำต้มฟ้าทลายโจรกับขมิ้นชันแบบนี
0: ้
1: นะคะนี่แหละที่เราจะนำมาเป็นส่วนผสมใน
0: สบู่
1: เหลวล้างหน้าของเรานะคะบางท่านบอกว่าโอ้โหอาจารย์ยุ่งยากจังเลยเราจะซื้อสารสกัดมาใส่ได้ไหมถ้าเราซื้อสารสกัดมาใส่เดี๋ยวเราแนะนำท่านผู้ชมอีกทีนึงตอนที่เราปรับสูตรนะคะ
0: ใช่
1: เนี่ยตัวเนี้ยสามารถที่จะทำเองได้นะคะแล้วก็เป็นสมุนไพรในครัวเรือนด้วยนะคะทีนี้เวลาที่เราต้มน้ำสมุนไพรที่เป็นฟ้าทลายโจรกับขมิ้นชันเนี่ยเวลาต้มแล้วนะคะเราจริงๆแล้วเราอยาก

0: ให้ใช้เลยไม่แนะนำให้เก็บไว้บางคนจะบอกว่าต้มไว้เยอะเดี๋ยวเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนเดี๋ยวผ่านไปสักเดือนหนึ่งสองเดือนแล้วค่อยมาทำเนี่ยอาจจะ
1: เสื่อมไป
0: ใช่จริงๆพอต้มเสร็จแล้วก็ผสมในสูตรเลยนะคะมันจะไม่เหมือนสารสกัดนะคะถ้าสารสกัดคือเขามีการสกัดแล้วมีการใส่สารกันเสียมาแล้วอายุของสารสกัดมันก็จะอยู่ได้ตามที่แต่ละที่เขาสกัดมานะคะแต่ถ้าเป็นน้ำต้มสมุนไพรก็แนะนำให้ผสมภายใน 1-2 วันก็พอแล้วนะคะ
1: ถ้าทำเลยต้มเลยก็ผสมเลยยิ่งด
0: ียิ่งดีกว่า
1: เชื้อแบคทีเรียอะไรก็ไม่เข้าไปปนเปื้อนอัน
0: น
1: ี้คือ
0: เราสกัดน้ำต้มสมุนไพรเสร็จแล้วทีนี้เรามาดูส่วนผสมของสบู่เหลวนะคะของเรานะคะพอได้น้ำต้มสมุนไพรมาแล้วกรองออกแล้วนะคะได้มาเป็นน้ำแบบนี้แล้วนะคะเรามาดูส่วนผสมอย่างอื่นนะคะตัวแรกก็คือเป็นหัวสบู่อ่อนนะคะชื่อทางการค้าเขาอาจจะเรียกหลายที่เป็นโซฮาทอลิก D2 หรือว่าหัวสบู่อ่อนสารชำระล้างนะคะมีให้เราเลือกหลากหลายค่ะอาจารย
1: ์แต่ตัวนี้จะอ่อนโยนใช่ไหมคร
0: ับใช่ตัวนี้จะอ่อนโยนก็คืออาจจะเป็นกลุ่มจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีถ้าเราเลือกเทคนิคการเลือกสารชำระล้างนะคะง่ายๆสั้นๆถ้าเราไปหาดูเนี่ยมันจะมีในเรื่องของประจุนะคะก็คือเวลาที่สารชำระล้างเนี่ยมันเจอกับน้ำมันจะเกิดเป็นประจุนะคะซึ่งเขาจะมีการเรียงลำดับไว้หนึ่งก็คือพวกที่มีประจุลบอันนี้ก็จะทำความสะอาดดีชำระล้างดีแต่จะไม่ค่อยอ่อนโยนกับผิวนะคะเราอาจจะเห็นในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เป็นภาชนะต่างๆนะคะไม่ค่อยนิยมใช้ในเรื่องของผิวหนังมนุษย์สังเกตว่าหลายๆยี่ห้อที่เขาบอกว่าปราศจาก SOS SLS นั่นแหละคือสารชำระล้างนะคะซึ่งมีความเป็นด่างสูงนะคะรองลงมาก็คือเป็นพวกประจุบวกอันนี้ก็จะอ่อนโยนลงมาหน่อยนะคะราคาก็จะสูงขึ้นนะคะสังเกตเห็นว่าพวกที่มีประจุลบประจุบวกลักษณะของฟองค่ะอาจารย์มันจะเยอะมากนะคะฟองเยอะลื่นผิวตึงผิวนะคะคนที่มีผิวมันก็จะชอบนะคะแต่ว่าคนที่มีผิวค่อนข้างบอบบางอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือมีริ้วรอยจะรู้สึกว่าผิวเราแห้ง
1: ถ้าผิวแห้งนี่มันก็เป็นขุยเนาะมันทำให้แสบผิวได้
0: ม
1: ัน
0: ก็ยิ่งจะทำให้แห้งหนักกว่าเดิมนะคะฉะนั้นมันก็จะมีพวกที่มีทั้งประจุบวกประจุลบเนี่ยก็จะมีการผสมผสานให้มันดูอ่อนโยนมากขึ้นเหมือนกับพวกโซฮาทอลิก D2 เนี่ยมันจะมีทั้งประจุบวกประจุลบ
1: ส่วน
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนสำคัญของ
0: ก็คือจะอ่อนโยนขึ้น
1: มาจากพวกพืชใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่แล้วก็จะมาจากพวกที่เป็นธรรมชาติพวกกรดไขมันต่างๆนะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือตัวที่ไม่มีประจุเลยอันนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในผลิตภัณฑ์เด็กที่เขาบอกว่านอนไอโอนิกอะค่ะนั่นแหละการชำระล้างก็จะอ่อนโยนคำว่าอ่อนโยนเนี่ยเมื่อใช้กับผิวเด็กซึ่งเขาไม่ได้ใช้เครื่องสำอางหรือไม่ได้ผ่านมลภาวะอะไรมากมายเนี่ยก็จะชำระล้างดีแต่อย่างบางท่านเนี่ยโอ้โหแต่งหน้าจัดเต็มสิ่งสกปรกมาไปใช้แบบที่เป็นอ่อนโยนอาจจะทำความสะอาดได้ไม่ดี
1: ใช่ไม่สะอาด
0: ใช่แต่ปัจจุบันเนี่ยสารชำระล้างก็มีให้เราเลือกหลากหลายตัวที่เป็นธรรมชาติหรือแม้กระทั่งสารให้ฟองปัจจุบันนี้ก็มีแบบที่เป็นธรรมชาติแล้วนะคะในกลุ่ม SLS SLES เนี่ยก็มีมาตั้งนานแล้วไม่ได้เป็นสารต้องห้ามนะคะสามารถใช้ได้นะคะราคาก็ถูกนะคะแต่ปัจจุบันนี้ก็มีตัวใหม่ๆให้เลือกมากมายเหมือนกันนะคะ
1: โซฮาทอลิก D2 ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะตัวต่อมาก็คือโคโค่โฟมตัวนี้แหละเป็นสารชำระล้างที่มันอ่อนโยนหนูเขาเรียกว่าไม้ใช่ตัวนี้ก็จะให้ฟองด้วยแล้วลักษณะของฟองนะคะก็จะละเอียดเป็นบับเบิ้ลเดี๋ยวตอนที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราบรรจุภาชนะบรรจุให้ดูเดี๋ยวเราจะทำให้ดูว่าฟองมันจะหนาแน่นเห็นไหมคะที่เขาโฆษณาเป็นวิปครีมใช่นะคะแล้วฟองก็จะแทรกซึมเข้าสู่รูขุมขนเราเวลาทำความสะอาดก็จะรู้สึกนุ่มผิวนะคะตัวต่อมาก็คือน้ำต้มสมุนไพรที่เราแนะนำในเรื่องของการต้มไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะตัวต่อมาก็คือน้ำผึ้งเหมือนที่อาจารย์บอกก็ถือว่าเป็นนางเอกกับพระเอกคู่กันในวันนี้นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายวันนี้เรามีการใส่กลิ่นที่เป็นน้ำมันหอมระเหยนะคะเพื่อช่วยในเรื่องของลดการเสียก็คือตัวเปปเปอร์มินต์นั่นเองนะคะตัวนี้ฉะนั้นถ้าเราทำตามสูตรที่เราบอกมาเมื่อกี้เนี่ยผลิตภัณฑ์เราก็จะมีความเย็นคือทาแล้วจะรู้สึกเย็นสบายผิวนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสิวอักเสบนะคะผิวแพ้ง่ายแต่ถ้าเกิดท่านไม่ชอบความเย็นกลิ่นน้ำมันหอมระเหย
1: เอสเซนเ
0: ชียลก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะเดี๋ยวเราทวนสูตรให้ท่านผู้ชมอีกรอบนึงนะคะเทคนิคในการทำน้ำต้มสมุนไพรก็มีฟ้าทะลายโจรขมิ้นชันนะคะต้มกับน้ำ200กรัมให้เหลือ1ส่วนกรองให้สะอาดนะคะกรองให้เรียบร้อย
1: ถ้ากรองไม่สะอาดจะเกิดตกเป็นตะกอน
0: ใช่ตกเป็นตะกอนถ้าเราใช้เองก็โอเคค่ะอาจารย์ใช้แล้วก็หมดไปแต่ว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมบางท่านที่ชมรายการเราต่อยอดในเรื่องของธุรกิจเป็นผู้ผลิตเครื่องสำอางก็ต้องทำให้ไม่มีตะกอนนะคะ
1: ใช่ครับ
0: นะคะ
1: บางคนก็อาจจะพอทำ

0: ผลิตภัณฑ์พอกลัวตกตะกอนก็เลยใส่สีลงไป
1: ใช่
0: ก็สามารถแต่งได้
1: นะคะแต่วันนี้สีอาจจะเป็นสีที่มาจากน้ำผึ้งกับน้ำต้มสมุนไพรนะคะยกเว้นว่าท่านผู้ชมไปทำแล้วใส่เป็นสารสกัดก็อาจจะมีการแต่งสีผลิตภัณฑ์ฉะนั้นเราจะเห็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายเป็นสีชมพูสีฟ้าอันนั้นคือเกิดจากการแต่งสีนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
0: เริ่มเลยไหม
1: ใช่ส่วนผสมของตัวสบู่เหลวน้ำผึ้งของเราก็จะมีโซฮาโทลิก D2 นะคะ20กรัมนะคะโคโค่โฟมสารชำระล้างแบบอ่อนโยน15กรัมนะคะน้ำต้มสมุนไพรฟ้าทลายโจรกับขมิ้นชัน40กรัมนะคะน้ำผึ้งนะคะ 24.5 กรัมแล้วก็ตัวน้ำมันหอมระเหยเปปเปอร์มินต์อ่อยนะคะ 0.5
0: กรัม
1: นะคะได้ส่วนผสมทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการผสม
0: เน
1: ื่องจากว่าโซฮาโทลิก D2 กับโคโค่โฟมเป็นสารชำระล้างซึ่งมันมีฟองในตัวฉะนั้นในการทำเนี่ยเทคนิคนะคะก็คือจะต้องคนเบาๆคนไปในทางเดียวกันห้ามผสมแบบการตีไข่ที่จะเอาไปเจียวมันยิ่งทำให้เกิดฟองพอเกิดฟองเสร็จก็จะโอ้โหกว่าฟองจะยุบ
0: ต้องใช้เวลาเป็นคืน
1: ใช่ก็ใช้เวลานะคะนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่เอาโซฮาโทลิก D2 กับโคโค่โฟมอันนี้มันจะมีความหนืดนะคะถ้าเราควักออกมาอาจจะควักออกมาไม่หมดเนี่ยอันดับแรกเราควักออกมาก่อนเพราะนี้เราชั่งมาให้แล้วนะคะเราชั่งตามส่วนผสมให้แล้วนะคะส่วนผสมที่เราบอกไปเมื่อตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยจะเป็นอัตราส่วนของการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางใน100ส่วนหรือ100กรัม
0: ครับ
1: 100กรัมนะคะซึ่งมันก็จะทำได้แค่100กรัมมันน้อยแต่ว่าในการทำเป็นจริงบางท่านเขาก็จะทำที่1กิโล500กรัม100กรัมเท่ากับ1เท่ากับ1ขีดนะคะหรือ1กิโลเท่ากับ 1,000 กรัมฉะนั้นถ้าเราจะทำ1กิโลก็คูณ10นะคะอันนี้หลายๆท่านที่เราไปสอนบางท่านยังคูณสูตรไม่เข้าใจนะคะแต่เราต้องดูก่อนว่าปริมาณอัตราส่วนเท่าไหร่นะคะทีนี้ถ้าที่ติดขวดแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะเอาน้ำต้มสมุนไพรอะค่ะผสมลงไปได้นะคะอันนี้คนเบาๆเพื่อไม่ให้เกิดฟองนะคะแล้วก็คนเบาๆก่อนนะคะ
0: ตัวต่อไป
1: ตัวต่อมาก็คือโคโค่โฟม
0: โคโค่โฟมก็คือสารให้ฟองนะครับเพิ่มฟองให้นุ่มนวลนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ฟองตัวนี้คือจะเป็นตัวที่ทำฟองละเอียดนะครับ
1: ใช่ค่ะตัวต่อมาก็คือน้ำผึ้งนะคะน้ำต้มสมุนไพรเนี่ยเราไม่ใส่หมดครั้งเดียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไว้อันนี้จะเป็นสีแบบสีเหลืองทองของตัวน้ำต้มสมุนไพรแล้วก็ตัวไอ้นี่เลยค่ะน้ำผึ้งนะคะ
0: ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็จะออกเป็นส
1: ีใส่กลิ่น
0: สีคล้ายๆน้ำผึ้งนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ดูหน้าฉายสีน้ำผึ้ง
1: เดี๋ยวเราจะเทน้ำต้มสมุนไพรนะคะนะคะ
0: ตามด้วยเปปเปอร์มินต
1: ์นี่ใส่ไปแล้ว
0: แต่งกลิ่น
1: ใช่โอ้หอมมากเลยค่ะอาจารย์หอมเย็นนี่ค่ะอาจารย์พอเราผสมส่วนผสมทุกอย่างนะคะเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาเป็นของเหลวแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็นำนะคะ
0: บรรจุ
1: ภัณฑ์ที่เป็นหัวปั๊มแบบนี้นะคะใส่ลงไปนะคะก็จะได้ออกมาเป็นตัวสบู่เหลวหัวปั๊มมูดแล้วนะคะสำหรับตัวสบู่เหลวน้ำผึ้ง
0: หัวปั๊มมูดก็ดีอย่างนึงเวลาปั๊มออกมาแล้ว
1: เวลาปั๊มออกมาก็จะเป็นโฟมค่ะอาจารย์เพราะว่าบางคนที่เป็นสิวอักเสบเนี่ยเวลาออกมาปุ๊บเราจะต้องมาถูที่หน้าเราซึ่งบางทีคนที่มีสิวอักเสบเนี่ยมันอาจจะเกิดการระคายเคืองมากขึ้นนะคะปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์แล้วก็บรรจุภัณฑ์เนี่ยเขาทำให้ทันสมัยขึ้นคือทำโฟมมาให้เราเลย
0: ให้โฟมนุ่มลื่น
1: ใช่ค่ะแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดหน้
0: า
1: โดยที่เราไม่ต้องไปทำการเอามือเสียดสีที่ผิวหน้าเรานะคะผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปของเราก็คือตัว Cleansing With Foam
0: ตัวใหม่
1: อาจารย์เคยเห็นแบบพวกผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดที่เขาแบบโฆษณาเป็นโฟมออกมาอย่างนี้ไหมคะ
0: เคยดู
1: ใช่ผลิตภัณฑ์ของเราในวันนี้ก็คือเป็นแบบนั้นเลย
0: ดูน่าใช้เนาะ
1: ใช่ดูน่าใช้แล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องของสิวผิวแพ้ง่ายนะคะหรือใครที่ไม่ได้มีปัญหาผิวเลยต้องการที่จะทำความสะอาดแบบไม่มีสารตกค้างก็แนะนำตัวสูตรนี้เลยนะคะ
0: คลีนเซอร์วิปโฟม
1: ใช่นะคะก็คือตัวผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่มันเป็นโฟมนั่นเองนะคะทีนี้นะคะเรามาดูส่วนผสมในสูตรนะคะเริ่มจากตัวแรกนะคะก็คือตัวน้ำสะอาดค่ะนะคะเราใส่ในสูตรไปทั้งหมด 62.3 กรัมนะคะตัวต่อมาก็คือสารให้ความชุ่มชื้นคือกรีซาลีนนะคะกรีซาลีนก็เป็นตัวที่บำรุงผิวนะคะเก็บกักความชื้นไว้ในผิวนะคะแต่ทีนี้อาจารย์มันจะมีกรีซาลีนที่เป็นของเหลวแบบสารให้ความชุ่มชื้นแบบนี
0: ้
1: กับตัวที่เป็นสบู่เวลาท่านผู้ชมนะคะไปซื้อส่วนผสมมาใช้เนี่ยสมมติเราค้นหาในอินเทอร์เน็ตกรีซาลีนบางทีมันจะขึ้นมาที่เป็นของเหลวคือแบบนี้คือให้ความชุ่มชื้น
0: แ
1: ต่ถ้าขึ้นมาที่เป็นก้อน
0: ๆเป
1: ็นก้อนสบู่ค่ะซึ่งมันจะมีทั้งแบบใสและแบบขุ่นอันนั้นน่ะเป็นเบสสบู่
0: ไม่ใช่กรีซาล
1: ี
0: น
1: ซึ่งเขามีส่วนผสมของกรีซาลีนแต
0: ่
1: ไม่ใช่กรีซาลีนแบบที่เรามาใช้ในวันนี้นะคะอันนั้นอ่ะคือใช้ไม่ได้นะคะอันนั้นต้องไปขึ้นเป็นสบู่ก้อนกรีซาลีนนะคะแต่ว่าวันนี้เราใช้เป็นกรีซาลีนเหลวนะคะใส่อยู่ที่10กรัมนะคะตัวต่อมาก็คือไดโซเดียม EDTA หรือว่าสาร 2NADTA ตัวนี้เอาไว้ทำให้สูตรมันคงตัวแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการปรับค่า pH ด้วยค่ะอาจารย์
0: แล้วช่วยไม่แยกชั้นด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะนะคะสำหรับตัวนี้แต่ทีเนี้ยโซเดียม EDTA เนี่ยบางร้านที่เขาขายเนี่ยเขาจะเรียกสั้นๆว่าโซเดียม EDTA แต่จริงๆแล้วอ่ะโซเดียม EDTA มีทั้งเป็นแบบที่เป็นไดโซเดียม EDTA หรือ 2NA-EDTA กับ 4NA-EDTA เขาเรียกว่าไตรโซเดียม EDTA ต่างกันยังไงเวลาไปซื้อนะคะบางที่นะคะซัพพลายเออร์ถามเรา2แคนหรือ4แคนวันนี้เราใช้เป็น2นะคะก็คือไดโซเดียม EDTA เพราะวันนี้เราทำผลิตภัณฑ์ที่ค่า pH ไม่เกิน7นะคะเราใช้เป็นแค่ไดโซเดียม EDTA นะคะตัวต่อมาก็คือตัวทวิน20ตัวนี้เป็นตัวอิมัลชั่นนะคะหรือเขาเรียกว่าตัวที่เชื่อมน้ำกับน้ำมันหรือว่าสารชำระล้างให้เข้ากันนะคะเพราะบางทีในสูตรเราม
0: ี
1: ท
0: ั้
1: งสารชำระล้างมีทั้งน้ำถ้าส่วนผสมมันไม่เท่ากันมันก็จะแยกชั้นตัวนี้จะเป็นตัวที่ประสานให
0: ้
1: เข้ากันได้ดีนะคะแล้วก็มีในเรื่องของสารกันเสียจะสังเกตเห็นว่าในส่วนที่1เนี่ยจะเป็นส่วนของน้ำแล้วก็สารให้ความชุ่มชื้นแล้วก็สารกันเสียส่วนสารที่ทำให้เกิดฟองและเกิดวิปโฟมของเราในวันนี้อยู่ในส่วนที่2ค่ะเริ่มมาตั้งแต่ตัวแรกคือโคโค่โฟมนะคะเหมือนที่บอกว่าเป็นตัวสารชำระล้างที่ให้ฟองหนาเหมือนกับที่เราใส่ในตัวสูตรสบู่เหลวนะคะลักษณะของฟองก็จะแน่นเป็นลูกเห็นไหมคะบางยี่ห้อที่เขาทำออกมาแล้วแบบโฆษณาแบบนี
0: ้
1: น
0: ั่
1: นเลยมันให้ฟองอย่าง
0: น
1: ั้
0: นเลย
1: ใช่นะคะตัวที่2ก็คือ My Ward ตัวนี้ก็เป็นสารชำระล้างในกลุ่มอ่อนโยนเหมือนกันนะคะเหมือนที่อาจารย์บอกตอนแรกว่ามาจากธรรมชาติมาจากพวกกรดไขมันมะพร้าวนะคะซึ่งในสูตรนี้เราไม่ได้ใช้ตัวที่มันมี SLES หรือเขาเรียกว่าโซเดียมลอริลซัลเฟตเลยอ
0: ่
1: อนโยนมากๆเลยนะคะตัวต่อมาก็คือโคคามิโดโพรพิวิลเทนนะคะตัวนี้ก็เป็นสารชำระล้างที่อ่อนโยนเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆตัวนี้นิยมทั้งผลิตภัณฑ์ชำระล้างในช่องปากด้วยที่เขาทำยาสีฟันนะคะ
0: ตัวนี้ฟองจะเยอะนะตัวน
1: ี้ใช่
0: นะคะฟองเยอะมาก
1: ใช่เพราะว่าเราทำวิปโฟมเราต้องการให้ฟองมันหนานุ่มแล้วก็ฟองนะเวลาที่เราลงกับผิวหน้าเราเนี่ยก็คือให้ลงทำความสะอาดถึงรูขุมขนด้วย
0: ตัวนี้มาจากกลุ่มน้ำมันมะพร้าวด้วยเหมือนกันใช
1: ่ไหมใช่ใช่ค่ะอาจารย์นะคะตัวต่อมาก็คือโซเดียมโคโค่ซัลเฟตตัวนี้ก็เป็นสารทำความสะอาดแบบอ่อนโยนเหมือนกันนะคะทีนี้เมื่อ4ตัวนี้มารวมกันเนี่ยก็ทำให้เกิดเป็นวิปโฟมและสารชำระล้างซึ่งมันเกิดมาเป็นวิปโฟมแบบเหมือนก้อนเมฆเลยค่ะอาจารย
0: ์น
1: ะคะทำความสะอาดดีมากนะคะฉะนั้นคนที่มีปัญหาในเรื่องของรูขุมขนกว้างนะคะเป็นสิวอักเสบผิวแพ้ง่ายนะคะหรือในเรื่องของดีท็อกซ์ผิวแนะนำสูตรนี้ได้เลย
0: แน่นอนเลย
1: ใช่นะคะและอย่างนึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยด้วยไม่เหมือนกับตัวสบู่เหลวหรือเหมือนกับโฟมล้างหน้าทั่วไป
0: โอ้น่าใช้เลยนะเนี่ยสูตรนี
1: ้ครับจริงๆสูตรนี้ท่านผู้ชมบอกว่าทำไมไม่เห็นมีส่วนประกอบของสารสกัดเลยอันนี้เราเน้นเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแต่ถ้าทุกท่านอยากจะไปเพิ่มสารสกัดก็สามารถที่จะลดปริมาณน้ำในสูตรแล้วเพิ่มเป็นสารสกัดได้
0: อาจารย์แนะนำอะไรบ้างถ้าจะใส่ในเรื่องของ
1: จริงจริงตอนนี้คนไทยเนี่ยก็จะเน้นนิยมหนึ่งผลิตภัณฑ์ลดสิวสองผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทำให้ผิวขาวค่ะอาจารย์
0: ถ้าผมแนะนำนะสำหรับผมนะ

0: อยากแนะนำในเรื่องของถ้าเป็นคลีนซิ่งออกเนี่ยน่าจะเป็นพวกกลุ่มที่ไปล้างออกถ้าล้างออกผมแนะนำให้ล้างพวกล้างจืดอะไรพวกนี
1: ้
0: ก็เหมือนกับล้างสารเคมีออกด้วย
1: เนี้ยบางผลิตภัณฑ์เห็นไหมคะมีการโฆษณาในเรื่องของสรรพคุณในเรื่องของฝุ่น PM ที่มันจะไปอุดตันรูขุมขนอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะใช้ได้หรือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของการขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วสารสกัดมะละกอสารสกัดมะขามวิตามินซีพวกนี้ค่ะ
0: ก็ดีนะ
1: ใช่ก็จะช่วย
0: ก็เป็นการ
1: ใช่ทำให้เซลล์ผิวที่ตายแล้วมันดูผลัดเซลล์ผิวมากขึ้นแต่ต้องบอกก่อนว่าจุดประสงค์ของผลิตภัณฑ์2ตัวนี้นะคะท่านผู้ชมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเรื่องของการทำความสะอาดฉะนั้นสารหลักๆที่เราจะต้องมีในส่วนประกอบก็คือสารชำระล้าง
0: ใช่ครับ
1: บางทีสารบำรุงที่เราใส่เข้าไปเนี่ยแนะนำให้ไปใส่ผลิตภัณฑ์ในผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในการบำรุงผิวคือทาทิ้งไว้นะคะเพราะว่าเราทำความสะอาดผิวหน้าเนี่ยบางทีเราทำแล้วน่ะเราต้องล้างสิ่งสกปรกออกมาพร้อมกันด้วยนะคะผลิตภัณฑ์บางตัวนะคะใช้ในปริมาณที่เป็นสารชำระล้างบางทีก็ใช้ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นของสารบำรุงอันนี้ต้องแยกกันเพราะบางคนเนี่ยโหจะใส่สารบำรุงเข้าไปด้วยแต่อย่าลืมว่าถ้าล้างหน้าเราต้องล้างหน้าก่อนแล้วก็บำรุงทาทิ้งไว้
0: ใช่มันต้องล้างออกของสกปรกที่อยู่ในผิว
1: ที่ไม่ดีที่มันอุดตันออกไปก่อนเสร็จแล้วทำให้ผิวมันพร้อมกับการบำรุงครั้งต่อไปแล้วค่อยใส่เพิ่ม
0: โดยเฉพาะผู้หญิงนี่คืออะไรที่ดีที่สุดใช่ไหม
1: ใช่
0: กันแดดใช่ไหม
1: กันแดดด้วยเครื่องสำอางด้วยเห็นไหมคะจำเดี๋ยวยิ่งปัจจุบันนี้เมคอัพเครื่องสำอางเนี่ยกันน้ำการทำความสะอาดที่ไม่ดีมันทำให้สิ่งสกปรกมันตกค้างที่ผิวเราหรือเกิดการอุดตันพออุดตันปุ๊บรูขุมขนเราไม่มีการขับของเสียของใหม่ก็เข้าไม่ได้ของเก่าก็ออกไม่ได้ก็เกิดการอุดตันเกิดเป็นสิว
0: เป็นสิวเป็นริ้วรอยเลย
1: นะคะฉะนั้นเนี่ยการบำรุงผิวที่ได้คุณภาพการทำความสะอาดผิวก็ต้องไปด้วยกันด้วยนะคะเพื่อให้มีประสิทธิภาพคู่กันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเลยนะคะฉะนั้นเราจะแยกเป็นส่วนที่หนึ่งก่อนนะคะที่มีน้ำมีกลีเซอรีนนะคะแล้วก็มีไดโซเดียม ETA มี
0: ทวิน20
1: ทวิน20นะคะแล้วก็ตัวสารกันเสียไว้ได้กลุ่มเดียวกันก่อนนะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือเป็นส่วนที่เป็นสารชำระล้างทั้งหมด4ตัวนะคะนะคะเบื้องต้นนะคะนำส่วนที่1มาผสมกันก่อนนะคะอันนี้เทตัวไหนก่อนก็ได้นะคะสูตรของเราไม่ได้ใช้ความร้อนเลยนะคะทำที่อุณหภูมิปกติได้เลยอันนี้เราขอเทส่วนผสมที่เป็นน้ำนะคะเพื่อที่จะผสมกับตัวอื่นให้มันออกมาจากขวดแก้วได้ง่ายนะคะเพราะว่าบางตัวมันมีความเหนืดนะคะ
0: ทำไมแทนไม่ได้อาจารย์ช่วยก่อน
1: นะคะ

0: เสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อคนนะคะคนไปสักพักหนึ่งนะคะตัวไดโซเดียม EDTA นะคะก็จะละลายนะคะเทคนิคการผสมนะคะให้เราคนผสมไปในทางเดียวกันนะคะจะทวนเข็มหรือตามเข็มนาฬิกาก็ได้เอาที่เราสะดวกนะคะแต่ไม่แนะนำให้ตีแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดฟองอากาศนะคะตอนที่เราบรรจุลงภาชนะบรรจุเนี่ยมันจะเกิดเป็นฟองอากาศไปแทนที่นะคะ
1: พอเริ่มละลายหมดแล้ว
0: ใช่พอเริ่มละลายหมดแล้วเราก็จะเริ่มเติมส่วนที่สองการเติมส่วนที่สองเนี่ยค่ะเวลาที่เราคนผสมเนี่ยก็ต้องคนเบาๆนะคะ
1: เติมโกโก้ลงไป
0: ใช
1: ่ตัวต่อไปคือ My Watt นะครับ
0: ค่ะ
1: ตัวต่อไปก็คือ Kukamidoตัวต่อไปคือโซเดียมโกโก้
0: อันนี้อาจารย์ต้องใช้ช้อนนะคะมา
1: ค่อนข้างจะเหนียวนิดนึงนะครับ
0: ค่ะนะคะก็จะได้ออกมาเป็นนะคะสารชาบาลานที่เป็นของเหลวแบบนี้นะคะทีนี้นะคะถ้าท่านผู้ชมอยากจะแต่งกลิ่นนะคะก็สามารถที่จะเพิ่มกลิ่นลงไปได้แล้วก็ลดปริมาณน้ำลงหรือว่าอยากจะแต่งสีนะคะอยากให้ตัวผลิตภัณฑ์ออกเป็นสีต่างๆนะคะอย่างที่เราชอบเป็นสีชมพูอ่อนสีฟ้าอ่อนสีเขียวอ่อนนะคะอันนั้นนะเขามีการแต่งสีผลิตภัณฑ์
1: ทำให้ดูน่าใช้มากขึ้น
0: ใช่ทำให้ดูน่าใช้แล้วก็ล้อไปกับส่วนผสมอย่างอื่นของเราด้วยนะคะเราจะเห็นผลิตภัณฑ์หลายๆยี่ห้อบางทีแต่งออกมาเป็นสีฟ้าอ่อนสีชมพูอ่อนนะคะ
1: ใช่
0: อันนี้ถ้ายังไม่ได้แต่งสีนะคะสีที่ใช้นะคะเขาเรียกว่าสีคอสเมติกนะคะสีคอสเมติกที่ละลายในน้ำนะคะอันนี้สามารถที่จะชั่งหยดลงไปได้บางท่านบอกว่าอยากจะใส่สีที่เป็นสีผสมอาหารอยากได้ความปลอดภัยสีผสมอาหารที่เรารับประทานเข้าไปสามารถแต่งได้ไหมแต่งผลิตภัณฑ์ได้นะคะแต่ข้อดีก็คือหาได้ง่ายราคาไม่แพงนะคะใช้งานง่ายนะคะ
1: แต่ความคงตัวได้
0: แต่ว่าความคงตัวของผลิตภัณฑ์เนี่ยอาจจะไม่เท่ากับสีเครื่องสำอางนะคะคำว่าความคงตัวก็คือสมมติเราแต่งออกมาเป็นสีเขียวแล้วเนี่ยเวลาผ่านไปเนี่ยอาจจะทำให้สีดูซีดลงหรือสีหายไปก็มีนะคะแต่ถ้าเป็นสีคอสเมติกเนี่ยเขาจะอยู่คู่กันกับอายุของเครื่องสำอางนะคะทั้ง2สูตรของเราเนี่ยมีอายุ2ปีนะคะทีนี้ได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเดี๋ยวเราจะบรรจุลงภาชนะให้ดูนะคะนะคะถ้าเราคนไม่แรงเนี่ยฟองก็จะน้อยแต่บางท่านที่คนแล้วแบบแรงเนี่ยฟองก็จะเยอะนะคะพอฟองเยอะเนี่ยบางทีเราไม่สามารถจะบรรจุลง
1: ต้องทิ้งให้ฟองยุบตัวก่อน
0: ใช่นะคะก็จะต้องทิ้งให้ฟองยุบก่อนบางทีใช้เวลานานเกินไปนะคะฉะนั้นตอนคนก็พยายามคนให้นะคะส่วนผสมเข้ากันได้ดีโดยที่ไม่ต้องตีฟองนะคะนะคะทีนี้สูตรทั้ง2สูตรนะคะเนื่องจากว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นในเรื่องของตัวปั๊มฟองนะคะฉะนั้นแพ็คเกจจิ้งทั่วไปเนี่ยก็อาจจะใช้ไม่ได้เพราะไม่งั้นเวลาบีบออกมามันก็จะเป็นของเหลวนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่เราต้องอาศัยตัวแพ็คเกจจิ้งที่เป็นหัวปั๊มฟองออกมานะคะซึ่งเขาจะมีจำหน่ายนะคะเราสามารถเขาเรียกว่าหัวปั๊มมูด
1: นะ
0: คะใช่เวลาบรรจุออกมาที่เป็นของเหลวแบบนี้ค่ะเวลาเขาผ่านขวดที่เป็นหัวปั๊มมูดออกมามันจะออกมาเป็นมูดฟองเลยค่ะอาจารย์
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: เป็นมันทำให้น่าใช้นะครับ
0: ใช่ค่ะเราก็บรรจุไปนะคะก็ใส่ตัวแพ็กเกจจิ้งมันจะเกิดเป็นมูดฟองได้ก็เกิดจากตัวบรรจุภัณฑ์ที่เราเลือกมานั่นเองนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะ
1: เป็นฟองสวยน่าใช้เลย
0: นี่ค่ะก็จะออกมาเป็นฟองมูดแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะน่าใช้มากเลยค่ะอาจารย์นะคะ เหมือนที่เขาโฆษณาหรือยังคะก็จะเป็นฟอง
1: สมัยก่อนก็จะมีอะไรนะเป็นอะไรนะหอยทากใช่ไหมเป็น
0: ใช่ นะคะก็จะเป็นฟองปั๊มมูดออกมาอย่างนี้นะคะเพราะว่าตัวถ้าเราไม่ใส่บรรจุลงในขวดที่เป็นปั๊มมูดมันจะเป็นน้ำใสๆแบบนี้นะคะ
1: นี่แนะนำให้ใช้เป็นเฉพาะขวดของเขา
0: ใช่ทีนี้ถ้าเราไปใส่ขวดที่มันเป็นฝาปอแปะที่มันเปิดมันก็จะบีออกมาเป็นน้ำถามว่าเราใช้แบบนั้นล้างหน้าได้ไหมใช้ได้แต่เราต้องมาถูฟองเอง
1: ต้องกระหยอกนิด
0: ๆแต่ถ้าเป็นแบบนี้คือออกมาลักษณะเป็นมูดแบบนี้เลยค่ะนะคะจะออกมาเป็นมูดแบบนี้เลยนะคะฉะนั้น2สูตรในวันนี้ต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นหัวปั๊มมูดออกมานะคะทีนี้ผลิตภัณฑ์2ตัวนี้นะคะสามารถใช้ทำความสะอาดผิวหน้าได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือสามารถล้างเครื่องสำอางได้ด้วยค่ะอาจารย์อย่างวันนี้ที่แต่งหน้ามาออกรายการหรือนะคะก็สามารถที่จะทำความสะอาดสิ่งสกปรกนะ
1: ค
0: ะได้นะคะใช้ในเรื่องของทำความสะอาดผิวหน้าเช้าแล้วก็เย็นได้
1: ดีมากเลย
0: ใช่ค่ะนะคะก็ฝากผลิตภัณฑ์ทั้ง2สูตรของเราไว้นะคะทีนี้นะคะอาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะเดี๋ยวให้ดูทั้ง2สูตร
1: จริงๆแล้ว2สูตรนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นเป็นเรื่องของการทำความสะอาดผิวหน้าเป็นส่วนใหญ่เนา
0: ะ
1: ผิวหน้าพอเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าก็ควรระวังก็คือเวลาเราใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเวลาเราทำผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่ต้องใส่ใจในเรื่องของ
0: ความสะอาด
1: ความสะอาดนะครับแล้วอย่างหนึ่งตัวก็เรียกว่าสมุนไพรที่เอามานำมาใช้นำมาใช้ก็ต้องคัดสรรสมุนไพรที่มีคุณภาพมา
0: ะ
1: นะครับการเอาสมุนไพรที่มีคุณภาพมาทำผลิตภัณฑ์เนี่ยม
0: ัน
1: ก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยมีคุณภาพดีนะครับมีประสิทธิภาพดีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีนะครับก็ทำให้คนที่นำไปใช้หรือว่าผู้บริโภคที่นำไปใช้เนี่ยเขาก็ติดใจในผลิตภัณฑ์ของเราได้แล้วก็แพ็กเกจจิ้งก็สำคัญแพ็กเกจจิ้งถ้าเป็นแพ็กเกจจิ้งที่มันตรงกับอะไรก็เรียกว่าโปรดักต์ของเราเนี่ยถ้าใส่แพ็กเกจจิ้งมันไม่ตรงกับโปรดักต์ของเราอย่างเช่นเป็นแพ็กเกจจิ้งคนละแบบคนละประเภทการใช้งานก็ไม่ตรงเป้าหมายก็สำคัญเลือกแพ็กเกจก็สำคัญตอนนี้แพ็กเกจจิ้งค่อนข้างจะราคาค่อนข้างสูงนิดนึง
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นหัวปั๊มมูดพิเศษนะคะฉะนั้น2ผลิตภัณฑ์นี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาผิวในเรื่องอะไรนะคะสูตรแรกสบู่เหลวน้ำผึ้งนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสิวอักเสบนะคะผิวแพ้ง่ายนะคะช่วยลดการอักเสบนะคะผิวระคายเคืองนะคะเนื่องจากว่ามีส่วนผสมของฟ้าทลายโจรแล้วก็ขมิ้นชันอีกสูตรนึงนะคะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความเป็นเขาเรียกอะไรคะความสะอาดแล้วก็ในส่วนของลดอาการระคายเคืองนะคะสามารถที่จะเพิ่มตัวสารสกัดให้มีคุณสมบัติตามที่เราต้องการได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนที่มีปัญหาผิวหมองคล้ำอยากผิวหน้ากระจ่างใสก็สามารถที่จะใส่พวกสารสกัดในเรื่องของช่วยทำให้หน้าขาวนะคะแนะนำไม่ว่าจะเป็นตัวสารสกัดบัวบกนะคะสารสกัดชะเอมเทศนะคะสารสกัดมอนนะคะวิตามินซีนะคะสารสกัดมะละกอสารสกัดมะขาม
1: ก็สามารถเพิ่มเติมไปได้ในสูตร
0: ถ้าสำหรับคนที่เป็นสิวก็แนะนำตัวสมุนไพรที่ลดการอักเสบไม่ว่าจะเป็นสารสกัดบัวบกสารสกัดฟ้าทลายโจรสารสกัดขมิ้นชันสารสกัดพญายอนะคะหรือใครที่ต้องการความกระชับเต่งตึงลดเรือริ้วรอยสามารถเพิ่มสารสกัดกาวเกลือขาวสารสกัดว่านชักมดลูกวิตามินอีหรือว่าสารสกัดคอลลาเจนเข้าไปได้
1: ใช่ครับในกรณีที่เราไปลดเราไปเพิ่มสารสกัดเราก็ไป
0: ลดปริมาณ
1: น้ำลงไปนะครับ
0: นะคะ
1: เพราะการลดปริมาณน้ำลงไปแล้วก็ทำให้ความเข้มข้นของสารเข้าไป
0: ฉะนั้นวันนี้ที่ทุกท่านติดตามรายการของเราตัว Cleansing With Foam เนี่ยสามารถทำเป็นทั้งสูตรในเรื่องของลดปัญหาสิวผิวแพ้ง่ายทำในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผิวหน้ากระจ่างใสลดรอยด่างดำแล้วก็ผลิตภัณฑ์ลดเรือริ้วรอยขึ้นอยู่กับท่านเลือกสารสกัดให้เหมาะกับสภาพผิวและปัญหาผิวในตอนนั้นๆ
1: ใช่ครับ
0: นะคะ
1: นั่นคือสิ่งสำคัญของการทำผลิตภัณฑ
0: ์สำหรับตัวผลิตภัณฑ์ของเราในวันนี้2ตัวก็เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ฝากไว้นิดนึงนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการของเราแล้วบอกว่าอยากจะเอาไปทำจำหน่ายนะคะต้องบอกก่อนว่าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในบ้านเราการทำเพื่อการจำหน่ายจ่ายแจกมีกฎหมายอย.เครื่องสำอางกำหนด ไว้นะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเอาไปทำจำหน่ายแล้วต่อยอดนะคะจะต้องเอาไปขึ้นทะเบียนกับองค์การอาหารและยาเครื่องสำอางนะคะในเรื่องของการขอมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตเครื่องสำอางแล้วก็สามารถนำสูตรที่ทุกท่านชมรายการของเราในวันนี้ขึ้นทะเบียนได้เลยนะคะสถานที่ติดต่อถ้าเป็นต่างจังหวัดนะคะแนะนำที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดของท่านแต่ถ้าเป็นส่วนกลางก็แนะนำที่สำนักงานองค์การอาหารและยาอย.เครื่องสำอางนะคะเพราะหลายๆท่านบางท่านเนี่ยเราอาจจะเกิดนักธุรกิจยุคใหม่หรือน้องๆนักศึกษาที่จบไปอยากจะทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจำหน่ายเราก็ส่งเสริมเพราะว่าตอนแรกเราทำเพื่อดูแลตัวเองใช่ไหมคะอาจารย์แล้วเราต่อยอดเป็นในเรื่องของการทำเป็นผลิตภัณฑ์ต้องบอกก่อนว่าสูตรที่เราเอามาสอนเนี่ยสามารถขึ้นทะเบียนได้นะคะอาจารย์เป็นสูตรที่ทำจำหน่ายมาแล้ว
1: แต่จริงๆแล้วเราเนี่ยมาให้คำแนะนำเรามาสอนแต่จริงๆแล้วเราอยากให้ทุกคนที่ได้เรียนไปสามารถไปพัฒนานะครับไปพัฒนาไปปรับไปพัฒนาต่อนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มจากมีสูตรขึ้นมาก่อนแล้วเราสามารถไปค่อยๆปรับสูตรปรับสูตรที่เราพอใจปรับสูตรในส่วนที่เหมาะกับสภาพผิวของแต่ละท้องถิ่นบางทีเราอยู่ที่อากาศมันร้อนจัดอะไรแบบนี้เราก็ไปปรับเอาสมุนไพรในท้องถิ่นของเรามาใส่ใช่ไหมมาเติมแต่งในสูตรของเราปรับให้ได้ที่การเรียนรู้ตรงนี้มันไม่สิ้นสุดนะครับม
0: ัน
1: ค่อยๆปรับนะครับสูตรสามารถปรับได้ค่อยๆปรับ
0: ใช่ค่ะแล้วตัวสารที่เรานำมาเป็นส่วนผสมในสูตรนะคะท่านผู้ชมที่บอกว่าแล้วเราจะสามารถหาซื้อได้ไหมจะบอกว่าท่านสามารถใช้ชื่อตามสูตรที่ขึ้นในรายการของเราเนี่ยหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้เลยค่ะม
1: ี
0: หลายๆที่ที่ขายเราพยายามหาสารที่ไม่ใช่แบบโอ้โหต้องตามหายากนะคะแล้วก็มีขายทั่วไปนะคะลองซื้อมาลองทำดูแล้วลองปรับใช้กับตัวเองดูถ้าดียังไงก็ลองต่อยอดดูค่ะ
1: จริงๆการเริ่มต้นคือการศึกษาแล้วเริ่มต้นการปฏิบัติเนี่ยการมานั่งดูเราสอนเราแนะนำผิดพันเนี่ยมันแค่นิดเดียวเองความรู้มันได้แค่ยังไม่ถึงครึ่งเมื่อไรที่คุณลงมือปฏิบัติลงมือทำนะครับลองผิดลองถูกก่อนคนเราไม่มีอะไรที่จะทำในครั้งเดียวและประสบความสำเร็จ คนที่ประสบความสำเร็จมันต้องเริ่มการลงมือทำปฏิบัติหลายๆครั้งครั้งแรกอาจจะอุ้ยฟองเยอะเกินไปทำไมมันยังไม่ได้อย่างที่เราต้องการ ต้องพัฒนานะครับการพัฒนาค่อยๆทำไปลองผิดลองถูกการลองผิดลองถูกมันได้ประสบการณ์มาพอได้ประสบการณ์เราก็มีโอกาสที่จะทำผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองได้นะครับ
0: ได้ค่ะหวังว่ารายการของเรานะคะจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทางบ้านนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราจบลงแล้วนะคะแต่ยังมีตอนต่อไปให้ทุกท่านได้ติดตามผลิตภัณฑ์ตัวอื่นที่ใช้ทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายนะคะแต่สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกับรายการของเราตอนต่อไปได้อีกครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และวันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.เท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกัน

และแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว Tคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่าPA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PGตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ดวงกมลตั้งสถิตพรนะคะอาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีอาหารคณะเทคโนโลยีคกรรมศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะวันนี้จะพาทุกท่านนะคะเข้าสู่บทเรียนที่มีชื่อว่าการเดินทางของลูกชิ้นนะคะโดยก่อนอื่นเลยขอเล่านำนิดนึงก่อนนะคะเพื่อที่ว่าจะได้รู้จักแล้วก็คุ้นเคยกับลูกชิ้นเชื่อว่าทุกๆคนคงจะคุ้นเคยกับคำว่าลูกชิ้นอยู่แล้วนะคะซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็คาดว่าลูกชิ้นยังไงก็จะไม่หมดไปจากสังคมไทยแล้วก็สังคมโลกแน่นอนนะคะคราวนี้เป็นเมนูที่ทุกๆคนจะรู้จักยิ่งเด็กๆจะชอบมากเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากว่าสามารถเอาไปทำเป็นอาหารก็ได้หรือสามารถเอาไปทำเป็นอาหารทานเล่นก็ได้ในอาหารก็สามารถทำได้ทั้งหลายอย่างนะคะทั้งที่แบบแห้งแล้วก็แบบมีน้ำต่างๆนะคะส่วนของทานเล่นอาจจะย่างทอดอบได้หมดหรือไปผสมกับส่วนผสมต่างๆก็ได้นะคะที่สำคัญเรามักจะเห็นลูกชิ้นเลยนะคะตามเทศกาลงานต่างๆแล้วก็ตามร้านอาหารต่างๆในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านอาหารชั้นนำและเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันก็จะเห็นกันเยอะมากเลยก็คือเวลาเลิกเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีขายตามหน้าโรงเรียนเป็นอาหารที่ราคาค่อนข้างที่จะถูกแล้วก็จับต้องได้นะคะคราวนี้ในการหัวข้อในเรื่องของการเดินทางของลูกชิ้นนะคะก็อยากจะเล่าถึงในเรื่องของประวัติความเป็นมาแล้วก็เกี่ยวกับต้นกำเนิดนะคะว่ามันสะท้อนถึงวัฒนธรรมของอาหารได้อย่างไรทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารนานาชาตินะคะรวมถึงกระบวนการผลิตที่จะมีการอธิบายคร่าวๆในบทเรียนนี้ด้วยนะคะในบทเรียนในเรื่องของการเดินทางของลูกชิ้นจะมีทั้งหมด17ตอนนะคะโดยที่ในตอนแรกเนี่ยจะขอพูดถึงในเรื่องของความหมายของลูกชิ้น